วัสดีค่ะนักศึกษารายการนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชา21328นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีสำหรับเด็กประถมวัยนะคะในเรื่องนี้นะคะเราจะคุยกันเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษานะคะซึ่งในเรื่องนี้ก็จะเป็นหน่วยแรกที่นักศึกษาจะได้เรียนกันในชุดวิชา21328นะคะในหน่วยนี้นะคะหรือในเรื่องที่วันนี้อาจารย์จะมาพูดนะคะก็จะเป็นการโปรยเนาะการโปรยเหมือนคำว่าเราให้เห็นภาพรวมนะคะเมื่ออ่านหน่วยที่1 นะคะก็จะเห็นเลยว่ามีหลายประเด็นซึ่งประเด็นเหล่านี้ค่ะก็จะไปขยายในรายละเอียดในหน่วยอื่นๆของชุดวิชานี้นะคะในการทำความเข้าใจกับชุดวิชานี้นะคะอันดับแรกเลยที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจนะคะก็จะมีคำที่เกี่ยวข้องอยู่3คำนะคะคำแรกคือคำว่าการศึกษาปฐมวัยคำที่2คือคำว่านวัตกรรมและคำที่3คือคำว่าสื่อและเทคโนโลยีทางการสื่อและเทคโนโลยีนะคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำแรกก่อนเลยนะคะคำว่าการศึกษาปฐมวัยค่ะคำนี้หมายถึงอะไรเอ่ยคำนี้หมายถึงการที่เราจัดการศึกษาหรือจัดประสบการณ์นะคะในสำหรับปฐมวัยเราจะใช้คำว่าการจัดประสบการณ์นะคะแทนคำว่าการจัดการเรียนการสอนนะคะการจัดเป็นการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เขามีความพร้อมนะคะและให้เขามีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้ง4ด้านก็คือด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและก็สติปัญญานะคะในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยก็คือเป็นการที่ช่วยเด็กเตรียมความพร้อมให้เขาเนี่ยสามารถไปเรียนรู้ในระดับชั้นอื่นๆได้ดีนะคะนี่คือคำว่าการศึกษาปฐมวัยเวลาเราพูดถึงคำว่าการศึกษาปฐมวัยค่ะเราจะครอบคลุมเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีนะคะแต่สำหรับชุดวิชานี้เราจะเน้นเฉพาะเด็กแค่อายุ 3-6 ปีซึ่งเป็นเด็กที่เข้าสู่ในวัยเรียนนะคะที่เริ่มเข้าสู่ในศูนย์เด็กหรือว่าเข้าสู่ในโรงเรียนอนุบาลคำที่2ที่เราต้องมาทำความเข้าใจกันก็คือคำว่านวัตกรรมค่ะคำนี้นะคะเวลาเราพูดถึงนวัตกรรมเราจะเน้นไปที่นวัตกรรมทางการศึกษานะคะซึ่งเวลาเราพูดถึงนวัตกรรมนวัตกรรมเป็นได้ทั้งสิ่งใหม่นะคะต้องเป็นสิ่งใหม่แต่ในความเป็นสิ่งใหม่อาจจะใหม่ทั้งหมดเลยหรือว่าใหม่แค่บางส่วนนะคะในการเราพูดถึงนวัตกรรมแปลว่าเราต้องการจะทำสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยให้มันมีความให้มันดีขึ้นนะคะแต่ทีนี้เป็นสิ่งใหม่อย่างเดียวเนี่ยก็ไม่เพียงพอที่จะเรียกว่านวัตกรรมได้แต่มันจะต้องมีสิ่งสำคัญอีก4ประการก็คือ1นะคะมีการใช้วิธีการจัดระบบมาใช้ก็คือเป็นการที่นำพิจารณาแล้วก็กำหนดองค์ประกอบต่างๆทั้งด้านข้อมูลกระบวนการแล้วก็ผลลัพธ์นะคะแล้วก็มีขั้นตอนการดำเนินการด้วยนะคะจะเป็นนวัตกรรมได้เนี่ยมันจะต้องอยู่ในระหว่างพิสูจน์ด้วยการวิจัยหรืออยู่ในระหว่างการทำวิจัยเพื่อที่จะดูว่าซึ่งวิจัยเนี่ยมันเป็นการศึกษาเพื่อจะดูว่าสิ่งใหม่นี้มันได้ช่วยแก้ปัญหาจริงๆหรือเปล่ามันทำให้สิ่งมันสามารถมันดีกว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือเปล่านะคะต่อมาค่ะจะเป็นนวัตกรรมได้เนี่ยจะต้องไม่ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันนะคะและสุดท้ายค่ะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของตัวแนวคิดทฤษฎีด้วยนะคะต่อมาก็สื่อและเทคโนโลยีค่ะคำนี้หมายถึงอะไรคะคำนี้จริงๆมีความหมายที่หลากหลายนะคะแต่ในชุดวิชานี้นะคะสื่อและเทคโนโลยีเราจะเป็นคำที่เราใช้ไปควบคู่กันนะคะและเราก็จะหมายถึงว่าเป็นวัสดุอุปกรณ์หรือวิธีการที่นักการศึกษาหรือผู้สอนนะคะใช้ในการพัฒนาการศึกษาใช้ในการถ่ายทอดความรู้ทักษะเจตคติแล้วก็ความสามารถต่างๆไปยังเด็กนะคะคำนี้นะคะในหน่วยในชุดวิชานี้นะคะเราจะใช้คำว่านวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีค่อนข้างควบคู่ไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นการที่เราจะอธิบายแต่ละคำให้นักศึกษาเห็นถึงความหมายของมันนะคะต่อมาค่ะเราจะมาคุยกันว่าทำไมเราถึงต้องมาเรียนรู้เรื่องนี้เนาะเพราะว่านวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะซึ่งความสำคัญก็จะแบ่งเป็นความสำคัญต่อบุคคล4ด้านด้วยกันนะคะคนแรกก็คือเด็กปฐมวัยต่อมาก็เป็นคุณครูนะคะต่อมาเป็นสถานศึกษาแล้วก็เป็นต่อพ่อแม่และก็ผู้ปกครองนะคะสำหรับเด็กปฐมวัยค่ะนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษามีความสำคัญอย่างไรมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยเพราะว่าทำให้เด็กเรียนรู้ได้ดีค่ะเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นนามรูปธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรานำพวกนวัตกรรมหรือสื่อเทคโนโลยีการศึกษาไปใช้เด็กเขาจะมีของที่เขาจับต้องได้นะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยเรียนรู้ได้ดีแล้วก็สนุกด้วยนะคะมันสนุกกับการที่เราจะนั่งเฉยๆแล้วก็พูดปากเปล่าอย่างเงี้ยเด็กเขาก็ไม่ได้สนุกร่วมไปด้วยเนาะและบางทีมันก็ทำให้เด็กเนี่ยเขาอาจจะ

นำสื่อเทคโนโลยีการศึกษามาใช้เนี่ยมีประโยชน์อีกประการหนึ่งสำหรับเด็กก็คือมีบางเรื่องเนี่ยที่มันเป็นเรื่องที่มันอยู่ไกลตัวเด็กเนาะเราไม่สามารถเอาเรื่องนั้นเนี่ยมาอยู่ในห้องเรียนได้นะคะตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีการศึกษาก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติคุณครูสอนเรื่องหน่วยสัตว์ป่าเนาะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าแน่นอนเราเอาสัตว์ป่ามาไว้ในห้องเรียนไม่ได้ใช่ไหมแต่เราสามารถบางทีเราอาจจะสามารถเปิดใช้คอมพิวเตอร์นะคะเปิดใช้แอปพลิเคชันหรือเปิดเว็บไซต์นะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของสัตว์ป่ามาให้เด็กได้ศึกษาได้นะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะเราสามารถนำเรื่องไกลตัวเนี่ยมาอยู่ในห้องเรียนทำให้เรื่องไกลตัวนั้นเป็นเรื่องที่เด็กสามารถเข้าถึงได้นะคะแล้วก็แน่นอนพอเรามีสื่อหรือสื่ออะไรพวกนี้นะคะเด็กก็มีความสนใจที่อยากจะเรียนรู้นะคะแล้วก็นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาเด็กได้ทั้ง4ด้านนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะสามารถช่วยส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีทักษะการเข้าสังคมนะคะเพราะว่าตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีบางอย่างนะคะจะกระตุ้นให้เด็กเนี่ยเหมือนต้องทำงานร่วมกันได้เล่นร่วมกันนะคะก็จะทำให้เด็กเกิดทักษะทางเข้าสังคมที่ดีต่อมานะคะต่อคุณครูค่ะแน่นอนค่ะเวลาคุณครูมีตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีการศึกษาครูก็จะมีเครื่องมือค่ะแล้วก็มีแนวทางในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระที่มันเหมาะสมนะคะการจัดกิจกรรมของคุณครูก็จะมีความสนุกสนานมากขึ้นนะคะแล้วที่สำคัญคุณครูสามารถอธิบายสิ่งบางอย่างที่เป็นมีความเป็นนามธรรมสูงเนี่ยให้เด็กสามารถเข้าใจได้ง่ายนะคะแล้วก็คุณครูก็จะถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยตัวนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาไม่เพียงใช้กับเด็กเนาะแต่เราสามารถใช้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองได้สะดวกมากขึ้นนะคะเมื่อซึ่งเวลาผู้ปกครองและครูเนี่ยได้ติดต่อสื่อสารกันเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันแล้วก็ร่วมกันทำงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเด็กนะคะแล้วก็คุณครูเนี่ยสามารถใช้ตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้นะคะเช่นเด็กห้องคุณครูอาจจะมีความสนใจอะไรบางอย่างอย่างเช่นอาจจะมีเด็กบางคนสนใจเนื้อหาบางอย่างคุณครูสามารถหาพวกอีบุ๊กมาให้เด็กเนี่ยดูได้นะคะหรือตัวคำว่านวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีตรงนี้มันก็มีความหลากหลายเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในหน่วยอื่นๆนะคะแต่ตัวนี้ค่ะมันก็ตอบสนองความสนใจของเด็กแต่ละคนได้นะคะต่อสารศึกษาค่ะทำให้เมื่อคุณครูเนี่ยในโรงเรียนนะคะแล้วก็บุคลากรในโรงเรียนได้ใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาก็จะทำให้การจับประสบการณ์นะคะมีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานนะคะทำให้โรงเรียนนะคะถ้านำพวกตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีไปใช้เนี่ยก็จะทำให้การบริหารสารศึกษาในโรงเรียนเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นนะคะพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้แล้วก็สร้างการติดต่อสื่อสารนะคะที่มีคุณภาพระหว่างบุคลากรในโรงเรียนนะคะสุดท้ายค่ะต่อพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะเวลาเราใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเนาะก็ทำให้เราเนี่ยมีพ่อแม่นะคะมีช่องทางนะในการที่เขาจะศึกษาหาความรู้ทำให้เขามีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในการดูแลเด็กนะคะในการช่วยเด็กส่งเสริมเด็กให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดีนะคะเป็นเครื่องมือที่เขาสามารถจะใช้ในการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะพอตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีการศึกษาบางอย่างเนี่ยทำให้เขาเนี่ยรับรู้นะคะเรื่องราวที่เป็นไปในห้องเรียนนะคะทำให้เขาก็มีความคลายความกังวลใจเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความสำคัญทีนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะหน่วยนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมแล้วก็สื่อเทคโนโลยีใช่ไหมคะฉะนั้นสิ่งสำคัญอีกอันนึงที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจก็คือเราจะมาดูค่ะว่าคำสองคำนี้เมื่อมันใช้คู่กันเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยค่ะก็จะมีความหมายคล้ายๆกับความหมายของนวัตกรรมแต่มันมีอีกคำหนึ่งแทรกเข้ามาก็คือการศึกษาปฐมวัยเพราะฉะนั้นค่ะเวลาเราพูดถึงคำว่านวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยมันหมายถึงวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือวิธีการใหม่ๆค่ะที่มันประยุกต์มาจากพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีนะคะที่ยังไม่แพร่หลายนะคะและยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของงานปกติซึ่งเราจะใช้ในการจัดการศึกษาและก็พัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งในหน่วยนี้ย้ำอีกครั้งนึงนะคะมันก็จะเป็นเด็กที่อายุ 3-6 ปีนะคะอีกคำหนึ่งค่ะตัวสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยเนาะอย่างที่บอกไปแล้วความหมายมันเนี่ยจริงๆเนี่ยคล้ายกับนวัตกรรมมากเลยนะคะมันก็เป็นเรื่องของวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือวิธีการนะคะแต่ความแตกต่างมันอยู่ที่ว่าถ้าเป็นสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยคือมันมีการใช้งานที่แพร่หลายแล้วนะคะเป็นส่วนหนึ่งของงานปกติ
นะคะฉะนั้นถ้า

เรามองเห็นถึงผังกราฟิกตัวนี้นะคะจะเห็นเลยค่ะว่าคำสองคำนี้มันมีความเชื่อมโยงกันนะคะอย่างตัวนวัตกรรมเนี่ยเมื่อเราพัฒนาขึ้นมาใหม่ถูกไหมคะแล้วเราผ่านการใช้งานใช้จนกลายเป็นที่ยอมรับแล้วมันจะกลายเป็นสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยนะคะแต่เมื่อสื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางปฐมวัยเนี่ยที่เรามีอยู่แล้วเนาะบางทีเราใช้ไปสักพักนึงเนี่ยมันอาจจะเรียกว่าเกิดอาจจะเห็นจุดบางอย่างที่มันสามารถจะนำมาพัฒนาปรับเปลี่ยนดัดแปลงให้มันดีขึ้นได้นะคะมันก็จะถูกเอามาดัดแปลงและปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่เมื่อมันถูกดัดแปลงและปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่นะคะมันก็จะกลายเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยค่ะก็จะเห็นไหมคะว่าคำสองคำนี้ค่ะมันเหมือนเป็นลูปเป็นวงจรเนาะที่มันเชื่อมโยงแล้วก็สัมพันธ์กันค่ะทีนี้มาดูนะคะว่าเวลาเราพูดถึงทางการศึกษาปฐมวัยเนี่ยมันมีนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาตัวไหนเนาะที่มันสามารถเอามาใช้ในการศึกษาปฐมวัยได้ซึ่งมันมีหลายตัวนะคะแต่ในที่นี้เนี่ยเราจะพูดถึงประเภทของมันใหญ่ๆซึ่งประเภทเนี่ยมันแบ่งได้เป็นหลายประเภทนะคะแต่ในหน่วยแต่ในชุดวิชานี้นะคะเราจะแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่ๆก็คือวัสดุอุปกรณ์และก็วิธีการนะคะวัสดุความหมายของมันคือสิ่งของที่ไม่คงทนใช้แล้วหมดไปนะคะเช่นดินสอปากกาแบบนี้ค่ะยางลบนะคะสีกระดาษเห็นไหมคะซึ่งวัสดุเหล่านี้เราใช้ในการศึกษาปฐมวัยให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆจริงๆมีเยอะนะคะวัสดุเองเนี่ยแบ่งถ้าจะแบ่งจริงๆแล้วแบ่งเป็น3ประเภทย่อยๆได้ก็คือ1วัสดุที่มาจากธรรมชาติเช่นอะไรบ้างเอ่ยใบไม้กิ่งไม้เอามาใช้ทำอะไรอาจจะใช้ทำงานศิลปะอาจจะมาใช้ให้เด็กสำรวจนะคะมีวัสดุจากในท้องถิ่นตัวนี้ค่ะก็จะเป็นไปตามลักษณะของท้องของชุมชนนั้นๆ นะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเชียงใหม่เนาะวัสดุที่ขึ้นชื่อนะคะก็คือพวกกระดาษสาแล้วก็จะเอากระดาษสาเนี่ยที่เป็นกระดาษนะคะมาให้เด็กทำกิจกรรมศิลปะหรืออาจจะมาทำหนังสือทำมือร่วมกันนะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่ใช้เยอะมากเลยก็คือวัสดุที่ครูจัดทำขึ้นหรือผลิตขึ้นเองนะคะตัวนี้ก็เป็นอะไรได้บ้างก็อาจจะเป็นแป้งโดนะคะเป็นกระดาษเนาะกระดาษคุณครูอาจจะทำจากเศษกระดาษที่เอามารีไซเคิลนะคะแล้วก็ทำเป็นกระดาษแผ่นใหม่ก็ได้นะคะพวกไม้บล็อกซึ่งคุณครูอาจจะหาจากพวกกิ่งไม้ต้นไม้เนี่ยตัดแล้วก็ทำเป็นไม้บล็อกใช้ขึ้นเองในห้องเรียนนะคะแล้วก็จะมีตัวนึงก็คือวัสดุที่เราจัดหาซื้อนะคะนี่ก็คือประเภทของวัสดุใหญ่ๆนะคะที่มี4ประเภทย่อยนะคะต่อมาค่ะตัวอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์มีอะไรบ้างก็คือสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความคงทนนะคะมันก็จะเรียกว่าใช้ได้นานนะคะเป็นสิ่งตัวเนี้ยเราจะใช้อุปกรณ์เป็นสิ่งที่เป็นตัวกลางนะคะเป็นตัวผ่านที่ทำให้ความรู้หรือข้อมูลที่บันทึกไว้เนี่ยในวัสดุถ่ายทอดออกมาเห็นเป็นภาพหรือได้ยินเป็นเสียงวัสดุอุปกรณ์ขอโทษค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะแบ่งออกมาเป็นหลายประเภทนะคะประเภทใหญ่ก็คืออุปกรณ์ภาพและเสียงเช่นอะไรบ้างอาจจะเป็นเรื่องของทีวีนะคะอาจจะมีอุปกรณ์บางอย่างนะคะที่เป็นอุปกรณ์พวกคอมพิวเตอร์แล้วก็เครือข่ายนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คืออุปกรณ์อื่นๆที่เราใช้ในห้องเรียนเนาะแต่มันไม่เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่มันไม่ให้ภาพและไม่ให้เสียงเช่นอะไรบ้างโต๊ะไฟนะคะขาถาตั้งเนาะโต๊ะนักเรียนพวกนี้ค่ะเห็นไหมพวกนี้จะเป็นอุปกรณ์เป็นของชิ้นที่เรียกว่ามีความคงทนนะคะไม่ได้ชำรุดเสียหายง่ายหรือว่าไม่ได้หมดไปอย่างง่ายนะคะอีกประเภทหนึ่งที่เป็นประเภทที่สำคัญมากเลยในการศึกษาปฐมวัยก็คือวิธีการค่ะวิธีการตัวนี้ก็คือถ้าแบ่งก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3วิธีการใหญ่ๆก็คือกิจเป็นวิธีการที่เป็นกิจกรรมสำหรับเด็กทั้งห้องนะคะเป็นกิจกรรมที่สำหรับเด็กเป็นกลุ่มแล้วก็เป็นกิจกรรมสำหรับเด็กรายบุคคลนะคะสำหรับกิจกรรมสำหรับเด็กทั้งห้องก็มีหลายแบบค่ะเช่นสาธิตเนาะเช่นบางทีเราสาธิตการทำอะไรบางอย่างกับเด็กเนาะนะคะอันนี้เราก็ทำกับทั้งห้องหรือเราจะพาเด็กไปทัศนศึกษานะคะก็ไปทั้งห้องหรือบางทีเราจะมีการเล่นแสดงบทบาทสมมติที่เป็นการอ่านหนังสือนิทานร่วมกันแล้วก็ให้เด็กมาแสดงบทบาทสมมตินะคะอันนี้ก็จะแตกต่างจากบทบาทสมมติที่ทำอยู่ในมุมเนาะอันนี้จะทำเป็นลักษณะของกลุ่มใหญ่นะคะต่อมาค่ะมันจะมีกิจกรรมอย่างที่เป็นลักษณะของเราทำกับเด็กกลุ่มย่อยๆสัก 5-6 คนต่อกลุ่มนะคะพวกนี้ทำอะไรได้บ้างเช่นอาจจะทำหนังสือนิทานร่วมกับเด็กนะคะอาจจะมีการทดลองปลูกพืชอะไรบางอย่างนะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ค่ะบางทีมันไม่จำเป็นจะต้องทำกับเด็กทั้งชั้นเรียนนะคะอาจจะแบ่งเด็กเป็นกลุ่มๆได้
นะคะนอกจากนี้ในห้องเรียนปฐมวัยค่ะเราก็ยังมีวิธีการที่ใช้กับเด็กเป็นรายบุคคลเช่นให้เด็กทำงานศิลปะนะคะให้เด็กทำบันทึกเหตุการณ์ประจำวันที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะอาจจะให้เด็กสังเกตสมมติเรามีการให้เด็กสังเกตอะไรบางอย่างเด็กเขาก็มีสมุดบันทึกเนาะแล้วก็เด็กก็บันทึกสมุดเป็นรายบุคคลก็มีค่ะมีวิธีการต่างๆมากนะคะที่สามารถใช้ได้ในห้องเรียนปฐมวัยนะคะก็จะเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้ตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยในห้องเรียนปฐมวัยนะคะซึ่งมันก็มีหลายสิ่งเนาะแต่เราสามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได้3ประเภทก็คือวัสดุอุปกรณ์แล้วก็วิธีการค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นคำ3คำนี้ค่ะตลอดในทุกเรียกว่าจะทุกหน่วยของชุดวิชานี้เลยนะคะประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชานี้ก็คือเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยนะคะเวลาเราจะพัฒนาอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนาะคงไม่ใช่อยู่ๆเรานั่งขึ้นมาแล้วก็จะคิดจะทำอะไรก็ทำเลยเนาะอย่างนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ถือว่าเป็นเข้าสู่กระบวนการของการพัฒนานวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีเนาะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการพัฒนาตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยมันก็จะมีวิธีการค่ะซึ่งวิธีการเนี่ยก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด2วิธีการใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูทีละวิธีการนะคะซึ่งในหน่วยนี้นะคะในเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นการพูดในภาพรวมๆนะคะส่วนรายละเอียดนะคะนักศึกษาสามารถตามไปฟังได้ในหน่วยที่7และก็หน่วยที่8นะคะเดี๋ยวเรามาดูเนาะแนวทางและกระบวนการค่ะวิธีการแรกเลยเราจะใช้การพัฒนาด้วยวิธีการระบบนะคะวิธีการระบบคืออะไรเห็นไหมคะก็คือทำเป็นระบบเนาะมันก็จะเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการก่อนเพราะว่าเวลาเราต้องการจะพัฒนาอะไรบางอย่างเนาะมันเกิดจากความต้องการที่เราต้องการจะแสวงหาเนาะอยากจะแสวงหาวัสดุอุปกรณ์หรือวิธีการเนี่ยที่มันเอามาใช้ในการแก้ปัญหาแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยเนี่ยมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องมีเริ่มต้นจากการที่เราต้องวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการก่อนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราถ้าเราศึกษาจากเอกสารเราก็จะเห็นว่ามันมีรายละเอียดปลีกย่อยเนาะอันนี้อาจารย์ขอจะพูดในภาพรวมๆก่อนนะคะขั้นที่2ค่ะมีมาออกแบบในการจะออกแบบเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆทำเลยเนาะมันต้องมีการกำหนดก่อนวัตถุประสงค์ก่อนว่าเราต้องการจะพัฒนาอะไรเพื่ออะไรถูกไหมคะมีการกำหนดเนื้อหานะคะอาจจะมีการดำเนินการแล้วก็มีการประเมินผลนะคะเสร็จแล้วต่อมาค่ะเราก็มีการสร้างนะคะเวลาเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการทดสอบประสิทธิภาพนะคะเพื่อดูว่าสิ่งนี้มันได้ผลจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราผ่านกระบวนการตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องนำไปใช้เวลาใช้ค่ะก็ต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราก็มีการประเมินนะคะประเมินผลว่าสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วอาจจะเอาผลตรงนี้สิ่งที่ได้นะไปปรับปรุงนะคะแล้วก็ค่อยมาถึงขั้นสุดท้ายก็คือเผยแพร่ซึ่งการเผยแพร่มีหลายวิธีการนะคะเช่นยกตัวอย่างเช่นอาจจะเอาไปนำเสนอผลงานในเวทีการประชุมวิชาการก็ได้หรืออาจจะทำเป็นนิทรรศการก็ได้มีหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับว่าตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีตัวนั้นเนี่ยเป็นอะไรนะคะซึ่งตรงนี้เห็นไหมคะว่ามันมีกระบวนการขั้นตอนของมันอันนี้เรียกว่าการพัฒนาด้วยวิธีระบบค่ะต่อมานะคะอีกวิธีการหนึ่งค่ะก็คือการที่เราจะพัฒนานวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนานะคะชื่อก็บอกเนาะมันจะประกอบด้วย2 ส่วนก็คือวิจัยและก็พัฒนาเราจะเรียกเป็นระยะนะคะระยะแรกคือระยะวิจัยนะคะระยะนี้เป็นระยะที่เราจะศึกษาสภาพปัญหาเนาะอาจจะไปดูสภาพการอาจจะไปดูความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของเราเนาะเมื่อเราได้รายละเอียดมาแล้วเราก็กำหนดมาเป็นรายละเอียดของตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เราจะต้องการที่จะพัฒนาถามว่าพอเราได้ตรงนี้มาแล้วเนี่ยวิธีการอะไรทำให้เราได้ตรงนี้มาเราอาจจะใช้วิธีการวิจัยค่ะซึ่งวิจัยส่วนใหญ่จะใช้ก็อาจจะเป็นวิจัยเชิงสำรวจนะคะหรือศึกษาจากวิจัยเชิงเอกสารที่เป็นการศึกษาเอกสารก็ได้เมื่อเราได้มาแล้วนะคะเราก็ต้องทั้งหมดเนี่ยมาประมวลผลแล้วก็สร้างเป็นต้นแบบนะคะของตัวนวัตกรรมสื่อและก็เทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยแต่ถามว่าเอาไปใช้งานได้เลยไหมยังค่ะเราต้องมาถึงระยะที่2ก่อนที่เรียกว่าระยะพัฒนาระยะนี้ค่ะเป็นระยะที่เราจะออกแบบเนาะแล้วเราก็ร่างต้นแบบนะคะแล้วก็เราต้องผ่านตรวจสอบประสิทธิภาพนะคะว่าใช้งานได้จริงนะมันได้ตามเป้าหมายที่เราต้องการนะกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเขาเอาไปใช้แล้วเขาสึกความพึงพอใจเนาะ
ฉะนั้นเสร็จจะรู้ได้ไงก็ต้องส่วนใหญ่จะเอาไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมายนะคะนี่ก็คือวิธีการกระบวนการทั้ง2วิธีเนาะจะเห็นเลยค่ะว่านวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะผลิตอะไรขึ้นมานะโดยไม่มีขั้นไม่มีตอนทำงั้นไม่ได้นะคะก็ต้องมีขั้นแล้วก็มีตอนด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันก็ต้องสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นก็ต้องถูกหลักตามการศึกษาของปฐมวัยด้วยนะคะซึ่งรายละเอียดนะคะนักศึกษาเดี๋ยวไปศึกษาเพิ่มเติมในหน่วยที่7นะคะทีนี้ค่ะเวลาเราใช้การใช้นวัตกรรมสื่อที่ทางการศึกษาปฐมวัยเนี่ยเราก็จะใช้ในแง่มุมที่หลากหลายเนาะนะคะเราไม่เพียงแค่ใช้กับเด็กเนาะเราเอาไปใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมนะคะสภาพแวดล้อมในห้องเรียนสภาพแวดล้อมในสถานศึกษานะคะซึ่งเราจะพูดถึงเรื่องของการจัดสภาพทั้งกายภาพแล้วก็จิตภาพนะคะส่วนแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในการดำเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเนี่ยให้มันมีคุณภาพเนี่ยมันก็ต้องหันกลับไปดูการบริหารจัดการทางการศึกษาด้วยนะคะโรงเรียนก็ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีซึ่งตรงนี้ค่ะสามารถนำนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ได้นะคะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแล้วก็เกิดผลในการปฏิบัติงานที่ดีนะคะเพราะถ้าทุกระบบเนี่ยมันไปสภาพแวดล้อมดีนะคะการบริการการบริหารจัดการในโรงเรียนดีนะคะแล้วก็การพัฒนาเด็กดีเนี่ยก็จะทำให้สถานศึกษานี้มีคุณภาพนะคะต่อมาค่ะการใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีก็สามารถใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ซึ่งเวลาเราพูดถึงพัฒนาเด็กปฐมวัยเนี่ยเราก็จะมองในมิติของพัฒนาการ4ด้านด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจสังคมแล้วก็สติปัญญาซึ่งเวลาเรานำนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาไปใช้พัฒนาเด็กแต่ละด้านเนี่ยมันก็จะมีหลักการแล้วก็มีแนวทางการใช้ที่มันแตกต่างกันนะคะซึ่งตรงนี้นักศึกษาก็จะได้ศึกษาในหน่วยต่อๆไปนะคะนอกจากนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราก็ในปัจจุบันเนาะเราจะพบว่าเรามีเด็กที่มีความต้องการพิเศษเยอะนะคะซึ่งเด็กที่มีความต้องการพิเศษก็คือเด็กที่เขาอาจจะเรียนด้วยระบบปกติไม่ได้นะคะอาจจะต้องมีความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็ต้องมีนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษซึ่งเด็กที่มีความต้องการพิเศษก็จะมีหลายประเภทนะคะฉะนั้นเสร็จเวลาเราใช้นำนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีพวกนี้ไปใช้ก็อาจจะต้องดูนะคะลักษณะว่าเด็กเนี่ยเขามีความต้องการพิเศษในด้านไหนนะคะและสุดท้ายอีกกลุ่มนึงค่ะที่เราลืมไม่ได้เลยก็คือเด็กที่ด้อยโอกาสนะคะเด็กนี้ก็จะมีหลายกลุ่มเนาะรวมไปถึงเด็กอาจจะเป็นเด็กที่เป็นชาติพันธุ์นะคะอาจจะเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าเด็กที่เด็กเร่ร่อนนะคะมีหลายประเภทเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีตรงนี้มันก็ต้องตอบสนองต่อบริบทของเขาด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดในหน่วยต่อไปค่ะต่อมานะคะอีกเรื่องนึงที่จะคุยกันในชุดวิชานี้ก็คือว่าเมื่อเราพัฒนาของขึ้นมาแล้วเนาะเมื่อเราใช้แล้วเนาะมันก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าการประเมินค่ะเราจะมีการประเมินนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยซึ่งเวลาเราประเมินนะคะเราจะประเมิน2ตัว1ประเมินตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีกับประเมินผลนะคะเวลาเราประเมินตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยเวลาเราประเมินค่ะเราจะประเมินดูอะไรบ้างดูความเหมาะสมเหมาะสมในด้านไหนคะเหมาะสมกับเด็กไหมนะคะซึ่งเด็กแต่ละช่วงวัยก็จะมีความต้องการหรือมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันเราก็ต้องดูซิว่าสิ่งที่เราพัฒนาเนี่ยหรือมาใช้เนี่ยมันเหมาะกับเด็กในช่วงวัยนั้นๆไหมนะคะมันสอดคล้องและเหมาะกับหลักการการจัดศึกษาปฐมวัยหรือไม่นะคะเพราะว่าการจัดการศึกษาปฐมวัยเนี่ยก็มีหลักการแล้วก็แนวทางที่มีความเฉพาะด้านที่มันจะไม่เหมือนการศึกษาในระดับชั้นอื่นนะคะตรงนี้ก็ต้องดูด้วยนะคะแล้วก็เหมาะสมกับลักษณะของตัวครูไหมซึ่งถ้าสมมติครูจะเป็นผู้ใช้เนี่ยมันต้องไปดูซิว่าในบริบทของเขาในลักษณะของเขาเนี่ยมันเหมาะที่จะใช้งานในลักษณะนี้หรือเปล่านะคะอีกด้านนึงที่ประเมินคือด้านความสะดวกในการใช้ค่ะมันใช้ง่ายใช้ยากไหมมันมีความสะดวกหรือความซับซ้อนในการใช้นะคะดูในเรื่องของประโยชน์คุณประโยชน์ว่ามันช่วยส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กไหมนะคะแล้วมันมีประโยชน์ต่อครูไหมหรือว่าอาจจะมองในวงกว้างเนาะว่ามีประโยชน์ต่อวงการการศึกษาหรือไม่นะคะวิธีการประเมินค่ะก็อาจจะสอบถามผู้ใช้นะคะหรืออาจจะทำเป็นการสัมภาษณ์นะคะหรือสนทนาคนผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็นำผลตัวนี้ค่ะมาเป็นผลการประเมินเนาะนะคะต่อมานะคะอีกตัวนึงอย่างที่บอกไปก็คือการประเมินผลการใช้สำหรับผลการใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยนะคะประเด็นการประเมินค่ะจะประเมินอะไรประเมินผลการใช้ที่นำมาใช้ในการพัฒนาเด็กตัวนี้จะดูได้จากไหนคะดูได้จากพัฒนาการเด็กค่ะเด็กเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นไหม
นะคะเขามีพัฒนาการสมวัยไหมพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์ไหมดูจากคุณลักษณะตามวัยว่าเขามันไปช่วยพัฒนาคุณลักษณะตามวัยหรือไม่นะคะไปดูจากเรื่องของความสามารถของเด็กนะคะอีกก้อนนึงค่ะคือการประเมินผลการใช้ที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาไปดูประสิทธิภาพค่ะว่ามันทำให้การบริหารจัดการในสถานศึกษาเนี่ยดีขึ้นไหมนะคะแก้ปัญหาที่มันเคยมีไหมนะคะดูความพึงพอใจของคนที่ใช้งานวิธีการประเมินก็จะคล้ายคลึงกับของการประเมินตัวนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยนะก็คือการอาจจะมีการสัมภาษณ์นะคะแต่ครั้งนี้เราอาจจะมีการสังเกตด้วยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบจากผลจากการปฏิบัติงานนะคะตรงนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดนะคะของสำหรับชุดวิชานี้นะคะนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหน่วยที่1 นะคะ

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสทอ่ะไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจออาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
0: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
5: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
6: โรคนี้รักษาหาย
5: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
7: เพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
5: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
8: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: สวัสดีท่านผู้ชมการจัดระบบข้อมูลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาปฐมวัยนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.อรพันธ์บุตรกตัญญูจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้จะมาให้ข้อมูลกับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บุตร
1: สวัสดีค่ะค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะอยากให้อาจารย์บุ๋มเนี่ยช่วยอธิบายความหมายก่อนว่าคำว่าข้อมูลมันคืออะไรนะคะแล้วก็มันน่าจะมีคำที่เราควรจะรู้ก่อนอย่างเช่นคำว่าสารสนเทศว่าสองคำนี้เนี่ยมันเหมือนมันต่างกันอย่างไรคะ
1: ค่ะในส่วนที่สำคัญนะคะในเรื่องของการที่เรามีการส่งเสริมนะคะการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยหรือว่าส่งเสริมพัฒนาการนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องมากๆก็คือเรื่องของข้อมูลค่ะในส่วนของข้อมูลคือข้อเท็จจริงนะคะที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กค่ะซึ่งในส่วนที่สำคัญเนี่ยอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะมันจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจริญเติบโตเรื่องของพัฒนาการแล้วก็การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลอาจจะเป็นลักษณะของตัวเลขอาจจะมีเป็นลักษณะของการบรรยายในเรื่องราวต่างๆหรือเป็นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์นะคะในการที่เราจะให้ความหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งตรงนี้ค่ะเรายังไม่ได้มีการจัดระบบหรือให้ความหมายกับมันในส่วนที่สำคัญอีกคำหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องก็คือคำว่าสารสนเทศค่ะเมื่อใดก็ตามเรานำข้อมูลนะคะที่มีรายละเอียดนะคะที่เกี่ยวข้องกันนะคะมาจัดระบบแล้วก็เป็นการให้ความหมายนะคะมันก็จะทำให้เรานะคะสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมากขึ้นค่ะซึ่งสิ่งที่สำคัญขอยกตัวอย่างนะคะเช่นข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเด็กใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงจากนั้นนะคะเราก็ต้องเอาข้อมูลมาจัดระบบนะคะว่าเช่นเด็กที่มีน้ำหนักแบบนี้นะคะแปลว่าเด็กมีน้ำหนักน้อยหรือน้ำหนักปกติหรือมีน้ำหนักเกินนะคะหรือว่าถ้าเป็นเรื่องของส่วนสูงก็เช่นเดียวกันค่ะแต่เมื่อใดก็ตามที่เรานำข้อมูลมาจัดระบบนะคะแล้วก็วิเคราะห์เราจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเด็กค่ะ
0: ค่ะก็คือข้อมูลก็จะเป็นลักษณะที่เป็นข้อมูลดิบเป็นข้อเท็จจริงนะคะส่วนถ้าเป็นสารสนเทศเนี่ยจะเอาข้อมูลดิบนี้มาจัดระบบอาจจะให้คุณค่าอะไรบางอย่างเพ
1: ื
0: ่อให้ง่ายต่อการเอาไปใช้
1: ใช่ค่ะอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างนะคะเช่นน้ำหนักนะคะถ้าเราให้เด็กๆชั่งน้ำหนักแล้วเราก็บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักของเด็กอะค่ะมันก็จะเป็นข้อมูลเฉพาะเรื่องน้ำหนักแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจัดเก็บข้อมูลนะคะเป็นช่วงเวลาเช่นเราจะมีการชั่งน้ำหนักของเด็กทุกเดือนนะคะแล้วเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักของเด็กอะค่ะเราก็จะพบว่าเด็กๆมีการเจริญเติบโตเป็นอย่างไรค่ะ
0: ค่ะทีนี้อยากถามอาจารย์บุ๋มเพิ่มเติมอะค่ะว่าการจัดระบบข้อมูลเนี่ยมีลักษณะยังไงคะเป็นรายบุคคลหรือเป็นแบบกลุ่มหรือเป็นแบบไหนเอ่ย
1: ค่ะส่วนที่สำคัญเลยก็คือถ้าเมื่อไรก็ตามที่เรามีการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กอะนะคะมันก็ต้องมีการจัดระบบนะคะทั้งแบบรายบุคคลแล้วก็ทางชั้นเรียนค่ะจริงๆตรงนี้เป็นประโยชน์มากเลยนะคะในส่วนของข้อมูลหรือสารสนเทศรายบุคคลนะคะก็จะเป็นส่วนสำคัญที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะแต่ละคนซึ่งเราก็สามารถนำข้อมูลนั้นนะคะไปใช้ในการที่จะส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ให้กับเด็กได้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะเวลาที่เรามีการจัดชั้นเรียนแล้วก็มีเด็กหลายๆคนนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยค่ะเป็นยังไงแล้วภาพรวมของทั้งชั้นเรียนเป็นยังไงเราควรจะต้องส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กยังไงบ้างนะคะทั้งในรูปแบบของรายบุคคลและทางชั้นเรียนค่ะ
0: ค่ะนะคะจะเห็นได้ว่าการจัดระบบข้อมูลเนี่ยก็สามารถที่จะจัดได้ทั้ง เป็นรายบุคคลแล้วก็เป็นทั้งชั้นเรียนซึ่งเมื่อกี้อาจารย์พูดมานิดๆหน่อยๆแล้วว่าจัดแต่ละอย่างเนี่ยเอาไปทำอะไรงั้นอยากให้อาจารย์ช่วยบอกประโยชน์ของการจัดระบบข้อมูลนิดนึงนะคะว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้าง
1: ค่ะอย่างในเรื่องแรกเลยนะคะเราก็จะมีข้อมูลที่เป็นส่วนสำคัญเนาะที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กอะค่ะซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กเนี้ยค่ะเราสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เช่นเราต้องการในการที่จะวางแผนการจัดการเรียนรู้ใช่ไหมคะเราก็สามารถมาดูข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กค่ะแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นมาดูว่าเราควรจะต้องส่งเสริมเรื่องใดเป็นพิเศษเรื่องใดที่เด็กมีความก้าวหน้าอยู่แล้วและเรื่องใดที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับเด็กเป็นรายบุคคลค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะเรื่องของการใช้ประโยชน์เนี่ย ไม่เพียงแต่เรื่องของการวางแผนเนาะแต่มันก็ยังเป็นเรื่องของการที่เราสามารถนะคะจะนำข้อมูลเหล่านั้นนะคะมาทบทวนว่าเด็กเป็นยังไงแล้วที่สำคัญที่สุดเลยค่ะคือการรายงานต่อผู้ปกครองหรือรายงานต่อสถานศึกษาค่ะซึ่งตรงเนี้ยมันมีความสำคัญมากเลยว่าการจัดการศึกษาของเรานะคะเป็นยังไงบ้างเด็กๆมีความก้าวหน้าแค่ไหนจุดไหนที่เด็กๆควรได้รับการพัฒนาและจุดไหนที่เด็กๆดีอยู่แล้วนะคะซึ่งมันส่งผลนะคะต่อเรื่องของการจัดการเรียนรู้ของครูแล้วก็คุณภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาค่ะ
0: ฟังมาน่าสนใจนะคะทีนี้ก็เลยเริ่มสนใจแล้วอยากจะทราบแนวทางในการจัดระบบข้อมูลนะคะแต่ก่อนจากที่ดูตำราเนี่ยมีคำอยู่3คำที่น่าสนใจแล้วก็อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคำแรกก็คือคำว่าแฟ้มข้อมูลคำที่2ก็คือระเบียนข้อมูลแล้วก็คำสุดท้ายคือเขตข้อมูลทั้ง3คำนี้มันคืออะไรคะ
1: ค่ะอย่างแฟ้มข้อมูลนะคะเราจะเป็นการจัดกลุ่มข้อมูลนะคะซึ่งจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณครูก็ได้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเด็กทั้งชั้นเรียนก็ได้นะคะหรือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเด็กนะคะที่รวบรวมกันนะคะให้เป็นระบบภายใต้หัวเรื่องใดหัวเรื่องหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของระเบียงข้อมูลนะคะเป็นแฟ้มข้อมูลนะคะซึ่งในแฟ้มอะค่ะเราก็จะมีระเบียงข้อมูลเป็นรายบุคคลค่ะคราวนี้ก็จะเข้าถึงเด็กละว่าเด็กแต่ละคนนะคะเราจะมีการบันทึกข้อมูลอะไรบ้างในระเบียงข้อมูลนะคะส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นข้อมูลที่สำคัญนะคะซึ่งพอจะต้องมีอะไรบ้างมันก็จะเป็นขอบเขตของข้อมูลนะคะเช่นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลส่วนตัวของเด็กนะคะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญเติบโตข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการซึ่งตรงนี้ขอบเขตของข้อมูลนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราวางแผนการจัดระบบข้อมูลอย่างไรแล้วตรงนี้เราก็ต้องมีการจัดเก็บนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาออกมาใช้ได้นะคะซึ่งความสำคัญมันอยู่ตรงที่การที่เราจัดเป็นแฟ้มจัดระเบียนเป็นรายบุคคลจัดขอบเขตข้อมูลนะคะจะทำให้เราสามารถดึงเอาข้อมูลมาใช้ได้ง่ายนะคะทั้งเป็นเด็กเป็นรายบุคคลแล้วก็เด็กทั้งชั้นเรียนนะคะแล้วในขณะเดียวกันนะคะในบางข้อมูลของเด็กน่าจะค่อนข้างเป็นความลับนะคะเราก็ต้องมีการจัดเก็บอย่างดีค่ะ
0: ค่ะค่ะพออาจารย์พูดเริ่มนึกถึงเวลาเราจัดเก็บของนั้นเราต้องมีลิ้นชักมีตู้
1: ใ
0: ส่จัดเก็บให้เรียบร้อยจัดที่เป็นระบบแล้วก็ง่ายต่อการหยิบมาใช้งานนะคะ
1: ใช่ค่ะค่ะ
0: ค่ะทีนี้งั้นให้อาจารย์อธิบายต่อเลยว่าแล้วในการจัดระบบข้อมูลเนี่ยมีแนวทางในการดำเนินงานยังไงบ้างคะ
1: สำหรับแนวทางในการดำเนินงานนะคะตอนนี้เราอาจจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนใหญ่ๆนะคะส่วนแรกคือแบบไม่ใช้เทคโนโลยีนะคะกับส่วนที่เป็นการใช้เทคโนโลยีนะคะในส่วนสำคัญนะคะในเรื่องของความพร้อมของทางสถานศึกษานะคะหรือว่าเรื่องของความพร้อมของระบบอะค่ะมันก็จะเป็นส่วนสำคัญอย่างเช่นการจัดระบบที่เป็นแฟ้มนะคะที่ไม่ใช้เทคโนโลยีเป็นลักษณะของกระดาษแล้วก็มีการจัดเก็บนะคะอย่างเป็นระบบอะค่ะตรงนี้สะดวกมากต่อการใช้แล้วก็หยิบจับหรือเก็บอะค่ะที่เราสามารถจะดึงเอาข้อมูลนะคะมาใช้แล้วเห็นเชิงประจักษ์เลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะถ้าเป็นข้อมูลเทคโนโลยีอะค่ะเราก็จะต้องมีการเปิดเนาะแล้วก็มีการเรียกใช้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะระบบการจัดเก็บก็อาจจะมีความต่างกันเช่นถ้าเป็นที่ไม่ใช้เทคโนโลยีอะค่ะมันก็จะเป็นการแบบใช้กระดาษแต่ถ้าเป็นการใช้เทคโนโลยีอะค่ะข้อมูลก็จะเป็นไฟล์งานต่างๆซึ่งเราก็ต้องมีโปรแกรมสำหรับการจัดเก็บอีกด้วยเหมือนกันค่ะ
0: ค่ะงั้นอยากให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างของโปรแกรมที่ใช้ในการจัดเก็บ
1: ค่ะอย่างถ้าเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดเก็บนะคะเราก็อาจจะเป็นโปรแกรมที่เรามีอยู่ในเครื่องคอมทั่วไปนะคะเช่นระบบการจัดเก็บในแง่ของการใช้ Excel นะคะในการจัดเก็บข้อมูลของตัวเด็กที่เป็นข้อมูลสามารถที่จะมีการคำนวณนะคะในเรื่องต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจัดเก็บในเรื่องของจำนวนวันที่เด็กมาเรียนนะคะเพื่อที่จะให้ทราบว่านะคะเด็กๆนะคะมาเรียนเป็นอย่างไรแล้วพอถึงช่วงเวลาของการประเมินนะคะเราก็จะต้องมีการประเมินว่าเด็กมาเรียนครบตามเวลาหรือไม่เราก็จะมีหลักฐานสำหรับการประเมินนะคะเช่นเดียวกันนะคะกับข้อมูลประเภทที่เป็นผลงานของเด็กนะคะหรือว่าเป็นหลักฐานนะคะเช่นภาพถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะในส่วนของ Excel อาจจะไม่เพียงพอเราอาจจะต้องมีการจัดทำเป็นแฟ้มสะสมงานดิจิทัล เป็นในเรื่องของสารนิทรรศดิจิทัลซึ่งตรงนั้นนะคะมันก็จะเลือกโปรแกรมมาใช้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะทำแฟ้มสะสมงานและเข้าถึงง่ายเราอาจจะใช้พวก Google นะคะที่เป็นGoogle App for Education แล้วเราก็เลือกไปในลักษณะของการทำไซต์นะคะซึ่งตรงนั้นนะคะมันมีตัวเรื่องของการที่จะให้จัดทำเป็นแฟ้มเป็นพอร์ตโฟลิโอได้ด้วยแล้วก็ทำเป็นสารานิทรรศดิจิทัลได้ด้วยซึ่งถ้าเรามองภาพมันจะเหมือนการทำ PowerPoint แต่มันถูกจัดระบบนะคะให้มีหน้าต่างให้สามารถเข้าถึงจัดเรียงหัวข้อแล้วก็จัดนำเสนอนะคะข้อมูลที่สำคัญที่น่าสนใจของเทคโนโลยีอะค่ะมันจะเป็นข้อมูลในลักษณะที่เป็นภาพเคลื่อนไหวหรือเสียงหรือเป็นเหตุการณ์ที่เราบันทึกนะคะในขณะที่เด็กทำกิจกรรมอะค่ะตรงนั้นมีประโยชน์มากเลยค่ะ
0: ค่ะเทคโนโลยีก็ทำให้การจัดระบบข้อมูลมันมีสีสันมากขึ้นนะคะแล้วก็สะท้อนพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กได้ชัดเจนยิ่งข
1: ึ้
0: นนะคะก็การจัดระบบข้อมูลนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะช่วยให้ครูเนี่ยสามารถที่จะเก็บข้อมูลของเด็กอย่างเป็นระบบแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานนะคะซึ่งรูปแบบก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของครูเองหรืออาจจะขึ้นอยู่กับข้อจำกัดด้วยมีทั้งการใช้แบบไม่ใช้เทคโนโลยีหรือว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีแอปพลิเคชันหรือว่าจะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆเยอะแยะมากมายที่เอามาช่วยในการจัดระบบข้อมูลซึ่งครูสามารถเลือกใช้ได้ตามความสะดวกนะคะหรืออาจจะเรื่องข้อจำกัดไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าทางด้านราคานะคะก็ขอบพระคุณอาจารย์บุ๋มนะคะหรืออาจารย์อรพันธ์มากนะคะที่มาให้ความรู้กับเราขอบคุณค่ะ
1: ค่ะขอบ
0: สวัสดีท่านผู้ชมหลังจากเราจัดระบบข้อมูลแล้วนะคะการรายงานผลการประเมินก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.อรพันธ์ผุดกตัญญูจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรายงานผลการประเมินค่ะ
1: ค่ะสวัสดีนะคะในวันนี้นะคะก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของการรายงานผลแล้วใช่ไหม
0: คะ
1: ในส่วนของการรายงานผลนะคะสิ่งสำคัญก็คือการสื่อความหมายให้กับบุคคลที่เราต้องการรายงานให้ทราบถึงข้อมูลหรือสารสนเทศต่างๆที่เราได้รับจากการประเมินนะคะลักษณะของการรายงานผลนะคะก็จะมีรูปแบบนะคะการนำเสนอที่แตกต่างกันออกไปนะคะในส่วนของปฐมวัยอะค่ะสิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของการบรรยายนะคะในส่วนของการบรรยายเนี่ยเราจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กได้ดีนะคะมีภาพนะคะแล้วก็มีการบรรยายในลักษณะของพฤติกรรมเด็กนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะได้ง่ายแต่ในขณะเดียวกันนะคะพอเป็นการประเมินของเด็กทั้งชั้นเรียนนะคะการที่เราจะบรรยายทั้งหมดนะคะกับทุกข้อมูลนะคะมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการจัดระบบข้อมูลนะคะแล้วก็ให้ความหมายของข้อมูลโดยการจัดทำนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นระดับคุณภาพนะคะหรือเป็นเรื่องของการให้ตัวเลขนะคะที่แทนความหมายต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราก็จะสามารถให้ข้อมูลนะคะซึ่งจะบ่งบอกว่าพัฒนาการของเด็กนะคะเป็นอย่างไรการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างไรระดับคุณภาพแบบไหนแปลว่าอย่างไรซึ่งตรงนี้ค่ะการรายงานผลก็จะทำให้เกิดการนำมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วในขณะเดียวกันนะคะเวลาที่เรารายงานผลเด็กอะค่ะเราจะพบว่านะคะในเด็กปฐมวัยอะค่ะสิ่งสำคัญมากเลยเราก็จะให้ความสำคัญกับความเป็นองค์รวมนะคะยกตัวอย่างเช่นพัฒนาการของเด็กอะค่ะเราก็จะมีพัฒนาการหลากหลายด้านใช่ไหมคะพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญาค่ะทีนี้เราอยากจะนำเสนอข้อมูลนะคะให้เห็นภาพรวมนะคะแล้วก็ในเรื่องขององค์ประกอบย่อยนะคะเราก็จะเลือกวิธีการนำเสนอเป็นเส้นภาพหรือเส้นกราฟนะคะเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ให้เห็นว่าเอ๊ะในเด็กคนนึงนะคะในข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงเด็กแต่ละด้านนะคะเด็กสม่ำเป็นไปในระดับเดียวกันไหมด้านไหนที่ดีกว่าด้านไหนที่น้อยกว่าก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่เราจะเห็นจากภาพได้เลยเข้าใจได้ง่ายเช่นเดียวกับการจัดระบบของเด็กทั้งชั้นเรียนค่ะเมื่อเราเอามาจัดเป็นค่าเฉลี่ยหรือว่าเป็นคะแนนนะคะถ้าเรานำเสนอด้วยเส้นภาพหรือว่า การที่เรานำเสนอด้วยกราฟอะค่ะเราก็จะทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กจากการเรียนรู้ค่ะ
0: ค่ะก็จะเห็นได้ว่าในการรายงานของการประเมินเนี่ยมันก็จะมีทั้งในลักษณะของการบรรยายนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการบอกระดับแล้วก็เป็นเส้นภาพที่จะให้เห็นภาพรวมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงด้วยทีนี้เริ่มมีความน่าสนใจขึ้นอยากให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมอะค่ะว่าในการรายงานเนี่ยมันมีรูปแบบการรายงานยังไงบ้างนะคะ
1: ค่ะในรูปแบบของการรายงานนะคะอาจจะมีทั้งแบบเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการนะคะในรูปแบบของการรายงานเป็นทางการนะคะเราก็มักจะเห็นคุณครูทำแฟ้มสะสมงานนะคะหรือว่าบางแห่งก็อาจจะยังมีสมุดรายงานของเด็กนะคะที่เราก็จะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กอันนั้นก็คือจะเป็นลักษณะของปลายทางหรือว่าสิ้นสุดแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นนะคะก็คือเป็นการรายงานระหว่างทางที่เราจะมีการสื่อสารกับผู้ปกครองนะคะแล้วก็มีการให้ข้อมูลนะคะที่ทั้งเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีการเหมือนกับคอนเฟอเรนซ์เรียกว่ามีการประชุมผู้ปกครองเพื่อในระหว่างเทอมเพื่อให้ผู้ปกครองอะค่ะได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคุณครูประจำชั้นหรือว่าได้มีการพบปะกับผู้ปกครองท่านอื่นเกี่ยวกับเรื่องของความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของเด็กหรืออาจจะเป็นเรื่องของบางประเด็นที่คุณครูอยากขอความร่วมมือกับผู้ปกครองที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีการผสมผสานกันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีรายงานแบบเป็นเล่มแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการประชุมอะค่ะมันก็จะเป็นลักษณะของเป็นทางการละแต่ว่าถ้าไม่เป็นทางการนะคะเวลาที่ผู้ปกครองอะค่ะมาส่งลูกใช่ไหมคะเราก็จะสามารถพูดคุยนะคะกับทางคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะถ้าสมมติเราเป็นคุณครูประจำชั้นเนาะเราก็อยากจะมีการสื่อสารนะคะให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจในตัวลูกหรือว่าเกิดการสนับสนุนเด็กหรือว่าบางอย่างเราต้องการความร่วมมือจากคุณครูอะค่ะที่จะช่วยพัฒนาเขาที่บ้านให้สอดคล้องกันนะคะค่ะ
0: ค่ะก็จะเห็นว่ารูปแบบของการรายงานการประเมินผลนะคะก็จะทำทั้งในลักษณะของการบรรยายนะคะที่ก็จะทำให้เข้าใจลักษณะรายละเอียดต่างๆอาจจะมีภาพประกอบในการบรรยายนะคะแล้วก็มีรูปแบบของการบอกระดับเพื่อจะได้รู้ว่าเด็กมีระดับพัฒนาการอยู่ในระดับไหนนะคะนอกจากนี้เนี่ยการที่จะให้เห็นภาพรวมหรือเห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กเนี่ยเราสามารถทำในลักษณะของเส้นภาพหรือกราฟได้นะคะซึ่งรูปแบบที่ว่าเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของเป็นตัวข้อมูลซึ่งสามารถที่จะนำเสนอได้ทั้งในแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการนะคะไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการที่ทำเป็นสมุดรายงานนะคะหรือว่าเป็นแฟ้มสะสมผลงานหรือมีการประชุมพูดคุยกับผู้ปกครองหรือการที่ผู้ปกครองมาส่งเด็กแล้วมีการพูดคุยกับคุณครูถึงความก้าวหน้านะคะสิ่งเหล่านี้ต่างก็เป็นลักษณะของการรายงานผลการประเมินทั้งสิ้นค่ะก็ขอบพระคุณอาจารย์อรพันธ์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่มาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีท่านผู้ชมหลังจากเราจัดระบบข้อมูลแล้วนะคะการรายงานผลการประเมินก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.อรพันธ์ผุดกตัญญูจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรายงานผลการประเมินค่ะ
1: ค่ะสวัสดีนะคะค่ะก็ในวันนี้นะคะก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของการรายงานผลแล้วใช่ไหมคะในส่วนของการรายงานผลนะคะสิ่งสำคัญก็คือการสื่อความหมายให้กับบุคคลที่เราต้องการรายงานให้ทราบถึงข้อมูลหรือสารสนเทศต่างๆที่เราได้รับจากการประเมินนะคะลักษณะของการรายงานผลนะคะก็จะมีรูปแบบนะคะการนำเสนอที่แตกต่างกันออกไปนะคะในส่วนของปฐมวัยอะค่ะสิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของการบรรยายนะคะในส่วนของการบรรยายเนี่ยเราจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กได้ดีนะคะมีภาพนะคะแล้วก็มีการบรรยายในลักษณะของพฤติกรรมเด็กนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะได้ง่ายแต่ในขณะเดียวกันนะคะพอเป็นการประเมินของเด็กทั้งชั้นเรียนนะคะการที่เราจะบรรยายทั้งหมดนะคะกับทุก กข้อมูลนะคะมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการจัดระบบข้อมูลนะคะแล้วก็ให้ความหมายของข้อมูลโดยการจัดทำนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นระดับคุณภาพนะคะหรือเป็นเรื่องของการให้ตัวเลขนะคะที่แทนความหมายต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราก็จะสามารถให้ข้อมูลนะคะซึ่งจะบ่งบอกว่าพัฒนาการของเด็กนะคะเป็นอย่างไรการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างไรระดับคุณภาพแบบไหนแปลว่าอย่างไรซึ่งตรงนี้ค่ะการรายงานผลก็จะทำให้เกิดการนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วในขณะเดียวกันนะคะเวลาที่เรารายงานผลเด็กอะค่ะเราจะพบว่านะคะในเด็กปฐมวัยอะค่ะสิ่งสำคัญมากเลยเราก็จะให้ความสำคัญกับความเป็นองค์รวมนะคะยกตัวอย่างเช่นพัฒนาการของเด็กอะค่ะเราก็จะมีพัฒนาการหลากหลายด้านใช่ไหมคะพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญาค่ะทีนี้เราอยากจะนำเสนอข้อมูลนะคะให้เห็นภาพรวมนะคะแล้วก็ในเรื่องขององค์ประกอบย่อยนะคะเราก็จะเลือกวิธีการนำเสนอเป็นเส้นภาพหรือเส้นกราฟนะคะเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ให้เห็นว่าเอ๊ะในเด็กคนนึงนะคะในข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงเด็กแต่ละด้านนะคะเด็กสม่ำเป็นไปในระดับเดียวกันไหมด้านไหนที่ดีกว่าด้านไหนที่น้อยกว่าก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่เราจะเห็นจากภาพได้เลยเข้าใจได้ง่ายเช่นเดียวกับการจัดระบบของเด็กทั้งชั้นเรียนค่ะเมื่อเราเอามาจัดเป็นค่าเฉลี่ยหรือว่าเป็นคะแนนนะคะถ้าเรานำเสนอด้วยเส้นภาพหรือว่าการที่เรานำเสนอด้วยกราฟอะค่ะเราก็จะทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กจากการเรียนรู้ค่ะ
0: ค่ะก็จะเห็นได้ว่าในการรายงานของการประเมินเนี่ยมันก็จะมีทั้งในลักษณะของการบรรยายนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการบอกระดับแล้วก็เป็นเส้นภาพที่จะให้เห็นภาพรวมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้เริ่มมีความน่าสนใจขึ้นอยากให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมอะค่ะว่าในการรายงานเนี่ยมันมีรูปแบบการรายงานยังไงบ้างนะคะ
1: ค่ะในรูปแบบของการรายงานนะคะอาจจะมีทั้งแบบเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการนะคะในรูปแบบของการรายงานเป็นทางการนะคะเราก็มักจะเห็นคุณครูทำแฟ้มสะสมงานนะคะหรือว่าบางแห่งก็อาจจะยังมีสมุดรายงานของเด็กนะคะที่เราก็จะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กอันนั้นก็คือจะเป็นลักษณะของปลายทางหรือว่าสิ้นสุดแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นนะคะก็คือเป็นการรายงานระหว่างทางที่เราจะมีการสื่อสารกับผู้ปกครองนะคะแล้วก็มีการให้ข้อมูลนะคะที่ทั้งเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีการเหมือนกับคอนเฟอเรนซ์เรียกว่ามีการประชุมผู้ปกครองเพื่อในระหว่างเทอมเพื่อให้ผู้ปกครองอะค่ะได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคุณครูประจำชั้นหรือว่าได้มีการพบปะกับผู้ปกครองท่านอื่นเกี่ยวกับเรื่องของความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของเด็กหรืออาจจะเป็นเรื่องของบางประเด็นที่คุณครูอยากขอความร่วมมือกับผู้ปกครองที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีการผสมผสานกันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีรายงานแบบเป็นเล่มแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการประชุมอะค่ะมันก็จะเป็นลักษณะของเป็นทางการละแต่ว่าถ้าไม่เป็นทางการนะคะเวลาที่ผู้ปกครองอะค่ะมาส่งลูกใช่ไหมคะเราก็จะสามารถพูดคุยนะคะกับทางคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะถ้าสมมติเราเป็นคุณครูประจำชั้นเนาะเราก็อยากจะมีการสื่อสารนะคะให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจในตัวลูกหรือว่าเกิดการสนับสนุนเด็กหรือว่าบางอย่างเราต้องการความร่วมมือจากคุณครูอะค่ะที่จะช่วยพัฒนาเขาที่บ้านให้สอดคล้องกันนะคะค่ะ
0: ค่ะก็จะเห็นว่ารูปแบบของการรายงานการประเมินผลนะคะก็จะทำทั้งในลักษณะของการบรรยายนะคะที่ก็จะทำให้เข้าใจลักษณะรายละเอียดต่างๆอาจจะมีภาพประกอบในการบรรยายนะคะแล้วก็มีรูปแบบของการบอกระดับเพื่อจะได้รู้ว่าเด็กมีระดับพัฒนาการอยู่ในระดับไหนนะคะนอกจากนี้เนี่ยการที่จะให้เห็นภาพรวมหรือเห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กเนี่ยเราสามารถทำในลักษณะของเส้นภาพหรือกราฟได้นะคะซึ่งรูปแบบที่ว่าเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของเป็นตัวข้อมูลซึ่งสามารถที่จะนำเสนอได้ทั้งในแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการนะคะไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการที่ ทำเป็นสมุดรายงานนะคะหรือว่าเป็นแฟ้มสะสมผลงานหรือมีการประชุมพูดคุยกับผู้ปกครองหรือการที่ผู้ปกครองมาส่งเด็กแล้วมีการพูดคุยกับคุณครูถึงความก้าวหน้านะคะสิ่งเหล่านี้ต่างก็เป็นลักษณะของการรายงานผลการประเมินทั้งสิ้นค่ะก็ขอบพระคุณอาจารย์อรพันธ์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่มาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสท.จบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
4: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
5: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบ
6: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
5: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาก็แย่เลยนะ
7: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา
8: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

0: เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกช่องทาง STOU Channel
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อนประชาชนในช่วงบัลลังก์คุณธรรมในรูปแบบของการเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธ.นะครับหากเราจะพูดถึงเรื่องของศาลชำนัญพิเศษอาจจะเรียกได้ง่ายๆว่ามันก็คือศาลเฉพาะทางที่เอาไว้ใช้สำหรับในการตัดสินคดีบางประเภทที่จำเป็นจะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อการตัดสินคดีในคดีที่มีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งจริงๆแล้วในรายการของเราก็เคยได้นำเสนอในส่วนของศาลชำนาญพิเศษที่เราเรียกกันว่าศาลแรงงานไปแล้วนะครับและในวันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับศาลชำนาญพิเศษอีกหนึ่งแห่งก็คือศาลเยาวชนและครอบครัวโดยวันนี้ครับเรามีบุคคลที่ทำงานอยู่ในศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับเดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมเลยขอแนะนำนะครับคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมก็เดี๋ยวต้องขอแนะนำก่อนนะครับว่าคุณเนตินันท์เนี่ยอีกบทบาทหนึ่งก็คือตอนนี้กำลังศึกษาอยู่กับสาขาวิชานิติศาสตร์ของมสธ.ของเรานี่เองนะครับก็คือตอนนี้คุณเนตินันท์ก็กำลังศึกษาอยู่ในระดับนิติศาสตร์มหาบัณฑิตใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผม
0: ก็เรียกได้ว่าการศึกษากับมสธ.นั้นก็จะช่วยในการพัฒนาในเรื่องของงานด้วยที่กำลังทำอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เอาละครับคุณเนตินันท์ครับถ้าเราพูดถึงศาลชำนาญพิเศษที่เรียกว่าศาลเยาวชนและครอบครัวอยากให้คุณเนตินันท์ลองอธิบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักการและเหตุผลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวด้วยสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
1: ครับผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับท่านผู้ฟังนะครับได้ลองจินตนาการถึงว่ามีเด็กคนหนึ่งซึ่งตามกฎหมายแล้วถ้าบุคคลที่อายุยังไม่ถึง18ปีอันนี้จะอยู่ในข่ายของเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งเราลองคิดว่าบุคคลผู้นั้นถ้ากระทำความผิดอาญาแล้วเขาก็เข้าไปสู่กระบวนการอาญาตามวิธีการทำปกตินั้นเด็กที่กระทำความผิดเขาจะต้องเข้าไปอยู่ปะปนเมื่อถูกคำพิพากษาเขาจะต้องไปอยู่ปะปนร่วมกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในที่นี้อาจจะมีวิธีการหรือว่าความรู้ความชำนาญในการกระทำความผิดซึ่งจะกลายเป็นว่าเด็กจากที่เราต้องการให้เขาสำนึกผิดเขากลับเข้าไปเพื่อเรียนรู้กลเม็ดเด็ดพลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอาจจะเป็นการนำยาเสพติดเข้ามาการลักขโมยที่แยบยนต์

0: มากขึ้น
1: อืม
0: แล้วก็เมื่อเขาเรียนรู้วิธีเหล่านั้นมันน่าจะเป็นโทษมากกว่าประโยชน์ดังนั้นการที่ต้องได้ตั้งศาลเยาวชนขึ้นมาก็เนื่องด้วยหลักใหญ่ใจความเนี่ยมีที่มามาจากหลักเกณฑ์ที่ว่าเราจะต้องแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กมากกว่าที่จะไปลงโทษไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ยับยั้งเขาแต่การลงโทษเหล่านั้นกับเด็กมันจะกลายเป็น

0: ู้พิพากษาครับองค์คณะพิพากษาเราจะเห็นว่าศาลธรรมดานั้นจะใช้ผู้พิพากษาที่เรียกว่าผู้พิพากษาอาชีพแต่ในศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นครับเราจะพบจุดที่แตกต่างก็คือที่เรียกกันว่าผู้พิพากษาสมทบซึ่งผู้พิพากษาสมทบนั้นการออกแบบของกฎหมายก็เพื่อที่จะเอามาเป็นองค์คณะเพื่อที่จะช่วยผู้พิพากษาอาชีพในการที่จะตัดสินเกี่ยวกับความผิดอาญาหรือแม้แต่ในความในทางแพ่งที่เด็กมีส่วนได้เสียก็แล้วแต่เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้พิพากษาสมทบก็จะเป็นมีคุณสมบัติว่าท่านๆเหล่านั้นจะต้องเคยมีบุตรหรือเคยมีบุตร
1: นี่คือคุณสมบัติที่จำเป็นเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับผมซึ่งความคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยมันมาพร้อมกับว่าผู้พิพากษาทั่วไปอาจจะยังเด็กหรือว่าอาจจะยังไม่มีครอบครัวซึ่งการที่จะไปตัดสินการตัดสินไม่ใช่ว่าเขาทำครบองค์ประกอบแต่การตัดสินของเขานั่นคือการว่าเอาพฤติกรรมนะครับเอาพฤติกรรมเอาสภาพทางจิตเอาสภาพทางสังคมครอบครัวทุกอย่างมาแล้วก็สามารถที่จะหาเขาเรียกว่าหนทางเพื่อที่จะทำให้เด็กคนนั้นกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมครับผม
1: แล้วรูปแบบของการดำเนินกระบวนการในศาลเนี่ยครับเราใช้ในรูปแบบไหนครับแบบการไต่สวนหรือแบบการกล่าวหาหรืออะไรต่างๆยังไงฮะ
0: ก็ในระบบการพิจารณาคดีอาญาของศาลไทยก็คงเป็นระบบการกล่าวหานะครับซึ่งระบบกล่าวหาเนี่ยศาลก็จะวางตนเป็นกลางถูกต้องไหมครับดังนั้นทั้งนั้นผมขออนุญาตเล่าในส่วนของการเริ่มคดีสมมุติถ้าเป็นในคดีอาญาเนี่ยสิ่งแรกก็คือผู้ต้องหาไม่ว่าจะถูกจับหรือถูกแจ้งข้อกล่าวหาศาลก็จะมีตำรวจพนักงานสอบสวนก็จะพาผู้ต้องหาเนี่ยมาศาลเยาวชนภายใน24ชั่วโมงเพื่อที่จะทำการตรวจสอบการจับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการที่กว่าพนักงานสอบสวนทำสำนวนส่งพนักงานอัยการและเพื่อที่ท่านจะฟ้องแล้วหลังจากการพิจารณาก็เหมือนกับที่ว่าเป็นระบบกล่าวหาก็คือพยานหลักฐานก็ได้มาตั้งแต่ชั้นสอบสวนศาลก็จะพิจารณาจากพยานหลักฐานเหล่านั้นนะครับก็แต่มันก็จะมีจุดหักเหซึ่งเราอาจจะไปว่ากล่าวกันในช่วงท้ายว่ากระบวนการมันเป็นยังไงนะครับ
1: ครับผมแล้วในรูปแบบขององค์คณะของผู้พิพากษาที่เมื่อกี้นี้คุณเนตินันบอกว่าเรามีผู้พิพากษาสมทบโดยโครงสร้างจำนวนผู้พิพากษานี่ยังไงครับ
0: ก็อยากจะให้องค์คณะเนี่ยจะมี4ท่านซึ่ง2ท่านเนี่ยก็จะเป็นผู้พิพากษาอาชีพที่เรารู้จักกันแล้วก็อีก2ท่านก็จะเป็นผู้พิพากษาสมทบด้วยคุณสมบัติเหมือนกันที่ผมกล่าวไปแล้วแต่1ใน2ท่านนั้นกฎหมายออกแบบว่าจะต้องเป็นผู้พิพากษาสมทบที่เป็นผู้หญิง1คนอย่างน้อยจะต้องมี1ท่านที่เป็นผู้หญิงเพื่อที่ว่าไม่ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าเราก็จะต้องใช้ทั้ง2เพศมาช่วยกัน
1: เรียกว่าการสร้าง gender balanceนะครับในการที่จะช่วยพิจารณาแล้วบางทีเนี่ยตัวที่เป็นผู้พิพากษาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมีความเข้าใจมีความละเอียดอ่อนมากกว่าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับนี่ก็คืออาจจะเป็นสิ่งที่กฎหมายได้กำหนดมาและคราวนี้เกี่ยวกับตัวผู้พิพากษาสมทบอะครับนอกจากบทบาทในศาลแล้วตัวผู้พิพากษาสมทบเองเนี่ยยังมีบทบาทอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับในกระบวนการ
0: ตามกฎหมายศาลเยาวชนนะครับก็นอกจากในการพิจารณาคดีในการร่วมเป็นองค์คณะหรือว่าแม้กระทั่งการจัดทำแผนที่เขาจะต้องมาร่วมทำกิจกรรมแล้วกฎหมายบอกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรวมทั้งผู้พิพากษาสมทบเนี่ยก็สามารถที่จะไปเข้าไปตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำเด็กๆที่ศาลส่งไปไม่ว่าจะเป็นสถานพินิจซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดและรวมถึงศูนย์ฝึกต่างๆเนี่ยพวกสะสมทบก็สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในจุดนี
1: ้ครับ
0: ครับผม
1: งั้นก็แสดงว่าในส่วนของการที่จะต้องจำเป็นจะต้องใช้บุคคลที่นอกจากจะต้องมีประสบการณ์แล้วก็ต้องมีความรู้ความสามารถด้วยแสดงว่าผู้พิพากษาสมทบนั้นก็ต้องผ่านการฝึกอบรมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับ

0: ระบวนการทางศาลเหมือนกับผู้พิพากษาอาชีพจริงแล้วก็จะต้องนั่งมาเป็นองค์คณะอยู่ในนั้นด้วยถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ครับผมเพราะว่าคณะผู้พิพากษาสมทบเนี่ยในการคัดเลือกเนี่ยก็คือส่วนมากก็จะเป็นผู้มีจิตสาธารณะรวมถึงผู้มีเขาเรียกว่ากำลังในการที่จะอาทิเช่นเจ้าของธุรกิจเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเราจะเห็นว่านำเด็กที่กระทำความผิดเสร็จแล้วก็พ้นการกระทำความผิดเนี่ยคดีจบก็ได้รับเด็กไปฝึกงานแล้วก็สามารถให้เด็กทำงานในโรงงานต่างๆก็มี
0: และนั่นก็คือในส่วนของการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับจริงๆแล้วเนื้อหารายการของเราเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งคุณเนตินันท์ก็จะอยู่กับเราต่อในช่วงตอนต่อๆไปนะครับและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันท์สุขชุมเป็นอย่างมากเลยนะครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
2: พี่อ้อยค่ะวันนี้ค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับละครนะคะในชื่อตอนว่านะคะใครรับผิดค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็คืออาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราเนี่ยแหละนะคะหรือว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเราก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าเรามีลูกจ้างนะคะเราลูกจ้างเราเกิดไปทำละเมิดขับรถไปสมมติว่าเราบอกว่าอ่ะให้ลูกจ้างเราเนี่ยนะคะขับรถไปให้เราทีแล้วลูกจ้างเนี่ยทะเลทลายนะคะหรือว่าลูกจ้างเนี่ยนะคะขับไปแล้วก็ไปชนคนอย่างเงี้ยนะคะ
3: โอ้ยเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
2: ใช่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยนะคะใครจะต้องรับผิดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคำตอบกันค่ะ
4: เอ้าพี่สวัสดีครับ
5: สวัสดีน้องวันเต้นั่งนั่งนั่งนั่งก่อนนั่งก่อน
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: เอ้ากินกาแฟก่อนไปไงมาไงเนี่ย
4: ขอบคุณครับก็พอดีมาส่งของแถวนี้ครับก็เลยมาแวะพักที่ร้านกาแฟนี้ซะหน่อยเพราะว่ากาแฟร้านนี้อร่อย
5: ตกลงกาแฟอร่อยหรือเจ้าของร้านสวย
4: อันนั้นอันที่สองนี่พี
5: ่ไม่
4: เมื่อกี้นี้ผมขับรถมาเนี่ยเจออุบัติเหตุด้วยแหละ
5: อ้าวแล้วไงอ่ะ
4: ก็มีรถส่งของอะนะเขาขับรถมาไปชนมอเตอร์ไซค์ใส่พังหมดเลยส่วนคนขับมอเตอร์ไซค์นะบาดเจ็บ
5: โอ้เป็นอะไรมากหรือเปล่าว่าคนกับ
4: นั่นน่ะสิ
5: บาดเจ็บแต่ไม่ถึงกับตายมั้ง
4: ไม่ตายแต่ผมสงสัยอยู่อย่าง
5: สงสัยเรื่อง
4: ลูกจ้างเนี่ยที่เขานำรถของนายจ้างออกมาเนี่ยแล้วมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยนายจ้างเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบยังไงอะครับ
5: รับผิดชอบไงตามที่จริงนะเจ้าของรถน่ะต้องเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมด
4: ส่วนลูกจ้างอะครับที่เขาขับรถของนายจ้างออกมาเนี่ยลูกจ้างเนี่ยเขาต้องมีส่วนรับผิดชอบกับนายจ้างยังไงครับ
5: ข้าบอกว่าเจ้าของรถต้องเป็นคนรับผิดชอบก็ต้องเชื่อฉันสิ
4: เหรออ
5: ืม
4: แต่ผมว่านะ
5: เนี่ยยังไม่ฟังจะมาผมว่ายังไงอ่ะ
4: ก็ผมว่าลูกจ้างเนี่ยต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยสิก็เขาเป็นคนขับรถมานี่นะใช่ไหม
3: ค่ะจากละครนะคะก็เป็นเรื่องของคนส่งของเนาะที่เป็นลูกจ้างไปขับรถชน
2: มอเตอร์ไซค์
3: นะคะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเราจะแบ่งการเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยหรือว่าผู้ว่าใครต้องรับผิดบ้างเนี่ยเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างลูกจ้างทีมหนึ่งนะคะกับบุคคลภายนอกนะคะหรือว่ากับมอเตอร์ไซค์
2: ค่ะ
3: นะคะในเรื่องนี้นะคะ
2: กฎหมายตามกฎหมายนะคะก็คือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็คือเรามีบทบัญญัติเอาไว้แหละก็คือเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องละเมิดนะคะพี่ออยก็คือเราจะเห็นได้ว่าตัวลูกจ้างเนี่ยไปทำละเมิดก็คือคนที่ขับรถบรรทุกเนี่ยแหละไปทำละเมิดเพราะฉะนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อเนี่ยก็ต้องรับผิดตามมาตรา420นะ
3: คะ
2: ทีนี้เราจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ในกรณีเนี้ยนะคะเขาเป็นนายจ้างกับลูกจ้างเพราะว่าคนขับรถบรรทุกเนี่ยเขาเป็นลูกจ้างซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา425เนี่ยนะคะได้กำหนดไว้ชัดเจนเลยค่ะพี่ออยว่าให้นายจ้างนะคะต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในทางการที่จ้างในมูลละเมิดที่ลูกจ้างเนี่ยได้กระทําน
3: ั่นหมายความว่าเวลาที่ลูกจ้างเนี่ยไปทําเกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอกเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดเช็คกลับมาแล้วเนี่ยต้องให้ได้ความว่าสิ่งที่ลูกจ้างทําละเมิดไปเนี่ยเป็นการทําในทางการที่จ้างก็คือหมายความว่าทําไปตามคําสั่งหรือว่ายังอยู่ในสโคปของการจ้างอยู่นั่นเองนะคะถ้าเป็นเรื่องนี้เนี่ยนายจ้างเนี่ยจะต้อง

0: ลงเข้ามาร่วมรับผิดกับลูกหนี้ด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะก็คือต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างเพราะว่าอยู่ในเวลางานอันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าขับรถบรรทุกส่งของ
0: ขับไปส่งของให้ในจ้างนี่แหละแต่เกิดอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะประมาทหรือจงใจเนี่ยกฎหมายถือว่าผิดหมดนะคะในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็เลยให้ผู้เสียหายหรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือคนที่เป็นบุคคลภายนอกที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยสามารถมาเรียกร้องจากนายจ้างได้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยบางทีลูกจ้างอาจจะยังไม่พร้อมหรือไม่มีเงินหรืออะไรมากพอนะคะก็คือเรียกนายจ้างเข้ามาร่วมด้วย
1: ก็คือเนี่ยมุ่งคุ้มครองผู้เสียหายหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากละเมิดนะคะเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะฟ้องทั้งนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยมาพร้อมกันเลยเพราะว่าโดยปกติลูกจ้างก็จะไม่มีเงินจ่ายเนาะนายจ้างก็ต้องจ่ายแทนไปก่อนทีนี้ถ้านายจ้างจ่ายแทนไปแล้วทำยังไงล่ะคะพี่ออยลูกจ้างสบายหรือเปล่า ไม่ใช่นะคะลูกจ้างยังไม่ลอยลำนะคะ ในเคสนี้นะคะก็คือว่าถ้าสมมุติว่านายจ้างเนี่ยนะคะได้จ่ายค่าเสียหายจากมูลละเมิดที่ลูกจ้างได้กระทำไปเนี่ยให้กับคนภายนอกไปแล้วเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา426ค่ะได้บัญญัติต่อไปอีกค่ะพี่ออยว่าให้นายจ้างค่ะสามารถฟ้องไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นลูกจ้างยังไม่หลุดนะคะยังไม่หลุดพ้นความรับผิด
0: หลุดแค่สเต็ปแรกก่อนให้มีเงินก้อนอะไรก็แล้วแต่จ่ายให้ผู้เสียหายไปก่อนนะคะหลังจากนั้นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เถิบขึ้นมาอีกสเต็ปนึงอันนี้นะคะก็จะอยู่ในอำนาจของศาลแรงงานซึ่งนำประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา426มาใช้ด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: จ่ายไปเท่าไหร่ก็มาหักไปแต่ละเดือนนะคะหักไป 4,000 5,000 อะไรก็แล้วแต่นะคะทางเดือนลูกจ้างไปก็ได
1: ้ค่ะทีนี้นะคะก็คืออันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแต่ถ้าสมมติกลับกันในทางกลับกันนะคะพี่ออยถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่เราเนี่ยไปเรียกรถแท็กซี
0: ่
1: ยกตัวอย่างนะคะแล้วเราบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราระหว่างที่เราเดินทางไปสมมติว่าเนี่ยวันนี้แนนเนี่ยขับรถเสียก็เลยเรียกแท็กซี่มาที่มหาลัยมาอัดรายการเนี่ยแหละค่ะปรากฏว่าแท็กซี่เนี่ยขับสวิสวัสหน้าเลยพี่หอย
0: กลัวไม่ทัน
1: กลัวไม่ทันเพราะนั้นบอกว่าหูยตายแล้วสายแล้วแท็กซี่ก็ด้วยความหวังดีค่ะปาดซ้ายปาดขวาค่ะ
0: เ
1: ฉียวมอเตอร์ไซค์ล้มสมมติถ้าเป็นแบบนั้นนะคะอย่างเงี้ย
0: ผลต่างกัน
1: ผลต่างกันนะคะพี่ออยเพราะว่ากรณีเนี้ยนะคะจะเห็นได้ว่ากรณีแรกตามละครนะคะก็คือจะเป็นเรื่องลูกจ้างนายจ้างแต่ถ้าเป็นเคสที่มันเกิดขึ้นว่าถ้าเราไปเรียกรถแท็กซี่เนี่ย มันจะเป็นความสัมพันธ์เขาเรียกว่าเป็นการจ้างทำของเป็นสัญญาจ้างทำของค่ะพี่ออยก็คือว่าแบบนี้นะคะเราอะ
0: ไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นลูกจ้างเราเราเรียกเขาเฉพาะงานเราเรียกเขามาเฉพาะว่าอ่ะช่วยมาส่งฉันทีนะถ้าเขาบอกว่าเขาต้องรีบไปส่งคิวรถเขาก็จะไม่ส่งเราใช่ไหมคะพี่ออยเขาก็จะไม่รับเราแต่อันเนี้ยเขารับเราเพราะฉะนั้นเขาก็จบเป็นจอบๆไปถ้าอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าแท็กซี่รับผิดแต่เพียงผู้เดียวเลยค่ะแนนไม่ต้องแนนไม่ต้องร่วมรับผิด
0: นายจ้างกับลูกจ้างแต่เป็นเรื่องของการจ้างทำของ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้คำตอบก็คือว่าสุดท้ายแล้วนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างค่ะแล้วก
0: ็ค่อยไปไล่เบี้ยเอา
1: ค่อยไปไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างอีกทีนึงค่ะ
0: นะคะ
1: นี่คือคำตอบของเรื่องนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้คำตอบไปแล้วเนอะนะคะขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: แหมอาจารย์คะเสียงกระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย
1: ์โอ้โหมันกล้องกังวานไปเหลือเกินนะ
0: ใช่ค่ะแสดงว่าอาจารย์ฟิตมากวันนี
1: ้ปึ้ง
0: เลยนะคะอาจารย์คะอาจารย์ช่วงโควิดนี่เป็นไงบ้างคะเนี่ย
1: โอ้โห
0: แย่นะคะหลายคนบอกตกงานค่ะอาจารย
1: ์
0: หลายคนบอกว่าไม่มีรายได
1: ้
0: ก็โรงงานปิดหมดนะคะอาจารย์คะ
1: เ
0: ออก็ตกงานกบการแต่อีกหลายคนบอกเอ๊ะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่จะต้องหารายได้นะเออก็มีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะถามมาบอกว่ามีลูกชายคนหนึ่งอายุ17ค่ะอาจารย
1: ์
0: ลูกชายเนี่ยหัวการค้าค่ะอาจารย
1: ์
0: มาบอกคุณแม่ว่าเอ้ยแม่ช่วงนี้นะเราทำปาตังโกสเปนขายดีกว่าไหมอ่ะ
1: เ
0: สร็จแล้วเราก็ไปส่งตามบ้านตอนเช้าเช้าเขากินกับกาแฟขายดีนะคนไม่ค่อยออกจากบ้านไงคะอาจารย์ช่วงโควิดอ่ะ
1: เออ
0: หัวดีนะคะอาจารย์คุณแม่เขาก็เลยบอกว่าเออก็ดีเหมือนกันนะรู้จักคิดนะงั้นก็ไปทำเลยป่ะอันนี้ไอ้ลูกชายก็ไปซื้อข้าวซื้อของนู่นนี่นั่นมาใหญ่เลยนะคะเสร็จแล้วก็มาทำไปทำมาขาดทุนค่ะอาจารย์คะแล้วขาดทุนไม่ขาดทุนเปล่านะคะอาจารย์ยังไปเป็นหนี้เป็นสินเขาอีกอะค่ะอาจารย
1: ์
0: เนี่ยแล้วเจ้าหนี้ก็มาทวงท่านผู้ชมบอกเนี่ยลูกชายไปเป็นหนี้ค่านู่นค่าแป้งค่าน้ำตาลอะไรเยอะแยะไปหมดท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะต้องมาใช้หนี้แทนลูกชายที่เป็นผู้เยาว์ด้วยหรือเปล่านะคะอาจารย์คะ
1: ผู้เยาว์คือคนที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ
0: ่ค่ะ
1: ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0: ค่ะ
1: คนที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วในทางกฎหมายเนี่ยมันต้องอายุสัก20ปีอย่างนี้บรรลุปัจจุสมัยแล้ว
0: ค่ะ
1: หรือบอกเฮ้ยเราอายุยังไม่ถึง20แต่อยากจะบรรลุนิติภาวะได้ไหมได้ถ้าคุณอายุ17กับ17ปีขึ้นไปเนี่ยจดทะเบียนสมรสกันโดยได้รับความยินยอมพร้อมใจจากพ่อจากแม
0: ่
1: ก็ถือว่าบรรลุ
0: นิติภาวะเหมือนก
1: ัน นะฮะเอาละทีนี้กรณีนี
0: ้ค่ะ
1: เขายังเป็นผู้เยาว
0: ์ค่ะ
1: เพราะยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส
0: ค่ะ
1: อย่างนั้นเขาก็เป็นผู้เยาว์อยู
0: ่ค่ะ
1: เวลาจะทำอะไรต่อมีอะไรในเรื่องของผู้เยาว์เนี่ย
0: ค่ะ
1: กฎหมายบอกเฮ้ยต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
0: ค่ะ
1: หรือบิดามารดานะ
0: ค่ะ
1: บิดามารดาก็ถือว่าเป็นผู้แทนของเด็ก
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจะไปเที่ยวทำอะไรตามอำเภอใจเนี่ยไม่ได้นะครับพอแก่ฐานะของเด็กอ่
0: ะ
1: จะซื้อข้าวซื้อของเล็กหรือมีคนจะยกสมบัติให้เด็กร้อยล้านไปทำนิติกรรม
0: ค่ะ
1: ได้ไหมอาจารย์ได้สิเพราะมันไม่ได้เสียอะไรนี่
0: ใช่ค่ะมีแต่ได้อย่างเดียว
1: อะไรที่ได้เขาบอกให้เด็กทำได้แต่อะไรที่จะเสียหรือจะต้องผูกพันนี
0: ่ค่ะ
1: ต้องให้พ่อแม่เขายินยอมพร้อมใจภาษากฎหมายเขาบอกว่าขืนทำไปเนี่ยมันเป็นโมคียะ
0: อ๋อค่ะ
1: คำว่าโมคียะนี่คือพ่อแม่รู้แล้วให้ความยินยอมก็ถือว่าโอเค
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าพ่อแม่ปฏิเสธบอกเฮ้ยบอกล้าง
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได
0: ้
1: นี่เป็นทางกฎหมายหน่อย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเวลาจะไปทำนิติกรรมสัญญาใดๆตกลงอะไรกับผู้เยาว์ซึ่งคนยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษขืนสุ่ม4สุ่ม5ไปทำขึ้นมา
0: ค่ะ
1: อาจจะมีเรื่องมีราวพ่อแม่เขารู้เรื่องเขาบอกล้างขึ้นมาพัว
0: ค่ะ
1: อะไรอย่ามีอะไรที่ทำไปแล้ว
0: ค่ะ
1: อาจจะจบสิ้นกันเลยก็ได
0: ้เป็นโมฆะไปเลย
1: เป็นโมฆะไปเลยนะฮะต้องระวังนะครับ
0: ค่ะ
1: กรณีนี
0: ้ค่ะ
1: ไปทำปาตองโกทอด
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทำมาหากิน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ได้รับความยินยอมพร้อมใจจากพ่อแม่บอกลูกไปทำเลยนะก็แปลว่าพ่อแม่รู้เห็นเป็นใจในการกระทำของลูกถ้าทำแล้วมันประสบความสำเร็จค้าขายดีก็ไม่มีปัญหาอะไ
0: ร
1: แต่กรณีนี้มันไปสร้างภาระผูกพันสร้างหนี้สร้างสินไว
0: ้
1: อย่างนี้การกระทำนี้ไม่พ้นต่อความรับผิดชอบของเด็ก
0: Oh,
1: ไม่ต้องอื่นไกลอาจารย์ลูกเราเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะไปกระทำ ความผิดทางอาญา
0: ค่ะ
1: ไปตีกระบาลคนไปขับรถแว้น
0: ค่ะ
1: พ่อแม่นอนอยู่บ้านไม่รู้ครูไม่เห็นเนี่ย
0: ค่ะ
1: ยังต้องรับผิดเผลอๆติดคุกติดตารางในทางแพ่งก็เหมือนกันครับ
0: ค่ะ
1: เด็กไปทำนิติกรรมสัญญาใดๆกรณีนี
0: ้ค่ะ
1: ไปสร้างภาระผูกพันขึ้นมา
0: อ๋อ
1: แล้วพ่อแม่ก็รู
0: ้ค่ะ
1: ดังนั้นผู้ปกครองพ่อแม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับเด็ก
0: ค่ะ
1: พราะเมื่อต้องรับผิดชอบแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเกิดไม่ชดใช้ให้แก่เขาเขาก็สามารถฟ้องร้องได้ทั้งผู้ปกครองและเด็กที่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบฟ้องร้องเสร็จแล้วผู้ปกครองบอกเอ้ยฉันไม่เกี่ยวไม่ยุ่งนะฮะเกิดศาลตัดสินขึ้นมาไม่จ่ายเขาก็อาจจะยึดทรัพย์บังคับคดีกับผู้ปกครองได
0: ้ค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะว่ายังไงก็ตามท่านผู้ชมเนี่ยจริงๆอ่ะก็ถือว่ายินยอมนั่นแหละที่ไปบอกให้ลูกทำนะคะเมื่อยินยอมแล้วก็ต้องรับผิดชอบแทนลูกนะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าละเมิดละเมิดหมายถึงการที่บุคคลใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี

ติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์และวิทยากรรับเชิญท่านเป็นนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมอาจารย์นิตินันท์สุขชุมมาให้ความรู้ในเรื่องศาลชำนาญประเภทคดีที่ขึ้นสู่ศาลเยาวชนคดีอาญาสำหรับเด็กและเยาวชนช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีพบกับอาจารย์ออยและอาจารย์แนนค่ะทั้งสองท่านจะมาไขข้อปัญหาด้านกฎหมายในเรื่องรถโรงเรียนลืมเด็กไว้ในรถตู้ในเรื่องนี้จะทราบถึงความผิดตามหลักและข้อกฎหมายอาจารย์ออยและอาจารย์แนนมีคำตอบค่ะช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายพบกับทนายวัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรเป็นช่วงที่ผู้ชมทางบ้านถามมาค่ะจากกรณีการเช่าที่ดินเรื่องนี้เรามีคำตอบค่ะติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ทางสถานี STOU Channel ทุกวันพุธเวลา 19:00 น. ถึง 19:25 น.

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จัดแถวนี่จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะสำหรับนะคะหัวข้อในครั้งนี้นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีมโนสาเรอนุญาโตตุลาการนะคะและการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะซึ่งหัวข้อที่เราจะเน้นในวันนี้นะคะคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีมโนสาเรนะคะในส่วนของคดีมโนสาเรนะคะจะมีหัวข้อย่อยอยู่3เรื่องนะคะ1นะคะเป็นความทั่วไปเกี่ยวกับคดีมโนสาเรนะคะหัวข้อย่อยที่2วิธีพิจารณาคดีมโนสาเรนะคะและหัวข้อย่อยที่3ก็คือคดีไม่มีข้อยุ่งยากนะคะเรามาดูหัวข้อย่อยแรกนะคะความทั่วไปเกี่ยวกับคดีมโนสาเรนะคะค

คดีมโนสาเร่คืออะไรนะคะความหมายของคดีมโนสาเร่เนี่ยอยู่ภายใต้มาตรา189นะคะก็คือ1นะคะเป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ไม่เกิน 300,000 บาทหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกานะคะหรืออันที่2ที่จะถือว่าเป็นคดีมโนสาเร่เช่นกันก็คือเป็นคดีฟ้องขับไล่บุคคลใดๆนะคะออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละ 30,000 บาทนะคะหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกานะคะในส่วนของกรณีคดีมโนสาเร่ในส่วนของคดีฟ้องขับไล่นะคะหมายความว่าคืออะไรบ้างคดีฟ้องขับไล่นะคะก็คือเป็นคดีที่มีคำขอบังคับฟ้องให้บังคับบุคคลใดๆนะคะออกจากอสังหาริมทรัพย์นะคะเช่นคดีฟ้องขับไล่ผู้บุกรุกออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ฟ้องขับไล่ออกไปจากบ้านออกไปจากที่ดินนะคะคดีฟ้องขับไล่ผู้เช่านะคะหรือคดีฟ้องให้รื้อถอนอสังหาริมทรัพย์เป็นต้นนะคะเหล่านี้ก็คือถือว่าเป็นคดีฟ้องขับไล่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามี3กรณีนะคะก็คือฟ้องขับไล่ผู้เช่าฟ้องขับไล่ผู้อาศัยนะคะฟ้องขับไล่ผู้อยู่ในอสังหาริมทรัพย์โดยละเมิดนั่นเองนะคะอันนี้คือถือว่าเป็นคดีฟ้องขับไล่บุคคลนะคะในคดีมโนสาเร่นะคะก็จะต้องมีค่าขึ้นศาลเหมือนกันนะคะค่าขึ้นศาลในคดีมโนสาเร่เนี่ยอยู่ภายใต้มาตรา190จัตตวานะคะก็คือโจทก์จะต้องเสียค่าขึ้นศาลตามตาราง1ท้ายประมวลกฎหมายวิแพ่งปวิแพ่งนะคะค่าขึ้นศาลรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 1,000 บาทนะคะค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรหรือในชั้นฎีกานะคะให้ผู้อุทธรหรือผู้ฎีกาเสียตามจำนวนทุนทรัพย์นะคะแต่หรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทกันในชั้นอุทธรหรือฎีกานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูว่าหัวข้อย่อยที่2นะคะวิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่เป็นยังไงบ้างนะคะเราก็มาเริ่มกันตั้งแต่การฟ้องคดีนะคะมาตรา191นะคะก็มีการยื่นคำฟ้องทำเป็นหนังสือนะคะหรืออาจจะเป็นการฟ้องโดยแถลงข้อหาด้วยวาจาต่อศาลด้วยก็ได้นะคะในกรณีที่โจทยื่นคำฟ้องเป็นหนังสือนะคะหากศาลเห็นว่าคำฟ้องดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือว่าขาดสาระสำคัญบางเรื่องนะคะศาลอาจมีคำสั่งให้โจทแก้ไขคำฟ้องในส่วนนั้นให้ถูกต้องก็ได้หรือให้ชัดเจนขึ้นก็ได้นะคะถ้าโจทย์มาแถลงข้อหาด้วยวาจานะคะให้ศาลบันทึกรายการแห่งข้อหาเหล่านั้นไว้อ่านให้โจทย์ฟังแล้วก็ให้โจทย์ลงลายมือชื่อสำคัญไว้ด้วยนะคะการพิจารณาคดีมโนสาเร่เป็นไปตามมาตรา193นะคะศาลต้องกำหนดวันนัดพิจารณาโดยเร็วนะคะและออกหมายเรียกไปยังจำเลยในหมายนั้นให้จดแจ้งประเด็นแห่งคดีแล้วก็จำนวนทุนทรัพย์นะคะหรือว่าราคาต่างๆที่เรียกร้องไว้ด้วยนะและข้อความว่าให้จำเลยมาศาลเพื่อการไกล่เกลี่ยนะคะให้การและสืบพยานในวันเดียวกันนะคะและก็ให้ศาลสั่งให้โจทก์มาศาลในวันพิจารณานั้นด้วยนั่นเองนะคะในวันนัดพิจารณานะคะเมื่อโจทก์จำเลยมาพร้อมแล้วให้ศาลไกล่เกลี่ยนะคะให้คู่ความได้ตกลงประนีประนอมยอมความกันก่อนนะคะในการพิจารณาถ้าคู่ความนะคะไม่อาจตกลงกันได้หรือไม่อาจประนีประนอมกันได้นะคะและจำเลยเนี่ยยังไม่ได้ยื่นคำให้การให้ศาลสอบถามคำให้การของจำเลยนะคะโดยจำเลยจะยื่นคำให้การเป็นหนังสือหรือวาจาก็ได้นะคะถ้าจำเลยไม่ให้การให้ศาลเองมีอำนาจใช้ดุลพินิจนะคะมีคำสั่งไม่ยอมให้เลื่อนเวลาให้จำเลยยื่นคำให้การก็ได้แล้วก็จะถือว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การไปเลยนะคะศาลก็มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดได้เลยนั่นเองนะคะในคดีมโนสาเร่ในการสืบพยานนะคะเมื่อศาลได้รับคำให้การของจำเลยหรือศาลมีคำสั่งให้สืบพยานศาลจะต้องดำเนินการพิจารณาคดีโดยเร็วนะคะให้ศาลสอบถามคู่ความฝ่ายที่จะต้องนำพยานเข้าสืบว่าต้องการจะอ้างอิงพยานหลักฐานใดหรือเปล่านะคะโดยศาลก็จะให้ระยะเวลาพอสมควรนะคะแล้วก็กำหนดว่าใครจะสืบพยานก่อนหลังนั่นเองนะคะแล้วก็เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมนะคะศาลมีอำนาจเรียกสืบพยานหลักฐานได้เองด้วยนะคะศาลมีอำนาจซักถามพยานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใดๆเกี่ยวกับคดีได้แม้คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่ได้ยกขึ้นอ้างเลยก็ตามนะคะในการบันทึกคำเบิกความของพยานศาลนะคะบันทึกโดยย่อก็ได้นะคะการพิจารณาคดีมโนสาเร่ต้องพิจารณาติดต่อกัน
ไม่เลื่อนนะคะเว้นแต่มีเหตุจำเป็นนะคะศาลก็อาจจะสั่งเลื่อนได้ไม่เกินครั้งละไม่เกิน7วันนะคะในการพิพากษาศาลมีอำนาจออกคำสั่งและคำพิพากษาด้วยวาจาได้นะคะแล้วก็ให้นำบทบัญญัติอื่นๆเกี่ยวกับการพิจารณาคดีและการชี้ขาดตัดสินคดีมาใช้โดยอนุโลมได้ด้วยนะคะหัวข้อย่อยสุดท้ายนะคะคดีไม่มีข้อพิพาทนะคะอาจารย์สรุปให้ฟังก็คือในคดีสามัญนะคะที่โจทฟ้องเพียงขอให้ชำระเงินจำนวนแน่นอนตามตั๋วเงินซึ่งการรับรองหรือการชำระเงินตามตั๋วเงินนั้นได้ถูกปฏิเสธนะคะหรือตามสัญญาเป็นหนังสือซึ่งปรากฏในเบื้องต้นว่าสัญญาอันแท้จริงมีความสมบูรณ์และบังคับได้ตามกฎหมายนะคะโจทจะยื่นคำฟ้องพร้อมกับคำฟ้องขอให้ศาลพิจารณาคดีนั้นโดยรวบรัดก็ได้นะคะถ้าศาลมองว่าคดีที่โจทยื่นมาเนี่ยเป็นคดีที่ไม่มีข้อยุ่งยากนะคะเป็นดุลพินิจของศาลนะคะศาลก็จะมีคำสั่งพิจารณาคดีนั้นตามบทบัญญัติว่าด้วยคดีมโนสาเรนะคะเว้นแต่ยกเว้นนิดนึงหลักการในส่วนของค่าขึ้นศาลนะคะคดีมโนสาเรจะไม่นำมาบังคับใช้ในคดีที่มีข้อยุ่งยากนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเป็นเนื้อหาสาระทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีมโนสาเรค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะสำหรับเนื้อหานะคะในครั้งนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอนุญาโตตุลาการนะคะซึ่งก็จะมีหัวข้อย่อยนะคะอยู่7หัวข้อด้วยกันนะคะหัวข้อแรกความหมายของอนุญาโตตุลาการคืออะไรนะคะหัวข้อที่2ประเภทของอนุญาโตตุลาการหัวข้อที่3การชี้ขาดอนุญาโตตุลาการหัวข้อที่4ความสิ้นสุดของข้อตกลงนะคะในการตั้งอนุญาโตตุลาการหัวข้อที่5การตั้งอนุญาโตตุลาการนอกศาลนะคะหัวข้อที่6การอุทธรณ์คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลและหัวข้อสุดท้ายนะคะการระงับข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพุทธศักราช2545นะคะเรามาดูหัวข้อย่อยแรกนะคะความหมายของอนุญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการเนี่ยก็คือเป็นบุคคลหนึ่งนะคะหรืออาจจะเป็นคนเดียวหรือหลายคนก็ได้นะคะซึ่งตัวคู่กรณีนะคะหรือบุคคลภายนอกซึ่งคู่กรณีตกลงกันนะคะหรือศาลเป็นผู้ตั้งเพื่อเป็นผู้ชี้ขาดข้อพิพาทในคดีนะคะพูดง่ายๆก็คือเป็นเหมือนบุคคลกลางนะคะที่ทำหน้าที่คล้ายๆศาลนั่นเองแต่ว่าเป็นบุคคลอื่นนั่นเองนะคะประเภทของอนุญาโตตุลาการนะคะมี2ประเภทนะคะ 1. อนุญาโตตุลาการที่คู่กรณีเนี่ยมีการตกลงกันตั้งขึ้นนะคะขณะที่คู่กรณีกำลังมีข้อพิพาทอยู่ในศาลนะคะและได้รับอนุญาตจากศาลก็คือเป็นกระบวนการที่ยังอยู่ในศาลอยู่นะคะตรงนี้เนี่ยจะเรียกอนุญาโตตุลาการเหล่านี้ว่าอนุญาโตตุลาการโดยศาลรับรู้นะคะประเภทของอนุญาโตตุลาการประเภทที่2ก็คืออนุญาโตตุลาการที่คู่กรณีตกลงตั้งขึ้นเองนะคะโดยศาลมิได้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็โดยไม่ได้รับรู้เลยนะคะอนุญาโตตุลาการเหล่านี้จะเรียกว่าอนุญาโตตุลาการนอกศาลนะคะหัวข้อย่อยที่3นะคะเมื่อมีอนุญาโตตุลาการแล้วเราลองมาดูว่าการชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเป็นยังไงนะคะอันดับแรกนะคะการกำหนดประเด็นข้อพิพาทเมื่อได้ตั้งอนุญาโตตุลาการแล้วนะคะถ้าในข้อตกลงหรือในคำสั่งของศาลเนี่ยมิได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้นะคะให้อนุญาโตตุลาการเป็นคนกำหนดประเด็นข้อพิพาทแล้วจดลงในรายงานพิสดารกลัดไว้ในสำนวนคดีของอนุญาโตตุลาการนะคะในการทำคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนะคะก่อนที่จะทำคำชี้ขาดเนี่ยให้อนุญาโตตุลาการจะต้องมีการฟังความของทั้งสองฝ่ายก่อนนะคะแล้วก็มีการไต่สวนตามที่เห็นสมควรนะคะอนุญาโตตุลาการอาจจะตรวจเอกสารอื่นๆที่มีการยื่นเข้ามาด้วยก็ได้นะคะและถ้าอนุญาโตตุลาการเห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินกระบวนพิจารณาอย่างใดที่ต้องดำเนินทางศาลนะคะเช่นต้องมีการออกหมายเรียกพยานหรือว่าให้ส่งเอกสารต่างๆนะคะก็อาจยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลให้ศาลดำเนินกระบวนพิจารณาเหล่านั้นให้ด้วยก็ได้นะคะถ้าในข้อตกลงนะคะไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นนะคะคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับดังต่อไปนี้นะคะ 1. ถ้ามีอนุญาโตตุลาการหลายคนขาดตามคะแนนเสียงของฝ่ายข้างมากนะคะ 2. ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันนะคะให้อนุญาโตตุลาการตั้งบุคคลภายนอกเป็นประธานขึ้นคนหนึ่งเพื่อออกเสียงคะแนนชี้ขาดนะคะถ้าอนุญาโตตุลาการไม่ตกลงกันในการตั้งประธานก็สามารถยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลให้ศาลมีคำสั่งตั้งประธานให้ก็ได้นะคะค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการนะคะก็ เป็นไปตามมาตรา214นะคะความสิ้นสุดมาดูหัวข้อย่อยที่4นะคะอนุญาโตตุลาการเนี่ยเมื่อมีการตั้งแล้วนะคะความสิ้นสุดของข้อตกลงตั้งอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดได้ยังไงบ้างนะคะถ้าในข้อตกลงไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นนะคะในกรณีที่ไม่อาจดำเนินการตามข้อตกลงที่เสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดได้นะคะเพราะบุคคลภายนอกซึ่งรับมอบหมายให้เป็นผู้ตั้งอนุญาโตตุลาการนะคะมิได้ตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นอันนี้ก็สิ้นสุดได้นะคะหรือนะคะอนุญาโตตุลาการที่ตั้งขึ้นคนเดียวหรือหลายคนปฏิเสธนะคะไม่ยอมรับหน้าที่นะคะหรือเสียชีวิตนะคะหรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถหรืออาจจะเป็นด้วยเหตุผลประการอื่นที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ก่อนให้คำชี้ขาดนะคะหรืออาจจะปฏิเสธหรือเพิกเฉยไม่กระทำตามหน้าที่ของตนนะคะเหล่านี้ก็ถือว่าข้อตกลงนะคะในการตั้งอนุญาโตตุลาการนั้นเป็นอันสิ้นสุดลงไปเลยนะคะในการตั้งอนุญาโตตุลาการเมื่อตะกี้เป็นอนุญาโตตุลาการที่ศาลรับรู้นะคะทีนี้มาดูหัวข้อย่อยที่5นะคะการตั้งอนุญาโตตุลาการนอกศาลนะคะมาตรา221บอกว่าการเสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดนอกศาลนะคะต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการนะคะหัวข้อย่อยที่6นะคะการอุทธรณ์คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลนะคะมาตรา222นะคะกำหนดไว้ว่าห้ามมิให้อุทธรณ์คำสั่งศาลนะคะซึ่งปฏิเสธไม่ยอมพิพากษาตามคำสั่งชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนะหรือคำพิพากษาของศาลตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนะคะอย่างไรก็ตามก็จะมีข้อยกเว้นนะคะข้อยกเว้นแรกเมื่อมีข้ออ้างแสดงว่าอนุญาโตตุลาการหรือประธานไม่ได้กระทำการโดยสุจริตนะคะหรือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้กลช่อชนนะคะเหล่านี้ก็เป็นข้อยกเว้น 2. เมื่อคำสั่งหรือคำพิพากษานั้นฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติกฎหมายนะคะที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนนั่นเองนะคะ 3.เมื่อคำพิพากษานั้นนะคะไม่ตรงกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนะคะอันนี้เนี่ยก็จะถือเป็นข้อยกเว้นนะคะซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกว่าซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยห้ามไม่ให้อุทธรณ์คำสั่งนะคะซึ่งปฏิเสธไม่ยอมพิพากษาตามคำสั่งชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนะคะแต่มีข้อยกเว้นอยู่3ข้อที่ให้กระทำได้นั่นเองนะคะทีนี้นะคะนอกจากการบังคับเกี่ยวกับเรื่องอนุญาโตตุลาการภายใต้ปวิแพ่งนะคะก็จะมีภายใต้อีกอันหนึ่งนะคะก็คือเป็นหัวข้อย่อยที่7ก็คือการระงับข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการนะคะพุทธศักราช2545นะซึ่งการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนี้เนี่ยก็คือเป็นอนุญาโตตุลาการนอกศาลนะคะนอกจากจะมีการระงับข้อพิพาทตามปวิแพ่งแล้วนะคะก็ยังมีการรับข้อพิพาทตามที่อาจารย์บอกด้วยภายใต้พรบนี้นะคะซึ่งบอกว่ากำหนดว่าโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดนะคะอ้างถึงบทบัญญัติแห่งปวิแพ่งในส่วนที่เกี่ยวยาโตตุลาการนอกศาลนะคะให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นอ้างถึงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ2545นั่นเองนะคะซึ่งภายใต้พระราชบัญญัตินี้นะคะก็จะมีกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆเช่นการคณะอนุญาโตตุลาการสัญญาอนุญาโตตุลาการนะคะการคัดค้านอนุญาโตตุลาการนะคะความสิ้นสุดของอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดได้ยังไงความรับผิดนะคะวิธีพิจารณาต่างๆนะคะแล้วก็การคัดค้านคำชี้ขาดนะคะแล้วก็การอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั่นเองก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินี้นะคะทั้งหมดนี้คือเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาโตตุลาการค่ะสวัสดี
ค่ะนักศึกษาทุกคนสำหรับนะคะในหัวข้อนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะซึ่งในเรื่องการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยจะมีหัวข้อย่อยนะคะอยู่3หัวข้อนะคะ1 เป็นความเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะ2การขออนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะและ3วิธีพิจารณาคดีแบบกลุ่มนะคะเรามาดูหัวข้อแรกนะคะเป็นความทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบกลุ่มการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยนะคะเราจะใช้คำว่า class action นะคะซึ่งเป็นคำที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแนวความคิดในการที่จะมีการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะก็คือเพื่อรักษาความยุติธรรมแล้วก็คุ้มครองสิทธิของบุคคลในการดำเนินคดีนะคะดังนั้นเนี่ยในคดีที่มีบุคคลฝ่ายเดียวกันมีข้อเรียกร้องเป็นอย่างเดียวกันเนี่ยถ้ามีการกำหนดผู้แทนในการดำเนินคดีได้นะคะก็อาจจะทำให้ลดกระบวนการบางอย่างนะคะดำเนินคดีโดยผู้แทนแต่ผลสามารถผูกพันถึงกลุ่มบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดได้ด้วยนะคะนี่คือเป็นแนวคิดในการที่มีการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะในการดำเนินคดีแบบกลุ่มในคดีธรรมดานะคะก็จะอยู่หลักเกณฑ์จะอยู่ภายใต้บททั่วไปในภาคที่1นะคะแล้วก็วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้นในภาคที่2ลักษณะ1นะคะแล้วก็วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้นในภาคที่2ลักษณะที่2หมวด2การพิจารณาโดยขาดนัดแล้วก็หมวด3อนุญาโตตุลาการนะคะและวิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้นนะคะในภาค2ลักษณะ2หมวด4การพิจารณาคดีแบบกลุ่มนั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นการพิจารณาคดีธรรมดาแต่ถ้าเป็นการพิจารณาคดีแบบกลุ่มนะคะในคดีที่ใช้วิธีพิจารณาคดีแบบพิเศษทั่วๆไปก็จะไปอยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินั้นๆ นะคะเช่นในคดีผู้บริโภคนะคะก็จะมีพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค2551นะคะถ้าเป็นในคดีแรงงานก็จะมีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานนะคะมีการกำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะไว้นะคะถ้ามีการร้องขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะและศาลสั่งให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนอกจากจะใช้วิธีพิจารณาที่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะแล้วนะคะก็จะต้องนำวิธีพิจารณาตามบทบัญญัติในหมวด4การดำเนินคดีมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลมนะคะคือถ้าไม่มีในเฉพาะก็ต้องดึงหลักไปใช้ด้วยนั่นเองนะคะหัวข้อย่อยที่2นะคะการขออนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มทำได้อย่างไรบ้างนะคะการยื่นคำร้องขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะก็คือโจทก์ต้องยื่นคำร้องขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มต่อศาลพร้อมกับคำฟ้องเริ่มคดีเพื่อขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะโดยตามคำร้องเนี่ยในการขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยโจทก์ต้องมีการแสดงเหตุผลตามสมควรนะคะที่ศาลจะให้อนุญาตดำเนินคดีแบบกลุ่มได้นะคะโจทก์ต้องทำคำฟ้องเป็นหนังสือนะคะและแสดงโดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหาคำขอบังคับรวมทั้งข้ออ้างต่างๆที่เป็นหลักแห่งข้อหาของโจทก์และของกลุ่มหมู่คนที่มีลักษณะที่เกี่ยวกับโจทก์นะคะนอกจากนั้นนะคะพอยื่นคำขอแล้วเนี่ยก็จะมีการศาลก็จะมีการตรวจคำฟ้องและส่งสำเนาคำฟ้องและคำร้องขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะเมื่อศาลนะคะได้ฟังคู่ความทุกฝ่ายแล้วและทำการไต่สวนตามที่เห็นสมควรแล้วนะคะศาลก็จะมีการอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะก็แต่ว่าต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนะคะซึ่งการพิจารณาคดีแบบกลุ่มนะคะวิธีพิจารณานะคะการวางเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะเมื่อคำสั่งอนุญาตมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มแล้วนะคะถึงที่สุดเราด้วยนะคะให้ศาลสั่งให้โจทนำเงินกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแบบกลุ่มมาวางต่อศาลตามจำนวนที่เห็นสมควรภายใน7วันนะคะนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งถ้าโจทเพิกเฉยไม่ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวแล้วไม่แจ้งเหตุต่างๆให้ศาลทราบนะคะให้ศาลสามารถมีคำสั่งยกเลิกการดำเนินคดีแบบกลุ่มได้เลยและให้ดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปแบบคดีสามัญ นะไม่ใช่เป็นคดีแบบกลุ่มต่อไปแล้วนะคะการบอกกล่าวคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะศาลจะต้องมีการส่งคำบอกกล่าวคำสั่งอนุญาตให้สมาชิกกลุ่มนะคะเท่าที่ทราบนะแล้วก็ต้องประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันนะคะที่แพร่หลายเป็นเวลา3วันติดต่อกันนะคะรวมทั้งทางสื่อมวลชนหรือวิธีการอื่นๆตามที่ศาลเห็นสมควรนะคะในการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยการออกจากการเป็นสมาชิกในการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะสมาชิกมีสิทธิ์ที่จะ
ออกจากการเป็นสมาชิกในกลุ่มได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือนะคะยื่นต่อศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดนั่นเองนะคะส่วนสิทธิของสมาชิกของกลุ่มที่ไม่ได้ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มนะคะ

ก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการหรือแต่งตั้งทนายความเพื่อดำเนินการอื่นๆต่อไปได้เหมือนเดิมนะคะในการดำเนินคดีแบบกลุ่มอาจจะมีการยกเลิกการดำเนินคดีแบบกลุ่มได้นะคะโดยศาลมีอำนาจที่จะสั่งยกเลิกการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะและดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปอย่างคดีสามัญได้นะคะหากมีกรณีดังต่อไปนี้1นะคะเมื่อความปรากฏต่อศาลเองนะคะหรือตามคำแถลงของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งว่าการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยมันจะไม่คุ้มครองหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มสมาชิกแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นกรณีที่ปรากฏต่อศาลเองนะคะหรือตามคำแถลงของคู่ความฝ่ายหนึ่งว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีแบบกลุ่มอีกต่อไปแล้วนั่นเองนะคะโดยก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งยกเลิกการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะให้ศาลจะต้องฟังคู่ความทุกฝ่ายก่อนนะคะและปิดประกาศแจ้งกรณีดังกล่าวนะให้สมาชิกของกลุ่มทราบไว้ก่อนนะคะกับประกาศอาจจะโดยใช้วิธีอื่นก็ได้นะคะและศาลอาจไต่สวนตามที่เห็นสมควรนะคะเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลด้วยก็ได้นะคะอันนี้เป็นกรณีที่มีการยกเลิกการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะทีนี้ถ้าไม่ได้ยกเลิกนะคะแล้วกระบวนการไปต่อวันนัดพร้อมนะคะเมื่อศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มและจำเลยได้ยื่นคำให้การแล้วนะคะให้ศาลกำหนดวันนัดพร้อมโดยสั่งให้ทุกความทุกฝ่ายมาศาลนะคะการยื่นบัญชีระบุพยานนะคะในการยื่นบัญชีระบุพยานเนี่ยอาจจะมีการยื่นบัญชีระบุพยานได้2แบบนะคะยื่นครั้งแรกเป็นไปตามมาตรา 222/20 นะคะถ้าเป็นการยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นไปตามมาตรา 222/21 นั่นเองนะคะทีนี้นะคะในกรณีที่มีการขาดนัดยื่นคำให้การหรือขาดนัดพิจารณานะคะกฎหมายกำหนดว่าเมื่อจำเลยนะคะขาดนัดยื่นคำให้การหรือขาดนัดพิจารณาศาลเองนะคะจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดให้โจทย์เป็นฝ่ายชนะคดีโดยจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การหรือขาดนัดพิจารณาเลยไม่ได้นะคะแต่ศาลจะต้องมีการสืบพยานหลักฐานโจทย์โดยเป็นการสืบพยานไปฝ่ายเดียวก่อนนั่นเองนะคะเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมนั่นเองนะคะแต่ถ้าโจทย์ไม่นำพยานหลักฐานมาสืบภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดนะคะก็ต้องบังคับไปตามมาตรา 222/25 นั่นเองนะคะในการพิจารณาพิพากษาคดีนะคะมาตรา 222/23 นะคะกำหนดว่าให้ศาลนะคะมีอำนาจที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมนะคะศาลก็จะรับฟังพยานบุคคลพยานเอกสารหรือพยานอื่นใดก็ได้นะคะแต่ว่าต้องให้คู่ความทุกฝ่ายเนี่ยทราบแล้วก็ไม่ตัดสิทธิคู่ความในอันที่จะโต้แย้งพยานหลักฐานอื่นๆนะคะศาลเองนะคะก็มีอำนาจที่จะขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาได้ด้วยนะคะนะคะทีนี้นะคะถามว่าในการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยมีการถอนคำฟ้องได้หรือไม่นะคะคำตอบก็คือได้นะคะหลักเกณฑ์ในการถอนคำฟ้องเนี่ยก็จะเป็นไปตามมาตรา 222/28 นะคะการถอนคำฟ้องเนี่ยจะเป็นการถอนคำฟ้องก่อนจำเลยยื่นคำให้การนะคะเมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มแล้วโจทย์นะคะจะถอนคำฟ้องไม่ได้เว้นแต่ศาลจะอนุญาตนะคะหรือถ้าเป็นการถอนคำฟ้องหลังจำเลยยื่นคำให้การแล้วนะคะในกรณีที่จำเลยยื่นคำให้การแล้วห้ามไม่ให้ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้องโดยไม่ได้ฟังจำเลยก่อนนั่นเองนะคะก็ในการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะก็จะมีการประนีประนอมยอมความได้นะคะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนั่นเองนะคะในวิธีพิจารณาคดีแบบกลุ่มนะคะการพิพากษานะคะในการพิพากษาเนี่ยคำพิพากษาของศาลนะคะมีผลผูกพันคู่ความแล้วก็สมาชิกของกลุ่มนะคะคำพิพากษาของศาลเนี่ยจะต้องมีการกล่าวหรือแสดงรายการดังต่อไปนี้นะคะ1รายการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา141 2นะคะลักษณะโดยชัดเจนของกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มย่อยที่จะต้องถูกผูกพันกับคำพิพากษานะคะ3ในกรณีที่มีการศาลนะคะมีการพิพากษาให้จำเลยชำระเป็นหนี้เงินก็ต้องมีการระบุจำนวนเงินที่จำเลยจะต้องชำระให้แก่โจทย์ด้วยนะคะรวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณในการชำระเงินให้กับกลุ่มสมาชิกด้วยนั่นเอง

นะคะ 4. จำนวนเงินรางวัลของทนายความฝ่ายโจทย์นะคะซึ่งเป็นไปตามมาตรา222/27นั่นเองนะคะการบังคับคดีแบบกลุ่มนะคะในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้โจทชนะคดีนะคะให้โจทหรือทนายความโจทก็มีอำนาจนะคะในการดำเนินการบังคับคดีแทนโจทและสมาชิกของกลุ่มได้เลยนะคะทีนี้มาดูในส่วนของการยื่นขอชำระหนี้นะคะในการยื่นขอชำระหนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์นะคะภายใต้มาตรา222/39นะคะในการพิจารณาคดีแบบกลุ่มนะคะที่อาจารย์บอกพอมีคำพิพากษามีอะไรทุกอย่างแล้วนะคะมาดูว่าอุทธรณ์ฎีกาได้หรือไม่นะคะหลักนะคะคู่ความมีสิทธิอุทธรณ์และฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยไม่นำข้อจำกัดสิทธิเรื่องทุนทรัพย์ของการอุทธรณ์และฎีกาในข้อเท็จจริงมาใช้บังคับนะคะสมาชิกกลุ่มไม่มีสิทธิอุทธรณ์และฎีกาคำพิพากษาคำสั่งของศาลนะคะยกเว้นในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นตามมาตรา222/42เท่านั้นนะคะคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์หรือฎีกานะคะในคดีที่ศาลชั้นต้นนะคะมีคำสั่งรับอุทธรณ์หรือฎีกาส่งมาให้ศาลอุทธรณ์หรือฎีกาแล้วนะคะหากศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วแต่กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่าอุทธรณ์หรือฎีกานั้นต้องห้ามอุทธรณ์ฎีกาก็ให้ยกอุทธรณ์หรือฎีกาโดยไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นที่อุทธรณ์หรือฎีกาเลยนะคะแต่ถ้าศาลอุทธรณ์หรือฎีกาเนี่ยเห็นว่า เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมนะคะจำเป็นจะต้องมีการแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆก็สามารถให้ฎีกาได้นั่นเองนะคะในส่วนของค่าธรรมเนียมนะคะ เป็นไปตามมาตรา222/49การยื่นคำขอรับชำระนะคะค่ายื่นขอรับชำระหนี้นะคะ200บาทนะคะแต่การขอรับชำระหนี้ที่ไม่เกิน 20,000 บาทก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะคะการคัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีต่อศาลในเรื่องการขอรับชำระหนี้นะคะก็เรื่องละ200บาทนะคะค่าขึ้นศาลในกรณีที่มีการอุทธรณ์เรื่องการขอรับชำระหนี้หรือการอุทธรณ์เรื่องเงินรางวัลของทนายความนะคะก็เรื่องละ200บาทนะคะสุดท้ายค่าธรรมเนียมอื่นนะคะให้คิดอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมตามตารางท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดของการดำเนินคดีแบบกลุ่มค่ะ

พราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้อาจารย์จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเมืองอัจฉริยะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเมืองอัจฉริยะในต่างประเทศนะครับอาจารย์จะพาให้นักศึกษาได้เข้าใจคำว่าเมืองอัจฉริยะก่อนนะครับเมืองอัจฉริยะเนี่ยเป็นการจัดเกณฑ์ของเมืองในทั่วประเทศทั่วโลกนะครับ441เมืองทั่วโลกนะครับโดยสถาบันที่เรียกว่า IMD International Institute for Management Development นะครับซึ่งเขาให้ความสำคัญว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยมันคือพื้นที่ของเมืองนะครับที่ต้องใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรมีสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดีนะครับ

ทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยเข้ามาใช้นะโดยเป้าหมายเนี่ยนะครับก็คือเพื่อที่ให้ประชาชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตนะครับที่ดีนะครับรวมทั้งแล้วก็การเข้าถึงบริการต่างๆประชาชนเนี่ยเป็นการเข้าถึงบริการที่สะดวกรวดเร็วนะครับผ่านทางด้านเทคโนโลยีผลจากการจัดของ IMD นะครับที่ล่าสุดนะครับจะทำในทุก2ปีนะครับอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่จะได้มาคือปี2023นะครับก็ในถ้านักศึกษาดูในแรงกิ้งนะครับในปี2023นะครับก็จะมีเมืองต่างๆนะครับเช่นเมืองอยู่ในอันดับต้นๆนะครับเช่นเมืองซูริกนะออสโลนะครับแคนเบราโคเปนเฮเกนนะครับนะเมืองโลซานนะลอนดอนนะแล้วก็มีเอเชียแล้วเข้าไปก็คือสิงคโปร์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่จะให้นักศึกษาได้เห็นนะครับว่าในทุก2ปีนะครับองค์กรที่เรียกว่า IMD เนี่ยจะมีการจัดแล้วก็ให้คะแนนแรงกิ้งของเมืองต่างๆนะครับทั่วโลกนะครับรวมทั้งถึงแบงคอกนะ กรุงเทพของเราด้วยนะครับก็เป็น1ใน111เมืองที่ถูกจัดอันดับนะไว้ด้วยนะโดย IMD เนี่ยนะครับได้ใช้เกณฑ์ประเมินทั้งหมดเนี่ยนะครับ7ตัวนะครับอันที่1 นั่นคือการประเมินเนี่ยนะครับเขาจะไปประเมินเรื่องการรับรู้ของประชาชนในเมืองนะครับว่ามีความเป็นเมืองดิจิทัลมากน้อยขนาดไหนนะครับโดยการรับรู้เนี่ยก็รับรู้เรื่องของด้านอินฟราสตรักเจอร์นะครับเกี่ยวเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับในเกณฑ์ที่2นะครับคือใน141เมืองที่เข้าไปทำการศึกษาเนี่ยนะครับเขาจะสุ่มตัวอย่างการรับรู้ของประชาชนในเมืองมาเนี่ยทั้งหมด120นะครัวเรือนนะครับหลังจากนั้นก็จะเอาคะแนนใน3ปีนะครับใน3ปีในปี2020 2021 2023เนี่ยมาเวทในอัตราส่วนนะครับที่แตกต่างกันนะครับถ้าปัจจุบันก็เวทในอัตราส่วน3ต่อ2ต่อ1นะครับเกณฑ์ที่3ก็คือว่าการมองเนี่ยในการรับรู้เนี่ยนะครับจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองเนี่ยนะครับก็จะให้ความสำคัญต่อ2เสาหลักนะครับเสาที่1ก็คือว่าด้วยเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับของเมืองนะครับแล้วก็เสาที่2คือว่าด้วยเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับในเมืองนั้นนะเกณฑ์ที่4นะครับก็คือในแต่ละเสา2เสาหลักเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็จะมีการประเมินโดยที่ให้ประชาชนเนี่ยประเมินเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านสุขภาพนะครับและเรื่องความปลอดภัยนะเรื่องของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในเมืองนะครับเรื่องกิจกรรมต่างๆในเมืองนะครับและโอกาสต่างๆที่ทำให้ชีวิตของคนในเมืองเนี่ยสะดวกมากขึ้นนะครับรวมทั้งการบริหารจัดการภาครัฐนะครับในเมืองนะครับในเกณฑ์ที่5เนี่ยนะครับก็ผลจากการประเมินเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกมาเป็น4กลุ่มนะครับโดยใช้เกณฑ์ของ Global Data Lab นะครับเป็นเกณฑ์นะครับก็ผลจากเกณฑ์ในข้อ5เนี่ยก็จะแบ่งเป็น4กลุ่มเหมือนในหน้า6นะครับก็จะมีกลุ่มที่1เป็นกลุ่มที่ว่าจะได้กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดนะครับเป็น AAAAA BBB แล้วก็ BB นะครับมีทั้งหมด4กลุ่มนะครับแล้วเกณฑ์ที่7คือการแรงกิ้งเนี่ยก็จะแรงกิ้งทั้งหมด141เมืองทั่วโลกนะครับโดยมีการให้คะแนนให้เห็นทั้งภาพรวมแล้วก็ภาพของทั้ง2เสาหลักคือความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็ความพร้อมด้านเทคโนโลยีครับเมืองแรกที่อาจารย์จะพูดให้นักศึกษานะครับได้เข้าใจก็คือที่ผลจากการจัดอันดับของตัว IMD นะนะครับซึ่งเป็นองค์กรสากลที่เขาจัดอันดับความเป็นเมืองอัจฉริยะนะครับทั่วโลกจากทั้งหมด141เมืองนะครับทั่วโลกนะครับปรากฏว่าอันดับ1ในปี2023เนี่ยก็คือที่เมืองซูริกนะครับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับโดยที่เมืองซูริกสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับก็เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นนะครับเรื่องของการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนะครับมาปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับแล้วก็ที่สำคัญมากที่ค่อนข้างจะโดดเด่นของเมืองซูริกก็คือว่ามีการพัฒนาเมืองเนี่ยอย่างยั่งยืนด้วยนะครับนี่มาดูว่าโครงการสำคัญที่เมืองซูริกนะครับในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับที่ถือว่าเป็นโครงการที่สำคัญที่แสดงถึงการเป็นสมาร์ทซิตี้หรือการเป็นเมืองอัจฉริยะนะครับที่หนึ่งคือการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเนี่ยเขาจะเอาประชาชนเป็นโจท
นะครับโฟกัสออนซิติเซนนีดนะครับนะจะเอาประชาชนเป็นตัวตั้งนะครับมันคือการพัฒนาเมืองต่างๆก็จะเรียนรู้จากปัญหาความต้องการของพลเมืองนะครับแล้วก็เอามาออกแบบนะครับดีไซน์ในรูปแบบของสมาร์ทโซลูชันต่างๆนะครับที่ตอบสนองต่อประชาชนนะครับในตัวที่2ที่เป็นโครงการที่สำคัญก็คือว่าการตัดสินใจทุกอย่างโดยใช้ข้อมูลนะครับโดยนำระบบของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่เรียกว่า data analytics นะครับซึ่งเอาข้อมูลเนี่ยจากแหล่งต่างๆเนี่ยนะครับมาใช้ในเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจนะครับการวางแผนของเมืองนะครับเกี่ยวเรื่องการใช้ชีวิตของเมืองการเดินทางนะครับหรือการจราจรนะฮะเรื่องของการใช้พลังงานนะครับรวมทั้งการจัดการ

ะครับที่เรียกว่า energy efficient building นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในภาคของการขนส่งนะครับก็จะเน้นเรื่องของการให้มีสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องมลพิษนะครับทางอากาศแล้วก็โครงการที่4นะครับก็เป็นโครงการที่ในส่วนที่เมืองซูริกเนี่ยจะให้ความสำคัญต่อคือการเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะครับเพื่อจะมาคิดค้นในส่วนของตัวโซลูชันต่างๆที่จะมาให้บริการกับประชาชนแล้วข้อสำคัญอย่างยิ่งก็คือการนำสตาร์ทอัพเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยนะครับโดยถ้าดูตัวอย่างนะครับของในเมืองซูริกนะครับก็จะมีการรายงานผลการจราจรเนี่ยนะครับเป็นแบบเรียลไทม์เลยนะครับมีไฟอัจฉริยะที่เปิดปิดตามปริมาณของรถนะครับอันนี้คือความเด่นนะครับรวมทั้งถึงให้ความสำคัญต่อการเดินทางโดยใช้รถไฟฟ้านะครับเป็นอิเล็กทริกเวชโกนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการของเสียเนี่ยนะครับก็มีความโดดเด่นตรงที่ว่ามีถังขยะนะครับมีระบบเซ็นเซอร์ในถังขยะนะครับเหมือนนักศึกษาเรานึกถึงตัวถังขยะนะครับเราทิ้งถังขยะไปมันก็เต็มไปมั้ยนะครับแต่เนี้ยเขาจะมีระบบเซ็นเซอร์เช่นพอ3ไม่4เนี่ยถังไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเซ็นเซอร์ข้อมูลเนี่ยไปให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับที่จะต้องเข้ามาจัดเก็บนะครับนี่เขาเรียกว่าสมาร์ทเซ็นเซอร์นะครับอันที่4นะครับที่สำคัญคือการทำพวกแพลตฟอร์มนะครับเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อที่จะรายงานข้อมูลต่างๆในชีวิตประจำวันทั่วไปของประชาชนนะครับและให้ประชาชนสามารถเข้ามาร่วมตัดสินใจนะครับแล้วก็สามารถเข้าถึงบริการต่างๆได้เป็นจำนวนมากนะครับอันนี้ก็คือเมืองอันดับ1นะครับในปี2023ครับเมืองอันดับ2นะครับในการจัดแรงกิ้งระดับโลกนะครับโดย IMD นะครับก็คือเมืองออสโลที่ประเทศนอร์เวย์นะครับอันนี้ก็ได้รับการถูกจัดแรงกิ้งเนี่ยเป็นอันดับ2ของโลกเลยนะครับในปี2023นะครับโดยออสโลเนี่ยนะครับเป็นเมืองอัจฉริยะนะครับที่มีความโดดเด่นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเมืองเนี่ยอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็มีการนำนวัตกรรมเนี่ยเข้ามาใช้ในเมืองอัจฉริยะเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับซึ่งจะมีตัวอย่างเยอะมากนะครับที่จะเล่าให้นักศึกษาฟังในเมืองออสโลที่นอร์เวย์นะครับอันที่หนึ่งคือให้ความสำคัญต่อเรื่องของเมืองสีเขียวนะครับเมืองสีเขียวโดยการที่ทางออสโลเองเนี่ยนะครับก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยในปี2030เนี่ยนะครับเขาจะให้อยู่ในระดับที่0นะครับให้ได้นะครับและรวมทั้งถึงก็ให้ความสำคัญต่อเรื่องของการเดินทางนะครับการระบบการขนส่งต่างๆที่ใช้ระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางโดยยานพาหนะต่างๆนะครับแล้วก็เน้นการนำเอาพลังงานทดแทนเนี่ยมาใช้นะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่เมืองออสโลนอร์เวย์ได้ตั้งไว้นะครับนอกจากก็จะมีเรื่องของการจัดการของเสียนะครับที่ยั่งยืนนะครับเห็นว่าเมืองที่จะเป็นเมืองอัจฉริยะเนี่ยเขาใช้ความสำคัญต่อเรื่องสิ่งแวดล้อมมากนะครับก็ให้ความสำคัญต่อการนำเอาสิ่งเอาผลจากการที่เราใช้พลังงานต่างๆนะครับเอากลับมาใช้ใหม่นะครับเพื่อที่จะให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียนนะครับที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเรื่องที่3ที่ในที่ออสโลเอามาใช้นะครับก็คือมีการเอาระบบของพลังงานไฟฟ้านะครับมาผลิตพลังงานไฟฟ้าเหมือนที่เราเรียกกันโซล่าที่เราก็เรียกว่าโซล่าเซลล์นะครับก็คือสมาร์ทกริดเพื่อมาที่จะเจเนเรตนะครับพลังงานนะเพื่อให้สามารถที่จะใช้พลังงานเหล่านี้นะครับในด้านของเทคโนโลยีนะครับด้านที่2นะครับก็สิ่งที่มีความโดดเด่นของออสโลเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของระบบของการขนส่งนะครับโดยมีข้อมูลแบบเรียลไทม์นะครับรวมทั้งถึงมีระบบกองของการซื้อตั๋วอัตโนมัตินะครับผ่านระบบออนไลน์นะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงเน็ตเวิร์กต่างๆในทุกด้านนะครับเข้าด้วยกันเป็นอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีการให้ความสำคัญต่อการให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการพัฒนาพวกดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆรวมทั้งโครงการในเมืองอัจฉริยะเหล่านี้นะครับอีกอันนึงที่โดดเด่นก็คือว่าระบบการรักษานะครับที่เป็นระบบเรียกว่าเทเลเฮลท์นะคือการใช้การรักษาเนี่ยทางไกลนะครับแล้วก็ใช้เอาเครื่องมือด้านดิจิทัลเนี่ยเข้ามาใช้นะครับในการที่จะตรวจรักษาคนนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สำคัญของเมืองออสโซเนี่ยนะครับก็ให้ความสำคัญต่อการเน้นเรื่องของการสร้าง

วัตกรรมและการสร้างความร่วมมือนะครับแล้วก็มีการดึงสตาร์ทอัพเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการพัฒนาเมืองนะครับแล้วก็มีการเรื่องของOpen Data นะครับก็คือมีการทำข้อมูลสารสนเทศของเมืองนะครับเป็นระบบที่เป็นข้อมูลแบบเปิดนะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลเหล่านี้สามารถถูกนำมาใช้ตัวเพื่อพัฒนาเป็นโซลูชันต่างๆนะครับต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็จะให้ความสำคัญนะครับต่อเรื่องของการใช้รถบัสนะที่เป็นรถไฟฟ้านะครับเพื่อจะให้เกิดการเดินทางการขนส่งและมีการปล่อยตัวมลพิษนะให้น้อยนะครับมีให้ความสำคัญต่อเรื่องของการใช้ระบบการเซ็นเซอร์นะครับที่ถังขยะนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับเบื้องแรกที่ยันได้พูดถึงนะครับเพื่อวัดปริมาณขยะที่อยู่ในขยะในถังนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลเนี่ยเซ็นเซอร์เนี่ยไปให้เจ้าที่ที่รับผิดชอบได้สามารถเข้าถึงนะครับแล้วก็พยายามทำให้ที่เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บท่านะครับเรียกว่าสวิตช์พอร์ทัลนะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการต่างๆของภาครัฐเนี่ยณจุดเดียวนะครับเรียกว่าเป็นวันซ็อปออนไลน์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเมืองที่2นะครับที่เมืองกลับมาดูอันดับ3นะครับที่เป็นเมืองอัจฉริยะในลำดับโลกนะครับจากการจัดแรงกิ้งของ IMD นะครับเมืองนั้นก็คือเมืองแคนเบรานะครับที่ประเทศออสเตรเลียนะครับในที่เมืองแคนเบราออสเตรเลียเนี่ยครับเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นมากว่าเป็นเมืองอัจฉริยะที่มีการเอานวัตกรรมเนี่ยมาใช้อย่างมากนะครับจะไฮไลท์ไปให้ความสำคัญต่อเรื่องของตัวinnovation นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับให้ความสำคัญต่อเรื่องของการพัฒนาเมืองเนี่ยที่เน้นความยั่งยืนนะครับเพื่อไปปรับปรุงคุณภาพชีวิตนะครับของประชาชนนะครับแล้วเป็นตัวอย่างแคนเบราเนี่ยเป็นเมืองอันดับ3นะครับที่ถูกจัดแรงกิ้งเนี่ยเป็นเมืองที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเหมือนต้นแบบของเมืองที่มีการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่เติบโตและรวดเร็วมากนะครับคล้ายๆเหมือนเป็นสตาร์ทอัพของเมืองอัจฉริยะเลยนะครับมาดูว่าแคนเบราเนี่ยประสบความสำเร็จอะไรบ้างนะครับอันหนึ่งที่แคนเบราเป็นตัวอย่างของความเป็นเมืองอัจฉริยะนะครับคือการวางรากฐานของด้านดิจิทัลนะครับโดยเมืองแคนเบราเนี่ยได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลนะครับแล้วก็ให้คนจะสามารถใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวสัญญาณ Wi-Fi ใช้ได้ฟรีนะครับเป็นเรียกว่า CBR Free Wi-Fi Network นะครับซึ่งอันนี้เป็นบริการของภาครัฐที่ให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้นะครับอันนี้ก็รวมไปถึงเรื่องของระบบของการจองที่จอดรถนะครับในสมาร์ทพาร์คกิ้งโซลูชันนะครับอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของตัวการพัฒนาเมืองเนี่ยด้วยความยั่งยืนนะครับในการพัฒนาเมืองด้วยความยั่งยืนเนี่ยเมืองเนี่ยให้ความสำคัญเนี่ยนะครับต่อการพัฒนาในหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องของการเอาระบบการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเมืองสีเขียวนะครับเป็นกรีนไลท์เรลแท็กนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการนำพลังงานนะครับที่นำสิ่งที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยนะครับย้อนกลับมากลับมาใช้ใหม่นะมารียูสใหม่อย่างเช่นน้ำตัวอย่างนะครับเป็น renewable energy source นะครับแล้วก็มีเรื่องของระบบของการจัดการของเสียนะครับที่เน้นความยั่งยืนนะครับเมืองแคนเบราเนี่ย ก็เหมือนกับเมืองที่1กับเมืองอันดับ2ที่อาจารย์ได้พูดถึงไปนะครับก็จะสังเกตว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยมันจะมีลักษณะอันหนึ่งก็คือว่าเขาจะให้ประชาชนในเมืองเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับเห็นว่าเป็นเรื่อง citizen engagement นะครับโดยการให้ประชาชนเนี่ยได้เข้ามาร่วมเนี่ยในการออกแบบเมืองนะครับออกแบบเมืองนะครับโดยรัฐบาลเองนะครับก็จะให้ความสำคัญต่อการที่พยายามจะหาข้อมูลจากประชาชนจากแหล่งต่างๆนะครับมา seek input from residents นะครับ through various channels นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลจากพฤติกรรมการใช้การบริการของประชาชนบนแพลตฟอร์มต่างๆนะครับอันนี้ทำให้เมืองแคนเบราเนี่ยได้เรียนรู้ถึงการใช้งานนะครับจริงของประชาชนนะครับแล้วเอาสิ่งเหล่านี้นะครับโอเคมาพัฒนาต่อยอดนะต่อนะครับตัวอย่างสำคัญของใน
โครงการที่เป็นเด่นๆใน

ในเมืองแคนเบรานะครับก็คือการเอาเทคโนโลยีสรรพสิ่งนะครับหรือ IoT นะครับมาเชื่อมโยงนะครับ IoT ก็มันตัวอย่างอย่างเช่นเรามีตัวแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับแล้วก็สั่งเปิดปิดแอร์ได้อย่างเงี้ยนะครับเรียก IoT คือเรียกการเอาวัตถุ2สิ่งนะครับมาเชื่อมโยงต่อเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ให้มันผ่านด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับก็ปรากฏว่าเมืองแคนเบราเนี่ยได้เอา IoT เนี่ยมาใช้ในการมอนิเตอร์เรื่องต่างๆของเมืองมากนะครับอย่างเช่นเรื่องของการจราจรนะเรื่องของการใช้พลังงานนะครับแล้วก็ที่โดดเด่นก็คือเป็นระบบของการซื้อตั๋วนะครับเป็นระบบอัจฉริยะเรียกว่า smart thinking system นะครับในระบบของการขนส่งทั้งเมืองเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความโดดเด่นที่ไม่ต้องไปเดินไปแล้วก็ไปซื้อนะครับเหมือนเดิมสามารถซื้อผ่านออนไลน์ได้นะครับแล้วก็มีระบบที่แสงไฟที่ถนนเนี่ยนะครับก็เป็นระบบปรับอัตโนมัตินะครับปรับอัตโนมัติเป็นโดยการปรับเนี่ยตามเร็วไทม์นะครับถ้าพื้นที่ตรงไหนมืดนะครับมันก็จะปรับแสงสว่างให้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเมืองที่มีการนำเอาเรื่องนวัตกรรมเนี่ยมาใช้ควบคู่ไปกับเรื่องของการใช้พลังงานด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกอันนึงนะครับที่เราได้เห็นการพัฒนาการเป็นเมืองอัจฉริยะนะครับของเมืองลาครับกับเมืองอันดับ5นะครับของโลกจากการจัดแรงกิ้งของ IMD นะครับในการเป็นเมืองอัจฉริยะนะครับเมืองนั้นก็คือเมืองโลซานนะครับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะเมืองโลซานเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่ถือว่าประสบสำเร็จนะครับในเมืองอัจฉริยะเนี่ยในด้านของการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับที่โคเปนเฮเกนที่เดนมาร์กที่จะได้พูดถึงนะครับโดยเมืองโลซานเนี่ยก็พยายามจะคิดตัวที่เป็นโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะครับเพื่อจะมาช่วยนะครับทำให้สร้างความสะดวกในชีวิตของคนในเขตเมืองมากขึ้นนะครับถ้าเรามาดูสิ่งที่เมืองโลซานประสบสำเร็จนะครับก็จะพบว่าเขาให้ความสำคัญต่อ4เสาหลักนะครับ4พิลานะครับมีประกอบด้วยอะไรบ้าง1ก็คือด้านพลังงานenergy 2คือ mobility เรื่องของการเคลื่อนที่ของคนในเมืองนะครับในเมืองผ่านโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นทางถนนทางรางรถไฟฟ้าอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อันที่3คือเรื่องของการออกแบบเมืองนะครับรวมทั้งถึงเรื่องของอาคารนะครับเป็น architecture นะครับแล้วก็อันที่4ก็คือด้านเศรษฐกิจอาชีพนะครับมันก็จะมี4ด้านมีสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะนะครับมีเรื่องของการเคลื่อนที่แบบอัจฉริยะนะครับมีเรื่องของการออกแบบเมืองการออกแบบเมืองแบบอัจฉริยะแล้วก็เศรษฐกิจอัจฉริยะนี่คือ4เสาของเมืองโลซานนะครับในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญของเมืองโลซานเนี่ยนะครับก็หนีไม่พ้นนะครับเรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาเทคโนโลยีเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะนะครับทั่วโลกเลยนะครับโดยมีการนำเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยสร้างความสะดวกให้กับชีวิตของคนในเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงเรื่องของการให้บริการของภาครัฐนะครับที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงภาครัฐต่างๆได้ผ่านเทคโนโลยีหรือผ่านโซลูชันต่างๆนะครับรวมทั้งถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วก็ข้อสำคัญคือเป็นการมองคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่โลซานให้ความสำคัญมากนะครับก็คือเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมนะครับโดยเมืองโลซานเนี่ยได้มีการนำเอาทั้งภาครัฐนะครับภาคเอกชนแล้วก็สถาบันวิจัยรวมทั้งถึงการเอาพวกสตาร์ทอัพนะครับเข้ามาคิดค้นพวกนวัตกรรมใหม่ๆนะครับในการพัฒนาพวกโซลูชันต่างๆนะเพื่อตอบโจทย์ต่อการใช้งานของคนในเมืองโลซานมาดูบางตัวอย่างบางโปรเจกต์นะครับที่เป็นของในเมืองโลซานนะครับอย่างเช่นเมืองอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการให้ความสำคัญต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับและเรื่องของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับในเมืองเนี่ยออกแบบมาให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับในการออกแบบเรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ในเมืองเนี่ยนะครับก็จะออกแบบให้การใช้ชีวิตของคนเนี่ยนะครับอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืนนะครับมีการสร้างตึกการเน้นแปลกประหยัดพลังงานมีการนำเอาพลังงานมาทดแทนนะครับพลังงานหรือเรื่องที่เคยใช้แล้วมาทดแทนมาใช้เป็นพลังงานใหม่นะครับรวมทั้งถึงการใช้พวกโซลาร์เซลล์

นะครับไฟฟ้าแล้วนอกจากในเรื่องของการเคลื่อนที่นะครับเรื่องของการเคลื่อนที่ของคนในเมืองนะครับก็มีระบบมีแอปพลิเคชันที่เรียกว่าเป็นสมาร์ทโมบิลิตี้โซลูชันนะครับโดยในแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็จะรายงานเกี่ยวกับข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเนี่ยแบบเรียลไทม์เลยนะครับให้ประชาชนสามารถได้เห็นนะครับแล้วก็ในแอปตัวนี้นะครับก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่องของการซื้อตั๋วนะครับติ๊กเก็ตต่างๆนะในทั้งหมดนะครับรวมทั้งถึงเรื่องของการใช้รถด้วยนะครับนี่ก็เป็นการบูรณาการการขนส่งของคนนะครับในเมืองทั้งหมดเลยครับให้เป็นหนึ่งเดียวนะครับผ่านชื่อที่เรียกว่า Smart Mobility Solution นะครับแล้วก็มีระบบของการจัดการของเสียนะครับโดยมีการเอาระบบเซ็นเซอร์มามอนิเตอร์ของเสียนะครับต่างๆเช่นในขยะในถังขยะนะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการที่พยายามที่จะทำให้นะเกิดการจัดเก็บนะครับการจัดเก็บขยะเนี่ยนะครับที่มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับโดยวางเส้นทางของการจัดเก็บหรือการส่งต่อของขยะไปจุดที่กำจัดขยะนะครับแล้วก็ไปเอาขยะเนี่ยไปใช้เพื่อทำสร้างพลังงานใหม่แล้วเป็นเมืองที่มีการทำเป็นรูปแบบที่เป็น Open Data Platform นะครับเป็นเมืองของที่ทำมีการเปิดเผยข้อมูลของเมืองสาธารณะนะครับเพื่อจะให้ประชาชนเองนะครับหรือนักวิจัยนะหรือคนที่พัฒนาต่างๆนะครับได้เอาข้อมูลเหล่านี้มาออกแบบในการสร้างนวัตกรรมที่เป็นโซลูชันใหม่ๆนะครับให้กับคนในเมืองนะครับถ้าดูจากโชว์เคสนะครับที่ประสบสำเร็จมากๆนะครับก็คือน่าจะเห็นชัดเจนเรื่องของในเมืองโรซานเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของทางด้านภาคของด้านการศึกษานะครับด้าน สุขภาพนะครับการดูแลสุขภาพด้านความเป็นเมืองสีเขียวนะการสร้างพื้นที่สีเขียวแล้วก็การสร้างกิจกรรมด้านวัฒนธรรมในเมืองนะครับแล้วก็เช่นกันนะครับเมืองเนี้ยก็จะมีลักษณะที่สำคัญคือการเอาประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะเป็นเมืองที่ให้ประชาชนมาร่วมออกแบบของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับเพื่อให้เมืองเนี่ยนะครับได้ตรงกับความต้องการนะของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับโดยความท้าทายของเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับของเมืองโรซานเนี่ยก็คืออยู่ที่การสร้างการมีส่วนร่วมนะครับของประชาชนนะครับโดยพยายามจะให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีให้ได้ทั้งหมดนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเพราะการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเนี่ยเป็นเมืองที่ต้องเอาเทคโนโลยีหรือรวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยนะครับเข้ามาใช้นั้นหัวใจสำคัญคือจะต้องไม่มีใครเนี่ยที่หลุดรอดจากการที่ใช้เทคโนโลยีไม่เป็นนะครับอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญนะครับที่เขาใช้ตัวเทคโนโลยีเนี่ยเป็นตัวนำนะครับเพื่อสร้างความยั่งยืนสร้างนวัตกรรมแล้วก็เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมในการคิดพวก innovation solution ใหม่ๆนะครับในเพื่อที่จะตอบสนองต่อชีวิตที่สะดวกสบายของคนในเมือง

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม

0: าธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรศัพท์025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิมพ์
2: ดีค่ะ
3: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
2: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
1: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
4: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอ่ะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
5: ยากได้ภาษาค่ะ
1: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
2: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
6: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
7: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8: สวัสดีค่ะ
1: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
7: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
9: ้สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วัสดีครับนักศึกษานะครับการเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นหน่วยที่12นะครับซึ่งกล่าวถึงใน2เรื่องก็คือเรื่องการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินและเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานนะครับเรามาเรียนรู้กันนะครับใน2เรื่องหลักๆในวันนี้นะครับนะครับเรื่องแรกสุดนะครับในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินนะครับก็แนะนำให้นักศึกษารู้จักเกี่ยวกับว่าการเปิดเผยข้อมูลมันคืออะไรนะครับในแรงทางการเงินนะครับในเรื่องของความรู้ทั่วไปนิยามนะครับแล้วก็วิธีการเปิดเผยข้อมูลนะครับเรามาดูแนวคิดเกี่ยวเรื่องการเปิดเผยข้อมูลในแรงงานการเงินก่อนนะครับการเปิดเผยข้อมูลเป็นหน้าที่ของผู้บริหารของกิจการนะครับเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่เพียงพอถือว่าเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินนะครับทำให้ผู้ใช้งบการเงินหลงผิดได้นะครับส่งผลต่อให้ผู้ใช้งบการเงินตัดใจผิดพลาดไปนะครับงบการเงินและรายงานการเงินที่ถูกต้องนะครับควรต้องเปิดเผยข้อมูลและรายการต่างๆอย่างเพียงพอนะครับเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการเงินนะครับการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอจะช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลนะครับผิดพลาดไปนะครับแล้วก็ผู้ใช้ข้อมูลไม่เกิดการหลงผิดหรือเกิดความเสียหายแก่กิจการนะครับเรื่องการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินนะครับจะมีแนวคิดครับในเรื่องนี้แล้วก็ตัวมาตรฐานการบัญชีนะครับเป็นตัวให้กรอบไว้ว่าในรายงานทางการเงินนะครับควรเปิดเผยข้อมูลอะไรบ้างนะครับดูความหมายของการเปิดเผยข้อมูลนะครับศัพท์บัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีนะครับจะให้ความหมายไว้นะครับว่าการเปิดเผยข้อมูลหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงคำอธิบายหรือตัวอย่างประกอบรายงานหรืองบการเงินซึ่งให้ข้อเท็จจริงความเห็นหรือรายละเอียดนะเพื่อช่วยให้ตีความรายงานหรืองบการเงินนั้นได้ดีขึ้นนะครับจะแบบลำพังตรงงบการเงินอย่างเดียวเนี่ยบางทีอธิบายได้ยากนะครับเพราะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปนะครับการเปิดเผยข้อมูลอาจเป็นตัวเลขหรือไม่เป็นตัวเลขก็ได้นะครับนอกจากนี้ยังรวมถึงอะไรได้อีกครับรวมถึงการแสดงรูปแบบการจัดรายการหน้าต่างงบการเงินนะครับคำอธิบายคำศัพท์ที่ใช้เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณนะครับว่าตัวเลขในงบการเงินได้มันยังไงรายละเอียดนะครับซึ่งเป็นงบประกอบย่อยนะครับนะครับทั้งหลายเนี่ยช่วยให้ตีความหมายงบการเงินได้ดีขึ้นนะครับเพราะนั้นการเปิดเผยข้อมูลจะครอบคลุมถึงการแสดงรายการงบการเงินด้วยนะครับลองดูในภาพนี้ก่อนนะครับในภาพนี้เราจะเห็นนะครับในภาพที่ 12.1 ในหนังสือของนักศึกษานะครับจะเห็นว่าการรายงานการเงินมีขอบเขตมากกว่างบการเงินพื้นฐานนะครับจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับลองดูนะครับดูภาพที่ก่อนนะครับก็จะมีตัวงบการเงินนะครับงบการเงินที่นักศึกษารู้จักดีนะครับเช่นงบฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะครับงบกระแสเงินสดงบแสดงการเป็นส่วนของเจ้าของนะครับมีหมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับซึ่งเป็นรายละเอียดประกอบให้เข้าใจงบการเงินได้ดีขึ้นนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอีกนะครับอาจจะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการที่เกิดขึ้นกับกิจการบุคคลที่เกี่ยวข้องกันส่วนงานดำเนินงานนะครับอาจจะมีข้อมูลอื่นที่อยู่นอกเหนืออีกนะครับอย่างเช่นพวกรายงานการกำกับดูแลกิจการนะครับรายสอบบัญชีนะครับบทวิเคราะห์รายงานของฝ่ายจัดการที่เรียกว่า MD&A นะครับตรงนั้นนะครับนี่คือข้อมูลทางการเงินนะครับรวมทั้งตัวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับรายงานทางการเงินมีขอบเขตมากกว่าตรงงบการเงินพื้นฐานนะครับคือนอกจากตรงงบการเงินแล้วนะครับมีนอกจากงบนอกจากหมายเหตุนะครับกิจการควรจัดให้มีข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะครับเช่นบทวิเคราะห์ของการรายงานฝ่ายบริหารนะครับที่เรียกว่า MD&A นะครับหนังสือที่พูดถึงหุ้นนอกจากนี้ยังมีข้อมูลอื่นอีกที่อยู่นอกเหนือรายงานการเงินนะครับเช่นรายงานภาวะการแข่งขันรายงานของนักวิเคราะห์นะครับสถิติเศรษฐกิจต่างๆแล้วก็บทความที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนะครับเรามาดูประเภทของข้อมูลทางการเงินครับรายการที่ควรมีการแสดงและมีการเปิดเผยนะครับอันแรกสุดก็คือตัวงบการเงินนะครับงบการเงินเนี่ยจัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการผู้ใช้งบการเงินนะครับก็คือทำด้วยวัตถุประสงค์ทั่วไปนะครับไม่ได้เน้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งบการเงินกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะนะครับก็มีการเสนอข้อมูลที่เป็นแบบแผนเพื่อสถานะการเงินผลการดำเนินงานกระแสเงินสดนะครับซึ่งออกมาในรูปตัวงบการเงินครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการทุกฝ่ายในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจนะครับงบการเงินให้ข้อมูลอะไรบ้างนะครับควรเปิดเผยข้อมูลไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของรายได้กับค่าใช้จ่ายแล้วก็กระแสเงินสดซึ่งเป็นแสดงอยู่ในงบการเงินนะครับแต่ละงบนั่นเองนะครับ
งั้นลองดูตัวงบการเงินนะครับที่นักศึกษารู้จักดีนะครับงบแรกสุดก็คืองบฐานะการเงินนะครับซึ่งแสดงถึงฐานะการเงินนะครับของสินทรัพย์นะครับของหนี้สินนะครับของส่วนของเจ้าของนะครับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะครับซึ่งแสดงผลการดำเนินงานแล้วก็กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนะครับแล้วก็มีงบการเป็นส่วนของเจ้าของนะครับเป็นการกระทบยอดจากต้นงวดมาปลายงวดนะครับในรายการส่วนของเจ้าของนะครับแล้วก็งบกระแสเงินสดนะครับซึ่งแบ่งตามกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมดำเนินงานกิจกรรมจัดหาเงินนะครับแล้วก็กิจกรรมลงทุนนะครับนี่ตรงงบการเงินนะครับในหมายเหตุประกอบการเงินนะครับเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการเงินเลยนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นนะครับนโยบายการชี้ที่การเลือกใช้นะครับอย่างเช่นบอกว่ากิจการเลือกวิธีคำนวณราคาทุนสินค้าคงเหลือแบบเข้าก่อนออกก่อนหรือถั่วเฉลี่ยถุงน้ำหนักนะครับคิดค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรแบบเส้นตรงต่างๆเป็นต้นนะครับก็ต้องเป็นการให้ข้อมูลให้กับคนใช้รู้ว่ากิจการใช้ในรายการบัญชีในเรื่องใดนะครับนอกจากนั้นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจะมีการมาตรฐานบัญชีก็กำหนดไว้นะครับให้มีข้อมูลเพิ่มเติมไปเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเช่นอะไรบ้างนะครับข้อมูลรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันนะครับที่เรียกว่า RPT Related Party Transaction นะครับอันนี้อยู่ในหน่วยที่14ของวิชานี้ด้วยนะครับแล้วข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน

นะครับที่มีการเปิดเผยข้อมูลของส่วนงานแต่ละส่วนนะครับในมาเหตุประกอบการเงินด้วยนะครับอันนี้อยู่ศึกษาในหน่วยที่14นะครับเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับนอกจากนี้ยังมีข้อมูลอื่นนะครับของแหล่งทางการเงินนะครับเช่นเรารู้จักกันดีเป็นข้อมูลในรายงานประจำปีหรือ annual report นะครับในรายงานประจำปีนะครับศาลจะเห็นมีงบการเงินข้อมูลอื่นนะครับตามประกาศของกลต.นะครับเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินผลการงานนะครับของบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์นะครับในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนะครับตอนนี้เรียกว่าแบบ 56-1 วันรีพอร์ตนะครับก็อยู่ในวิชาเนื้อหาวิชานี้เหมือนกันนะครับศึกษาเพิ่มเติมได้ในหน่วยที่15นะครับตัวอย่างของตัวข้อมูลอื่นนะครับอย่างเช่นรายงานการกำกับดูแลกิจการนะครับ CG report นะครับมาจาก Corporate Governance Reportเป็นข้อมูลที่แสดงถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทนะครับรายงานคณะกรรมการตรวจสอบหรือ Audit Committee นะครับข้อมูลที่แสดงภารกิจของกรรมการกิจกรรมที่ทำในรอบปีเพื่อส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลการที่ดีนะครับส่งเสริมให้มีการคุ้มภายในที่ดีมีประสิทธิผลนะครับอันนี้นะครับอยู่ในตัวรายงานประจำปีนะครับรายงานเพื่อสอบบัญชีนะครับถึงแม้ไม่ใช่เป็นส่วนประกอบหนึ่งของการเงินนะครับเป็นแต่ว่าในรายงานประจำปีเราจะเห็นนะครับเหตุผลก็คือเนื่องจากผู้ใช้งบการเงินต้องการความเชื่อมั่นว่าข้อมูลงบการเงินถูกต้องตามคุณหรือไม่นะครับกฎหมายจึงกำหนดให้งบการเงินของห้างส่วนจดทะเบียนบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนนะครับนิพนธ์ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศจิตการร่วมค้านะครับต้องผ่านการตรวจสอบโดยออดิเตอร์ก่อนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก่อนนะครับก่อนที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนนะครับอีกรายการนึงที่เป็นข้อมูลนะครับที่มีการเปิดเผยไว้นะครับบทวิเคราะห์และการรายงานของฝ่ายบริหารนะครับหรือ MD&A ย่อมาจาก Management Discussion Analysis นะครับเป็นการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานนะครับเพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการทำธุรกิจของเขานะครับการวิเคราะห์ผลกระทบแนวโน้มของเศรษฐกิจภาพรวมอุตสาหกรรมหลักๆคือผลการดำเนินงานนะครับแล้วก็อธิบายโครงสร้างทางการเงินนะครับว่าเงินมาจากไหนในแบบนั้นการเงินนะครับรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการนะครับอีกการหนึ่งที่เป็นข้อมูลที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันก็คือรายงานเพื่อความยั่งยืนนะครับเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของกิจการนะครับครอบคลุมถึงนโยบายด้านความยั่งยืนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจนะครับในที่รู้จักในนาม ESG นะครับ ESG ก็คือสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็โซเชียลสังคมแล้วก็ภายใต้การกับดูแลกิจการนะครับซึ่งรู้จักในนาม ESG นะครับหรือเรียกว่ารายงานความยั่งยืนก็ได้นะครับหลักการเปิดเผยข้อมูลมีหลักการอย่างไรบ้างนะครับผู้บริหารของกิจการนะครับก็ควรระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลที่มีรายละเอียดมากเกินไปนะครับถ้าเปิดมากเกินไปจะกลายเป็นเหมือน information overload นะครับคนอ่านก็ต้องมาศึกษามากขึ้นนะครับเพราะนั้นข้อมูลที่มีรายละเอียดมากเกินไปจะลดความสำคัญของข้อมูลที่มีความน่าสนใจนะครับเพราะในบางเรื่องนะครับในอย่างเช่นหลายๆอย่างก็หน่วยงานกับดูแลก็ออกกรอบให้ว่าควรเปิดเผยข้อมูลอะไรบ้างนะครับข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจควรแสดงเปิดเผยไว้ในงบการเงินมาตรฐานบัญชีออกกฎเกณฑ์ระเบียบมาให้นะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับข้อมูลอื่นอีกที่นอกเหนือแรงการเงินนะครับการเปิดเผยข้อมูลมีหลักการง่ายๆแบบนี้นะครับว่าควรมีข้อมูลอะไรบ้างรายละเอียดบ้างน้อยเพียงใดนะครับเพราะฉะนั้นผู้บริหารสูงสุดนะครับนักบัญชีควรตอบคำถาม3ข้อต่อไปให้ได้นะครับว่าการเปิดเผยในรายงานการเงินเปิดเพื่อใครกันแน่นะครับใครเป็นคนใช้นะครับข้อมูลรายงานการเงินนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดนะครับไปใช้ในการตัดสินใจหรือไปใช้ในการกำกับดูแลต่างๆเหล่านี้นะครับการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินนั้นควรมีมากน้อยเพียงใดนะครับการตอบคำถามข้างต้นนะครับกรอบแนวคิดเนี่ยก็ให้กำหนดหลักไว้นะครับว่าผู้ใช้หลักคือใครนะครับก็คือกรอบและคิดกรอบเก่าไว้ว่าผู้ใช้หลักมี3กลุ่มหลักๆนะคือผู้ลงทุนผู้ให้กู้เจ้าหนี้อื่นนะครับทั้งในปัจจุบันอนาคตนะครับเพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้ทรัพยากรกับกิจการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซื้อขายหรือถือตราสารทุนการชำระเงินกู้การให้เงินกู้ต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะนั้นผู้ใช้เนี่ยมีต้องการข้อมูลแตกต่างกันไปนะครับแต่บางอย่างมีข้อมูลที่ร่วมกันได้นะครับเพราะนั้นงบการเงินควรตอบสนองความต้องการข้อมูลร่วมกันนี้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเขาบอกว่าที่กล่าวไว้ในกรอบแนวคิดก็คือถ้าข้อมูลใดในงบการเงินตอบสนองนักลงทุนได้ข้อมูลนั้นก็ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งบการเงินกลุ่มอื่นได้เช่นกันนะครับ

ับลองดูรูปแบบวิธีการเปิดเผยข้อมูลในแหล่งเงินนะครับก็คือการเปิดเผยข้อมูลในแหล่งการเงินนะครับนอกจากคำนึงว่าเนื้อหาจะเปิดเผยแล้วนะครับก็จะมีรูปแบบวิธีการที่แตกต่างกันนะครับในการเปิดเผยข้อมูลนะครับดังนี้นะครับเพราะนั้นรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลอาจเป็นทั้งลักษณะเชิงคุณภาพนะครับเช่นพรรณนาบรรยายเหตุการณ์ต่างๆนะครับหรือเชิงปริมาณนะครับเราเช่นตัวเลขหรือข้อมูลทางด้านการเงินอื่นๆนะครับโดยการแสดงตัวเลขในงบการเงินก็เป็นการให้ข้อมูลเชิงปริมาณนะครับส่วนในหมายเหตุนะครับก็มีทั้งเป็นให้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณนะครับโดยการเปิดเผยข้อมูลก็เอาข้อมูลในงบบัญชีก่อนมาเปรียบเทียบกันด้วยนะครับเพื่อเห็นแนวโน้มนะครับเพราะการเปิดเผยข้อมูลนะครับมีได้หลายวิธีการนะครับก็ขึ้นกับลักษณะของข้อมูลและความสำคัญนะครับอาจจะเปิดเผยเป็นคำศัพท์การแสดงเสนอรายละเอียดใส่ในวงเล็บไว้นะครับข้างตัวเลขนะครับหรืออยู่ในที่เป็นที่นิยมคือในหมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับหรือทำเป็นงบประกอบหรืองบย่อยมีรายละเอียดนะครับแสดงให้เห็นมากขึ้นว่าเกิดจากรายการไหนในรายละเอียดบ้างนะครับในเรื่องของคำศัพท์การเสนอรายละเอียดนะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนดรายการย่อนะครับที่ต้องมีงบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีนะครับรายการย่อมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับเพื่อให้ผู้ทำบัญชีใช้เป็นแนวมาตรฐานเดียวกันนะครับมีการจัดแบ่งหัวข้อในรายละเอียดนะครับเพราะนั้นกรมพัฒน์ได้จัดทำคำชี้แจงในประกาศนะครับฉบับล่าสุดนะครับที่เพิ่งออกนี่เองนะครับให้ความหมายของรายการย่อแต่ละบรรทัดนะครับแล้วก็มีแบบรายการย่อนะครับแบบ1หรือแบบ5เป็นแนวทางนะครับซึ่งได้ประกาศนี้สามารถดาวน์โหลดได้นะครับจากในเว็บต่างๆเหล่านี้นะครับก็ทำให้สรุปให้เห็นชัดง่ายๆนะครับดูฝั่งซ้ายมือสุดนะครับเราเห็นผู้จัดทำบัญชีนะครับก็คือมีใครบ้างมีหน้าที่ทำบัญชีตามกฎหมายตามพ.ร.บ. 2543นะครับกฎหมายบัญชีบ้านเรานะครับมี5แบบนะครับมี5กลุ่มนะครับแล้วก็ทำแบบย่อแบบไหนบ้างนะครับเราดูบางอันก็ได้ครับสมมติเราดูบริษัทจำกัดนะครับก็เป็นงบการเงินย่อแบบ2ทำงบอะไรบ้างเขาทำงบฐานะการเงินเห็นไหมครับท่านดูตรงช่องบรรทัดที่2นะครับทำงบอะไรขาดทุนนะครับอาจจะทำงบอะไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นทางเลือกก็ได้นะครับแล้วทำอะไรอีกครับงบเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของนะครับงบที่ไม่ต้องทำนะครับแต่เป็นทางเลือกได้ก็คืองบกระแสเงินสดนะครับแล้วงบการเงินรวมนะครับแน่นอนที่ต้องทำก็คือเปรียบเทียบกับปีก่อนแล้วก็มีการหมายเหตุประกอบการเงินนะครับแต่สังเกตดูในข้อ3บริษัทมหาชนจำกัดนะครับเนื่องจากผู้ใช้งบกันเยอะนะครับก็ต้องทำงบกระแสเงินสดทำงบการเงินรวมเข้ามาแบบนะครับอันนี้แบบย่อนะครับคำศัพท์และรายละเอียดนะครับอันนี้ได้กล่าวถึงไปแล้วนะครับผู้มีหน้าที่จะทำบัญชีตามกฎหมายบัญชีบ้านเราพ.ร.บ. 2543นะครับได้แบ่งแบบย่อเป็น5แบบ5แบบนี้ก็คือกลุ่มผู้มีหน้าที่ทำบัญชีตามกฎหมายนะครับแต่ละท่านนะครับแล้วก็วิธีการเปิดเผยอีกแบบนึงนอกจากแบบย่อก็คือแสดงข้อมูลในวงเล็บนะครับในวงเล็บเพื่อความชัดเจนสมบูรณ์นะครับดีกว่าไปอ่านได้ชัดนะครับชัดกว่าไปอ่านในหมายเหตุประกอบการเงินซึ่งข้อมูลเยอะแยะนะครับก็ใส่วงเล็บสั้นๆนะครับหลังชื่อที่ต้องการอธิบายนะครับเพราะนั้นดูตัวอย่างง่ายๆนะครับสินค้าคงเหลือเอาวงเล็บไปเลยแสดงด้วยอะไรราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิได้รับแล้วแต่ราคาต่ำกว่าที่ดินนะครับเปิดเผยไปใส่วงเล็บไว้เลยจำนองเป็นประกันเงินกู้ยืมระยะยาวได้เห็นว่ากิจการมีกรรมสิทธิ์ไม่เต็มในตัวนี้เอาไปค้ำประกันจำนองอยู่ต้นทุนขายไปดูรายละเอียดประกอบที่3ที่ไม่อยากแสดงรายละเอียดในตรงนี้นะครับจะมีรายละเอียดให้เห็นนะครับนายหมายเหตุเป็นการเปิดมูลแบบหนึ่งนะครับที่กิจการนำเสนอเพิ่มเติมนะครับเป็นอธิบายที่มาของตัวเลขนะครับมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้เข้าใจงบการเงินมากขึ้นนะครับว่าตัวเลขมาได้ยังไงทำไมคิดค่าเสื่อมราคาแบบนี้ออกมาได้เพราะแบบเส้นตรงแบบวิธีผลรวมจำนวนงวดนะครับคิดคำนวณราคาทุนสินค้าของเหลือแบบไหนเข้าก่อนออกก่อนหรือถูเฉลี่ยถ่งน้ำหนักต่างๆเหล่านี้นะครับหมายเหตุของงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนะครับเพราะนั้นข้อมูลในหมายเหตุไม่ควรขัดแย้งหรือซ้ำซ้อนกับข้อมูลในตรงงบการเงินนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เปิดเผยในหมายเหตุนะครับเราจะเห็นอย่างเช่นเกณฑ์ในการทำการเงินนะครับทำตามมาตรฐานชุดไหน

สัญญาข้อตกลงภาระผูกพันสัญญาเช่าโครงการเงินบำนาญหนี้สินอาจเกิดขึ้นคดีความฟ้องร้องก็เปิดเผยในหมายเหตุนะครับจำนวนเงินที่ผูกพันไว้สำหรับจะรายจ่ายฝ่ายทุนอนาคตเช่นมีการลงทุนสร้างโรงงานเหตุการณ์หลังรอบเวลารายงานนะครับก็เป็นข้อมูลที่ควรเปิดเผยในหมายเหตุของการเงินนะครับครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับถ้าเกิดนักศึกษาเห็นงบการเงินนะครับหลังจากงบการเงินก็จะมีหมายเหตุอธิบายไว้นะครับก็อธิบายให้เห็นนะครับอันนี้เอาตัวอย่างไว้ดูนะครับอย่างเช่นหมายเหตุข้อ1พูดถึงข้อมูลทั่วไปนะครับข้อ2เป็นเกณฑ์จัดทำงบการเงินข้อ3ประกอบการชีที่สำคัญอะไรบ้างต่างๆเหล่านี้นะครับข้อ7เป็นสินค้าคงเหลือกำหนดราคาทุนแบบไหนนะครับข้อ8ที่ดินอาคารอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นรายละเอียดแล้วให้เข้าใจงบการเงินมากขึ้นนะครับนอกจากหมายเหตุแล้วก็จะมีงบประกอบกับงบย่อยนะครับเป็นให้รายละเอียดให้เข้าใจมากขึ้นนะครับก็คือมีรายละเอียดอย่างเช่นข้อมูลส่วนการดำเนินงานงบวิเคราะห์อายุหนี้การเปิดเผยข้อมูลนะครับในงบประกอบนะครับมีตัวอย่างให้เห็นนะครับลองดูนะครับอย่างเช่นบอกว่าลูกหนี้นะครับทั้งสายเห็นในออกหน้างบฐานะการเงินเลยออกยอด15200นะครับคนอ่านก็อยากจะรู้เกิดจากอะไรก็เกิดจากด้วยการค้าหักด้วยค่าผืนผลขาดทุนด้านเครดิตนะครับก็คือค่าผืนใส่จะศูนย์ในชื่อเดิมนั่นแหละหักมาปุ๊บมีลูกหนี้อื่นเท่าไหร่นะครับหรือว่าแยกตามอายุหนี้ดูว่าสถานะหนี้เป็นยังไงทีแล้วหลักเอจจิ้งเอามาไปให้รายละเอียดก็ให้เข้าใจงบการเงินมากขึ้นนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับจะเห็นว่าเอจจิ้งลูกหนี้เนี่ยโหยแบบมากกว่า1ปีขึ้นไปตั้งเยอะนะครับสถานะลูกหนี้ก็อาจจะไม่ดีนักแบบนะครับงบย่อยก็ให้ข้อมูลรายละเอียดนะครับนะครับรายละเอียดออกมาเช่นสินค้าประกอบด้วยอะไรบ้างธุรกิจผลิตมีสินค้าเสริมรูปฟินิชกู๊ดงานระหว่างผลิตแล้วก็วัตถุดิบต่างๆเหล่านี้มีรายละเอียดประกอบนะครับลองดูตัวอย่างนะครับอันนี้นะครับสินค้าสำเร็จรูปนะครับออกหน้างบด้วยยอด290000ก็มีรายละเอียดบอกประกอบด้วยสินค้าสำเร็จรูปฟินิชกู๊ดสินค้าระหว่างผลิต work in process แล้วก็ raw material วัตถุดิบออกมาคนก็รู้ว่าเออมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นการเปิดข้อมูลเรียกว่างบย่อยนะครับตรงนี้นะครับลงเดือนในหมายเหตุประกอบการเงินจะเป็นเรื่องที่เป็นที่นิยมที่เปิดเยอะนะครับเขาจะเปิดอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับข้อมูลที่สำคัญส่วนหนึ่งที่เปิดเผยในหมายเหตุที่เยอะๆเราจะเห็นคือนโยบายการบัญชีก็คือวิธีการบัญชีที่เลือกใช้เลยนะครับเพราะนั้นในหัวข้อนี้นะครับอธิบายถึงความหมายวัตถุประสงค์แล้วนโยบายการบัญชีที่ควรเปิดเผยนะครับนโยบายการบัญชีคืออะไรคือหลักการโดยเฉพาะนะครับหลักการที่เกิดขึ้นมานะครับหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่ถือปฏิบัติขึ้นมาวิธีที่ใช้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งนั้นนะครับอย่างเช่นบอกว่ากิจการเราเลือกคำนวณราคาทุนสินค้าแบบเข้าก่อนออกก่อนเนี่ยแบบเพราะมันสะท้อนฐานะการเงินดีที่สุดฐานะลักษณะของตัวสินค้าดีที่สุดกำจีรองทั่วไปนะครับที่เราเลือกใช้มานะครับเพราะนั้นในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีนะครับผู้บริหารต้องพิจารณาว่าเปิดเผยเนี่ยทำให้คนเข้าใจงบการเงินมากขึ้นไหมครับจะเปิดอะไรบ้างเช่นเกณฑ์รู้รายได้การทำงบการเงินรวมนะครับการเป็นต้นทุนการกู้ยืมประมาณการหนี้สินต่างๆเหล่านี้นะครับนะอธิบายนะครับลองดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับที่การเปิดเผยข้อมูลนะครับในตัวอย่างที่ในเอกสารประกอบคำสอนทั้งสามคือ 12.4นะครับก็จะมีพูดถึงอย่างเช่นข้อแรกเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินนะครับทำตามเกณฑ์ตามมาตรฐานที่ออกโดยไหนออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีนะครับเงินสดประกอบด้วยอะไรบ้างนี่การค้าแสดงด้วยยอดอะไรนะครับราคาทุนหักค่าเผื่อผลการดูด้านเครดิตจะเกิดขึ้นนะครับ PPE Property Plant Equipment ที่ดาวอุปกรณ์นะครับคำนวณราคาทุนนะครับแล้วก็คิดค่าเสื่อมราคาแบบไหนนะต่างๆเหล่านี้นะครับรายได้รับรู้อย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่เปิดเผยอยู่ในนโยบายการบัญชีนะครับที่เป็นอยู่ในหมายเหตุประกอบการเงินนะครับก็นี่เป็นรายละเอียดนะครับรูปรายละเอียดที่เป็นตัวงบย่อยที่แสดงให้เห็นนะครับว่าลงทุนการค้าหักด้วยค่าผืนหนึ่งสายจะศูนย์นะครับสินค้าคงเหลือประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับแล้วก็เงินกู้ยืมนะครับที่ถึงกำหนดชำระภายในงวดหน้าก็เอามาหักออกนะครับนะครับอันนี้นะครับนี่เป็นรายละเอียดหนี้สินอาจเกิดขึ้นนะครับ contingent liability มีภาระผูกพันอะไรบ้างนะครับเป็นข้อมูลที่นำเสนอให้กับคนอ่านงบการเงินให้เข้าใจงบการเงินมากขึ้นนะครับในเกณฑ์จัดทำงบการเงินนะครับเราจะเห็นที่เปิดเผยอยู่นะครับในบ้านเราท่านทราบอยู่แล้วมีมาตรฐานอยู่2ชุดนะครับ

ชุดที่สำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสานะนะครับที่อิงตามมาตรฐานระหว่างประเทศอีกชุดหนึ่งก็คือชุดเล็ก NPIE ที่ไม่มีส่วนได้เสียสานะก็มีมาตรฐานอีกชุดหนึ่งขึ้นมานะครับครับนี่เป็นตัวอย่างที่เปิดเผยเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินนะว่าทำตามมาตรฐานชุดไหนนะครับอันนี้นะครับข้อมูลทั่วไปที่มีการเปิดเผยในหมายเหตุนะครับก็เปิดเผยภูมิลำเนาสถานทางกฎหมายลักษณะการดำเนินกิจกรรมนะครับชื่อบริษัทใหญ่นะครับของชื่อบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัทมีอะไรบ้างนะครับก็มีตัวอย่างให้เห็นนะครับข้อมูลทั่วไปบริษัทเป็นนิติบุคคลตั้งขึ้นในประเทศไทยที่อยู่ที่ไหนจดทะเบียนกับหลักทรัพย์เมื่อไหร่นะครับทำธุรกิจประเภทไหนนะครับอันนี้ทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างนะครับอันนี้นะครับการเปลี่ยนทางบัญชีนะครับเป็นการเปลี่ยนวิธีการบัญชีจากวิธี1สู่วิธี1นะครับจากแก๊ป1สู่แก๊ป2นะครับเพราะนั้นในทางบัญชีเองเราก็ทราบอยู่แล้วต้องมีการหาผลสะสมมาไปปรับกับกำไรสะสมต้นงวดเรียกว่าปรับย้อนหลังนะครับถ้าเปลี่ยนในใบการบัญชีนะครับเพราะนั้นนอกจากหาผลสะสมแล้วนะครับก็ต้องมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบการเงินด้วยนะครับลองดูตัวอย่างนี้นะครับบริษัทเปลี่ยนวิธีคำนวณราคาทุนจากไฟโฟเป็นถั่วเฉลี่ยถุงน้ำหนักเนื่องจากอะไรวิธีถั่วเฉลี่ยให้ผลการที่เหมาะสมมากกว่าแล้วก็ปรับปรุงผลสะสมมานะครับไปปรับกับกำไรสะสมต้นงวดนะครับอันนี้นักศึกษาได้เรียนในวิชารายวิชาบัญชีชั้นสูงนะครับมีการหาผลสะสมนะครับแล้วก็ต้องมีการเปิดเผยในหมายเหตุด้วยนะครับตรงนี้นะครับเปลี่ยนประมาณการก็คือเปลี่ยนการได้มาซึ่งตัวเลขนะครับเปลี่ยนประมาณการเปลี่ยนยุทธการใช้งานเครื่องจักรนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องมีการไปปรับย้อนหลังอะไรนะครับก็หาผลไม่ต้องหาผลสะสมใดทั้งสิ้นนะครับมีการเปิดเผยในหมายเหตุนะครับอันนี้ทางบัญชีเราบอกใช้วิธีเปลี่ยนเป็นต้นไปไม่ต้องไปแก้ของเก่าเลยนะครับตรงนี้ก็เปิดเผยหมายเหตุอันนี้บริษัทเปลี่ยนวิธีประมาณการคิดค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์จากเส้นตรงเป็นวิธีใหม่เป็นอายุการใช้งานใหม่นะครับจาก10ปีเป็น15ปีนะครับทำให้ค่าเสื่อมราคาลดลงไปทั้งนี้เนี่ย 570,000 บาทก็เปิดไปคนอ่านรู้หน่อยนะครับตรงนี้นะครับอีกรายการหนึ่งเป็นข้อพิจารณาสำคัญนะครับจากผิดแก้เป็นถูกนะครับนะครับทางบัญชีบอกจากนันแก๊ปมาเป็นแก๊ปนะครับอย่างเช่นลืมคิดค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรมาแล้วมาเจอในปีนี้นะครับทางบัญชีบอกทำยังไงหาผลสะสมมาสิแล้วไปปรับกับกำไรสะสมต้นงวดบัญชีเรียกว่าปรับย้อนหลังปรับย้อนหลังนะครับก็ต้องมาเปิดเผยในหมายเหตุด้วยนะคนผู้ใช้ได้เข้าใจว่ามีการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดที่สำคัญอะไรบ้างนะครับเนี่ยเป็นเห็นไหมครับนี่กำไรสมต้นงวด 44,000 นะครับมีแก้ข้อผิดพลาดที่ลืมคิดค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรมา5,500,000นะครับตรงนี้เห็นไหมครับนี่เป็นการเปิดเผยนะครับอีกเรื่องนึงที่เราคนรู้จักในหน่วยนี้ที่สำคัญคือเหตุการณ์หลังรอบเวลารายงานนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่งบฐานะการเงินนะครับสมมติกิจการปิด3เอธมาคมนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่รับอนุมัติให้ออกงบการเงินนะครับอันที่ออกอนุมัติก็คือวันที่งบการเงินได้รับอนุมัติออกมาให้มีการเผยแพร่ออกสู่บุคคลภายนอกต่างๆเหล่านี้นะครับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
3: ปลัดอำเภอ
2: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
3: นักธุรกิจ
2: นักการเงิน
3: นักการธนาคาร
2: นักการตลาด
3: นักการบัญชี
2: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
3: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
3: โทรศัพท์

0: 020-2504-8181 โทรสาร020-2503-3612
1: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบระกาใบระกาแบบสุโขทัยเป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองหน้าพระพักอย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่อดินฟ้าอากาศอย่างมากนอกจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมแซมบ่อยดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทองส่วนของผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวในการตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสทให้ยึดมั่นในความดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
2: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
3: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมครับพบกับการสอนเสริมทางไกลในชุดวิชากฎหมายแพ่ง1นะครับในครั้งนี้เป็นการสอนเสริมในครั้งที่4แล้วนะครับวันนี้ครับเราก็ได้รับเกียรติจากท่านคณาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์นะครับมาร่วมบรรยายในครั้งที่4พร้อมกับผมด้วย2ท่านเช่นเคยนะครับขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรในวันนี้ก่อนนะครับท่านแรกครับท่านรองศาสตราจารย์วรวุฒิเทพทองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ต้องขอขอบพระคุณท่านประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์นะครับท่านรองศาสตราจารย์วรวุฒิเทพทองที่ให้เกียรติอีกนะครับในรายการของเรานะครับมาร่วมบรรยายในครั้งนี้ด้วยนะครับเช่นเคยและอีกหนึ่งท่านครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงษ์สิทธิ์อรุณรัตนกุลครับสวัสดีครับท่านอาจารย
2: ์ครับ
0: นะฮะรู้สึกวันนี้ผมมองๆลงไปเลยนะครับอาจารย์นะครับนะฮะในครั้งที่แล้วยังพอสูสีกับท่านอาจารย์จตุรนต์บ้างนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะทิ้งขาดแล้วนะฮะครับในวันนี้เราก็จะมาต่อเนื่องจากในครั้งที่3นะครับที่ท่านอาจารย์กับผมและก็ท่านอาจารย์จตุรนต์นะครับได้ยังคงค้างไว้อยู่นะครับในบางส่วนซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญนะครับเนื่องจากเวลาเรามีจำกัดนะครับวันนี้เราจะไปสิ้นสุดกันใน

0: เรื่องของสัญญา
1: oh.
0: ซึ่งเป็นปฐมบทของสัญญานั่นก็คือลักษณะทั่วไปของสัญญานะครับนะฮะก่อนที่ในครั้งสุดท้ายเราจะสัญญาล้วนๆเลย
1: okay.
0: นะสัญญาว่าจะสัญญานะครับสัญญาว่าจะสัญญาตั้งแต่หน่วย13ถึงหน่วย15นั่นเองนะครับ วันนี้ครับนักศึกษาครับเนื้อหานะครับนะเราจะมาต่อกันในส่วนของสำคัญผิดครั้งที่แล้วเราจบลงกันที่เสียทุยนะฮะในเรื่องของนิติกรรมอ
1: ำพราง
0: นะฮะอย่าลืมครับนิติกรรมอำพรางนั้นมีผลเท่ากับการแสดงเจตนาลวงคือเป็นโมฆะส่วนนิติกรรมที่ถูกอำพรางไว้นะครับบังคับใช้ในเรื่องนั้นๆนะครับท่านอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะอาทิเช่นในเรื่องของเสียทุยอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับวันนี้นะฮะเราย้ายฝั่งย้ายฝั่งมาในเรื่องของการแสดงเจตนาวิปริตแต่ไม่วิตฐานคนละอันนะครับกับวิปริตวิตฐานอันนี้คือการแสดงเจตนาที่ไม่สมัครใจนะครับหรือใจไม่สมัครนั่นเองตาม149บอกว่านิติกรรมต้องเป็นการแสดงเจตนาอย่างหนึ่งลักษณะอย่างหนึ่งคือต้องสมัครใจ
2: ด้วยใจสมัคร
0: แต่ตรงนี้ไม่สมัครใจแต่ไม่สมัครใจเพราะนะครับเนื่องจากตนเองด้วยความผิดพลาดที่เกิดจากนะฮะมวลร่างกายของตัวเองนะครับหรือได้มวล
1: อาจจะบอกว่าเป็นที่ไม่สมัครใจเพราะเหตุที่ว่าเหตุภายในของผู้แสดงเจตนาหรืออาจจะเกิดจากเหตุภายนอก
2: ก็ได
1: ้ทำให้ผู้แสดงเจตนาได้แสดงเจตนาไปด้วยใจไม่สมัคร
0: ใช่ครับเดี๋ยวอาจารย์จะแปลงเป็นคำชาวบ้านใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: อีกสักครู่หนึ่งก่อนที่จะเข้านะฮะแล้วก็เรื่องแรกนะครับเรื่องแรกเนี่ยนะครับมีอยู่สองมาตรานะนะครับมีอยู่2มาตราแต่การใช้2มาตรานั้นผลต่างกัน
1: ครับ
0: อันนึงนี่โมฆะเลยนะครับอีกอันนึงเป็นโมคิยะ
1: ครับ
0: นะครับอันแรกนะครับนะฮะที่จะพูดถึงนั่นก็คือการสำคัญผิด
1: ครับ
0: สำคัญผิดคือคิดไปเองนะครับสำคัญผิดคือการแสดงเจตนาที่นะครับนะฮะคิดไปเอง
2: หรือพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านนี่คือการเข้าใจผิดนั่นเอง
0: ครับ
2: นะครับแสดงเจตนาโดยเข้าใจผิด
0: ซึ่งถ้าจำง่ายอันนี้หลักการจำนะฮะอันนี้ขออนุญาตเป็น
1: สำคัญผิด
0: คือ
1: สำคัญผิดก็คือเข้าใจผิด
0: เข้าใจผิดนะฮะ
1: ดังนั้นการแสดงเจตนาด้วยความสำคัญผิดก
0: ็
1: คือการแสดงโดยการเข้าใจผิด
0: ใช่
1: ทีนี้การที่แสดงเจตนาด้วยการเข้าใจผิดเนี่ยจะส่งผลให้การแสดงเจตนานั้นเป็นโมฆะหรือโมคิยะหรือไม
0: ่
1: ก็ต้องมาดูว่าเข้าใจผิดเรื่องอะไร
0: ครับ
1: นะ
0: ครับ
1: ซึ่งอย่างที่อาจารย์อิงครัตได้บอกตอนแรกว่ามันมี2กรณี
0: ครับ
2: ครับ
1: นั่นคือว่าถ้ากรณีที่เป็นโมฆะนั่นก็คือมาตรา156
0: สำคัญผิดในส
1: าระเรียกว่าเป็นการสำคัญผิดหรือเข้าใจผิดในสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม
0: ครับ
1: ทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรมนั้นมีอะไรบ้าง
0: มาตรา116ว่าอย่างนี้
1: มาตรา156ว่าไว
0: ้
1: ว่า
0: การแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมเป็นโมฆะนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งความสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมตามวรรคหนึ่งนะครับได้แก่ความสำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรมความสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรมและความสำคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรมเป็นต้น
2: หมายความว่าไม่ใช่แค่3ประเภท
1: ไม่ใช่แค่3ประเภท
2: อาจจะมีประเภทอื่นๆก็ได้ที่เป็นการสำคัญผิดในสาระสำคัญนะครับ
1: คือตัวบทในมาตรานี
0: ้
1: 156วรรค2เนี่ยทำให้อาจจะทำให้คนเรียนสำคัญผิดด้วยนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าไปใช้คำว่าได้แก่แล้วก็ไปใช้คำว่าเป็นต้น
0: เป็นต้น
1: เมื่อกี้เนี่ยที่ดูเนี่ยสิ่งที่เป็นสาระสำคัญเนี่ยที
0: ่
1: กฎหมายบอกจะมีอยู่3อย่างใช่ไหม
0: ครับ
1: ที่พอใช้ได้แก่กับใช้เป็นต้นโดยหลักแล้วเนี่ยการใช้คำว่าได้แก่นั้นหมายความว่าได้จำแนกแจกแจงจนครบถ้วนแล้วจะไม่มีคำว่าเป็นต้น
0: ครับ
1: ใช่ไหมดังนั้นการจะใช้คำว่าเป็นต้นซึ่งเป็นตัวอย่างจะต้องใช้คำว่าเช่นเอาละทีนี้ก็เกิดประเด็นข้อสงสัยว่าตกลงนอกจาก3รายการนี้นะครับก็คืออะไรนะ1
2: สำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรม
1: ลักษณะ
2: 2สำคัญผิดในตัวบุคคล
0: ตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณี
2: แห่งนิติกรรม
1: 3
2: สำคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรม
1: ดังนั้นจะมี4 5มั้ยนักศึกษาก็ต้องศึกษาจากคำพิพากษาของศาลซึ่งขณะนี้เนี่ยศาลฎีกาก็ได้มีคำพิพากษาออกมาแล้วว่ามีตัวที่4มีตัวที่5ด้วย
0: ครับ
1: ดังนั้นตรงที่บอกว่าได้แก่เป็นต้นเนี่ยในมาตรา156จึงต้องแปลความว่าเป็นเพียงตัวอย่างว่าสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรมนั้นน่ะใน156วรรค2เป็นเพียงตัวอย่างยังมีสิ่งอื่นอีกซึ่งเดี๋ยวเราจะว่ากันตามลำดับ
0: ครับนะฮะซึ่งใน156วรรค2นี่เองนะครับนะฮะลำดับแรกนะครับที่เป็นการสำคัญผิดในสาระสำคัญนั่นก็คือลักษณะแห่งนิติกรรม
2: นะครับลักษณะแห่งนิติกรรมเป็นยังไงก็เช่นเอาตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะเช่นต้องการทำสัญญาเช่าซื้อแต่ไปทำสัญญาซื้อขายต้องการเช่าบ้านแต่ไปเซ็นสัญญาจำนองอย่างเงี้ยผิดลักษณะเลย
1: ด้วยการเข้าใจผิดด้วยการเข้าใจผิดนั่นแปลว่านิติกรรมที่อยากจะทำได้ทำไหมฮะ
2: ไม่ได้ทำ
1: ไปทำในนิติกรรมที่ไม่อยากทำโดยเข้าใจผิดว่านิติกรรมที่ทำไปนั้นเป็นนิติกรรมที่ตัวเอง

0: โมฆะ
1: เพราะจริงๆมันถือว่าเป็นสาระสำคัญนะต้องการที่จะเช่าบ้านแต่ไปเซ็นสัญญาซื้
0: อบ
1: ้
0: าน
1: แบบนี้เนี่ยมันผิดในสาระสำคัญแน่นอนครับคือไม่ตรงกับวัตถุประสงค์จริงๆของตัว
0: ผู้แสดง
1: เจตนา
2: ธรรมนะครับลำดับที่สองนะครับก็คือความสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีนะครับหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าผู้แสดงเจตนาตั้งใจจะทำนิติกรรมก็คือแสดงเจตนาทำนิติกรรมกับบุคคลหนึ่งนะครับแต่เวลาแสดงเจตนาออกมาเนี่ยกลับไปแสดงเจตนาทำนิติกรรมกับอีกบุคคลหนึ่งโดยเข้าใจผิดว่าคนคนนั้นเป็นคนคนเดียวกัน
0: ใช่แต่ทีเนี้ยต้องย้ำในประเด็นนี้ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยบุคคลที่เป็นคู่กรณีไม่ใช่สาระสำคัญของนิติกรรมนั้นกรณีเนี้ย156วรรค2จะมาใช้นะต้องเป็นนิติกรรมที่ถือตัวบุคคลเนี่ยเป็นเรื่องสาระสำคัญ
2: ครับ
0: ยกตัวอย่างนิติกรรมที่ไม่ได้ถือตัวบุคคลเป็นสาระสำคัญเลยเช่นอาจารย์อิงคารัตเปิดร้านขายข้าวขาหมู
2: ครับ
0: แล้วก็ปรากฏว่ามีบินบรรลือฤทธิ์มาซื้อข้าวขาหมู
2: ครับ
0: แต่อาจารย์อิงคารัตคิดว่า
2: เป็น
0: ใครนะที่เป็นฝาแฝดนั้น
2: เอกพันธ์ครับ
0: นะถามว่าการสัญญาที่ขายข้าวขาหมูไปเนี่ยเป็นโมฆะไหมคำตอบคือไม่
2: โมฆะ
0: เพราะว่าผู้ซื้อไม่ใช่สาระสำคัญ
2: ครับ
0: สาระสำคัญของอาจารย์อิงคารัตคือก็อยากได้เงินจากผู้ซื้อนั้นผู้ซื้อจะเป็นใครเนี่ยไม่ใช่สาระสำคัญแต่ถ้าเป็นนิติกรรมหรือเป็นสัญญาบางชนิดเช่นสัญญาเช่า
2: ครับ
0: อาจารย์อิงคารัตเนี่ยมีคอนโดเยอะนะครับซื้อคอนโดไว้เยอะเปิดห้องไว้เยอะเงี้ยแล้วเกิดว่าวันหนึ่งเศรษฐกิจไม่ดีก็อยากจะให้คนเช่า
2: ครับ
0: นั่นแสดงว่าอาจารย์อิงคารัตก็ต้องหาผู้เช่าที่
1: มีคุณสมบัติที่น่าเชื่อถือน่าจะจ่ายเงินได้ครบตามงวดที่ตกลงไว้
0: ครับผมไม่ใช่ว่าใครๆก็มาเช่าได้ใช่ไหมครับนั้นก็ต้องคำนึงว่าอย่างเงี้ยสัญญาเช่าเนี่ยมันก็ถือตัวบุคคลที่เป็นสาระสำคัญนั้นถ้าเกิดอาจารย์อิงคารัตไปทำสัญญาเช่ากับใครดีครับยกตัวอย่างสิครับ
2: อาจารย์เกวลินครับครับอาจารย์เกวลินนะฮะออกพอดีแวบเข้ามาเลยนะฮะ
0: มันค่อนข้างจะไปต่อไม่ได้นะ
2: ท
0: ำสัญญาเช่ากับอาจารย์เกวลินโดยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นใครครับ
2: คิดว่าเป็นชื่ออะไรดีอาจารย์เกวลินเป็น
0: คิดว่าเป็นพี่สาวของอาจารย์เกวลินสมมตินะครับซึ่งทีเนี้ยถ้าเป็นอาจารย์เกวลินเนี่ยอาจารย์อิงคารัตจะไม่ให้เช่าอ่ะเพราะอะไรดี
1: เพราะอะไรดีครับ
2: เพราะอะไรดีเพราะอาจจะเป็นคุณมีคุณสมบัติที่ผมไม่ต้องการอ่ะไม่เอา
1: ประสงค์
2: นะครับ
0: มีอะไรที่
1: กินแหนงแคลงใจกันอยู่
0: กินแหนงแคลงใจกันอยู่อะไรนะครับก็คือเข้าใจผิดในตัวผู้เช่าเลย
2: ตัวผู้เช่าเลย
0: ผิดเป็นคนละคนอย่างเงี้ยตัวอย่างที่ชัดๆดีกว่า
2: ครับ
0: หรืออาจารย์อิงคารัตเนี่ยมีคอนโดแล้วก็ต้องการให้เช่า
2: ครับ
0: สมมุติว่านายเอกเนี่ยมาขอเช่าซึ่งอาจารย์อิงคารัตคิดว่าคนที่มาขอเช่านี่คือนายโทซึ่งเป็นพี่ชายฝาแฝดของนายเอก
2: ครับ
0: แต่นายเอกเนี่ยถ้ารู้ว่าเป็นนายเอกไม่เอาหรอก
2: ไม่เอา
0: เพราะนายเอกนี่เสพยาบ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดมาอยู่ในคอนโดเนี่ย
2: คุ้มข้าง
0: ก็คุ้มข้างเดี๋ยวมาเสพยาบ้าในคอนโดเดี๋ยวมี
2: บทกระทบกับตัวเองในคอนโด
0: อย่างเงี้ยนั้นแสดงว่าการทำสัญญาเช่าระหว่างอาจารย์อิงคารัตกับนายเอกเกิดจากการสำคัญผิดโดยการเข้าใจผิดในตัวคู่กรณีของสัญญาเช่าสัญญาเช่าดังกล่าวนั้นจึงเป็นโมฆะ
2: นะครับสำหรับนิติกรรมเนี่ยที่ถือตัวบุคคลเป็นสาระสำคัญนอกจากสัญญาเช่าแล้วนี่เองก็มีสัญญาให้สัญญายื
0: ม
2: นะครับสัญญาจ้างแรงงานสัญญาจ้างแรงงานสัญญาจ้างทำของ
0: อย่างเงี้ย
2: สัญญาจ้างทำของ
0: เช่นอาจารย์อิงคารัตมีแหวนทองอยู่วงนึงอยากจะเอาไปให้อาจารย์เกวลินแต่ไปให้ผิดคนเป็นอาจารย์อะไรฮะ
2: เป็นจันทร์วรายวัน
0: อาจารย์วรายวัน
2: จันทร์วรายวันซึ่งหน้าตาคล้ายกัน
0: ฝาแฝด
2: ฝาแฝด
0: เป็นฝาแฝด
2: ใกล้ๆกันเลย
0: ใกล้ๆกันนะจนคือแยกๆไม่ได้อย่างเงี้ยนะคืออย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าสำคัญผิดใช่ไหมให้ตัวบุคคลที่เป็นคู่กรณีนะ
2: ไม่ใช่ว่าปกติอาจารย์อิงคารัตก็ไม่แยกแยะกรณีที่ตัวอย่างคือแยกแยะไม่ได้เพราะว่าเป็นฝาแฝดนะฮะ
0: เดี๋ยวนักศึกษาจะงงตรงที่ว่าคือมันจะมีมาตรา158อีกมาตรานึงคือว่าถ้าการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดของผู้แสดงเจตนาซึ่งตัวอย่างนี้คืออาจารย์อิงคารัตเนี่ยเกิดจากความประมาทเลินๆอย่างร้ายแรงอย่างร้ายแรงแปลว่าอะไรประมาทเลินๆอย่างร้ายแรงมันต่างกับประมาทธรรมดาน
2: ะ
0: หรือต่างกับประมาทเฉยๆนะประมาทเลินๆอย่างร้ายแรงเนี่ยสันนิกาเคยให้ความหมายว่าหมายความว่าไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเลยแม้แต่เพียงเล็กน้อย
2: ครับ
0: แม้แต่เพียงน้อยนิดก็ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังคือถ้าได้ใช้สักหน่อยก็จะรู้ว่าเป็นความเป็นจริงคื

0: ก็จะไม่สำคัญผิด
1: ครับ
0: ดังนั้นถ้าเกิดไปสำคัญผิดด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงกฎหมายก็บอกว่าจะยกเอาเหตุอันเนี้ยมาอ้างไม่ได้
1: ไม่ได้
0: อ้างไม่ได้ดังนั้นถ้าเกิดเนี่ยสมมติอาจารย์อิงคารัตเอาแหวนไปให้อาจารย์วรัยวันโดยไม่ได้สังเกตได้เลยอย่างเงี้ยนะเออแบบไม่ใช่ความระมัดระวังเลยอ่ะแล้วจะภายหลังจะมาอ้างบอกว่าผมสำคัญผิดจริงๆต้องการให้อาจารย์เกียรติวรินทร์อย่างนี้อ้างไม่ได
1: ้
0: นั้นเมื่ออ้างไม่ได้ก็แปลว่าจะกล่าวอ้างความเป็นโมฆะของสัญญาให้เนี่ยไม่ได้แต่ตัวสัญญาให้เนี่ยโมฆะอยู่นะโมฆะอยู่ไม่ได้แปลว่าสมบูรณ์เพียงแต่ยกความเป็นโมฆะมาเป็นประโยชน์กับตัวเองไม่
1: ได
0: ้เท่านั้นเอง
1: ครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับที่แรกคือถ้าฝาแฝดเนี่ยแยกยากแล้วเพราะว่าหน้าตาเนี่ยนะครับดีเอ็นเอนี่เหมือนกันหมดแล้วทุกใกล้เคียงนะแต่ว่าถ้ารู้อยู่แล้วว่าคนละคนเลยยังไปฝืนทำนี่ก็จะเป็น158นะครับ
0: เพราะตอนนั้นก็4ขวดแล้วประมาณแล้วเดี๋ยวก็ถึงแดงแก้โควิด
1: แล้วหัวใจเริ่มเป็นแรงเข้าไปแล้วนะคร
0: ับ
1: ทีนี้นะครับก็จะใกล้เคียงนะครับอย่างสัญญาจ้างทำของนะครับอาจารย์จ้างสายสมรนะฮะจ้างสายสมรมาทำสวนเนี่ยเป็นผู้หญิงทำละเอียดแต่ไปเข้าใจผิดเลยนะครับไปเข้าใจผิดว่าสมหมายเอ้ยไปเข้าใจผิดว่าสุดสวยเนี่ยคือสายสมร
0: อัน
1: นี้คือผิดตัวซึ่งมันใกล้เคียงกับมาตราที่จะกำลังจะกล่าวต่อไปนั้นผิดตัวผิดไม่ใช่ผิดตัวผิดคุณสมบัติของตัวนะครับ
0: ถ้าคุณสมบัติ
2: เขาผิด
0: อีกมาตรา
2: จะเป็นอีกมาตราหนึ่ง
0: เป็นมาตรา157
1: ผลก็จะซอฟลงมาหน่อยก็แค่เพียงโมฆะ
0: ทีนี้กรณีที่3
1: ก็คือ
2: เป็นการสำคัญผิดในวัตถุในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรม
1: ครับผม
0: ตัวอย่างเป็นไงครับ
2: ก็เช่นการนายกอไก่ละกันต้องการจะซื้อที่ดินติดริมแม่น้ำ
1: ครับ
2: ก็ทำสัญญาซื้อแต่เผอิญที่ดินตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ดินที่อยู่ติดถนน
1: ครับ
2: อย่างเงี้ย
0: ผิดแปลงใช่ไหม
2: ผิดแปลงเลย
0: ผิดแปลง
2: ผิดแปลงเลย
0: ครับ
1: นะครับอันนี้ก็เป็นการสำคัญผิดในทรัพย์สินก็ทำให้นี่ตกเป็น
0: ตัวอย่าง
1: โมฆะ
0: ครับตัวนะเสริมนิดนึงต
1: ั
0: วอย่างคลาสสิกต้องการซื้อมาสีหมอกแต่ได้มาอะไรครับ
1: มาสีเขียว
0: มา
1: คือสีเขียวนะมาคือสีเขียวนะฮะแต่ต้องการมาสีหมอกนะคือสีหมอกนะครับ
0: สารู้เลยว่าไม่ได้เตรียมมันก่อนต้องการซื้อมาสีหมอกแต่ไม่ได้มาสีเขียว
1: ครับ
0: ซึ่งผิดตัวนะผิดคนละตัวอะไรอย่างด้วยการสำคัญผิดคิดว่าสีเขียวนี่คือสีหมอก
1: ใช่คร
0: ับ นะครับนักศึกษาถามแล้วทำไมอาจารย์ไม่ดูให้ดีไม่อันนี้ถ้าข้อได้จริงเป็นยังไงต้องเป็นงั้นนะครับ นะถ้าไม่มีข้อได้จริงในคำถามหรือในข้อสอบที่ชี้ให้เห็นว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเนี่ยนักศึกษาไปคาดเดาไม่ได
1: ้
0: ต้องมีข้อได้จริงบางอย่างนะที่นักศึกษาจะวินิจฉัยนั้นบางครั้งเนี่ยเกิดนักศึกษาไปวินิจฉัยว่าอ้าวเอออย่างเงี้ยแสดงว่า
2: สีหมอกกับสีเขียว
0: สีหมอกกับสีเขียวคือม้ามันชื่อสีหมอกนะไม่ได้ตัวม้าสีหมอกม้าชื่อ
1: ส
0: ี
1: หมอกกับสีเขียว
0: อย่างเงี้ย
1: ม้าสีหมอกนี่ของคุณแผนประมาณที่คล้ายๆกับม้าคุณแผน
0: นะครับนั้นสรุปว่ากรณีที่สำคัญผิดในสิ่งที่เป็นสาระสำคัญถ้าพูดถึงเรื่องของบุคคลที่เป็นคู่สัญญาคู่กรณีหรือพูดถึงเรื่องทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรมเนี่ยต้องเป็นการผิดตัวคนต้องเป็นการผิดตัวทรัพย์สินนะครับโดยการเข้าใจผิดอันนั้นจึงจะเป็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญส่งผลให้นิติกรรมตกเป็นโมฆะ
1: นะครับ
2: แต่ต้องไม่ประมาทเลิ่ออย่างร้ายแรงด้วยนะครับเพราะว่า
0: ถ้าเข้า
2: เงื่อนไขประมาทเลิ่ออย่างร้ายแรงก็ทำให้ตกเป็นโมฆะ
0: มันก็เป็นโมฆะ
1: แต่
0: จะ
1: กล่าวอ้างเป็นประโยชน์ไม่ได
0: ้จะกล่าวอ้างมาไม่ได้นั่นก็คือว่าถ้าเป็นโมฆะก็กล่าวอ้างความเป็นโมฆะเพื่อประโยชน์ตัวเอง
2: ไม่ได้
0: ถ้าเป็นโมคิยะจะขอบอกล้างนิติกรรมไม่ได้แค่นี้เองซึ่งเดี๋ยวโมคิยะเราจะไปพูดในมาตรา
1: 157
0: ครับ
1: นะว่าแล้วก็พูดเลยครับอาจารย์ครับในมาตรา157นะครับเป็นการสำคัญผิดเหมือนกันแต่เป็นการสำคัญผิดที่นักศึกษาต้องขีดเส้นใต้ว่าในคุณสมบัติ
0: ครับ
1: ในคุณสมบัตินะฮะ
0: ซึ่งนักศึกษาบอกว่าขีดทุกมาตราเลยครับ
1: ตอนนี้ไฮไลท์จะใช้แปลงทาสีบ้านนะฮะไฮไลท์เป็นการทาสีบ้านแล้วครับ คุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สิน
0: ครับ
1: นะครับซึ่งคุณสมบัตินี้ถือเป็นสาระสำคัญ
0: ครับ
1: สาระสำคัญใน157นะฮะไม่ใช่สาระสำคัญที่เป็นโมฆะตามมาตรา156
0: ครับ
1: นะครับนะในมาตรา157บอกว่าการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินเป็นโมคิยะ
0: ครับ
1: นะซึ่งความสำคัญผิดในวรรคหนึ่งนั้นต้องสำคัญผิดในคุณสมบัติซึ่งตามปกติถือเป็นสาระสำคัญ
0: ครับ
1: ซึ่งหากมิได้มีความสำคัญผิดดังกล่าวการเป็นโมคิยะนั้นคงมิได้กระทำขึ้น
0: ครับ
1: นะครับทีนี้เมื่อนะครับดูหลักกฎหมายแล้วเราก็แยกได้อีก2ค่ายย่อยเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ค่ายแรกก็คือสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคล
0: ครับ
1: นะค่ายหลังก็คือสำคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์สินนะครับนะฮะความสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินนะครับ

0: นะฮะซึ่งปกติถือว่าเป็นสาระสำคัญเนี่ยนะครับก็คือการแสดงเจตนาที่ผู้แสดงเจตนานะสำคัญถูกในตัวบุคคล
1: ครับ
0: นะฮะซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรมและทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรมนะฮะสำคัญถูกนะนะครับนะครับในตัวในวัตถุนะครับแต่ผิดในคุณสมบัติ
1: ถูกต้อง
0: นะฮะผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินนะครับซึ่งปกติถือว่าเป็นสาระสำคัญครับท่านอาจารย
1: ์ครับ
0: นะฮะ
2: เช่นการที่ผมจะว่าจ้างนายกอไก่มาออกแบบบ้านเข้าใจว่านายกอไก่คือสถาปนิก
1: ครับ
2: จริงๆเขาไม่ใช่เขาเป็นวิศวะก
1: ่
2: อสร้างเก่งอย่างเงี้ยเข้าใจผิดในคุณสมบัติของบุคคล
0: ครับ
1: นะครับอันนี้ก็ทำให้สัญญาจ้างนาย
2: กอไก
1: ่กอไก่ตกเป็นโมคิยะสังเกตนะครับนักศึกษาก็คือว่าต้องการจ้างกอไก่แล้วก็ถูกตัวคนแล้วเนี่ยนะก็ได้กอไก่มาแล้วเพียงแต่ที่เข้าใจผิดก็คือผิดในคุณสมบัติของกอไก
0: ่
1: ว่าเขาไม่ใช่สถาปนิกเขาจริงโดยแท้จริงเขาเป็นวิศวกรเนี่ยครับ
0: นะครับนะฮะอันนี้คือในตัวบุคคล
1: ครับ
0: ในตัวบุคคล
1: ทรัพย์สิน
0: ทรัพย์สินที่นะครับทรัพย์สินก็
2: คือตัวอย่างเช่นผมต้องการซื้อม้าแข่งไปติดต่ออาจารย์วรวุฒิว่าม้าตัวนี้เข้าใจเองว่าต้องเป็นม้าที่แบบวิ่งเร็วมากข้อเท้าดีสปริ้นตัวได้ดี
1: เห็นตัวแล้วนะ
2: เห็นตัวแล้วตัวต้องการซื้อตัวนี้แต่เข้าใจผิด
1: เข้าใจ
2: แล้วก็เลยตกลงซื้
1: อ
2: เข้าใจผิดไปเองจริงๆก็คือม้าธรรมดานี่แหละไม่ได้มีการวิ่งเร็วกว่าม้าตัวอื่นเลยก็คือเข้าใจผิดในคุณสมบัติของตัวทรัพย
1: ์
2: ตัวทรัพย์
1: ดังนั้นแปลว่าสัญญาซื้อม้าตัวนี้ย่อมตกเป็น
2: โมคิ
1: ยะนะครับสามารถบอกล้างในภายหลังได้นักศึกษาสังเกตตัวอย่างดีๆนะครับว่ากรณีสำคัญผิดกับคนช่อชนมันจะต่างกันอันนี้ขอพูดคนช่อชนข้ามไปนิดนึง คือสำคัญผิดเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่อาจารย์พงศิษฐ์เขาเข้าใจผิดด้วยตัวเขาเองนะอาจารย์ไม่ได้ไปหลอกลวงไม่ได้ไปโกหกว่าม้าตัวนี้เป็นม้
2: าแข่ง
1: ม้าแข่งไม่ได้หลอกลวงอันนี้เรียกว่าสำคัญผิด
0: ครับ
1: แต่ถ้าเข้าใจผิดเพราะถูกหลอกอันนั้นเดี๋ยวจะไปอีกเรื่องนึงจะเป็นคนช่อชน
0: ครับนะครับ
1: หรือตัวอย่างอีกชัดๆนึงอาจารย์อิงครัตไปซื้อพระ
0: อ
1: ะไรดี
0: ครับสมเด็จนางพญา
1: สมเด็จนางพญาเป็นพระเครื่องนะครับ
0: เครื่อง
1: ฮะภาษา
2: วันนี้อันนี้รู้เลยครับว่าสมเด็จนางพญาเป็นพระเครื่อง
1: เลย
2: ไปไกลอันนี้ความผมตามไม่ทัน
0: เลยความเชี่ยวชาญปุ๊บเลยนะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: เป็นพระเครื่องนะ
1: ครับทีนี้ปกติเขาเรียกว่าเช่านะแต่ในความเป็นจริงก็คือซื้อถูกไหมครับซื้อขายนะครับซื้อขายในทางกฎหมายทีนี้ซื้อพระเครื่องโดยเข้าใจว่าพระสมเด็จนางพญาองค์นี
0: ้แท
1: ้ผ่านการประกวด
0: น
1: ะผ่านการประกวดจาก
0: สมาคมที่มีหน้าความน่าเชื่อถือได
1: ้ความน่าเชื่อถือได้ว่าเป็นแชมป์ที่1
0: ที่1
1: เข้าใจเองนะเข้าใจผิดเองถูกไหมแต่ในความเป็นจริงพระเครื่ององค์นี้ไม่เคยผ่านการประกวด
0: ครับ
1: นะครับนั่นคือความเข้าใจผิดดังนั้นเมื่อไปซื้อมาในราคาเท่าไหร่ครับ
0: 300,000
1: 300,000
0: 300,000เลย
1: นะครับพอหลังจากนี้อีก2วันมีผู้ใหญ่ใจดีให้มาอีกองค์นึงเหมือนกันเลยสวยกว่าด้วยใช่ไหมก็ไม่อยากเอาแล้วดิไม่อยากได้แล้วก็มาอ้างแล้วมาอ้างว่าอันเนี้ยโมคิยะไหม
0: โมคิ
1: อันนี้โมคิยะไหม
0: คือซื้อพระเนี่ยนะครับสำคัญว่าเป็นพระแต่ว่าบัดเห็นองค์ใหม
1: ่
0: สวยกว่า
1: สวยกว่าเห็นองค์ใหม่ที่จะเอาเก่าไปคืน
0: ก็ไม่ได้สำคัญเป็นอะไรนะครับก็ซื้อนะฮะซื้อมาเพราะเชื่อว่าก็เป็นพระเครื่องอะฮะนะครับแต่นี่ไม่ใช่ความเก๋ความแท้ใช่ไหมครับ
1: ไม่เป็นสำคัญผิดว่าเป็นพระที่ได้ละที่ได้รางวัลที่1ที่ได้รางวัลที่1
0: ครับ
1: ซื้อไปซื้อพระองค์นี้มา
0: ครับ
1: ทีนี
0: ้ครับ
1: ยากมั้ยยาก
0: ยากนะฮะตรงนี้เนี่ย
1: ทีนี้ดูวรรค2สิ
0: ครับ
1: 157วรรค2ก็บอกว่าความสำคัญผิดตามวรรค1เนี่ยต้องเป็นความสำคัญผิดในคุณสมบัติซึ่งตามปกติถือว่าเป็นสาระสำคัญซึ่งสื่อประมาณซึ่งหากมิได้มีความสำคัญผิดดังกล่าวการอันเป็นโมคิยะนั้นคงจะมิได้กระทำขึ้น
2: เพราะฉะนั้นประโยคนี้ต้องการที่จะบอกเราว่าการสำคัญผิดกันเข้าใจผิดเนี่ยมันเป็นสาระสำคัญหรือเปล่
1: า
2: ถ้าเรารู้ก่อนว่าพระเนี่ยไม่ได้ผ่านการประกวดมา
1: ครับ
2: เราก็จะไม่ซื
1: ้
2: อ
0: ก็แปลง่ายๆคือว่าการผ่านประกวดเนี่ยถือว่าเป็นสาระปกติสาระเป็นสาระสำคัญไห
1: ม
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: นะครับนะฮะนักศึกษาก็ต้องวินิจฉัยแล้วนะครับแต่เชื่อว่าอาจารย์วรวุฒิจะวินิจฉัยนักศึกษาก่อนนะครับเชิญท่านอาจารย์เลยครับ
1: คือถ้าซื้อพระโดยเข้าใจผิดว่าเป็นของจริง
0: ครับ
1: แต่ในความเป็นจริงเป็นของเก๋
0: ของเก๋อันนี้เป็น
1: อันนี้โอเคละอันนี้คือสิ่งที่เป็นสาระสำคัญ
0: ครับ
1: ทีนี้ขบวไปเข้าใจผิดด้วยตัวเองว่าพระเนี้ยเคยผ่านการประกวดที่1
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยนะอย่างงี้ไม่น่าจะใช่เป็นเรื่องของสาระสำคัญของการซื้อพระองค์นี
0: ้ครับ
1: แต่ถ้ามีคนช่อชนอีกเรื่องนึงนะ
0: อีกเรื่องน
1: ึงถ้าคนขายหลอกว่าพระองค์เนี้ย
0: ประกวด
1: ได้ที่1อันนี้อีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึง
0: อาจจะเหมือนคำอะไรนะเรื่องของเพื่อเหตุอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับยันเดี๋ยวจะไปพูดต่อนะครับแต่กรณีนี้งั้นก็ไม่เป็นโมคิยะ
1: ก็ไม่เป็นโมคิยะ
0: ครับผม
1: ดังนั้น ย้ำว่าคุณสมบัติเนี่ยของบุคคลก็ดีคุณสมบัติของของอะไรของทรัพย์สินก็
0: ด
1: ีมัน
0: จะต้อง
1: สมบัติที่มัน
0: ปกติ
1: ถ
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าปกติต้องถือว่าเป็นสาระสำคัญอย่างที่ตัวอย่างที่อาจารย์พงศิษฐ์ยกก็คือว่าต้องการจ้างคนมาออกแบบบ้านอันนี้ชัดเจนเลยถ
0: ู
1: กไหมเพราะไปจ้างวิศวะมาถูกตัวคนแหละแต่ผิดคุณสมบัติอันนี้มันถือเป็นสาระสำคัญต้องการจ้างน้องอะไร
0: แอปเปิ้ล
1: มาเป็นเขาเรียกเวลาเราจัดงานเลี้ยงปีใหม่เนี่ยจ้างมาเป็นอะไร
0: ครับ
2: เรียกว่าอะไรครับ
0: พิตตี้
1: จ้างเป็นพิตตี้เนี่ย
0: ไม่ใช่จากประสบการณ์นะอ่านหนังสือมาอ๋อหนังสือพิมพ์มาเจอ
1: ครับเนี่ยเกิดอาจารย์อินทรัตน์เนี่ยไปทำสัญญาจ้างน้องแอปเปิ้ลเนี่ยเพื่อมาเป็นพิตตี้อ่ะแต่ปรากฏว่าโอ้โหพอมาในงานเนี่ยก็รูปร่างเท่าอาจารย์อินทรัตน์เลยอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่สวยเลยอ่ะทีนี้พอไม่สวยเลยแต่ว่าเสียงก็เพราะนะ
0: ครับ
1: ทีนี้อย่างเงี้ยคุณสมบัติเป็นสาระสำคัญไหมพิตตี้อ่ะ
0: พิตตี้เนี่ยไม่ใช่คือพิตตี้จะอธิบายยังไงดีครับเราก็ไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องนี้นะคร
1: ับ ต้องถามอย่างพงศิษฐ์ใช่ไหม
2: จะเป็นสาระสำคัญหรือเปล่าต้องดูก่อนครับว่ารูปร่างเป็นสาระสำคัญหรือเปล่าน
0: านว่าแล้ว
1: ซึ่งโดยปกติแล้วพิตตี้มันก็ต้องหุ่นสวยหุ่นงามนะเพราะมาโชว์ความสวยความงามอะไรต่ออะไรเงี้ยนะนั้นถ้าโดยอันนี้เราต้องใช้เกณฑ์วินยูชนในการพิจารณาแหละดังนั้นถ้าขี้เหร่มาเนี่ยก็คงก็เข้าใจผิดแน
0: ่
1: นะครับแต่ส่วนว่าจะเข้าใจผิดด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่ง
2: ลูกไม่ตรงปก
1: ลูกไม่ตรงปกอาจจะไหนนั่นอาจจะถูกคนชนว่าลูกไม่ตรงปกนั้นต้องเข้าใจผิดเอง
0: ครับ
1: แต่ถ้าจ้างมาเป็นอาจารย์ไม่เป็นไรความสวยความงามของการเป็นอาจารย์นี่เป็นสาระสำคัญไหม
0: ไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยว
0: ครับผม
1: นะครับ
0: ความรู้เป็นสาระ
1: สำคัญ
0: มันจะสอนได้หรือเปล่าน
1: ะครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: นั้นนักศึกษาก็ต้องดูวรรคสองด้วยนะอย่าไปทึกทักว่าถ้าเข้าใจผิดอะไรไปทั้งหมดแล้วมันก็จะเป็นโมฆะไปหมดตามมาตรา157วรรคหนึ่งนะเพราะมันมีตัวคุมอยู
0: ่
1: ต
0: ั
1: วคุมก็คือว่าไอ้สิ่งที่สำคัญผิดไอ้คุณสมบัติที่ว่านี
0: ้
1: ต้องเป็นสาระสำคัญ
0: ค
1: นะจ้างคนมาเป็นกุ๊กมาเป็นเชฟใช่ไหมนะครับนั้นความสวยความงามไม่ใช่สาระสำคัญดังนั้นจะเข้าใจผิดในเรื่องนี้ก็จะมาอ้างความเป็นโมฆะเพื่อบอกล้างไม่ได้หรอก
0: ไม่ได
1: ้นะครับ
0: อย่างแต่ว่าอย่างความแท้ทำเรียนแบบของแท้ของเทียมเนี่ยนี่ถือว่าเป็
1: นสาระสำค
0: ั
1: ญ
0: นะครับถือว่าเป็นสาระสำคัญท่านอาจารย์ครับแหมป้าแดงนั่นแหละป้าแดงเมื่อวานลุงแดงอ
1: ัน
0: นี้แต่คนละคนมาจากเชียงรายก็ส่งไลน์ครับมาถามบอกอยากจะถามท่านวิทยากรหน่อยนะครับว่าก่อนที่จะพักเบรกเนี่ยมีสำคัญผิดอย่างนึงคือข้างๆบ้านป้าเนี่ยเขามีลูกสาวแฝดนะครับมีพ่อหนุ่มนะครับวัยกลางคนเนี่ยก็ชื่อเขียวแล้วกันนะฮะเขียวเนี่ยเข้ามาแต่งงานกับฝาแฝดจะแก้แต่งกับแฝดผู้น้อง
1: ครับ
0: แต่ไปสำคัญผิดว่าแฝดผู้พี่เนี่ยคือสมรสนะฮะอยากจะสมรสกับแฝดผู้น้องแต่ไปสำคัญผิดว่าผู้พี่นี่คือผู้น้องคือสำคัญผิดในการสมรสนั่นเองในครัวคู่สมรส
1: ครับ
0: นะอย่างนี้จะมีผลประการใดผู้ถามถูกผลมากเพราะท่านอาจารย์เป็นประธานแพ่งสามด้วยนะครับนะฮะท่านอาจารย์คร
1: ับ
0: อย่างนี้ทำยังไงดี
1: คืออันนี้เป็นเรื่องของการสมรสนะคร
0: ับสมรส
1: นะซึ่งการสมรสเนี่ยก็มีความเห็นถกเถียงกันอยู่ว่าคือการทำนิติกรรมไหม
0: ครับ
1: นะ
0: ครับ
1: ทีนี้เอาละอย่างไรก็ตามมันมีกฎหมายเฉพาะในเรื่องของการสมรสว่าถ้าสมรสด้วยการสำคัญผิดในตัวคู่สมรสการสมรสนั้นจะตกเป็นโมฆะ
0: โอ้ชัดเจน
1: ในตัวนะในตัวคู่สมรสเลยนะเป็นโมฆ
0: ะ
1: แต่ถ้าถูกตัวแล้วไปสำคัญผิดในคุณสมบัติเนี่ยต้องการสมรสกับอาจารย์พงศิษฐ์แต่ว่าเข้าใจว่าอาจารย์พงศิษฐ์เนี่ยรวยพันล้าน
2: อร่อย
1: รวยพันล้านรวยพันล้านนะแต่จริงๆแกมีแค่500ล้านอย
0: ่
1: างเงี้ยสำคัญผิดในคุณสมบัติอย่างเงี้ยนะไอ้อย่างนี้เนี่ยไม่เป็นโมฆะไม่เป็นโมฆะ
0: ต้องตัวคู่สมรสเลย
1: ผิดตัวผิดคนละคน
0: แต่ทีนี้คันโมฆะนี่ไม่ใช่ไปบอกล้างหรือให้สัญญาบันว่าใครก็ได้อะไรไม่ได้นะครับ
1: สำหรับการสมรสต้องไปร้องต่อศาลให้ศาล
0: เพิกถอนการสมรสนะครับ
1: แต่นั่นจะเป็นอีกวิชางนะนักศึกษาแต่ต้อง
0: ผ่านวิชานี้ก่อน
1: ไม่สับสนนะครับ
0: ครับผมทีนี้ครับในช่วงท้ายเช่นเคยครับนะฮะเราก็มีคำถามปิดท้ายนะครับเป็นคำถามที่สรุปความในการที่เราเรียนมาทั้งหมดทั้งมวลทั้งหลายเนี่ยนะครับในแต่ละช่วงแต่ละตอนนะหรือว่าในแต่ละครั้งที่ผ่านมาเอาอาจจะมาถามได้นะครับมีคำถามครับอาจารย์ครับนิติกรรมนะครับอันมีวัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัยนะครับนะทำให้นิติกรรมมีผลเป็นเช่นไรอันนี้เราพูดไปแล้วนะครับพูดไปแล้วก็อยู่ในความมาตรา150นะครับซึ่งก็คือนิติกรรมนั้นจะมีผลตกเป็นโมฆะนั่นเองครับนะฮะตามคำเฉลยที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอทั้งสาแล้วนะครับมาพบกับช่วงที่2นะครับเรา จบแล้วนะครับจบแล้วเราจบแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องสำคัญผิดนะคร
1: ับอีกนิดนึงอีกนิดนึงขออนุญาตนิดนึงก็คือว่าเมื่อกี้เราพูดว่าสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรมเนี่ยนะนอกจาก3อย่างแล้วก
0: ็
1: คือลักษณะของนิติกรรมผ
0: ู
1: ้กรณีทรัพย์สินแล้วนะ
0: ครับผม
1: ก็ยังมีอย่างที่4ที่5อีกนะครับตัวอย่างที่ศาลฎีกาเคยตัดสินก็คือว่าในเรื่องของจำนวนปีที่จะต้องชำระเบี้ยประกันชีวิตเนี่ยนะศาลฎีกาบอกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของสัญญาประกันชีวิตตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่7666
0: ครับ
1: 2559นั้นไปทำสัญญาประกันชีวิตโดยเข้าใจผิดเกี่ยวกับจำนวนปีที่จะต้องจ่ายเบี้ยประกันชีวิตนะครับอ
0: ัน
1: นี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญทำให้สัญญาประกันชีวิตเนี่ยตกเป็นโมฆะได้นะครับหรือในกรณีเรื่องของเกี่ยวกับสำคัญผิดในราคาของทรัพย์สินที่ซื้อขายอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญ
0: นะครับ
1: ก็อาจจะทำให้สัญญาซื้อขายนั้นตกเป็นโมฆะได้เช่นกันนะครับ อันนี้ศาลฎีกาก็เคยตัดสินไว้ในฎีกาที่2808/2554นั่นเองนะครับ
0: อันนี้ก็เพิ่มเติมได้แก่เป็นต้นในมาตรา156ซ
1: ึ่
0: งมี3ประเภทนะครับนะฮะทีนี้ครับเรานะครับขยับมาที่การแสดงเจตนาวิปริตประการต่อมา
1: ครับ
0: นะครับนั่นก็คือการแสดงเจตนาโดยถูกกลช่อชนนะครับกลช่อชนนะฮะนะครับ
1: แปลว่าอะไร
0: ไป
1: นะแปลว่าอะไร
0: ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือถูกหลอกให้สำคัญผิด
1: การถูกกลช่อชนก็คือการถูกหลอกลวงไม่ว่าจะด้วยประการใดๆนั้นการหลอกลวงอาจจะหลอกด้วยคำพูดคำจาอาจจะหลอกด้วยกิริยาท่าทางอาจจะหลอกด้วยลายลักษณ์อักษรก็ใช้ได้ทั้งนั้นแหละครับ
0: ครับ
2: แต่การหลอกลวงนี้ก็ต้องเป็นการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรม
1: ที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรม
2: และมีผู้หญิงมาหลอกอาจารย์อิงคลัตว
1: ่
2: าโสด
1: ว่าโสด
2: จริงๆมีสามีแล้วลูก2อย่างเงี้ยไม่ใช่คนช่อชน
1: ไม่ใช่คนช่อชน
2: ถูกหลอกจริง
1: ถูกหลอกแต่ไม่ได้หลอกให้ไปทำนิติกรรมใช่ไหม
0: ครับ
1: ตอนนี้ยังไม่มีนิติกรรม
2: ใช่ยังไม่มีนิติกรรมเกิดขึ้น
0: ครับไม่มีความสำคัญ
1: ไอ้คนช่อชนที่ว่าเนี่ยจะต้องเป็นการถูกหลอกลวงเพื่อให้ทำนิติกรรมและสิ่งสำคัญที่สุดที่นักศึกษาจะต้องขีดเส้นใต้อีกแล้ว
0: ขีดเส้นใต้เอา
1: ไว้ก็คือคนช่อชนนั้นต้องถึงขนาด
0: นะฮะ
1: ช่างได้กี่ขีดครับ
0: ถึงขนาดว่าคือถ้าไม่มีคนช่อชนนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ทำนิติกรรม
1: จะไม่เกิด
0: ขึ้น
1: นิติกรรมจะไม่เกิดและที่นิติกรรมเกิดต้องเกิดเพราะถูกคนช่อชน
0: ครับ
1: อาจารย์อินทรัตน์อยากได้ต้นมะนาวไปปลูกที่หลังบ้าน
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าชอบทำส้มตำเป็นประจำที่บ้านก็ไปหาต้นมะนาวที่งานเกษตรแฟร
0: ์ครับ
1: คนขายบอกพี่ซื้อมะนาวของหนูไหม
0: ครับ
1: มะนาวของหนูเนี่ยถ้าคืนไหนพระจันทร์เต็มดวงจะออกลูกเป็นส้มโอซึ่งอาจารย์อิงกรัตเชื่อไหมครับไม่เชื่อไม่เชื่อครับอาจารย์อิงกรัตไม่เชื่อแล้วแต่ที่ซื้อเพราะ
0: นะโอ้เห็นแล้วลูกมะนาวมันกลมดีนะน่าจะมีน้ำเยอะ
1: มันมีลูกแล้วเหรอต้นที่ขาย
0: ยังไม่มีลูกอ
1: ่ะมีแต่ที่อาจารย์อิงกรัตซื้อเพราะว่าเห็นว่ามะนาวเนี่ยมันรูปทรงมันสวยงาม
0: มัน
1: เองรูปทรงของต้นมะนาวนะไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับแม่ค้านะอันนี้ก็เห็นแล้วว่าต้นมะนาวนี่ดีก็ซื้อมาพอซื้อมาแล้วไปปลูกที่บ้านปรากฏว่าอ้าวไม่ได
0: ้
1: ที่มันจำกัดมะนาวที่ซื้อมาต้นโตกว่าที่คิด
0: ครับ
1: ก็จะไปบอกล้างเอาเงินคืนอ้างว่าถูกกลช่อชนอ่ะพอแม่ค้ามาหลอกว่าคืนประจันเต็มดวงจะกลายเป็นส้มโออ่ะซึ่งอันอย่างเงี้ยบอกล้างได้ไหมครับไม่ได้เพราะเป็นคนช่อชนที่ไม่ถึงขนาดไงถามว่ามีคนช่อชนไหมครับ
0: มี
1: แต่ไม่ถึงขนาดทำไมไม่ถึงก็เพราะที่อาจารย์อิงคลัตซื้อมาไม่ได้ซื้อเพราะถูกกลช่อชน
0: ครับ
1: นะครับ
0: นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
2: แล้วก็สาระสำคัญประการนึงนะครับ คำว่ากลช่อชนเนี่ยคือมีการหลอกลวงจริงแหละแต่ถ้าหลอกไม่สำเร็จล่ะ
1: ถ้าหลอกไม่สำเร็จนี่ถือว่าเกิดใช่ไหม
2: เช่นผมเอาพระมาขายอาจารย์ผมหลอกอาจารย์ครับว่าเป็นของแท้นะพระอะไรเนี่ยผมไม่ใช่คนในวงการ
1: พระอะไร
2: เอาสักองค์ที่แพงๆพระสมเด็จ
1: พระสมเด็จ
0: พระสมเด็จ
1: บางขุนพรมบางขุนพรมสมเด็จบางขุนพรม
2: ชมแล้วมาหลอกขายอาจารย
1: ์ว่าเป็นของแท้ใช่ไหม
2: ครับ1,000,000 บาท
1: โอเค
0: ครับ
2: อาจารย์ร้านหนึ่งแพงไปเอาสัก20,000แล้วกัน
1: ครับ
0: ครับ
2: อาจารย์ไม่รู้อาจารย์ดูก็รู้ว่าไม่ใช่ของแท
0: ้ครับ
2: ไม่ใช่ของปีเก่าๆแล้วกันเป็นของที่ทำมาปีใหม่ล่า
0: ๆเลย
2: เพราะฉะนั้นราคาเนี่ยไม่ราคาแพงกว่า20,000
1: โอเค
2: อาจารย์ก็เลยรับซื้อไปแต่อาจารย์ไม่ถูกหลอกนะเพราะอาจารย์รู้อาจารย์ดูพระเป็นว่าอันเนี้ยเป็นของจริงแต่ว่าเป็นของปีใหม
1: ่
2: ราคาเนี่ย20,000เนี่ย โยขายเพราะว่าโยร้อนเงินแน่นอนก็เลยรับซื้ออย่างนี้เนี่ยเรียกว่าถูกกลช่อชนไหม
1: อันนี้ก็คือว่า1มีกลช่อชนแล้ว
0: ครับ
1: มีกลช่อชนแล้ว
0: ครับ
1: แต่เป็นกลช่อชนที่ไม่ถึงขนาด
0: ไม่ถึงขนาด
1: เพราะว่านิติกรรมเนี่ยที่มันเกิดมันไม่ได้เกิดเพราะถูกหลอกเพราะว่าคนซื้อไม่ได้เชื่อ
0: ไม่ได้เชื่อ
1: ไม่ได้เชื่อตามที่หลอก
0: ครับ
1: ใช่ไหมไม่ได้เชื่อตามที่หลอก
2: ครับ
1: ถามว่าถูกหลอกไหมก็ไม่ถามว่าถูกหลอกไม่ถูกหลอกไม่ถูกหลอกนะ
0: ครับ
1: เพราะว่ารู้ความจริง
0: รู้ความจริง
1: แต่ถามว่าคนขายหลอกไหมหลอกคนขายทำกลช่อชนไหมทำกลช่อชนจึงเรียกว่าเป็นกลช่อชนที่ไม่ถึงขนาด
0: ครับนะครับเพราะยังไงก็ทำ
1: ก็ทำ
0: เพราะไม่ได้เชื่อแต่อยากจะซื้ออยากจะช่วยก็ได้นะ
1: ครับ
0: นะแตกต่างกันเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวนักศึกษาจะแยกแยะกันผิดก็คือว่าเอางี้ฮะถ้ากลช่อชนคือหลอกถ้าเราเชื่อในถึงขนาดเนี่ยอย่างเรื่องพระสมเด็จเนี่ยนะครับแต่ถ้าถามคนขายฮะท่านอาจารย
1: ์ครับ
0: บอกพระแท้ไหมนะครับคนขายดูเองดินะครับคือนิ่งหรือว่านิ่งอ่ะคนขายไม่พูดนะครับเราก็หยิบมาโอ้ยเข้าใจว่าแท้เนี่ยชัวแท้แท้อย่างเงี้ยอาจจะเป็นสำคัญผิด
1: ครับ
0: สำคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์สินนะครับอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ครับคนช่อชนในมาตรา159บอกคนช่อชนนิติกรรมที่ถูกคนช่อชนนี่เป็นโมฆิยะในวรรคแรก
1: ครับ
0: ในวรรคสองพูดถึงเรื่องถึงขนาดนะครับถึงขนาดส่วนวรรค3พูดถึงบุคคลภายนอกเป็นผู้ทำกลช่อชนนะครับในมาตรา159วรรค3นี่บอกว่านะครับถ้าคู่กรณีฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาเพราะถูกคนช่อชนโดยบุคคลภายนอกนะครับการแสดงเจตนานั้นจะเป็นโมฆิยะต่อเมื่อคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้หรือควรจะได้รู้ถึงกลช่อชนนั้นได้รู้หรือควรจะได้รู้นักศึกษาครับต้องบอกเลยนะครับในตรงนี้เนี่ยนะคือจุดอ่อนของนักศึกษาครับท่านอาจารย์อันนี้อยากจะเล่าให้นักศึกษาที่เพิ่งมาศึกษากฎหมายโดยเฉพาะการขึ้นมาถึงแพ่งหนึ่งเนี่ยนักศึกษาต้องอ่านให้ครบท่องให้ได้จำหลักให้ได้นะครับถึงวรรคท้ายนิติศาสตร์มสทนักศึกษาใหม่ๆเราส่วนใหญ่ถ้าเจอหลายวรรคจะไม่ค่อยท่องถึงวรรคท้ายคือวรรคสุดท้ายฮะจะไปจบกันอยู่ที่วรรคสองวรรคหนึ่งนี่แหละดังนั้นถ้าไม่ท่องนะฮะในวรรคสุดท้ายในวรรคสามเนี่ยนักศึกษาจะทำไม่ได้เลยถ้าเป็นกรณีที่บุคคลภายนอกมาใช้กลช่อชนนะครับเรื่องนี้ก็มีสาระสำคัญนะครับซึ่งท่านอาจารย์วรวุฒิท่านก็คงจะได้พูดนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์เลยคร
1: ับคนภายนอกอยู
0: ่คนชนภายนอกครับให้นักศึกษาฟังนะ
1: คือกำลังจะตั้งหลักว่ากลช่อชนเนี่ยนะครับนักศึกษาคือว่าเราอาจจะแบ่งได้เป็น5ประเภท
0: ครับ
1: ใช่ไหมหนึ่งกลช่อชนโดยคู่กรณี
0: ครับ
1: ซึ่งเราพูดไปแล้วเมื่อกี้นะก็คือมาตรา159วรรคหนึ่งวรรคหนึ่งและวรรคสองและวรรคหนึ่งนะหนึ่งวรรคหนึ่งและวรรคสองนะครับ159วรรคหนึ่งกลช่อชนโดยคู่กรณีก็คือคู่กรณีมาทำกลช่อชนจะเป็นโมฆิยะต้องเป็นกลช่อชนที่ถึงขนาด
0: ครับ
1: โอเคอันที่สองก็คือกลช่อชนโดยบุคคลภายนอก
0: ครับ
1: ซึ่งเดี๋ยวจะพูด
0: ครับ
1: อันที่สามคือกลช่อชนโดยคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
0: คู่
1: น
0: ี้
1: ต่างฝ่าย
0: ต่างทำกลช่อชน
1: หลวงซึ่งกันและกัน
0: ใช่ครับ
1: นะครับและอันที่เท่าไหร่ละ4อันที่4คือกลช่อชนโดยการนิ่งนะครับและอันที่5คือกลช่อชนเพียงเหตุจูงใจสมัยก่อนเขาเรียกว่ากลช่อชนเพื่อเหตุ
0: ครับ
1: ปัจจุบันกฎหมายได้แก้ไขเป็นกลช่อชนเพียงเหตุจูงใจ
0: ครับ
1: เรื่องที่1ผ่านไปแล้วเร
0: ื
1: ่องที่2กลช่อชนโดยบุคคลภายนอก
0: ครับ
1: บ
0: ุ
1: คคลภายนอกคือใครบุคคลภายนอกก็คือบุคคลที่ไม่ใช่คู่กรณีไม่ใช่คู่สัญญานะครับไม่ใช่คู่สัญญาเช่นอาจารย์อิงครัต
0: ครับ
1: วันนี้อยากจะกินร้อนๆนะก็บอกว่าถ้าโควิดอย่าไปกินของเย็นให้กินของร้อน
0: แต่ไปนั่งทานกลางแดดก็คงไม่ไหวร้อนนะครับ41องศาครับ
1: อาจารย์อิงครัตก็อยากจะไปทำข้าวต้มแล้วก็เอาปลาสลิดบางบ่อทอดกินให้อร่อย
0: ครับ
1: ก็ต้อง
0: ไปซื
1: ้อก็ไปซื้อปลาสลิดบางบ่อที่ตลาดพระราม5นะครับ
0: ครับ
1: นะพระราม5พระราม4เนี่ยแถวนั้น
0: นะครับ
1: คร
0: ับ
1: ผมทีนี้ปรากฏว่าในระหว่างที่กำลังเลือกดูปลาสลิดอยู่ส่วนแม่ค้าเนี่ยนะครับแม่ค้าเจ๊อะไรครับ
0: เจ๊แววครับ
1: เจ๊แววนะครับก็อยู่หลังร้านนะครับไปเอาอะไรเขาเรียกเอาตะแกรงปลาสลิดไปล้างอยู่หลังร้านนะครับแล้วปรากฏว่านายซันนี่เดินมานะครับแล้วนายซันนี่อยู่ๆก็มาบอกอาจารย์อิงบอกว่าพี่ปลาสลิดเจ้านี้บางบ่อของแท
0: ้
1: ของแท้แต่ในความเป็นจริงปลาสลิดที่มีอยู่ในกระจาดกระด้งอะไร
0: เนี่ย
1: ของเกี่ยวแล้วไม่ใช่ปลาสลิดบางบ่อ
0: ครับ
1: มาจากสระบุรีนี่เอง
0: ครับ
1: เพราะถ้าบางบ่อต้องจังหวัด
0: จังหวัดสมุทรปราการ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ทีนี้ซันนี่เนี่ยเขาก็มาหลอกอาจารย์อิงครัตนะครับ
0: ซันนี่มีชอบหลอกนะฮะ
1: มาหลอกอาจารย์อิงครัตเสร็จแล้วอยู่ๆเจ๊แหววแกก็เดินมาหน้าร้านสิถูกไหม
0: ครับ
1: อาจารย์อิงก็เลยเอาเลยบอกเจ๊เอาปลาสลิด2โล
0: ฮะ
1: โลละเท่าไหร่ครับ
0: โลละ300ครับปลาส
1: ลิดแพง300
0: แพง
1: ครับอาจารย์อิงจะรู้หมดทุกอย่างซื้อ2โลเท่าไหร่ครับ
0: 2โลก็600
1: ครับ600นะครับซื้อ600เอากลับไปบ้านครับทีนี้อยู่คนเดียวนี่ที่บ้านอาจารย์อิงคนโสดนะครับก็ทอดสัก3ตัวทอดสัก3ตัว
0: ครับ
1: เอ๊ะกิโลนึงมันกี่ตัวล่ะ
0: กิโลนึงก็ประมาณ6ตัวฮะมันตัวใหญ่อาจารย์
2: มีอาจารย์จ่ายตลาดเองใช่ไหมละเอียดจริงๆ
0: ละเอียดมันเป็นปลาสลิดในฤดูวางไข
1: ่
0: ครับผม
1: 6ตัวนะ
0: 6ตัว
1: โอเคอ่ะ6ตัว
0: แต่ทอด3
1: ทอดเอากี่อ่ะ3
0: ทอด3นะ
1: เราตัวใหญ่เราก็ทอด3ตัว
0: ครับ
1: พอทอด3ตัวปรากฏว่าเรียบร้อยมาแล้วต้มข้าวต้มวันนี้ตั้งใจจะกินให้อร่อยกินคำแรกรู้เลย
2: ว่าเป็นของปลอม
1: ว่าไม่ใช่ปลาสลิดบางบ่อคือไม่ใช่ปลาสลิดบางบ่อเพราะถ้าปลาสลิดบางบ่อนี้อาจารย์ก็จะมีความคุ้นชินกับความข่าวของปลามากกว่านี้
0: คืออาจารย์เองชอบของข่าว
1: ของปลาสลิดอยู่แล้วนะก็ด้วยความที่โกรธอ่ะเพราะว่าเราตั้งใจสูงอยากจะกินของอร่อยใช่ไหมนั้นก็โยนทิ้งเลยโยนเลยสุนัขก็รับไปเลยนะครับ แล้วก็ไปเปิดตู้เย็นหยิบถุงปลาสลิด1กิโลเต็มถุงกับอีก1ถุงที่เหลืออีก3ตัว
0: ถูกมั้ย
1: เพราะว่ากิโลนึง3ตัวขับรถกลับไปหาเจ๊แหวว
0: เ
1: จ๊แหววขอเงินคืนนี่ไม่ใช่ปลาสลิดบางบ่อเนี่ยเอามาขายผมได้ยังไงจ่ายเงินไปเท่าไหร่นะเมื่อกี้กิโลละเท่าไหร่
0: กิโล300
1: กิโล300
0: 2ถุงก็600
1: 600เจ๊แหววเอาเงินคืนมา600เจ๊แหววอะไรล่ะไม่รู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยให้นักศึกษาวินิจฉัยสิว่าอย่างเงี้ยอาจารย์อิงครัตสามารถบอกล้างเอาเงินคืนคืนปลาสลิดไปได้ไหม
0: ครับ
1: ซึ่งอันเนี้ยก็ต้องมาดูหลักกฎหมายในมาตรา159วรรค3ที่ว่
0: า159วรรค3เนี่ยเป็นการแสดงเจตนาเพราะถูกคนช่อชนแต่เป็นบุคคลภายนอกเป็นการทำคนช่อชนนะใน159วรรค3บอกว่าถ้าคู่กรณีฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาเพราะถูกคนช่อชนโดยบุคคลภายนอกขีดเส้นใต้เอาไว้อีกแล้วนะครับ
1: นักศึกษาบอกขีด3รอบแล้วจะกระดานขาดแล้ว
0: การแสดงเจตนานั้นจะเป็นโมฆิยะต่อเมื่อเนี่ยตรงนี้ต้องขีดด้วยเหมือนกันนะครับคู่กรณีฝ่ายหนึ่งได้รู้หรือควรจะได้รู้ถึงคนช่อชนนั้น
1: ครับดังนั้นนักศึกษาสังเกตคนที่หลอกไม่ใช่เจ๊แหววคนที่หลอกคือซันนี
0: ่ครับ
1: ซันนี่ไม่ใช่คู่สัญญาในการซื้อปลาสลิดนั้นซันนี่จึงเป็นบุคคลภายนอก
0: ครับ
1: นั้นสิ่งที่ต้องดูต่อไปว่าการที่ซันนี่หลอกลวงเนี่ยเจ๊แหววเขารู้ไหมเขารู้ว่าซันนี่หลอกลวงไหม
0: ก่อนอื่นต้องรู้ว่ารู้หรือเปล่า
1: ต้องรู้หรือเปล่า
0: ครับผม
1: ข้อที่จริงบอกเจ๊แหววไปล้างกระด้งอยู่ที่หลังร้านนู่นไม่ได้ยิน
0: ตะแกง
1: ของตะแกงขอโทษเนื้อตะแกงเนี่ยนะซึ่งเจ๊แหววไม่ได้ยินไม่ได้รู้ไม่ได้รับทราบด้วยถ้าข้อที่จริงเป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นโมฆิยะใช่ไหมสัญญานี้ไม่เป็นโมฆิยะแต่ถ้าเกิดอาจารย์อิงครัตสืบทราบได้ว่าจริงๆแล้วเจ๊แหววกับซันนี่เนี่ยสมคบกันจ้างมาเป็นหน้าม้าให้มาหลอกอย่างเงี้ยอย่างนี้แสดงว่าเจ๊แหววต้องรู้แน่ๆ
0: คร
1: ับ นั้นต้องรู้แน่ถ้ารู้แน่ก็โมฆิยะบอกล้างได้และถ้าบอกล้างได้นะครับนักศึกษาก็ต้องไปบวกกับมาตรา100
0: นะ
1: 100อะไร116
0: ครับผม
1: พอบอกล้างก็จะตกเป็นอันนี้บอกล้างนิติกรรมนะไม่ใช่ล้างปลาสลิดนะครับอันนี้ก็จะตกเป็นโมฆะแล้วเมื่อเป็นโมฆะต้องกลับคืนนะกลับคืนสู่ฐานะเดิมทุกกรณีคืนยังไงเจ๊แหววคืนมา600
0: ครับ
1: อาจารย์อีกต้องคืนปลากี่ตัว
0: ก็คืนให้ครบอ่ะครับ
1: นะต้องคืนให้ครบทีนี้มันกิโลละ6ตัวถูกมั้ย
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้มันมีอยู่6บวก3 9
0: ครับ
2: ครับ
1: หายไป3แล้วอ่ะหายไป3คืนไม่ครบ
2: คืนยังไง
1: ดังนั้นอีก3ตัวต้องเอามาคืนเขาแต่เมื่อพ้นวิสัยที่จะคืนได้มาตรา176ก็บอกว่าให้ชดใช้ราคา
0: ใช้ราคา
1: ซึ่งนักศึกษาก็ต้องไปคำนวณ นะว่าปลาสลิดไอ้ที่ไม่ใช่บางบ่อเนี่ยที่มาจาก
0: สระบุรี
1: เนี่ยซึ่งราคาเขาจะถูกกว่าบางบ่อดิบอกว่าเจ๊แหววขายไปเท่าไหร่
0: เจ๊แหววขายตั้งโลละ300โลละ300ครับอาจารย์
1: เจ๊แหววขายไปโลละ300
0: ใช่ครับ
1: ขายไปในราคาของบางบ่อป่ะไม่ใช่
0: ใช่ครับผม
1: ใช่ป่ะถ้าขายในราคาของบางบ่อนะ
0: บางบ่ออ
1: ันนี้โมฆิยะไม่ชัดเจนว่าเราบอกว่าตกเป็นโมฆิยะเพราะว่าเจ๊แหววกับหน้ามาเขาสมรู้กันนั้นแปลว่าเขาขายในราคาบางบ่อแน
0: ่ครับ
1: นั้นต้องไปดูว่าราคาจริงเท่าไหร่สมมุติถ้าราคาจริงมันโลละเท่าไหร่เมื่อกี้บางบ่อเท่าไหร
0: ่โลละ300
2: อันนี้เหลือ150แล้วกัน
1: เหลือ150ครึ่งนึงก็นั่นแปลว่าใน6ตัวเนี่ยมันต้องคิด
2: ต้องหารกันละว่าตัวละเท่าไหร
1: ่แล้วก็ไปหารเอาแล้วก็หายไป3ตัวก็เอาเงินนั่นแหละมาจ่าย
0: ครับ
1: โอเค
0: อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: เป็นต
0: ้นในการในมาตราเนี้ยนะครับในวรรคเนี้ยก็ยังมีหรือควรจะได้รู
1: ้หรือควรจะรู้ที่กฎหมายเขียนว่าหรือควรจะได้รู้เพราะเห็นว่าเวลาสืบพิสูจน์ในศาลเนี่ยมันไม่ชัดไงอาจารย์พงศิษฐ์ว่าเจ๊แหววรู้ไม่รู
2: ้มันยาก
1: มันยากมากดังนั้นหรือควรจะได้รู้ก็จบเลย
0: ครับ
1: เนี่ยกฎหมายก็เลยเติมคำนี้ไป
0: ครับ
2: ครับ
1: เพราะว่าด้วยเหตุที่ว่าการพิสูจน์มันยาก
0: ครับ
1: ก็เอาแค่ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเท่ากับเจ๊แหววควรจะรู้แล้วแหละถ้าขนาดเนี้ยสืบกันมาถึงขนาดนี้มีกล้องวงจรปิดเนี่ยจ้างมาเป็นหน้ามาเป็นประจำอะไรเงี้ยจะบอกว่าปากแข็งว่าไม่รู้เนี่ยก็ต้องหรือควรจะรู้แล้ว
2: อีกกรณีหนึ่งเช่นสุดสวยเนี่ยผู้หญิงสาวสวยเลยต้องการขายรถยนต์ของตัวเองเนื่องจากร้อนเงินจะเอารถยนต์ตัวเองเนี่ยไปขายแต่ขายประกาศแล้วยังไงก็ขายไม่ออกรถยนต์ขายไม่ได้อาจารย์อินคลัสก็เป็นคนดีเน
1: า
2: ะต้องการที่จะช่วยสุดสวยรู้อยากทำแต้มเพื่อให้ได้คะแนนอาจารย์อินคลัสก็เลยไปหลอกหลอกใครดีดอกในกอไก
0: ่ครับหลอกเป้ๆแล้วกันฮะ
2: หลอกเป้ๆหลอกเป้ๆว่ารถคันนี้ไม่เคยผ่านการชนเป็นรถที่แบบประคบประหงมมาเป็นอย่างดีดูแลดีจริงๆซึ่งรถคันนี้เคยชนมาแล้ว
1: ความเลย
2: จะความก็ได
1: ้
2: มีความเสียหายเกิดขึ้นแต่ก็อาจารย์อินคลัสก็เนื่องจากต้องการทำแต้มกับนางสาวสุดสวยก็เลยมาหลอกเป
1: ้ๆ
2: ว่ารถไม่เคยชนไม่เคยคว่ำเป็นรถที่แบบดีเลยแหละเป้ๆก็หลงเชื่อเป้ๆก็เลยซื้อคำถาม
1: ซื้อจากใครครับ
2: ซื้อจากสุดสวย
1: สุดสวยครับ
2: คำถามคือตรงเนี้ยเป้ๆถูกหลอกไห
1: ม
2: คำตอบก็คือถูกหลอกแต่ถูกหลอกโดยบุคคลภายนอก
1: ครับ
2: ต้องแยกนะครับว่าคู่สัญญาคือเป้
1: ๆกับ
2: สุดสวยสุดสวยแต่บุคคลภายนอกคืออาจารย์อินทรัตน์มาหลอกเป้
1: ๆครับ
2: สัญญาเกิดขึ้นเนื่องจากเป้ๆถูกหลอก
1: ครับ
2: แต่ถูกหลอกจากบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกที่นี้ก็คืออาจารย์อิงคลัส
1: ครับ
0: ครับ
2: คำถามต่อมาก็คือว่าพอเป้ๆถูกหลอกแล้วเป้ๆจะอ้างได้ไหมว่าถูกกลช่อฉนแล้วบอกว่าสัญญาเนี้ยเป็นโมคิยะ
1: ครับ
0: ครับ
2: เราก็ต้องดูก่อนว่า
0: ครับ
2: สุดสวยเนี่ยรู้หรือควรจะได้รู้หรือเปล่าว่าไอ้รถตัวเองที่ขายได้เนี่ย
1: อ
2: ิงคลัสช่วยนะ
1: ถ
2: ้ารู้เนี่ยก็เปเป้ก็บอกได้บอกโมคิยะบอกลาโมคิยะได้แต่ถ้าไม่รู
1: ้
2: ก็ไม่สามารถ
1: นั้นพอยสำคัญหรือประเด็นสำคัญว่ารู้ถึงการหลอกลวงของบุคคลภายนอกหรือไม
0: ่ครับ
1: คู่สัญญานี่รู้ไหมและคำว่ารู้อ่ะต้องรู้ก่อนหรือขณะที่ทำสัญญานะไม่ใช่มารู้ทีหลังนะเกิดตอนที่เขาทำสัญญาซื้อรถกันเนี่ยไม่รู้แต่ว่าสุดสวยมารู้ภายหลังว่าเนี่ยอาจารย์อิงคลัส
2: เฉลย
1: มาเฉลยว่าเนี่ยช่วยหลอกขายให้เนี่ยนะไอ้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่โมคิยะละ
0: ครับครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นกรณีอีกกรณีนึงต่อมาครับหลอกกันเองนะทำ
2: ต่างฝ่ายต่างหลอก
0: ต่างฝ่ายต่างทำคนช่อชนกันเอง
1: อันนี้คือมาตราอะไรครับ
0: อันนี้คือมาตรา163ครับผมนะที่บอกว่าถ้ากรณีคู่กรณีนะครับถ้าคู่กรณีต่างได้กระทำการโดยช่อชนด้วยกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะอ้างคนช่อชนของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อบอกร้างการนั้นหรือเรียกค่าสินไหมทดแทนไม่ได้นะครับ
1: อันนี้มาตรานี้คือคู่กรณีเนี่ยไม่สุจริตทั้งคู
0: ่ครับ
1: ถูกป่ะต่างฝ่ายต่างหลอกลวงอาจารย์อิงครัตมีพระสมเด็จนะครับซึ่งก็มาหลอกอาจารย์พงศิษฐ์ว่าเป็นสมเด็จวรคัง
0: ครับ
1: แต่แท้จริงแล้วคือสมเด็จท่าพระจันทร์นะครับองค์ละเท่าไหร่นะที่ซื้อมา
0: สมเด็จท่าพระจันทร์องค์ละ150
1: องค์ละ150แล้วก็มาหลอกอาจารย์พงศิษฐ์บอกว่าเนี่ยคือสมเด็จวรคังนะได้มาจากเจ้าคุณปู่นู่นน่ะอาจารย์พงศิษฐ์บอกว่าผมไม่มีตังค์หรอกตอนเนี้ยผมมีนาฬิกาโรเล็กซ์1เรือนโรเล็กซ์ของผมนี่ก็ราคา 300,000 ละ
0: แต่
1: ว่าอันนี้คือโรเล็กซ์สีลม
0: โรเล็กซ์สีลม
1: ไม่ใช่โรเล็กซ์ที่มาจาก
0: สวิต
1: นะครับอันนี้นะทีนี้ต่างฝ่ายก็ต่างหลงเชื่อนะต้องมีการหลงเชื่อด้วยจึงจะเป็นกลช่อฉนที่ถึงขนาดเพราะมาตรานี้ต้องเป็นกลช่อฉนที่ถึงขนาด
0: ครับ
1: แล้วเขาก็มาแลกเปลี่ยนกันครับนะเขามาแลกเปลี่ยนโรเล็กซ์ของอาจารย์พงศิษฐ์กี่ร้อยครับ
2: สมาร์ท300
1: แล้ว300นะทีนี้พอเขาแลกเปลี่ยนตอนหลังเขารู้ความจริงขึ้นนะถามว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาจะมาบอกล้างได้ไหมกฎหมายบอกไม่ได้อะเพราะปิดปากเพราะเขาไม่สุจริตนะบอกล้างไม่ได้แต่คำว่าบอกล้างไม่ได้ไม่ได้แปลว่าสัญญาแลกเปลี่ยนของเขาสมบูรณ์นะสัญญาแลกเปลี่ยนของเขายังคงเป็นโมคิยะอยู่เพราะถูกกลช่อชนที่ถึงขนาดทีนี้นักศึกษาจะสังเกตว่าคนที่เสียเปรียบอะคือใครก็อาจารย์พงศิษฐ์เพราะว่าอาจารย์พงศิษฐ์ของเขา300
0: ครับ
1: อาจารย์อิงคลัสเท่าไหร่นะ
0: 150
1: อาจารย์พงศิษฐ์บอกงั้นผมขอเรียกค่าสินใหม่ทดแทนแล้วกัน 150บาทได้ไหมคำตอบก็ไม่ได้อีกไม่ได้อีกนั่นเองนี่ก็คือมาตรา163สรุปว่ากลช่อชนนะนิติกรรมที่เกิดจากกลช่อชนโดยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายซึ่งถึงขนาดนั้นน่ะตกเป็นโมฆียะแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างมาบอกล้างซึ่งกันและกันไม่ได้และเรียกค่าสินไหมทดแทนต่อกันก็ไม่ได้ครับ
0: ครับ
1: เอง
0: ครับป้าเขียวฮะป้าเขียวแกขายส้มตำเนี่ยดูรายการเราอยู่นะฮะแกก็ส่งมาเนี่ยพอดีอาจารย์จตุรนเดินออกมาให้เมื่อกี้นะฮะถามว่ารู้ว่าเขาหลอกแต่ก็ยังเต็มใจให้หลอกนะฮะ รู้ว่าเขาหลอกนี่จะทำนิติกรรมอยู่แล้วนะใช้คนช่อชน

0: แต่เต็มใจที่จะให้ทำคนเจ้าชนนี้อ้างอะไรได้ไหมฮะ
1: ก็อ้างไม่ได้
0: อ้างไม่ได้นะครับนะรู้เขาหลอกเต็มใจให้หลอก
1: เพราะมันเป็นคนเจ้าชนที่ไม่ถึงขนาดไง
0: ครับนะ
1: คือว่าเพราะมันทำพฤติกรรมเพราะถูกคนเจ้าชน
0: ครับ
1: แต่ไม่ถึงขนาดเพราะว่าถึงขนาดพฤติกรรมเกิดเพราะมีคนเจ้าชนใช่ไหมถ้าไม่มีจึงไม่เกิด
0: ใช่ครับ อย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาครับท่านอาจารย์ครับนะฮะทีนี้กลช่อชนเป็นเพื่อเหตุจูงใจนะครับนะ
1: อันนี้จะเรียกว่ากลช่อชนเพียงเหตุจูงใจ
0: เพียงเหตุจูงใจ
1: นะครับสมัยก่อนเคย
2: เรียกกลช่อชนเพื่อเหตุ
0: นะครับ
1: กฎหมายก็มาแก้ไข
0: ครับ
1: เพราะจริงๆแล้วกลช่อชนทุกอย่างเพื่อเหตุหมดแหละ
0: ใช่ครับ
1: ทุกอย่างมันเพื่อเหตุหมดนั้นก็เลยมาเปลี่ยนแก้ซะว่าเป็นกลช่อชนเพียงเหตุจูงใจให้มันชัดขึ้น
0: ครับ
1: อยู่ในมาตรา161
2: ซึ่งบัญญัติไว้อย่างนี้นะครับว่าถ้ากลช่อชนเป็นเพียงเหตุจูงใจให้คู่กรณีฝ่ายหนึ่งยอมรับข้อกำหนดอันหนักยิ่งกว่าที่คู่กรณีฝ่ายนั้นจะยอมรับโดยปกติคู่กรณีฝ่ายนั้นจะบอกล้างการนั้นหาได้ไหม
0: ครับ
2: แต่ไม่ชอบแต่ชอบที่จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดจากกลช่อชนนั้นได
1: ้ครับมาตรานี้ยากในการทำความเข้าใจนะครับเดี๋ยวจะพยายามพูดให้เข้าใจได้โดยง่าย
0: ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับนะฮะมารายการนี้แล้วเหนื่อยทุกทีกลช่อชนเพียงเหตุจูงใจอย่างนี้ครับนักศึกษาตั้งหลักก่อนถ้านักศึกษาดูตัวบทเนี่ยจะพบว่าผลถ้าดูผลก่อนนะ
0: บ
1: อกล้างไม่ได้แต่เรียกค่าสินไหมทดแทนได
0: ้
1: เห็นไหมต่างกับเมื่อกี้กลช่อชนทั้ง2ฝ่าย16อะไรเมื่อกี้ทั้ง2ฝ่าย
2: 163
1: บอกล้างก็ไม่ได้เรียกค่าสินไหมทดแทนก็ไม่ได้แต่พอ161นะบอกล้างไม่ได้เรียกค่าสินไหมทดแทนได
0: ้
1: ทำไมบอกล้างไม่ได้เพราะมันเป็นกลช่อชนที่ไม่ถึงขนาด
0: ครับ
1: เนี่ยมันเป็นกลช่อชนเพียงเหตุจูงใจไงครับ
0: ครับ
1: หลักของกลช่อชนเนี่ยถ้าจะเป็นการทำนิกรรมเพราะถูกกลช่อชนถ้าจะเป็นโมคิยะเนี่ยมันต้องถึงขนาดท
0: ี
1: นี้161เนี่ยมันเป็นกลช่อชนที่ไม่ถึงขนาด
0: ครับ
2: ครับ
1: แต่มันไอการหลอกลวงเนี่ยมันจูงใจ
0: จูงใจ
1: จูงใจให้คู่กรณีเนี่ยผู้ถูกหลอกต้องรับข้อกำหนดอันหนักยิ่งกว่าปกติ
0: ครับ
1: นี่เองเช่นอาจารย์อิงครัตเห็นพระสมเด็จองค์นี
0: ้นี่ครับอาจารย์ตัวอย่างเมื่อคู่นี้เลย
1: เมื่อกี้เลยเมื่อคู่เลย
0: สมเด็จนางพญา
1: สมเด็จนางพญา
0: ครับประกวดกับไม่ประกวดมาแล้ว
1: โอเค
0: ครับ
1: เนี่ยอาจารย์พงศิษฐ์มีสมเด็จนางพญาอาจารย์พงศิษฐ์ก็มาบอกอาจารย์อิงครัตว่าเนี่ยผมมีสมเด็จนางพญานะ
0: ครับ
1: อาจารย์อิงครัตก็มาดูส่องดูอยู่ชั่วโมงนึงแล้วก็เห็นแล้วว่าเป็นของแท้แล้วบอกพี่ขายเท่าไหร่อาจารย์พงศิษฐ์บอก300,000
0: ครับ
1: บอกโอ้ทำไมแพงจัง
0: ครับ
1: แล้วมุสิบอกอ้าวองค์นี้ประกวดมาได้ที่หนึ่ง
0: ฮะ
1: ความเป็นจริงไม่ได้ประกวด
0: ครับใช่ครับ
1: นี่คือการหลอกลวงของอาจารย์พงศิษฐ์ละหลอกว่า
0: พระประกวดผ่านงานประกวดนะ
1: ทีนี้ถามว่าอาจารย์อิงครัตเนี่ยท่านก็พยายามหาสมเด็จนางพญาอยู่นานหลายปีแล้วเพราะว่าโสดมานานนะครับนี่ก็อยากจะได้สมเด็จนางพญาพอมาเจอองค์นี้ของแท้เนี่ยตั้งใจจะเอาแน่จะซื้อแน่ๆ
0: เอาแน่ๆ
1: จะซื้อเพราะว่าหายาก
0: คร
1: ับ
0: อาจารย์
1: หายากมากนะพอเห็นแล้วเจ้าจะซื้อทีนี้พออาจารย์พงศิษฐ์บอกว่าเอ๊ะประกวดได้ที่หนึ่งอ่ะก็เอาก็ดีไม่เป็นไรประกวดได้ที่หนึ่งก็ดีสมมุติถ้าไม่ประกวดถ้าอาจารย์พงศิษฐ์ไม่หลอกว่าไม่หลอกเรื่องเกี่ยวกับการประกวดได้ที่หนึ่งก็ซื้อนะเพราะอาจารย์อิงครัตแกดูแล้วว่าเป็นของแท้แกก็ซื้อ
0: ครับ
1: หลอกก็เป็นการจูงใจ
0: ครับ
1: จูงใจให้
2: มูลค่ามันจะสูงขึ้น
1: มันสูงขึ้น
2: ผ่านการประกวดมูลค่ามันจะสูงขึ้
1: น
2: จากเดิมอาจจะซื้อในราคาเท่านี
1: ้
2: ครับพอรู้ว่ามีการประกวดก็จะซื้อในราคาที่สูงขึ้น
0: ครับ
1: สมมติอาจารย์พงศิษฐ์บอกเลยว่าเนี่ยถ้าไม่ผ่านการประกวดเนี่ยจะขาย250,000แต่นี่มีเหมือนกับใบรับรองประกวดได้ที่หนึ่งมานะแต่ว่าอยู่ที่บ้านไม่ได้เอามาก็เอาเป็น300,000อาจารย์อิงครัตก็ไม่ว่าอะไรเพราะมีสตังค์นี่นะก็เลยซื้อนะก็ซื้อถามว่าอาจารย์อิงครัตถูกคนช่อชนไหมคำตอบคือถูกครับ
0: ถ
2: ูกครับ
1: แต่ไม่ถึงขนาด
0: ครับเพราะยังไงก็ซื้ออยู่ดี
1: เพราะยังไงก็ซื้อเพราะว่าไม่ที่นิติกรรมที่เกิดเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงที่ประเด็นการหลอกว่าได้รางวัลที่หนึ่ง
0: ใช่คร
1: ับถูกไหมนั่นยังไงก็ซื้ออยู่ดีนะครับแต่การหลอกดังกล่าวจูงใจให้เขาเสียไปอีก50,000ฉะนั้นพออาจารย์อิงครัตได้พระมาก็ส่งไปให้เพื่อนซึ่งเป็นนายกสมาคมนะโหราศาสตร์
2: ค
1: ุ
2: ณ
1: ดูพระเป็นด้วยดูพระเป็นด้วยด
0: ูพระเป็นผู้มีหน้าเชื่อถือ คุณซันนี่หว่อง
1: ซันนี่หว่อง
0: ครับผม
1: ท่านก็ดูแล้วปรากฏว่าโอ้เช็คแล้วพระองค์นี้ไม่เคยผ่านการประกวดหรอกครับ
0: ไม่ครับไม่เคย
1: นั่นอาจารย์ถูกเขาหลอกนะอาจารย์อิงครัตก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็กลับมาหาอาจารย์พงศิษฐ
0: ์
1: อาจารย์พงศิษฐ์ครับผมถูกอาจารย์หลอกนะผมเช็คแล้วแน่นอนว่าไม่มีการประกวดของเงินคืนหมดเลย300,000
0: ครับ
1: นักศึกษาคิดว่าได้ไหมคำตอบคือไม่ได้
2: ไม่ได้
1: เพราะจะมาบอกล้างเนี่ยมันไม่ได้นั้นสิ่งที่อาจารย์อิงครัตจะได้ก็คือแค่50,000
2: ใช่
1: นั่นคือการเรียก

0: ค่าสินใหม่ทดแทนนะที่ทำให้ตัวเองต้องรับภาระอันหนักขึ้นกว่าปกติ
1: ครับครับ
0: อันนี้เอง
2: เพราะฉะนั้นสาระสำคัญของกลช่อฉนเพื่อเหตุเนี่ยที่นักศึกษาจะต้องทราบก็คือว่ากลช่อฉนเพื่อเหตุเนี่ยค
0: ือ
2: เป็นเพียงเหตุจูงใจคือยังไงเนี่ยเราก็จะซื้อยังไงเราก็จะเอาของสิ่งนั้นเนี่ยแหละเพียงแต่เราจะไม่ซื้อของสิ่งนั้นในราคาที่300,000อาจจะไม่ซื้อเราจะซื้อในราคาที่ต่ำกว่านั้นนะครับแล้วก็มีเหตุจูงใจให้เราซื้อในราคาสู
0: งขึ้น
2: แต่เราไม่สามารถบอกล้างนิติกรรมที่เกิดขึ้นได
0: ้เพราะมันไม่ถึงขนาดนะหรืออีกตัวอย่างอาจารย์นัทชอบสัตว์เลี้ยงอะไรบ้าง
1: สัตว์เลี้ยงที่ผมชอบ
0: ที่ไม่ใช่สุนัข
1: ที่ไม่ใช่สุนัขแมวเปอร์เซียครับอาจารย
0: ์
1: แมวเปอร์เซีย
0: เปอร์เซียครับอาจารย์เองก็อยากได้แมวเปอร์เซียก็พยายามไปดูในเน็ตอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วก็เจอละเจ๊อะไรฮะ
1: เจ๊แบบเหมือนเดิมฮะ
0: เจ๊แบบ
1: เจ๊แบบขายแมว
0: ครับก็เป็นเจ้าของฟาร์มแมวเปอร์เซียอาจารย์อิงก็ไปดูแมวตัวนี้อยากได้แมวตัวเนี้ยสีเนี้ยเจ๊แบบก็บอกว่าโอ้โหตาถึงมากเลยอาจารย์อิงเนี่ยแมวตัวเนี้ยมันดียังไงแมวเปอร์เซียเนี่ย
1: มันอ้วนปุ๊กดีฮะตัวเนี้ยมันเป็นแมวเปอร์เซียที่แบบ
0: ทีนี้เจ๊แบบก็บอกโอ้อาจารย์ตาถึงแมวตัวนี้อะไร
1: ผ่านการประกวด
0: ผ่านการประกวด
1: แมวประกวดแมวน่ารัก
0: ผ่านการประกวดแล้วว่าเป็นแมวเปอร์เซียที่พันธุ์แท้ที่สุดสวยที่สุดในประเทศไทยเกรดเออาจารย์ตาถึงมากอาจารย์อีกครั้งบอกแล้วขายตัวเท่าไหร่เจ๊บอกนี่ขายเท่าไหร
1: ่400,000ฮะ
0: 400,000
1: แพงฮะ
0: โอ้ทำไมแพงอ่ะเจ๊
1: ประกวดแล้ว
0: เขาประกวดแล้วถ้าไม่ประกวดเท่าไหร่
1: ไม่ประกวดก็200,000นั่น
0: ก็200,000นี่ขาย400,000เอาก็เอานะครับเพราะยังไงก็ถูกชะตากับตัวนี้ตัวอื่นไม่ถูกชะตาก็ซื้อมาอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ได้กลช่อฉนที่ถึงขนาดไม่เป็นโมคิยะก็เหมือนเดิมฮะนั่นก็คือบอกล้างไม่ได้นะ
1: ใช่ครับ
0: ตอนหลังเนี่ยเอามาอยู่ที่บ้านแล้วแมวฉี่เต็มบ้านเลยเนี่ยก็จะไม่เลี้ยงแล้วเนี่ยจะมาอ้างเหตุอันเนี้ยขอบอกล้างว่าถูกกลช่อฉนไม่ได้
1: ไม่ได้ครับครับในช่วงท้ายเราก็จะมีคำถามนะครับนะฮะนิติกรรมนะครับในช่วงที่2นี่ก็คือนิติกรรมที่ไม่ได้ทําถูกต้องตามแบบนี่ขีดเส้นใต้ที่แบบอีกนะฮะที่กฎหมายบังคับไว้ทําให้นิติกรรมมีผลเป็นเช่นไรก็อยู่ในมาตรา152ซึ่งท่านอาจารย์ดุรพลท่านก็ได้พูดไปเมื่อวานนี้แล้วนะครับ
0: ในรายการที่แล้ว
1: ในรายการที่แล้วนะครับก็มีผลเป็นโมฆะนั่นเองครับครับนี่ก็คือเนื้อหาสาระในช่วงนี้ครับ
3: พอเคอีพอควานดอ STOU channel
4: วันนี้ความห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
6: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
5: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
7: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท. ปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
4: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
8: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
9: สารพันคำถามกับสภากาชาติไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่1ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศคือข้อกฎหมายซึ่งกำหนดขอบเขตการใช้อาวุธและวิถีการสู้รบในยามสงครามรวมถึงให้การคุ้มครองบุคคลที่ไม่มีส่วนร่วมในการเป็นปฏิปักษ์หรือผู้ที่ไม่สามารถทำการสู้รบได้อีกต่อไปโดยจะมุ่งเน้นการปกป้องศักดิ์ศรีของมนุษย์และการจำกัดความเสียหายจากสงครามและความขัดแย้งโดยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาเจนีวา
10: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: STOU Channel

0: ช่วงที่3ครับเราอยู่ที่คนช่อชนนะฮะการแสดงเจตนาโดยถูกคนช่อชนนะครับเมื่อคู่นี้นะครับเราก็ได้พูดถึงคนช่อชนเพื่อเหตุจูงใจนะครับ
1: เพียง
0: เหตุจูงใจนะครับในลำดับต่อมานะครับนะฮะก็คือคนช่อชนที่ทีนี้เป็นการแสดงอาการแล้วนะฮะแต่เป็นการแสดงอาการตามมาตรา162
1: โดยการนิ่งโดยการนิ่งทีนี้เนี่ยปกตินิ่งเนี่ยนิ่งไม่ถือว่าเป็นการหลอกลวงนะโดยปกตินะครับแต่นี้การที่จะเป็นคนช่อชนโดยการนิ่งเนี่ยจะต้องเป็นการนิ่งที่มีหน้าที่ต้องแจ้ง
0: ครับ
1: แล้วไม่แจ้ง
2: ครับ
1: นะเช่นน้องอะไรครับสวย
0: ๆเชอรี่ฮะ
1: น้องเชอรี่นะครับเป็นตัวแทนของประกันชีวิตแห่งหนึ่งมาบอกอาจารย์อิงคารัต
0: ครับ
1: อาจารย์อิงคารัตจะทำประกันชีวิตกับหนูไหม
0: ครับ
1: นะครับอันเนี้ยเพราะว่าจะมีเงินตอบแทนคืนให้เยอะแยะเลยนะก็นู่นนี่นั่นไป
0: ครับ
1: ทีนี้อาจารย์อิงคารัตบอกตกลงเชอรี่บอกพี่จะทำกับน้องนะครับแล้วอาจารย์อิงคารัตไม่บอกไม่บอกว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานอยู่ครับสมมุตินะว่ากำลังเป็นอยู
0: ่สมมุติเริ่มสมมุติเลยนะครับน้ำตาลลดแล้วไม่ได้เลยมึนตลอดเลย
1: อันนี้เราไม่บอกด้วยนะครับอันนี้ไอ้น้องเชอรี่ก็เลยตกลงในฐานะตัวแทนของบริษัทประกันชีวิตนะก็ทำสัญญาประกันชีวิตอย่างนี้ก็เรียกว่าอาจารย์อิงคารัตทำคนช่อชนโดยการนิ่งแล้วเพราะว่ามีหน้าที่ต้องแจ้งแล้วไม่แจ้งก็จะส่งผลให้สัญญาประกันชีวิตตกเป็นโมฆียะถ้านักศึกษาศึกษาในชุดวิชากฎหมายพาณิชย์2ในเรื่องของประกันชีวิตนะฮะก็จะพบมาตราเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะเป็นบทเฉพาะเลยว่าเป็นโมฆียะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนช่อชนโดยการนิ่งนะครับ
0: นะฮะอ๋อนี่ก็สำคัญใน
1: เพราะบางครั้งเนี่ยระหว่างคนช่อชนโดยการนิ่งกับสำคัญผิดมันก็จะเฉียดฉิวกันอาจารย์อิงคารัตเข้าไปซื้อทองนะครับที่ร้านทองแห่งหนึ่งแถวบางใหญ่นะครับพอซื้อกลับมาบ้านแล้วหลังจากนั้นก็กลับไปที่ร้านอีกอ
0: ้
1: างว่าถูกคนช่อชนเพราะว่าทองนี้ไม่ใช่ทองสุโขทัยนี
0: ่
1: อย่างนี้อ้างได้ไหมครับก็อ้างไม่ได้เพราะอันนี้เรียกว่าสำคัญผิดเองนะครับเพราะว่าจะถือว่าคนช่อชนโดยการนิ่งไม่ได้เพราะคนขายเขาไม่มีหน้าที่ที่ต้องแจ้งเลยอีกอย่างเองก็ไม่ได้ถามถ้าเองถามแล้วคนขายเขาหลอกลวงอันนั้นจึงจะพิจารณาเรื่องคนช่อชน
2: ครับผมขออนุญาตย้อนมานิดนึงมันอาจจะมีประเด็นที่นักศึกษาอาจจะสงสัยได้นะครับผมเพิ่งนึกออกเลยอย่างเช่นการซื้อพระที่ยกตัวอย่างเนี่ยใครซื้อนะผมลืม
1: อาจารย์อิงคารัต
2: อาจารย์อิงคารัตซื้อจากสุดสวยแล้วกัน
0: ครับ
2: สุดสวยเนี่ยมาหลอกว่าของเนี่ยเป็นของแท้แล้วก็หลอกลวงคือคนช่อชนข้อที่1อาจารย์อิงคารัตซื้อเพราะว่าเข้าใจคิดว่าเป็นของแท้อันนี้คือสำคัญผิดถูกไหม
0: เข้าใจผิดเอง
2: เข้าใจผิดเอง
1: หลอกลวงไหม
2: หลอกลวงครับ
1: หลอกลวงนี่ถูกคนช่อชน
2: ถูกคนช่อชนสำคัญผิดต้องเกิดขึ้นจากตัวเราเองเท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการหลอกลว
1: ง
2: เพราะฉะนั้นเวลาโจทย์ออกถามนักศึกษาเนี่ยเวลาสอบข้อสอบอัตนัยเนี่ยนักศึกษาต้องแยกประเด็นนี้2ประเด็นนี้ให้ออกก่อนว่าเกิดขึ้นเพราะการถูกหลอกหรือเกิดขึ้นเพราะว่าฉันเนี่ยสำคัญผิดในข้อเท็จจริงด้วยตัวเองนะครับไม่งั้นตีโจทย์ผิดพลาดเลย
0: แต่ที่นี้
1: คือนิดนึงก็คือว่าอย่างที่เรียนนักศึกษาว่าถ้าสำคัญผิดเนี่ยเป็นเหตุภายในของผู้แสดงเจตนาเข้าใจผิดเองถ้าถูกคนช่อชนเหตุภายนอกนะคู่กรณีมาหลอกลวงบุคคลภายนอกมาหลอกลวงเห็นไหมอันนี้เลยทำให้ทำนิติกรรมไปด้วยการเข้าใจผิดอันนี้เรียกว่าถูกคนช่อชนหรือที่เราพูดกันอันนี้ขอโทษนะไม่ได้พูดจาที่หยาบคายเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจง่ายๆว่าสำคัญผิดคือโง่เองแต่ถูกคนช่อชนก็คือโง่เพราะถูกคนอื่นหลอกอันนี้เอง
0: ครับทีนี้ครับอย่างที่ว่าเมื่อคู่นี้ในเรื่องของการนิ่งนะครับ
1: ครับ
0: นะฮะการนิ่งเนี่ยอย่างเข้าไปในร้านเนี่ยอยากได้แจกันงามๆเนี่ยได้แจกันงามๆเลยไปร้านขายแจกันร้านขายของเก่าฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งมีแจกันก็ถามแล้วครับแต่เจ้าของเขาก็ไม่คือมันเยอะนะครับไม่รู้ว่าแจกันเก่าของใหม่ของอะไร
1: อันนี้
0: นะเก่าจริงไหม
1: ใช่อันนี้ดูจากพฤติการได้ว่าการที่เจ้าของเนี่ยเปิดร้านขายของเก่าแล้วปรากฏว่าในร้านเนี่ยมีทั้งแจกันเก่ามีทั้งแจกันที่ใหม่เรียนแบบเก่าพูดง่ายๆใครเข้าไปแล้วหยิบตาดีได้ตาร้ายเสียเนี่ยหมายว่าไปหยิบผิดมาเนี่ยอันนี้มันเท่ากับเป็นพฤติการที่เห็นละว่า คู่กรณีหรือคนขายเจตนาที่จะทำคนช่อชนโดยการนิ่งอันนี้ได้สมมติอาจารย์เองเนี่ยเข้าไปวันนั้นดวงไม่ดีไปหยิบของใหม่ที่เรียนแบบของเก่าแล้วก็เชื่อว่าเป็นเจกันเก่าเพราะในร้านทั้งหมดเนี่ยตกแต่งเป็นร้านของเก่าหมดเลยอันนี้เท่ากับคนช่อชนโดยการนิ่งได
0: ้แต่ทีนี้นะครับแต่เป็นร้านขายของเก่านะครับ เป็นร้านของเขาแต่ไปซื้อพวกอัญมณีซึ่งอัญมณีเนี่ยคือเจ้าของเขาก็มีหลายอย่างนอกจากอัญมณีนะครับ หลายอย่างของเก่าครับอาจารย์เขาก็ไม่รู้จริงเขาก
1: ็คนขายไม่รู้ไม่รู้
0: นะครับโดยพฤติการก็คือไม่ใช่ร้านที่เป็นขายจิวเวลรี่ครับ
1: ครับ
0: ก็ไม่รู้อยากจะซื้อมาตามบ้านเหมามาตามบ้านนะครับนะฮะอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะฉิวเฉียดนะฮะฉิวเฉียด
1: ก็ไม่ใช่คนช่อชนเพราะคนขายเขาไม่รู้ข้อเท็จจริงเลยถูกไหมคนขายไม่รู้ข้อเท็จจริงจะบอกว่าคนขายเขาหลอกลวงก็คงไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ข้อเท็จจริงอันนี
0: ้ต้องดูด้วยดูในรายกรณี
1: ทีนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าผู้ซื้อเนี่ยสำคัญผิดเองแต่เพียงแต่ว่าพอสำคัญผิดเนี่ยนักศึกษาก็ต้องไปดูอีกว่าไอ้การสำคัญผิดที่ว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถึงสิ่งที่เป็นสาระสำคัญไหมตาม157วรรค2มั้ยนะครับประมาทเลื่อยๆอย่างร้ายแรงไหมก็ว่ากันตามข้อที่จริง
2: แค่สำคัญผิดในแค่คุณสมบัติ
0: ครับนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: เป็นต้น
0: อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูข้อเท็จจริงในข้อสอบที่พวกเราที่อาจารย์ท่านแต่งไปทดสอบนักศึกษาด้วยนะครับว่ามีบริบทเป็นบรรเพชแล้วนะบริบทมากแค่ไหนเพียงใดครับนี่ก็คงจะ
1: ครับก่อนที่จะไปอย่างอื่นอาจารย์อิงอธิบาย160หน่อยสิครับ
0: ครับนะฮะ160ในประเด็นตรงไหน
1: ของเรื่อง
0: คุ้
1: มครองบทบัญญัติ
0: ที่คุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตนะครับ
1: ในมาตรา160
0: นะครับ
1: ที่ว่า
0: การบอกล้างนะครับการบอกล้างโมฆียกรรมเพราะถูกคนช่อฉนตามมาตรา159นะครับนะฮะห้ามมิให้ยกเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตนะครับนะนักศึกษาเมื่อฟังครั้งที่แล้วนะครับนักศึกษาจะเห็นในเรื่องของการแสดงเจตนาลวงห้ามยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับบุคคลภายนอกผู้สุจริตและต้องเสียหายนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับ
1: เรื่องคนช่อชน
0: เรื่องคนช่อชน
1: คุ้มครองบุคคลภายนอกที่สุจริตอย่างเดียว
0: นะฮะสุจริตอย่างเดียวนะไม่จำเป็นต้องเสียหายหรือเสียค่าตอบแทนแต่อย่างใดเลยนะครับนะถ้าบุคคลภายนอกเนี่ยนะครับสุจริตนะครับก็ทำคุ้มครองตามมาตรา160นี
1: ้ครับ
0: นะครับเนี่ยเอาสั้นๆตรงนี
1: ้
0: ก่อนนะครับท่านอาจารย์
2: ครับผม
0: ทีนี้ครับในเรื่องต่อมาซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายของการแสดงเจตนาโดยวิปริตหรือโดยใจไม่สมัครนั่นก็คือการแสดงเจตนาเพราะถูกคม
2: ขู
0: ่นะฮะภาษาเขียนมานี่คืนเนี้ยก็เยอะเลยเพราะว่านะฮะรวมวิชาฮะ
1: ต้องอายะ2อยู่
0: ใช่ครับแล้วไปตอบอายะ1ก็เป็นบันดาลโมฆะไปอย่างเงี้ยต้นนะครับซึ่ง
1: อย่าสลับวิชากันนะว่าถูกข่มขืนไม่มี
0: ข่มขืนไม่มีนะครับนะฮะการแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่หลักการสำคัญก็คือมาตรา164นะครับนะการแสดง
1: แยกก่อนเลยว่าการแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่เนี่ยแยกได้เป็น3กรณี
0: ครับ
1: เรื่องนี้นะก็คือ1การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่โดยคู่กรณี

0: แสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่เป็นโมฆิยะ
1: ครับ
0: การข่มขู่ที่จะทำให้การใดตกเป็นโมฆิยะนั้นจะต้องเป็นการข่มขู่ที่จะให้เกิดภัยอันตรายใกล้จะถึงและร้ายแรงถึงขนาด ที่จะจูงใจให้ผู้ถูกข่มขู่มีมูลต้องกลัว
1: ครับ
0: ซึ่งถ้ามีได้มีการข่มขู่เช่นนั้นการนั้นก็คงมีได้กระทำขึ้น
1: ครับนั้นจากตัวบทมาตรานี้การข่มขู่ลักษณะของการข่มขู่ต้องถึงขนาดใช่ไหม
0: ครับ
1: ถึงขนาดไหนล่ะทีนี้การข่มขู่นี่นะหนึ่ง
0: เอาครับถึงขนาดคือต้องชัดเจน
1: ต้องชัดเจน
0: ต้องชัดเจนเช่นถ้าขู่เอาปืนมาขู่อย่างเงี้ยชัดเจนถ้าให้เซ็นสัญญากู
2: ้
0: ให้เอาปืนมาขู่อย่างเงี้ยชัดเจนถ้าไม่ยอมเซ็นจะดีดติ่งหูอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ถึงขนาดแน่นอน
1: มัน
0: ชัดเจนนะไม่ถึงขนาดที่จะต้องกลัวภัยจากการข่มขู
1: ่ทีนี้การข่มขู่เนี่ยจะต้องใกล้จะถึงด้วยนะหมายถึงภัยเนี่ยหนึ่งภัยดูภัยนะคำว่าถึงขนาดเนี่ยดูจากภัยต้องร้ายแรงอย่างเงี้ยดีติ่งหูเนี่ยให้เขียนอะไรนะดีติ่งหูทำอะไร
0: ให้ทรายสัญญาให้เซ็นสัญญากู
1: ้กู
0: ้ยืมเงิน
1: ถ้าไม่เซ็น
0: เนี่ยจะดีดมี2กรณีอันแรกคือเอาปืน
1: เ
0: จาะหัวก่อนก
1: ับ
0: อันที่2คือดีดติ่งหู
1: อันนี้นะอันแรกปืนเจาะหัวแต่ถ้าบอกว่าเดี๋ยวจะมายิงอีก10ปีอันนี้
0: ภัยไม่ใกล้จะถึง
1: นะอันนี้เรียกว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นการถึงขนาดดูจาก1ลักษณะของการข่มขู่ภัยร้ายแรง
0: ครับ
1: ภัยร้ายแรงเอาปืนเจาะหัวภัยร้ายแรงนะดีติ่งหูไม่ร้ายแรง2ร้ายแรงแล้วต้องใกล้จะถึงนะเอาปืนเจาะหัวบอกอีก10ปีจะมายิงอย่างนี้ก็ไม่ใกล้จะถึงแล้วล่ะแต่ถ้าไม่เซ็นสัญญาวันนี้เดี๋ยวยิงเลยอย่างเงี้ยภัยใกล้จะถึงละภัยใกล้จะถึงและผู้ถูกข่มขู่ต้องมีมูลให้กลัว
2: ครับ
1: เอาปืนเจาะหัวบอกว่าให้เซ็นสัญญากู้นะครับถ้าไม่เซ็นจะยิงเดี๋ยวนี้ไอ้คนเซ็นไม่ได้กลัวตายหรอกนะครับเพราะว่าหมอบอกว่าอีกไม่กี่วันตายอยู่แล้วเป็นโรคมะเร็งเนี่ยนะอย่างนี้ถ้าพิสูจน์ได้อย่างเงี้ยก็ไม่ถึงขนาดก็ไม่เป็นโมฆิยะนั้นการข่มขู่ที่ถึงขนาดนะก็ต้องดูจากสิ่งเหล่านี้นะครับนั้นเมื่อถึงขนาดแล้วก็ตกเป็นโมฆิยะนะซึ่งก็สามารถบอกล้างได้ในภายหลังนะครับ
2: ครับผมนะครับตรงนี้ก็เป็นหลักการ
1: และอันที่2ถ้าเป็นการข่มขู่เนื่องจากเวลาใกล้จะหมดเอาเลยนะครับก็คือข่มขู่โดยบุคคลภายนอก
2: ครับ
1: บุคคลภายนอกก็หมายความว่าบุคคลที่ไม่ใช่คู่กรณีนั้นบุคคลภายนอกที่มาข่มขู่นักศึกษาก็ดูหลักการเดียวเลยครับก็คือว่าต้องถึงขนาดนะภัยร้ายแรงใกล้จะถึงมีมูลให้กลัวจบเลยโดยไม่ต้องไปคำนึงว่าคู่กรณีอีกฝ่ายจะรู้หรือควรจะได้รู้ถึงการข่มขู่นั้นหรือไม
2: ่
1: ซึ่งตรงนี้จะแตกต่างกับคนช่อชนโดยบุคคลภายนอกซึ่งคนช่อชนโดยบุคคลภายนอกเนี่ยจะเป็นโมฆิยะเนี่ยคู่กรณีอีกฝ่ายจะต้องรู้หรือควร
0: จะได
1: ้รู้ถึงคนช่อชนนั้นในขณะที่ทำนิติกรรมหรือขณะที่แสดงเจตนาแต่เรื่องข่มขู่ไม่สนใจใครข่มขู่ก็ตามนะครับถ้าถึงขนาดจบเลยโมฆิยะเลยถ้าคู่กรณีข่มขู่ก็ใช้164ถ้าบุคคลภายนอกข่มขู
0: ่
1: ก
0: ็
1: 166นะครับตกเป็นโมฆิยะและประการที่3การกระทำที่กฎหมายบอกว่าถ้าทำอย่างนี้นะไม่ถือว่าเป็นการข่มขู
0: ่
1: ซึ่งตรงเนี้ยเมื่อไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่นักศึกษาก็ไม่ต้องไปพิจารณาเรื่องถึงขนาดหรือไม่ถึงขนาดเพราะมันจบเกมแล้วเกมโอเวอร์แล้วตั้งแต่ที่ไม่เป็นการข่มขู่แล้วสองเรื่องครับคือ1การขู่ว่าจะใช้สิทธิ์ตามปกตินิยมอาจารย์อิงคารัตกู้เงินอาจารย์พงศิษฐ์2ล้านถึงกำหนดไม่จ่ายอาจารย์พงศิษฐ์บอกว่าถ้าไม่จ่ายเดี๋ยวจะฟ้องนะ
0: ร้องต่อศาลแล
1: ้
0: ว
1: เดี๋ยวจะขอให้ตั้งกรรมการสอบวินัยนะอาจารย์อิงคารัตก็เลยยอมจ่ายแล้วหลังจากนี้จะมาบอกล้างของเงินคืนอ้างว่าตัวเองทำไปเพราะถูกข่มขู่เนี่ยนะซึ่งอันเนี้ยไม่ได
0: ้
1: ถามว่ามีการขู่ไหมมีแต่เป็นการขู่ว่าจะใช้สิทธิ์ตามปกตินิยมนะครับก็ไม่เป็นการข่มขู่และเรื่องที่2ก็คือการกระทำไปเพราะนับถือ
0: ย
1: ำเกรงอาจารย์อิงคารัตเนี่ยปีใหม่ก็เอาของไปให้ผู้บังคับบัญชานะหวังว่าจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน2ขั้นไปมาไม่ได้ก็ไปเอาของคืนอ้างว่าที่ทำไปเพราะถูกข่มขู่ขอบอกล้างนะขอเอาของที่ให้เนี่ยเอากระเช้าคืนอย่างนี้ไม่ได้แหละเพราะว่าเป็นการกระทำไปเพราะนับถือยำเกรงกฎหมายบอกว่าไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่แต่ประการใด
2: ครับครับก็จบการแสดงเจตนาโดยวิปริตนะคร
0: ับ
2: หรือการแสดงเจตนาโดยใจไม่สมัครในเรื่องต่อไปก็จะเป็นสาระสำคัญของคำว่าโมฆะกับโมฆิยกรรม ครับนะ
0: ครับ
2: โมฆะกับโมคียกรรมนะท่านอาจารย์ก็ได้พูดไปในคราวที่1ไอ้ในคราวแรกนะครับในส่วนของที่ขีดเส้นใต้มาตรา21คำนึงก็คือในเรื่องของความสามารถในการแสดงเจตนาธรรมนิติกรรมของผู้เยาว์เนี่ยนะซึ่งผู้เยาว์

0: ต้องโดยหลักแล้วต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะถ้าหากปราศจากความยินยอมเช่นวันนั้นก็จะทำให้นิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆะเพี้ยนแต่กฎหมายจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
1: คือนะเหตุแห่งโมฆะนี่เยอะเช่นเกี่ยวกับความสามารถใช่ไหมความสามารถที่เราว่ากันมาในรายการที่แล้วก็ในเรื่องของการแสดงเจตนาวิปริตอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถูกสำคัญผิด
0: คนช่อชน
1: คนช่อชน
0: ข่มขู่
1: อะไรเงี้ย
0: ครับครับนะซึ่งโมฆะนี่นะครับนะคำว่าโมฆะคือมีความสมบูรณ
1: ์
0: สมบูรณ์ 100%
1: ประเด็นความหมายความหมายของโมฆะก็แปลว่าสมบูรณ์จนกว่าจะถูกบอกล้าง
0: ครับ
1: นั้นความสมบูรณ์ของโมฆะกรรมนั้นสมบูรณ์ 100% นะไม่ได้หมายความว่าจะมาสมบูรณ์เมื่อวันที่ให้สัตยาบันไม
0: ่
1: ใช่คือทำนิติกรรมขึ้นมานิติกรรมเกิดขึ้นแล้วก็สมบูรณ์ตั้งแต่วันนั้นแหละนะครับเพียงแต่ว่าการให้สัตยาบันเนี่ยถือว่าถ้าให้สัตยาบันเมื่อไหร่เท่ากับสละสิทธิ์บอกล้างโมฆะกรรมเพราะนั้นโมฆะก็คือสมบูรณ์จนถึงวันบอกล้างนะแต่ถ้าไม่มีการบอกล้างก็แล้วไปแต่ถ้ามีการให้สัตยาบันขึ้นมาก็จะบอกล้างอีกไม่ได้ละนั่นเองเพราะว่าการให้สัตยาบันเท่ากับสละสิทธิ์บอกล้างเพราะผลของการให้สัตยาบันก็คือสมบูรณ์มาตั้งแต่เริ่มแรกนี่คือความหมายทีนี้ผู้ที่มีสิทธิ์บอกล้างโมฆะกรรมคือใครก็คือบุคคลตามมาตรา175ซึ่งนักศึกษาก็ต้องดูให้ดีว่าเป็นใครบ้างอย่างรายการที่แล้วเราพูดถึงผู้เยาว์ทำนิติกรรมที่เป็นโมฆะ คนที่มีสิทธิ์บอกล้างก็ได้แก่ผู้เยาว์ที่บรรลุนิติภาวะแล้วสองผู้แทนโดยชอบธรรมสามก็คือผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุแต่ได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมให้มาบอกล้างหรือถ้าเป็นการทำนิติกรรมที่เป็นโมฆะเพราะคนวิกลจริตเนี่ยนะครับอย่างนี้คนที่จะบอกล้างก็คือคนวิกลจริตนั่นแหละเพราะคนวิกลจริตไม่มีผู้ดูแลต้องดูแลตัวเองแต่ขออย่างเดียวว่าตอนบอกล้างก็อย่ามาจริตวิกลก็แล้วกันนะครับตอนที่บอกล้างเนี่ยต้องไม่จริตวิกลถ้าเป็นคนเสมือนได้ความสามารถทำนิติกรรมอันเป็นโมฆะผู้มีสิทธิ์บอกล้างก็คือตัวคนเสมือนสามารถที่ศาลสั่งให้พ้นไปแล้วหรือคนเสมือนที่ไม่พ้นแต่ได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์หรือผู้พิทักษ์จะมาบอกล้างเองก็ได้ถ้าเป็นกรณีคนไร้ความสามารถก็มีอยู่2ประเภทก็คือ1ผู้อนุบาลมาบอกล้างกับ2 คนไร้ที่ศาลสั่งให้พ้นสภาพจากการเป็นคนไร้ความสามารถไปแล้ว
2: ครับ
1: ถ้าเป็นการแสดงเจตนาเพราะสำคัญผิดในคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์บอกล้างก็คือผู้ที่สำคัญผิดตอนมาบอกล้างก็มาสำคัญถูกแล้วนะจึงจะมาบอกล้างได้ถ้าถูกกลช่อชนก็คือผู้ที่ถูกกลช่อชนนะฮะมาบอกล้างได้เมื่อรู้ความจริงผู้ถูกข่มขู่บอกล้างได้เมื่อพ้นจากการข่มขู
2: ่
1: นะซึ่งกฎหมายก็กำหนดระยะเวลาในการบอกล้างมาตราอะไรนะครับกฎหมายกำหนดไว
0: ้ระยะเวลาในการบอกล้างก็อยู่ในมาตรา181
1: นะครับทีนี้ประเด็นสำคัญต่อไปคือวิธีการบอกล้างวิธีการบอกล้างเนี่ยก็ย้ำกันนักกันหนาว่าอยู่ในมาตรา172นะ
0: วิธีการบอกล้าง
1: วิธีการบอกล้างต้องแสดงเจตนา
0: 178
1: ขอโทษนะครับ178ต้องแสดงเจตนาต่อคู่กรณีฝ่ายที่มีตัวกำหนดได้โดยแน่นอนถ้าคู่กรณีตายไปแล้วก็ไปแสดงเจตนาต่อทายาทของคู่กรณี
2: ซึ่งวิธีการบอกล้างกับวิธีการให้สัตยาบันก็จะเป็นวิธีการเดียวกัน
1: เป็นวิธีการเดียวกันนะจะบอกล้างโดยวาจาก็ได้ลายลักษณ์อักษรก็ได้กฎหมายไม่ได้กำหนดวิธีการไว้นะครับสำหรับการให้สัตยาบันก็คนที่มีสิทธิ์ให้สัตยาบันก็คือคนชุดเดียวกัน
2: กับ
1: คนที่มีสิทธิ์บอกล้างอันนี้ก็คือมาตรา177ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ซึ่งมาใช้กับ175
0: ใช่ครับ
1: ส่วนวิธีการให้สัตยาบันก็เช่นเดียวกันก็คือต้องแสดงเจตนาต่อคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งที่มีตัวกำหนดได้โดยแน่นอน
0: ครับ
1: มาตรา178
0: ครับ
1: นะส่วนการให้สัตยาบันนั้น
0: ครับ
1: ก็ไม่มีกำหนดระยะเวลา
0: ครับ
1: นะครับอินฟินิตี้เลยนะครับ
0: อาจารย์ใช้คำทันสมัยนะ
1: หมดแล้ว
0: อินฟินิตี้อันนี้คือโมฆะนะฝากฝังโมฆะ
2: จริงๆการบอกล้างหรือการให้สัตยาบันเนี่ยต้องขออนุญาตเสริมนิดนึงนะครับเช่นเคยมีข้อสอบเก่าออกนะว่าเด็กชายกอไก่เนี่ยไปซื้อรถอายุ15ปียังไม่บรรลุนิติภาวะเพราะฉะนั้นการกระทำของเด็กชายเนี่ยกนายละกันอายุ15ปีต้องเป็นนาย
1: น
2: ายกอไก่เนี่ยไปซื้อรถยนต์มาเป็นลูกคนรวยนิติกรรมที่นายกอไก่ไปซื้ออายุ15ปีเนี่ยจะตกเป็นโมฆะเพราะยังไม่ได้รับความชอบในความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมพอซื้อรถมาแล้วพ่อแม่เห็นรถสวยพ่อแม่ก็เลยไปสร้างโรงรถไว้ให
1: ้
2: เพราะว่ากลัวแดดจะมาทำให้ผิวรถเสีย
1: ค
2: ำถามที่ข้อสอบเคยออกถามนะครับ ถามว่าการสร้างโรงรถเนี่ยเป็นการให้สัตยาบันหรือไม
1: ่ซึ่งอันนี้ก็คือไม่เป็นการให้สัตยาบันเพราะการให้สัตยาบันต้องแสดงเจตนาต่อคู่กรณีอีกฝ่ายก็คือคนขายไม่ใช่ไปแสดงเจตนาต่อรถยนต์นะครับอันนี้เป็นไปตามมาตรา178ใช่ไหมท่าน
2: บ
1: งสิทธิ์นะคร
2: ับ
1: ทีนี้การให้สัตยาบันเนี่ยมันอาจจะให้ได้โดยปริยายก็ได้นะครับนะอย่างเช่น

0: ซึ่งจะปรากฏอยู่ในมาตรา100เท่าไหร่อาจารย์กอง80มั้ยนะครับเช่นอย่างเงี้ยบิดามารดาไปเสียดอกเบี้ยให้กับคนขายอย่างเงี้ยเน
1: ี่
0: ย
1: เท่ากับยินยอมยอมรับไป
0: เป็นการให้สัตยาบันโดยปริยายละซึ่งต้องไปทำกับคู่กรณีนะเห็นไหมก็ไปทำกับคนขายเงี้ยไปชำระหนี้ให้บางส่วนนะกับคนขายอย่างเงี้ยนะ
1: การลงลายมือชื่อเป็นพยาน
0: ลงลายมือชื่อเป็นพยานก็สัตยาบัน
1: ใช้ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็คือมาตรา180นั่นเอง
2: ครับผม
0: ครับนี่คือโมฆะแล้วก็โมคียยะนะครับ
2: ครับผมก็ถือว่าเป็นสาระสำคัญนะครับที่นักศึกษาก็สามารถศึกษาได้เองเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นไกด์ไลน์โดยค่อนข้างที่จะทำให้นักศึกษาเข้าใจในระยะเวลาอันสั้นนะครับนะครับทีนี้ในเรื่องต่อไปเป็นเรื่องเงื่อนไขและเงื่อนเวลาครับ
1: ครับ
2: นะฮะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในการทำนิติกรรมเนี่ยที่ได้กระทำอย่างถูกต้องครบถ้วนตามบทบัญญัติของกฎหมายเนี่ยตามหลักความสมบูรณ์แห่งนิติกรรมก็ทำให้นิติกรรมนั้นเป็นผลทันทีนะครับ
1: ครับ
2: เป็นผลเลยนะครับถ้าไม่มีความบกพร่องเรื่องอะไรที่
0: ที่เกิดขึ้น
2: ครับเกิดขึ้นเลยนะฮะ
0: เกิดขึ้นเลย
2: แต่บางกรณีเนี่ยกฎหมายก็ยินยอมให้คู่กรณีนะครับคู่กรณีไหนๆก็คือในนิติกรรมเนี่ยนะครับอาจตกลงกันเพื่อชะลอฮะนะครับไม่ชะลอวัยของคู่กรณีนะครับชะลอผลของนิติกรรม
0: ชะลอความเป็นผล
2: นะฮะชะลอความเป็นผลของนิติกรรมไว้จนกว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะหรือนะครับถึงกำหนดเวลาตามที่ตกลงกันไว้แล้วจึงให้นิติกรรมนั้นมีผลนะครับท่านอาจารย์
0: ครับเรื่องนิติกรรมเนี่ยเกิดพอเกี่ยวกับเรื่องเงื่อนไขเนี่ยคือว่าเป็นการหน่วงความเป็นผลของนิติกรรมที่เกิดขึ้นแล้วเงื่อนไขไม่ได้เกี่ยวกับว่านิติกรรมเกิดไม่เกิดนิติกรรมเกิดแล้วเพียงแต่จะเป็นผลที่จะได้ไหมนะก็ว่ากันตามเงื่อนไข
2: นะครับนะอันนี้เกิดเงื่อนไขนะฮะมีผลทำให้นิติกรรมเกิดและบางกรณีเกิดเงื่อนนะฮะ
0: เงื่อนเวลามีการกำหนดเงื่อนเวลาน
2: ะครับก็นะฮะอาจจะทำให้นะครับนิติกรรมนั้นนะครับสิ้นผลหรือนะครับอะไรต่อมีอะไรต่อ
1: มีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนเวลาที่กำหนดไว้นะครับ
2: นะครับเราจะมาพูดถึงอันแรกก่อนนะครับในเรื่องของเงื่อนไขฮะเงื่อนไขซึ่งเงื่อนไขก็คือการที่คู่กรณีแห่งนิติกรรมได้อาศัยเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อกำหนดให้นิติกรรมนั้นมีผลหรือสิ้นผลลงนั่นเองนะครับนะฮะท่านอาจารย์นะครับเงื่อนไขนั้นก็แบ่งออกเป็นสำคัญนะครับอยู่2กรณีนะครับก็คือเงื่อนไขบังคับก่อนนะฮะเงื่อนไขบังคับก่อนและก็เงื่อนไขบังคับหลังนะครับ
0: ทีนี้ความหมายของเงื่อนไขเงื่อนไขคืออะไ
2: ร
0: นะเงื่อนไขก็คือเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดในอนาคตที่ไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม
2: ่นะครับนะฮะ
0: ซึ่งมันจะต่างกับเงื่อนเวลานะครับนักศึกษาถ้าเงื่อนเวลาเนี่ยเป็นเหตุการณ์ในอนาคตที่แน่นอนครับว่าจะเกิดขึ้นนั้นเงื่อนไขเงื่อนเวลาคือเหตุการณ์ในอนาคตนะถ้าเป็นเหตุการณ์ในอดีตไม่เอานะไม่นับ
2: นะครับ
0: ต่างกันตรงที่ว่าเงื่อนไขกับเงื่อนเวลาอยู่ตรงที่ว่าเหตุการณ์ในอนาคตนั้นแน่นอนหรือไม่แน่นอนถ้าไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เรียกว่าเงื่อนไขแต่ถ้าแน่นอนว่าเกิดขึ้นจะเรียกว่าเงื่อน
2: เวลาครับทีนี้มาดูความหมายนะครับนะขอจะเพิ่มเติมตรงนี้นะครับอาจารย์เงื่อนไขบังคับก่อนกับเงื่อนไขบังคับหลังนะในส่วนของเงื่อนไขเนี่ยเงื่อนไขบังคับก่อนคืออะไรนะครับเงื่อนไขบังคับก่อนก็คือข้อกําหนดอันทําให้นิติกรรมเป็นผลเป็นผลนะฮะอ
0: ัน
2: นี้ขีดเส้นใต้ไว้อีกเหมือนเคยนะฮะตอนนี้ปากกาหมุนหมึกแล้วเป็นผลเมื่อไหร่ครับเมื่อข้อกําหนดนั้นได้สําเร็จลงแล้วนะครับนะซึ่งในขณะที่ทํานิติกรรมนั้นผลของนิติกรรมนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะยังไม่เกิดขึ้นยังไม่รู้
0: ผลยังไม่เกิดแต่นิติกรรม
2: เกิดแล้วนะครับนะนิติกรรมเกิดแล้วถ้าหากเหตุการณ์ที่ถูกกําหนดเป็นเงื่อนไขแห่งนิติกรรมนั้นยังไม่เกิดขึ้นก็เท่ากับว่านิติกรรมนั้นก็ย่อมไม่เป็นผลนะ
0: ครับ
2: นิติกรรมเกิดจริงแต่ว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตามที่ตกลงนะครับก็ไม่มีผลที่ทำเนี่ยไม่มีผลนะนิติกรรมไม่เป็นผลนะ
0: ไม่เป็นผล
2: มีตัวอย่างไหมครับท่านอาจารย์ครับอย่างนี้นะครับ
0: ครับ
2: ครับ
0: ก็คือสัญทำสัญญาเช่า
2: ครับ
0: อาจารย์อิกรัตเช่าคอนโดของอาจารย์พงศิษฐ์
2: ครับ
0: นะตกลงกันว่าเอาละจะให้สัญญาเป็นผลเนี่ยต่อเมื่อผมได้รับคำสั่งย้ายให้ไปปฏิบัติราชการที
2: ่
0: ที่ไหนก่อนนะ
2: ประดังเบซา
0: ประดังเบซาซึ่งแสดงว่าคอนโดอยู่ที่ประดังนะ
2: ประดัง
0: ประดังคอนโดอยู่ที่ประดังเบซาก
2: ระทรวงต่างประเทศนะ
0: จังหวัดอะไรนะ
2: เอ๊ะอันนี้เป็นมาเลเซีย
0: มาเลแล้ว
2: อันนี้ไปต่างประเทศนะอาจ
0: ารย์ไปต่างประเทศโอเคโอเค
2: คิดชื่อยากไปเอาสะเดาแล้วกัน
0: เอ
2: าสะเดาสงขา
0: โอเคสงขา
2: เอาสะเดานะประดังลบออกนะทางซ้ายไม่ต้องขีดเส้นใต้นะ
0: ครับเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องคอนโดต่างประเทศอีกนะทีนี้สมมติว่าอาจารย์พงศิษฐ์มีคอนโดอยู่ที่
2: อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา
0: ครับใกล้ปัตตานีไหม
2: สะเดาสงขลาครับ
0: ใกล้ไงใกล้กับปัตตานีนะโอเคเสร็จแล้วอาจารย์อิงคณัฐเนี่ยนะครับก็ไปทำสัญญาเช่าคอนโดดังกล่าวโดยให้เป็นผลว่าขอให้ผมได้รับคำสั่งย้ายให้ไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดสงขลาก่อนนะสัญญาจริงผลอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเงื่อนไขนะ
1: เงื่อนไขผมไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่า
0: ใช่ถูกต้อง
2: เป็นผลนี่เรียกว่าเงื่อนไขบังคับก่อน
0: แต่ถ้าบอกว่าจะให้สัญญาเนี่ยให้สัญญาเป็นผลน่ะตุดจีนปีหน้านะอย่างนี้เรียกว่าเงื่อนเวลา
2: เงื่อนเวลา
0: เงื่อนเวลาน
2: ะครับอันนี้เงื่อนไขบังคับก่อนนะครับทีนี้เงื่อนไขบังคับหลังเอาด้วยความรวดเร็วนะครับเนื่องจากเวลามีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดนะครับเงื่อนไขบังคับหลังคือข้อกำหนดซึ่งทำให้นิติกรรมนั้นสิ้นผลอันนั้นเป็นผลนะฮะเงื่อนไขบังคับก่อนนั้นเป็นผลเงื่อนไขบังคับหลังนักศึกษาขีดเส้นใต้อีกสิ้นผลฮะนะครับเมื่อเงื่อนไขนั้นได้สำเร็จแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งในขณะนั้นนิติกรรมเป็นผลอยู่แล้วนะฮะซึ่งหากเงื่อนไขที่กำหนดไว้เกิดผลจะส่งผลนั้นส่งผลนิติกรรมนั้นสิ้นผลนะฮะเงื่อนไขที่ว่านั้นคือเงื่อนไขบังคับหลังยกตัวอย่างนะครับท่านจันทร์ครับ
0: ครับ
2: ครับผม
0: เหนื่อยนะครับ
2: นักศึกษาประแดงเขาบอกว่าฟังอาจารย์วรวุฒิเข้าใจมากเลยนะครับ
0: ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นสัญญาเช่าคอนโดเนี่ยที่สะเดาสงขลาใช่ไหมหาเช่ามาแล้วเอามา2ปีแล้วที่ในข้อสัญญาตกลงว่าถ้าอาจารย์อิงคณัฐได้รับคำสั่งย้ายกลับมาอยู่ที่สระบุรีก็ขอให้สัญญาเช่านั้นเป็นอันสิ้นสุดลงนะถ้าอย่างเนี้ยก็เรียกว่าเป็นเงื่อนไขบังคับหลังนั้นถ้ามีคำสั่งย้ายจริงๆสัญญาเช่าก็สิ้นสุด
2: ครับ
0: แต่ถ้าบอกว่าให้สัญญาเช่าสิ้นสุดเมื่อถึง1มกราคมปี2564ไปอย่างนี้ก็แปลว่าเงื่อน
2: เวลานะครับ
0: บังคับหลังครับ
2: นะซึ่งก่อนที่จะเบรกนะฮะก็จะขอพูดถึงนิยามของคำว่าเงื่อนเวลานะครับ
0: พูดไปแล้ว
2: ท่านครับก็พูดอาจารย์ก็พูดไปแล้ว
0: พูดย้ำอีกทีได
2: ้ย้ำอีกทีครับย้ำอีกนิดหน่อยนะครับก็คือข้อกำหนดเหมือนกันนะครับนะข้อกำหนดที่เกิดจากการแสดงเจตนาระหว่างคู่กรณีแห่งนิติกรรมโดยอาศัยระยะเวลาวันตามปฏิทินหรือเหตุการณ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
0: นักศึกษาบอกว่าอาจารย์เอาง่ายๆได้ไหมเงื่อนเวลาก็คือเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดในอนาคตที่แน่นอนว
2: ่
0: าจะเกิดขึ้นใช่ไหม
2: ครับ
1: ครับ
2: แต่ถ้าเป็นประเพณีตามท้องถิ่นนะครับยันประเพณีเลี้ยงผีปู่ตาอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ยังไง
2: นะ
0: ฮ
2: ะคือจะให้ระยะเวลาเนี่ยเงื่อนเวลาเหมือนกันครับแต่ว่าจะให้ตรงนี้นะครับจะให้มันเกิดขึ้นเนี่ยข้อกำหนดนี้เกิดขึ้นต่อเมื่อวันที่ซันนี่เลี้ยงผีปู่ตาที่หมู่บ้าน
0: มันเป็นยังไง
2: เลี้ยงผีปู่ตาไม่รู้กำหนดวันนะฮะไม่มีวันที่แน่นอนนะครับอาจารย
0: ์อะไรเลี้ยงผีปู่ตาคืออะไร
2: คือเลี้ยงก็คือการเลี้ยงผีคือคนนับถือผีครับอาจารย์แล้วก็มีการเลี้ยงผีแต่ไม่กำหนดวันที่แน่นอนอย่างเงี้ย
0: มัน
2: ถือว่าเป็นเงื่อนเวลา
0: อันนี้คือนิติกรรมอะไร
2: เป็นนิติกรรมนิติกรรมสมมติ
0: ซื้อขาย
2: วัวว
0: ัว
2: แล้วตัวนึ
0: ง
2: ตกลงว่าจะให้เงื่อนไขจะให้เงื่อนเวลามีเงื่อนเวลานี้กำหนดขึ้นว่าเมื่อมีประเพณีอย่าเลี้ยงผีปู่ตาเดี๋ยวจะไม่เข้าใจมีประเพณีของหมู่บ้าน
0: เมื่อถึงวันที่เริ่มประเพณี
2: ครับเริ่มประเพณีของหมู่บ้านซึ่งประเพณีของหมู่บ้านไม่ได้กำหนดว่าวันไหนนะครับ
0: แต่รู้เป็นที่รู้กันเหมือนกับวันตุ๊จีน
1: ไม่ชัดเจนเหมือน
2: ไม่ชัดเจนวันตุ๊จีน
1: ไม่ชัดเจนเหมือน
2: ตุ๊จีนก็คือไม่รู้ว่าจะเลี้ยงเมื่อไหร่อ๋อ
0: ไม่ใช่เงินเวลา
2: ใช่ก็ผีปู่ตาก็ประมาณนั้น
0: โอเคครับ
2: นะครับอาจจะเป็นประเพณีทางยุโรปจะนะฮะยุโรปตะวันออกเฉียงเหนืออาจารย์เลย
1: มันจะ
0: ครับ
1: ตัวอย่างของอาจารย์ก้องเนี่ยเหมือนกับผมกับอาจารย์ตกลงทำว่าจะซื้อคอนโดผมจะซื้อคอนโดของอาจารย
0: ์
1: ก็ต่อเมื่ออาจารย์อิงคลัสแต่งงาน
2: อ่าชัดเจน
0: อ๋อชัดเจน
1: ไม่ชัดเจนไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่
0: เมื่อไหร่ก็ไม่รู้โอเค
2: ขอไปฮะที่ใช้เลี้ยงผีปู่ตาในชนบทมากเกินไปซะหน่อย
0: เป็นตัวอย่างที่ยากมากนะ
2: แต่ในการทดสอบก็คงจะไม่อย่างนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนักศึกษางงอะไรว่าเลี้ยงผีปู่ตาครับนี่ก็คือในเงื่อนเวลาก่อนนะครับในช่วงนี้ก่อนปิดเบรกเหมือนเช่นเคยครับเราก็มีคำถามนะครับซึ่งเป็นคำถามในเรื่องของสัญญาแล้วนะสัญญายังมาไม่ถึงแต่ว่าถามเป็นพรีเทสไปก่อนแล้วกันนะครับข้อตกลงระหว่างโรงแรมฮิลตันนะครับฮิลตันกับนางสาวสุดสวยตามสัญญาจ้างพนักงานประชาสัมพันธ์ของโรงแรมกำหนดว่าภายใน3ปีนับแต่วันที่ทำสัญญาหากนางสาวสุดสวยตั้งครรภ์นะครับถือว่านางสาวนะครับนะบอกเลิกสัญญานั้นโดยปริยายนะครับข้อตกลงนี้นะครับมีผลเป็นเช่นใดนะครับนะฮะข้อตกลงนี้จริงๆแล้วนะครับก็มีรายละเอียดในเอกสารการสอนนะครับแต่ว่าจะเชื่อมโยงไปถึงกฎหมายแรงงานด้วยนะครับก็คือเป็นข้อตกลงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมาตรา43ซึ่งห้ามให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงเพราะเหตุมีครรภ์เมื่อสัญญาจ้างแรงงานที่โรงแรมทำกับนางสาวสวยขัดต่อกฎหมายแรงงานนะครับจึงทำให้สัญญาที่ทำขึ้นขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับก็จะโยงกลับมาที่มาตรา
0: 151ใช่ไหม
2: 150
0: ครับ150วัตถุประสงค์ อันนี้ข้อตกลงก็เป็น
2: ข้อตกลงว่า
0: 51
2: ครับนะฮะก็มีผลนะครับทำให้นิติกรรมนี้ตกเป็นโมฆะ
0: ครับ
2: นะครับนะฮะซึ่งก็นักศึกษาก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมนะฮะได้ในเอกสารการสอนของเรานะครับครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราก็จะมาต่อกันในเรื่องของระยะเวลาและอายุความตลอดจนหลักการทั่วไปของสัญญาซึ่งก็จะเข้าสู่ในเรื่องของสัญญาในหน่วยที่12แล้วนะครับครับมาพบกันในช่วงสุดท้ายนะครับของตอนที่4ของชุดวิชากฎหมายเพ่งหนึ่งนี้นะครับเมื่อครู่เราพูดถึงเงื่อนไขเงื่อนเวลานะครับขอสังเขปนะครับให้นักศึกษาได้พอมีแนวทางในการที่จะไปค้นคว้าในเอกสารการสอนต่อนะฮะในเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องระยะเวลากับอายุความนะครับระยะเวลานั้นเป็นสิ่งที่สามารถวัดเป็นหน่วยได้นะครับกรรมนะครับนะซึ่งอาจจะวัดไปตั้งแต่ในเรื่องของวินาทีนาทีนะครับชั่วโมงวันสัปดาห์เดือนและปี
0: ครับ
2: นะฮะนั่นเป็นระยะเวลานะครับนะซึ่งก็นะเมื่อคำนวณนับได้ก็ใช้ประโยชน์ในหลายๆอย่างนะครับนะในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในกิจการส่วนตัวการค้าการอุตสาหกรรมนะครับตลอดจนในทางราชการและที่สำคัญในทางคดีความในทางคดีความก็ต้องอาศัยการนับระยะเวลาด้วยนะครับซึ่งนะฮะการกำหนดเวลาที่สั้นกว่าวันเนี่ยนะครับเวลาเป็นวันเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วนะครับแต่กำหนดเวลาที่สั้นกว่าวันเนี่ย
0: ชั่วโมง
2: ครับผมให้เริ่มนับแต่ในขณะที่เริ่มการนั้นนะครับถ้ากำหนดเวลานับเป็นวันสัปดาห์เดือนหรือปีเนี่ยไม่ให้นับวันแรกเว้นแต่จะเริ่มการในวันนั้นเองนะครับอันนี้เป็นหลักการนี่เป็นหลักการทั่วไป
0: ครับ
2: นะครับเป็นหลักการทั่วไปอาจารย์มีอะไรเสริมไหมครับ
0: เช่นเป็นนวดแผนโบราณสองชั่วโมงวันเนี้ย
2: ครับ
0: นะ
2: ครับ
0: ระยะเวลาก็เริ่มนับแล้ว
2: ครับ
0: จะมานับหนึ่งมันลุ่งขึ้นไม่ได้นะถูกไหมฮะ
2: ครับผม
0: นับเลย
2: นะครับเอ้ยเข้าใจง่ายเลยนะฮะพูดถึงเรื่องนี้ผมนับระยะเวลาได้เลยทันทีนะครับนะแต่ทีนี้จะได้อ้างว่าเอ้ยยังไม่ครบระยะเวลาต้องนวด2ชั่วโมงนะนะครับ
0: บางทียังเปลี่ยนเสื้อผ้าโอ้โหหมดไปแล้ว
2: ครับ
0: 10นาทีแล้วนับแล้ว
2: แผนโบราณ
0: นะครับแผนโบราณ
2: แผนโบราณคลายเส้นอันนี้เจ็บๆนะฮะเจ็บเพราะว่าอาจจะเป็นน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น
0: ครับ
2: เป็นระยะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอาจารย์แต่ทีนี้การนับการคำนวณนับระยะเวลาเป็นสัปดาห์เดือนปีเนี่ย
0: นะครับวันด้วย
2: วันด้วยครับนะฮะให้นับตามปฏิทินนะครับนับตามปฏิทินอันนี้คือก็ป้องกันนะครับไม่เกิดการตีความว่าเอ้ยแล้วสรุปเนี่ยนะครับวิธีการนับแบบไหนรูปแบบอะไรยังไงซึ่งปฏิทินนี้ก็เป็นสากลฮะ
0: ต้องเป็นปฏิทินสากลที่ใช้ในระบบสุริยคติน
2: ะครับไม่ใช่ปฏิทิน
0: ต้นปีต้องเป็น1มกราคม
2: ครับนะฮะไม่ใช่ปฏิทินของยายชม้อยนะครับซึ่งยายชม้อยแกชอบแรมข้างขึ้นกันเลยนะครับนะและที่สำคัญครับนะสุดท้ายแล้วนะฮะอันนี้สังเขปนะสังเขปนะครับก็คือถ้าวันสุดท้ายของระยะเวลาเป็นวันหยุดเป็นวันหยุดไปเจอวันสมมตินะฮะวิสาขบูชาวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยนะครับให้นับวันเริ่มทำการใหม่ต่อจากวันหยุดเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา
0: แถมไปอีกยืดไป
2: อีกนะครับนะฮะสมมติเจอวันหยุดวันอาทิตย์อย่างเงี้ยก็ให้นับวันสุดท้ายนะครับนะอันนี้ในรายละเอียดเราก็จะมีนะครับบรรยายนักศึกษานะครับพูดถึงตรงนี้แล้วก็ตัวอย่างไว้นักศึกษาก็ดูเพิ่มเติมและที่สำคัญนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับก็คืออายุความเรื่องสุดท้ายของในเรื่องของนิติกรรมคือเรื่องอายุความนะครับอายุความนะครับโอ้โหถ้าไม่ได้กำหนดอายุความไว้เนี่ยนะครับนะฮะแน่นอนครับอาจารย์ครับโดยเฉพาะในเรื่องคดีความเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่นะครับนะไม่รู้เมื่อไรจะพ้นเวรพ้นกรรมสักทีในทางแพ่งต้องบอกว่าในทางแพ่งครับ
0: โอ้โหคืออย่างนี้อายุความก็คือระยะเวลาแหละแต่ว่ามันเป็นระยะเวลาในการใช้สิทธิเรียกร้องนะนั่นแปลว่าถ้าเจ้าหนี้ไม่ใช้สิทธิเรียกร้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดซึ่งเรียกว่าอายุความเน
2: ี่ย
0: จะส่งผลให้
2: ครับ
0: ผลให้อะไรบ้างถ้าเจ้าหนี้ไม่ยอมใช้สิทธิ์ที่ได้ร้องภายในอายุความทำให้กับคดีนั้นขาดอายุความนะขาดอายุความนะครับ
2: ครับก็จะไม่สามารถที่จะมาดำเนินกระบวนการในทางกฎหมาย
0: ศาลอาจจะตัดสินยกฟ้องนะ
2: ครับ
0: เพราะว่าขาดอายุความ
2: นะฮะซึ่ง
0: แต่ว่าการขาดอายุความไม่ได้เป็นเหตุให้สิทธิ์ที่เรียกร้องหรือหนี้ระงับนะ
2: ครับ
0: เพียงแต่ว่าจะใช้สิทธิ์ทางศาลเนี่ยมันไม่ได้ขาดอายุความแต่ว่าหนี้ยังไม่ระงับลูกหนี้ยังไปชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้ถ้าเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์รับชำระหนี้ได้แต่ถ้าลูกหนี้ไม่เอาไม่จ่ายปฏิเสธก็ใช้สิทธิ์ปฏิเสธได้โดยอ้างเหตุว่าการขาดอายุความเนี่ยได
2: ้นะครับนะโดยอาจจะกล่าวทั่วไปก็คือที่กฎหมายกำหนดให้มีอายุความเนี่ยก็เพื่อให้เจ้าหนี้ไม่ละเลยเพิกเฉยนะครับในการใช้สิทธิเรียกร้องภายในระยะเวลาอันสมควร
0: เพราะว่ามันก็มีแนวคิดที่เกี่ยวพันกับเรื่องพยานหลักฐานการที่กำหนดอายุความว่าอย่างสูงน่าไม่เกิน10ปีเพราะถ้าเกิด เกิดหลังจากนี้แล้วพยานหลักฐานมันไม่มีแล้วล่ะมันอาจจะสูญหายไปแล
2: ้
0: วทีนี้การใช้สิทธิเรียกร้องแต่ละประเภทแต่ละชนิดก็ต้องดูตามที่กฎหมายกำหนดว่าจะต้องใช้ภายในอายุความกี่ปีซึ่งอาจจะมี2ปี5ปีอะไรก็ว่าไปแต่ที่แน่ๆถ้ากฎหมายไม่ได้กำหนดเรื่องใดไว้ในเรื่องเกี่ยวกับอายุความนะครับไม่ได้กำหนดสิทธิเรียกร้องไว้ในอายุความไว้ชัดเจนว่าเป็นกี่ปีเนี่ยต้องใช้อายุความ10ปีตามมาตรา 193/30 ซึ่งเราก็เรียกว่าเป็นอายุความทั่วไป
2: ครับผม
1: ทั่วไป
2: นะครับซึ่งจะสั้นยาวก็ขึ้นอยู่กับประเภทของมูลหนี้นะครับแต่ว่าเราจะชอบจำเหมือนที่อาจารย์บอกครับเพราะว่าอายุความทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะใช้อายุความทั่วไปพอเรากู้มาเยอะกู้ยืมนะครับก็จะใช้
0: แล้วก็เรื่องอายุความนี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบถ้าคู่กรณีจะไปตกลงย่นเข้าขยายออกไม่ได้ถ้าตกลงกันก็ถือว่าเป็นโมฆะนะครับก็ต้องเอาตามที่กฎหมายว่าไว
2: ้แ
0: ต่เรื่องใดก็ตามถ้าเป็นระยะเวลาซึ่งไม่ใช่อายุความเนี่ยนะอย่างนี้ตกลงได้ย่นเข้าขยายออกได
2: ้
0: นะคร
2: ับผมนะครับอันนี้ก็สั้นๆนะอายุความนะแต่ได้ใจความนะเรียนอายุความแบบได้ใจความภายใน3นาทีนะครับส่วนตัวอย่างและก็รายละเอียดเพิ่มเติมนักศึกษาศึกษาได้ครับจากเอกสารการสอนเราค่อนข้างเขียนไว้ละเอียดเลยทีเดียว
0: ครับ
2: นี่คือเรื่องของนิติกรรมนะครับต่อไปนะครับหน่วย12ตั้งแต่12ถึง15
0: ครับ
2: จะเป็นเรื่องของสัญญาแล้วนะครับอาจจะมีคุณพี่มัดจำกับคุณพี่เบี้ยปรับก็เป็นในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของสัญญาเช่นเดียวกันนะครับในหน่วยของสัญญาวันนี้เราจะขึ้นต้นด้วยลักษณะทั่วไปของสัญญาเรามาดูซิครับว่าอะไรที่เขาเรียกว่าสัญญาเนี่ยสัญญาว่าจะไม่ทิ้งกันนี่เป็นสัญญาไหมนะครับนะสัญญาว่าจะไม่เลิกกับน้องเนี่ยอะไรนะหรือน้องไม่เลิกกับพี่นี่เป็นสัญญาไหมแล้วสัญญาในฝากฝั่งทางแพ่งเป็นยังไง
0: ครับ
2: แล้วก็ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542มาตั้งแต่มีพระราชบัญญัติอย่างหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองปี2542เรามีคำหนึ่งที่ปรากฏในมาตรา3
0: ครับ
2: นะครับก็คือสัญญาทางปกครองซึ่งก็ใช้คำคล้ายๆกับมาตรา156คือได้แก่หมายความรวมถึงอะไรเงี้ยนะครับนะดังนั้นนะครับนอกจากที่หมายความรวมถึงแล้วมีสัญญาอะไรอีกแล้วมันต่างกันยังไงระหว่างสัญญา2ประเภทนี้ก็คือสัญญาในทางแพ่งกับสัญญาในทางปกครองหรือเรียกว่านะครับในสัญญาในทางมหาชนเนี่ยนะครับนะครับนะฮะนักศึกษาก็คงจะพร้อมแล้วนะครับพูดเหมือนกับเรากำลังฟังโฆษณาอยู่ฟังโฆษณาอยู่ครับที่เราจะไปเจอนะครับเมื่อคู่นี้นะครับเราก็นะครับบอกย้ำนักศึกษาแล้วนะครับนะเมื่อคู่นี้หรือในรายการก่อนๆเราบอกว่าในเรื่องของสัญญานั้นเป็นส่วนที่3ของชื่อวิชาเราแล้วก็เป็นส่วนสำคัญชื่อวิชาเราบุคคลฮะบุคคลเราก็เรียนมาแล้วเรารู้แล้วตอนนี้ผมเชื่อว่าเมื่อดูรายการนี้อยู่นักศึกษาเข้าใจแล้วไปอ่านมาแล้วนะครับอย่าทำให้ความเชื่อของอาจารย์กลายเป็นความฝันนะครับ ผมเชื่อว่านักศึกษาคงทบทวนเรื่องพวกนี้มาแล้วพร้อมที่จะรับการทดสอบไม่ว่าจะเป็นกลางภาคปลายภาคแล้วทีนี้มาฟังลักษณะของสัญญาสิครับซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายช่วงที่3ตอนที่3ลักษณะที่3ของชุดวิชาเราว่ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรเชิญท่านอาจารย์ดร.พงศิษฐ์เลยครับ
1: ก็สำหรับหน่วยที่2ครับก็จะเป็นเรื่องหลักทั่วไปของสัญญานะครับซึ่งอย่างที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วพูดสัญญาเพราะว่ามันค่อนข้างเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานะครับเราทำสัญญาซื้อขายจำนำจำนองค้ำประกันพวกนี้คือสัญญาหมดเลยนะครับแต่พื้นฐานหลักทั่วไปจริงๆเนี่ยผมอยากให้ดูอย่างนี้ครับว่าสัญญาเนี่ยมันแบ่งออกมาเป็น2สัญญาหลักๆนะครับคือสัญญาในทางมหาชนกับสัญญาในทางเอกชนที่เราเรียนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยที่เราพูดถึงบุคคลนิติกรรมแล้วเรากำลังพูดถึงสัญญาเนี่ยคือสัญญาในทางเอกชนนะครับแต่อย่างไรก็ดีมันก็มีสัญญาในทางมหาชนด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรามาเริ่มดูอันแรกก่อนครับว่าสัญญาในทางเอกชนที่เรากำลังจะเรียนกันเนี่ยแล้วก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องนำมาใช้สอบเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างลักษณะของสัญญาในทางเอกชนอันที่1ครับเรามาดูสถานะของบุคคลที่ก่อนิติสัมพันธ์พอเป็นเรื่องของเอกชนเนี่ยมันก็คือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนนะครับทั้ง2ฝ่ายมีสถานะที่เท่าเทียมกันนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นข้อแตกต่างระหว่างสัญญาเอกชนกับสัญญามหาชนเดี๋ยวผมขออนุญาตกล่าวของเอกชนก่อนละกันขอให้นักศึกษาจำไว้ก่อนนะครับว่าสถานะถ้าเป็นกฎหมายเอกชนสัญญาทางเอกชนเนี่ยคู่สัญญามีฐานะที่เท่าเทียมกันนะครับอันที่2คือวิธีการก่อสัญญาสัญญาในทางเอกชนจะก่อขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีเจตนา มีความประสงค์ที่จะเข้าทำสัญญาสัญญาเกิดขึ้นเมื่อคำเสนอสนองถูกต้องตรงกันสัญญาเกิด นะครับนี่คือวิธีการเกิดของสัญญาทางเอกชนนะครับ
0: ครับ
1: แต่อย่างไรก็ดีแม้ว่าจะมีเจตนาเสนอสนองต้องตรงกันแต่ว่าถ้าเจตนาหรือวัตถุประสงค์ในการเข้าทำสัญญาเนี่ยมันข

0: ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีสัญญาตัวนั้นก็ไม่สามารถใช้บังคับได้นะครับเช่นทำสัญญาซื้อขายเฮโรอีนซื้อขายยาบ้าแบบนี้เนี่ยไม่สามารถทำได้ครับ
1: เราจะตกเป็นโมฆะ
0: ถูกต้องครับ
1: มาตรา150นะคร
0: ับ ใช่ครับแล้วก็วัตถุประสงค์ของนิติกรรมนิติสัมพันธ์ที่ทำขึ้นถ้าเป็นสัญญาทางเอกชนแน่นอนเราทำสัญญาซื้อขายกันเราทำสัญญาเช่าทรัพย์เช่าซื้อผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากสัญญานั้นเนี่ยก็จะตกกับเอกชนเป็นหลักเกิดตกกับคู่กรณีเป็นหลักในทางมหาชนไม่ใช
1: ่
0: ผลประโยชน์จะตกต่อประโยชน์ของสาธารณะไม่ใช่ตกกับเอกชนใช่ครับผมและในส่วนที่4ครับเนื้อหาของกฎหมายก็โดยหลักแล้วนะครับถ้าเป็นสัญญาทางเอกชนเนี่ยเนื้อหาของกฎหมายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เอกชนเนี่ยสามารถตกลงกันได้แหละยกเว้นแต่เป็นเรื่องที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยขัดต่อกฎหมายโดยชัดแจ้งหรือว่าเป็นการพ้นวิสัยแบบนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วกฎหมายว่าด้วยสัญญานะครับก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วนะครับ อย่างที่บอกไปว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็เป็นสัญญาไปหมดเนอะ เราไปซื้อข้าวตอนเช้ากินก็เป็นสัญญาซื้อขาย เราออกไปหาที่อยู่ที่ใกล้ที่ทำงานก็เช่าทรัพย์เช่าคอนโดอยู่เช่าบ้านอยู่เนี่ย เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราหมดเลย ในแง่ของกฎหมายเอกชนเนี่ยจบแล้ว เรามาดูกฎหมายสัญญาในทางมหาชนบ้าง ซึ่งก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันเลยอันแรกเรามาดูสถานะของบุคคลที่ก่อนนิติสัมพันธ์ในทางมหาชนก่อน
1: คร
0: ับ พอเป็นทางมหาชนปุ๊บสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทราบเลยก็คือจะมีรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเพราะว่ามหาชนไม่ใช่เรื่องของเอกชนกับเอกชนแต่เป็นเรื่องของรัฐกับรัฐหรือเป็นเรื่องของรัฐกับเอกชนนะครับอันที่สองวิธีการก่อนิติสัมพันธ์ก่อขึ้นได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากความสมัครใจ
2: คร
0: ับ เช่นการเวนคืนที่ดินมีสัญญาว่าจะต้องชดใช้เงินเท่านั้นเท่านี
2: ้
0: ถามว่าเราสมัครใจไหมว่าจะให้ที่ของเราเนี่ยกลายเป็นถนนให้บุคคลทั่วๆไปสามารถใช้ได้เราไม่ได้สมัครใจครับแต่โดยอำนาจของรัฐที่มีเหนือกว่าเอกชนเนี่ยสามารถบังคับเราได
1: ้
0: นั่นคือรูปแบบของมหาชน
2: ก็นี่ขออนุญาตเสริมนะครับฉันบางท่านเนี่ยนะฮะในที่วันวิชาการบางท่านเนี่ยเขาเรียกว่าทฤษฎีอำนาจเหนือ นะครับสัญญาทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับทั้งสองอย่างเนี่ยทั้งสองรูปแบบเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นเอกชนมหาชนเนี่ยก็ล้วนมาจากคำนิยามของแต่ละกฎหมายนะครับแต่จะมีสัญญาบางอย่างฮะท่านอาจารย์ฮะมีสัญญาบางอย่างที่ชื่อคล้ายๆกับสัญญาในทางมหาชนก็คือชื่อคล้ายๆกับสัญญาทางปกครองนะฮะซึ่งสัญญาทางปกครองก็นะฮะสัญญา
0: เกี่ยวสัมปทาน
2: สัญญา
0: บริการสาธารณะ
2: จะได้มีสิ่งสาธารณูปโภคแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
1: ให้ท่านไปศึกษาต่างประเทศกลับมา
2: สัญญาตามกฎกระทรวงอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับในบางชื่อเนี่ยนะครับสัญญาของฝ่ายปกครองนะครับไม่ใช่สัญญาทางปกครองนะฮะสัญญาของฝ่ายปกครองสัญญาชื่อเนี่ยนักศึกษาพอเห็นปุ๊บนะฮะนะสมัยก่อนที่เรียนกฎหมายมหาชนมาเนี่ยจะเข้าใจว่าเนี่ยเป็นสัญญาในทางกฎหมายมหาชนเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ฮะต้องดูในรายละเอียดในตัวเนื้อด้วย
0: ใช่
2: นะยกตัวอย่างเช่นกระทรวงยุติธรรมครับท่านอาจารย์ในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเคยมาเช่าตึกซอฟต์แวร์พาร์คทำเป็นที่ทำการกระทรวงนะครับถามว่ากระทรวงยุติธรรมมีอำนาจเหนือเจ้าของซอฟต์แวร์พาร์คไหมไม่ได้มีฮะ
0: ครับ
2: ไม่ได้มีอำนาจเหนือครับนะฮะทั้งสองฝ่ายต่างมีนิติสัมพันธ์มีฐานะเท่าเทียมกันเลยนะครับ
1: ไม่ใช่สัญญาทางปกครอง
2: เป็นสัญญาของฝ่ายปกครอง
1: ของฝ่ายปกครอง
0: แต่ว่ามีฐานะเหมือนเอกชน
2: เอกชน
0: ทำสัญญากัน
2: เวลามีข้อพิพาทก็ไปสู่ศาลยุติธรรมไม่ใช่ไปที่ศาลปกครองเหมือนกับสัญญาทางปกครอง
0: ครับนะครับประเด็นนี้นักศึกษาจะต้องเข้าใจชัดเจนนะครับว่าต่อให้เป็นรัฐธรรมแต่ว่าถ้าสถานะของรัฐไม่ได้มีอำนาจเหนือเอกชนเลยเท่ากับรัฐเนี่ยยอมลดตัวเองลงม
2: า
0: ให้มีสถานะเทียบเท่ากับเอกชนเพราะฉะนั้นสัญญาที่ทำขึ้นไม่ใช่สัญญาทางมหาชน
2: ครับเป็นสัญญาในทางเอกชนแล้วก็ในเรื่องของเวรคืนเมื่อคู่นี้ครับอาจารย์ไม่อยากขายฮะผมขายให้ท่านจันทร์วรวุฒิผมได้ไล่แล้วสัก40ล้านนะครับเนี่ยจะเวรคืนผมเนี่ยออกกฎหมายเนี่ยออกกฎหมายพระราชกฤษฎีกาเวรคืนเนี่ยให้ผมแค่20ล้านนะครับตามค่าประเมินเลยนะครับผมเนี่ยจะไปต้องการได้อย่างไรกับจากเงินของรัฐแค่20ล้านแต่ขายให้ท่านจันทร์วรวุฒิขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับ40 ล้านน่ะไล่ละ40ล้านแต่นี่ก็คือการบังคับซื้อ
1: คร
2: ับ บังคับซื้อโดยอะไรครับโดยอำนาจในทางกฎหมายมหาชน
0: ครับ
2: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไปเวรคืนที่ดินท่านอาจารย์วรวุฒิที่ดินของผมเนี่ยนะครับเพื่อจะตัดเข้าบ้านของผู้ว่า

0: ท่านหนึ่ง
1: อ
0: ย่างนี้ก็ทําไม่ได้อีกเพราะว่าการใช้อํานาจในทางกฎหมายมหาชนหรือสัญญาในทางปกครองเนี่ยนะครับต้องกระทําไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ
2: ไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแบบนี้ไม่ได้
0: ซึ่งต่างกับนิติสัมพันธ์ในทางแพ่งนะครับสัญญาธรรมดาเนี่ยสัญญาเช่าทรัพย์ก็เป็นประโยชน์ของผู้เช่าผู้ให้เช่า
1: คือใน
0: ทั้งสองฝ่าย
1: ครับในทางแพ่งเราใช้หลักเสรีภาพแห่งการแสดงเจตนา
2: ถูกครับ
1: คือถ้าฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์ที่จะผูกพันกับอีกฝ่ายหนึ่งก็ปฏิสุพันนะครับก็ไม่สามารถที่จะก่อนิติสัมพันธ์สัญญาก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าถือหลักความเท่าเทียมกัน
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเป็นสัญญาทางปกครองนั่นแหละต่อให้ไม่ต้องการที่จะผูกนิติสัมพันธ์แต่เขาออกกฎหมายมาเวรคืนเนี่ยรัฐใช้อำนาจเหนืออย่างนี้ก็เป็นสัญญาทางปกครอง
2: ครับผม
0: หลักเสรีภาพในการแสดงเจตนาที่แถวบ้านผมเรียกว่า freedom of contact แถวบาลสิทธ์นะครับ
1: อันนี้ที่ประเพณีอะไรนะ
0: ประเพณี
1: ใกล้ๆกับประเพณี
0: อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
2: โอเคครับขออนุญาตต่อนะคร
1: ับ
2: อันต่อมาคือวัตถุประสงค์ของนิติสัมพันธ
1: ์
2: ก็อย่างที่อาจารย์ก้องได้บอกไปแล้วนะวัตถุประสงค์ในทางมหาชนเนี่ยมันเพื่อประโยชน์สาธารณะม
0: ัน
2: ไม่ใช่ประโยชน์ของใคร
0: ส่วน
2: บ
0: ุ
2: คคลไม่เหมือนเอกชน
0: ครับ
2: ใช่ถ้าเป็นเอกชนเนี่ยทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแหละ
0: ครับ
2: ฉันได้เงินมาฉันได้กำไรมาจากการซื้อขายแต่มหาชนไม่ได
1: ้
2: ต้องเพื่อประโยชน์ของคนส่วนมากนะครับแล้วก็เนื้อหาทางกฎหมายครับถ้าเป็นสัญญาในทางปกครองอ่ะอย่างที่อาจารย์ก้องบอกก็จะเป็นพวกสัญญาสัมปทานสัญญาเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะสิ่งสาธารณูปโภคพวกนี้เป็นสัญญาในทางมหาชนทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เนื้อหาของกฎหมายที่ว่าด้วยสัญญานะครับก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่ามันจะต้องมีความเป็นมหาชนแหละ
0: ครับ
2: มันจะต้องมีรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะต้องมีการใช้อำนาจรัฐแล้วก็มันจะต้องมีผลประโยชน์ของสาธารณะเข้ามาเกี่ยวข้องต่อมาครับที่เราเรียนกันมาสักครู่เนี่ยคือเรื่องนิติกรรม
1: ครับ
2: แต่นิติกรรมกับสัญญาเนี่ยมีความต่างกันยังไง
1: ครับ
2: ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าสัญญาเนี่ยไม่ได้มีนิยามความหมายนะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนักศึกษาไม่สามารถหานิยามความหมายของคำว่าสัญญาได้เลยครับ แต่สัญญาคือส่วนหนึ่งของนิติกรรม
1: ครับ
2: สัญญาเป็นประเภทหนึ่งของนิติกรรมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูครับว่านิติกรรมคืออะไรอย่างที่เรารู้ครับ149เราเรียนผ่านมาแล้วเนาะนิติกรรมคือการกระทำใดๆโดยชอบด้วยกฎหมายมุ่งที่จะก่อผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นทางกฎหมายนะครับสัญญาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของนิติกรรมแต่ไม่ใช่ทุกนิติกรรมเป็นสัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาดูว่าสัญญาคืออะไรนะครับนิติกรรมคืออะไรซึ่งเดี๋ยวผมจะกล่าวต่อไปละกันนะครับมาพูดถึงทฤษฎีก่อนหลักพื้นฐานเลยก่อนอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญานะครับ เรามาดูทฤษฎีเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญานิดนึงนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์วรวุฒิพูดไปแล้วว่าโอเคสัญญาเนี่ยมันมีเรื่องหลักเสรีภาพในการทำสัญญาเป็นหนึ่งทฤษฎีแหละแล้วก็อีกทฤษฎีหนึ่งก็คือหลักแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของเจตนาขอขยายความนิดนึงครับหลักแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของเจตนาเนี่ยก็คือว่าเราจะดูว่าเจตนาของคู่สัญญาเนี่ยเป็นยังไงพอเขาแสดงเจตนาออกมาเราจะนับถือยอมรับในการแสดงเจตนาของเขาอันนั้นคือความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนานะครับส่วนเรื่องหลักเสรีภาพในการทำสัญญาก็คือว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีเสรีภาพที่กำหนดข้อกำหนดในสัญญามีเสรีภาพอย่างเต็มที่เลยนะที่กำหนดว่าค่าเช่าเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร
0: ่
2: นี่คือเสรีภาพในการทำสัญญาแต่อย่างไรก็ดีครับอาจารย์ไอความศักดิ์สิทธิ์หรือเสรีภาพในการแสดงเจตนาเนี่ยพอมันมีการพัฒนามากขึ้นเนี่ยมันเกิดความไม่เท่าเทียมกันเพราะว่าอำนาจในการต่อรองอย่างผมเนี่ยไม่ค่อยมีเงินผมไปกู้อาจารย์
1: ครับ
2: อาจารย์อยากจะคิดดอกเบี้ยร้อยละ20ครับผมมีความจำเป็นจริงๆอ่ะผมจะต้องส่งลูกเรียนหนังสือผมต้องการใช้เงินและผมไม่มีทางเลือกอ่ะ
0: ครับ
2: ผมก็ต้องกู้เงินแหละมันก็เกิดความไม่เท่าเทียมเหมือนขึ้นเนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจที่ต่างกันการศึกษาสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆพวกนี
0: ้
2: พอมันเกิดความไม่เท่าเทียมกันขึ้นเนี่ยรัฐก็จะต้องเข้ามาดูแล
1: ครับ
2: โดยการออกกฎหมายครับคุมก็เกิดพรบข้อสัญญาไม่เป็นธรรมขึ
0: ้
2: นในปี40
1: ครับ
2: หลักสำคัญจริงๆของพรบข้อสัญญาไม่เป็นธรรมเนี่ยก็คือเข้ามาควบคุมข้อสัญญาต่าง
0: ๆ
2: ที่มันก่อความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นนะครับ
1: ครับ
2: แต่ไอตัวพรบตัวเนี้ยมันก็ไปลดทอนหลักเสรีภาพในการทำสัญญา
1: ครับ
2: โดยปกติเรามีเสรีภาพในการทำสัญญาเต็มที่เลยครับ
0: ค
2: ุณจะเรียกดอกเบี้ยผมเท่าไหร่ก็ได้คุณจะเก็บค่าเช่าเป็นรายวันรายอะไรอันเนี้ยคือเสรีภาพหมดเลย
1: ครับ
2: เพียงแต่ว่าพอมีพร

0: บอตัวเนี้ยข้อสัญญาที่มันไม่เป็นธรรมมันเกินสมควรเนี่ยกฎหมายก็บอกครับว่าไม่สามารถใช้บังคับได้นะมันไม่เป็นธรรมเกินไปตัวอย่างเช่นพรบข้อสัญญาไม่เป็นธรรมมาตรา4เขาบอกไว้ชัดเจนเลยครับว่าข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยให้มีผลบังคับเพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้นนะครับแล้วก็ข้อประกาศอันมาตรา8บอกว่าข้อตกลงหรือว่าประกาศการยอมรับผิดใดๆเนี่ยถ้าเป็นการยกเว้นความผิดที่เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงข้อยกเว้นความรับผิดแบบนี้ใช้ไม่ได้เพราะมันไม่เป็นธรรม
1: ไม่เป็นธรรม
0: เช่นแพทย์ให้เราเซ็นว่าไม่ว่าจะเกิดกรณีอะไรขึ้นหมอไม่ต้องรับผิดหมอลืมมีดไว้ในท้องคนไข้แบบนี้เนี่ยไม่สมควรมันไม่เป็นธรรมข้อตกลงแบบนี้เพราะฉะนั้นพรบนี้จึงมีขึ้นมาเพื่อก่อให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในสังคม
1: ครับ
0: นะครับผมโอเคอย่างที่บอกครับว่าสัญญาคือการตกลงเจตนาเสนอสนองของสองฝ่ายเนอะสัญญาไม่มีคำนิยามความหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
1: ์
0: ก็จะมีคนให้นิยามความหมายไว้เยอะแยะเลย
1: ครับเพราะจริงๆแล้วก็มีอยู่ในมาตรา149นั่นเองนะครับ
0: ครับ
1: งั้นความหมายของสัญญาเนี่ยก็เป็นความหมายอันเดียวกันกับนิติกรรม
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่านิติกรรมเนี่ยสามารถแยกได้เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวกับนิติกรรมหลายฝ่าย
0: ครับ
1: สัญญาจะเป็นส่วนหนึ่งก็เรียกว่าเป็นนิติกรรมหลายฝ่ายนั่นหมายความว่าทุกสัญญาเป็นนิติกรรมหมดทุกสัญญาเป็นนิติกรรมหมด
0: ใช่
1: ครับ
0: แต่ไม่ใช่นิติกรรมทุกนิติกรรมจะเป็นสัญญา
1: ทุกนิติกรรมไม่ใช่สัญญา
0: ครับผม
1: ก็คือนิติกรรมฝ่ายเดียวเช่นพินัยกรรมอย่างเงี้ยไม่ใช่สัญญาครับ
0: การให
1: ้สัญญาให้ถ้าสัญญาให้เป็นสัญญาเป็นสัญญาให้ครับเป็นสัญญาให้
0: ครับผมโอเคเพราะนั้นเนี่ยมีคนให้ความหมายของคำว่าสัญญาไว้เนื่องจากสัญญาเนี่ยไม่ได้ถูกกำหนดไว้ในนิยามความหมายนะครับไม่ได้ถูกกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
1: ์
0: ก็มีคนให้นิยามไว้เยอะแยะเลยแต่โดยหลักสาระสำคัญของมันเนี่ยมันก็คือการหนึ่งสัญญาเนี่ยจะต้องมีบุคคลสองฝ่าย
1: ครับนั่นคือลักษณะของสัญญา
0: ลักษณะของสัญญาหนึ่งคือจะต้องมีคู่สัญญาแหละ
1: มีคู่สัญญาม
0: ีบุคคลสองฝ่ายนะคร
1: ับ
0: ข้อที่สองคือการแสดงเจตนาสองของบุคคลสองฝ่ายเนี่ยจะต้องมีลักษณะที่ถูกต้องตรงกัน
1: ตรงกัน
0: อย่างที่บอกนะครับว่าสัญญามันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีคำเสนอและคำสนองถูกต้องตรงกันสัญญาถึงจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไอการตกลงความยินยอมของบุคคลทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดผลผูกพันตามกฎหมาย
1: ครับ
0: ถ้าไม่ได้ผูกพันตามกฎหมายเลยเช่นผมสัญญากับอาจารย์ก้องว่าเดี๋ยวเราเลิกกิจกรรมตอนนี้แล้วเดี๋ยวตอนเที่ยงผมจะเลี้ยงข้าวไม่เกิดผลผูกพันขึ้นตามกฎหมายหรือว่าผมนัดสุดสวยไปดูหนังเย็นนี
1: ้
2: สุดสวย
0: สุดสวยสุดสวยนัดสุดสวยไปดูหนังเย็นนี
1: ้
0: พอถึงเวลาผมไม่พาสุดสวยไปดูหนังถามว่าสุดสวยฟ้องร้องผมได้ไหมมีสัญญากันจริงไหมมันไม่ใช่สัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดสวยก็ไม่สามารถที่จะฟ้องผมได
1: ้
0: นะครับนี่ก็คือลักษณะสำคัญของสัญญานะครับซึ่งนักศึกษาจะต้องทราบแหละในเบื้องต้นนะครับต่อจากนั้นครับนักศึกษาจะต้องทราบประเภทของสัญญาด้วยว่าสัญญาเนี่ยมีกี่ประเภทนะครับซึ่งในหนังสือของเราเนี่ยก็จะแบ่งสัญญาออกมาเป็น5แบบ
1: ครับ5ประเภท
0: มีสัญญาต่างตอบแทนและสัญญาไม่ต่างตอบแทนสัญญาที่มีค่าตอบแทนและสัญญาไม่มีค่าตอบแทนสัญญามีชื่อสัญญาไม่มีชื่อสัญญาประธานสัญญาอุปกรณ์สัญญาที่ก่อผลผูกพันคู่สัญญาและสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก
1: ครับ
0: นะครับเรามาดูตัวอย่างแรกก่อนเลยครับว่าสัญญาต่างตอบแทนกับสัญญาไม่ต่างตอบแทน2 อย่างนี้ต่างกันยังไง
1: ครับ
0: สัญญาต่างตอบแทนนะครับมีเยอะแยะไปหมดเลยที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือเรื่องซื้อขาย
1: ซื้อขาย
0: นะครับตัวอย่างเช่นมาตรา453นะครับตาม PowerPoint ที่ขึ้นมานะครับสัญญาต่างตอบแทนเช่นอะไรเช่นเราซื้อขายกัน
1: ครับ
0: ผมซื้อข้าวจากอาจารย์ก้อง
1: ครับ
0: ผมก็จะได้ข้าว
1: นะ
0: อาจารย์ก้องได้เงิน
1: เป็นการตอบแทน
0: เป็นการตอบแทนอันนี้เรียกสัญญาต่างตอบแทน
1: ครับ
0: สัญญาไม่ต่างตอบแทนเป็นยังไงครับ
1: ครับ
0: เป็นการให
1: ้เช่นสัญญาให
0: ้สัญญาตกลงยกโทรศัพท์มือถือให้อาจารย์วรวุฒิ
1: ครับ
2: ครับ
0: อาจารย์วรวุฒิเป็นผู้รับถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่อาจารย์วรวุฒิไม่มีหน้าที
1: ่ตอบแทน
0: ไม่ต้องตอบแทนอะไรผมเลย
2: ครับ
0: แต่ว่าผมมีหน้าที่ที่จะต้องให้มือถือตามสัญญา
1: ครับ
0: กรณีนี้เป็นสัญญาไม่ต่างตอบแทน
2: ครับ
0: นะครับโอเคขออนุญาตไปด้วยความรวดเร็วนะครับ ผลทางกฎหมายถ้าเป็นสัญญาต่างตอบแทนคู่สัญญามีสิทธิและหน้าที
2: ่
0: ที่จะต้องกระทําต่อกันนะครับชําระหนี
2: ้ครับ
0: แต่ถ้าเป็นสัญญาไม่ต่างตอบแทนเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยจะมีแค่ฝ่ายเดียวสามารถเรียกร้องให้คู่สัญญาอีกฝ่ายนึงเนี่ยปฏิบัติตามสัญญาได
1: ้ครับ
2: นี่นะครับโอ้นี่สำคัญเลยทีเดียวนะครับนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะเบรกในตอนนี้ไว้ที่สัญญาต่างตอบแทนกับสัญญาไม่ต่างตอบแทนนะครับซึ่งสัญญาต่างตอบแทนไม่ต่างตอบแทนโดยเฉพาะสัญญาต่างตอบแทนนี้จะมีสาระสำคัญที่เชื่อมโยงกับครั้งสุดท้าย
1: ครับ
2: ก็นั่นก็คือเรื่องของผลของสัญญาต่างตอบแทน
1: เป็นเรื่องสำคัญ
2: เป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับแต่ก่อนที่จะจบในตอนที่สี่นี้นะครับเราก็มีคำถามเช่นเคยนะครับเราคำถามมาก่อนนะครับนายดำตกลงซื้อลูกไก่จากนายขาวจำนวน10คู่เอ๊ะก่อนนี้บอกก่อนนะฮะนี่คือคำถามพีเทสเป็นในครั้งเชื่อมโยงไปข้างหน้าเลย
1: อันนี้ก็เรียกว่าคำถามล้ำหน้า
2: ล้ำหน้า
1: เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาอยากติดตามตอนต่อไป
2: อยากอ่านหนังสือมาก่อนด้วยนะครับอาจารย์นายดำตกลงจะซื้อลูกไก่จากนายขาวจำนวน10คู่ในราคา 5,000 บาทนะครับโดยวางเงินไว้ครึ่งนึงและเป็นเงินมัดจำนะครับ2,500แล้วนัดมารับลูกไก่และชำระเงินที่เหลือ2,500ในวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าในคืนนั้นนะครับคืนนั้นพายุนะเอาชื่อพายุอะไรดีครับอาจารย์พายุซันนี่นะฮะพายุซันนี่ฝนตกหนักนะฮะตกหนักเลยนะครับน้ำท่วมฟาร์มไก่ของนายขาวลูกไก่ตายหมดฟาร์มเลย
1: โอเค
2: นะครับนายขาวจะมาขอรับเงินนายดำเนี่ยจะมาขอรับเงินจากนายขาวนะเอามารับเงินนับเงินคืนเนี่ยที่จ่ายไป 2,500 เอามานะครับได้ไห
1: ม
2: ยังไงนะครับอย่างไรนะครับ
0: ครับ
2: ตรงนี้นะครับเราจะไปเฉลยเลขมาตราในครั้งหน้า
1: ครับ
2: แต่ครั้งนี้เอาถ้อยคำเฉลยไปก่อน
0: ครับ
2: ก็รับคืนได้ 2,500 ในเงินนัดมัดจำเพราะกรณีพายุซันนี่มาเนี่ยใครจะรู้ว่าซันนี่มาไม่มานะเพราะซันนี่ไม่รู้ว่าจะหลกลงมาได้เมื่อไหร
1: ่
2: ก็ไม่มีใครทราบนะครับก็เป็นเหตุพ้นวิสัยเป็นนะครับตกเป็นพ้นวิสัยด้วยเหตุจะโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้นะครับนายขาวก็หลุดพ้นจากการชำระหนี้และนายขาวไม่มีสิทธิ์รับเงินมัดจำเลยนะครับนายดำก็ต้องมีสิทธิ์รับเงินมัดจำคืนได
1: ้ครับการชำระหนี้ของนายขาวคือการส่งมอบลูกไก่มันพ้นวิสัย
2: พ้นวิสัยไม่ส่ง
1: ไม่สามารถที่จะส่งมอบได
2: ้ครับผมครับครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านครับวันนี้
0: คร
2: ับ และก็นะครับพบกับรายการของเราในครั้งสุดท้ายได้ใหม่ในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
3: ดีค่ะ
2: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
3: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
2: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
4: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
5: ยากได้ภาษาค่ะ
2: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
3: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ

0: ก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีค่ะ
2: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
3: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
5: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนี่คือรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อ นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดได้แล้วก็ทำได้จากผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยเรานะครับในช่วงแรกในวันนี้นะครับช่วงไทยคิดไทยทำนะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับนวัตกรรมหม้อหุงข้าวที่สามารถลดน้ำตาลในข้าวขาวได้นะครับหลักการการทำงานของเครื่องนี้เป็นอย่างไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรบ้าง นะครับไปติดตามรับชมในช่วงนี้ครับช่วงไทยคิดไทยทำเชิญครับ

แรงบันดาลใจในการทำหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลในข้าวขาวนะครับก็คือประสบการณ์ก็คือแม่นะครับก็คือเป็นโรคเบาหวานนะครับตอนนี้ทางคุณหมอเนี่ยให้ควบคุมอาหารนะครับแต่คนไทยก็ยังหลีกหนีไม่พ้นในเรื่องของการทานข้าวนะครับปริมาณข้าวเนี่ยในการทานแต่ละวันเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานจะต้องควบคุมนะครับน้ำตาลในเลือดผมก็เลยเกิดแนวความคิดว่าเอ๊ะถ้าเราลดปริมาณน้ำตาลในข้าวได้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดผลดีกับผู้ป่วยหลักการทำงานนะครับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลในข้าวขาวเนี่ยจะแตกต่างกับหม้อหุงข้าวปกตินะครับหม้อหุงข้าวปกติเนี่ยคือทุกคนก็สามารถหุงข้าวก็คือเอาข้าวนะครับเทใส่แล้วก็ซาวข้าวแล้วก็มีน้ำผสมหลังจากนั้นก็เสียบปลั๊กแล้วก็กดนะครับก็ทำการจนเดือดจนสุกแต่ปริมาณน้ำตาลในข้าวนะครับในหม้อหุงข้าวแบบปกติเนี่ยมันจะปริมาณน้ำตาลจะเพิ่มขึ้นส่วนหม้อหุงข้าวน้ำตาลในรสในข้าวขาวเนี่ยตัวนี้จะแยกน้ำกับข้าวต่างหากนะครับน้ำเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดน้ำตาลในข้าวนะครับเราก็เลยแยกน้ำตรงนี้ให้อยู่ส่วนล่างส่วนที่เป็นข้าวอยู่ส่วนบนใช้ความร้อนหรือไอน้ำนะครับเป็นตัวทำให้เกิดให้ข้าวสุกปริมาณของน้ำตาลในข้าวก็จะลดอยู่ประมาณ 30% ซึ่งทำการทดสอบจากสาธารณสุข3ที่นะครับรับรองว่าลดน้ำตาลในข้าวขาวได้ 30% ซึ่งจะมีเครื่องมือวัดนะครับเป็นตัววัดน้ำตาลในข้าวเมื่อเราหุงเสร็จแล้วนะครับการทำงานก็จะมี

เอเกอร์นะครับที่เป็น220ไฟบ้านปกตินะครับแล้วก็สวิตช์เปิดปิดออนออฟนะครับแล้วก็ไอ้สวิตช์กดสลีน้อยให้ตัวกดนะครับสำหรับให้ปรุงอาหารนะครับแล้วก็ปั๊มน้ำชุดนี้ก็จะมีปั๊มน้ำที่ดูดน้ำนะครับเวียนขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์กล้องนะครับสามารถดูการทำงานสถานะว่าตัวนี้กำลังทำงานอยู่หรือไม่นะครับเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอแสดงผลว่าในการใช้งานเนี่ยใน1ชั่วโมงนะครับมันก็จะมีบอกว่าคุณใช้ไฟ200ต่อ215นะครับกระแสถ้าสังเกตดูครับกินน้อยมากนะครับแล้วก็จำนวนวัตต์ก็อยู่ที่ 0.042 นะครับก็50เฮิรตซ์ซึ่งเป็นความถี่ปกติของเรานะครับการหุงข้าวหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลในข้าวขาวเนี่ยสามารถทั้งเมนนวลก็คือใช้มือกดนะครับแล้วต้องการผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยเราก็เขียนโปรแกรมนะครับผ่านมือถือโดยการเขียนโปรแกรมนะครับก็หลักการง่ายๆก็คือแชร์ Wi-Fi นะครับแชร์ Wi-Fi นะครับเข้าเสร็จแล้วก็จะมีปุ่ม on off นะครับปุ่ม on off แล้วก็สั่งผ่านมือถือได้เลยนะครับโดยที่สามารถเราเช็คดูว่าข้าวเนี่ยจะสุกหรือไม่สุกนะครับก็ผ่านแอปพลิเคชันซึ่งถ้าเกิดเราอยู่ต่างจังหวัดนะครับเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วกลับมาเนี่ยเราก็แต่เราต้องใส่ข้าวก่อนนะครับในหม้อหุงข้าวแล้วก็น้ําแล้วเราก็สั่งผ่านมือถือนะครับให้มันทํางานแล้วก็พอเรามาถึงบ้านแล้วเนี่ยสามารถทานข้าวได้เลยครับจุดเด่นของหม้อหุงข้าวลดน้ําตาลในข้าวขาวเนี่ยครับปกติแล้วข้าวส่วนใหญ่ที่หุงในหม้อปกติที่เป็นหม้อไฟฟ้าครับก็จะเอาข้าวกับน้ําผสมกันนะครับทําให้สุกแต่ปริมาณน้ําตาลเนี่ยมันจะสะสมอยู่ในข้าวนะครับในหูแบบปกติส่วนหม้อที่ทำการแยกน้ำกับข้าวออกเนี่ยนะครับซึ่งจะไม่มีน้ำเลยนะครับในข้าวแต่น้ำจะอยู่ส่วนข้างล่างนะครับน้ำจะอยู่ส่วนข้างล่างแล้วใช้ไอความร้อนนะครับไอน้ำเป็นตัวดันอุณหภูมิที่สูงนะครับมากระทบกับข้าวทำให้เกิดให้ข้าวสุกและปริมาณน้ำตาลก็จะอยู่ในน้ำซึ่งจะแยกเบ่งแยกออกนะครับผู้บริโภคต้องไว้วางใจได้เพราะว่าได้ผ่านการทดสอบนะครับจากสาธารณสุขจังหวัดนะครับโดยทดสอบถึง3ที่นะครับปริมาณน้ำตาลที่ลดเนี่ยใกล้เคียงหมดเลยนะครับ 30% นะครับขึ้นอยู่กับข้าวที่จะเอามาทำการทดสอบปัญหาในการทำงานนะครับช่วงแรกก็เกิดปัญหาอยู่ครับข้าวไม่สุกนะครับทำยังไงก็ไม่สุกนะครับก็ต้องมานั่งเขียนโปรแกรมแก้โปรแกรมนะครับในการวนลูปของน้ำนะครับอุณหภูมิไม่ได้ไม่ถึงนะครับแล้วก็ปัญหาคือโปรแกรมค่อนข้างจะรวนนะครับทำแล้วก็ลองผิดไปเกือบ 3-4 ครั้งนะครับปริมาณการใช้หม้อหุงข้าวก็ต้องไปทำยังไงให้มันได้จุดที่ข้าวมันสุกเราก็เลยทำการเจาะรูข้างล่างลองเจาะแบบตะแกรงรูทุกรูแล้วก็ข้าวก็ยังไม่สุกนะครับคือพอตอนนี้ก็เลยลองใช้เจาะแบบข้างล่างตอนนี้ปริมาณอุณหภูมิเนี่ยมันสะสมเพราะด้านข้างเนี่ยเราไม่ทำการเจาะอันนี้ข้าวก็สุกทั่วถึงเท่ากับหม้อหุงข้าวที่เป็นหม้อหุงข้าวหุงแบบปกติครับวัสดุที่ใช้ก็จะเป็นสแตนเลสนะครับก็ทดสอบแล้วว่าน่าจะปริมาณข้าวเนี่ยมันน่าจะอุณหภูมิทั่วถึงเท่ากันหมดนะครับเพราะข้าวแต่ละที่เนี่ยมันก็สุกเท่ากันหมดครับประโยชน์ของการหุงข้าวแบบหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลในข้าวขาวเนี่ยขั้นตอนแรกก็คือ 1. ลดปริมาณข้าวนะครับแทนที่เราจะหุงปกติใช่เราหุงแค่ถ้วยเดียวข้าวก็จะฟูสุกทั่วถึงกันหมดแต่ถ้าเป็นหม้อหุงข้าวแบบนี้ต้องมีอย่างน้อย2ถ้วยครึ่งหรือ3ถ้วยนะครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนซึ่งค่าไฟเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากนะครับเ
พอกินกระแสน้อยนะครับซึ่งต่างกับตัวนี้นะครับมองค่าปกติตัวนี้จะกินไฟเยอะนะครับเพราะปริมาณน้ำกว่าจะหุงสุกนะครับค่อนข้างจะนานนะครับการพัฒนาต่อยอดจากหม้อหุงข้าวล้น

0: ็จะรวมอยู่ข้างล่างซึ่งตอนนี้ก็ทำแล้วนะครับรอแค่ทำการการตลาดขายนะครับซึ่งจะเอาไปใช้ในเกี่ยวกับเรื่องของโอท็อปครับให้ชุมชนเกิดมีรายได้ในชุมชนนะครับ
1: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับถือว่าเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยในการลดแล้วก็บรรเทาปัญหาและอาจจะช่วยในการป้องกันโรคเบาหวานได้ในระดับหนึ่งอีกด้วยนะครับในช่วงต่อไปนะครับช่วงคิดได้ทำได้นะครับเราจะไปรู้จักกับนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าจากสิ่งเหลือใช้ในการผลิตกล้วยน้ำว้านะครับจะมีความน่าสนใจอย่างไรไปติดตามรับชมในช่วงนี้ครับช่วงคิดได้ทำได้เชิญครับ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้พบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์นะครับวันนี้นะครับเรามีอาหารรูปแบบใหม่ที่เป็นฟาสต์ฟู้ดแต่เป็นฟาสต์ฟู้ดที่ดีต่อสุขภาพนะครับหลายคนสงสัยว่าเอฟาสต์ฟู้ดจะดีต่อสุขภาพได้อย่างไรก็นวัตกรรมนี้นะครับคุณสามารถกินฟาสต์ฟู้ดที่ดีต่อสุขภาพคุณได้เพราะว่าทุกอย่างทำจากกล้วยนั่นเองครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.สุรพลใจวงศานะครับจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางขอต้อนรับท่านอาจารย์เลยอาจารย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับ
2: นิดนึงนะครับเราเห็นว่ามีเฟรนช์ฟรายเราเห็นว่ามีเบอร์เกอร์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วหลายคนอาจจะบอกว่านานๆกินทีนะครับแต่สิ่งที่อาจารย์นำเสนอนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่ควรกินและดีต่อสุขภาพเบอร์เกอร์กับเฟรนช์ฟรายของอาจารย์นี่ทำมาจากอะไรครับ
3: ครับก็แปรรูปมาจากส่วนต่างๆของกล้วยนะครับก็คือครับผมโดยเฉพาะอย่างเช่นนะครับขนมปังปกติเราก็ทำจากแป้งสาลี
2: ครับ
3: อันนี้เราก็ผลิตจากแป้งกล้วยนะครับ
2: ขออนุญาตนิดนึงนะครับ
3: คือ
2: ทุกอย่างที่เราเห็นนะครับอย่างเช่นลูกอม
3: ครับ
2: ก็ทำมาจากกล้วย
3: ใช่ครับ
2: เฟรนช์ฟรายที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็ทำมาจากกล้วย
3: ครับผม
2: และขนมปังเหมือนกันใช่ไหมครับ
3: ครับผม
2: นิดนึงนะครับอาจารย์เรารู้แล้วขนมปังทำมาจากกล้วยและส่วนประกอบของเบอร์เกอร์ครับ
3: ครับส่วนประกอบของเบอร์เกอร์ข้างในนะครับทำมาจากปลีกล้วยนะครับผม
2: ก็คือทุกอย่างที่เราเห็นนะครับทำมาจากกล้วยยกเว
3: ้
2: น
3: ผักกาดแก้วและมะเขือเทศ
2: โอ้โหคือเราทำขนมปังจากกล้วย
3: ครับผม
2: เนื้อก็จากกล้วย
3: ครับ
2: เฟรนช์ฟรายที่เราเห็นก็จากกล้วย
3: ครับผม
2: คือขออนุญาตถามนิดนึงครับว่าขั้นตอนในการทำมันเริ่มต้นอย่างไรครับอาจารย
3: ์ที่มาที่ไปก็คือว่าเราทำงานร่วมกับบริษัทนะครับ
2: ครับ
3: ชื่อว่าบริษัท TPP Food นะครับบริษัทนี้ก็คือเขาส่งออกกล้วยน้ำว้าอบแห้ง
2: ครับ
3: ส่งต่างประเทศนะครับซึ่งเราก็ไปช่วยในการทำมาตรฐานอินทรีย์ให้เขานะครับพอช่วยไปปุ๊บปรากฏว่าบริษัทโชคดี
2: ครับ
3: ก็คือคู่ค้าเนี่ยถูกบริษัทเปปซิโคซื้อไป
2: ครับ
3: นั่นหมายความว่าเขาต้องขยายฐานกำลังผลิตเยอะมากวันหนึ่งเขาต้องการกล้วยน้ำว้าเนี่ยประมาณ 50-100 ตัน
2: ครับ
3: แต่ส่งเข้ามาให้เขาแค่ไม่ถึง5ตันนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยเราก็ไปขยายพื้นที่การผลิตกล้วยน้ำว้าอินทรีย์เพิ่นช่วง2ปีที่แล้วเนี่ยปลีกล้วยบูมมากๆที่ต่างประเทศก
2: ็
3: คือสเต็กปลีกล้วยเอ่ยอะไรเอ่ยใช่ไหมครับไม่มีออเดอร
2: ์ครับ
3: เครื่องโทษทีคือไม่มีซัพพลายนะครับเพิ่นเราโชคดีหน่อยที่เรามีซัพพลายอยู่ในมือ
2: ครับ
3: เราก็เลยออฟเฟอร์ที่ว่าจะแปรรูปตอนแรกผู้ประกอบการต้องการทำสเต็กนะครับแต่สเต็กปุ๊บเนี่ยมันจะฟรอเซนไม่ได
2: ้
3: เพราะถ้าเราส่งขายไปต่างประเทศเราต้องมีการฟรอเซนก็เลยเปลี่ยนก็จะเป็นมอร์นิ่งซอสเซจนะฮะที่ว่าอันเล็กๆเค็มๆต่อไปก็เปลี่ยนจนกระทั่งแปรรูปมาเป็นเบอร์เกอร์บีกล้วยเบอร์เกอร์กล้วยหรือบานาน่าเบอร์เกอร
2: ์งั้นขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึงครับว่าทำไมเราถึงใช้กล้วยน้ำว้านี่คำถามแรกนะครับแล้วคำถามที่สองคือในเมื่อมีดีมานด์เยอะทำไมเราถึงแปรรูปมาเป็นเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายลูกอมครับ
3: ครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นผลิตอันตอนแรกเนี่ยจริงๆเรามุ่งแต่เนื้อจากปลีกล้วยเพราะว่าหลังจากทดสอบคุณภาพทั้ง texture ทั้งการชิมต่างๆเนี่ยพบว่ามันให้รสชาติที่ใกล้เคียงกับเนื้อมากโดยเฉพาะความเหนียวปลีกล้วยจะมีความเหนียวเรื่องความเหนียวแล้วก็กลิ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาปรึกษากับผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องการอาหารมังสวิรัติ
2: คร
3: ับก็ช่วยปรับปรุงสูตรจนกระทั่งได้เป็นเนื้อที่อร่อยมากแต่ปรากฏว่าแล้วจะขายยังไงนั่นคือปัญหาเพราะเอิญโควิดเข้ามาพอดีเราก็เลยบอกว่างั้นเราขายแบบสตรีทฟู้ดดีไหมให้ผู้ประกอบการเนี่ยเอาไปขายง่าย
2: ๆ
3: นะครับเราก็เลยพัฒนาเป็นสูตรเบอร์เกอร์เพราะเอิญว่าแป้งกล้วยเนี่ยหลายท่านอาจจะเห็นข่าวว่าเออมันมีประโยชน์มาตั้งนานละเพราะว่ามันก็คือมีแป้งทนย่อยเยอะทำให้กินแล้วน้ำตาลไม่มากแล้วก็มีพรีไบโอติกอยู่เยอะมากเลยนะครับเป็นแป้งที่มีสุขอาดีต่อสุขภาพแล้วก็พัฒนาสูตรมาเป็นเบอร์เกอร์บัน
2: ครับผม
3: นะครับเสร็จปุ๊บเฟรนช์ฟรายปกติเนี่ยถ้าได้รับประทานเนี่ยจะมีความมัน

0: เพราะอมน้ำมันนะครับฉะนั้นเฟรนช์ฟรายจากกล้วยเนี่ยจะไม่อมน้ำมันจะกรอบนอกแล้วก็นุ่มใน
1: ครับและการที่เราคิดค้นไอเดียนี้เป็นนวัตกรรมเนี่ยครับใช้เวลานานไหมครับเพราะว่าทุกวันนี้เราดูไม่ออกเลยว่าทำมาจากกล้วย
0: ครับผม
1: ครับ
0: เวลาก็คือไม่นานครับก็คือเพราะว่าเราทำงานกับผู้ประกอบการเนี่ยเทคนิคก็คือต้องทำงานให้เร็วนะครับเพราะผู้ประกอบการต้องการของที่เร็วที่ขายได้เร็ว
1: ซึ่งแรงบันดาลใจก็มาจากบริษัทใหญ่ใช่ไหมครับที่ต้องการเบอร์เกอร์หรืออะไรก็ตามที่ทำมาจากกล้วยก็คือพวกมังสวิรัติใช่ไหมครับ
0: ครับคือครับแรงบันดาลใจก็คือดีมานด์พูดง่ายๆก็คือมันมีดีมานด์จากตลาดว่าต้องการผลิตภัณฑ์แบบเนี้ยคุณทำให้ได้ไหม
1: และที่อาจารย์เลือกกล้วยก็เหมือนที่บอกนะครับเพราะว่ามันมีความคล้ายกับเนื้อมากที่สุดทั้ง texture ทั้งกลิ่นทุกอย่างใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับผม
1: แล้วผมถามนิดนึงทำไมกล้วยน้ำว้าครับ
0: กล้วยน้ำว้าเราก็ทดสอบกล้วยพื้นเมืองกล้วยหอมเกือบจะทุกอย่างนะครับ
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่ากล้วยหอมกล้วยน้ำว้าเนี่ยมีคุณค่าโภชนาการที่ดีที่สุดและมีรสชาติที่ดีที่สุดนะครับอย่างเช่นปลีกล้วยเนี่ยถ้ากล้วยหอมทั่วไปเนี่ยรับปลีกล้วยจะขม
1: ครับ
0: จะรับประทานไม่ค่อยกันไม่ค่อยได้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ปลีกล้วยน้ำว้าเนี่ยจะรับประทานได้นะครับผม
1: ครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมที่เราเห็นนี้นะครับก็เป็นนวัตกรรมจากกลุ่มผู้ที่รับประทานมังสวิรัติแต่บางครั้งอยากกินเบอร์เกอร์แต่เอาเนื้อออกมันก็จะไม่มีนะไม่ใช่เบอร์เกอร์ที่แท้จริงเราก็เลยสามารถทำเบอร์เกอร์มาจากกล้วยน้ำว้าได้เพราะฉะนั้นนะครับไม่ใช่แค่สำหรับมังสวิรัติแต่คนทั่วไปที่กินเนื้อทำไมกล้วยน้ำว้าถึงมีประโยชน์ครับอาจารย
0: ์กล้วยน้ำว้าจริงๆแล้วเป็นกล้วยที่มีโปรตีนสูงนะครับแล้วก็รู้อยู่แล้วแหละในกล้วยมีวิตามินเยอะนะครับแล้วก็มีมินิรัลหรือแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับคนสมัยก่อนโบราณถ้าของภาคเหนือเข้าป่าไปก็พกกล้วยน้ำว้าไปใช่ไหมครับกินระหว่างทางจะทำให้รู้สึกอิ่มท้องแล้วก็มีประโยชน์มีให้สารอาหารครบถ้วนครับ
1: ครับแล้วพอเราเห็นนวัตกรรมแบบนี้นะครับตอนนี้ดีมานด์สูงมากไหมครับ
0: ดีมานด์ก็คือบอกตามตรงก็คือพอโควิดมาเนี่ยกระทบหมดเลยนะครับตอนนี้ก็เลยเราถึงพยายามพัฒนาให้เป็นลักษณะของสตรีทฟู้ดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อกับทางสำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรหรือสวก.ได้นะครับเพราะเป็นนวัตกรรมที่รู้สึกจะเปิดเป็นพับลิก
1: ครับ
0: นะครับผม
1: งั้นขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะครับขอให้อาจารย์อธิบายว่ากล้วยน้ำว้าที่เราได้ทำมาเนี่ยเราได้แปลรูปมาเป็นแต่ละอย่างขออีกรอบหนึ่งครับมีอะไรบ้างครับนอกจากเบอร์เกอร์เมื่อกี้เราอธิบายแล้วครับเรามาที่เฟรนช์ฟรายกับลูกอมดีกว่าครับ
0: เฟรนช์ฟรายนี่ก็คือเอากล้วยที่ใกล้สุกนะครับมาทอดเพราะฉะนั้นข้อดีของมันก็คือไม่อมน้ำมันเลยกินปุ๊บข้างนอกจะกรอบแล้วข้างในจะนุ่มนะคร
1: ับ ขออนุญาตนะครับอาจารย
0: ์อันนี้เพิ่งทำตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะฮะนะครับอาจจะความกรอบความอะไรอาจจะหายไปนะคร
1: ับ แต่อร่อยนะครับรสชาติเหมือนเฟรนช์ฟรายเลยแต่นี่คือทำจากกล้วย 100% ใช่
0: ครับผม
1: แล้วลูกอมล่ะครับ
0: ลูกอมนี่เป็นไอเดียใหม่ครับก็คือว่าเวลาทำกล้วยน้ำว้าอบแห้งเนี่ยมันจะมีของเสียประมาณ 20% ซึ่งเป็นกล้วยที่หั่นแล้วไม่ได้คุณภาพ 20% เนี่ยผู้ประกอบการบอกว่าช่วยไปทำอย่างอื่นได้ไหมเพราะพวกที่เขาก็ต้องโยนทิ้งนะครับแล้วเขาให้โจทย์มาว่าให้อาจารย์พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่วิสาหกิจสามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปได้เราก็คิดถึงทอฟฟี่เพราะมันกินง่ายนะครับบางคนก็คิดว่าอาจจะเป็นกล้วยกวนนะครับแต่จริงๆก็คือลักษณะเหมือนกล้วยกวนแต่เราผสมก็คือผสมลูกหม่อนลงไปให้มันมีความเปรี้ยวนะครับและไฮไลท์ของนี้ก็คือว่าเผอิญว่าในเปลือกกล้วยครับที่ทุกวันเนี่ยเขาต้องเอาทิ้งใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: เราก็ไปสกัดสารจากเปลือกกล้วยมานะครับสารนั้นก็คือเรียกว่าสารเมลาโทนินนะครับสารนี้ปกติเป็นสารที่ร่างกายเราเนี่ยผลิตออกมาช่วงตอนกลางคืน
1: ครับ
0: จะช่วยทำให้เรารู้สึกสบายรู้สึกหลับลึก
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าสารเนี้ยเวลาเราแก่ตัวไปเรื่อยๆเนี่ยการสร้างก็จะลดลง
1: ครับ
0: นั้นคนสูงอายุมักจะมีปัญหาเรื่องนอนหลับไม่ค่อยลึกหรือนอนหลับไม่ค่อยยาว
1: หลับตื่นๆใช่ไหมครับ
0: ใช่ไหมครับเราก็เลยสกัดสารนั้นออกมาได้ปริมาณเยอะแล้วก็ผสมในลูกอมหรือทอฟฟี่นี้เราก็เรียกนี้ว่าแฮปปี้บานาน่าทอฟฟี่กินแล้วจะรู้สึกผ่อนคลายหรืออารมณ์ดี
1: ส่วนใหญ่ คุณพ่อคุณแม่จะไม่ให้เด็กกินลูกอมก่อนนอนนะครับแต่ลูกอมแบบนี้สามารถรับประทานได้เลยครับจะช่วยหลับลึกแล้วก็หลับสบายด้วยนะคร
0: ับก็เป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่นครับสมัยก่อนก็คือใครนอนไม่ค่อยหลับหรือนอนไม่ค่อยสนิทเนี่ยเขาก็ให้เอาเปลือกกล้วยมาชงเป็นชาทาน
1: ครับผมแล้วนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นนะครับเบอร์เกอร์ที่ทำมาจากกล้วยทั้งเนื้อทั้งตัวขนมปังเฟรนช์ฟรายทอฟฟี่มีอะไรอีกไหมครับที่เราอยากนำกล้วยน้ำว้ามาแปรรูปแล้วก็พัฒนามาเป็นอาหารได้ครับ
0: ครับก็มีนี่ครับผมปลีกล้วยนะครับ

0: ก็คือมีดีมานด์สูงมากเพราะว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์จากผงปลีกล้วยกำลังมาแรงนะครับส่วนมากเขาเอามาพัฒนาเป็นเครื่องดื่ม
1: ครับ
0: สำหรับผู้หญิงที่เพิ่งมีกำลังตั้งครรภ์หรือกำลังคลอดบุตรใหม
1: ่
0: นะครับช่วยกระตุ้นในการสร้างน้ำนมนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าดีมานด์มาปุ๊บเราบอกว่ามันไม่น่าเฉพาะสำหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันมีคุณมีฐานต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากนะครับเราคิดว่ามันน่าจะสามารถทำเป็นอย่างอื่นได
1: ้
0: เราก็เลยพัฒนาเป็นผง
1: ครับ
0: และที่จริงเราพัฒนาเป็นผงผสมกับโยเกิร์ต
1: ครับผม
0: นะครับซึ่งเราก็ทำจำหน่ายเบื้องต้นนะครับเป็นที่ป๊อปปูล่ามากนะครับแต่ไม่สามารถนำมาที่นี่ได้เพราะว่าอาจเดินทางไกลครับแต่เชียงใหม
1: ่งั้นขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึงครับหลังจากเราได้คิดค้นนวัตกรรมนี
0: ้
1: และก็เหมือนที่บอกนะครับใช้เวลาไม่นานเพราะว่าดีมานด์เยอะ
0: ครับ
1: ฟีดแบคเป็นไงบ้างครับ
0: ฟีดแบคเราทดสอบการตลาดนะครับก็คือเปอร์เซ็นต์การยอมรับของผู้บริโภคเนี่ยก็คือ90อัพนะครับแล้วเปอร์เซ็นต์การที่จะรับซื้อหรือซื้อสินค้าเนี่ยก็ 90% อัพเหมือนกันนะครับแล้วเราก็ให้อาจารย์ทางจุฬาเนี่ยช่วยทำการวิเคราะห์ทางการตลาดก็พบว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยมี potential หรือมีศักยภาพสูงมากนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็รอผู้ประกอบการอื่นๆที่อยากจะเอาไปเป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับผม
1: มีบ้างไหมครับที่เราดานว่าการที่ทำผลิตภัณฑ์นี้ตลาดมันแคบเพราะว่าคนที่กินมังสวิรัติยังเปอร์เซ็นต์ส่วนน้อย มีบ้างไหมครับที่เราโดน
0: มีครับนั่นก็คือเราต้องวางแผนก่อนว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะไปเป็นแมสหรือจะไปเป็นนิชมาร์เก็ตถ้าเป็นแมสต้องขายเยอะเพื่อให้ได้กำไรเยอะแต่เป็นนิชมาร์เก็ตขายแพงแต่กำไรเยอะแต่จำนวนชิ้นน้อยเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับ strategy ของผู้ประกอบการแต่ว่าเราโดนตำหนิเยอะมากครับตั้งแต่ทำใหม่ๆเรื่องรสชาตินะฮะจนกระทั่งปรับปรุงจนกระทั่งเขายอมรับได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจฮะว่าทำแล้วคนชอบกิน
1: ใช่ครับแล้วไม่ใช่สำหรับคนที่ชอบมังสวิรัติอย่างเดียวนะครับคนที่อยากกินเฮลตี้อยากกินเบอร์เกอร์เฟรนช์ไฟคุณก็สามารถรับประทานแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ทำมาจากกล้วยน้ำว้าดีกว่าที่ทำมาจากมันฝรั่งแล้วก็จะมีไขมันสูงใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมถามนิดนึงครับนอกจากนี้เราสามารถนำวัตถุดิบอะไรที่เป็นของไทยมาแปรรูปได้อีกนอกจากกล้วยน้ำว้าครับ
0: นอกจากกล้วยน้ำว้า
1: ที่ตอนนี้เราอาจจะวิจัยอยู่ก็ได้ครับ
0: ตอนนี้ของผมที่วิจัยอยู่ก็คือธัญพืชเมืองหนาวนะครับก็คือพวกข้าวสาลีพวกบาเล่พวกที่จิคาเร่ต่างๆนะครับก็สามารถแปรรูปได้หลากหลายมากนะครับอีกหน่อยเรากำลังทำงานวิจัยร่วมกับสวกรนี่นะครับในการทำหลอดดูดพลาสติกหลอดดูดธรรมชาตินะครับซึ่งอีกหน่อยก็จะออกตัวจะเปิดตัวเร็วๆนี้ครับ
1: ครับผมแล้วพอพูดถึงผลิตภัณฑ์นี้เราสามารถหาซื้อหารับประทานที่ไหนได้ครับ
0: ตอนนี้ยังครับตอนนี้ก็คือต้องเป็นต้องออเดอร์
1: ม
0: านะครับผม
1: ครับ
0: แล้วเรามีผู้ผลิตให้อยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่แจ้งให้ทราบก็คือโควิดมาปุ๊บกิจการปิดหมดนะครับต้องเป็นออนไลน์ออเดอร์ครับผม
1: อ๋อก็สามารถเสิร์ชได้ใช่ไหมคร
0: ับ
1: ถ้าจะเสิร์ชอะไรครับ
0: บริษัท TTP Food เลยครับผม
1: โอเคครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับนวัตกรรมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆที่ทำมาจากกล้วยน้ำว้านะครับครับผมสุดยอดจริงเลยอ่ะงั้นถามนิดนึงครับในอนาคตเมื่อกี้ถามแล้วว่าเราจะนำวัตถุดิบอะไรมาพัฒนาอีกแต่ในอนาคตมีแผนอะไรอีกไหมครับที่จะต่อยอดหรือว่าทำเพิ่มกว่านี้อาจจะจากกล้วยน้ำว้าหรืออาจจะวัตถุดิบอื่นๆก็ได้ครับ
0: ครับก็คือแผนกล้วยตอนนี้ก็คิดว่ารอให้เป็นแมสหรือว่าเป็นที่นิยมนะครับ
1: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นก็คงเป็นวิจัยชั้นสูงนะครับก็คือว่าสำหรับนันฟู้ดโปรดักต์ละ
1: ครับ
0: อย่างเช่นสารสำหรับผสมเครื่องสำอางนะครับซึ่งในเปลือกกล้วยเนี่ยมีอยู่เยอะทุกที่เราทิ้งใช่ไหมครับที่เป็นคุย
1: ๆ
0: ในนั้นนะฮะมีสารที่ต้านการอักเสบนะครับลดการอักเสบนะครับและช่วยบำรุงผิวหนังนะครับซึ่งเราก็สามารถจากโกทำให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับส่วนที่เหลือก็คือเราจะมีการแปรรูปนะครับผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรอื่นๆให้มีมูลค่าสูงต่อไปนะครับตอนนี้ก็อยู่ในการขั้นตอนพัฒนาโครงการร่วมกับทางสวกครับผม
1: โอ้นี่เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าเราทำมาจากวัตถุดิบธรรมชาติและเปลือกกล้วยแทนที่จะเป็นแค่ขยะก็สามารถนำมาแปรรูปเป็นเครื่องสำอางได้ใช่ไหมครับ
0: ครับผมลืมบอกไปทั้งหมดนะครับมาตรฐาน USDA นะครับมาตรฐาน INSEE
1: อ๋อคือได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติแล้วใช่ไหมครับ
0: เพราะเราปลูกเรารับไปประเมินแปลงนะครับกระบวนการขั้นตอนต่างๆเราจะใช้อินกรีเดียนที่เป็น INSEE
1: สุดยอดมากเลยต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้ประกอบการคนไทยนะครับที่จะสามารถขายกล้วยน้ำว้านำมาแปรรูปนำส่งออกได้แล้วก็ดีสำหรับผู้บริโภคเหมือนกันเพราะว่าเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครับใครๆก็ทราบนะครับว่ากล้วยน้ำว้านี่เป็นอาหารวิเศษเป็นผลไม้วิเศษที่ดีต่อสุขภาพมากๆเลยแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่ได้นำผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้เราได้เรียนรู้

0: และก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนอื่นนะครับที่เขามีวัตถุดิบอยู่แล้วอาจจะนำมาแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับผม
0: ครับทุกๆอย่างที่ท่านเห็นอยู่นะครับนี่คือทำมาจากกล้วยน้ำว้าทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงเบอร์เกอร์และเนื้อด้วยนะครับมีแค่ผักนะครับที่เป็นออริจินอลครับแต่นอกจากนั้นทุกอย่างนะครับที่ท่านเห็นทำมาจากกล้วยน้ำว้าไม่น่าเชื่อเลยว่าทุกวันนี้นะสามารถไปได้ไกลขนาดนี้สำหรับนวัตกรรมที่น่าสนใจพบกันได้นะครับในรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมรับชมรายการของเราตามช่องทางเหล่านี้ด้วยนะครับเสียดายนะครับที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
6: วิถีไทยใกล้ตัว

0: สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้นะคะก็จะพบกับอาจารย์ดร.สุวิดานวมาเจริญนะคะที่จะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับหน่วยเรื่องนโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนซึ่งหน่วยนี้นะคะก็จะเป็นหน่วยที่อยู่ในชุดวิชา41463องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลค่ะโดยในวันนี้นะคะในหน่วยนโยบายของการพัฒนาของรัฐนี่นะคะที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราก็จะมีสาระสำคัญนะที่เราจะต้องเรียนแล้วก็ทำความเข้าใจด้วยกันอยู่3ด้านนะคะ3เรื่องโดยแบ่งเป็นตอนเนาะโดยตอนที่1เนี่ยนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดแล้วก็ความสำคัญของนโยบายการพัฒนาของรัฐความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการพัฒนาแล้วก็สิทธิมนุษยชนต่อมานะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายของรัฐกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็แผนที่สำคัญนะคะแผนในพังของในประเทศแล้วก็ต่างประเทศที่สำคัญแล้วมีผลต่อนโยบายการพัฒนาหรือสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วตอนที่3นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีศึกษาค่ะในเรื่องนโยบายของรัฐที่มีที่เกิดขึ้นแล้วนะคะที่มีความสัมพันธ์ด้านกระทบสิทธิมนุษยชนรวมถึงมาดูกันนะคะว่าอุปสรรคนะคะแนวโน้มต่างๆของนโยบายการพัฒนาในประเทศไทยเนี่ยนะของรัฐไทยเนี่ยนะคะที่ส่งผลกับสิทธิมนุษยชนเนี่ยมีด้านใดบ้างนะคะเมื่อนักศึกษาพร้อมแล้วนะคะเราก็จะไปเริ่มกันเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพัฒนาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราได้ยินคำที่พูดเนาะพูดกันบ่อยๆนะคะรวมถึงนโยบายการพัฒนาทำไมมันถึงสำคัญเพราะว่าไม่ว่าจะนโยบายมันจะเป็นอะไรนะมันส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบกับทุกๆคนนะคะตั้งแต่ผู้ที่กำหนดทิศทางของนโยบายเช่นรัฐบาลเนาะหรือผู้ที่เข้าไปมีส่วนร่วมนะส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนารวมถึงประชาชนอย่างเราๆด้วยนะคะสังเกตเนาะว่าไม่ว่ารัฐจะออกนโยบายทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันล้วนส่งผลไม่ว่าทางใดทางหนึ่งกับใครทั้งนั้นดังนั้นนะคะเราจึงต้องมาทำความเข้าใจกันว่าแล้วเราจะต้องใส่ใจหรือให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนามากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกได้เลยว่านักศึกษาทุกท่านเนี่ยในฐานะนักศึกษานะคะก็ล้วนแต่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาด้วยดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องมาทำความเข้าใจในประเด็นนี้นะว่าการพัฒนาในประเทศเนี่ยนะคะหรือการพัฒนาของรัฐเนี่ยส่งผลกับอะไรกับเราบ้างนะคะโดยที่จริงๆแล้วในการพัฒนาเนี่ยสิ่งที่เป็นเป้าประสงค์สำคัญนะของการพัฒนาก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเนาะเราก็ต้องคิดในใจว่าเมื่อเราอยากได้สิ่งที่ดีขึ้นนะแต่อย่างไรก็ติก็ดีเนี่ยการพัฒนามันไม่ได้ส่งแต่ผลดีอย่างเดียวแต่ส่งผลที่อาจจะเป็นแง่ลบในเรื่องบางเรื่องด้วยถ้าอย่างนักศึกษาเคยเห็นเงี้ยนะคะอย่างการสร้างถนนหนทางเนี่ยเนาะมันทำความสะดวกให้กับเราก็จริงแต่ว่ามันก็จะอาจจะส่งผลในระยะยาวนะคะที่เกิดขึ้นอาจจะต้องเป็นการถมที่นะคะหรือตัดไม้ทำลายป่าเพื่อสร้างถนนใหม่อย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ทีเนี้ยนโยบายการพัฒนานะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับรัฐบาลเช่นกันเพราะว่าอะไรเพราะว่านโยบายการพัฒนาเนี่ยเป็นเสมือนแผนแม่บทนะคะที่จะนำมาซึ่งความเจริญนะคะไม่ว่าจะเป็นทางวัตถุต่างๆสาธารณูปโภคถนนหนทางรถไฟทางสังคมนะคะการที่มุ่งให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยเนาะได้ดีมากขึ้นนะคะรวมถึงการที่เสริมสร้างความมั่นคงของราชอาณาจักรนะคะก็ความสำคัญของนโยบายการพัฒนาเนี่ยจึงมีตรงนี้จุดเน้นด้วยคือว่าเป็นแผนแม่บทเลยนะคะในการนำความเจริญมาสู่ประเทศนะคะเมื่อเป็นแผนแม่บทแล้วเนี่ยนโยบายการพัฒนาเนี่ยจึงเป็นเสมือนเครื่องมือนะคะของรัฐในการที่จะกำหนดทิศทางว่าประเทศเรานะคะหรือประเทศใดๆก็แล้วแต่เนี่ยจะมีทิศทางการเจริญเติบโตหรือก้าวไปข้างหน้าไปในทิศทางใดแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยคือที่อาจารย์บอกว่าไม่ว่าจะเป็นแง่บวกหรือลบเนี่ยนะคะมันส่งผลต่อคนในประเทศหรือทุกคนเนาะไม่ว่าจะแง่บวกหรือแง่ลบดังนั้นเนี่ยรัฐบาลนะคะผู้เป็นคนกำหนดนโยบายการพัฒนาเนี่ยจึงต้องมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความเป็นธรรม
ให้เกิดขึ้นให้ได้นะเพราะว่าการพัฒนาเนี่ยมันต้องให้ไปควบคู่กับการเคารพสิทธินะคะของประชาชนรวมถึงเสรีภาพการแสดงออกนะคะของประชาชนด้วยและขาดไปไม่ได้เลยก็คือสิทธิมนุษยชนค่ะเรามาดูความหมายทั่วๆไปของคำว่านโยบายการพัฒนาการก่อนนะคะอันดับแรกเรามาดูแยกรายตัวเนาะคำว่านโยบายนะคะนโยบายเนี่ยในภาพกว้างนะคะก็จะครอบคลุมนะคะสิ่งที่เราพูดกันก็คือนโยบายสาธารณะนะคะนโยบายสาธารณะก็คือสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยเลือกที่จะทำหรือเลือกที่จะไม่ทำนะคะดังนั้นเนี่ยการที่รัฐจะทำอะไรนะกำหนดทิศทางที่จะดำเนินการด้านใดอันนั้นก็เป็นนโยบายหรือรัฐบาลเนี่ยบอกว่าเราจะยกเลิกเราไม่ทำโครงการนี้แล้วนะเราจะหยุดยุติงานบางอย่างสิ่งนั้นก็ล้วนแต่เป็นนโยบายทั้งสิ้นนะคะดังนั้นคำว่านโยบายเนี่ยจะมีความหมายค่อนข้างกว้างนะคะแต่ในภาพรวมก็จะมีความหมายถึงกิจกรรมของรัฐนั่นเองส่วนในเรื่องของคำว่าการพัฒนานะคะการพัฒนาก็คือการที่เราคิดค้นนะคะประดิษฐ์หรือริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆนะคะขึ้นมาใช้เป็นครั้งแรกนะคะนี่เป็นความหมายอย่างกว้างแต่ความหมายเฉพาะขึ้นมานะคะก็การพัฒนาเนี่ยก็จะหมายถึงการที่เราเปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งต่างๆใดๆนะคะระบบต่างๆของสังคมให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอา2คำนี้มารวมกันนะคำว่านโยบายแล้วก็การพัฒนานะคะดังนั้นคำว่านโยบายการพัฒนาเนี่ยจึงมีความหมายถึงกิจกรรมต่างๆของรัฐนะที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของสังคมนั่นเองเรามาดูประเภทของการพัฒนาบ้างนะคะถ้าเราแบ่งเป็นประเทศประเภทกว้างๆนะคะเราก็จะแบ่งประเภทการพัฒนาเนี่ยออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะคือประเภทที่1การพัฒนาทางเศรษฐกิจนะคะก็คือจะมุ่งเน้นเรื่องอะไรคะเรื่องการหารายได้เข้าประเทศนะคะการสร้างความกินดีอยู่ดีนะคะก็คือให้ประชาชนมีรายได้พอเพียงลดความยากจนนะคะรวมถึงการที่ดำเนินการค้าขายนะคะระหว่างภายในประเทศก็ดีหรือภายนอกประเทศก็ดีอันนี้คือความหมายกว้างๆของคำว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจส่วนการพัฒนาทางสังคมเนาะก็จะมุ่งเน้นอีกด้านหนึ่งในเรื่องของการอยู่ร่วมกันนะคะความที่มีการที่อยู่อย่างปลอดภัยมั่นคงอย่างนี้นะคะก็จะเป็นจุดเน้นของคำว่าการพัฒนาทางสังคมถ้าเราแบ่งออกเป็น2ประเภทกว้างๆเนี่ยคือ1ด้านหนึ่งเนี่ยมุ่งเน้นเรื่องความเจริญทางวัตถุนะคะเรื่องเงินทองทองนะอีกด้านหนึ่งการพัฒนาทางสังคมเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยนะคะรวมถึงการพัฒนาด้านวัฒนธรรมนะคะความเป็นอยู่ต่างๆของประชาชนเนี่ยก็จะรวมอยู่ในการพัฒนาทางสังคมด้วยแต่อย่างไรก็ดีนะถ้าเราแบ่งประเภทออก

นประเภทย่อยๆนะคะก็ยังแบ่งออกเป็นได้อีกหลายประเภทเลยนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างมาให้อยู่บนสไลด์นี้ประมาณ7ประเภทนะคะได้แก่นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะคะนโยบายการพัฒนาทางสังคมนโยบายการศึกษาเนาะก็คือนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในประเทศไทยนั่นเองนะคะนโยบายด้านแรงงานก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับกำลังคนนะคะการทำงานค่าจ้างสวัสดิการต่างๆนะคะก็จะอยู่รวมอยู่ในประเภทนโยบายด้านแรงงานหรือนโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชนนะคะการที่รัฐบาลออก30บาทรักษาทุกโรคมาหรือว่าการออกสวัสดิการใดๆนะคะการให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงอันนั้นก็นี่ก็จะอยู่ในประเภทนโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชนด้วยต่อมานะคะนโยบายด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมเนาะก็เหมือนที่เราได้พูดกันว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองพุทธนะคะเป็นผู้สนับสนุนนะคะพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆนะคะส่งเสริมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันตินะคะก็เป็นนโยบายนะคะที่จัดอยู่ในประเภทนโยบายศาสนาและยังรวมไปถึงศิลปะวัฒนธรรมด้วยนะคะการให้การสนับสนุนทางด้านศิลปะการส่งเสริมทำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีที่มีอยู่ในสังคมนะคะต่อมานโยบายสุดท้ายที่จะยกตัวอย่างด้านความมั่นคงของชีวิตและทรัพย์สินอย่างนี้เป็นต้นนะคะอย่างเช่นนโยบายการให้มีอาสาจราจรนะคะหรือว่าให้มีการติดกล้อง CCTV นะคะล้วนเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นจุดเน้นในด้านการพัฒนาทางด้านประเด็นต่างๆเนาะประเด็นต่างๆว่านโยบายที่เรากำหนดไว้เนี่ยจะมุ่งประเด็นเพื่อไปซัพพอร์ตหรือไปแก้ปัญหานะคะในด้านใดนะคะต่อไปในเรื่องของความสำคัญของนโยบายการพัฒนาแน่นอนนะคะความสำคัญมีอันดับแรกเลยก็คือมีความสำคัญต่อประเทศชาตินะในภาพรวมถ้าเรามีการวางนโยบายการพัฒนาที่ต่อเนื่องและเหมาะสมนะคะประเทศของเราเนี่ยก็จะสามารถเจริญได้ทัดเทียมเนาะกับนานาประเทศนะคะไม่ว่าจะในมิติทางด้านเศรษฐกิจก็ดีหรือทางด้านสังคมก็ดีการเป็นอยู่ของประชาชนมีความสะดวกสบายมีรายได้พอเพียงนะคะมีรายได้เหมาะสมที่จะดำเนินชีวิตนะคะอยู่บนพื้นฐานของความมั่นคงและปลอดภัยนะอันนี้ก็คือในภาพรวมของประเทศนะคะรวมถึงประเทศเนี่ยก็อาจจะสามารถมีความก้าวหน้านะสามารถไปแข่งขันกับนานาชาติได้ในมิติทางด้านเศรษฐกิจหรือสังคมก็ดีนะคะอันนี้แน่นอนนโยบายการพัฒนาเนี่ยมีความสำคัญต่อประเทศชาติแน่ๆในภาพรวมเหมือนที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในกรณีที่นโยบายนั้นเนี่ยนะคะก็ยังมีความสัมพันธ์สหต่อผู้กำหนดนโยบายและผู้นำนโยบายไปปฏิบัติด้วยนะคะผู้กำหนดนโยบายคือใครนะคะก็คือรัฐบาลนั่นเองเนาะแล้วสำคัญอย่างไรก็สำคัญในประเด็นที่ว่าถ้านโยบายนั้นนะเป็นนโยบายที่ดีนโยบายที่ดีคือนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนใช่ไหมคะผู้กำหนดนโยบายนั้นหรือรัฐบาลชุดนั้นนั่นเองนะคะก็จะได้รับความนิยมนะคะได้รับการชื่นชมนะคะเป็นจุดได้เปรียบเนาะในเรื่องของการมีฐานคะแนนเสียงนะคะเป็นฐานอำนาจนะคะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้แหละค่ะคือความสำคัญของนโยบายการพัฒนาที่มีต่อผู้กำหนดนโยบายส่วนความสำคัญที่มีต่อผู้นำนโยบายไปปฏิบัตินะคะเมื่อการได้มีการกำหนดนโยบายการพัฒนาแล้วก็ต้องนำไปปฏิบัติเนาะดังนั้นเนี่ยการที่มีการกำหนดนโยบายการพัฒนาก็เสมือนเป็นกรอบในการทำงานนะคะให้ผู้นำนโยบายไปปฏิบัติเนี่ยสามารถดำเนินการนะคะตามกรอบที่ผู้กำหนดนโยบายได้วางไว้ได้นะคะก็จะนำไปสู่ความสามารถในการที่จะดำเนินนโยบายให้ประสบความสำเร็จได้ต่อไปนะคะความสำคัญของนโยบายการพัฒนานะคะต่อประชาชนทั่วไปแน่นอนที่สุดนะคะเราเป็นผู้ได้รับผลโดยตรงนะคะต่อการพัฒนานั้นๆเช่นถนนเราก็เป็นผู้ใช้ถนนนะคะเราก็เป็นผู้ใช้รถไฟฟ้าทางด่วนนะคะอันนี้แน่นอนนะคะเราทำการที่รัฐเนี่ยมีนโยบายการพัฒนาอย่างใดนะคะเหมือนที่อาจารย์บอกแล้วนะทั้งด้านบวกนะคะเราก็ได้รับผลกระทบนั้นไปด้วยในฐานะประชาชนคนหนึ่งหรือด้านลบนะคะบางครั้งเนี่ยในการสร้างถนนหรือสร้างทางด่วนก็ดีนะมันอาจจะไปกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือการที่มีวิถีชีวิตของคนได้

งเดิมเช่นถ้าเรามีการเขาเรียกว่าอะไรสร้างทางด่วนใช่ไหมคะก็จะต้องมีการเว้นคืนที่ดินอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยคือผลด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนได้นี่นะดังนั้นการพัฒนาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะคะต่อชีวิตของประชาชนทั่วไปด้วยเช่นกันและสุดท้ายนะคะความสำคัญของนโยบายการพัฒนาเนี่ยก็ยังมีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจสเต็กโฮลเดอร์ต่างๆนะคะภาคอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าในเรื่องของความมั่นคงนะของประเทศก็ดีนะคะมาเราไปต่อกันนะคะในเรื่องความสัมพันธ์แน่นอนมันมีความสำคัญมากเนาะเพราะว่าอะไรคะมันจะไปกระทบกับสิทธิ์ได้นะคะดังนั้นเนี่ยการกำหนดนโยบายสาธารณะใดๆเนี่ยก็ต้องพึงระวังเนาะว่าไม่ให้ไปก้าวข้ามนะคะสิทธิของมนุษยชนนะคะที่มีหลักกฎหมายสากลนะกำหนดไว้เลยนะคะว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจะละเมิดไม่ได้รัฐต้องพึงระวังต่อไปในเรื่องพัฒนาการพัฒนาการนโยบายของไทยเนี่ยก็มีจุดเริ่มต้นเนาะตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจนะคะก็มีมาทั้งหมดแล้ว12ฉบับนะปัจจุบันเนี่ยก็จบแล้วฉบับที่12นะคะแล้วก็มียุทธศาสตร์ชาติเข้ามาต่อเนาะซึ่งเนี่ยแหละค่ะมันก็จะเป็นพัฒนาการที่ส่งให้เห็นว่าของเราเนี่ยมีการพัฒนามาตลอดนะคะแล้วก็ยังไม่หยุดนะคะทีนี้มันก็จะมีกฎหมายนะคะนโยบายแล้วก็แผนสำคัญสำคัญที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศนะคะนโยบายและแผนว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็การประกาศวาระแห่งชาติแล้วก็สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะรวมถึงมีนโยบายนะคะที่เกี่ยวข้องกับในระดับนานาชาติมาเกี่ยวข้องด้วยยกตัวอย่างเช่นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือที่เรียกว่า SDGs นั่นเองมาถึงแผนสิทธิมนุษยชนกันหน่อยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่แผน4นะคะโดยแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่4เนี่ยก็จะมีจุดเน้นเนาะในเรื่องของการให้สังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะแล้วก็ขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนอย่างบูรณาการทั้งภาครัฐภาคธุรกิจภาคประชาสังคมนะคะเพื่อให้เกิดความพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นให้ได้นะคะมาถึงกรณีศึกษากันบ้างนะเมื่อกี้อาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างไปแล้วแหละในเรื่องของการเวนคืนที่ดินนะคะซึ่งการเวนคืนที่ดินเนี่ยเป็นสาระสำคัญโดยตรงเลยที่มีผลมาจากการพัฒนาเนาะเหมือนที่บอกแล้วว่าการจะสร้างถนนหนทางทางด่วนอะไรก็ตามนะคะมันก็ต้องมีการนำที่ดินของประชาชนเนาะมาแล้วก็จ่ายเงินไปนะคะเพื่อให้เขาได้ย้ายที่อยู่ไปแล้วก็ได้รัฐเนี่ยจะได้ใช้ที่ตรงนั้นเนี่ยในการพัฒนาสาธารณูปโภคให้ประชาชนอีกกลุ่มใหญ่ๆของประเทศนะคะแต่ในเรื่องของการปลูกสร้างเนี่ยรัฐมีความจำเป็นต้องจัดหาที่ดินเนาะมาสร้างความเจริญแต่การที่เวนคืนที่ดินเนี่ยแน่นอนมันกระทบกับสิทธิของเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมเนาะไม่ว่าอย่างไรก็ตามรัฐจะจ่ายเงินให้แค่ไหนก็ตามนะคะแต่ว่าผลกระทบเนี่ยมันเกิดขึ้นเนาะมันอาจจะเกิดขึ้นต่อในเรื่องของวิถีชีวิตนะสภาพความเป็นอยู่ของเขาการที่เขาต้องย้ายที่จากที่ใดที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะมันก็ส่งผลแน่นอนนะคะหรือบางครั้งเนี่ยมันไปรบกวนนะคะสิ่งที่เรียกว่าสิทธิชุมชนนะคะการที่เขามีสิทธิในการรวมกันอยู่เป็นกลุ่มนะชุมชนดั้งเดิมอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะเห็นได้เลยว่าอย่างเคสนี้มันเคสที่ดีมากเลยที่ได้ยกมาเป็นนโยบายของการพัฒนาเนี่ยที่มันส่งผลให้เห็นจริงๆว่าเมื่อมีการพัฒนาเนี่ยมันก็มีการเคารพสิทธิต่อมานะคะส่วนในเรื่องของอุปสรรคนะคะที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการพัฒนาของรัฐเนี่ยมันก็มีด้วยกันอยู่4ประการเนาะในการที่รัฐจะออกจอกนโยบายการพัฒนานะคะที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันมีอุปสรรคก็คือว่าการที่คนน่ะหรือประชาชนเนี่ยเขารับรู้หรือเปล่าหรือเขาเข้าใจในสิทธิของเขาหรือเปล่านะคะว่าใดๆทั้งปวงเนี่ยนะคะเขาเป็นผู้ที่มีสิทธิ์โดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญนะคะที่จะได้รับการเคารพนะคะการที่รัฐจะต้องมาฟังเสียงพวกเขาหรือว่าต้องให้ข้อมูลพวกเขาเวลาเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคสำคัญในประเทศไทยที่อาจารย์หยิบยกขึ้นมานะคะจะเล่าให้นักศึกษาฟังว่าบางครั้งปัญหามันเกิดมาจากการที่เราไม่รู้สิทธิ์นะคะหรือเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของเราไม่ได้นะคะประเด็นต่อมาก็คือว่าการพัฒนาเนี่ยมันมีผลมาจากที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยบางทีมันก็มีผลมาจากเรื่องประสิทธิภาพของราชการเช่นกันราชการทำงานดีมากน้อยแค่ไหนนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของการพัฒนาเนี่ยนะอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของรัฐเนี่ยนะคะมันก็มีมาตั้งแต่เรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองแล้วก็เจตนารมณ์ของรัฐที่มีต่อการพัฒนาเนาะเหมือนที่เราเคยเห็นกันว่าถ้าการเมืองมันเสถียรนะคะก็คือมีการเมืองที่ดีนะคะมีรัฐบาลที่ต่อเนื่องนะคะมันก็ทำให้นโยบายการพัฒนาเนี่ยไม่ติดขัดไม่ชะงักเนาะแต่หลายๆครั้งเนี่ยที่มันมีการหยุดชะงักไปบางช่วงนะคะด้วยรัฐประหารก็ดีหรือการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็ดีอย่างเงี้ยนะคะการพัฒนาเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดภาวะหยุดชะงักได้หรือได้รับการยุติไปเลยก็ได้นะคะต่อไปนะคะในเรื่องของอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะคะหรือกสม.นะคะที่บางครั้งเนี่ยก็ยังดูจะคุมเครือนะคะก็ไม่ได้ชัดเจนมากนักว่ามีอำนาจหน้าที่มากน้อยแค่ไหนทำอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนนะส่วนมาดูแนวโน้มกันบ้างนะคะแนวโน้มของนโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนนะในเรื่องนโยบายของรัฐเนี่ยจะมีทิศทางนะคะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์ได้กล่าวแล้วว่ายุทธศาสตร์ชาติเนี่ยจะเป็นกรอบในการพัฒนานะคะในระยะอีก20ปีเนาะส่วนนโยบายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับจุลภาคหรือมหาภาคเนี่ยก็ต้องไปสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติซึ่งมีลักษณะเป็นแผนระยะยาวนะคะเช่นเดียวกันต่อไปนะคะในเรื่องของจุดเน้นในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งเป็นผลมาจากการที่เราเข้าร่วมเนาะหรือเป็นรับลูกมาจาก UN นะคะในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ SDGs นั่นเองนะคะเราก็ต้องรับข้อตกลงนั้นมาแล้วก็นำมาบรรจุเอาไว้ในการพัฒนาของรัฐของเราด้วยต่อไปนะคะแนวโน้มต่อไปก็คือการทำงานร่วมกันในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะระหว่างไทยแล้วก็หน่วยงานระดับสากลนะอย่างที่เห็นได้ว่าเราก็รับลูกนะคะจากหน่วยงานระดับนานาชาติหลายเรื่องหลายราวหลายประเด็นนะคะนำเข้ามาเพื่อมาบรรจุไว้ในแผนการพัฒนาของเราด้วยนะคะและต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการให้ความรู้ชุมชนเกี่ยวกับสิทธิตามรัฐธรรมนูญนะคะสิทธิเสรีภาพตลอดจนสิทธิชุมชนนะคะเหล่านี้นะคะก็จะเป็นแนวโน้มนะคะของนโยบายการพัฒนาที่เราจะเห็นภาพนะฉายภาพไปในอนาคตนะของประเทศไทยนะคะแล้ววันนี้นะคะในหน่วยที่12เนี่ยเรื่องนโยบายการพัฒนาของรัฐนะคะที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้ภาคบรรยายอาจารย์ก็ขอพักไว้เท่านี้แต่เดี๋ยวเราจะมีมาลองทดลองนะคะทำแบบถามตอบนะคะก่อนเรียนเท่าที่หลังเรียนนะคะกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับอาจารย์ในช่วงต่อไปได้ค่ะ

ค่ะเรากลับเข้ามาสู่ช่วงแนวคำถามคำตอบนะคะของหน่วยการศึกษาเรื่องนโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนค่ะในแนวถามตอบนี้นะคะก็จะช่วยนักศึกษาในการโฟกัสนะคะในประเด็นสำคัญที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจคีย์เวิร์ดนะคะอาจารย์จะคัดคีย์เวิร์ดสำคัญมาเพื่อลองถามดูว่านักศึกษาเนี่ยทำความเข้าใจกับคีย์เวิร์ดเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะโดยที่อาจารย์จะให้นักศึกษานะคะจดจำเดี๋ยวลองดูข้อความดังต่อไปนี้นะคะโดยทั้งหมดจะมี5ด้วยกัน5ข้อความนะคะแบ่งเป็นกอไก่นะคะกิจกรรมต่างๆของรัฐที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของสังคมขอไข่สิทธิที่ไม่อาจทำการเพิกถอนได้เนื่องจากมนุษย์และปวงชนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนได้รับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและการเมืองต่อไปนะคะเอกสารระหว่างประเทศฉบับแรกที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ของรัฐและความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชนมันยาวนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆดูไปนะคะงองูนะคะผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะและสุดท้ายเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆนะเมื่อนักศึกษาได้อ่านชุดข้อความของอาจารย์แล้ว5ชุดนะคะนักศึกษาลองสังเกตคีย์เวิร์ดนะคะอย่างเช่นกอไก่กิจกรรมของรัฐนะขอข่ายสิทธิที่ไม่อาจพึงเพิกถอนได้นะคะข้อควายเอกสารระหว่างประเทศนะฉบับแรกที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่รัฐกับความรับผิดชอบนะต่อไปผู้รับผิดชอบจอจานเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนคีย์เวิร์ดประมาณนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้นักศึกษาทำการจับคู่นะคะกับชุดข้อความที่นักศึกษาจะเห็นต่อไปนี้นะคะว่ากอไก่ขอไข่คอควายงองูและจอจานนะชุดไหนชุดที่1เนี่ยกอไก่ไปสัมพันธ์กับข้อความใดในชุดที่2นะขอไข่ไปสัมพันธ์กับข้อความใดในชุดที่2อย่างนี้นะคะไล่ไปมันก็จะมีทั้งหมด5คู่นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพลิกไปให้ดูนะคะชุดที่2และเดี๋ยวอาจารย์จะทิ้งเวลาให้คิดสักประมาณ30วินะคะมาดูข้อความในชุดที่2เนาะชุดที่2 1 นะคะยุทธศาสตร์ชาติ 2 สิทธิในการพัฒนานะคะ 3 นโยบายการพัฒนา 4กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมและ5นะคะหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนะมี5ตัวอีกครั้งหนึ่งยุทธศาสตร์ชาติสิทธิในการพัฒนานโยบายการพัฒนากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมนะคะและ5หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนจำข้อความ5ข้อนี้ไว้นะคะและเราจะไปดูให้จับคู่นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเฉลยแล้วนะมาก็ไก่นะคะให้นักศึกษาคิดตาม1นาทีไม่ถึง1นาทีหรอก2วินาทีก็ไก่กิจกรรมต่างๆของรัฐที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นของสังคมควรจะมีความหมายสัมพันธ์กับข้อ3ค่ะก็คือนโยบายการพัฒนานั่นเองนะคะตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดของคำว่านโยบายการพัฒนานั่นเองนะคะสิทธิที่ไม่อาจเพิกถอนได้เนื่องจากมนุษย์และปวงชนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนและได้รับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมและการเมืองสิทธิที่ไม่อาจเพิกถอนได้นะคะจับคู่กับถูกต้องค่ะสิทธิในการพัฒนานะต่อมาเอกสารระหว่างประเทศฉบับแรกที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ของรัฐและความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชนถูกต้องค่ะใครตอบถูกบ้างนะหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนะเหลืออีก2ข้อเท่านั้นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กลุ่มคุ้มครองสิทธิเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมแน่นอนสุดท้ายและไม่มีตัวเลือกอื่นนะคะเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลนะคะเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆก็คือยุทธศาสตร์ชาตินั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของกิจกรรมนะคะในการสอนE-Tutorial นะคะในนโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนนะคะหวังว่านักศึกษาเนี่ยคงจะทำความเข้าใจกับสาระสำคัญที่ เราอยากให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะคะเพื่อเป็นแกนนะคะที่เราจะไปทำการศึกษาต่อนะคะในชุดวิชาหรือในหนังสือของเรานะคะสาระสำคัญที่อาจารย์เน้นให้วันนี้นี่แหละนะคะเป็นสาระที่ผู้เขียนซึ่งเป็นอาจารย์เองนี่แหละนะคะก็อยากให้นักศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจให้ตรงประเด็นนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ

จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะ

0: อย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

วัสดีค่ะนักศึกษารายการนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชา21328นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัยนะคะในเรื่องนี้นะคะเราจะคุยกันเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษานะคะซึ่งในเรื่องนี้ก็จะเป็นหน่วยแรกที่นักศึกษาจะได้เรียนกันในชุดวิชา21328นะคะในหน่วยนี้นะคะหรือในเรื่องที่วันนี้อาจารย์จะมาพูดนะคะก็จะเป็นการโปรยเนาะการโปรยเหมือนคำว่าเราให้เห็นภาพรวมนะคะเมื่ออ่านหน่วยที่1นะคะก็จะเห็นเลยว่ามีหลายประเด็นซึ่งประเด็นเหล่านี้ค่ะก็จะไปขยายในรายละเอียดในหน่วยอื่นๆของชุดวิชานี้นะคะในการทำความเข้าใจกับชุดวิชานี้นะคะอันดับแรกเลยที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจนะคะก็จะมีคำที่เกี่ยวข้องอยู่3คำนะคะคำแรกคือคำว่าการศึกษาปฐมวัยคำที่2คือคำว่านวัตกรรมและคำที่3คือคำว่าสื่อและเทคโนโลยีทางการสื่อและเทคโนโลยีนะคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำแรกก่อนเลยนะคะคำว่าการศึกษาปฐมวัยค่ะคำนี้หมายถึงอะไรเอ่ยคำนี้หมายถึงการที่เราจัดการศึกษาหรือจัดประสบการณ์นะคะในสำหรับปฐมวัยเราจะใช้คำว่าการจัดประสบการณ์นะคะแทนคำว่าการจัดการเรียนการสอนนะคะการจัดเป็นการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เขามีความพร้อมนะคะและให้เขามีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้ง4ด้านก็คือด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและก็สติปัญญานะคะในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยก็คือเป็นการที่ช่วยเด็กเตรียมความพร้อมให้เขาเนี่ยสามารถไปเรียนรู้ในระดับชั้นอื่นๆได้ดีนะคะนี่คือคำว่าการศึกษาปฐมวัยเวลาเราพูดถึงคำว่าการศึกษาปฐมวัยค่ะเราจะครอบคลุมเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีนะคะแต่สำหรับชุดวิชานี้เราจะเน้นเฉพาะเด็กแค่อายุ 3-6 ปีซึ่งเป็นเด็กที่เข้าสู่ในวัยเรียนนะคะที่เริ่มเข้าสู่ในศูนย์เด็กหรือว่าเข้าสู่ในโรงเรียนอนุบาลคำที่2ที่เราต้องมาทำความเข้าใจกันก็คือคำว่านวัตกรรมค่ะคำนี้นะคะเวลาเราพูดถึงนวัตกรรมเราจะเน้นไปที่นวัตกรรมทางการศึกษานะคะซึ่งเวลาเราพูดถึงนวัตกรรมนวัตกรรมเป็นได้ทั้งสิ่งใหม่นะคะต้องเป็นสิ่งใหม่แต่ในความเป็นสิ่งใหม่อาจจะใหม่ทั้งหมดเลยหรือว่าใหม่แค่บางส่วนนะคะในการเราพูดถึงนวัตกรรมแปลว่าเราต้องการจะทำสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยให้มันมีความให้มันดีขึ้นนะคะแต่ทีนี้เป็นสิ่งใหม่อย่างเดียวเนี่ยก็ไม่เพียงพอที่จะเรียกว่านวัตกรรมได้แต่มันจะต้องมีสิ่งสำคัญอีก4ประการก็คือ1นะคะมีการใช้วิธีการจัดระบบมาใช้ก็คือเป็นการที่นำพิจารณาแล้วก็กำหนดองค์ประกอบต่างๆทั้งด้านข้อมูลกระบวนการแล้วก็ผลลัพธ์นะคะแล้วก็มีขั้นตอนการดำเนินการด้วยนะคะจะเป็นนวัตกรรมได้เนี่ยมันจะต้องอยู่ในระหว่างพิสูจน์ด้วยการวิจัยหรืออยู่ในระหว่างการทำวิจัยเพื่อที่จะดูว่าซึ่งวิจัยเนี่ยมันเป็นการศึกษาเพื่อจะดูว่าสิ่งใหม่นี้มันได้ช่วยแก้ปัญหาจริงๆหรือเปล่ามันทำให้สิ่งมันสามารถมันดีกว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือเปล่านะคะต่อมาค่ะจะเป็นนวัตกรรมได้เนี่ยจะต้องยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันนะคะและสุดท้ายค่ะต้องตั้งอยู่บนพื้น

ฐานของตัวแนวคิดทฤษฎีด้วยนะคะต่อมาค่ะคำว่าสื่อและเทคโนโลยีค่ะคำนี้หมายถึงอะไรคะคำนี้จริงๆมีความหมายที่หลากหลายนะคะแต่ในชุดวิชานี้นะคะสื่อและเทคโนโลยีเราจะเป็นคำที่เราใช้ไปควบคู่กันนะคะและเราก็จะหมายถึงว่าเป็นวัสดุอุปกรณ์หรือวิธีการที่นักการศึกษาหรือผู้สอนนะคะใช้ในการพัฒนาการศึกษาใช้ในการถ่ายทอดความรู้ทักษะเจตคติแล้วก็ความสามารถต่างๆไปยังเด็กนะคะคำนี้นะคะในหน่วยในชุดวิชานี้นะคะเราจะใช้คำว่านวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีค่อนข้างควบคู่ไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นการที่เราจะอธิบายแต่ละคำให้นักศึกษาเห็นถึงความหมายของมันนะคะต่อมาค่ะเราจะมาคุยกันว่าทำไมเราถึงต้องมาเรียนรู้เรื่องนี้เนาะเพราะว่านวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะซึ่งความสำคัญก็จะแบ่งเป็นความสำคัญต่อบุคคล4ด้านด้วยกันนะคะคนแรกก็คือเด็กปฐมวัยต่อมาก็เป็นคุณครูนะคะต่อมาเป็นสถานศึกษาแล้วก็เป็นต่อพ่อแม่และก็ผู้ปกครองนะคะสำหรับเด็กปฐมวัยค่ะนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษามีความสำคัญอย่างไรมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยเพราะว่าทำให้เด็กเรียนรู้ได้ดีค่ะเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นนามรูปธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรานำพวกนวัตกรรมหรือสื่อเทคโนโลยีการศึกษาไปใช้เด็กเขาจะมีของที่เขาจับต้องได้นะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยเรียนรู้ได้ดีแล้วก็สนุกด้วยนะคะมันสนุกกับการที่เราจะนั่งเฉยๆแล้วก็พูดปากเปล่าอย่างเงี้ยเด็กเขาก็ไม่ได้สนุกร่วมไปด้วยเนาะและบางทีมันก็ทำให้เด็กเนี่ยเขาอาจจะไม่สนใจนะคะแล้วก็อาจจะการเรียนรู้ก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับถ้าเรามีตัวนวัตกรรมหรือสื่อเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ประกอบนะคะการที่เรามีนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีการศึกษามาใช้เนี่ยมีประโยชน์อีกประการนึงสำหรับเด็กก็คือในบางเรื่องเนี่ยที่มันเป็นเรื่องที่มันอยู่ไกลตัวเด็กเนาะเราไม่สามารถเอาเรื่องนั้นเนี่ยมาอยู่ในห้องเรียนได้นะคะตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีการศึกษาก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติคุณครูสอนเรื่องหน่วยสัตว์ป่าเนาะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าแน่นอนเราเอาสัตว์ป่ามาไว้ในห้องเรียนไม่ได้ใช่ไหมแต่เราสามารถบางทีเราอาจจะสามารถเปิดใช้คอมพิวเตอร์นะคะเปิดใช้แอปพลิเคชันหรือเปิดเว็บไซต์นะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของสัตว์ป่ามาให้เด็กได้ศึกษาได้นะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะเราสามารถนำเรื่องไกลตัวเนี่ยมาอยู่ในห้องเรียนทำให้เรื่องไกลตัวนั้นเป็นเรื่องที่เด็กสามารถเข้าถึงได้นะคะแล้วก็แน่นอนพอเรามีสื่อหรือสื่ออะไรพวกนี้นะคะเด็กก็มีความสนใจที่อยากจะเรียนรู้นะคะแล้วก็นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาเด็กได้ทั้ง4ด้านนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะสามารถช่วยส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีทักษะการเข้าสังคมนะคะเพราะว่าตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีบางอย่างนะคะจะกระตุ้นให้เด็กเนี่ยเหมือนต้องทำงานร่วมกันได้เล่นร่วมกันนะคะก็จะทำให้เด็กเกิดทักษะทางเข้าสังคมที่ดีต่อมานะคะต่อคุณครูค่ะแน่นอนค่ะเวลาคุณครูมีตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีการศึกษาครูก็จะมีเครื่องมือค่ะแล้วก็มีแนวทางในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระที่มันเหมาะสมนะคะการจัดกิจกรรมของคุณครูก็จะมีความสนุกสนานมากขึ้นนะคะแล้วที่สำคัญคุณครูสามารถอธิบายสิ่งบางอย่างที่เป็นมีความเป็นนามธรรมสูงเนี่ยให้เด็กสามารถเข้าใจได้ง่ายนะคะแล้วก็คุณครูก็จะถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยตัวนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาไม่เพียงใช้กับเด็กเนาะแต่เราสามารถใช้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองได้สะดวกมากขึ้นนะคะเมื่อซึ่งเวลาผู้ปกครองและครูเนี่ยได้ติดต่อสื่อสารกันเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันแล้วก็ร่วมกันทำงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเด็กนะคะแล้วก็คุณครูเนี่ยสามารถใช้ตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้นะคะเช่นเด็กห้องคุณครูอาจจะมีความสนใจอะไรบางอย่างยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีเด็กบางคนสนใจเนื้อหาบางอย่างคุณครูสามารถหาพวกอีบุ๊กมาให้เด็กเนี่ยดูได้นะคะหรือตัวคำว่านวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีตรงนี้มันก็มีความหลากหลายเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในหน่วยอื่นๆนะคะแต่ตัวนี้ค่ะมันก็ตอบสนองความสนใจของเด็กแต่ละคนได้นะคะต่อสารศึกษาค่ะทำให้เมื่อคุณครูเนี่ยในโรงเรียนนะคะแล้วก็บุคลากรในโรงเรียนได้ใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาก็จะทำให้การจับประสบการณ์นะคะมีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานนะคะทำให้โรงเรียนนะคะถ้านำพวกตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีไปใช้เนี่ยก็จะทำให้การบริหารสารศึกษาในโรงเรียนเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นนะคะพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้แล้วก็สร้างการติดต่อสื่อสารนะคะที่มีคุณภาพระหว่างบุคลากรในโรงเรียน
นะคะสุดท้ายค่ะ

พ่อแม่ผู้ปกครองค่ะเวลาเราใช้นำสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเนาะก็ทำให้เราเนี่ยมีพ่อแม่นะคะมีช่องทางนะในการที่เขาจะศึกษาหาความรู้ทำให้เขามีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในการดูแลเด็กนะคะในการช่วยเด็กส่งเสริมเด็กให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดีนะคะเป็นเครื่องมือที่เขาสามารถจะใช้ในการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะพอตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีการศึกษา

ในเรื่องของความสำคัญทีนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะหน่วยนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมแล้วก็สื่อเทคโนโลยีใช่ไหมคะฉะนั้นสิ่งสำคัญอีกอันนึงที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจก็คือเราจะมาดูค่ะว่าคำสองคำนี้เมื่อมันใช้คู่กันเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยก็จะมีความหมายคล้ายๆกับความหมายของนวัตกรรมแต่มันมีอีกคำหนึ่งแทรกเข้ามาก็คือการศึกษาปฐมวัยเพราะฉะนั้นค่ะเวลาเราพูดถึงคำว่านวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยมันหมายถึงวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือวิธีการใหม่ๆค่ะที่มันประยุกต์มาจากพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีนะคะที่ยังไม่แพร่หลายนะคะและยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของงานปกติซึ่งเราจะใช้ในการจัดการศึกษาและก็พัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งในหน่วยนี้ย้ำอีกครั้งนึงนะคะมันก็จะเป็นเด็กที่อายุ 3-6 ปีนะคะอีกคำหนึ่งค่ะตัวสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยเนาะอย่างที่บอกไปแล้วความหมายมันเนี่ยจริงๆเนี่ยคล้ายกับนวัตกรรมมากเลยนะคะมันก็เป็นเรื่องของวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือวิธีการนะคะแต่ความแตกต่างมันอยู่ที่ว่าถ้าเป็นสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยคือมันมีการใช้งานที่แพร่หลายแล้วนะคะเป็นส่วนหนึ่งของงานปกตินะคะฉะนั้นถ้าเรามองเห็นถึงผังกราฟิกตัวนี้นะคะจะเห็นเลยค่ะว่าคำสองคำนี้มันมีความเชื่อมโยงกันนะคะอย่างตัวนวัตกรรมเนี่ยเมื่อเราพัฒนาขึ้นมาใหม่ถูกไหมคะแล้วเราผ่านการใช้งานใช้จนกลายเป็นที่ยอมรับแล้วมันจะกลายเป็นสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยนะคะแต่เมื่อสื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางปฐมวัยเนี่ยที่เรามีอยู่แล้วเนาะบางทีเราใช้ไปสักพักนึงเนี่ยมันอาจจะเรียกว่าเกิดอาจจะเห็นจุดบางอย่างที่มันสามารถจะนำมาพัฒนาปรับเปลี่ยนดัดแปลงให้มันดีขึ้นได้นะคะมันก็จะถูกเอามาดัดแปลงและปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่เมื่อมันถูกดัดแปลงและปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่นะคะมันก็จะกลายเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยค่ะก็จะเห็นไหมคะว่าคำสองคำนี้ค่ะมันเหมือนเป็นลูปเป็นวงจรเนาะที่มันเชื่อมโยงแล้วก็สัมพันธ์กันค่ะทีนี้มาดูนะคะว่าเวลาเราพูดถึงทางการศึกษาปฐมวัยเนี่ยมันมีนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาตัวไหนเนาะที่มันสามารถเอามาใช้ในการศึกษาปฐมวัยได้ซึ่งมันมีหลายตัวนะคะแต่ในที่นี้เนี่ยเราจะพูดถึงประเภทของมันใหญ่ๆซึ่งประเภทเนี่ยมันแบ่งได้เป็นหลายประเภทนะคะแต่ในหน่วยแต่ในชุดวิชานี้นะคะเราจะแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่ๆก็คือวัสดุอุปกรณ์และก็วิธีการนะคะวัสดุค่ะความหมายของมันคือสิ่งของที่ไม่คงทนใช้แล้วหมดไปนะคะเช่นดินสอปากกาแบบนี้ค่ะยางลบนะคะสีกระดาษเห็นไหมคะซึ่งวัสดุเหล่านี้เราใช้ในการศึกษาปฐมวัยให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆจริงๆมีเยอะนะคะวัสดุเองเนี่ยแบ่งถ้าจะแบ่งจริงๆแล้วแบ่งเป็น3ประเภทย่อยๆได้ก็คือ1วัสดุที่มาจากธรรมชาติเช่นอะไรบ้างเอ่ยใบไม้กิ่งไม้เอามาใช้ทำอะไรอาจจะใช้ทำงานศิลปะอาจจะมาใช้ให้เด็กสำรวจนะคะมีวัสดุจากในท้องถิ่นตัวนี้ค่ะก็จะเป็นไปตามลักษณะของท้องของชุมชนนั้นๆ นะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเชียงใหม่เนาะวัสดุที่ขึ้นชื่อนะคะก็คือพวกกระดาษสาแล้วก็จะเอากระดาษสาเนี่ยที่เป็นกระดาษนะคะมาให้เด็กทำกิจกรรมศิลปะหรืออาจจะมาทำหนังสือทำมือร่วมกันนะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่ใช้เยอะมากคือวัสดุที่ครูจัดทำขึ้นหรือผลิตขึ้นเองนะคะตัวนี้ก็เป็นอะไรได้บ้างก็อาจจะเป็นแป้งโดนะคะเป็นกระดาษเนาะกระดาษคุณครูอาจจะทำจาก เศษกระดาษที่เอามารีไซเคิลนะคะแล้วก็ทำเป็นกระดาษแผ่นใหม่ก็ได้นะคะพวกไม้บล็อกซึ่งคุณครูอาจจะหาจากพวกกิ่งไม้ต้นไม้เนี่ยตัดแล้วก็ทำเป็นไม้บล็อกใช้ขึ้นเองในห้องเรียนนะคะแล้วก็จะมีตัวหนึ่งก็คือวัสดุที่เราจัดหาซื้อนะคะนี่ก็คือประเภทของวัสดุใหญ่ๆนะคะที่มี4ประเภทย่อยนะคะต่อมาค่ะตัวอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์มีอะไรบ้างก็คือสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความคงทนนะคะมันก็จะเรียกว่าใช้ได้นานนะคะเป็นสิ่งตัวเนี้ยเราจะใช้อุปกรณ์เป็นสิ่งที่เป็นตัวกลางนะคะเป็นตัวผ่านที่ทำให้ความรู้หรือข้อมูลที่บันทึกไว้เนี่ยในวัสดุถ่ายทอดออกมาเห็นเป็นภาพหรือได้ยินเป็นเสียงวัสดุอุปกรณ์ขอโทษค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะแบ่งออกมาเป็นหลายประเภทนะคะประเภทใหญ่ก็คืออุปกรณ์ภาพและเสียงเช่นอะไรบ้างอาจจะเป็นเรื่องของทีวีนะคะอาจจะมีอุปกรณ์บางอย่างนะคะที่เป็นอุปกรณ์พวกคอมพิวเตอร์แล้วก็เครือข่ายนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คืออุปกรณ์อื่นๆที่เราใช้ในห้องเรียนเนาะแต่มันไม่เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่มันไม่ให้ภาพและไม่ให้เสียงเช่นอะไรบ้างโต๊ะไฟนะคะขาถาตั้งเนาะโต๊ะนักเรียนพวกนี้ค่ะเห็นไหมพวกนี้จะเป็นอุปกรณ์เป็นของชิ้นที่เรียกว่ามีความคงทนนะคะไม่ได้ชำรุดเสียหายง่ายหรือว่าไม่ได้หมด

ไปอย่างง่ายนะคะอีกประเภทหนึ่งที่เป็นประเภทที่สำคัญมากเลยในการศึกษาปฐมวัยก็คือวิธีการค่ะวิธีการตัวนี้ก็คือถ้าแบ่งก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3วิธีการใหญ่ๆก็คือเป็นวิธีการที่เป็นกิจกรรมสำหรับเด็กทั้งห้องนะคะเป็นกิจกรรมที่สำหรับเด็กเป็นกลุ่มแล้วก็เป็นกิจกรรมสำหรับเด็กรายบุคคลนะคะสำหรับกิจกรรมสำหรับเด็กทั้งห้องก็มีหลายแบบค่ะเช่นสาธิตเนาะเช่นบางทีเราสาธิตการทำอะไรบางอย่างกับเด็กเนาะนะคะอันนี้เราก็ทำกับทั้งห้องหรือเราจะพาเด็กไปทัศนศึกษานะคะก็ไปทั้งห้องหรือบางทีเราจะมีการเล่นแสดงบทบาทสมมติที่เป็นการอ่านหนังสือนิทานร่วมกันแล้วก็ให้เด็กมาแสดงบทบาทสมมตินะคะอันนี้ก็จะแตกต่างจากบทบาทสมมติที่ทำอยู่ในมุมเนาะอันนี้จะทำเป็นลักษณะของกลุ่มใหญ่นะคะต่อมาค่ะมันจะมีกิจกรรมอย่างที่เป็นลักษณะของเราทำกับเด็กกลุ่มย่อยๆสัก 5-6 คนต่อกลุ่มนะคะพวกนี้ทำอะไรได้บ้างเช่นอาจจะทำหนังสือนิทานร่วมกับเด็กนะคะอาจจะมีการทดลองปลูกพืชอะไรบางอย่างนะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ค่ะบางทีมันไม่จำเป็นจะต้องทำกับเด็กทั้งชั้นเรียนนะคะอาจจะแบ่งเด็กเป็นกลุ่มๆได้นะคะนอกจากนี้ในห้องเรียนปฐมวัยค่ะเราก็ยังมีวิธีการที่ใช้กับเด็กเป็นรายบุคคลเช่นให้เด็กทำงานศิลปะนะคะให้เด็กทำบันทึกเหตุการณ์ประจำวันที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะอาจจะให้เด็กสังเกตสมมติเรามีการให้เด็กสังเกตอะไรบางอย่างเด็กเขาก็มีสมุดบันทึกเนาะแล้วก็เด็กก็บันทึกสมุดเป็นรายบุคคลก็มีค่ะมีวิธีการต่างๆมากมายนะคะที่สามารถใช้ได้ในห้องเรียนปฐมวัยนะคะก็จะเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้ตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยในห้องเรียนปฐมวัยนะคะซึ่งมันก็มีหลายสิ่งเนาะแต่เราสามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได้3ประเภทก็คือวัสดุอุปกรณ์แล้วก็วิธีการค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นคำ3คำนี้ค่ะตลอดในทุกเรียกว่าจะทุกหน่วยของชุดวิชานี้เลยนะคะประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชานี้ก็คือเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยนะคะเวลาเราจะพัฒนาอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนาะคงไม่ใช่อยู่ๆเรานั่งขึ้นมาแล้วก็จะคิดจะทำอะไรก็ทำเลยเนาะอย่างนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ถือว่าเป็นเข้าสู่กระบวนการของการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเนาะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการพัฒนาตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยมันก็จะมีวิธีการค่ะซึ่งวิธีการเนี่ยก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด2วิธีการใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูทีละวิธีการนะคะซึ่งในหน่วยนี้นะคะในเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นการพูดในภาพรวมๆนะคะส่วนรายละเอียดนะคะนักศึกษาสามารถตามไปฟังได้ในหน่วยที่7และก็หน่วยที่8นะคะเดี๋ยวเรามาดูเนาะแนวทางและกระบวนการค่ะวิธีการแรกเลยเราจะใช้การพัฒนาด้วยวิธีการระบบนะคะวิธีการระบบคืออะไรเห็นไหมคะก็คือทำเป็นระบบเนาะมันก็จะเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการก่อนเพราะว่าเวลาเราต้องการจะพัฒนาอะไรบางอย่างเนาะมันเกิดจากความต้องการที่เราต้องการจะแสวงหาเนาะอยากจะแสวงหาวัสดุอุปกรณ์หรือวิธีการเนี่ยที่มันเอามาใช้ในการแก้ปัญหาแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยเนี่ยมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องมีเริ่มต้นจากการที่เราต้องวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการก่อนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราถ้าเราศึกษาจากเอกสารเราก็จะเห็นว่ามันมีรายละเอียดปลีกย่อยเนาะอันนี้อาจารย์ขอจะพูดในภาพรวมๆก่อนนะคะขั้นที่2ค่ะมีมาออกแบบในการจะออกแบบเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆทำเลยเนาะมันต้องมีการกำหนดก่อนวัตถุประสงค์ก่อนว่าเราต้องการจะพัฒนาอะไรเพื่ออะไรถูกไหมคะมีการกำหนดเนื้อหานะคะอาจจะมีการดำเนินการแล้วก็มีการประเมินผลนะคะเสร็จแล้วต่อมาค่ะเราก็มีการสร้างนะคะเวลาเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการทดสอบประสิทธิภาพนะคะเพื่อดูว่าสิ่งนี้มันได้ผลจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราผ่านกระบวนการตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องนำไปใช้เวลาใช้ค่ะก็ต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราก็มีการประเมินนะคะประเมินผลว่าสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วอาจจะเอาผลตรงนี้สิ่งที่ได้นะไปปรับปรุงนะคะแล้วก็ค่อยมาถึงขั้นสุดท้ายก็คือเผยแพร่ซึ่งการเผยแพร่มีหลายวิธีการนะคะเช่นยกตัวอย่างเช่นอาจจะเอาไปนำเสนอผลงานในเวทีการประชุมวิชาการก็ได้หรืออาจจะทำเป็นนิทรรศการก็ได้มีหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับว่าตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีตัวนั้นเนี่ยเป็นอะไรนะคะซึ่งตรงนี้เห็นไหมคะว่ามันมีกระบวนการขั้นตอนของมันอันนี้เรียกว่าการพัฒนาด้วยวิธีระบบค่ะต่อมานะคะอีกวิธีการหนึ่งค่ะ
ก็คือการที่เราจะพัฒนานวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนานะคะชื่อก็บอกเนาะมันจะประกอบด้วย2 ส่วนก็คือวิจัยแล้วก็พัฒนาเราจะเรียกเป็นระยะนะคะระยะแรกคือระยะวิจัยนะคะระยะนี้เป็นระยะที่เราจะศึกษาสภาพปัญหาเนาะอาจจะไปดูสภาพการอาจจะไปดูความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของเราเนาะเมื่อเราได้รายละเอียดมาแล้วเราก็กำหนดมาเป็นรายละเอียดของตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เราจะต้องการที่จะพัฒนาถามว่าพอเราได้ตรงนี้มาแล้วเนี่ยวิธีการอะไรทำให้เราได้ตรงนี้มาเราอาจจะใช้วิธีการวิจัยค่ะซึ่งวิจัยส่วนใหญ่จะใช้ก็อาจจะเป็นวิจัยเชิงสำรวจนะคะหรือศึกษาจากวิจัยเชิงเอกสารที่เป็นการศึกษาเอกสารก็ได้เมื่อเราได้มาแล้วนะคะเราก็ต้องเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาประมวลผลแล้วก็สร้างเป็นต้นแบบนะคะของตัวนวัตกรรมสื่อและก็เทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยแต่ถามว่าเอาไปใช้งานได้เลยไหมยังค่ะเราต้องมาถึงระยะที่2ก่อนที่เรียกว่าระยะพัฒนาระยะนี้ค่ะเป็นระยะที่เราจะออกแบบเนาะแล้วเราก็ร่างต้นแบบนะคะแล้วก็เราต้องผ่านเอาไปผ่านตรวจสอบประสิทธิภาพนะคะว่าใช้งานได้จริงนะมันได้ตามเป้าหมายที่เราต้องการนะกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเขาเอาไปใช้แล้วเขาสึกความพึงพอใจเนาะฉะนั้นเสร็จจะรู้ได้ไงก็ต้องส่วนใหญ่จะเอาไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมายนะคะนี่ก็คือวิธีการกระบวนการทั้ง2วิธีเนาะจะเห็นเลยค่ะว่านวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะผลิตอะไรขึ้นมานะโดยไม่มีขั้นไม่มีตอนทำงั้นไม่ได้นะคะก็ต้องมีขั้นแล้วก็มีตอนด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันก็ต้องสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นก็ต้องถูกหลักตามการศึกษาของปฐมวัยนะคะซึ่งรายละเอียดนะคะนักศึกษาเดี๋ยวไปศึกษาเพิ่มเติมในหน่วยที่7นะคะทีนี้ค่ะเวลาเราใช้การใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยเนี่ยเราก็จะใช้ในแง่มุมที่หลากหลายเนาะนะคะเราไม่เพียงแค่ใช้กับเด็กเนาะเราเอาไปใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมนะคะสภาพแวดล้อมในห้องเรียนสภาพแวดล้อมในสถานศึกษานะคะซึ่งเราจะพูดถึงเรื่องของการจัดสภาพทั้งกายภาพแล้วก็จิตภาพนะคะส่วนแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในการดำเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเนี่ยให้มันมีคุณภาพเนี่ยมันก็ต้องหันกลับไปดูการบริหารจัดการทางการศึกษาด้วยนะคะโรงเรียนก็ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีซึ่งตรงนี้ค่ะสามารถนำนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ได้นะคะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแล้วก็เกิดผลในการปฏิบัติงานที่ดีนะคะเพราะถ้าทุกระบบเนี่ยมันไปสภาพแวดล้อมดีนะคะการบริการการบริหารจัดการในโรงเรียนดีนะคะแล้วก็การพัฒนาเด็กดีเนี่ยก็จะทำให้สถานศึกษานี้มีคุณภาพนะคะต่อมาค่ะการใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีก็สามารถใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ซึ่งเวลาเราพูดถึงพัฒนาเด็กปฐมวัยเนี่ยเราก็จะมองในมิติของพัฒนาการ4ด้านด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจสังคมแล้วก็สติปัญญาซึ่งเวลาเรานำนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาไปใช้พัฒนาเด็กแต่ละด้านเนี่ยมันก็จะมีหลักการแล้วก็มีแนวทางการใช้ที่มันแตกต่างกันนะคะซึ่งตรงนี้นักศึกษาก็จะได้ศึกษาในหน่วยต่อๆไปนะคะนอกจากนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราก็ในปัจจุบันเนาะเราจะพบว่าเรามีเด็กที่มีความต้องการพิเศษเยอะนะคะซึ่งเด็กที่มีความต้องการพิเศษก็คือเด็กที่เขาอาจจะเรียนด้วยระบบปกติไม่ได้นะคะอาจจะต้องมีความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็ต้องมีนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษซึ่งเด็กที่มีความต้องการพิเศษก็จะมีหลายประเภทนะคะฉะนั้นเสร็จเวลาเราใช้นำนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีพวกนี้ไปใช้ก็อาจจะต้องดูนะคะลักษณะว่าเด็กเนี่ยเขามีความต้องการพิเศษในด้านไหนนะคะและสุดท้ายอีกกลุ่มนึงค่ะที่เราลืมไม่ได้เลยก็คือเด็กที่ด้อยโอกาสนะคะเด็กนี้ก็จะมีหลายกลุ่มเนาะรวมไปถึงเด็กอาจจะเป็นเด็กที่เป็นชาติพันธุ์นะคะอาจจะเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าเด็กที่เด็กเร่ร่อนนะคะมีหลายประเภทเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีตรงนี้มันก็ต้องตอบสนองต่อบริบทของเขาด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดให้หน่อยต่อไปค่ะต่อมานะคะอีกเรื่องนึงที่จะคุยกันในชุดวิชานี้ก็คือว่าเมื่อเราพัฒนาของขึ้นมาแล้วเนาะเมื่อเราใช้แล้วเนาะมันก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าการประเมินค่ะเราจะมีการประเมินนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยซึ่งเวลาเราประเมินนะคะเราจะประเมิน2ตัว1ประเมินตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีกับประเมินผลนะคะเวลาเราประเมินตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยเวลาเราประเมินค่ะเราจะประเมินดูอะไรบ้างดูความเหมาะสมในด้านไหนคะเหมาะสมกับเด็กไหมนะคะซึ่งเด็กแต่ละช่วงวัยก็จะมีความต้องการหรือมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันเราก็ต้องดูซิว่าสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยหรือมาใช้เนี่ยมันเหมาะกับเด็กในช่วงวัยนั้นๆไหมนะคะมันสอดคล้องและเหมาะกับ
หลักการการจัดศึกษาปฐมวัยหรือไม่นะคะเพราะว่าการจัดการศึกษาปฐมวัยเนี่ยก็มีหลักการแล้วก็แนวทางที่มีความเฉพาะด้านที่มันจะไม่เหมือนการศึกษาในระดับชั้นอื่นนะคะตรงนี้ก็ต้องดูด้วยนะคะแล้วก็เหมาะสมกับลักษณะของตัวครูผู้ครูไหมซึ่งถ้าสมมติครูจะเป็นผู้ใช้เนี่ยมันต้องไปดูซิว่าในบริบทของเขาในลักษณะของเขาเนี่ยมันเหมาะที่จะใช้งานในลักษณะนี้หรือเปล่านะคะอีกด้านนึงที่ประเมินคือด้านความสะดวกในการใช้ค่ะมันใช้ง่ายใช้ยากไหมมันมีความสะดวกหรือความซับซ้อนในการใช้นะคะดูในเรื่องของประโยชน์คุณประโยชน์ว่ามันช่วยส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กไหมนะคะแล้วมันมีประโยชน์ต่อครูไหมหรือว่าอาจจะมองในวงกว้างเนาะว่ามีประโยชน์ต่อวงการการศึกษาหรือไม่นะคะวิธีการประเมินค่ะก็อาจจะสอบผู้ใช้นะคะหรืออาจจะทำเป็นการสัมภาษณ์นะคะหรือสนทนาคนผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็นำผลตัวนี้ค่ะมาเป็นผลการประเมินเนาะต่อมานะคะอีกตัวนึงอย่างที่บอกไปก็คือการประเมินผลการใช้สำหรับผลการใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยนะคะประเด็นการประเมินค่ะจะประเมินอะไรประเมินผลการใช้ที่นำมาใช้ในการพัฒนาเด็กตัวนี้จะดูได้จากไหนคะดูได้จากพัฒนาการเด็กค่ะเด็กเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นไหมนะคะเขามีพัฒนาการสมวัยไหมพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์ไหมดูจากคุณลักษณะตามวัยว่าเขามันไปช่วยพัฒนาคุณลักษณะตามวัยหรือไม่นะคะไปดูจากเรื่องของความสามารถของเด็กนะคะอีกก้อนนึงค่ะคือการประเมินผลการใช้ที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการสารศึกษาไปดูประสิทธิภาพค่ะว่ามันทำให้การบริหารจัดการในสารศึกษาเนี่ยดีขึ้นไหมนะคะแก้ปัญหาที่มันเคยมีไหมนะคะดูความพึงพอใจของคนที่ใช้งานวิธีการประเมินก็จะคล้ายคลึงกับของการประเมินตัวนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยนะก็คือการสังอาจจะมีการสัมภาษณ์นะคะแต่ครั้งนี้เราอาจจะมีการสังเกตด้วยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบจากผลจากการปฏิบัติงานนะคะตรงนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดนะคะของสำหรับชุดวิชานี้นะคะนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหน่วยที่1 นะคะ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ฮัลโหล
4: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
3: งานนี้ผมขอแล้วกัน
4: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
3: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
7: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
8: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าเราได้ก็คือผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
9: ว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

0: สวัสดีท่านผู้ชมการจัดระบบข้อมูลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาปฐมวัยนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.อรพันธ์บุตรกตัญญูจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้จะมาให้ข้อมูลกับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บุตร
1: สวัสดีค่ะค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะอยากให้อาจารย์บุ๋มเนี่ยช่วยอธิบายความหมายก่อนว่าคำว่าข้อมูลมันคืออะไรนะคะแล้วก็มันน่าจะมีคำที่เราควรจะรู้ก่อนอย่างเช่นคำว่าสารสนเทศว่าสองคำนี้เนี่ยมันเหมือนมันต่างกันอย่างไรคะ
1: ค่ะในส่วนที่สำคัญนะคะในเรื่องของการที่เรามีการส่งเสริมนะคะการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยหรือว่าส่งเสริมพัฒนาการนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องมากๆก็คือเรื่องของข้อมูลค่ะในส่วนของข้อมูลคือข้อเท็จจริงนะคะที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กค่ะซึ่งในส่วนที่สำคัญเนี่ยอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะแล้วเนี่ยข้อมูลอาจจะเป็นลักษณะของตัวเลขอาจจะมีเป็นลักษณะของการบรรยายในเรื่องราวต่างๆหรือเป็นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์นะคะในการที่เราจะให้ความหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งตรงนี้ค่ะเรายังไม่ได้มีการจัดระบบหรือให้ความหมายกับมันในส่วนที่สำคัญอีกคำหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องก็คือคำว่าสารสนเทศค่ะเมื่อใดก็ตามที่เรานำข้อมูลนะคะที่มีรายละเอียดนะคะที่เกี่ยวข้องกันนะคะมาจัดระบบแล้วก็เป็นการให้ความหมายนะคะมันก็จะทำให้เรานะคะสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมากขึ้นค่ะซึ่งสิ่งที่สำคัญขอยกตัวอย่างนะคะเช่นข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเด็กใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงจากนั้นนะคะเราก็ต้องเอาข้อมูลมาจัดระบบนะคะว่าเช่นเด็กที่มีน้ำหนักแบบนี้นะคะแปลว่าเด็กมีน้ำหนักน้อยหรือน้ำหนักปกติหรือมีน้ำหนักเกินนะคะหรือว่าถ้าเป็นเรื่องของส่วนสูงก็เช่นเดียวกันค่ะแต่เมื่อใดก็ตามที่เรานำข้อมูลมาจัดระบบนะคะแล้วก็วิเคราะห์เราจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเด็กค่ะ
0: ค่ะก็คือข้อมูลก็จะเป็นลักษณะที่เป็นข้อมูลดิบเป็นข้อเท็จจริงนะคะส่วนถ้าเป็นสารสนเทศเนี่ยจะเอาข้อมูลดิบนี้มาอาจจะให้คุณค่าอะไรบางอย่างเพ
1: ื
0: ่อให้ง่ายต่อการเอาไปใช้
1: ใช่ค่ะอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างนะคะเช่นน้ำหนักนะคะถ้าเราให้เด็กๆชั่งน้ำหนักแล้วเราก็บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักของเด็กอะค่ะมันก็จะเป็นข้อมูลเฉพาะเรื่องน้ำหนักแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจัดเก็บข้อมูลนะคะเป็นช่วงเวลาเช่นเราจะมีการชั่งน้ำหนักของเด็กทุกเดือนนะคะแล้วเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักของเด็กอะค่ะเราก็จะพบว่าเด็กๆมีการเจริญเติบโตเป็นอย่างไรค่ะ
0: ค่ะทีนี้อยากถามอาจารย์บุ๋มเพิ่มเติมอะค่ะว่าการจัดระบบข้อมูลเนี่ยมีลักษณะยังไงคะเป็นรายบุคคลหรือเป็นแบบกลุ่มหรือเป็นแบบไหนเอ่ย
1: ค่ะส่วนที่สำคัญเลยก็คือถ้าเมื่อไรก็ตามที่เรามีการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กอะนะคะมันก็ต้องมีการจัดระบบนะคะทั้งแบบรายบุคคลแล้วก็ทางชั้นเรียนค่ะจริงๆตรงนี้เป็นประโยชน์มากเลยนะคะในส่วนของข้อมูลหรือสารสนเทศรายบุคคลนะคะก็จะเป็นส่วนสำคัญที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะแต่ละคนซึ่งเราก็สามารถนำข้อมูลนั้นนะคะไปใช้ในการที่จะส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ให้กับเด็กได้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะเวลาที่เรามีการจัดชั้นเรียนแล้วก็มีเด็กหลายๆคนนะคะ

0: เราก็จะเห็นเลยว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยค่ะเป็นยังไงแล้วภาพรวมของทั้งชั้นเรียนเป็นยังไงเราควรจะต้องส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กยังไงบ้างนะคะทั้งในรูปแบบของรายบุคคลและทั้งชั้นเรียนค่ะ
1: ค่ะนะคะจะเห็นได้ว่าการจัดระบบข้อมูลเนี่ยก็สามารถที่จะจัดได้ทั้งเป็นรายบุคคลแล้วก็เป็นทั้งชั้นเรียน
0: okay.
1: ซึ่งเมื่อกี้อาจารย์พูดมานิดๆหน่อยๆแล้วว่าจัดแต่ละอย่างเนี่ยเอาไปทำอะไรงั้นอยากให้อาจารย์ช่วยบอกประโยชน์ของการจัดระบบข้อมูลนิดนึงนะคะว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้าง
0: ค่ะอย่างในเรื่องแรกเลยนะคะเราก็จะมีข้อมูลที่เป็นส่วนสำคัญเนาะที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กอะค่ะซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กเนี้ยค่ะเราสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เช่นเราต้องการในการที่จะวางแผนการจัดการเรียนรู้ใช่ไหมคะเราก็สามารถมาดูข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กค่ะแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นมาดูว่าเราควรจะต้องส่งเสริมเรื่องใดเป็นพิเศษเรื่องใดที่เด็กมีความก้าวหน้าอยู่แล้วและเรื่องใดที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับเด็กเป็นรายบุคคลค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะเรื่องของการใช้ประโยชน์เนี่ยไม่เพียงแต่เรื่องของการวางแผนเนาะแต่มันก็ยังเป็นเรื่องของการที่เราสามารถนะคะจะนำข้อมูลเหล่านั้นนะคะมาทบทวนว่าเด็กเป็นยังไงแล้วที่สำคัญที่สุดเลยค่ะคือการรายงานต่อผู้ปกครองหรือรายงานต่อสถานศึกษาค่ะซึ่งตรงเนี้ยมันมีความสำคัญมากเลยว่าการจัดการศึกษาของเรานะคะเป็นยังไงบ้างเด็กๆมีความก้าวหน้าแค่ไหนจุดไหนที่เด็กๆควรได้รับการพัฒนาและจุดไหนที่เด็กๆดีอยู่แล้วนะคะซึ่งมันส่งผลนะคะต่อเรื่องของการจัดการเรียนรู้ของครูแล้วก็คุณภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาค่ะ
1: ฟังมาน่าสนใจนะคะทีนี้ก็เลยเริ่มสนใจแล้วอยากจะทราบแนวทางในการจัดระบบข้อมูลนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยจากที่ดูตำราเนี่ยมีคำอยู่3คำที่น่าสนใจแล้วก็อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคำแรกก็คือคำว่าแฟ้มข้อมูลคำที่2ก็คือระเบียนข้อมูลแล้วก็คำสุดท้ายคือเขตข้อมูลทั้ง3คำนี้มันคืออะไรคะ
0: ค่ะอย่างแฟ้มข้อมูลนะคะเราจะเป็นการจัดกลุ่มข้อมูลนะคะซึ่งจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณครูก็ได้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเด็กทั้งชั้นเรียนก็ได้นะคะหรือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเด็กนะคะที่รวบรวมกันนะคะให้เป็นระบบภายใต้หัวเรื่องใดหัวเรื่องหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของระเบียงข้อมูลนะคะเป็นแฟ้มข้อมูลนะคะซึ่งในแฟ้มอะค่ะเราก็จะมีระเบียงข้อมูลเป็นรายบุคคลค่ะคราวนี้ก็จะเข้าถึงเด็กละว่าเด็กแต่ละคนนะคะเราจะมีการบันทึกข้อมูลอะไรบ้างในระเบียงข้อมูลนะคะส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นข้อมูลที่สำคัญนะคะซึ่งพออะไรบ้างมันก็จะเป็นขอบเขตของข้อมูลนะคะเช่นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลส่วนตัวของเด็กนะคะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญเติบโตข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการซึ่งตรงนี้ขอบเขตของข้อมูลนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราวางแผนการจัดระบบข้อมูลอย่างไรแล้วตรงนี้เราก็ต้องมีการจัดเก็บนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาออกมาใช้ได้นะคะซึ่งความสำคัญมันอยู่ตรงที่การที่เราจัดเป็นแฟ้มจัดระเบียนเป็นรายบุคคลจัดขอบเขตข้อมูลนะคะจะทำให้เราสามารถดึงเอาข้อมูลมาใช้ได้ง่ายนะคะทั้งเป็นเด็กเป็นรายบุคคลแล้วก็เด็กทั้งชั้นเรียนนะคะแล้วในขณะเดียวกันนะคะในบางข้อมูลของเด็กน่าจะค่อนข้างเป็นความลับนะคะเราก็ต้องมีการจัดเก็บอย่างดีค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะพออาจารย์พูดเริ่มนึกถึงเวลาเราจัดเก็บของนั้นเราต้องมีลิ้นชักมีตู้นะ
0: ใส่
1: จัดเก็บให้เรียบร้อยจ
0: ั
1: ดที่เป็นระบบแล้วก็ง่ายต่อการหยิบมาใช้งานนะคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะ
1: ค่ะทีนี้งั้นให้อาจารย์อธิบายต่อเลยว่าแล้วในการจัดระบบข้อมูลเนี่ยมีแนวทางในการดำเนินงานยังไงบ้างคะ
0: สำหรับแนวทางในการดำเนินงานนะคะตอนนี้เราอาจจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนใหญ่ๆนะคะส่วนแรกคือแบบไม่ใช้เทคโนโลยีนะคะกับส่วนที่เป็นการใช้เทคโนโลยีนะคะในส่วนสำคัญนะคะในเรื่องของความพร้อมของทางสถานศึกษานะคะหรือว่าเรื่องของความพร้อมของระบบอะค่ะมันก็จะเป็นส่วนสำคัญอย่างเช่นการจัดระบบที่เป็นแฟ้มนะคะที่ไม่ใช้เทคโนโลยีเป็นลักษณะของกระดาษแล้วก็มีการจัดเก็บนะคะอย่างเป็นระบบอะค่ะตรงนี้สะดวกมากต่อการใช้แล้วก็หยิบจับหรือเก็บอะค่ะที่เราสามารถจะดึงเอาข้อมูลนะคะมาใช้แล้วเห็นเชิงประจักษ์เลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะถ้าเป็นข้อมูลเทคโนโลยีอะค่ะเราก็จะต้องมีการเปิดเนาะแล้วก็มีการเรียกใช้นะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะ ระบบการจัดเก็บก็อาจจะมีความต่างกันเช่นถ้าเป็นที่ไม่ใช้เทคโนโลยีอะค่ะมันก็จะเป็นการแบบใช้กระดาษแต่ถ้าเป็นการใช้เทคโนโลยีอะค่ะข้อมูลก็จะเป็นไฟล์งานต่างๆซึ่งเราก็ต้องมีโปรแกรมสำหรับการจัดเก็บอีกด้วยเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะงั้นอยากให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างของโปรแกรมที่ใช้ในการจัดเก็บ
0: ค่ะอย่างถ้าเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดเก็บนะคะเราก็อาจจะเป็นโปรแกรมที่เรามีอยู่ในเครื่องคอมทั่วไปนะคะเช่นระบบการจัดเก็บในแง่ของการใช้ Excel นะคะในการจัดเก็บข้อมูลของตัวเด็กที่เป็นข้อมูลสามารถที่จะมีการคำนวณนะคะในเรื่องต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจัดเก็บในเรื่องของจำนวนวันที่เด็กมาเรียนนะคะเพื่อที่จะให้ทราบว่านะคะเด็กๆนะคะมาเรียนเป็นอย่างไรแล้วพอถึงช่วงเวลาของการประเมินนะคะเราก็จะต้องมีการประเมินว่าเด็กมาเรียนครบตามเวลาหรือไม่เราก็จะมีหลักฐานสำหรับการประเมินนะคะเช่นเดียวกันนะคะกับข้อมูลประเภทที่เป็นผลงานของเด็กนะคะซึ่งหรือว่าเป็นหลักฐานนะคะเช่นภาพถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะในส่วนของ Excel อาจจะไม่เพียงพอเราอาจจะต้องมีการจัดทำเป็นแฟ้มสะสมงานดิจิทัลเป็นในเรื่องของสารนิทรรศดิจิทัลซึ่งตรงนั้นนะคะมันก็จะเลือกโปรแกรมมาใช้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะทำแฟ้มสะสมงานและเข้าถึงง่ายเราอาจจะใช้พวก Google นะคะที่เป็น Google App for Education แล้วเราก็เลือกไปในลักษณะของการทำไซต์นะคะซึ่งตรงนั้นนะคะมันมีตัวเรื่องของการที่จะให้จัดทำเป็นแฟ้มเป็นพอร์ตฟิลิโอได้ด้วยแล้วก็ทำเป็นสารนิทรรศดิจิทัลได้ด้วยซึ่งถ้าเรามองภาพมันจะเหมือนการทำ PowerPoint แต่มันถูกจัดระบบนะคะให้มีหน้าต่างให้สามารถเข้าถึงจัดเรียงหัวข้อแล้วก็จัดนำเสนอนะคะข้อมูลที่สำคัญที่น่าสนใจของเทคโนโลยีค่ะมันจะเป็นข้อมูลในลักษณะที่เป็นภาพเคลื่อนไหวหรือเสียงหรือเป็นเหตุการณ์ที่เราบันทึกนะคะในขณะที่เด็กทำกิจกรรมอะค่ะตรงนั้นมีประโยชน์มากเลยค่ะ
1: ค่ะเทคโนโลยีก็ทำให้การจัดระบบข้อมูลมันมีสีสันมากขึ้นนะคะแล้วก็สะท้อนพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กได้ชัดเจนยิ่งข
0: ึ้
1: นนะคะก็การจัดระบบข้อมูลนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะช่วยให้ครูเนี่ยสามารถที่จะเก็บข้อมูลของเด็กอย่างเป็นระบบแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานนะคะซึ่งรูปแบบก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของครูเองหรืออาจจะขึ้นอยู่กับข้อจำกัดด้วยมีทั้งการใช้แบบไม่ใช้เทคโนโลยีหรือว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีแอปพลิเคชันหรือว่าจะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆเยอะแยะมากมายที่เอามาช่วยในการจัดระบบข้อมูลซึ่งครูสามารถเลือกใช้ได้ตามความสะดวกนะคะหรืออาจจะเรื่องข้อจำกัดไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าทางด้านราคานะคะก็ขอบพระคุณอาจารย์บุ๋มนะคะหรืออาจารย์อรพันธ์มากนะคะที่มาให้ความรู้กับเราขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณ
1: สวัสดีท่านผู้ชมหลังจากเราจัดระบบข้อมูลแล้วนะคะการรายงานผลการประเมินก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.อรพันธ์บุตรกตัญญูจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรายงานผลการประเมินค่ะ
0: ค่ะสวัสดีนะคะในวันนี้นะคะก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของการรายงานผลแล้วใช่ไหม
1: คะ
0: ในส่วนของการรายงานผลนะคะสิ่งสำคัญก็คือการสื่อความหมายให้กับบุคคลที่เราต้องการรายงานให้ทราบถึงข้อมูลหรือสารสนเทศต่างๆที่เราได้รับจากการประเมินนะคะลักษณะของการรายงานผลนะคะก็จะมีรูปแบบนะคะการนำเสนอที่แตกต่างกันออกไปนะคะในส่วนของปฐมวัยอะค่ะสิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของการบรรยายนะคะในส่วนของการบรรยายเนี่ยเราจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กได้ดีนะคะมีภาพนะคะแล้วก็มีการบรรยายในลักษณะของพฤติกรรมเด็กนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะได้ง่ายแต่ในขณะเดียวกันนะคะพอเป็นการประเมินของเด็กทั้งชั้นเรียนนะคะการที่เราจะบรรยายทั้งหมดนะคะกับทุก ข้อมูลนะคะมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการจัดระบบข้อมูลนะคะแล้วก็ให้ความหมายของข้อมูลโดยการจัดทำนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นระดับคุณภาพนะคะหรือเป็นเรื่องของการให้ตัวเลขนะคะที่แทนความหมายต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราก็จะสามารถให้ข้อมูลนะคะซึ่งจะบ่งบอกว่าพัฒนาการของเด็กนะคะเป็นอย่างไรการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างไรระดับคุณภาพแบบไหนแปลว่าอย่างไรซึ่งตรงนี้ค่ะการรายงานผลก็จะทำให้เกิดการนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วในขณะเดียวกันนะคะเวลาที่เรารายงานผลเด็กอะค่ะเราจะพบว่านะคะในเด็กปฐมวัยอะค่ะสิ่งสำคัญมากเลยเราก็จะให้ความสำคัญกับความเป็นองค์รวมนะคะยกตัวอย่างเช่นพัฒนาการของเด็กอะค่ะเราก็จะมีพัฒนาการหลากหลายด้านใช่ไหมคะพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญาค่ะทีนี้เราอยากจะนำเสนอข้อมูลนะคะให้เห็นภาพรวมนะคะแล้วก็ในเรื่องขององค์ประกอบย่อยนะคะเราก็จะเลือกวิธีการนำเสนอเป็นเส้นภาพหรือเส้นกราฟนะคะเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ให้เห็นว่าเอ๊ะในเด็กคนนึงนะคะในข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงเด็กแต่ละด้านนะคะเด็กสม่ำเป็นไปในระดับเดียวกันไหมด้านไหนที่ดีกว่าด้านไหนที่น้อยกว่าก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่เราจะเห็นจากเลยเข้าใจได้ง่ายเช่นเดียวกับการจัดระบบของเด็กทั้งชั้นเรียนค่ะเมื่อเราเอามาจัดเป็นค่าเฉลี่ยหรือว่าเป็นคะแนนนะคะถ้าเรานำเสนอด้วยเส้นภาพหรือว่าการที่เรานำเสนอด้วยกราฟอะค่ะเราก็จะทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กจากการเรียนรู้ค่ะ
1: ค่ะก็จะเห็นได้ว่าในการรายงานของการประเมินเนี่ยมันก็จะมีทั้งในลักษณะของการบรรยายนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการบอกระดับแล้วก็เป็นเส้นภาพที่จะให้เห็นภาพรวมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงด้วยทีนี้เริ่มมีความน่าสนใจขึ้นอยากให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมอะค่ะว่าในการรายงานเนี่ยมันมีรูปแบบการรายงานยังไงบ้างนะคะ
0: ค่ะในรูปแบบของการรายงานนะคะอาจจะมีทั้งแบบเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการนะคะในรูปแบบของการรายงานเป็นทางการนะคะเราก็มักจะเห็นคุณครูทำแฟ้มสะสมงานนะคะหรือว่าบางแห่งก็อาจจะยังมีสมุดรายงานของเด็กนะคะที่เราก็จะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กอันนั้นก็คือจะเป็นลักษณะของปลายทางหรือว่าสิ้นสุดแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นนะคะก็คือเป็นการรายงานระหว่างทางที่เราจะมีการสื่อสารกับผู้ปกครองนะคะแล้วก็มีการให้ข้อมูลนะคะที่ทั้งเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีการเหมือนกับคอนเฟอเรนซ์เรียกว่ามีการประชุมผู้ปกครองเพื่อในระหว่างเทอมเพื่อให้ผู้ปกครองอะค่ะได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคุณครูประจำชั้นหรือว่าได้มีการพบปะกับผู้ปกครองท่านอื่นเกี่ยวกับเรื่องของความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของเด็กหรืออาจจะเป็นเรื่องของบางประเด็นที่คุณครูอยากขอความร่วมมือกับผู้ปกครองที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีการผสมผสานกันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีรายงานแบบเป็นเล่มแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการประชุมอะค่ะมันก็จะเป็นลักษณะของเป็นทางการละแต่ว่าถ้าไม่เป็นทางการนะคะเวลาที่ผู้ปกครองอะค่ะมาส่งลูกใช่ไหมคะเราก็จะสามารถพูดคุยนะคะกับทางคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะถ้าสมมติเราเป็นคุณครูประจำชั้นเนาะเราก็อยากจะมีการสื่อสารนะคะให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจในตัวลูกหรือว่าเกิดการสนับสนุนเด็กหรือว่าบางอย่างเราต้องการความร่วมมือจากคุณครูอะค่ะที่จะช่วยพัฒนาเขาที่บ้านให้สอดคล้องกันนะคะค่ะ
1: ค่ะก็จะเห็นว่ารูปแบบของการรายงานการประเมินผลนะคะก็จะทำทั้งในลักษณะของการบรรยายนะคะที่ก็จะทำให้เข้าใจลักษณะรายละเอียดต่างๆอาจจะมีภาพประกอบในการบรรยายนะคะแล้วก็มีรูปแบบของการบอกระดับเพื่อจะได้รู้ว่าเด็กมีระดับพัฒนาการ อยู่ในระดับไหนนะคะนอกจากนี้เนี่ยการที่จะให้เห็นภาพรวมหรือเห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กเนี่ยเราสามารถทำในลักษณะของเส้นภาพหรือกราฟได้นะคะซึ่งรูปแบบที่ว่าเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของเป็นตัวข้อมูลซึ่งสามารถที่จะนำเสนอได้ทั้งในแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการนะคะไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการที่ ทำเป็นสมุดรายงานนะคะหรือว่าเป็นแฟ้มสะสมผลงานหรือมีการประชุมพูดคุยกับผู้ปกครองหรือการที่ผู้ปกครองมาส่งเด็กแล้วมีการพูดคุยกับคุณครูถึงความก้าวหน้านะคะสิ่งเหล่านี้ต่างก็เป็นลักษณะของการรายงานผลการประเมินทั้งสิ้นค่ะก็ขอบพระคุณอาจารย์อรพันธ์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่มาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีท่านผู้ชมหลังจากเราจัดระบบข้อมูลแล้วนะคะการรายงานผลการประเมินก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.อรพันธ์ผุดกตัญญูจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรนะคะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรายงานผลการประเมินค่ะ
0: ค่ะสวัสดีนะคะค่ะก็ในวันนี้นะคะก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของการรายงานผลแล้วใช่ไหม
1: คะ
0: ในส่วนของการรายงานผลนะคะสิ่งสำคัญก็คือการสื่อความหมายให้กับบุคคลที่เราต้องการรายงานให้ทราบถึงข้อมูลหรือสารสนเทศต่างๆที่เราได้รับจากการประเมินนะคะลักษณะของการรายงานผลนะคะก็จะมีรูปแบบนะคะการนำเสนอที่แตกต่างกันออกไปนะคะในส่วนของปฐมวัยอะค่ะสิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของการบรรยายนะคะในส่วนของการบรรยายเนี่ยเราจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กได้ดีนะคะมีภาพนะคะแล้วก็มีการบรรยายในลักษณะของพฤติกรรมเด็กนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะได้ง่ายแต่ในขณะเดียวกันนะคะพอเป็นการประเมินของเด็กทั้งชั้นเรียนนะคะการที่เราจะบรรยายทั้งหมดนะคะกับทุกข้อมูลนะคะมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการจัดระบบข้อมูลนะคะแล้วก็ให้ความหมายของข้อมูลโดยการจัดทำนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นระดับคุณภาพนะคะหรือเป็นเรื่องของการให้ตัวเลขนะคะที่แทนความหมายต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราก็จะสามารถให้ข้อมูลนะคะซึ่งจะบ่งบอกว่าพัฒนาการของเด็กนะคะเป็นอย่างไรการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างไรระดับคุณภาพแบบไหนแปลว่าอย่างไรซึ่งตรงนี้ค่ะการรายงานผลก็จะทำให้เกิดการนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วในขณะเดียวกันนะคะเวลาที่เรารายงานผลเด็กอะค่ะเราจะพบว่านะคะในเด็กปฐมวัยอะค่ะสิ่งสำคัญมากเลยเราก็จะให้ความสำคัญกับความเป็นองค์รวมนะคะยกตัวอย่างเช่นพัฒนาการของเด็กอะค่ะเราก็จะมีพัฒนาการหลากหลายด้านใช่ไหมคะพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญาทีนี้เราอยากจะนำเสนอข้อมูลนะคะให้เห็นภาพรวมนะคะแล้วก็ในเรื่องขององค์ประกอบย่อยนะคะเราก็จะเลือกวิธีการนำเสนอเป็นเส้นภาพหรือเส้นกราฟนะคะเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ให้เห็นว่าในเด็กคนนึงนะคะในข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงเด็กแต่ละด้านนะคะเด็กสม่ำเป็นไปในระดับเดียวกันไหมด้านไหนที่ดีกว่าด้านไหนที่น้อยกว่าก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่เราจะเห็นจากภาพได้เลยเข้าใจได้ง่ายเช่นเดียวกับการจัดระบบของเด็กทั้งชั้นเรียนค่ะเมื่อเราเอามาจัดเป็นค่าเฉลี่ยหรือว่าเป็นคะแนนนะคะถ้าเรานำเสนอด้วยเส้นภาพหรือว่าการที่เรานำเสนอด้วยกราฟอะค่ะเราก็จะทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กจากการเรียนรู้ค่ะ
1: ค่ะก็จะเห็นได้ว่าในการรายงานของการประเมินเนี่ยมันก็จะมีทั้งในลักษณะของการบรรยายนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการบอกระดับแล้วก็เป็นเส้นภาพที่จะให้เห็นภาพรวมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงด้วยทีนี้เริ่มมีความน่าสนใจขึ้นอยากให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมอะค่ะว่าในการรายงานเนี่ยมันมีรูปแบบการรายงานยังไงบ้างนะคะ
0: ในรูปแบบของการรายงานนะคะอาจจะมีทั้งแบบเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการนะคะในรูปแบบของการรายงานเป็นทางการนะคะเราก็มักจะเห็นคุณครูทำแฟ้มสะสมงานนะคะหรือว่าบางแห่งก็อาจจะยังมีสมุดรายงานของเด็กนะคะที่เราก็จะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กอันนั้นก็คือจะเป็นลักษณะของปลายทางหรือว่าสิ้นสุดแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นนะคะก็คือเป็นการรายงานระหว่างทางที่เราจะมีการสื่อสารกับผู้ปกครองอะนะคะแล้วก็มีการให้ข้อมูลนะคะที่ทั้งเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีการ เหมือนกับคอนเฟอเรนซ์เรียกว่ามีการประชุมผู้ปกครองเพื่อในระหว่างเทอมเพื่อให้ผู้ปกครองอะค่ะได้มีโอกาสมาพูดคุยกับครองเกิดความมั่นใจในตัวลูกหรือว่าเกิดการสนับสนุนเด็กหรือว่าบางอย่างเราต้องการความร่วมมือจากคุณครูอะค่ะที่จะช่วยพัฒนาเขาที่บ้านให้สอดคล้องกันนะคะค่ะ
1: ค่ะก็จะเห็นว่ารูปแบบของการรายงานการประเมินผลนะคะก็จะทำทั้งในลักษณะของการบรรยายนะคะที่ก็จะทำให้เข้าใจลักษณะรายละเอียดต่างๆอาจจะมีภาพประกอบในการบรรยายนะคะแล้วก็มีรูปแบบของการบอกระดับเพื่อจะได้รู้ว่าเด็กมีระดับพัฒนาการ
0: อ
1: ยู่ในระดับไหนนะคะนอกจากนี้เนี่ยการที่จะให้เห็นภาพรวมหรือเห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กเนี่ยเราสามารถทำในลักษณะของเส้นภาพหรือกราฟได้นะคะซึ่งรูปแบบที่ว่าเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของเป็นตัวข้อมูลซึ่งสามารถที่จะนำเสนอได้ทั้งในแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการนะคะไม่ว่า

0: จะเป็นในลักษณะของการที่ทำเป็นสมุดรายงานนะคะหรือว่าเป็นแฟ้มสะสมผลงานหรือมีการประชุมพูดคุยกับผู้ปกครองหรือการที่ผู้ปกครองมาส่งเด็กแล้วมีการพูดคุยกับคุณครูถึงความก้าวหน้านะคะสิ่งเหล่านี้ต่างก็เป็นลักษณะของการรายงานผลการประเมินทั้งสิ้นค่ะก็ขอบพระคุณอาจารย์อรพันธ์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่มาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะยินดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูรุสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
2: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาในชุดวิชาการบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการของสาขาวิชาวิทยาการจัดการค่ะซึ่งการสอนเสริมในครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่4จะครอบคลุมเนื้อหาสาระในหน่วยที่10 11และ12ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะท่านผู้ชมกำลังรับชมผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือ STOU Channel และออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลหรือ DLTV 14และยังสามารถกลับมาติดตามรับชมย้อนหลังผ่านทาง media.stou.ac.th อีกด้วยค่ะสำหรับการสอนเสริมครั้งนี้ประกอบไปด้วยหน่วยที่10เรื่องการต้นทุนรวมและการต้นทุนผันแปรหน่วยที่11เรื่องต้นทุนเพื่อการวางแผนกำไรและหน่วยที่12เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจซึ่งการสอนเสริมในช่วงแรกนี้นะคะจะครอบคลุมเนื้อหาในหน่วยที่10ค่ะต้นทุนรวมและต้นทุนผันแปรโดยรองศาสตราจารย์สุชาดาสถาวรวงศ์ไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงหน่วยที่10นะคะซึ่งเป็นเรื่องของการต้นทุนรวมแล้วก็การต้นทุนผันแปรค่ะก่อนอื่นนั้นเนี่ยเราคงจะต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการต้นทุนรวมก่อนนะคะว่าคำว่าการต้นทุนรวมนั้นหมายความว่าต้นทุนมันถูกรวมกันมาทั้งคงที่และผันแปรนะคะซึ่งส่วนที่เป็นต้นทุนรวมนั้นเป็นเรื่องของการผลิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการต้นทุนรวมหรือที่เราเรียกว่า absorption costing หรือ full costing นั้นเนี่ยก็คือว่าในการผลิตนะคะในการผลิตเนี่ยต้นทุนที่ใช้ไปในการผลิตเนี่ยทุกชนิดเลยจะถูกกลืนเข้าไปในสินค้าสำเร็จรูปนะฮะซึ่งเป็นสินทรัพย์อยู่จนกว่าสินค้านั้นจะขายออกไปได้ค่ะทีนี้ในการที่เราจะคำนวณต้นทุนนะเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะรู้ที่สุดก็คือว่าแล้วต้นทุนต่อหน่วยเป็นเท่าไหร่นะคะต้นทุนต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยสำหรับการต้นทุนรวมจะประกอบด้วยอะไรบ้างคะประกอบด้วย3ส่วนนะคะ1ต้นทุนของวัตถุทางตรง2ต้นทุนของค่าแรงงานทางตรง 3. ค่าใช้จ่ายการผลิตทั้งส่วนที่ผันแปรและคงที่นะคะซึ่งค่าใช้จ่ายการผลิตนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นในโรงงานแล้วก็จะได้ประโยชน์สำหรับหลายๆหน่วยงานก็ต้องมาปันส่วนไปยังหน่วยผลิตทุกหน่วยงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการต้นทุนรวมนะคะค่ะทีนี้มาดูต่อนะคะแล้วเราจะคำนวณต้นทุนต่อหน่วยได้ยังไงนะคะในการที่เราจะคำนวณได้นั้นเนี่ยจะต้องรู้ปริมาณการผลิตว่าในช่วงระยะหนึ่งเช่น1ปีนั้นเนี่ยผลิตได้ทั้งหมดกี่หน่วยทำไมเราจะต้องคำนวณตรงนี้เพราะว่าเราจะต้องมาจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตนั้นเนี่ยนะคะให้กับหน่วยต่างๆให้ถูกต้องนะคะทีนี้มาดูนะคะว่าถ้าเราจะคำนวณต้นทุนต่อหน่วยนั้นเนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่สิ่งแรกที่จะต้องรู้คือต้นทุนผันแปรต่อหน่วยนะคะถ้ากำหนดให้วัตถุทางตรงถ้ากับ12บาทค่าแรงงานทางตรง6บาทนะคะแล้วค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร7บาทค่าใช้จ่ายในการขายบริหาร5บาทในส่วนของคงที่ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตที่มันคงที่ 150,000 บาทแล้วค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร 50,000 บาทนะคะอันนี้ก็คือให้เห็นตัวเลขถ้าจะโยงไปที่ตัวอย่างในการปฏิบัตินั้นเนี่ยเช่นการผลิตเสื้อผ้าวัตถุทางตรงก็คือผ้าที่เราต้องมาตัดเย็บค่าแรงงานทางตรงก็คือแรงงานช่างตัดเย็บนะคะค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรก็คือในการผลิตนั้นเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มันผันแปรไปตามจำนวนของการผลิตนะคะส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปรนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของทางสำนักงานและหรือที่เรียกเป็นค่าใช้จ่ายของออฟฟิศไปนะคะส่วนต้นทุนคงที่นั้นเนี่ยคือต้นทุนที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะผลิตเท่าไหร่นะคะก็จะเกิดขึ้นตามจำนวนนั้นเพราะฉะนั้นในส่วนของโรงงานก็จะคงที่ก็คือค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่นั้นเนี่ยจากโจทย์นี้กำหนดให้เป็น 150,000 บาทนะคะส่วนในส่วนของออฟฟิศหรือสำนักงานต้นทุนคงที่ก็คือค่าใช้จ่ายในการขายบริหารก็กำหนดให้เป็น 50,000 บาทนะคะสิ่งที่อยากจะรู้แล้วต้นทุนสินค้าต่อหน่วยที่เราผลิตนั้นเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะคะเรามาลองดูกันนะคะว่าต้นทุนของสินค้าในการผลิตต่อหน่วยสำหรับวิธีต้นทุนผันแปรนั้นเนี่ย ประกอบด้วยตัวแรกก็คือวัตถุทางตรง12บาทค่าแรงงานทางตรง6บาทค่าจ่ายการผลิตผันแปร7บาทรวมแล้วก็เป็น25บาทแล้วนะคะจบแค่นี้ไหมยังไม่จบค่ะจะต้องเอาค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่นะคะคือสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงงานเช่นเงินเดือนผู้จัดการค่ารักษาความปลอดภัยค่าเช่าโรงงานตรงนี้ซึ่งจะผลิตไม่ผลิตก็ต้องจ่ายนะคะก็ต้องมาดูว่าทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยคือ 150,000 บาทหน่วยผลิตคือ 15,000 หน่วยเพราะฉะนั้นค่าจ่ายการผลิตคงที่ต่อหน่วยก็คือ 150,000 หารด้วย 15,000 บาท 150,000 บาทหารด้วย 15,000 หน่วยก็จะเท่ากับ10บาทสรุปแล้วสำหรับวิธีต้นทุนรวมนั้นเนี่ยต้นทุนสินค้าต่อหน่วยจะเท่ากับในส่วนของผันแปรก็คือ25ในส่วนของต้นทุนการผลิตคงที่ที่จัดสรรเข้าไปคือ10รวมแล้วเป็น35บาทค่ะคราวนี้มาดูต่อถ้าเกิดอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือวิธีต้นทุนผันแปรหรือการต้นทุนผันแปรนั้นเนี่ยวิธีการคิดต้นทุนของสินค้าที่ผลิตนั้นเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะสิ่งแรกก็คือค่าวัตถุทางตรงนะคะเช่นโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าค่าวัตถุทางตรงก็คือผ้านะคะค่าแรงงานทางตรงก็คือแรงงานช่างตัดช่างเย็บนะคะ6บาทแล้วก็ค่าจ่ายการผลิตผันแปร7บาทเพราะฉะนั้นต้นทุนสินค้าต่อหน่วยก็จะเท่ากับ25บาทค่ะข้อสังเกตคือว่าวิธีต้นทุนผันแปรเนี่ยไม่ได้เอาค่าจ่ายการผลิตคงที่เนี่ยมาถือเป็นต้นทุนเลยนะฮะไม่ได้ถือมาเป็นต้นทุนการผลิตของสินค้านั้นเลยเพราะต้นทุนค่าจ่ายการผลิตคงที่นั้นเนี่ยจะตัดเป็นค่าจ่ายของงวดนั้นทั้งหมดไม่ได้จัดสรรมาเป็นต้นทุนของสินค้านะคะเพราะจุดต่างอยู่ตรงนี้จะเห็นว่าวิธีต้นทุนผันแปรเนี่ยต้นทุนของสินค้าหน่วยละ25บาทแต่ว่าวิธีต้นทุนรวมต้นทุนสินค้าหน่วยละ35บาทก็จะต่างกันอยู่10บาทนะคะคราวนี้มาดูต่อสำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานนะคะที่เขาจะต้องจัดการในการขายในการบริหารต่างๆนั้นเนี่ยซึ่งค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนั้นเนี่ยทั้งประเภทผันแปรและคงที่จะไม่นำมาคำนวณเป็นต้นทุนการผลิตนะคะเพราะต้นทุนการผลิตนั้นเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในโรงงานเท่านั้นจะไม่รวมในส่วนของสำนักงานหรือในส่วนของออฟฟิศเนี่ยมาเป็นต้นทุนของสินค้านะคะแต่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนั้นเนี่ยไม่ว่าจะคำนวณโดยวิธีต้นทุนรวมหรือวิธีต้นทุนผันแปรนั้นเนี่ยก็จะตัดเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวดเหมือนกันนะคะคือตัดทั้งก้อนเลยเป็นค่าจ่ายในงวดนั้นในงบกำไรขาดทุนค่ะทีนี้เราจะมาลองเปรียบเทียบดูนะคะว่า2วิธีนั้นเนี่ยทั้งการต้นทุนรวมการต้นทุนผันแปรนี่เนี่ยสรุปแล้วจะต่างกันยังไงนะคะก็คือต้นทุนผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะสำหรับการต้นทุนรวมประกอบด้วยอะไรบ้าง1วัตถุทางตรง2ค่าแรงงานทางตรง3ค่าจ่ายการผลิตผันแปรแล้วก็4ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ที่จัดสรรเข้ามาเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์แต่ถ้าเป็นการต้นทุนผันแปรนั้นเนี่ยตัวที่เป็นต้นทุนสินค้าหรือต้นทุนผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยจะประกอบด้วยเฉพาะวัตถุทางตรงค่าแรงงานทางตรงแล้วก็ค่าจ่ายการผลิตผันแปร

งวดเหมือนกันทั้งการต้นทุนรวมและการต้นทุนผันแปรนะคะเพราะจุดต่างกันก็อยู่ที่ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่เท่านั้นเองว่าค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ของการต้นทุนรวมจะถูกจัดสรรอยู่ในต้นทุนผลิตภัณฑ์แต่การต้นทุนผันแปรนั้นค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่นั้นเนี่ยจะตัดเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวดค่ะทีนี้มาดูวิธีการบัญชีต้นทุนนะคะกับการคำนวณกำไรนั้นเนี่ยจะแบ่งเป็น3กรณีค่ะกรณีแรกก็คือว่าถ้าเราผลิตแล้วขายหมดนะคะก็คือหน่วยผลิตเท่ากับหน่วยขายนั่นก็คือผลิตเท่าไหร่แล้วขายหมดนะกรณีที่2ก็คือผลิตมากกว่าขายหมายความว่าผลิตแล้วขายไปขายไม่หมดก็ยังเป็นสินค้าคงเหลืออยู่นะคะกับกรณีที่3ก็คือว่าเมื่อหน่วยผลิตน้อยกว่าหน่วยขายนะคะนั่นหมายความว่าที่ผลิตมานั้นเนี่ยน้อยกว่าจำนวนที่ขายไปแสดงว่าจำนวนที่ขายไปนั้นเนี่ยไปดึงเอาสินค้าคงเหลือต้นงวดเนี่ยมาขายด้วยนะคะทั้ง3กรณีนี้นั้นเนี่ยจะมีผลยังไงเราก็มาดูทีละกรณีนะคะแต่ก่อนที่จะดูทีละกรณีนั้นเนี่ยลองมาดูตัวเลขสักนิดนึงก่อนว่าข้อมูลที่เราจะมาดูแต่ละกรณีนั้นเนี่ยเราจะกระทบกำไรยังไงนะคะถ้ากำหนดให้หน่วยที่เราผลิตเลยเนี่ยปีหนึ่ง 15,000 หน่วยนะคะโดยที่มีต้นทุนการผลิตผันแปรต่อหน่วยเนี่ย25บาทนะคะแล้วก็คงที่นั้นเนี่ยต่อปีเลยเนี่ย 150,000 บาทตัวเลขเดิมนะคะส่วนค่าใช้จ่ายการขายบริหารในส่วนของผันแปรหน่วยละ5บาทคงที่ก็ปีละ 50,000 บาทแล้วกำหนดให้ราคาขายหน่วยละ50บาทนะคะคราวนี้เรามาดูว่าการต้นทุนรวมหรือวิธีการของการคิดต้นทุนแบบ full costing หรือ absorption costing นั้นเนี่ยต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเมื่อกี้ก็ได้อธิบายแล้วนะคะว่าเท่ากับ25บวกด้วย10นะคะก็คือตัวผันแปรกับค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่บวกกันเนี่ยผลสินค้าต่อหน่วยหรือต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเนี่ยจะเท่ากับ35บาทนะคะทีนี้มาดูว่าแล้วถ้าเกิดว่าหน่วยผลิตประกอบด้วยตัวผันแปรกับคงที่เอาตัวผันแปรก่อนก็ 15,000 หน่วยเหมือนกันหน่วยละ5บาทก็เป็นเงิน 7,000 บาทนะคะแล้วในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายบริหารคงที่นั้นเนี่ยก็คือ 50,000 บาทรวมแล้วเป็น 125,000 บาทเพราะรวมค่าจ่ายทั้งในส่วนที่ผลิตเนี่ยนะคะในส่วนที่ผลิตแล้วขายออกไปเนี่ย 500,000 กว่าและในส่วนของออฟฟิศหรือของสำนักงานนั้นเนี่ยก็คือค่าใช้ในการขายบริหารทั้งคงที่ผันแปร 12,500 รวมแล้วก็เป็น 650,000 บาทแต่ยอดขายของเราคือ 750,000 บาทเพราะฉะนั้นก็จะเกิดกำไรขึ้น 100,000 บาทนะคะอันนี้กรณีที่หน่วยผลิตเท่ากับหน่วยขายจะเกิดกำไร 100,000 บาทค่ะกรณีที่2เนี่ยนะคะเป็นหน่วยผลิตมากกว่าหน่วยขายแสดงว่าที่ผลิตออกมาเนี่ยขายไม่หมดนะคะคือผลิต 15,000 หน่วยแต่ขายไปเพียง 12,000 หน่วยนะคะแสดงว่าเป็นสินค้าคงเหลือปลายงวดอยู่ 3,000 หน่วยค่ะเพราะฉะนั้นกำไรจะเป็นเท่าไหร่เราลองมาดูกันนะคะค่าขาย 12,000 หน่วยหน่วยละ50บาทก็เป็นเงิน 600,000 บาทนะคะส่วนต้นทุนขายนั้นเนี่ยก็มาจากต้นทุนการผลิตนะคะ 15,000 หน่วยหน่วยละ35บาทนะคะแล้วก็จะหักด้วยสินค้าคงเหลือปลายงวดเนื่องจากขายไม่หมดเนี่ยนะคะ 3,000 หน่วยหน่วยละ35เหมือนกันนะคะก็จะเป็นต้นทุนขายเท่ากับ 420,000 บาทส่วนในส่วนของค่าจ่ายของสำนักงานหรือส่วนของออฟฟิศเนี่ยนะคะเป็นค่าจ่ายในการขายและบริหารผันแปรหน่วยละ5บาทนะคะ12,000 หน่วยก็จะเป็นเงิน 60,000 บาทค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่ก็จะเท่ากับ 50,000 บาทผลรวมแล้วในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายบริหารเท่ากับ 110,000 บาทรวมแล้วค่าใช้จ่ายก็เท่ากับ 530,000 บาทแต่ยอดขายเป็น
6

แสนบาทนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดกำไรขึ้นเท่ากับ 70,000 บาทค่ะคราวนี้มาดูต่อนะคะกรณีที่3กรณีที่หน่วยผลิตน้อยกว่าหน่วยขายแสดงว่าที่หน่วยที่ขายไปนั้นเนี่ยไปดึงเอาสินค้าต้นงวดมาด้วยนะคะก็เป็นกรณีที่เราผลิตได้น้อยนะคะมาดูว่าเราผลิตได้แค่ 15,000 หน่วยแต่เราขายไปถึง 20,000 หน่วยนะคะเพราะเราไปเอาสินค้าต้นงวดมาเนี่ยเพราะค่าขายก็จะเท่ากับ 20,000 หน่วยคูณด้วย50บาทเป็นเงิน1ล้านบาทนะคะแล้วก็หักด้วยต้นทุนขายนะคะต้นทุนขายก็คือที่เราผลิตออกมาเนี่ย 15,000 หน่วยหน่วยละ35บาทนะคะแต่ไม่พอเพราะว่าเราไปเอาสินค้าต้นงวดออกมาอีก 5,000 หน่วยหน่วยละ35เหมือนกันนะคะผลรวมแล้วต้นทุนขายก็จะเท่ากับ 700,000 บาทนะคะมาดูส่วนของค่าใช้จ่ายของสำนักงานนะคะก็คือค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในส่วนของผันแปรเราขายไป 20,000 หน่วยเพราะค่าใช้จ่ายสำนักงานหรือค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปรก็เท่ากับ 20,000 หน่วยเหมือนกันนะคะหน่วยละ5บาทก็จะเป็นเงิน 100,000 บาทส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่นั้นเนี่ยก็ตัดทั้งก้อนเลยนะคะก็คือ 50,000 บาทเหมือนเดิมนะคะรวมแล้วค่าใช้จ่ายในการขายบริหารเท่ากับ 150,000 บาทรวมค่าจ่ายก็เท่ากับ 850,000 บาทยอดขายของเราคือ1ล้านบาทหักกันก็จะเกิดกำไรเท่ากับ 150,000 บาทค่ะนี่เป็นกรณีที่3นะคะทีนี้มาดูอีกวิธีหนึ่งนะคะวิธีหนึ่งก็คือการต้นทุนผันแปรค่ะการต้นทุนผันแปรนั้นเนี่ยเราจะคิดต้นทุนของสินค้าหรือต้นทุนการผลิตนั้นเนี่ยคิดจากต้นทุนผันแปรเท่านั้นโดยไม่เอาค่าจ่ายการผลิตคงที่มาคำนวณนะฮะเป็นต้นทุนสินค้าเพราะอะไรคะเพราะค่าจ่ายการผลิตคงที่นั้นเนี่ยเราจะถือเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวดทั้งจำนวนค่ะทีนี้จากตัวอย่างเดิมนั้นเนี่ยนะคะต้นทุนการผลิตนั้นเนี่ยจะตกหน่วยละ25บาทนะคะเพราะเราไม่รวมค่าจ่ายการผลิตคงที่นะคะทีนี้กำไรเท่ากับเท่าไหร่คะกำไรก็จะเท่ากับยอดขายหรือค่าขายลบด้วยค่าจ่ายทั้งสิ้นหรือค่าจ่ายทั้งหมดนะคะกรณีที่1 นะคะหน่วยผลิตเท่ากับหน่วยขายแสดงว่าผลิตมาเท่าไหร่แล้วก็ขายไปหมดเพราะฉะนั้นยอดขายก็จะเท่ากับ 15,000 เท่ากับหน่วยที่ผลิตเนี่ยนะคะแล้วก็คูณด้วยราคาขาย50บาทเท่ากับ 750,000 บาทนะคะหักอะไรบ้างคะหักตัวแรกก็คือค่าจ่ายผันแปรค่ะค่าจ่ายผันแปรนั้นเนี่ยทั้งส่วนที่ผลิตและส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการขายบริหารนะคะค่าจ่ายผันแปรในส่วนที่ผลิตก็พอขายออกไปก็จะกลายเป็นต้นทุนขาย 15,000 หน่วยแต่เป็นหน่วยละ25บาทเท่านั้นเองนะคะส่วนค่าใช้จ่ายในการขายบริหารนั้นเนี่ยก็จะ 15,000 หน่วยหน่วยละ5บาทค่ะสำหรับค่าใช้จ่ายคงที่เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าจ่ายการผลิตคงที่หรือค่าจ่ายในการขายและบริหารคงที่วิธีนี้นะคะวิธีต้นทุนผันแปรเนี่ยจะถือเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวดทั้งจำนวนเลยค่ะทั้ง 10,000 ทั้ง 150,000 บาทแล้วก็ทั้ง 50,000 บาทเนี่ยจะตัดไปเป็นค่าใช้จ่ายของงวดนะฮะทั้งจำนวนรวมค่าจ่ายออกมาก็เท่ากับ 650,000 บาทนะคะเพราะหักกันนะคะยอดขาย 750,000 ค่าจ่าย 650,000 กำไรก็จะเท่ากับ 100,000 บาทค่ะอันนี้คือกรณีที่1 นะคะกรณีที่2กรณีที่หน่วยผลิตมากกว่าหน่วยขายก็คือเราผลิต 15,000 หน่วยแต่เราขายไป 12,000 หน่วยนะคะก็คือขายไม่หมดเมื่อขายไม่หมด เราขาย 12,000 หน่วยหน่วยละ50บาทนะคะก็เป็นเงิน 600,000 บาทหักอะไรบ้างหักตัวแรกก็คือค่าจ่ายผันแปรเอาตัวผันแปรมาหักก่อนนะคะคือต้นทุนขายผันแปร 12,000 หน่วยหน่วยละแค่25บาทเท่านั้นนะคะส่วนค่าจ่ายในการขายและบริหารก็ 12,000 หน่วยเหมือนกันหน่วยละ5บาทนะคะหลังจากนั้นหลังจากหักค่าจ่ายผันแปรแล้วก็จะหักอีกต
่อก็คือค่าจ่ายคงที่หรือต้นทุนคงที่เนี่ยนะคะก็จะหักทั้งจำนวนเลยทั้งค่าจ่ายการผลิตคงที่แล้วก็จ่ายการขายบริหารคงที่นะคะค่าจ่ายการผลิตคงที่ทั้งจำนวนก็คือ 150,000 บาทค่าจ่ายในการขายบริหารคงที่ก็เท่ากับ 50,000 บาทมันรวมค่าจ่ายก็เท่ากับ 560,000 บาทกำไรก็จะเหลือเพียง 40,000 บาทค่ะไปอีกกรณีหนึ่งนะคะกรณีที่3กรณีที่หน่วยผลิตน้อยกว่าหน่วยขายนะคะเราขาย 200,000 หน่วยทั้งที่เราผลิตได้แค่ 15,000 หน่วยนะคะนั่นก็เป็นเพราะเราไปดึงเอาสินค้าคงเหลือต้นงวดเนี่ยมาขายด้วยเมื่อเราขาย 20,000 หน่วยหน่วยละ50บาทยอดขายของเราก็จะเท่ากับ1ล้านบาทนะคะ1ล้านบาทนี้แล้วเราหักอะไรอีกหักตัวแรกจ่ายผันแปรทั้งต้นทุนขายผันแปรและค่าใช้จ่ายในการขายบริหารผันแปรนะคะต้นทุนขายผันแปรก็หน่วยละ25บาท 20,000 หน่วยนะคะค่าใช้จ่ายในการขายบริหารผันแปรก็ 20,000 หน่วยเหมือนกันแต่หน่วยละ5บาทนะคะส่วนค่าใช้จ่ายคงที่ก็เหมือนกับกรณี2กรณีแรกคือตัดเป็นค่าใช้จ่ายในงวดนี้ทั้งจำนวนเลยนะคะโดยค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่เท่ากับ 150,000 บาทส่วนค่าใช้จ่ายในการขายบริหารคงที่เท่ากับ 50,000 บาทรวมค่าใช้จ่ายก็จะเป็น 800,000 บาทกำไรของกรณีที่3นี้ถึงเยอะมาเป็น 200,000 บาทนะคะมาดูเปรียบเทียบหน่วยผลิตกรณีแรกนะคะกรณีที่หน่วยผลิตเท่ากับหน่วยขายก็คือผลิตมาเท่าไหร่ขายหมดเลยมาดูวิธีต้นทุนของ2วิธีนี้เนี่ยนะคะถ้าการต้นทุนรวมกำไรก็จะเท่ากับ 100,000 วิธีต้นทุนผันแปรก็คือ 100,000 เหมือนกันนะคะทำไมเป็นอย่างนี้เพราะอะไรคะเพราะผลิตเท่าไหร่แล้วก็ขายหมดไม่มีค่าจ่ายการผลิตคงที่ไปเหลืออยู่เลยก็คือทั้ง2วิธีนั้นเนี่ยตัดหมดนะคะเพราะกำไรก็จะเท่ากันไปกรณีที่2นะคะกรณีที่หน่วยผลิตมากกว่าหน่วยขายเพราะฉะนั้นการต้นทุนรวมกำไรจะเป็น 70,000 ส่วนการต้นทุนผันแปรน้อยกว่าก็เหลือ 40,000 ทำไมเป็นอย่างนี้คะที่เป็นอย่างนี้เพราะว่ามีสินค้าคงเหลือปลายงวดอยู่นะคะ 30,000 หน่วยโทษค่ะ 3,000 หน่วยนะคะซึ่งเมื่อมีสินค้าคงเหลือปลายงวดนะเนี่ยการต้นทุนรวมเนี่ยจะหักค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ไม่หมดเพราะจะค้างอยู่ที่ค่าใช้จ่ายค้างอยู่ที่สินค้าคงเหลืออยู่นะคะก็จะหักไม่หมดหน่วยละ10บาท 3,000 หน่วยก็คือ 30,000 บาทเพราะฉะนั้นสินค้าคงเหลือก็จะต่างกันอยู่ 30,000 บาทพอดีนะคะก็คือ 150,000 ลบด้วย 75,000 นะในขณะที่ต้นทุนผันแปรนั้นเนี่ยการต้นทุนผันแปรเนี่ยหักค่าใช้จ่ายผลิตคงที่ทั้งจำนวนเลยนะคะถึงจะขายน้อยแต่ไปหักทั้งจำนวนทำให้กำไรน้อยกว่านะคะและสินค้าคงเหลือปลายงวดก็น้อยกว่าเหมือนกันค่ะไปกรณีที่3นะคะกรณีที่3นั้นเนี่ยหน่วยผลิตน้อยกว่าหน่วยขายแสดงว่าถ้าผลิตมาเนี่ยขายหมดแถมไปดึงสินค้าต้นงวดมาด้วยนะคะอันนี้จะทำให้กำไรตามการต้นทุนรวมนั้นเนี่ยน้อยกว่าการต้นทุนผันแปรอยู่นะคะค่ะสรุปถ้ากิจการผลิตสินค้าเท่ากันทุกงวดแล้วก็ต้นทุนการผลิตเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยนะคะถ้าหน่วยผลิตเท่ากับหน่วยขายกำไรเท่ากันถ้าหน่วยผลิตมากกว่าหน่วยขายกำไรเราจะให้คนนอกดูเนี่ยเราให้ดูในลักษณะอย่างนี้นะคะค่ะมาดูกรณีแรกกรณีที่หน่วยผลิตเท่ากับหน่วยขายนะคะก็คือ 15,000 หน่วยเนี่ยเพราะเวลาเราตั้งงบเราจะเอายอดขายหน่วยละ50บาทนะคะก็เป็นเงิน 750,000 หักด้วยต้นทุนสินค้าขายหน่วยละ35ก็เป็นเงิน 520,0005,000 ก็จะหักกันเป็นกำไรขั้นต้นแล้วก็หักค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 125,000
กำไรจาก

0: การโรงงานก็จะเท่ากับ 100,000 บาทค่ะอันนี้กรณีหน่วยผลิตเท่ากับหน่วยขายนะคะอันนี้คือวิธีต้นทุนรวมแต่ถ้าหน่วยผลิตมากกว่าหน่วยขายเราก็จะตั้งอย่างนี้เหมือนกันนะคะก็คือเอาขายหักต้นทุนขายนะคะแต่คราวนี้ เราผลิต 15,000 แต่ขาย 12,000 เพราะฉะนั้นขายเราก็จะเป็น 600,000 หักด้วยต้นทุนขาย 420,000 นะคะเกิดกำไรขั้นต้น 180,000 นะคะแล้วหักอะไรอีกทีนึงคะก็คือหักค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งคงที่และผันแปรเนี่ย 110,000 ก็จะเป็นกำไรจากการงาน 70,000 ค่ะสรุปก็คือเอาขายหักต้นทุนขายเป็นกำไรขั้นต้นหักค่าใช้จ่ายในการขายบริหารก็จะเป็นกำไรจากการดำเนินงานนะคะค่ะไปกรณีที่3นะคะกรณีที่เราผลิต 15,000 หน่วยแต่เราขายไป 20,000 หน่วยเพราะฉะนั้นเราขายหน่วยละ50นะคะเป็นเงิน1ล้านบาทหากต้นทุนสินค้าขายหน่วยละ35ก็เป็นเงิน 700,000 บาทก็เป็นกำไรขั้นต้น 300,000 หากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งคนที่และผันแปร 150,000 ก็จะเป็นกำไรจากการงาน 150,000 บาทนะคะทีนี้เรามาดูถ้างบกำไรขาดทุนตามการต้นทุนผันแปรนะเนี่ยถ้าเราตั้งงบอย่างนี้เราจะไม่ให้คนนอกดูนะคะเราจะให้ผู้บริหารเนี่ยเอาไปใช้ในการตัดสินใจเราจะตั้งงบโดยเอาขายหักด้วยค่าใช้จ่ายผันแปรคือประกอบด้วยต้นทุนสินค้าขายส่วนที่ผันแปรแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการขายบริหารผันแปรหักกันเราไม่เรียกกำไรขั้นต้นแล้วนะคะเราเปลี่ยนและเรียกเป็นกำไรส่วนเกินค่ะถ้ามีกำไรส่วนเกินแล้วก็ไปหักค่าใช้จ่ายคงที่นะคะทั้งค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่นะคะหักกันก็จะเป็นกำไรจากการดำเนินงานค่ะทีนี้มาดูนะคะในกรณีแรกนะเนี่ยถ้าหน่วยผลิตเท่ากับหน่วยขายก็คือ 15,000 หน่วยนะคะเราเอาขายตั้งนะคะหน่วยละ50บาทหักด้วยค่าใช้จ่ายผันแปรทั้งต้นทุนขายผันแปรแล้วก็ค่าจ่ายในการขายและบริหารผันแปรเนี่ยนะคะก็คือต้นทุนขายหน่วยละ25บาทนะคะ3เป็นเงิน 375,000 ส่วนค่าจ่ายในการขายบริหารส่วนที่ผันแปรก็หน่วยละ5บาทก็เป็นเงิน 75,000 บาทนะคะก็จะหักกันก็รวมแล้วเป็น 400,00050,000 บาทอันนี้คือค่าใช้จ่ายผันแปรนะคะหักกันก็จะเรียกว่ากำไรส่วนเกินนะคะก็คือเอา 750,000 หัก 450,000 เท่ากับ 300,000 แล้วหักอีกทีนึงคือจ่ายคงที่ค่ะคือทั้งค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ค่าใช้จ่ายการบริหารคงที่ 200,000 ก็จะเป็นกำไรจากการดำเนินงานนะคะก็สังเกตคือตัวคงที่เนี่ยรวมกันเท่ากับ 200,000 ค่ะคือหักทั้งก้อนเลยกำไรจากการดำเนินงานก็เท่ากับ 100,000 บาทค่ะกรณีที่2เราก็ตั้งเหมือนกันนะคะขายหักด้วยค่าจ่ายผันแปรนะคะต้นทุนขายก็หน่วยละ25ค่าจ่ายในการขายบริหารก็หน่วยละ5บาทนะคะหักกันเรียกกำไรส่วนเกินแล้วก็หักค่าจ่ายคงที่ทั้งก้อนเหมือนกันเลยนะคะ 150,000 กับ 50,000 รวมกันก็คือ 200,000 บาทกำไรจากการงานก็เท่ากับ 40,000 บาทค่ะส่วนกรณีที่3ผลิต 15,000 หน่วยแต่ขาย 20,000 หน่วยเนี่ยนะคะยอดขายแล้วก็เท่ากับ 100,000 หักค่าใช้จ่ายผันแปรนะคะก็ 20,000 หน่วยเนี่ยค่ะหักกันเราก็จะเกิดกำไรส่วนเกิน 400,000 บาทค่ะแล้วก็หักค่าใช้จ่ายคงที่ทั้งก้อนเหมือนกับกรณีที่1และ2เนี่ยนะคะ 200,000 บาทเพราะกำไรจากการดำเนินงานก็จะเท่ากับ 200,000 บาทค่ะเพราะประโยชน์ของวิธีต้นทุนผันแปรเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้บริหารเนี่ยมองเห็นว่ายอดขายที่ส่วนที่เกินต้นทุนผันแปรนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่ากำไรส่วนเกินแล้วไปหักต้นทุนที่นั้นเนี่ยก็จะเป็นกำไรจากการงานจะรู้ว่าจุดไหนที่ต้นทุนเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะเราสามารถควบคุมได้ว่าถ้าเราใช้ประโยชน์จากต้นทุนที่เยอะก็จะกำไรมันก็จะสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเอาไปช่วยในการบริหารในการควบคุมต้นทุน ในการกำหนดราคาขายในการตัดสินใจวางแผนผลิตแล้วก็ในการวิเคราะห์กำไรนะคะก็คือเราไปวิเคราะห์ได้ว่ากำไรตามประเภทผลิตภัณฑ์กำไรจากพนักงานขายแต่ละคนเป็นยังไงกำไรตามพื้นที่เนี่ยนะคะเป็นเท่าไหร่ค่ะทีนี้เราลองมาทดสอบความรู้ความเข้าใจนะคะว่าที่ฟังไปแล้วเนี่ยเข้าใจยังไงนะคะอันแรกก่อนนะคะโจทย์บอกว่าวัตถุทางตรงเนี่ยเท่ากับ10บาทค่าแรงงานทางตรงเท่ากับ12บาทค่าจ่ายการผลิตผันแปรเท่ากับ6บาทแล้วค่าจ่ายการผลิตคงที่ต่อเดือนเนี่ย 80,000 บาทหน่วยผลิตระหว่างเดือนก็คือ 20,000 หน่วยถามว่าต้นทุนการผลิตต่อหน่วยวิธีต้นทุนรวมเท่ากับเท่าไหร่คะวิธีคิดนะคะวิธีต้นทุนรวมนั้นเนี่ยก็รวมสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงงานทั้งหมดเลยนะคะคือ10บาทบวก12บาทบวก6บาทนะคะเนี่ยนะคะ10บาทบวก12บวก6ไม่พอค่ะจะต้องเอาค่าจ่ายการผลิตคงที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเอามาจัดสรรด้วยคือทั้งเดือน 80,000 บาทแต่ผลิต 20,000 หน่วยนะคะก็จะเท่ากับหน่วยละ4บาทเป็นเงินเท่ากับ32บาทค่ะส่วนวิธีต้นทุนผันแปรนั้นเนี่ยไม่เอา4บาทมาคิดนะคะเพราะต้นทุนการผลิตต่อหน่วยก็จะเท่ากับ10บวก12บวก6ก็จะเท่ากับ28บาทนะคะจุดต่างกันอยู่ที่4บาท4บาทคือค่าจ่ายการผลิตคงที่จัดสรรต่อหน่วยนั่นเองนะคะค่ะเรามาดูวิธีการคำนวณต้นทุนรวมนะคะถ้าเกิดว่าเราขาย 20,000 หน่วยหน่วยละ50บาทนะคะก็เป็นเงิน1ล้านบาทแล้วก็ต้นทุนขายเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเราคำนวณไว้วิธีต้นทุนรวมหน่วยละ32ใช่ไหมคะก็เป็นเงิน 640,000 ค่ะก็จะเป็นกำไรขั้นต้นทีนี้โจทย์กำหนดมาเพิ่มเติมก็คือว่าค่าใช้ในการขายบริหารนะเนี่ยผันแปรหน่วยละ3บาทนะคะก็ 20,000 หน่วยแล้วก็บวกด้วยคงที่อีก 10,000 หน่วยก็จะเป็นเงิน 70,000 บาทนั้นกำไรจากการงานก็จะเท่ากับ 290,000 นะคะมาดูวิธีต้นทุนผันแปรค่ะคำตอบเหมือนกันเลย 290,000 นะคะเพราะอะไรคะเพราะยอดขายเท่ากันนะคะค่าจ่ายผันแต่ว่าวิธีต้นทุนผันแปรเราตั้งว่าเอาขายหักค่าจ่ายผันแปรนะคะก็คือในส่วนผลิตผันแปรก็หน่วยละ28บาทในส่วนของค่าจ่ายในการขายบริหารผันแปรก็หน่วยละ3บาทนะคะก็เป็นเงิน 620,000 หักกันก็จะเป็นกำไรส่วนเกิน 80,000 นะคะแล้วก็หักค่าจ่ายคงที่90,000 บาทเพราะนั้นกำไรจากการงานเท่ากับ 290,000 บาทเท่ากันทั้ง2วิธีเพราะอะไรคะเพราะผลิตเท่าไหร่แล้วก็ขายหมดค่ะแต่ถ้าเราผลิต 20,000 แต่ขายแค่หมื่นเดียวนะคะเพราะฉะนั้นยอดขายของเราก็จะเหลือ 500,000 บาทต้นทุนขายก็หน่วยละ32นะคะหักกันก็เราเรียกว่ากำไรขั้นต้นนะคะแล้วก็หักค่าใช้ในการขายและบริหารก็10,000 หน่วยหน่วยละ3บาทแต่คงที่หักทั้งจำนวนก็เป็น40,000 บาทนะคะกำไรจากการงานก็เท่ากับ 140,000 ค่ะแต่ถ้าใช้วิธีต้นทุนผันแปรนะคะเอาขายหักด้วยค่าใช้จ่ายผันแปรนะเนี่ยค่าใช้จ่ายผันแปรก็มีค่าใช้จ่ายในการขายค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปรหน่วยละ28ขายและบริหารผันแปรหน่วยละ3นะคะหักกันก็เป็นกำไรส่วนเกิน 190,000หากค่าจ่ายคงที่ทั้งผลิตคงที่และขายบริหารคงที่เนี่ย 90,000 ก็จะเป็นกำไรจากการงาน 100,000 บาทค่ะทีนี้ถ้าเราผลิต 20,000 หน่วยแต่ขาย 10,000 หน่วยเนี่ยกำไร2วิธีต่างกันไหมคะกำไรต่างกันค่ะวิธีต้นทุนรวม 140,000 แต่วิธีต้นผันแปร 100,000 บาทต่างกันอยู่ 40,000 บาทเพราะอะไรคะเพราะสินค้าคงเหลือ 10,000 หน่วยเนี่ยตามวิธีต้นทุนรวมเนี่ยมีค่าจ่ายการผลิตคงที่อยู่หน่วยละ4บาทยังไม่ตัดเป็นค่าจ่ายค่ะส่วนวิธีต้นผันแปรนะตัดเป็นค่าจ่ายทั้งจำนวนแล้วทำให้กำไรตามวิธีต้นทุนผันแปรน้อยกว่าอยู่ 40,000 บาทค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นหน่วยที่10นะคะการต้นทุนรวมและการต้นทุนผันแปรขอให้นักศึกษาไปทบทวนแล้วก็ฝึกทดสอบลองคำนวณกำไรแล้วก็คำนวณต้นทุนสินค้าของแต่ละวิธีดูนะคะก็จะสามารถทำความเข้าใจได้ดีขึ้นแล้วก็จะสามารถประสบความสำเร็จในการศึกษาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: และที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการบรรยายสรุปสาระสำคัญในหน่วยที่10ค่ะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายสรุปสาระสำคัญในหน่วยที่11ต้นทุน

0: พื่อการวางแผนกำไรโดยรองศาสตราจารย์สุชาดาสถาวรวงศ์เช่นเคยไปพบกับอาจารย์กันต่อค่ะ
1: สวัสดีค่ะสำหรับหน่วยต่อไปนั้นเนี่ยเป็นหน่วยที่11นะคะการวิเคราะห์ต้นทุนปริมาณกำไรค่ะซึ่งในส่วนของการวิเคราะห์ต้นทุนปริมาณกำไรนั้นเนี่ยจะเห็นว่าต้นทุนกับปริมาณเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันนะคะเราจะรู้กำไรได้นะเนี่ยจะต้องมาดูว่าแล้วเราจะจัดการต้นทุนยังไงถึงจะให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการสูงสุดค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องมาเข้าใจถึงความหมายของพฤติกรรมต้นทุนก่อนนะคะว่าคืออะไรนะคะพฤติกรรมของต้นทุนเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกับกิจกรรมที่ทำให้เกิดต้นทุนนั้นนะคะเพราะเราจะต้องรู้ว่ากิจกรรมอะไรที่ทำให้เกิดต้นทุนนั้นเนี่ยเราจะได้มาจัดการได้ถูกต้องนะคะตัวอย่างนะคะโรงงานผลิตรถยนต์นะคะกิจกรรมที่จะทำให้เกิดต้นทุนนั้นเนี่ยก็คือจำนวนรถยนต์ที่ผลิตส่วนโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดนะคะก็คือจำนวนขวดของน้ำดื่มที่ผลิตธุรกิจผลิตนิตยสารกิจกรรมก็คือจำนวนเล่มของนิตยสารที่ผลิตนะคะโรงงานทอผ้าไหมก็คือจำนวนหลาของผ้าไหมที่ทอนะคะเพราะการที่กิจกรรมเปลี่ยนไปต้นทุนก็จะเปลี่ยนไปด้วยเพราะแต่ละธุรกิจพฤติกรรมต้นทุนก็จะไม่เหมือนกันค่ะทีนี้มาดูว่าพฤติกรรมของต้นทุนนะเนี่ยเอ๊ะเขามีพฤติกรรมต้นทุนยังไงนะคะสรุปแล้วก็จะมี3ลักษณะค่ะแบ่งเป็นต้นทุนคงที่ต้นทุนผันแปรแล้วก็ต้นทุนผสมนะคะมาดูก่อนต้นทุนคงที่นะเนี่ยจะเห็นว่าไม่ว่าจะจำนวนหน่วยผลิตจะมากยังไงหรือจะไม่ผลิตเลยพฤติกรรมของต้นทุนก็ยังคงที่อยู่นะคะเช่นโรงงานนะเนี่ยค่าเช่าโรงงานหยุดผลิตก็ต้องจ่ายค่าเช่า 60,000 บาทนะคะหรือค่ารักษาความปลอดภัยของโรงงานค่าทำความสะอาดโรงงานเหล่านี้ก็จะมีพฤติกรรมคงที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับหน่วยผลิตนะคะเพราะฉะนั้น เราจะได้ประโยชน์จากต้นทุนคงที่ก็ต่อเมื่อเราผลิตเยอะๆเราก็จะได้ประโยชน์ของต้นทุนคงที่มากขึ้นนะคะมาดูตัวอย่างนะคะถ้าเราผลิตกล่องบรรจุเนี่ยนะคะ1กล่องแต่ต้นทุนคงที่รวมของเราเลยเช่นค่าเช่าโรงงานค่ารักษาความปลอดภัยเหล่านี้ตกเดือนละ 60,000 บาทแต่เราไปผลิตแค่กล่องเดียวเพราะต้นทุนคงที่ก็จะถูกเฉลี่ยไปกลายเป็นต้นทุนกล่องละ 60,000 บาทซึ่งแพงมากเลยนะฮะแต่พอเราผลิตมากขึ้นเป็น500กล่องต้นทุนที่ก็ยังอยู่ที่ 60,000 บาทเพราะต้นทุนคงที่เฉลี่ยต่อหน่วยก็จะตก120บาทนะคะพอเป็น 1,000 กล่องต้นทุนคงที่เฉลี่ยก็จะตก60บาทนะคะ 1,500 กล่องก็จะตก40บาทนะคะ 2,000 กล่องต้นทุนที่เฉลี่ยก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะคะเช่น 3,000 กล่องก็จะต้นทุนที่ก็ยัง 60,000 บาทเหมือนเดิมเพราะต้นทุนคงที่เฉลี่ยต่อหน่วยหรือต่อกล่องก็เท่ากับ20บาทนะคะสรุปก็คือว่าพฤติกรรมของต้นทุนคงที่นั้นเนี่ยถ้าผลิตมากขึ้นขายมากขึ้นนั้นเนี่ยต้นทุนคงที่ต่อหน่วยก็จะลดลงลดลงนะคะมาดูพฤติกรรมของต้นทุนอีกลักษณะหนึ่งก็คือต้นทุนผันแปรหรือ variable cost เนี่ยนะคะก็สังเกตคือว่าเส้นต้นทุนเนี่ยจะเริ่มจากศูนย์นะคะถ้าไม่ผลิตเลยก็จะไม่มีต้นทุนตรงนี้เลยนะคะเช่นโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าถ้าไม่ผลิตเลยก็จะไม่มีต้นทุนค่าเสื้อผ้าค่าผ้านะคะที่ไปตัดเย็บเหล่านั้นนะเพราะค่าผ้าเนี่ยก็เป็นต้นทุนผันแปรของโรงงานผลิตเสื้อผ้านะคะอันนี้ต้นทุนผันแปรนะเนี่ยถ้าผลิตมากขึ้นต้นทุนผันแปรก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามลำดับนะคะตัวอย่างถ้าเราผลิตสินค้าเนี่ยนะคะมีต้นทุนผันแปรหน่วยละ50บาทถ้าผลิต1ชิ้นหรือ1กล่องต้นทุนผันแปรก็จะเท่ากับ50บาทถ้าผลิต500ชิ้นหรือ500กล่อง

ยัง50 บาทเท่าเดิมนะคะแต่ต้นทุนผันแปรรวมก็จะเป็น 25,000 บาทนะคะผลิต 1,000 กล่องต้นทุนผันแปรรวมก็กล่องละ50ก็จะเป็นเงิน 50,000 บาทนะคะเพราะยิ่งผลิตมากเท่าไหร่ไปถึง 3,000 หน่วยต่อหน่วยก็50บาทต้นทุนผันแปรรวมก็จะเป็น 150,000 บาทนะคะเพราะพฤติของต้นทุนผันแปรต่อหน่วยเนี่ยเท่าเดิมคือหน่วยละ50บาทแต่ต้นทุนผันแปรรวมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนที่ผลิตมากขึ้นนะคะมาดูต้นทุนผสมค่ะต้นทุนผสมหรือ mix cost เนี่ยเป็นต้นทุนที่มีทั้งผันแปรและคงที่ปนกันอยู่นะคะลองนึกถึงไฟฟ้าที่บ้านเราถ้าเรายังไม่ใช้ไฟเลยถามว่าต้องจ่ายค่าไฟไหมก็ต้องจ่ายส่วนหนึ่งถูกไหมคะส่วนที่จ่ายนั้นเนี่ยก็คือส่วนที่คงที่แต่พอเราใช้มากขึ้นค่าจ่ายก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นต้นทุนผสมเนี่ยก็จะประกอบด้วย2ส่วนคือส่วนที่คงที่กับส่วนที่ผันแปรค่ะเพราะฉะนั้นเส้นของต้นทุนผันแปรเนี่ยจะเริ่มที่ศูนย์เนี่ยนะคะคือเริ่มที่ 20,000 บาทหมายความว่าถ้าไม่ผลิตเลยในส่วนของต้นทุนผสมก็ยังจ่ายอยู่ 20,000 บาทแต่ถ้ามากขึ้นผลิตมากขึ้นหรือขายมากขึ้นต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือเช่นเงินเดือนพนักงานขายเนี่ยนะคะจ่ายเป็นเงินเดือนเขาเดือนละ 20,000 ถ้าขายมากขึ้นก็จะจ่ายมากขึ้นนะเป็นเปอร์เซ็นต์มากขึ้นเพราะลักษณะนี้ก็เป็นต้นทุนผสมเหมือนกันค่ะทีนี้เราจะต้องมาวิเคราะห์นะคะว่าในกรณีที่เป็นต้นทุนผสมเนี่ยต้องจับแยกให้ออกว่าเป็นต้นทุนคงที่เท่าไหร่เป็นต้นทุนผันแปรเท่าไหร่นะคะซึ่งจากสมการเนี่ย y เท่ากับ a บวก b x นะคะ y คือต้นทุนผสมรวมเลยก็คือมีทั้งคงที่และผันแปรผสมอยู่นะคะ a ก็คือต้นทุนคงที่รวม b ก็คืออัตราต้นทุนผันแปรต่อหน่วยของกิจกรรม x ก็คือปริมาณกิจกรรมที่จะมีผลต่อต้นทุนรวมนั้นนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าถ้าเราจะแบ่งแยกว่าแล้วถ้าเราเกิดต้นทุนผสมขึ้นมาเราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วในต้นทุนผสมนั้นเนี่ยมันจะมีคงที่เท่าไหร่ผันแปรเท่าไหร่เนี่ยนะคะมาดูว่าเท่านั้นวิธีหาอัตราต้นทุนผันแปรนั้นเนี่ยว่าเท่ากับเท่าไหร่ก็จะวิธีทำอย่างนี้ค่ะเอาต้นทุนผสมสูงสุดลบกับต่ำสุดนะคะ 59,600 ลบกับ4,200 บาทตัวหารก็คือตัวปริมาณจะมีต้นทุนผันแปรอยู่ 11.15 บาทถ้า2หน่วยก็เอา2หน่วยมาคูณไปเรื่อยๆ100หน่วยก็เอา100หน่วยมาคูณนะคะอันนั้นคือส่วนผันแปรทีนี้เราก็อยากรู้ว่าในต้นทุนผสมนั้นเนี่ยมันก็จะมีต้นทุนคงที่รวมอยู่ด้วยนะคะต้นทุนคงที่นั้นเนี่ยก็คือเอาต้นทุนรวมหยิบมาสักเดือนจะเป็นเดือนสูงสุดก็ได้หรือเดือนต่ำสุดก็ได้นะคะถ้าเราหยิบต้นทุนผสมรวมเดือนที่สูงสุดคือเดือนกรกฎาคมเนี่ยเท่ากับ 59,600 บาทเราก็หักด้วยต้นทุนผันแปรรวมนะคะต้นทุนผันแปรรวมมาจากไหนก็มาจากต้นทุนผันแปรของเดือนที่สูงที่สุดนั่นแหละจำนวนหน่วยที่เราขายนั่นเนี่ยคูณด้วยอัตราต้นทุนผันแปรที่เราคำนวณได้เมื่อกี้ 11.15 บาทก็จะเป็นเงินเท่ากับ 33,450 บาทนะคะแล้วหักกันก็คือต้นทุนคงที่เมื่อเราได้อย่างนี้แล้วเราก็จะได้สมการเส้นตรงนะคะ y เท่ากับ y คือต้นทุนผสมรวมเนี่ยนะคะเท่ากับคงที่ที่คำนวณได้เมื่อกี้ 26,150บวกด้วย 11.15x หมายความว่า 11.15 เป็นอัตราต้นทุนผันแปร x ก็คือจำนวนขายเพราะฉะนั้นถ้าขาย1หน่วยก็เอา1หน่วยคูณด้วย 11.15 แล้วไปบวกต้นทุนคงที่ถ้าขาย 1,000 หน่วยก็เอา 1,000 หน่วยไปคูณด้วย 11.15 แล้วก็บวกด้วยต้นทุนที่ 26,000 กว่าบาทเนี่ยนะก็จะเป็นต้นทุนผสมรวมค่ะเราก็จะได้สมการเส้นตรงของต้นทุนผสมออกมาได้ค่ะทีนี้ในการที่เราจะมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุนกับปริมาณเพื่อที่จะไปวาง

0: างแผนกำไรเนี่ยเราจะต้องเข้าใจคำว่าช่วงที่เกี่ยวข้องนะคะคำว่าช่วงที่เกี่ยวข้องหรือ relevant rent เนี่ยนะคะมันหมายถึงเวลาเราวิเคราะห์ต้นทุนเนี่ยเราจะต้องรู้ตัวเองว่าขนาดของเราแค่ไหนนะคะเช่นโรงงานของเราเนี่ยกำลังผลิตของเรา อยู่แค่ 5,000 หน่วยสูงสุดนะไม่ใช่ 100,000 หน่วยไม่ใช่ 200,000 หน่วยหรือถ้าเราจะตั้งร้านขายอาหารเราก็ต้องรู้ว่าช่วงที่เกี่ยวข้องหรือขนาดของเราเนี่ยเป็นขนาดตึกแถวห้องเดียวไม่ใช่เป็นตึกแถว5ห้อง6ห้องอันนั้นไม่ใช่เพราะเราต้องกำหนดว่าช่วงที่เกี่ยวข้องที่เราเอามาพิจารณานั้นเนี่ยคือขนาดที่เราจะมากำหนดว่าต้นทุนในส่วนในช่วงนี้มันตกเท่าไหร่เพราะถ้าเราตั้งร้านแล้วขนาดใหญ่ต้นทุนคงที่ของเราก็จะมากขึ้นตามไปด้วยเพราะเราจะต้องกำหนดต้นทุนที่เกี่ยวข้องของเราค่ะทีนี้มาดูนะคะว่าในการที่เราจะมาวิเคราะห์ต้นทุนปริมาณกำไรเนี่ยเราต้องมีข้อสมมติฐานที่จะต้องยอมรับก่อนที่จะวิเคราะห์นะคะมีอะไรบ้างนะคะอันแรกก็คือว่ารายการต้นทุนนั้นเนี่ยเราจะต้องสามารถแยกได้เป็นต้นทุนผันแปรกับต้นทุนคงที่นะคะแล้วรายได้แล้วก็ต้นทุนเนี่ยมีความสัมพันธ์กันในลักษณะเส้นตรงหมายความว่าอะไรคะเมื่อรายได้เพิ่มขึ้นต้นทุนก็จะต้องย่อมเพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรงนะคะแล้วข้อ3คือสภาวะการที่ใช้ในการวิเคราะห์นั้นเนี่ยมีความแน่นอนนะคะราคาขายก็แน่นอนต้นทุนคงที่ก็อยู่จำนวนแค่นั้นแน่นอนต้นทุนผันแปรต่อหน่วยก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแต่จะเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณขายเพิ่มขึ้นนะเป็นอย่างนี้แล้วข้อ4คือความสัมพันธ์ของต้นทุนและปริมาณในช่วงที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะข้อ5คือปริมาณเป็นปัจจัยเดียวที่มีผลต่อต้นทุนรวมและรายได้หมายความว่าอย่างนี้ค่ะถ้าเราปริมาณเพิ่มขึ้นก็จะมีผลทำให้ต้นทุนเราเพิ่มขึ้นเมื่อขายออกไปของเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยแต่ถ้าปริมาณเราลดลงต้นทุนของเราก็จะลดลงรายได้ก็จะลดลงเพราะปริมาณเป็นปัจจัยเดียวที่มีผลต่อต้นทุนรวมแล้วก็รายได้รวมนะคะส่วนข้อ6ก็คือปริมาณผลิตเท่ากับปริมาณขายหมายความว่าผลิตเท่าไหร่เนี่ยเราสามารถที่จะขายออกไปได้หมดค่ะข้อ7นั้นเนี่ยในกรณีที่เราขายสินค้าหลายชนิดนะคะเช่นขายลำไยอบแห้งขายมะม่วงอบแห้งเนี่ยหลายชนิดปนกันเนี่ยสัดส่วนการขายแต่ละชนิดไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเช่นขายลำไยอบแห้งในสัดส่วน 60% มะม่วงอบแห้งในสัดส่วน 40% เหล่านั้นสัดส่วนจะไม่เปลี่ยนแปลงเราจะต้องยอมรับสมมติฐานนี้ก่อนถึงจะไปวิเคราะห์ต่อได้ค่ะมาดูนะคะมาดูสมการกำไรนะคะว่าเราจะวางแผนกำไรละเราจะต้องรู้ก่อนว่ากำไรมาจากไหนกำไรมาจากขายลบด้วยต้นทุนนะคะทีนี้หรือเราอาจจะเขียนอย่างนี้ก็ได้ว่าขายก็คือเอาราคาขายต่อหน่วยลบด้วยต้นทุนผันแปรต่อหน่วยนะคะได้เท่าไหร่ก็คูณด้วยปริมาณขายแล้วหลังจากนั้นถึงจะไปลบต้นทุนคงที่ยกตัวอย่างเช่นเราขายสินค้าอยู่เนี่ยกล่องหรือชิ้นละ100บาทนะคะแล้วเรามีต้นทุนผันแปรอยู่เนี่ย60บาทถ้าเราขาย1กล่องหรือขาย1ชิ้นเราก็จะมีกำไร100ลบ60เราเรียกกำไรส่วนเกินเนี่ย40บาทแต่เราขาย 1,000 ชิ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเอา40บาทคูณด้วย 1,000 ชิ้นนะคะได้เท่าไหร่ก็ลบด้วยต้นทุนผันแปรนะคะอาจจะเห็นนะคะเห็นไหมคะกำไรส่วนเกิน40บาทคูณด้วย 4,000 ชิ้นหรือ 4,000 หน่วยแล้วก็ลบด้วยต้นทุนคงที่ 80,000 บาทลบกัน 40,000 กำไรส่วนเกินมี 40,000 แต่ต้นคงที่ตั้ง 80,000 ก็จะเกิดขาดทุนขึ้น 40,000 แสดงว่าอะไรคะแสดงว่าที่เราขายอยู่ 1,000 หน่วย 1,000 ชิ้นเนี่ยมันน้อยไปไอ้กำไรส่วนเกินที่เราได้มาเนี่ย ไม่เพียงพอที่จะไปจ่ายต้นทุนคงที่นะคะต้นทุนที่ก็เช่นค่าเช่าร้านค่าน้ำค่าไฟค่าจ้างเด็กที่เราจะต้องจ้างประจำเหล่านี้นะคะค่าแรงงานที่เป็นคงที่เหล่านี้แสดงว่ากำไรส่วนเกินที่มีอยู่ไม่พอจ่ายคงที่ก็จะเกิดผลขาดทุนขึ้นมาเรามาดูกราฟแสดงความสัมพันธ์ของต้นทุนปริมาณกำไรนะคะแกนตั้งก็คือจำนวนบาทนะคะจะเป็นต้นทุนหรือรายได้ก็ได้แกนนอนก็คือปริมาณนะคะเส้นรายได้เนี่ยจะเริ่มที่ศูนย์หมายถึงถ้าขายไม่ได้เลยสักชิ้นเดียวสักหน่วยเดียวก็ไม่ได้มีไม่เกิดรายได้ขึ้นแต่พอขายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเส้นรายได้ก็จะสูงขึ้นไปตามลำดับนะคะสูงขึ้นไปส่วนเส้นต้นทุนนั้นเนี่ยก็จะเริ่มที่ต้นทุนคงที่นะคะเมื่อกี้ต้นทุนคงที่ของเรานะเนี่ยก็จะประกอบด้วยต้นทุนที่จริงๆเลย 80,000 แล้วก็ต้นทุนที่ที่เราดึงมาจากเราแบ่งต้นทุนผสมอีก 20,000 รวมแล้วเป็นต้นทุนที่ของเราคือ 80,000 ต้นทุนที่ 80,000 นั้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นต้นทุนเพราะว่าถึงไม่ผลิตเลยก็จะเกิดต้นทุนคงที่นะคะแต่ถ้าผลิตมากขึ้นขายมากขึ้นต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นตามต้นทุนผันไปนะคะรวมกันก็จะเป็นต้นทุนรวมเพราะฉะนั้นเมื่อเส้นรายได้ตัดกับเส้นต้นทุนรวมตรงไหนลากลงมาเราเรียกว่าจุดคุ้มทุน
1: สำหรับเนื้อหาในหน่วยที่11นะคะยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะยังมีสาระสำคัญที่นักศึกษาควรจะรู้เพิ่มเติมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวจะกลับมาติดตามในช่วงหน้าค่ะ
2: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
3: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
4: โอเคผ่านครับ
5: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6: สนใจอาชีพตำรวจ
7: ปลัดอำเภอ
6: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
7: นักธุรกิจ
6: นักการเงิน
7: นักการธนาคาร
6: นักการตลาด
7: นักการบัญชี
6: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
7: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
6: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
7: โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612
6: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
8: สำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา
9: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
10: ขณะนี้ท่านกำลังชม STOU Channel
1: สำหรับในช่วงที่2นี้นะคะจะเป็นการบรรยายสรุปสาระสำคัญในหน่วยที่11กันต่อค่ะเพราะว่ายังมีเนื้อหาสาระสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นจะต้องรู้พบกับรองศาสตราจารย์สุชาดาสถาวรวงศ์กันต่อเลยค่ะ
0: จุดคุ้มทุนคืออะไรก็คือจุดที่ต้นทุนเท่ากับรายได้คือไม่กำไรแต่ไม่ขาดทุนถ้าเราขายนะ ปริมาณขาย

ต่ำกว่าจุดคุ้มทุนตรงนี้เราจะเกิดผลขาดทุนเห็นไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราขายไปเกินจุดคุ้มทุนปุ๊บเราก็จะมีกำไรทันทีนะคะเพราะถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็สามารถที่จะเอาต้นทุนคงที่ต้นทุนผันแปรเนี่ยไปวางแผนกำไรต่อไปได้ค่ะก่อนที่จะไปวางแผนกำไรนะคะสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือว่างบกำไรส่วนเกินหรือ contribution margin statement เนี่ยว่ามันมีลักษณะยังไงนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเชื่อมโยงมาจากวิธีต้นทุนผันแปรเนี่ยนะคะที่เราจะตั้งงบเอาขายหักต้นทุนผันแปรเรียกว่ากำไรส่วนเกินหักต้นทุนคงที่ก็จะเกิดกำไรหรือขาดทุนนะคะทีนี้ถ้าเราขายไม่ได้เลยขายไม่ได้สักบาทเดียวเลยในขณะที่เราตั้งราคาขายไว้100บาทเนี่ยเห็นว่ายอดขายเราไม่เกิดเลยนะคะในขณะที่เราตั้งราคาไว้ร้อยหนึ่งเนี่ยต้นทุนผันแปรเราก็ไม่มีเลยเพราะเราขายไม่ได้เลยนะคะต้นทุนผันแปรหน่วยละ60บาทเห็นไหมคะต้นทุนเราไม่มีกำไรส่วนเกินเราก็ไม่มีเลยทั้งที่ว่ากำไรส่วนเกินเราถ้าเอาราคาขายที่เราตั้งกับต้นทุนผันแปรที่เรากำหนดไว้เนี่ยมันควรจะมีกำไรส่วนเกิน40บาทต่อหน่วยนะคะแต่ไม่เกิดขึ้นเลยเพราะอะไรเพราะเราขายไม่ได้สักหน่วยเดียวเพราะกำไรส่วนเกินก็เท่ากับ0บาทแต่เรายังมีต้นทุนคงที่อยู่ 80,000 บาทนะแสดงว่าถ้าเราขายไม่ได้เลยเราหนีไม่พ้นต้นคงที่เราก็จะเกิดขาดทุนจากการดำเนินงานเนี่ย 80,000 บาทค่ะทีนี้เราลองเพิ่มมานะคะเพิ่มจากขายไม่ได้เลยมาเป็นปริมาณขายที่ 2,000 หน่วยนะฮะก็คือขาย 2,000 หน่วยหน่วยละ100เป็นเงิน 200,000 บาทต้นทุนผันแปรก็คือ 2,000 หน่วยเหมือนกันแต่หน่วยละ60บาทก็เป็นเงิน 120,000 บาทนะฮะก็จะเกิดกำไรส่วนเกินขึ้นมา 80,000 บาทแต่เรามีต้นทุนที่ที่เราจะต้องจ่ายอยู่ 80,000 บาทหักกันเป็นไงคะหมดพอดีนะฮะพอหมดพอดีเนี่ยกำไรจากการงานก็เท่ากับ0หมายความว่าไม่มีกำไรแต่ไม่ขาดทุนถ้าเราได้อย่างนี้แล้วแสดงว่าอะไรคะแสดงว่าที่ปริมาณขาย 2,000 หน่วยเนี่ยเป็นจุดคุ้มทุนค่ะคือไม่มีกำไรแต่ไม่ขาดทุนถ้าต่ำกว่า 2,000 หน่วยก็จะเกิดขาดทุนถ้าเกิน 2,000 หน่วยก็จะเกิดกำไรส่วนที่เกินไปนั้นเนี่ยเราก็จะได้กำไรเพิ่มขึ้นหน่วยละ40บาทเพราะว่าเมื่อเราขายเกินไป1หน่วยรายได้เราก็เพิ่มขึ้น100บาทต้นทุนผันแปรเราก็เพิ่มขึ้น60บาทเราจะมีกำไรส่วนเกินอยู่หน่วยละ40บาทนะคะต้นคงที่เราไม่เพิ่มแล้วอย่างเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเราจะได้ผลกำไรก็จะเติมต่อเมื่อเราขายได้เกินจุดคุ้มทุนนะคะค่ะทีนี้เรามาดูว่าถ้านับปริมาณขาย 3,000 หน่วยนะคะที่ 3,000 หน่วยเนี่ยเป็นจำนวนที่เกินจุดคุ้มทุนนะคะเพราะจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 2,000 หน่วยใช่ไหมคะทีนี้เรามาลองมาดูว่าถ้า 3,000 หน่วยเนี่ยเราขายหน่วยละ100บาทก็จะเป็นเงินเท่ากับ 300,000 บาทนะคะต้นทุนผันแปรก็หน่วยละ60บาทก็เป็นเงิน 180,000 บาทจะเห็นว่าเกิดกำไรส่วนเกินนะคะก็คือส่วนที่ยอดขายเกินต้นทุนผันแปรเนี่ยเรียกว่ากำไรส่วนเกินอยู่ 120,000 บาทก็มีจำนวนมากพอที่จะไปชดเชยต้นทุนคงที่ 80,000 บาทก็จะเกิดกำไรจากการดำเนินงานเนี่ยเท่ากับ 40,000 บาทค่ะอันนี้ก็จะเกิดผลประโยชน์ละเพราะว่าปริมาณขายของเรามากขึ้นหรือเราอาจจะคำนวณแบบอย่างรวดเร็วนะคะเรารู้จุดคุ้มทุนที่ 2,000 หน่วยแล้วยอดขายของเราเป็น 3,000 หน่วยแสดงว่าเราเกินจุดคุ้มทุนไป 3,000 ลบ 2,000 เท่ากับ 1,000 หน่วยหน่วยละ40บาทเราก็จะเกิดกำไรจากการงานขึ้น 40,000 บาทอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถคำนวณได้อย่างรวดเร็วค่ะคราวนี้มาดูต่อนะคะเรื่องของอัตรากำไรส่วนเกินหรือ contribution margin ratio เนี่ยนะคะซึ่งเราก็มีประโยชน์เอาไปใช้ในการวางแผนกำไรนะคะว่าถ้ายอดขายเราจะเพิ่มขึ้นเนี่ยกำไรเราจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะคะคำว่าอัตรากำไรส่วนเกินนั้นเนี่ยก็คือกำไรส่วนเกินเมื่อวัดเป็นอัตราร้อยละของ

ยอดขายเราวิธีคำนวณอัตรากำไรส่วนเกินเนี่ยทำยังไงคะเอากำไรส่วนเกินรวมตั้งหารด้วยยอดขายรวมหรือถ้าเรารู้ต่อหน่วยนะคะเราก็เอากำไรส่วนเกินต่อหน่วยหารด้วยยอดขายต่อหน่วยก็ได้ค่ะจากโจทย์เมื่อกี้เนี่ยนะคะที่เราขายหน่วยละ100แล้วต้นทุนผันแปรของเรา60เพราะฉะนั้นจะมีกำไรส่วนเกินของเราอยู่40บาทนะคะอัตรากำไรส่วนเกินเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ40หารด้วย100ถูกไหมคะแล้วคูณด้วยทำเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือคูณด้วย100เท่ากับ 40% นะคะมีประโยชน์ตรงไหนมีประโยชน์คือว่าถ้ายอดขายของเราเพิ่มขึ้น500หน่วย500หน่วยหน่วยละ100บาทถูกไหมคะก็จะเป็นเงิน 50,000 บาทเพราะฉะนั้นอัตรากำไรส่วนเกินของเรา 40% กำไรส่วนเกินของเราก็จะเพิ่มขึ้น 40% นะคะ 40% คูณด้วย 50,000 ก็เท่ากับ 20,000 บาทสามารถที่จะวางแผนกำไรได้อย่างรวดเร็วว่ายอดขายเพิ่มนะกระทบกำไรยังไงนะทีนี้เราก็มาวิเคราะห์จุดคุ้มทุนนะคะซึ่งวิเคราะห์จุดคุ้มทุนนั้นเนี่ยก็จะมีหลายวิธีนะคะวิธีแรกก่อนก็คือวิธีสมการหรือ equation method เนี่ยนะฮะโดยหลักๆ ก็คือว่ายอดขายของเราเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่คะก็เท่ากับต้นทุนถูกไหมคะต้นทุนมีกี่อย่างต้นทุนก็มี2 อย่างนะคะตอนนี้เรากำลังมาเรียนในเรื่องของการวางแผนกำไรเพราะเราจะแบ่งต้นทุนเป็นต้นทุนผันแปรกับต้นทุนคงที่แต่เรายอดขายของเราคงจะไม่ใช่กับต้นทุนอย่างเดียวนะคะต้องบวกอะไรเข้าไปด้วยต้องบวกกำไรเข้าไปด้วยนะคะเพราะขายเท่ากับต้นทุนผันแปรบวกต้นทุนที่บวกกำไรหรือถ้าเราให้ราคาขายของเราเป็น P นะคะ P คือ price นะ X คือจำนวนขายราคาขายคูณจำนวนขายย่อมเท่ากับต้นทุนผันแปรก็คือ V คือ variable cost คูณด้วยจำนวนที่เราขายถูกไหมคะเพราะขายมากขึ้นต้นผันแปรก็มากขึ้นแล้วก็บวกด้วยต้นทุนที่หรือ fixed cost นะคะที่จุดคุ้มทุนนั้นเนี่ยไม่มีกำไรแต่ไม่ขาดทุนเพราะฉะนั้นกำไรเท่ากับศูนย์จากโจทย์เมื่อกี้เนี่ยนะคะกำหนดให้ต้นทุนคงที่เนี่ยเดือนละ 80,000 บาทต้นทุนผันแปรเนี่ยหน่วยละ60บาทนะคะทีนี้เรากำหนดให้ราคาขายเป็น100บาทลองมาแทนค่าดูนะคะ 100x เท่ากับ 60x บวกด้วย 80,000 นะคะย้ายข้าง 60x มาก็มาลบกับ 100x ก็เท่ากับ 40x นะคะ 40x เท่ากับ 80,000 x เดียวก็เท่ากับ 80,000 หารด้วย 40เท่ากับ 2,000 หน่วยเห็นไหมคะว่าอันนี้ก็เป็นวิธีวิเคราะห์จุดคุ้มทุนโดยวิธีสมการนะคะแทนค่าเข้าไปคำตอบก็คือ 20,000 หน่วยแต่ถ้าโจทย์ถามว่าอ้าวแล้วกี่บาทล่ะก็ต้องเอา2โทษค่ะคำตอบก็คือ 2,000 หน่วยนะคะแล้วถ้าโจทย์ถามว่ากี่บาทก็ต้องเอาหน่วยละ100บาทไปคูณด้วย 2,000 หน่วยคำตอบคือ 200,000 บาทนะคะเพราะจุดคุ้มทุนเนี่ยสามารถคำนวณได้ทั้งจำนวนหน่วยและคำนวณได้ทั้งจำนวนเงินนะคะอันนั้นเป็นวิธีสมการต่อไปก็เป็นวิธีการใช้สูตรนะคะจากวิธีสมการเห็นไหมคะว่าเราอะไรตั้งนะคะเอาต้นทุนคงที่ตั้ง 80,000 ถูกไหมคะหารด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยเมื่อกี้ต้นทุนที่คือ 80,000 บาทกำไรส่วนเกินต่อหน่วยคือ40บาทหารกันก็คือ 2,000 หน่วยวิธีนี้เนี่ยรวดเร็วมากเลยแต่ก็มีที่มาจากวิธีสมการนั่นเองนะคะคำตอบคือ 2,000 หน่วยถามว่ากี่บาทก็เอาหน่วยละ100บาทไปคูณด้วย 2,000 หน่วยคำตอบคือ 200,000 บาทค่ะอันนั้นเป็นวิธีจุดคุ้มวิเคราะห์จุดคุ้มทุนสินค้าชนิดเดียวนะคะแต่ถ้าเรามีสินค้าหลายชนิดการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนนั้นเนี่ยก็ทำนองเดียวกันก็คือเราจะต้องคำนวณกำไรส่วนเกินต่อหน่วยทั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักออกมานะคะแล้วก็เราใช้สูตรเพื่อคำนวณปริมาณขายรวมณจุดคุ้มทุนนะคะถ้าเราใช้สูตรใช้หลักการแบบเมื่อกี้นี้ปริมาณขายณจุดคุ้มทุนเอาปริมาณขายรวมเลยว่ามีกี่หน่วยเนี่ยเอาอะไรตั้งคะเอาต้นทุนคงที่ตั้งแล้วก็

อาหารด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยแต่เนื่องจากมีสินค้าหลายชนิดกำไรส่วนเกินต่อหน่วยนั้นเนี่ยต้องถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักซะก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็คำนวณปริมาณขายสินค้าแต่ละชนิดณจุดคุ้มทุนแล้วก็คำนวณยอดขายแต่ละชนิดณจุดคุ้มทุนเหมือนกันค่ะลองมาดูโจทย์นะคะเราขายสินค้า2อย่างนะคะลำไยอบแห้งกับขนุนอบแห้งลำไยอบแห้งก่อนขายอยู่กล่องละ150บาทนะคะโดยที่มีต้นทุนผันแปรอยู่กล่องละ105บาทเพราะฉะนั้นลำไยอบแห้งจะมีกำไรส่วนเกิน45บาทในขณะที่ขนุนอบแห้งเนี่ยขายกล่องละ100บาทแต่มีต้นทุนผันแปรอยู่60บาทขนุนอบแห้งก็เลยมีกำไรส่วนเกิน40บาทถ้ากำหนดให้ขายลำไยอบแห้งได้เยอะกว่าขนุนอบแห้งก็คือสัดส่วน60 40นะคะเราหากำไรส่วนเกินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเนี่ยก็คือ60สัดส่วน0.6ต่อ0.4หรือ60 40น่ะนะคะ60%ก็คือ0.6คูณด้วยกำไรส่วนเกินของลำไยอบแห้งคือ45บาทส่วนขนมแห้งนั้นเนี่ยมีสัดส่วนการขายอยู่0.4หรือ40%แล้วมีกำไรส่วนเกินต่อหน่วย40บาทก็เท่ากับคูณออกมานะคะเท่ากับ27บวกกับ16เพราะฉะนั้น2อย่างนี้เนี่ยสินค้า2อย่างเนี่ยถัวเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีกำไรส่วนเกินหน่วยละ43บาทค่ะแล้วถามว่าเอ๊ะแล้วจะขายลำไยอบแห้งกี่กล่องขนมอบแห้งกี่กล่องถึงจะคุ้มทุนนะคะมาดูต่อนะคะ

9,000บาทนะคะซึ่งเราจะหาจุดคุ้มทุนก็ต้องเอาต้นทุนที่มาก่อนถูกไหมคะต้นทุนที่129,000บาทหารด้วยกำไรส่วนเกินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเมื่อกี้ที่เราคำนวณมาคือ43บาทคำตอบคือ 3,000 กล่องนะคะสรุปแล้วทั้งขนุนทั้งลำไยเนี่ยขายรวมกันจะต้องได้ 3,000 กล่องแล้วขายอย่างละกี่กล่องล่ะคะลำไยเราขายอยู่สัดส่วนจุด6หรือ 60% ก็คูณ 3,000 เท่ากับ 1,800 กล่องขนุนอบแห้งเราขายอยู่ 40% จาก 3,000 กล่องก็คือ 1,200 กล่องนะคะรวมแล้วก็เป็น 3,000 กล่องค่ะอันนั้นเราก็จะได้คำตอบในกรณีสินค้าหลายชนิดนะคะไปดูต่อนะคะส่วนเกินเพื่อความปลอดภัยนะคะว่าเวลาเราขายสินค้าเนี่ยเราจะปลอดภัยเมื่อไหร่ส่วนเกินเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเราสามารถวัดได้เป็นหน่วยนะคะก็คือเราจะปลอดภัยเมื่อยอดขายของเราเนี่ยเกินจุดคุ้มทุนเพราะฉะนั้นส่วนเกินเพื่อความปลอดภัยถ้าเราวัดเป็นหน่วยก็คือเอาปริมาณที่เราขายจริงเนี่ยลบกับปริมาณขายณจุดคุ้มทุนนะคะถ้ากำหนดให้ต้นทุนคงที่รวมเนี่ยเท่ากับ 80,000 บาทแล้วก็ต้นทุนผันแปรต่อหน่วยเนี่ยคือ60บาทนะคะโจทย์เดิมนะคะแล้วราคาขายคือหน่วยละ100บาทปัจจุบันเนี่ยเราขายอยู่ 3,000 หน่วยแต่ตอนที่เราคำนวณจุดคุ้มทุนเนี่ยเรารู้แล้วล่ะว่าจุดคุ้มทุนของเราเนี่ยคือ 2,000 หน่วยนะคะเพราะฉะนั้นเราปลอดภัยไหมเราก็ปลอดภัยค่ะปลอดภัยคือเอาปริมาณขายจริงลบปริมาณขายณจุดคุ้มทุนเท่ากับ 3,000 ลบ 2,000 เท่ากับ 1,000 หน่วยนะคะ 1,000 หน่วยแล้วถามว่าแล้วปลอดภัยกี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ต้องระวังนะคะต้องระวังตรงไหนปลอดภัยกี่เปอร์เซ็นต์คือปัจจุบันเนี่ยเราขายอยู่ 3,000 หน่วยเพราะฉะนั้นเราปลอดภัยอยู่ 1,000 หน่วยก็คือเอา 1,000 หารด้วย 3,000 ทำเป็นร้อยละก็คูณด้วย100เท่ากับ 33.33% นะคะค่ะอันนี้คือส่วนเกินเพื่อความปลอดภัยค่ะเรามาดูต่อว่าถ้าเราวิเคราะห์ปริมาณขายเพื่อที่เราจะอยากจะได้กำไรตามเป้าหมายเนี่ยเราก็จะใช้สูตรจุดคุ้มทุนนั่นแหละนะคะปริมาณขายที่จะได้กำไรตามที่เราต้องการเนี่ยใช้สูตรเดิมเลยนะคะต้นทุนคงที่หารด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยแต่ถ้าเราอยากได้กำไรนะเนี่ยเราก็ต้องเอากำไรไปบวกกับต้นทุนคงที่นะคะเห็นว่าที่จุดคุ้มทุนเนี่ยเราไม่บวกเพราะอะไรเพราะกําไรเท่ากับ0ถ้าเราวางแผนกําไรเราก็เอากําไรที่ต้องการบวกต้นทุนที่นะคะถ้าต้นทุนคงที่เท่ากับ 80,000 บาทอยากจะได้กําไร 40,000 บาทนะคะกําไรจากการดําเนินงานนะคะแล้วก็หารด้วยกําไรส่วนเกินต่อหน่วยกําไรส่วนเกินต่อหน่วยก็คือยอดขายเรา100ต้นทุนผันแปรเรา60นะคะหารกันเราก็ต้องขาย 3,000 กล่องสรุปคือเราต้องขาย 3,000 กล่องถึงจะได้กำไร 40,000 บาทค่ะทีนี้เรามาดูต่อนะคะแล้วเราจะมาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนปริมาณกำไรเนี่ยจะเห็นว่ากำไรมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงเราจะใช้วิธีวิเคราะห์เรียกว่าการวิเคราะห์ส่วนเพิ่มหรือ incremental analysis นะคะเราจับอะไรมาเลยเราดึงที่กำไรส่วนเกินที่เราเพิ่มขึ้นหรือลดลงแล้วเราจะไปบวกหักกับต้นทุนคงที่ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงผลที่ได้ก็คือกำไรจากการงานนั้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะค่ะเราลองมาดูโจทย์นะคะโจทย์เดิมอีกนะคะต้นทุนคงที่ 80,000 บาทต้นทุนผันแปรหน่วยละ60ราคาขายหน่วยละ100ตอนนี้เราขายอยู่ 3,000 หน่วยนะคะผู้จัดการฝ่ายขายบอกว่าเสนอให้เพิ่มค่าโฆษณาเมื่อเพิ่มค่าโฆษณาซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ก็จะทำให้การขายคงที่เพิ่มขึ้น 12,000 บาทนะคะแต่พอโฆษณาแล้วก็จะคาดว่ายอดขายเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น 3,500 หน่วยถามว่าควรโฆษณาไหมนะคะมาวิเคราะห์นะคะกำไรส่วนเกินเนี่ยเพิ่มขึ้น500หน่วยหน่วยละ100บาทถูกไหมคะก็เป็นเงิน 50,000 บาทกำไรส่วนเกินเรา 40% เพราะฉะนั้นกำไรส่วนเกินเราเพิ่มขึ้น 20,000 บาทแต่ต้นทุนคงที่คือค่าโฆษณาเราเพิ่มขึ้น 12,000 บาทเพราะฉะนั้นกำไรจากการงานเราก็จะเพิ่มขึ้น 8,000 บาทค่ะเราลองมาทดสอบความรู้สักเล็กน้อยนะคะถ้าเกิดต้นทุนคงที่รวมของเรา 200,000 บาทนะคะ
ต้นทุนผันแปรละ60 บาทราคา

0: ขาย100 บาทตอนนี้เราขายอยู่6,000 หน่วยถามว่าจุดคุ้มทุนเท่ากับเท่าไหร่ทำไงคะเอาอะไรตั้งเอา200,000ต้นทุนที่ตั้งหารด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยกำไรส่วนเกินก็หน่วยละเท่าไหร่คะเนี่ย160ก็เท่ากับ40 บาทจุดคุ้มทุนก็คือเท่ากับ200,000หารด้วย40คำตอบคือ5,000 หน่วยแล้วถามว่ากี่บาทล่ะคะ5,000 หน่วยหน่วยละ100 บาทคำตอบคือจุดคุ้มทุนเป็นบาทเท่ากับ500,000 บาทแล้วถามว่าปลอดภัยไหมปลอดภัยค่ะเพราะจุดคุ้มทุนอยู่ที่5,040 บาทคำตอบคือ7,000 บาทเห็นไหมคะโจทย์เดียวเนี่ยสามารถที่จะถามได้หลายๆอย่างนะคะเพราะนั้นจะต้องไปทำความเข้าใจนะคะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นหน่วยที่11นะคะการวิเคราะห์ต้นทุนปริมาณกำไรก็ขอให้นักศึกษาทำความรู้ความเข้าใจนะคะแล้วก็ลองฝึกปฏิบัติดูนะคะก็จะช่วยให้การศึกษานั้นเข้าใจดีขึ้นนะคะค่ะขอขอบคุณค่ะ
1: ยังเหลืออีก1 หน่วยนะคะที่นักศึกษานั้นจำเป็นจะต้องเรียนรู้ค่ะก็คือหน่วยที่12การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจซึ่งมีเนื้อหาสาระสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกันมาตั้งแต่หน่วยที่10แล้วก็หน่วยที่11นะคะเพราะฉะนั้นไปพบกับรองศาสตราจารย์สุชาดาสถาวรวงศ์กันต่อเลยค่ะ
0: สวัสดีค่ะสำหรับหน่วยที่จะได้ศึกษาต่อไปนี้นั่นเนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่12นะคะก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจค่ะซึ่งผู้บริหารนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องตัดสินใจในหลายๆเรื่องนะคะก็จะต้องมาเข้าใจถึงกระบวนการตัดสินใจนะคะว่ามีกระบวนการอะไรบ้างนะคะกระบวนการตัดสินใจในเรื่องแรกนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของรับรู้และก็ระบุปัญหาว่าในการบริหารงานนั้นเนี่ยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วจากปัญหานั้นเนี่ยเรามาลองกำหนดทางเลือกนะคะว่ามีทางเลือกอะไรที่จะเป็นไปได้นะคะแล้วก็มารวบรวมข้อมูลค่ะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละทางเลือกในทางบัญชีนั้นเนี่ยพอรวบรวมข้อมูลนั้นเนี่ยก็แน่นอนเลยค่ะย่อมมีตัวเลขเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกันในแต่ละทางเลือกนะคะว่าทางเลือกนั้นต้นทุนเป็นยังไงทางเลือกนี้ต้นทุนเป็นยังไงกำไรผลเป็นยังไงเหล่านี้หลังจากนั้นก็เสนอข้อมูลนะคะให้กับผู้บริหารเพื่อที่จะเลือกทางเลือกที่จะดีที่สุดนะคะทำให้กิจการนั้นสามารถบริหารไปได้อย่างราบรื่นค่ะทีนี้ในทางบัญชีนั้นเนี่ยพอเรามองถึงการตัดสินใจเนี่ยก็จะต้องมามองถึงประเภทด้วยนะคะว่าประเภทของการตัดสินใจเนี่ยถ้าสามารถจะแบ่งก็จะแบ่งได้เป็น2ประเภทนะคะก็คือการตัดสินใจระยะสั้นกับการตัดสินใจระยะยาวค่ะสำหรับการตัดสินใจระยะสั้นเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ของกิจการที่มีอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะคิดว่าเราจะใช้สินทรัพย์หรือกำลังผลิตที่มีอยู่นะเนี่ยทำยังไงถึงจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะส่วนการตัดสินใจระยะยาวนะเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ถาวรหรือสินทรัพย์ระยะยาวนะคะเช่นจะไปสร้างโรงงานใหม่นะเนี่ยอาจจะต้องวิเคราะห์โครงการลงทุนจะต้องลงทุนเท่าไรผลที่ได้ตอบแทนเป็นยังไงอันนั้นจะต้องวิเคราะห์โดยคำนึงถึงเงินที่เข้าออกทั้งเงินลงทุนแล้วก็เงินที่จะต้องมาอีกในระยะยาวนะคะสำหรับการศึกษาในหน่วยที่12เนี่ยจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจในระยะสั้นเท่านั้นนะคะสำหรับการตัดสินใจระยะสั้นเนี่ยมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจเนี่ยหลายลักษณะนะคะเรื่องแรกก็คือว่าเราจะตัดสินใจผลิตเองหรือซื้อจากภายนอกนะคะเพราะอาจจะมีสิ้นส่วนบางอย่างถ้าซื้อจากภายนอกอาจจะดูว่าถูกกว่าหรือเปล่ากับการผลิตเองอันนี้ก็ต้องมาเปรียบเทียบต้นทุนกันนะคะเรื่องที่2ก็คือว่าการรับคำสั่งซื้อพิเศษค่ะบางครั้งเราขายสินค้าอยู่เนี่ยมีออเดอร์มาสั่งซื้อเยอะแต่กดราคาเราจะรับไหวไหมนะคะเรื่องที่3เป็นการยกเลิกส่วนงานนะคะเพราะในการดำเนินกิจการนั้นเนี่ยอาจจะมีแผนกหลายแผนกเช่นห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะมีส่วนขายหลายส่วนงานบางส่วนก็ขาดทุนบางส่วนก็กำไรเราจะยกเลิกดีไหมนะคะก็ต้องคำนวณเป็นตัวเลขมาเหมือนกันเรื่องที่4ก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจที่จะผลิตต่อหรือขายทันทีณจุดแยกตัวนะคะเช่นเราผลิตสินค้ามานะคะ

เช่นผลิตผ้ามาเราจะขายเป็นผ้าอย่างนั้นไปเลยหรือเราจะผลิตต่อเป็นเสื้อหรือเป็นผ้าม่านหรืออะไรต่อไปนะคะก็ต้องตัดสินใจเหมือนกันเรื่องที่ตัดสินใจต่อไปนะคะคือการตัดสินใจปิดโรงงานชั่วคราวนะคะอันนี้จะเกิดขึ้นในช่วงที่กิจการประสบภาวะเศรษฐกิจตกต่ำยอดขายก็ต่ำลงมากถ้าจะอยู่ต่อไปนั้นเนี่ยต้นทุนก็สูงรายได้ก็จะคุ้มกันหรือเปล่าก็ต้องวิเคราะห์นะคะว่าควรจะปิดโรงงานชั่วคราวไหมหรือจะเปิดต่อไปนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรที่มีจำกัดนะคะเช่นเครื่องจักรมีจำกัดเราสามารถผลิตสินค้าได้แค่นี้เองแต่มันมีทางเลือกให้ผลิตสินค้าหลายชนิดเราจะผลิตสินค้าชนิดไหนเราก็ต้องไปดูกำไรที่เราจำเป็นจะต้องใช้ทรัพยากรจำกัดนั้นเนี่ยว่าตัวไหนที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจระยะสั้นค่ะทีนี้ในการตัดสินใจเนี่ยนะคะเราจะต้องมาดูลักษณะของข้อมูลที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจนะคะว่าสิ่งที่เราจะดึงข้อมูลมาใช้เนี่ยอันแรกคือมีความเกี่ยวข้องหรือ relevance นะคะคือข้อมูลนั้นเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนะแล้วมีความแตกต่างกันระหว่างทางเลือกต่างๆคือเรามีหลายทางเลือกเพราะทางเลือกเนี่ยมีรายได้ค่าจ่ายหรือต้นทุนต่างกันแต่จะต้องเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เรามาวิเคราะห์นะคะอันที่สองก็คือข้อมูลนั้นเนี่ยจะต้องมีความถูกต้องเชื่อถือได้หรือ accuracy นะฮะคือเราเก็บข้อมูลมานั้นเนี่ยเราจะต้องดึงข้อมูลมาให้ถูกต้องนะฮะแล้วข้อมูลนั้นเนี่ยที่เก็บมาเนี่ยต้องเชื่อถือได้นะคะแล้วข้อสามคือข้อมูลนั้นจะต้อง timeliness ก็คือทันเวลานะคะคือถ้าเป็นข้อมูลที่มันไม่ทันเวลาละมันเป็นข้อมูลเก่าไปละจะมาตัดสินใจก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะคะทีนี้ในการใช้ข้อมูลนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนะคะคุณภาพเช่นความต้องการของลูกค้านั้นเนี่ยเหมาะไหมกำลังผลิตของเรานั้นเนี่ยมีเพียงพอไหมอันนี้เป็นต้นอันนั้นเป็นเชิงคุณภาพส่วนเชิงปริมาณเนี่ยเรามักจะวิเคราะห์กันในเชิงของต้นทุนกำไรที่เกี่ยวข้องนะคะทีนี้การที่เราจะมาวิเคราะห์นั้นเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องเข้าใจถึงรายได้และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนะคะก็คือรายได้ส่วนต่างต้นทุนส่วนต่างต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้แล้วก็ต้นทุนเสียโอกาสนะคะมาดูรายได้ส่วนต่างก็คือว่าเวลาเราเลือก2ทางเลือกของเรานี่มีหลายทางเลือกแต่ละทางเลือกเนี่ยอาจจะสร้างรายได้แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาวิเคราะห์ว่ารายได้เกิดขึ้นเท่าไหร่ต่างกันเท่าไหร่ต้นทุนก็เหมือนกันค่ะแต่ละทางเลือกต้นทุนก็ไม่เหมือนกันนะคะเช่นเราทำขนมอบนะคะถ้าเราใช้ทำแบบนี้รายได้ก็จะเป็นอย่างหนึ่งทำอีกแบบนึงก็อย่างหนึ่งต้นทุนก็จะต่างกันไปด้วยนะคะส่วนต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้นะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราตัดสินใจอย่างหนึ่งเนี่ยต้นทุนที่หลีกได้คือต้นทุนนั้นจะไม่เกิดขึ้นนะคะเช่นถ้าเราเป็นห้างสรรพสินค้าเรายกเลิกสายผลิตภัณฑ์ไปอย่างนึงเราก็จะลดต้นทุนบางอย่างไปได้เพราะต้นทุนที่ลดไปได้เราเรียกว่าต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ค่ะตัวอย่างต้นทุนที่4นะคะที่เอามาใช้ตัดสินใจก็คือต้นทุนเสียโอกาสหมายความว่าถ้าเราตัดสินใจอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็จะเสียโอกาสไปอย่างหนึ่งนะคะเช่นเรามีเครื่องจักรเอามาใช้ในการผลิตเราก็จะเสียโอกาสที่จะเอาเครื่องจักรเนี่ยไปให้คนอื่นเช่าเพราะค่าเช่าที่เสียไปก็เป็นต้นทุนเสียโอกาสนะคะหรือเรามีอาคารถ้าเราใช้อาคารมาทำการผลิตเองเราก็เสียโอกาสที่จะเอาอาคารนั้นให้คนอื่นเช่าเพราะค่าเช่าที่เสียไปก็เป็นต้นทุนเสียโอกาสหรือ opportunity cost นะคะส่วนต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนั้นเนี่ยก็คือต้นทุนจมหรือ sunk cost กับต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะต้นทุนจมคืออะไรต้นทุนจมชื่อบอกอยู่แล้วว่าจมคือมันเกิดขึ้นแล้ว
แล้วมันก็เลยขอบเขตของการตัดสินใจไปแล้วมันเป็นต้นทุนในอดีตไปแล้วนะคะมันไม่ต้องมาตัดสินใจแล้วเพราะมันเกิดขึ้นไปแล้วส่วนต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หมายความว่าไม่ว่าเราจะเลือกทางเลือกไหนก็จะต้องเกิดต้นทุนนี้ขึ้นนะคะเช่นไม่ว่าเราจะเลือกผลิตสินค้ากหรือสินค้าขอเราก็ต้องจ่ายค่าเช่าเหมือนกันเพราะค่าเช่าโรงงานเป็นต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะการที่เราจะต้องทำความเข้าใจรายได้ต้นทุนต่างๆทั้งที่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อเราจะได้ดึงข้อมูลมาในการวิเคราะห์ให้ถูกต้องต่อไปค่ะมาดูวิธีวิเคราะห์นะคะวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเนี่ยเราก็จะมีอยู่2วิธีนะคะก็คือวิธีวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมหรือว่า total approach นะคะกับวิธีวิเคราะห์ข้อมูลส่วนต่างหรือ differential approach ค่ะวิธีวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมเนี่ยนะคะหมายถึงเราจะดึงข้อมูลทั้งที่ เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเอามาใช้หมดเลยนะคะเช่นเรามีทางเลือกอยู่2ทางคือเราไม่เช่าเครื่องจักรใหม่กับเราเช่าเครื่องจักรใหม่นะคะถ้าเราไม่เช่าเครื่องจักรใหม่รายได้หรือยอดขายของเราก็ยังคงเท่าเดิมนะคะจะเช่าไม่เช่าก็ไม่กระทบนะคะแต่ต้นทุนของเรานั้นเนี่ยวัตถุทางตรงของเราก็ยังเท่าเดิมนะคะแต่ถ้าเราเช่าเครื่องจักรใหม่ค่าแรงงานทางตรงของเราก็จะลดลงนะเพราะเครื่องจักรใหม่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นค่าแรงงานทางตรงของเราก็จะลดลงนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะพอค่าแรงของเราลดลงค่าแรงงานทางตรงลดลงกำไรส่วนเกินของเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะซึ่งเดิมยอดขายของเรา 200,000 บาทหากต้นทุนผันแปรคะเมื่อรวมแล้วถ้าเราไม่เช่าเครื่องจักรใหม่เนี่ยกำไรจากการดำเนินงานนั้นเนี่ยก็จะเท่ากับ 18,000 บาทแต่ถ้าเราเช่าเครื่องจักรใหม่กำไรจากการดำเนินงานของเราจะเท่ากับ 30,000 บาทเห็นไหมคะว่าเราก็ควรจะเช่าเครื่องจักรใหม่ก็จะได้ประโยชน์ต่อกิจการมากกว่าค่ะสำหรับวิธีวิเคราะห์ข้อมูลส่วนต่างเนี่ยเราจะดึงมาเฉพาะข้อมูลที่ต่างกันเท่านั้นเองนะคะสำหรับข้อมูลที่เหมือนกันไม่เอามาเลยค่ะข้อมูลที่ต่างกันก็คือมีอะไรบ้างอันแรกก็คือว่าการลดลงของค่าแรงงานทางตรงเนี่ยนะคะลดลงไป 5,000 หน่วยหน่วยละ3บาทก็เป็นเงิน 15,000 บาทอันนี้คือข้อดีนะคะแต่ข้อเสียคือว่าเราจะต้องจ่ายค่าเช่าเครื่องจักรใหม่เพิ่มขึ้นค่ะ 3,000 บาทแต่ยังไงก็ตามประโยชน์ที่ได้กับค่าจ่ายที่เพิ่มขึ้นนั้นเนี่ยมันคุ้มนะคะเพราะทำให้ต้นทุนที่ประหยัดได้จากการเช่าเครื่องจักรใหม่เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมา 12,000 บาทนั่นก็คือจะทำให้กำไรเพิ่มขึ้นนั่นเอง 12,000 บาทอันนี้เราก็ควรจะเช่าเครื่องจักรใหม่ดีกว่าค่ะทีนี้เราลองมาตัดสินใจนะคะทีละเรื่องเรื่องแรกก็คือการตัดสินใจผลิตเองหรือซื้อนะคะก็จะแบ่งเป็น2กรณีค่ะกรณีแรกก็คือกรณีที่ไม่มีต้นทุนเสียโอกาสนะคะกับกรณีที่2คือกรณีที่มีต้นทุนเสียโอกาสค่ะกรณีที่ไม่มีต้นทุนเสียโอกาสนั้นเนี่ยมีหลักก็คือว่าถ้าผลิตเองแล้วเนี่ยมีต้นทุนส่วนเพิ่มนะคะผลิตเองมีต้นทุนส่วนเพิ่มเนี่ยสูงกว่าต้นทุนที่ซื้อจากภายนอกก็ควรที่จะซื้อจากภายนอกนะคะเพราะเราผลิตเองต้นทุนสูงกว่านะคะแต่ถ้าเราผลิตเองแล้วมีต้นทุนส่วนเพิ่มต่ำกว่าต้นทุนซื้อจากภายนอกก็ควรจะผลิตเองอันนี้เป็นหลักในการตัดสินใจนะคะทีนี้กรณีที่มีต้นทุนเสียโอกาสนะเนี่ยเราก็ต้องนำต้นทุนเสียโอกาสเนี่ยมาประกอบการตัดสินใจด้วยนะคะมาใช้ในการคำนวณตัวเลขว่าต้นทุนเสียโอกาสเกิดขึ้นเท่าไหร่นะคะแล้วมาวิเคราะห์ด้วยค่ะเราลองมาวิเคราะห์การผลิตเองหรือซื้อจากภายนอกนะคะถ้าสมมุติว่ากิจการเนี่ยเป็นผู้ผลิตนะฮะผลิตอาหารว่างอยู่เนี่ยนะคะให้เป็นบริษัทที่อยู่ในเครือโรงแรมนะคะผลิตอาหารว่างอยู่เนี่ยแล้วมีผู้ผลิตภายนอกเนี่ยมาบอกว่าซื้อจากเขาเหอะเขาจะขายในราคาชุดละแค่19บาทแต่เราลองมาลองว่าถ้ากิจการผลิตเองนะเนี่ยผลิตอยู่
เดือนละ

2,000 ชุดนะคะ 2,000 ชุดนั้นเนี่ยต้นทุนการผลิตต่อชุดเนี่ยเป็นเท่าไหร่ลองดูนะคะมีวัตถุทางตรง6บาทค่าแรงงานทางตรง4บาทค่าจัดการผลิตผันแปร1บาทเงินเดือนผู้ควบคุมการผลิตอาหารว่างก็คือ3บาทค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์การผลิตเนี่ย2บาทแล้วค่าจ่ายคงที่อื่นที่จัดสรรมานะคะก็5บาทรวมแล้วเป็น21บาทแต่มีคนมาเสนอมา19บาทน่าสนใจไหมคะน่าสนใจนะคะดูว่าเราควรจะผลิตเองหรือซื้อจากเขานะคะก่อนอื่นเราต้องมาดูว่าถ้าเราผลิตเองหรือซื้อจากเขาเนี่ยต้นทุนที่เราหนีไม่พ้นนะคะต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มีอะไรบ้างต้นทุนที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้มีค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์การผลิตเพราะมันยังอยู่นะคะ2บาทเนี่ยยังอยู่ค่าจ่ายคงที่อื่นๆจัดสรรอันนี้เป็นค่าจ่ายส่วนกลางจัดสรรก็ยังอยู่5บาทนะคะเพราะไม่ว่าจะซื้อจากภายนอกหรือผลิตเอง2บาทบวกกับ5บาทรวมเป็น7บาทเนี่ยก็ยังอยู่เราคิดว่าเราควรจะซื้อจากภายนอกไหมนะคะค่ะมาดูนะคะต้นทุนที่ใช้ในการวิเคราะห์ถ้าเราผลิตเองต้นทุนที่เรามาคำนวณก็มีอะไรบ้างวัตถุทางตรง6บาทค่าแรงงานทางตรง4บาทค่าจ่ายการผลิตผันแปร1บาทเงินเดือนผู้ควบคุมการผลิต3บาทรวมแล้วเป็นแค่14บาทนะคะ14บาทเท่านั้นเองโดยไม่เอา7บาทเมื่อกี้มาคำนวณเพราะฉะนั้น 2,000 หน่วยก็จะเท่ากับหน่วยละ14บาทก็เท่ากับ 28,000 บาทแต่ถ้าซื้อจากภายนอกเนี่ยเขาเสนอราคาเราถึง19บาทนะคะ19บาท 2,000 หน่วยก็เป็นเงิน 38,000 บาทเพราะควรผลิตเองเพราะอะไรคะเพราะต้นทุนต่ำกว่าอยู่หน่วยละ5บาท 2,000 หน่วยก็เป็นเงิน 10,000 บาทนะคะอันนี้ก็ต้องสิ่งที่ต้องระวังคือว่าต้นทุนที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นั้นเนี่ยเราไม่เอามาพิจารณาเพราะยังไงไม่ว่าผลิตหรือซื้อมันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะก็จะดึงมาเฉพาะต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้เท่านั้นเองที่เราเอามาพิจารณาการวิเคราะห์กรณีมีต้นทุนเสียโอกาสนะคะถ้าโจทย์เพิ่มขึ้นมาบอกว่าบริษัทเนี่ยสามารถนำเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอาหารว่างเนี่ยไปใช้ผลิตสินค้าอื่นได้นะคะก็คือสินค้า B ทำให้บริษัทเนี่ยได้รับกำไรจากการผลิตสินค้า B เนี่ยเดือนละ 15,000 บาทถามว่ากิจการควรจะผลิตเองหรือซื้อจากข้างนอกแล้วก็เอาเครื่องจักรนั้นไปผลิตสินค้า B ซะนะคะเราก็ลองมาคำนวณดูนะคะว่าถ้าเราผลิตเองนะคะผลิตอาหารว่างเองต้นทุนรวมเมื่อกี้นะคะที่เราคำนวณไว้หน่วยละ14บาท 2,000 หน่วยก็จะเป็นเงิน 28,000 บาทแต่ถ้าซื้อจากข้างนอกก็จะเป็นเงินหน่วยละ19บาทคูณ 2,000 ก็ 38,000 บาทถูกไหมคะแต่เราถ้าเราซื้อจากข้างนอกนะคะเราก็จะมีกำไรจากการที่เอาเครื่องจักรเนี่ยไปผลิตและขายสินค้า B เนี่ยได้มา 15,000 บาทเพราะฉะนั้นถ้าซื้อจากข้างนอกเนี่ยนะคะจะทำให้ต้นทุนเราเหลือแค่ 23,000 บาทแต่ถ้าผลิตเองต้นทุนของเราจะเป็น 28,000 บาทเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนเสียโอกาสเข้ามาเนี่ยต้องเอามาพิจารณาด้วยจะทำให้การตัดสินใจเปลี่ยนไปนะคะจากโจทย์นี้เนี่ยการตัดสินใจของเราจะเปลี่ยนเป็นเราซื้ออาหารว่างจากข้างนอกแล้วก็เอาเครื่องจักรเนี่ยมาผลิตสินค้าอื่นทำให้ได้กำไรเพิ่มขึ้นก็จะทำให้ต้นทุนโดยรวมเนี่ยลดลงนั่นเองค่ะไปการตัดสินใจอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องของการตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษนะคะซึ่งการตัดสินใจในเรื่องนี้เนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2กรณีค่ะกรณีแรกก็คือกรณีที่กิจการมีกำลังผลิตว่างเปล่ากับกรณีที่2คือกรณีที่กิจการไม่มีกำลังผลิตว่างเปล่านะคะกรณีที่กิจการมีกำลังผลิตว่างเปล่าเนี่ยเรามาดูว่าเราจะมีเกณฑ์ในการตัดสินใจยังไงนะคะถ้าเกิดว่า
รายได้ส่วนเพิ่มสูงกว่าต้นทุนส่วนเพิ่มเราก็จะรับคำสั่งซื้อพิเศษนะคะแต่ถ้ารายได้ส่วนเพิ่มต่ำกว่าต้นทุนส่วนเพิ่มเราก็จะปฏิเสธคำสั่งซื้อพิเศษนั้นนะคะเพราะอะไรคะเพราะโดยทั่วไปเนี่ยคำสั่งซื้อพิเศษเนี่ยมักจะซื้อล็อตใหญ่แต่กดราคาเราค่ะกดราคาให้เราลดลงเราก็ต้องมาวิเคราะห์นะคะโดยใช้เกณฑ์นี้นะคะเป็นการเปรียบเทียบรายได้ส่วนเพิ่มกับต้นทุนส่วนเพิ่มนั่นเองนะคะถ้าคุ้มค่าถึงจะรับออเดอร์นะคะมาดูการวิเคราะห์กรณีกิจการมีกำลังผลิตว่างเปล่านะคะก็คือกิจการผลิตและจำหน่ายขนมอบโดยที่มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยดังนี้นะคะมีอะไรบ้างคะมีวัตถุทางตรง12บาทนะคะมีต้นทุนผันแปรเนี่ยมีวัตถุทางตรง12บาทแล้วมีค่าแรงงานทางตรงเนี่ย2บาทนะคะแล้วก็มีค่าจ่ายการผลิตผันแปร1บาทคงที่เฉลี่ยก็9บาทรวมแล้วเป็น10บาทนะคะรวมต้นทุนการผลิตทั้งหมดก็คือผันแปร15คงที่เฉลี่ย9รวมแล้วเป็น24บาทนะคะแต่มีค่าอะไรอีกคะมีค่าในหน้าจากการขายซึ่งเป็นผันแปรเนี่ย1บาทแล้วก็คงที่เนี่ยไม่มีนะคะไม่มีนะคะค่ะรวมแล้วเป็นค่าในหน้าเนี่ยต้นทุนต่อหน่วยก็คือ1บาทสรุปเลยนะคะต้นทุนผันคือ16บาทต้นทุนคงที่ต่อหน่วยคือ9บาทนะคะรวมแล้วเป็น25บาททีนี้มาดูต่อนะคะว่าบริษัทเนี่ยมีกำลังการผลิตอยู่ 5,000 ชิ้นต่อเดือนแต่ปัจจุบันเนี่ยผลิตอยู่แค่ 4,000 ชิ้นนะฮะต่อเดือนเนี่ยต้นทุนการผลิตเมื่อกี้เราคำนวณไว้แล้วนะคะก็คือ25บาททีนี้บริษัทเนี่ยขายอยู่เนี่ยชิ้นละ35บาทแต่มีคำสั่งซื้อพิเศษบอกว่าจะมาขอซื้อ800ชิ้นเนี่ยแต่กดราคาเราเหลือชิ้นละ22บาทเนี่ยถามว่าเราจะขายไหมนะคะวิธีคำนวณก็คือว่าดูรายได้ส่วนเพิ่มกับต้นทุนส่วนเพิ่มนะคะดูต้นทุนส่วนเพิ่มก่อนถ้าเรารับออเดอร์พิเศษนี้นะคะหรือรับคำสั่งซื้อพิเศษเนี่ย800ชิ้นเนี่ยสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาต่อชิ้นมีอะไรบ้างวัตถุทางตรงนะคะค่าแป้งค่าเนยค่าอะไรเนี่ยที่ใช้ในการทำขนมอบเนี่ยเพิ่มขึ้นมา12บาทนะคะค่าแรงงานทางตรงเพิ่มขึ้นมา2บาทแล้วค่าจ่ายการผลิตผันแปรเนี่ยเพิ่มขึ้นมา1บาทนะคะอันนี้อย่างอื่นจะไม่เพิ่มแล้วนะคะอันนี้คือส่วนอื่นจะไม่เพิ่มขึ้นละจะเพิ่มขึ้นแค่นี้รวมแล้วเพิ่มขึ้น15บาทแต่รายได้ส่วนเพิ่มของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นคือ22บาทนะคะกำไรที่เราเพิ่มขึ้นก็คือ7บาท7บาทมาจากไหน7บาทก็มาจาก22ลบกับ15ก็คือกำไรเพิ่มขึ้นหน่วยละ7บาทเขาต้องการสั่งซื้อเรา800ชิ้นเพราะฉะนั้นกำไรเราจะเพิ่มขึ้นมา 5,600 บาทนะคะจะเห็นว่าเราไม่ได้เอาต้นทุนทุกตัวเนี่ยมาคำนวณนะคะเราจะเอาต้นทุนเฉพาะต้นทุนที่ส่วนเพิ่มกับรายได้ส่วนเพิ่มเท่านั้นเองนะคะมาคำนวณเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รับออเดอร์เขาก็ไปซื้อจากที่อื่นทำให้เราต้องสูญเสียกำไรไป 5,600 บาทเพราะฉะนั้นเวลาใครมากดราคาเรานะคะกดซื้อถูกๆต้องมาวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าต้นทุนส่วนเพิ่มเราเท่าไหร่รายได้ส่วนเพิ่มเราเท่าไหร่ค่ะแต่ในกรณีที่กิจการไม่มีกำลังผลิตว่างเปล่านะคะก็คือหลักเดิมนะคะถ้ารายได้ส่วนเพิ่มสูงกว่าต้นทุนส่วนเพิ่มแต่บวกอะไรขึ้นมาคะบวกต้นทุนเสียโอกาสก็ควรรับคำสั่งซื้อพิเศษแต่ถ้ารายได้ส่วนเพิ่มต่ำกว่าอะไรต่ำกว่าผลบวกของต้นส่วนเพิ่มกับต้นเสียโอกาสเราก็จะปฏิเสธคำสั่งซื้อพิเศษนั้นนะคะตัวอย่างนะคะกรณีที่กิจการมีกำลังผลิต 5,000 ชิ้นแล้วก็มีกำลังผลิต 5,000 แต่ผลิตเต็มที่เลย
ผลิตแล้วก็ขายได้หมดเลย 5,000 ชิ้นนะคะต้นทุนการผลิต25บาทมีต้นทุนการผลิต25คือแบบต้นทุนรวมนะคะมีผู้ต้องการซื้อกดราคาเราเหลือ22บาทถามว่าควรขายไหมปัจจุบันเนี่ยเราขายอยู่ชิ้นละ35บาทนะคะโดยมีต้นทุนผันแปรอยู่16บาทเราได้กำไรอยู่นะคะ19บาท19บาทเนี่ยถ้าเราไปขายคนอื่นเราก็จะเสียโอกาสนะเพราะ19บาทก็ไปต้นทุนเสียโอกาสนะคะรายได้ที่เราเพิ่มขึ้นมาถ้าเรารับคำสั่งซื้อพิเศษเนี่ยเขากดราคาเราเหลือ22บาทแต่ต้นทุนที่เราเพิ่มคือต้นทุนผันแปร15บวกต้นทุนเสียโอกาส19เพราะฉะนั้นต้นทุนรวมก็คือ34สรุปก็คือต้นทุนรวม34ที่เพิ่มขึ้นแต่รายได้ที่เพิ่มขึ้นคือแค่22บาทอันนี้ก็ควรที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อค่ะเนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นมามันไม่คุ้มกับต้นทุนส่วนเพิ่มกับต้นทุนเสียโอกาสที่เราต้องสูญเสียไปนะคะไปเรื่องการตัดสินใจต่อไปนะคะอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการยกเลิกส่วนงานนะคะการยกเลิกส่วนงานนั้นเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น2กรณีค่ะกรณีแรกก็คือเป็นกรณีที่ไม่มีผลกระทบต่อส่วนงานอื่นกับอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่มีผลกระทบต่อส่วนงานอื่นนะคะกรณีที่ไม่มีผลกระทบต่อส่วนงานอื่นนั้นเนี่ยเช่นมีห้างสรรพสินค้านะคะมีหลายแผนกถ้าเรายกเลิกแผนกนี้เนี่ยคนก็ไม่มาซื้อแผนกนี้ก็จริงแต่ก็จะทำให้เสียโอกาสที่จะซื้อของในแผนกอื่นด้วยนะคะแต่ถ้าไม่มีผลกระทบหมายความว่าถ้ายกเลิกแผนกนี้ไปแผนกอื่นก็ไม่มีผลอะไรเลยนะคะไม่มีผลกระทบเลยหลักในการตัดสินใจก็คือว่าถ้ากำไรส่วนเกินสูงกว่าต้นทุนคงที่ที่หลีกเลี่ยงได้ก็ควรคงแผนกนี้ไว้แต่ถ้ากำไรส่วนเกินต่ำกว่าต้นทุนที่ที่หลีกเลี่ยงได้ยกเลิกแผนกนั้นไปเลยนะคะถ้ามองอย่างนี้อาจจะดูว่าเข้าใจยากนิดนึงเราลองมาดูตัวเลขนะคะก็จะทำให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นค่ะกรณีแรกนะคะการวิเคราะห์กรณีไม่มีผลกระทบต่อส่วนงานอื่นนะคะบริษัทมี3ส่วนงานตามสายผลิตภัณฑ์เนี่ยคือมีแผนกยาอาหารแล้วก็เครื่องใช้นะคะปรากฏว่าแผนกเครื่องใช้เนี่ยขาดทุน 8,000 บาทนะคะเดือนหนึ่ง 8,000 บาทแต่อีก2ส่วนงานเนี่ยมีกำไรทีนี้ปรากฏว่าไอ้กำไรส่วนเกินของส่วนงานเครื่องใช้เนี่ยมีอยู่ 20,000 บาทแล้วก็มีต้นทุนคงที่อยู่28,000 บาทเห็นไหมคะว่ากำไรที่มันเกินมาคือรายได้สูงกว่าต้นทุนผันแปรเนี่ยเกินมา 20,000 แต่จะต้องมีต้นทุนที่รวมถึง 28,000 ทำให้เกิดผลขาดทุน 8,000 บาทนะคะทีนี้เราลองมาวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเนี่ยก็คือใน 28,000 บาทเนี่ยเป็นเงินเดือนและค่าโฆษณาอยู่ 15,000 บาทนะคะเป็นต้นทุนทางตรงที่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้หมายความว่าถ้ายกเลิกแผนกเครื่องใช้ไปเนี่ยเงินเดือนกับค่าโฆษณาก็จะลดลงไปได้นะคะแต่อีก 13,000 บาทก็คือค่าเสื่อมราคาค่าเบี้ยประกันภัยค่าใช้ในการบริหารเนี่ยเป็นต้นทุนคงที่ที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลางนะฮะก็คือเป็นค่าใช้กองกลางแล้วก็แบ่งมาให้กับแผนกเครื่องใช้เพราะฉะนั้นถ้าเรายกเลิกแผนกเครื่องใช้ไปค่าเสริมราคาค่าเบี้ยประกันภัยค่าบริหารเนี่ยที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่รับการจัดสรรก็ยังอยู่ก็ยังหนีไม่พ้นนะคะกรณีนี้ควรคิดยังไงคะมาดูนะคะแผนกนี้เนี่ยแผนกเครื่องใช้เนี่ยยังมีกำไรส่วนเกินอยู่ 20,000 บาทนะคะ 20,000 บาทเนี่ยไปหักกับต้นทุนคงที่ที่หลีกเลี่ยงได้เนี่ย 15,000 บาทก็ยังมีกำไรของส่วนงานเครื่องใช้อยู่ 5,000 บาทนะคะ 5,000 บาทเนี่ยก็จะไปช่วยต้นทุนของกองกลางอ่ะนะฮะต้นทุนของกองกลางมีที่จัดสรรมา 13,000 บาทเนี่ยก็จะยังมีกำไรของส่วนงานเครื่องใช้เนี่ยไปช่วยอยู่บ้างนะฮะจึงขาดทุน 8,000 บาท
เห็นไหมคะมีกำไรจากส่วนงานเนี่ย 5,000 แต่ไอ้ของค่าจ่ายกองกลางที่จัดสรรมา 13,000 เพราะแผนกเครื่องใช้ก็ขาดทุน 8,000 แต่ถ้ายกเลิกเลยไม่มีแผนกเครื่องใช้เลยปรากฏว่ายอดขายก็หายไปกำไรส่วนเกินก็หายไปต้นทุนอะไรก็หายไปกำไรส่วนงาน 5,000 บาทนี้ก็หายไปด้วยนะคะก็ไม่มีตัวช่วยค่ะเมื่อไม่มีตัวช่วยก็จะทำให้กิจการโดยรวมเนี่ยขาดทุนไม่ใช่ 8,000 และขาดทุนกลายเป็น 13,000 บาทนะคะกรณีนี้เนี่ยจะเห็นว่ากำไรส่วนเกินสูงกว่าต้นทุนคงที่ที่หลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะคงไว้นั่นก็คือควรจะคงส่วนงานเครื่องใช้นี้ไว้ต่อไปไม่ควรยกเลิกค่ะเป็นต้นทุนเสียโอกาสก็จะหายไป 4,000 นะคะสรุปก็คือว่าถ้าคงแผนกนี้ไว้ขาดทุน 8,000 ถ้ายกเลิกโดยรวมแล้วเสียหายไป 17,000 ก็คือเสียหายมากขึ้นถึง 9,000 บาทสรุปก็คือควรคงแผนกเครื่องใช้ไว้ค่ะเป็นเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการตัดสินใจปิดโรงงานชั่วคราวนะคะว่าถ้าเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำแล้วเราก็มีผลขาดทุนมากเนี่ยควรปิดโรงงานไหมนะคะมีหลักก็คือว่าถ้าผลขาดทุนจากการดำเนินงานนั้นเนี่ยสูงกว่าต้นทุนปิดโรงงานเราก็ควรจะปิดโรงงานแต่ถ้าผลขาดทุนจากการดำเนินงานเนี่ยต่ำกว่าต้นทุนปิดโรงงานก็ควรดำเนินงานต่อไปนะคะต้นทุนการปิดโรงงานคืออะไรคะก็คือต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้บวกกับค่าจ่ายเริ่มเดินเครื่องใหม่นะคะเมื่อเราเปิดโรงงานอีกครั้งหนึ่งการวิเคราะห์นะคะกรณีที่ไม่มีผลกระทบต่อส่วนงานอื่นเลยนะเนี่ยจุดปิดโรงงานของเราคือเท่าไหร่คะเนี่ยเราต้องวิเคราะห์จุดปิดโรงงานนะคะก็คือว่าถ้าเราเปิดโรงงานต่อไปต้นทุนคงที่รวมของเราเท่ากับ32,000 บาทนะคะหักด้วยต้นทุนปิดโรงงานชั่วคราวก็คือถ้าเราปิดโรงงานเนี่ยต้นทุนคงที่บางส่วนลดลงไปได้ก็จะเหลือต้นทุนที่ 15,000 บาทแต่พอเปิดโรงงานใหม่เราก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงงานเนี่ยอีก 3,000 บาทนะคะเพราะฉะนั้นต้นทุนถ้าเปิดต่อไป 32,000 ต้นทุนถ้าปิดโรงงานรวมแล้วเป็น 18,000 หารด้วยอะไรคะหารด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยก็คือเราขายอยู่หน่วยละ40ต้นทุนผันแปรคือหน่วยละ24บาทนะคะคำตอบก็คือเมื่อหารกันแล้วคำตอบคือ875หน่วยต่อเดือนเนี่ยหมายความว่าถ้าเรายังผลิตอยู่875หน่วยเนี่ยแล้วขายได้ระดับนี้เราจะปิดโรงงานหรือเปิดก็ได้มีผลเสียหายเท่ากันแต่ถ้าเรามียอดขายสูงกว่านี้เราควรเปิดโรงงานต่อไปถ้ายอดขายต่ำกว่านี้เราก็ควรจะปิดโรงงานค่ะต่อไปนะคะอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการตัดสินใจผลิตต่อหรือขายทันทีนะคะถ้ากิจการเนี่ยมีรายได้ส่วนเพิ่มสูงกว่าต้นทุนส่วนเพิ่มก็ควรผลิตต่อถ้าหากว่ารายได้ส่วนเพิ่มต่ำกว่าต้นทุนส่วนเพิ่มก็ควรจะขายทันทีนะคะเช่นเราผลิตผ้าไหมนะคะแล้วเอาไปผลิตเป็นเสื้อผ้าเราขายต่อผลิตต่อเนี่ยเราขายได้ในราคา 25,000 บาทแต่ถ้าเราขายทันทีที่เป็นผ้าเนี่ยนะเราจะขายได้แค่ 20,000 เพราะฉะนั้นการที่เราเอาสินค้าไปผลิตต่อเนี่ยเราจะได้รายได้ส่วนเพิ่ม 5,000 บาทแต่ต้นทุนในการผลิตต่อของเราคือ 2,000 บาทนะคะกำไรจากการผลิตต่อก็คือ 3,000 บาทค่ะเราก็ควรผลิตต่อนะคะสำหรับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรที่มีจำกัดนะคะก็คือกิจการเนี่ยมีเวลาที่ใช้ในการผลิตจำกัดแต่ต้องผลิตสินค้า2ชนิดคือสินค้า A กับ B เนี่ยนะคะถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยสินค้า A มีกำไรส่วนเกิน12บาทสินค้า B มีกำไรส่วนเกิน5บาทเนี่ยนะคะแต่ต้องใช้เวลาผลิตA ก็คือ4ชั่วโมง B แค่1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นกรณีที่ตลาดมีความต้องการสินค้าไม่จำกัดเนี่ยนะคะจะเห็นว่าสินค้า A เนี่ยมีกำไรส่วนเกินต่อชั่วโมงเนี่ย3บาทแต่สินค้า B เนี่ยมีกำไรส่วนเกินต่อชั่วโมง5บาทนะคะเพราะฉะนั้นควรเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยไปผลิตสินค้า B ทั้งหมดเลยค่ะจะได้ประโยชน์สูงสุดค่ะกรณีตลาดมีความต้องการสินค้าจำกัดนะคะคือต้องการสินค้า B แค่800หน่วยเนี่ยนะคะเราควรจะทำยังไงนะคะไปดูว่าชั่วโมงเครื่องจักรที่มีอยู่เนี่ย 1,000 ชั่วโมง
ถ้าผลิตสินค้า B 800หน่วยเนี่ยก็จะใช้ไป800ชั่วโมงละนะคะก็จะเหลือแค่

0: 200ชั่วโมงถึงจะไปผลิตสินค้า A ก็ผลิตสินค้า A เนี่ยหน่วยละ4ชั่วโมงเพราะก็จะผลิตได้แค่50หน่วยนะคะชั่วโมงก็หมดพอดีสรุปก็คือว่าผลิตสินค้า E ผลิตสินค้า B 800หน่วยแล้วก็ผลิตสินค้า A 50หน่วยค่ะคราวนี้มาทดสอบความรู้สักนิดหนึ่งนะคะว่าถ้าเกิดว่าในผู้ขายเนี่ยมาขายกล่องบรรจุเครื่องประดับในราคากล่องละ35บาทปัจจุบันผลิตอยู่100ชุดต่อเดือนนะคะโดยต้นทุนการผลิตต่อชุดเนี่ยก็คือต้นทุนผันแปร20เงินเดือนผู้ควบคุมการผลิตกล่องบรรจุ9บาทแล้วก็ค่าใช้จ่ายจัดสรรเนี่ย11บาทนะคะรวมแล้ว40บาทแต่เข้ามาเสนอ35บาทเนี่ยควรจะซื้อจากภายนอกหรือผลิตเองนะคะถ้าผลิตเองตัวที่หนีไม่พ้นคือ11บาทเพราะฉะนั้นถ้าผลิตเองต้นทุนที่จะมาพิจารณาก็แค่2รายการนั่นเองก็คือ20บวก29 20บวก9เท่ากับ29บาทก็ถ้าซื้อจากภายนอก35บาทวัน29ย่อมถูกกว่า35ก็ควรจะผลิตเองนะคะลองมาดูคำถามเกี่ยวกับการรับคำสั่งซื้อพิเศษนะคะถ้ากิจการเนี่ยมีกำลังผลิตอยู่ 6,000 ชิ้นแต่ว่าผลิตอยู่จริงอยู่ 4,500 ชิ้นก็ยังเหลืออยู่นะคะแล้วก็ขายอยู่ชิ้นละ50บาทต้นทุนการผลิตคือ30บาทเนี่ยเป็นต้นทุนผันแปรซะ20แล้วต้นทุนที่ซะ10บาทนะคะบริษัทได้รับออเดอร์พิเศษหรือคำสั่งซื้อพิเศษมาเนี่ย800ชิ้นแต่กดราคาเหลือ28บาทถามว่าควรรับคำสั่งซื้อพิเศษไหมนะคะวิธีวิเคราะห์ก็คือว่ารายได้ส่วนเพิ่มก็คือ28บาทแต่ต้นทุนส่วนเพิ่มก็คือต้นทุนผันแปรเท่านั้นคงที่ไม่เพิ่มแล้วนะฮะเพราะต้นทุนส่วนเพิ่มคือ20บาทเพราะถ้ารับออเดอร์นี้กำไรก็จะเพิ่มขึ้นมาชิ้นละ8บาทนะคะ800ชิ้นก็8864นะคะก็คือ 6,400 บาทเพราะฉะนั้นควรรับคำสั่งซื้อพิเศษนี้จะทำให้กิจการมีกำไรเพิ่มขึ้นค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นหน่วยที่12นะคะเป็นเรื่องของการจ่ายต่างๆที่นักศึกษาควรจะต้องไปศึกษาแล้วก็วิเคราะห์การตัดสินใจในเรื่องต่างๆซึ่งจะทำให้เข้าใจได้มากขึ้นแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้ค่ะ
1: ทั้งหมดนี้ค่ะก็คือการสรุปสาระสำคัญในหน่วยที่10 11และ12นะคะซึ่งหากนักศึกษามีข้อสงสัยก็สามารถที่จะกลับมาดูรายการย้อนหลังผ่านทาง media.stou.ac.th ค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกลับไปอ่านเอกสารการสอนชุดวิชาเพิ่มเติมด้วยนะคะเพื่อจะเตรียมพร้อมให้สอบผ่านนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัว

0: พิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel
2: มาคุยกันในเรื่องการทำการตลาดผ่าน Facebook ครับผมอยู่กับกูรูครับทั้งเป็นที่ปรึกษาและก็ผู้เชี่ยวชาญครับด้านการให้คำปรึกษาการตลาดออนไลน์ครับคุณครูบอยครับสวัสดีครับครูบอย
3: สวัสดีครับ
2: ถ้าผมอยากทำ Facebook คือขายของผ่าน Facebook เลยเนี่ยจะเริ่มต้นยังไงดีครับครูบอย
3: เริ่มต้นก็คือไปเปิดเพจเลยนะทีนี้ยุคนี้หรือว่ายุคที่ผ่านมาเนี่ยคนส่วนใหญ่เวลาต้องการขายสินค้าใช่ไหมมีสินค้าอยู่แล้วรู้แล้วลูกค้าเป็นใครแล้วเขามักจะไปขายใน Facebook ส่วนตัวซึ่งเรียกว่า Facebook Profile แต่จริงๆแล้ว Facebook มีเครื่องมือที่เรียกว่า Facebook Page นะซึ่งเอาไว้ทำธุรกิจนะสมมติว่าคุณขายของใน Facebook ส่วนตัวเงี้ยนะครับเขามีเพื่อนให้ได้ 5,000 คน
2: ถ้
3: าคุณแอดเพื่อนไปเงี้ยนะอาจจะเป็นครบทั้ง 5,000 คนเป็นกลุ่มเป้าหมายคุณแต่ว่าคุณต้องการขยายตลาดมันไม่ได้ละบางคนอาจจะเปิดอีก account นึงซึ่งเดี๋ยวนี้ Facebook เขาก็แบบพยายามให้คนใช้แค่ account เดียว
2: ครับผม
3: แต่เขาใช้เปิด Facebook Page เพื่อที่จะรองรับธุรกิจคุณเพราะฉะนั้น Facebook Page มันสามารถที่จะมีว่ามีสมาชิกได้เกิน 5,000 คนแบบไม่จำกัดนะครับก็เชียร์ให้ทำบน Facebook Page ดีกว่าเพราะว่า Facebook Page เนี่ยคุณสามารถลงโฆษณาได้นะมีสถิติให้ใช้สามารถเรียนรู้คู่แข่งได้สามารถเรียนรู้ตลาดได้แล้วก็มีเครื่องมือดีๆที่เยอะมากนะแล้วให้คุณใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจคุณนะส่วนบางคนอาจจะบอกเอ๊ะอยากเปิด Facebook กลุ่มเนี่ยได้ไหมจริงๆเนี่ยเป้าหมายของการทำ Facebook กลุ่มเนี่ยเพื่อหาคนที่มีความสนใจร่วมกันมาคุยกันโอเคมันอาจจะขายของได้ในระดับนึงแต่ว่าแบบมันก็มีข้อจำกัดมันนะสถิติที่ใช้มันไม่เพียงพอที่จะไปวิเคราะห์ว่าลูกค้าเนี่ยมันเขาชอบอะไรแบบไหนนะก็ Facebook Page เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดณเวลานี้แม้ว่ามาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยเขาจะมีปีนี้นะเขาก็ประกาศเรื่องของข้อจำกัดเยอะแยะไปหมดเลยนะมันไม่ง่ายเหมือนปีที่ผ่านมาสำหรับคนที่จะเปิด Facebook Page เพื่อทำธุรกิจละนะครับอันนี้คือไอเดียของการทำ Facebook ในปีนี
2: ้คือเริ่มต้นมาตอนนี้ผมก็ได้ยินมา3ว่าถ้าเปิดเรามี Facebook นะก็คืออย่างแรกคือ Facebook Profile ส่วนตัวเราแต่ก็รับเพื่อนได้ประมาณ 5,000 ณปัจจุบันแต่ 5,000 คนเนี่ยเราก็ไม่รู้จริงๆแล้วเป็นกลุ่มเป้าหมายเราที่แท้จริงด้วยหรือเปล่าใช่มั้ยครับคราวนี้ถ้าเราต้องการขยายกลุ่มเป้าหมายเราก็เปิดเป็น
3: Facebook Page
2: ซึ่งกว้างกว่าไม่จำก
3: ั
2: ดแล้วก็สามารถทำธุรกิจหรือว่าโฆษณาอะไรต่างๆได้

0: ใช่เช็คได้อีกอันนึงก็คือเป็นกรุ๊ปแต่กรุ๊ปเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่สนใจเรื่องราวเดียวกันเขาเลยเข้ามาอยู่กรุ๊ปเดียวกันซึ่งบางครั้งเนี่ยบางกรุ๊ปก็อาจจะไม่ได้เหมาะที่เราจะไปขายของอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ย
1: ฮะอย่างว่าครูบอยมีกลุ่มซุปเปอร์ฮีโร่ในอดีตเงี้ยสมมุตินะก็เปิดขึ้นมาโอเคมันอาจจะขายของแบบโมเดลโมเดลคอสเพลย์อย่างงี้ได้นะแต่ถามว่าก็ยังไม่ใช่อาจจะมีแบบอยู่แค่หมื่นกว่าคนนะในหมื่นกว่าคนอาจจะยังไม่ได้ขายของแบบนั้นแล้วบางคนก็หาคุณไม่เจอแล้วมันโฆษณาไม่ได้ด้วย
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเปิดเพจเนี้ยซุปเปอร์ฮีโร่ในอดีตคุณสมมติว่ากลุ่มของคุณมีอยู่ 20,000 คุณขยายเพิ่มขึ้นอีกด้วยการโฆษณามันอาจจะเพิ่มเป็นแสนขึ้นเป็นล้านแล้วแต่ฝีมือคุณ
0: ครับผม
1: นี่คือไอเดียของการทำ Facebook Marketing
0: นี่คือจุดเริ่มต้นเลย
1: จุดเริ่มต้นเลย
0: นี่แสดงว่าจริงๆผมอยากขายอะไรก็เปิดเพจก็ได้สมมุติถ้าเกิดมี Facebook ส่วนตัวเราก็อาจจะเขาเรียกว่าย้ายไปเป็นแบบเพจหรือเปลี่ยนแบบเพจก็ได้แต่นี่อยากขายแล้วก็ขายได้เลยอย่างเงี้ยเหรอครับคุณบอย
1: ขายได้เลยยกเว้นแต่พวกที่มันล่อแหลมอ่ะล่อแหลมขายไม่ได้นะเพราะว่าคุณยังไงคุณโฆษณาไม่ได้อยู่แล้วแม้ว่าคุณจะโพสต์เช่นพวกหรือคุณทำ MLM เงี้ยแล้ว Facebook รู้ว่าคุณทำ MLM แล้วคุณไปโฆษณาไม่ได
0: ้
1: คุณอาจจะเปิดเพจได
0: ้ก็อาจจะโดนรีพอร์ตด้วยนะแล้วก็ปิด
1: อาจจะโดนรีพอร์ตนะฮะแต่โฆษณาไม่ได้อยู่แล้วคือว่าคุณลงโฆษณาไว้เนี่ย Facebook เห็นอ้าวนี่มันสินค้าที่มันมี Facebook ไม่ให้ขาย
0: ครับผม
1: ก็โดนโฆษณานั้นก็โดนระงับ
0: อ่ะแล้วสมมุติถ้าเกิดของที่ขายได้อย่างเช่นผมนึกอะไรไม่ออกเลยเห็นคนอื่นขายเยอะๆเลยขายครีมสวัสดีโลกโซเชียลวันนี้เราจะมาใช้ทีดีมขาวใสไร้มลพิษอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: เดี๋ยวมีเยอะนะ
0: ใช่
1: ถือมีครีมอันหนึ่งมาแล้วก็โชว์แล้วถ่ายรูปแชะ
0: เริ่มต้นอย่างนี้เลยได้ไหมฮะ
1: ครูบอยไม่แน่ใจพวกนั้นขายได้ไหมมันอยู่ที่คอนเทนต์คุณอะ
0: มีอีกคำหนึ่งมาเกิดขึ้นมาแล้วครับคือคำว่าคอนเทนต
1: ์
0: แสดงว่าบน Facebook เนี่ยคอนเทนต์สำคัญมาก
1: สำคัญมากไม่ว่าคือบนดิจิตอลเนี่ยโลกดิจิตอลเนี่ยคอนเทนต์ถือว่าเป็นส่วนที่ช่วยให้คุณเกิดขึ้นมาให้คนเขารู้จักนะแล้วคอนเทนต์ณวันนี้มันมีคำหนึ่งที่เรียกว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง
0: ครับผม
1: นะคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้พูดเนี่ยหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งก็คือการทำการตลาดด้วยคอนเทนต์เพื่อให้คนเขารู้จักเรานะจริงๆแล้วเป้าหมายสุดท้ายมันไม่ได้การขายแต่เมื่อคนรู้จักเราซึมซับอารมณ์มีอารมณ์ร่วมกับเราแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือการขายของมันย่อมทำได้
0: ม
1: ัน
0: จะตามมาเอง
1: มันตามมาเอง
0: เรียกว่าจริงๆแล้วเราสร้างความน่าเชื่อถือ
1: ใช่
0: ซะก่อนเหมือนPRตัวเราก่อนเพื่อจะได้ว่าพอเราพูดหรือขายของอะไรเนี่ยคนก็จะเกิดศรัทธาในสินค้านั้นมากขึ้นใช่ไหม
1: ใช่เหมือนกับสมมติว่าถ้าคุณไปคุยกับพวกนักขายประกันเก่งๆนักขายอะไรที่มันเป็น MLM เขาจะไม่คุยกับคุณเรื่องคุณอยากได้ประกันแบบไหน แต่เขาจะตีซีคุณอ่ะ
0: ครับผม
1: นะตีซีก่อนแล้วก็แบบถามสารทุกสุขดิบอาจจะรู้จักกัน 2-3 ครั้งเริ่มรู้จักกันมากขึ้นเขาเริ่มจะขายของคุณได้เพราะคุณเชื่อใจเขาแล้วก็อาจจะแบบขายแบบไม่ได้ขายตรงๆขายอ้อมๆ เป็นไงบ้างเห็นว่าคุณพ่อป่วยใช่ไหมอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ย ท้ายสุดเนี่ยถ้าเกิดในวัยชราเนี่ยเราอาจจะแบบป้องกันไว้ก่อนแล้วคือมีคนดูแลอย่างน้อยก็มีอะไรเงี้ยมีประกันชีวิตช่วยดูแลอะไรเงี้ยคือเขาอาจจะมีเทคนิคการขายนะแต่ว่าคือสร้างความสนิทก่อน
0: อ๋อจริงๆแล้วผมกำลังนึกถึงว่าอย่างเทรนด์ส่วนใหญ่บางทีอาจจะไม่ต้องไปขายของตรงๆเลยก็คือสร้างประสบการณ์ก่อนอย่างเช่นสมมติถ้าเรื่องสุขภาพเรื่องประกันชีวิตอาจจะบอกว่าถ้าเรามีอายุมากขึ้นเราจะทำดูแลตัวเองยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
1: ทำลองนั้นแหละ
0: แล้วก็อย่างเช่นอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่มีหลายแบบเลย
1: โอ้มีหลายแบบมีทั้งคอนเทนต์ที่ให้ความรู้คอนเทนต์ที่ให้ความบันเทิงเฮฮาสนุกหรือให้ดราม่าส่วนใหญ่ดราม่าจะชอบกันเยอะ
0: จะมีกระแส
1: หรือว่าอะไรที่เป็นกระแสอย่างออเจ้าที่ผ่านมาเนี่ยคนหลายๆแบรนด์ก็เอามาใช้เนาะพวกอะไรอ่ะพวกที่ขายกระทะอย่างเงี้ยหรือว่าเครื่องกรองน้ำเนี่ยพอตอนของการเกตอะไรนะสร้างเครื่องกรองน้ำก็เอาเครื่องกรองน้ำมาถ่ายอินนี่คือวิธีการทำคอนเทนต์อีกแบบหนึ่งที่อิงกระแสแล้วมันดูเนียนแล้วมันน่าซื้อนะ
0: ใช่แต่ผมสังเกตนะบางทีอ่ะเป็นแค่ข้อความโฆษณาคนก็ระดับหนึ่งต่อมาก็เริ่มเป็นภาพทำเป็นอินโฟกราฟิกหรือทำเป็นสตอรี่ไลน์เล่าเรื่องอะไรเงี้ยท้ายสุดเหมือนกับคลิปวิดีโอจะมาปังมากในยุคนี
1: ้
0: แล้วครูบอยแนะนำยังไงกับการทำคอนเทนต์พวกนี้ผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook อย่างเงี้ยนะคร
1: ับ สื่อมีหลายแบบอย
0: ่
1: างที่บอกตะกี้นี้มีรูปภาพมีอินโฟกราฟิกมีวิดีโอยุคนี้วิดีโอมาแรง แต่คำถามว่าขายได้ไหมไม่ใช่ทุกวิดีโอขายได
0: ้
1: ถูกไหมเพราะว่าบางวิดีโอเนี่ยเราเห็นครั้งเดียวปุ๊บเฮ้ยน่าซื้อเลยเอาง่ายเอาคุณดูในพวกแอสซินออนทีวีพวกทีวีเดลเล็กพวกช้อปปิ้งโอช้อปปิ้งอะไรเนี่ยเขาขายจบในวิดีโอเดียวเขาทำได้ไง
0: ปิดงานเลยโทรศัพท์เรียบร้อยได้เลย
1: อันนั้นคือเขาต้องผ่านการคิดกันว่าเอ๊ะลูกค้าเขามีปัญหาอะไรเขามีปัญหาอะไรแล้วโปรดักต์นี้มันช่วยแก้ปัญหาอะไรแก้ปัญหาด้วยราคาเท่าไหร่ถ้าอยากซื้อต้องซื้อตอนไหนซื้อภายในระยะเวลาไหนถ้าเลยระยะเวลานี้คุณอดในราคานี้เนี่ยมันเป็นสเต็ปขั้นตอนในการซื้อซึ่งตรงเนี้ยเราเรียกว่าเซลส์คอนเทนต
0: ์
1: นะจะมาสมมติว่าบนโซเชียลเนี่ยมันบางคนก็อาจจะแบบฝีมือเจ๋งจริงทำคลิปเดียวแล้วจบเลยบางคนอาจจะทำยังไงไม่ได้เพราะเป็นแบรนด์ใหม่คุณอาจจะต้องทำคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์สร้างความเป็นเพื่อนอาจจะคอนเทนต์ให้ความรู้ไปก่อนนะในช่วงต้นๆให้คนซึมซับอาจจะต้องยิงโฆษณาไปด้วยเพราะยุคนี้ Facebook จำกัดการมองเห็นคำว่าจำกัดการมองเห็นคือเมื่อก่อนเนี้ยผมมีสมาชิกนะสมาชิกใน Facebook หรือกดไลค์กดถูกใจเพจ100คนรู้อยู่ผมโพสต์ไปเนี่ยอาจจะมีคนเห็นสัก1คนสมัยก่อนนี่ก็น้อยแล้วเนาะ
0: ใช
1: ่1คนเดี๋ยวนี้ต้นปีที่ผ่านมามาร์คซักเคอร์เบิร์กออกมาบอกว่าจากนี้ไปเราจะให้เห็นโพสต์ของเพื่อน
0: ครับผม
1: โพสต์ของญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนสนิทและโพสต์ของกลุ่มมากขึ้นนั่นก็เป็นการบอกกันในแล้วว่าโพสต์ของเพจจะลดลงก็คือหมายว่า1คนใช่มั้ยใน100คนจะ1คนจะเห็นโพสต์อาจจะเหลือแค่0.2คน0จุดมันก็น้อยเนาะ0จุดเนี่ยมันก็แบบจะทำยังไงวิธีการก็คือคุณเนี่ยจะต้องซื้อโฆษณาแน่ๆคือยุคนี้เขาผลักให้คุณไปซื้อโฆษณา
0: สำคัญมาก
1: สำคัญมากหรือถ้าคุณอยากให้รู้จักจริงๆแบบไม่ต้องซื้อโฆษณาคุณต้องทำเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่แบบคนแชร์กันกระหน่ำนะซึ่งมันถามว่าทำยากไหมในยุคนี้อาจจะยากนิดนึงนะไม่เหมือนกับยุคก่อนที่ผมทำแล้วปังอย่างเช่นโพสต์45ท่า
0: ครับ
1: นั้นเป็นโพสต์ที่แบบทำแค่ไม่ถึง6ชั่วโมงแล้วคนก็กดไลค์เพจเป็นหมื่น
0: เดี๋ยวผมขอบอกก่อนนะ45ท่าคือในการโพสต์ท่าถ่ายรูปเดี๋ยวคงคนฟังแล้วงง

0: ทำการตลาดผ่าน Facebook ยังไงอะไรพวกนี้ซึ่งอันนั้นยังถือว่าสักทีเดียวในยุคนั้นก็เลยมานึกโพสต์ที่มันน่าจะโดนกลุ่มใหญ
1: ่
0: ๆทีแรกก็โดนโยนโพสต์อย่างเงี้ย25ท่าสำหรับผู้ชายโพสต์ถ่ายรูป
1: ใช่ๆนี่ผมก็แชร์
0: เพราะการถ่ายรูปมันเป็นเรื่องที่คนบนโซเชียลชอบ
1: ใช่ไ
0: หมโดยเฉพาะการเซลฟี่หรือว่าเวลาไปกับเพื่อนเนี้ยถ่ายให้หน่อยปรากฏว่ามันไม่
1: ถูกใจไม่ถูกใจต้องแบบเราเอง
0: แบบเราเองก็เลยโยนของผู้ชายไปก่อนแล้วมีฟีดแบ็กกลับมามีของผู้หญิงไหมคะวันรุ่งขึ้นผมทำ45ท่าเลย
1: อันนี้ทำให้ผมรู้อย่างนึงว่าดีกับเขาอาจจะไม่ดีกับเราดีกับเราอาจจะไม่ดีกับเขา
0: จริงๆไอ้45ท่าเนี่ยถามว่าเข้ากับเพจการตลาดออนไลน์ไหมทีแรกก็คิดเอ๊ะจะเข้ายังไงก็เลยนึกขึ้นคำว่า personal branding
1: ค
0: ือคนที่ทำคืออยากให้มีตัวตนบนโลกโซเชียลเนี่ยเขาก็ต้องมีรูปถ่ายใช่ไหมบางคนจะแอคท่ายังไงวันนี
1: ้
0: บอกกันเป็นเออว่าเฮ้ยเอาเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ก็เรียกท็อปิกหรือคำที่มันแบบโดนใจคนนิดนึง
1: ครับผม
0: ทั้งก็เป็น45ท่าโพสต์ถ่ายรูปเพื่อทำ personal branding มันก็เข้ากับตัวเพจเพราะเพจคุยเรื่องการตลาดบอกว่าก็ไปแชร์ในเพจตัวเองก่อนเสร็จแล้วผมมีเพจที่ตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่600,000ไลค์ปัจจุบันเป็น800,000แล้ว
1: ครับผม
0: เป็นเพจท่องเที่ยว
1: ครับผม
0: ท่องเที่ยวมันก็สามารถเอาเรื่องของการถ่ายรูปมาใช้ได
1: ้
0: ก็เลยลองโยนลงไปแชร์บอกว่ามันได้ผล
1: แล้วท่องเที่ยวมันมาด้วยรายได้จากการตลาดหรือธุรกิจยังไงได
0: ้อ๋อจริงๆท่องเพจท่องเที่ยวเนี่ยชื่อเพจนะครับ
1: ครับผม
0: ไปเที่ยวกัน Go Thai Together คือจริงๆเนี่ยแต่เดิมเนี่ยทำมา7ปีละนะตอนแรกๆก็ทำแบบอยากเอารูปที่ไปเที่ยวเนี่ยไม่อยากให้ดูแค่เพื่อนละให้อยากให้คนอื่นๆได้ดูบ้างว่าเราไปเที่ยวที่ใหม่ๆไปมีอะไรบ้างก็เลยไปแชร์ทำเพจมาพอมาสักปีที่2ที่3นะตอนนั้นตอนปี1ปีที่1ปีที่2เนี่ยคนยังเล่น Facebook ไม่เยอะเลย
1: ครับผม
0: นะปีที่3คนเริ่มเล่นมากขึ้นเนี่ยปรากฏว่าเพจก็โตขึ้นเรื่อยๆจนแบบคือผมไม่ได้ใช้เงินซื้อโฆษณาเลยนะเพจมันโตขึ้นจนแบบประมาณ500,000ปุ๊บก็เริ่มมีแบบเอเจนซี่หรือพวกโรงแรมรีสอร์ทแต่การบินเขาติดต่อเข้ามาเอง
1: ว้าว
0: ติดต่อเข้ามาเองตอนนั้นยังไม่ได้โชว์หน้าแบบในนี้นะ
1: ติดต่อว่าท่านี้เลย
0: ท่านี้นี่ที่หลังค่อยมีรายได้เพิ่มขึ้น
1: อ๋ออยู่ใน25ท่าหรือเปล่าเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่รู้จำไม่ได้อันนี้มีก่อนนะมาก่อนนะ
1: อ๋อฮะ
0: ก็เลยการก็เลยได้เคสอะไรบางอย่างจากการทำเพจพวกนี
1: ้ครับผม
0: เนี่ยก็เลยเป็นเคสที่เอามาสอนคือผมเองก็มีคอร์สสอนหลายๆที่เชิญไปนะการทำท่องเที่ยวเนี่ยหรือเพจต่างๆเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำก็คือกลุ่มเป้าหมายคุณจริงๆคือท่องเที่ยวอาจจะกลุ่มใหญ
1: ่
0: นะแต่เวลาคุณทำเพจเนี่ยคุณต้องนึกไว้ก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายคุณเป็นกลุ่มไหนจริง
1: ๆ
0: นะอย่างของคุณบอยเนี่ยจริงๆกลุ่มเป้าหมายของผมจะเป็นสักประมาณ30อัพ
1: 35เลย
0: ยังไม่แล้วก็ไม่เกิน45
1: ครับผม
0: ก็เลยมาดูซิเอ๊ะคอนเทนต์พวกเนี้ยที่จะเหมาะกับคนกลุ่มนี้น่าจะเป็นแบบไหน
1: ครูบอยตั้งธงไว้ในใจก่อนแล้วครับว่าจะเอากลุ่มที่30ขึ้นถึง45เนี่ยหรือว่าจริงๆแล้วมีการรีเสิร์ชค้นข้อมูลหรือดูมาแล้วว่าใครเป็นคนมาติดตามเพจ
0: แต่เดิมไม่ได้ตั้งชัดเจนแบบนี้นะเวลาทำ Facebook Page เนี่ยคุณทำไประยะหนึ่งมันจะมีสถิติให้คุณดูแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยกลุ่มเหล่านี้คนอายุเท่านี้ทำอาชีพประเภทนี้อยู่ที่ไหนเขาชอบมาดูเพจคุณเขาชอบมาปฏิสัมพันธ์มา engage กับคุณนะแล้วประกอบกับผมก็มีคอร์สสอนด้วยนะคอร์สผมเนี่ยก็ยุคเราๆเนี่ยสามารถใช้เงินมาลงคอร์สได
1: ้
0: นะถ้าเกิดต่ำกว่านี้หมดจะต้องลดราคาซึ่งอาจจะเสียแบรนด์อะไรเงี้ยนั้นคุณทำไประยะหนึ่งนะสำหรับมือใหม่นะที่แบบไม่ได้ค่อยมีเงินทุนเนี่ยลองทำเพจโยนคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ทำโพสต์ไปหลายๆรูปแบบนะแล้วคุณก็มาดูสถิติเอาว่ากลุ่มเป้าหมายคุณเป็นใครคุณสามารถดูสถิติได้ในข้อมูลผู้ใช้เชิงลึกของเพจมีให้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายคุณเป็นใครนะอยู่ที่ไหนแล้วคุณสามารถคัสตอมไมซ์ตัวโพสต์ได
1: ้เพราะว่าถ้าเปิดเพจมันจะมีเมนูชื่อว่า Insight เข้าไปดูได้เลยใช่มั้ยฮะ
0: ก็เรียกเพจ Insight แล้วก็มีข้อมูลอื่นๆสมมุติหลีกเลี่ยงไม่ได้คือการลงโฆษณา
1: ครับผม
0: เขาจะมีส่วนที่เป็น Audience Insight ข้อมูลผู้ใช้เชิงลึกอันนั้นดีมากๆ

0: ุณสามารถรู้ได้ว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณเองที่ไลฟ์เพจเนี่ยมีใครบ้างแล้วคุณยังรู้ว่าสมมติว่าคุณขายอะไรดีขายครีมแล้วขายครีมอะไรครีมประเภททำให้หน้าผ่องนะคือใช้หน้าขาวไม่ได้แล้วเนาะเพราะออยเขาเพ่งเลย
1: ไม่ยอม
0: ไม่ยอมแล้วมันเป็นคำที
1: ่เป็นออร่าแทน
0: ออร่าออร่าเกิดเมื่อวานก็ไปไลฟ์มา
1: แล้วหลังจากนี้ปุ๊บออยก็ไปกำหนดว่าห้ามใช้อีกเหมือนเด
0: ิ
1: ม
0: เนาะอ่ะต่อก็ใน Audience Insight เขาจะมีบอกว่าคุณอยากรู้ว่าคนที่อายุ25ถึง45เขาชอบเรื่องอะไรหรืออายุ25ถึง45แล้วก็ชอบเรื่องของความสวยงามหรือ facial treatment เขาชอบเรื่องอะไรนะเราสามารถเข้าไปดูได้คำว่าชอบเรื่องอะไรคือเขาจะมีแบบคนเหล่านี้เขาไปกดไลค์เพจไหนซึ่งสามารถเราสามารถเดาได้
1: ไปเห็นได้ใช่ไหม
0: อย่างเพจผมเนี้ยกูบอยเนี้ยเข้าไปดูโอเคมันก็จะมีเขาเป็นไลค์เพจพวกความรู้การตลาดออนไลน์แต่เขาจะมีเรื่องของช้อปปิ้งกระเป๋าหรือช้อปปิ้งออนไลน์หรือไปท่องเที่ยวซ
1: ึ่
0: งพวกเนี้ยเวลาคุณยิงโฆษณาคุณสามารถเอาพวกเนี้ยมายิงโฆษณาได้กำหนดเป็นความสนใจหรือ interest นะนี่ก็คือแท็กติกอันนึงในการทำโฆษณายิงโฆษณาเนาะอันนี้คือแนวทางเพราะฉะนั้นจริงๆครูบอยมีไอเดียอยู่3ไอเดียในการทำเพจเด
1: ี๋
0: ยวเล่าให้ฟังนะอันแรกนะสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องรู้ข้อแรกเลยนะคุณต้องรู้ว่ารู้จักกลุ่มเป้าหมายคุณ
1: อย่างเมื่อกี้นี้
0: ใช่คุณไม่ยุคนี้คุณอย่าหวานนะคุณต้องสร้างหน้าน้ำคุณนะหน้าน้ำเหล่านั้นก็คือแหล่งที่ชนิดของปลาคุณอยู่
1: ครับผม
0: นะคุณอาจจะชอบปลาแซลมอนคุณก็หยิบปลาแซลมอนนะอย่าไปหยิบปลาตะเพียนนะเพราะฉะนั้นอย่างนี้คุณก็กำหนดไปเลยลูกค้าอายุเท่าไหร่เป็นศาสนาไหนบางสินค้าเป็นฮาลาลอย่างเงี้ยนะคุณก็กำหนดไปเลยคุณก็ไม่ต้องไฟโฟกัสศาสนาอื่นนั้นความรู้อะไรเกี่ยวกับอาหารฮาลาลหรืออะไรพวกเนี้ยคุณก็ใส่ไปเลย
1: ต้องแน่นด้วย
0: แน่นนะเพราะฉะนั้นมันเป็นกลุ่มเป้าหมายจะเป็นตัวกำหนดโพสต์ของคุณ
1: ครับผม
0: ที่เหลือคุณจะเอาสไตล์ไหนคุณอยากโพสต์คุณถนัดวิดีโอคุณก็ไปทำวิดีโอคุณถนัดเรื่องรูปคุณก็ไปทำสตอรี่การ์ดหรือ ทำพวกอัลบั้ม
1: ครับ
0: คุณถนัดอินโฟกราฟิกคุณก็ไปทำอินโฟกราฟิกนะแต่คุณต้องผสมกันเพื่อให้รู้ว่าพอทำไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยแนวไหนคนชอบอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือจงทำโพสต์หรือคอนเทนต์ในแบบ outside in
1: outside
0: in คือสมมติว่าถ้าเกิดเป็น inside outคือเราไปบอกว่าเรามีอะไรอ๋อ
1: เรามีอะไรดีแล้วก็เปล่าประกาศเขารู้
0: เรามีสบู่ที่ทำจากอะไรอ่ะทำจากพืชที่เบสลูกค้าสมัยนี้เขาไม่สนใจนะแต่ลูกค้าจะบอกว่าทำให้ฉันผิวขาวได้ไหมให้ฉันไปยืนอยู่ในไปยืนอยู่บนเวทีแล้วคนบอกว่าโหทำไมมันสวยจัง
1: ออร่าโอ้อันนี้ผมได้แล้วผมรู้สึกเลยเหมือนกับเมื่อกี้คือต้องทำให้ตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้า
0: ใช่ใช่
1: ไม่ใช่ตามความพอใจของเรา
0: เขาเรียกว่า outside in
1: ครับผม outside
0: ไม่ใช่ inside out
1: ครับผม
0: นั่นก็คือเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ว่าลูกค้าเนี่ยจริงๆแล้วปัญหาเขาคืออะไรแต่เขาถ้าลูกค้าไม่มีปัญหาเราก็สร้างปัญหาให้เขา
1: สร้างปัญหาให้เขา
0: อ
1: ันนี้อาจจะถนัดสำหรับผม
0: สร้างปัญหาเนาะ
1: ทำยังไงครับสร้างปัญหาให้เขา
0: สร้างปัญหาอย่างเช่นสมมติว่าคุณเคยไหมนะกำลังเดินมาทำงานวันนี้แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเอ๊ะไม่มีผู้ชายคนหนึ่งนี่เธอฉันเห็นเพื่อนเธอมายืนอยู่ข้างเธอเขาดูออร่าสวยเธอเป็นอะไรเนี่ย
1: คือสร้างสถานการณ์ให้เขาน
0: ั่นแหละ
1: เขาจะรู้สึกคิดขึ้นมาว่ามันสำคัญ
0: คนเรามันจะตีไปที่เขาเรียกนิดของคือจริตของคนเน
1: ี่
0: ยลึกๆคนอยากอะไรชอบอยากให้คนช
1: ม
0: อยากให้เป็นที่ยอมรับอะไรเงี้ยเราก็ตีไปจุดนั้นนี่คือการสร้างปัญหาให้เขาเฮ้ยฉันต้องไปทำสวยแล้ววะ
1: โอ้จริง
0: นะเพราะฉะนั้นพวกคอนเทนต์ต่างๆที่โยนไปเนี่ยที่โพสต์ไปเนี่ยหรือคำที่ใช้เนี่ยมันก็จะเป็นคำที่แบบไม่ใช่บอกว่าฉันทำสินค้าฉันทำมาจากอะไรหรืออย่างมีลูกศิษย์คนหนึ่งทำอะไรนะสบู
1: ่
0: สครับกลิ่นกาแฟมันก็ดูแปลกดีเว้ยแต่จริงๆมันตอบโจทย์ไหมโอเคมันก็ตอบโจทย์ระยะหนึ่งว่ามันเป็นของใหม่แต่ถ้าเกิดโยนไปเนี่ยถึงว่าโยนโพสต์ไปว่าทำจากกาแฟอย่างนั้นอย่างนี้

0: นี้ท้ายสุดคนฮือฮาพักหนึ่งอ่ะนะแล้วก็มีคนทำตามแต่ถ้าไปบอกว่ากาแฟเป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุดที่ช่วยให้คุณ
1: ลดเซลลูไลท์
0: ลดเซลลูไล
1: ท์อ๋อคือตอบโจทย์ปัญหาเขาเลย
0: ทำให้วันนี้ทำให้พรุ่งนี้คุณแตกต่างจากเมื่อวาน
1: ไม่ยุ้ยแล้ว
0: เนี่ยนี่คือวิธีการนำเสนอคอนเทนต
1: ์ครับผม
0: นะทำให้คนเขาสนใจแทนที่จะบอกว่าฉันมีอะไรนะข้อสุดท้ายสำคัญมากเลยยุคนี้คุณต้องซื้อโฆษณาแบบโปรเฟสชันนอลเท่านั้น
1: คือยังไงก็ต้องลงทุนด้านนี้แหละใช่ไหมคร
0: ับ แล้วไม่ใช่ลงทุนอย่างเดียวนะต้องลงทุนแบบไม่ต่ำน้ำพริกต้องไม
1: ่ต่ำน้ำพริกอะไรไม
0: ่น้ำต้องเป็นแบบโปรเฟสชันนอลซึ่งยุคก่อนโอเคคุณอาจจะลงแบบงูปลาปลาเช่น
1: ซื้อโพสต์ไปปุ๊บ
0: โพสต์ไปเราโพสต์ไปปกติบนมือถือใช่ไหมมันยังมีกดปุ่มบูสต์โพสต์อันนั้นพอแล้วเลิกได้แล้ว
1: โอ้เลิกแล้วโอเคฮะจะไม่ใช่แล้ว
0: เพราะคุณต้องรู้จักใช้แอดมินเจอร์บนคอมพิวเตอร์คือเปิดเนี่ยอย่างเงี้ยเปิดมาพูดบน Facebook แล้วคุณก็เปิดไปที่แอดมินเจอร์แล้วคุณก็ไปซื้อโฆษณาในนั้นมีให้เลือกเยอะเลยว่า
1: เป็นเรื่องเป็นราวเลย
0: คุณอยากจะโฆษณาเพื่อให้คุณรู้จักอย่างเดียวไหมคุณอยากจะโฆษณาเพื่อให้คนมาปฏิสัมพันธ์ในโพสต์ไหม
1: ครับ
0: หรือคุณอยากให้คนไปที่เว็บไซต์แล้วซื้อของคุณเลยไหมเนี่ยนี่คือวิธีการแบบโปรเฟสชันนอลนะแล้วก็การเลือกกลุ่มเป้าหมายอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้อย่างบนมือถือเงี้ยกดบูสต์โพสต์มันเป็นกลุ่มเดียว
1: ครับผม
0: มักจะเป็นกลุ่มเดียวแล้วคนก็กดกลุ่มเดียวก็คือกลุ่มคนกดไลค์เพจและเพื่อนเขาซึ่งบางทีมันไม่ตรงกลุ่มนะคุณอาจจะต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายมากกว่า1กลุ่มนะเพราะคุณต้องยิงเขาเรียก AB testing ยิงไปหลายๆกลุ่มเพื่อดูซิว่าฟีดแบ็กแต่ละกลุ่มเวิร์กไหมแต่ละกลุ่มเนี้ยเขาสมมติว่าผมมี20กลุ่มแล้วเวลาผมยิง20กลุ่มเนี่ยแล้วก็มาเทสกลุ่ม A เนี่ยซื้อของเราไหมกลุ่ม B ซื้อของเราเยอะไหมอะไรเงี้ยกลุ่มไหนที่ซื้อของเราเยอะแสดงว่าคอนเทนต์มันเวิร์ก
1: ครับผม
0: เราก็ปิดกลุ่มอื่นที่ไม่เวิร์กนี่คือการใช้เงินคุ้มค่า
1: อันนี้เหลือนาทีสุดท้ายแล้วอยากทราบว่าแล้ว Facebook การทำการตลาดบน Facebook เนี่ยเพียงพอไหมในยุคดิจิตอลอย่างเนี้ยครับ
0: ตอบเลยว่ามันไม่พอแล้วในยุคนี้นะเพราะมันยังมีจริงๆเนี่ยบน Facebook บนดิจิตอลนะในโลกดิจิตอลมีเครื่องมือเยอะแยะไปหมดเลยทั้งเรื่องของ Facebook เอง Google เองก็มี Google AdWords นะ Google AdWords นี่ค่อนข้างดีแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในโลกเนี้ยส่วนแบ่งการตลาดของโฆษณาบน Google จะเยอะกว่า Facebook อีก
1: ครับผม
0: นะข้อดีของมันคือมันสามารถยิงไปถึงกลุ่มคนที่สนใจเราจริงๆ
1: เรียกว่าเจอกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริ ง
0: ใช่แล้วนึกง่ายคุณเวลาคุณเข้า Google เนี่ยคุณเซิร์ชด้วยคำที่คุณต้องการถูกไหม
1: ครับผม
0: พอผลค้นหาโชว์มาปุ๊บมันจะโชว์โฆษณาที่ตรงกับความต้องการของคุณจริงๆนะมันเป็นการทำยิงโฆษณาแบบ intent advertising intent ก็คือความตั้งใจของคนนะแต่ Facebook จะเป็นลักษณะของ interest นะอย่างที่เราพูดกันก็คือดึงเอาความสนใจมาดูซิว่าเขาชอบอะไรแล้วเราค่อยยิงอันนั้นคนละแบบกันคนละแนวนะถ้าเป็นหลายๆบริษัทจะได้เมื่อพูดได้ยอดขายจาก Google เยอะแต่ไม่ได้เชียร์ว่าต้องทำแต่ Google นะคุณทำหลายๆอันแล้วอันไหนมันเวิร์คคุณก็ทำหรือจะอย่าง IG เอง Instagram ก็มีให้โฆษณาคุณก็อาจจะแบบสมมติว่าคุณเป็นสินค้าแฟชั่นคนที่ซื้อสินค้าแฟชั่นชอบดูรูปใช่ไหม
1: ร
0: ูปสวยๆแล้วเขาก็ซื้อเลยนะอันนั้นคุณก็อาจจะใช้ก็ได
1: ้
0: นะหรือคุณไม่แน่ใจคุณอาจจะใช้พวกรีวิวเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นสปอนเซอร์อย่างเพจกูเนี้ยไปเที่ยวเงี้ยพวกรีสอร์ทอะไรเนี้ยให้ไปรีวิวก็อย่างเพจกูบอยเงี้ยไปเที่ยวกันก็ถือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์อาจจะใช้แนวนั้นแล้วก็สร้างยอดขายจากตรงนั้นก็ได้
1: เรียกว่าจริงๆก็คือต้องลองหลายๆทางนะเพราะว่ายุคดิจิตอลเนี่ยมันกว้างใหญ่มากแล้วก็กลุ่มเป้าหมายอ่ะเขาจะมีความสนใจแค่สั้น
0: ๆ
1: แต่ความตั้งใจที่อยากได้โปรดักต์ของเราเนี่ยจะยาวกว่าแล้วก็อาจจะติดตามเป็นแฟนคลับมากกว่านะ
0: ก็พูดในแนวนั้นก็ได้หรือ YouTube เองถ้าคุณทำโฆษณาที่ทำคลิปที่สามารถดึงใจคนแล้วปิดการขายได้คุณก็อาจจะโฆษณาผ่าน YouTube ก็ได้เนาะเน
1: ี่
0: ยนี่คือแนวทางการทำดิจิตอล
1: โอ้คุยกับครูบอยสนุกเลยแต่เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวต้องขอบคุณครูบอยมากนะครับแต่ยังไงเนี่ยคุณผู้ชมยังสามารถมาสอบถามครูบอยใต้คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวเราสองคนยังตอบคอมเมนต์อยู่ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครูบอยมากครับ
0: ผมครับครับ
1: พบกับรายการเจาะกึ๋นการตลาดได้ใหม่ในพุธหน้าหลังเคารพธงชาติครับสำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวขอบคุณ

0: วันนี้เสนอตอน
1: หุ้นหมี
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันภาษาจีนครับกับผมกันครับ
3: ผมปอครับ
2: รายการนี้จะพาท่านผู้ชมรู้จักกับคำศัพท์วลีสำนวนและประโยคน่ารู้ในภาษาจีนและในซีซั่นนี้จะเป็นชุดคำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับพี่ปอครับวันนี้มีคำศัพท์อะไรมาแนะนำครับ
3: ครับมีคำว่าหุ้นหมี
2: หุ้นหมี
3: คำว่าหุ้นหมีเป็นคำกริยาแปลว่าหมดสติสลบ
2: เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยครับ
4: 你们昏迷多长时间了
5: 五分钟左右
2: ฟังทันกันไหมครับงั้นขออีกสักรอบนึงนะ
4: 你们昏迷多长时间了
5: 五分钟左右
6: ผมว่าเป็นลมนานขนาดนี้ต้องสองเทอร์โบนะครับผมเองก็ไม่ไหวแล้วเป็นลมเหมือนกันนะครับ
3: ศัพท์ที่ได้เรียนรู้ในวันนี้คือคำว่าหุ้นหมีแปลว่าหมดสติสลบถ้าต้องการจะพูดว่าคุณย่าหมดสติไปนานแค่ไหนแล้วจะพูดว่านายนายหุ้นหมีตัวฉังสือเจียนละอีกครั้งนะครับนายนายหุ้นหมีตัวฉังสือเจียนละ
2: เห็นไหมครับรู้ภาษาจีนไว้ไม่ธรรมดาเลยพบกับรายการสีสันภาษาจีนได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่ปอไม่ไหวแล้วลม

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
2: จะเรียนมสทได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

ค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะสำหรับนะคะหัวข้อในครั้งนี้นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีมโนสาเรอนุญาโตตุลาการนะคะและการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะซึ่งหัวข้อที่เราจะเน้นในวันนี้นะคะคือเป็นเรื่อง เกี่ยวกับคดีมโนสาเรนะคะในส่วนของคดีมโนสาเรนะคะจะมีหัวข้อย่อยอยู่3เรื่องนะคะ1นะคะ เป็นความทั่วไปเกี่ยวกับคดีมโนสาเรนะคะหัวข้อย่อยที่2วิธีพิจารณาคดีมโนสาเรนะคะและหัวข้อย่อยที่3ก็คือคดีไม่มีข้อยุ่งยากนะคะเรามาดูหัวข้อย่อยแรกนะคะความทั่วไปเกี่ยวกับคดีมโนสาเรนะคะคดีมโนสาเรคืออะไรนะคะ

ความหมายของคดีมโนสาเร่เนี่ยอยู่ภายใต้มาตรา189นะคะก็คือ1 นะคะเป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดเรื่องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ไม่เกิน 300,000 บาทหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกานะคะหรืออันที่2ที่จะถือว่าเป็นคดีมโนสาเร่ก็คือเป็นคดีฟ้องขับไล่บุคคลใดๆนะคะออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละ 30,000 บาทนะคะหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกานะคะในส่วนของกรณีคดีมโนสาเร่ในส่วนของคดีฟ้องขับไล่นะคะหมายความว่าคืออะไรบ้างคดีฟ้องขับไล่นะคะก็คือเป็นคดีที่มีคำขอบังคับฟ้องให้บังคับบุคคลใดๆนะคะออกจากอสังหาริมทรัพย์นะคะเช่นคดีฟ้องขับไล่ผู้บุกรุกออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ฟ้องขับไล่ออกไปจากบ้านออกไปจากที่ดินนะคะคดีฟ้องขับไล่ผู้เช่านะคะหรือคดีฟ้องให้รื้อถอนอสังหาริมทรัพย์เป็นต้นนะคะเหล่านี้ก็คือถือว่าเป็นคดีฟ้องขับไล่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามี3กรณีนะคะก็คือฟ้องขับไล่ผู้เช่าฟ้องขับไล่ผู้อาศัยนะคะฟ้องขับไล่ผู้อยู่ในอสังหาริมทรัพย์โดยละเมิดนั่นเองนะคะอันนี้คือถือว่าเป็นคดีฟ้องขับไล่บุคคลนะคะในคดีมโนสาเร่นะคะก็จะต้องมีค่าขึ้นศาลเหมือนกันนะคะค่าขึ้นศาลในคดีมโนสาเร่เนี่ยอยู่ภายใต้มาตรา190จัตตวานะคะก็คือโจทก์จะต้องเสียค่าขึ้นศาลตามตาราง1ท้ายประมวลกฎหมายวิแพ่งปวิแพ่งนะคะแต่ค่าขึ้นศาลรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 1,000 บาทนะคะค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์หรือในชั้นฎีกานะคะให้ผู้อุทธรณ์หรือผู้ฎีกาเสียตามจำนวนทุนทรัพย์นะคะแต่หรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูว่าหัวข้อย่อยที่2นะคะวิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่เป็นยังไงบ้างนะคะเราก็มาเริ่มกันตั้งแต่การฟ้องคดีนะคะมาตรา191นะคะก็มีการยื่นคำฟ้องทำเป็นหนังสือนะคะหรืออาจจะเป็นการฟ้องโดยแถลงข้อหาด้วยวาจาต่อศาลด้วยก็ได้นะคะในกรณีที่โจทยื่นคำฟ้องเป็นหนังสือนะคะหากศาลเห็นว่าคำฟ้องดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือว่าขาดสาระสำคัญบางเรื่องนะคะศาลอาจมีคำสั่งให้โจทแก้ไขคำฟ้องในส่วนนั้นให้ถูกต้องก็ได้หรือให้ชัดเจนขึ้นก็ได้นะคะถ้าโจทมาแถลงข้อหาด้วยวาจานะคะให้ศาลบันทึกรายการแห่งข้อหาเหล่านั้นไว้อ่านให้โจทฟังแล้วก็ให้โจทลงลายมือชื่อสำคัญไว้ด้วยนะคะการพิจารณาคดีมโนสาเร่เป็นไปตามมาตรา193นะคะศาลต้องกำหนดวันนัดพิจารณาโดยเร็วนะคะและออกหมายเรียกไปยังจำเลยในหมายนั้นให้จดแจ้งประเด็นแห่งคดีแล้วก็จำนวนทุนทรัพย์นะคะหรือว่าราคาต่างๆที่เรียกร้องไว้ด้วยนะและข้อความว่าให้จำเลยมาศาลเพื่อการไกล่เกลี่ยนะคะให้การและสืบพยานในวันเดียวกันนะคะและก็ให้ศาลสั่งให้โจทมาศาลในวันพิจารณานั้นด้วยนั่นเองนะคะในวันนัดพิจารณานะคะเมื่อโจทจำเลยมาพร้อมแล้วให้ศาลไกล่เกลี่ยนะคะให้คู่ความได้ตกลงประนีประนอมยอมความกันก่อนนะคะในการพิจารณาถ้าคู่ความนะคะไม่อาจตกลงกันได้หรือไม่อาจประนีประนอมกันได้นะคะและจำเลยเนี่ยยังไม่ได้ยื่นคำให้การฝ่ายที่จะต้องนำพยานเข้าสืบว่าต้องการจะอ้างอิงพยานใดหรือเปล่านะคะโดยศาลก็จะให้ระยะเวลาพอสมควรนะคะแล้วก็กำหนดว่าใครจะสืบพยานก่อนหลังนั่นเองนะคะแล้วก็เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมนะคะศาลมีอำนาจเรียกสืบพยานหลักฐานได้เองด้วยนะคะศาลมีอำนาจซักถามศาลนะคะบันทึกโดยย่อก็ได้นะคะการพิจารณาคดีมโนสาเร่ต้องพิจารณาติดต่อกันไม่เลื่อนนะคะเว้นแต่มีเหตุจำเป็นนะคะศาลก็อาจจะสั่งเลื่อนได้ไม่เกินครั้งละไม่เกิน7วันนะคะในการพิพากษาศาลมีอำนาจออกคำสั่งและคำพิพากษาด้วยวาจาได้นะคะแล้วก็ให้นำบทบัญญัติอื่นๆเกี่ยวกับการพิจารณาคดีและการชี้ขาดตัดสินคดีมาใช้โดยอนุโลมได้ด้วยนะคะหัวข้อย่อยสุดท้ายนะคะคดีไม่มีข้อพิพาทนะคะอาจารย์สรุปให้ฟังก็คือในคดีสามัญนะคะที่โจทฟ้องเพียงขอให้ชำระเงินจำนวนแน่นอนตามตั๋วเงินซึ่งการรับรองหรือการชำระเงินตามตั๋วเงินนั้นได้ถูกปฏิเสธนะคะหรือตามสัญญาเป็นหนังสือซึ่งปรากฏใน

ในเบื้องต้นว่าสัญญาอันแท้จริงมีความสมบูรณ์และบังคับได้ตามกฎหมายนะคะโจทก์จะยื่นคำฟ้องพร้อมกับคำฟ้องขอให้ศาลพิจารณาคดีนั้นโดยรวบรัดก็ได้นะคะถ้าศาลมองว่าคดีที่โจทยื่นมาเนี่ยเป็นคดีที่ไม่มีข้อยุ่งยากนะคะเป็นดุลพินิจของศาลนะคะศาลก็จะมีคำสั่งพิจารณาคดีนั้นตามบทบัญญัติว่าด้วยคดีมโนสาเรนะคะเว้นแต่ยกเว้นนิดนึงหลักการในส่วนของค่าขึ้นศาลนะคะคดีมโนสาเรจะไม่นำมาบังคับใช้ในคดีที่มีข้อยุ่งยากนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเป็นเนื้อหาสาระทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีมโนสาเรค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะสำหรับเนื้อหานะคะในครั้งนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอนุญาโตตุลาการนะคะซึ่งก็จะมีหัวข้อย่อยนะคะอยู่7หัวข้อด้วยกันนะคะหัวข้อแรกความหมายของอนุญาโตตุลาการคืออะไรนะคะหัวข้อที่2ประเภทของอนุญาโตตุลาการหัวข้อที่3การชี้ขาดอนุญาโตตุลาการหัวข้อที่4ความสิ้นสุดของข้อตกลงนะคะในการตั้งอนุญาโตตุลาการหัวข้อที่5การตั้งอนุญาโตตุลาการนอกศาลนะคะหัวข้อที่6การอุทธรณ์คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลและหัวข้อสุดท้ายนะคะการระงับข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพุทธศักราช2545นะคะเรามาดูหัวข้อย่อยแรกนะคะความหมายของอนุญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการเนี่ยก็คือเป็นบุคคลหนึ่งนะคะหรืออาจจะเป็นคนเดียวหรือหลายคนก็ได้นะคะซึ่งตัวคู่กรณีนะคะหรือบุคคลภายนอกซึ่งคู่กรณีตกลงกันนะคะหรือศาลเป็นผู้ตั้งเพื่อเป็นผู้ชี้ขาดข้อพิพาทในคดีนะคะพูดง่ายๆก็คือเป็นเหมือนบุคคลกลางนะคะที่ทำหน้าที่คล้ายๆศาลนั่นเองแต่ว่าเป็นบุคคลอื่นนั่นเองนะคะประเภทของอนุญาโตตุลาการนะคะมี2ประเภทนะคะ 1. อนุญาโตตุลาการที่คู่กรณีเนี่ยมีการตกลงกันตั้งขึ้นนะคะขณะที่คู่กรณีกำลังมีข้อพิพาทอยู่ในศาลนะคะและได้รับอนุญาตจากศาลก็คือเป็นกระบวนการที่ยังอยู่ในศาลอยู่นะคะตรงนี้เนี่ยจะเรียกอนุญาโตตุลาการเหล่านี้ว่าอนุญาโตตุลาการโดยศาลรับรู้นะคะประเภทของอนุญาโตตุลาการประเภทที่2ก็คืออนุญาโตตุลาการที่คู่กรณีตกลงตั้งขึ้นเองนะคะโดยศาลมิได้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็โดยไม่ได้รับรู้เลยนะคะอนุญาโตตุลาการเรียกว่าอนุญาโตตุลาการนอกศาลนะคะหัวข้อย่อยที่3นะคะเมื่อมีอนุญาโตตุลาการแล้วเราลองมาดูว่าการชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเป็นยังไงนะคะอันดับแรกนะคะการกำหนดประเด็นข้อพิพาทเมื่อได้ตั้งอนุญาโตตุลาการแล้วนะคะถ้าในข้อตกลงหรือในคำสั่งของศาลเนี่ยมิได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้นะคะให้อนุญาโตตุลาการเป็นคนกำหนดประเด็นข้อพิพาทแล้วจดลงในรายงานพิสดารกลัดไว้ในสำนวนคดีของอนุญาโตตุลาการนะคะในการทำคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนะคะก่อนที่จะทำคำชี้ขาดเนี่ยให้อนุญาโตตุลาการจะต้องมีการฟังความของทั้งสองฝ่ายก่อนนะคะแล้วก็มีการไต่สวนตามที่เห็นสมควรนะคะอนุญาโตตุลาการอาจจะตรวจเอกสารอื่นๆที่มีการยื่นเข้ามาด้วยก็ได้นะคะและถ้าอนุญาโตตุลาการเห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินกระบวนพิจารณาอย่างใดที่ต้องดำเนินทางศาลนะคะเช่นต้องมีการออกหมายเรียกพยานหรือว่าให้ส่งเอกสารต่างๆนะคะก็อาจยื่นคำขอโดยเป็นทำเป็นคำร้องต่อศาลให้ศาลดำเนินกระบวนพิจารณาเหล่านั้นให้ด้วยก็ได้นะคะถ้าในข้อตกลงนะคะไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นนะคะคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับดังต่อไปนี้นะคะ 1. ถ้ามีอนุญาโตตุลาการหลายคนต้องชี้ขาดตามคะแนนเสียงของฝ่ายข้างมากนะคะ 2. ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันนะคะให้อนุญาโตตุลาการตั้งบุคคลภายนอกเป็นประธานขึ้นคนหนึ่งเพื่อออกเสียงคะแนนชี้ขาดนะคะถ้าอนุญาโตตุลาการไม่ตกลงกันในการตั้งประธานก็สามารถยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลให้ศาลมีคำสั่งตั้งประธานให้ก็ได้นะคะค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการนะคะก็ เป็นไปตามมาตรา214นะคะความสิ้นสุดมาดูหัวข้อย่อยที่4นะคะอนุญาโตตุลาการเนี่ยเมื่อมีการหรือเสียชีวิตนะคะหรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถหรืออาจจะเป็นด้วยเหตุผลประการอื่นที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่

ตนได้ก่อนให้คำชี้ขาดนะคะหรืออาจจะปฏิเสธหรือเพิกเฉยไม่กระทำตามหน้าที่ของตนนะคะเหล่านี้ก็ถือว่าข้อตกลงนะคะในการตั้งอนุญาโตตุลาการนั้นเป็นอันสิ้นสุดลงไปเลยนะคะในการตั้งอนุญาโตตุลาการเมื่อตะกี้เป็นอนุญาโตตุลาการที่ศาลรับรู้นะคะทีนี้มาดูหัวข้อย่อยที่5นะคะการตั้งอนุญาโตตุลาการนอกศาลนะคะมาตรา221บอกว่าการเสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดนอกศาลนะคะต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการนะคะหัวข้อย่อยที่6นะคะการอุทธรณ์คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลนะคะมาตรา222นะคะกำหนดไว้ว่าห้ามมิให้อุทธรณ์คำสั่งศาลนะคะซึ่งปฏิเสธไม่ยอมพิพากษาตามคำสั่งชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนะหรือคำพิพากษาของศาลตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนะคะอย่างไรก็ตามก็จะมีข้อยกเว้นนะคะข้อยกเว้นแรกเมื่อมีข้ออ้างแสดงว่าอนุญาโตตุลาการหรือประธานไม่ได้กระทำการโดยสุจริตนะคะคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้กลช่อฉนนะคะเหล่านี้ก็เป็นข้อยกเว้น 2. เมื่อคำสั่งหรือคำพิพากษานั้นฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติกฎหมายนะคะที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนนั่นเองนะคะ 3. เมื่อคำพิพากษานั้นนะคะไม่ตรงกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนะคะอันนี้เนี่ยก็จะถือเป็นข้อยกเว้นนะคะซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกว่าซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยห้ามไม่ให้อุทธรณ์คำสั่งนะคะซึ่งปฏิเสธไม่ยอมพิพากษาตามคำสั่งชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนะคะแต่มีข้อยกเว้นอยู่3ข้อที่ให้กระทำได้นั่นเองนะคะทีนี้นะคะนอกจากการบังคับเกี่ยวกับเรื่องอนุญาโตตุลาการภายใต้ปวิแพ่งนะคะก็จะมีภายใต้อีกอันหนึ่งนะคะก็คือเป็นหัวข้อย่อยที่7ก็คือการระงับข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการนะคะพุทธศักราช2545นะซึ่งการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนี้เนี่ยก็คือเป็นอนุญาโตตุลาการนอกศาลนะคะนอกจากจะมีการระงับข้อพิพาทตามปวิแพ่งแล้วนะคะก็ยังมีการรับข้อพิพาทตามที่อาจารย์บอกด้วยภายใต้พรบนี้นะคะซึ่งบอกว่ากำหนดว่าโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดนะคะอ้างถึงบทบัญญัติแห่งปวิแพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการนอกศาลนะคะให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นอ้างถึงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ2545นั่นเองนะคะซึ่งภายใต้พระราชบัญญัตินี้นะคะก็จะมีกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆเช่นการคณะอนุญาโตตุลาการสัญญาอนุญาโตตุลาการนะคะการคัดค้านอนุญาโตตุลาการนะคะความสิ้นสุดของอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดได้ยังไงความรับผิดนะคะวิธีพิจารณาต่างๆนะคะแล้วก็การคัดค้านคำชี้ขาดนะคะแล้วก็การอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั่นเองก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินี้นะคะทั้งหมดนี้คือเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาโตตุลาการค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนสำหรับนะคะในหัวข้อนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะซึ่งในเรื่องการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยจะมีหัวข้อย่อยนะคะอยู่3หัวข้อนะคะ1 เป็นความเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะ2การขออนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะและ3วิธีพิจารณาคดีแบบกลุ่มนะคะเรามาดูหัวข้อแรกนะคะเป็นความทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบกลุ่มการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยนะคะเราจะใช้คำว่า class action นะคะซึ่งเป็นคำที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแนวความคิดในการที่จะมีการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะก็คือเพื่อรักษาความยุติธรรมแล้วก็คุ้มครองสิทธิของบุคคลในการดำเนินคดีนะคะดังนั้นเนี่ยในคดีที่มีบุคคลฝ่ายเดียวกันมีข้อเรียกร้องเป็นอย่างเดียวกันเนี่ยถ้ามีการกำหนดผู้แทนในการดำเนินคดีได้นะคะก็อาจจะทำให้ลดกระบวนการบางอย่างนะคะดำเนินคดีโดยผู้แทนแต่ผลสามารถผูกพันถึงกลุ่มบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดได้ด้วยนะคะนี่คือเป็นแนวคิดในการที่มีการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะในการดำเนินคดีแบบกลุ่มในคดีธรรมดานะคะก็จะอยู่หลักเกณฑ์จะอยู่ภายใต้บททั่วไปในภาคที่1นะคะแล้วก็วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้นในภาคที่2ลักษณะ1นะคะแล้วก็วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้นในภาคที่2ลักษณะที่2หมวด2การพิจารณาโดยขาดนัดแล้วก็หมวด3อนุ

ญาโตอนุญาโตตุลาการนะคะและวิธีพิจารณาวิสามันในศาลชั้นต้นนะคะในภาค2ลักษณะ2หมวด4การพิจารณาคดีแบบกลุ่มนั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นการพิจารณาคดีธรรมดาแต่ถ้าเป็นการพิจารณาคดีแบบนะคะในคดีที่ใช้วิธีพิจารณาคดีแบบพิเศษทั่วๆไปก็จะไปอยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินั้นๆ นะคะเช่นในคดีผู้บริโภคนะคะก็จะมีพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค2551นะคะถ้าเป็นในคดีแรงงานก็จะมีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานนะคะมีการกำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะไว้นะคะถ้ามีการร้องขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะและศาลสั่งให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนอกจากจะใช้วิธีพิจารณาที่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะแล้วนะคะก็จะต้องนำวิธีพิจารณาตามบทบัญญัติในหมวด4การดำเนินคดีมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลมนะคะคือถ้าไม่มีในเฉพาะก็ต้องดึงหลักไปใช้ด้วยนั่นเองนะคะหัวข้อย่อยที่2นะคะการขออนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มทำได้อย่างไรบ้างนะคะการยื่นคำร้องขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะก็คือโจทก์ต้องยื่นคำร้องขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มต่อศาลพร้อมกับคำฟ้องเริ่มคดีเพื่อขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะโดยตามคำร้องเนี่ยในการขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยโจทก์ต้องมีการแสดงเหตุผลตามสมควรนะคะที่ศาลจะให้อนุญาตดำเนินคดีแบบกลุ่มได้นะคะโจทก์ต้องทำคำฟ้องเป็นหนังสือนะคะและแสดงโดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหาคำขอบังคับรวมทั้งข้ออ้างต่างๆที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาของโจทก์และของกลุ่มหมู่คนที่มีลักษณะที่เกี่ยวกับโจทก์นะคะนอกจากนั้นนะคะพอยื่นคำขอแล้วเนี่ยก็จะมีการศาลก็จะมีการตรวจคำฟ้องและส่งสำเนาคำฟ้องและคำร้องขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะเมื่อศาลนะคะได้ฟังคู่ความทุกฝ่ายแล้วและทำการไต่สวนตามที่เห็นสมควรแล้วนะคะศาลก็จะมีการอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะก็แต่ว่าต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนะคะซึ่งการพิจารณาคดีแบบกลุ่มนะคะวิธีพิจารณานะคะการวางเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะเมื่อคำสั่งอนุญาตมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มแล้วนะคะถึงที่สุดเราด้วยนะคะให้ศาลสั่งให้โจทนำเงินกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแบบกลุ่มมาวางต่อศาลตามจำนวนที่เห็นสมควรภายใน7วันนะคะนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งถ้าโจทเพิกเฉยไม่ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวแล้วไม่แจ้งเหตุต่างๆให้ศาลทราบนะคะให้ศาลสามารถมีคำสั่งยกเลิกการดำเนินคดีแบบกลุ่มได้เลยและให้ดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปแบบคดีสามัญ นะไม่ใช่เป็นคดีแบบกลุ่มต่อไปแล้วนะคะการบอกกล่าวคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะศาลจะต้องมีการส่งคำบอกกล่าวคำสั่งอนุญาตให้สมาชิกกลุ่มนะคะเท่าที่ทราบนะแล้วก็ต้องประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันนะคะที่แพร่หลายเป็นเวลา3วันติดต่อกันนะคะรวมทั้งทางสื่อมวลชนหรือวิธีการอื่นๆตามที่ศาลเห็นสมควรนะคะในการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยการออกจากการเป็นสมาชิกในการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะสมาชิกมีสิทธิ์ที่จะออกจากการเป็นสมาชิกในกลุ่มได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือนะคะยื่นต่อศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดนั่นเองนะคะส่วนสิทธิของสมาชิกของกลุ่มที่ไม่ได้ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการหรือแต่งตั้งทนายความเพื่อดำเนินการอื่นๆต่อไปได้เหมือนเดิมนะคะในการดำเนินคดีแบบกลุ่มอาจจะมีการยกเลิกการดำเนินคดีแบบกลุ่มได้นะคะโดยศาลมีอำนาจที่จะสั่งยกเลิกการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะและดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปอย่างคดีสามัญได้นะคะหากมีกรณีดังต่อไปนี้1นะคะเมื่อความปรากฏต่อศาลเองนะคะหรือตามคำแถลงของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งว่าการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยมันจะไม่คุ้มประกาศอาจจะโดยใช้วิธีอื่นก็ได้นะคะและศาลอาจไต่สวนตามที่เห็นสมควรนะคะเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลด้วยก็ได้นะคะอันนี้เป็นกรณีที่มีการยกเลิกการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะทีนี้ถ้าไม่ได้ยกเลิกนะคะแล้วกระบวนการไปต่อวันนัดพร้อมนะคะเมื่อศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มและจำเลยได้ยื่นคำให้การแล้วนะคะให้ศาลกำหนดวันนัดพร้อมโดยสั่งให้ทุกความทุกฝ่ายมาศาลนะคะการยื่นบัญชีระบุพยานนะคะในการยื่นบัญชีระบุพยานเนี่ยอาจจะมีการยื่นบัญชีระบุพยานได้2แบบนะคะยื่นครั้งแรกเป็นไปตามมาตรา222/20
นะคะถ้าเป็นการยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม

เพิ่มนะคะก็จะเป็นไปตามมาตรา222ทับ21นั่นเองนะคะทีนี้นะคะในกรณีที่มีการขาดนัดยื่นคำให้การหรือขาดนัดพิจารณานะคะกฎหมายกำหนดว่าเมื่อจำเลยนะคะขาดนัดยื่นคำให้การหรือขาดนัดพิจารณาศาลเองนะคะจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดีโดยจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การหรือขาดนัดพิจารณาเลยไม่ได้นะคะแต่ศาลจะต้องมีการสืบพยานหลักฐานโจทก์โดยเป็นการสืบพยานไปฝ่ายเดียวก่อนนั่นเองนะคะเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมนั่นเองนะคะแต่ถ้าโจทก์ไม่นำพยานหลักฐานมาสืบภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดนะคะก็ต้องบังคับไปตามมาตรา222ทับ25นั่นเองนะคะในการพิจารณาพิพากษาคดีนะคะมาตรา222ทับ23นะคะกำหนดว่าให้ศาลนะคะมีอำนาจที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมนะคะศาลก็จะรับฟังพยานบุคคลพยานเอกสารหรือพยานอื่นใดก็ได้นะคะแต่ว่าต้องให้คู่ความทุกฝ่ายเนี่ยทราบแล้วก็ไม่ตัดสิทธิ์ที่คู่ความในอันที่จะโต้แย้งพยานหลักฐานอื่นๆนะคะศาลเองนะคะก็มีอำนาจที่จะขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาได้ด้วยนะคะนะคะทีนี้นะคะถามว่าในการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยมีการถอนคำฟ้องได้หรือไม่นะคะคำตอบก็คือได้นะคะหลักเกณฑ์ในการถอนคำฟ้องเนี่ยก็จะเป็นไปตามมาตรา222ทับ28นะคะการถอนคำฟ้องเนี่ยจะเป็นการถอนคำฟ้องก่อนจำเลยยื่นคำให้การนะคะเมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มแล้วโจทก์นะคะจะถอนคำฟ้องไม่ได้เว้นแต่ศาลจะอนุญาตนะคะหรือถ้าเป็นการถอนคำฟ้องหลังจำเลยยื่นคำให้การแล้วนะคะในกรณีที่จำเลยยื่นคำให้การแล้วห้ามไม่ให้ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้องโดยไม่ได้ฟังจำเลยก่อนนั่นเองนะคะก็ในการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะก็จะมีการประนีประนอมยอมความได้นะคะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนั่นเองนะคะในวิธีพิจารณาคดีแบบกลุ่มนะคะการพิพากษานะคะในการพิพากษาเนี่ยคำพิพากษาของศาลนะคะมีผลผูกพันคู่ความแล้วก็สมาชิกของกลุ่มนะคะคำพิพากษาของศาลเนี่ยจะต้องมีการกล่าวหรือแสดงรายการดังต่อไปนี้นะคะ1. รายการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา141 2. นะคะลักษณะโดยชัดเจนของกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มย่อยที่จะต้องถูกผูกพันกับคำพิพากษานะคะ 3. ในกรณีที่มีการศาลนะคะมีการพิพากษาให้จำเลยชำระเป็นหนี้เงินก็ต้องมีการระบุจำนวนเงินที่จำเลยจะต้องชำระให้แก่โจทก์ด้วยนะคะรวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณในการชำระเงินให้กับกลุ่มสมาชิกด้วยนั่นเองนะคะ 4. จำนวนเงินรางวัลของทนายความฝ่ายโจทย์นะคะซึ่งเป็นไปตามมาตรา222ทับ27นั่นเองนะคะการบังคับคดีแบบกลุ่มนะคะในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้โจทย์ชนะคดีนะคะให้โจทย์หรือทนายความโจทย์ก็มีอำนาจนะคะในการดำเนินการบังคับคดีแทนโจทย์และสมาชิกของกลุ่มได้เลยนะคะทีนี้มาดูในส่วนของการยื่นขอชำระหนี้นะคะในการยื่นขอชำระหนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์นะคะภายใต้มาตรา222ทับ39นะคะในการพิจารณาคดีแบบกลุ่มนะคะที่อาจารย์บอกพอมีคำพิพากษามีอะไรทุกอย่างแล้วนะคะมาดูว่าอุทธรณ์ฎีกาได้หรือไม่นะคะหลักนะคะคู่ความมีสิทธิอุทธรณ์และฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยไม่นำข้อจำกัดสิทธิเรื่องทุนทรัพย์ของการอุทธรณ์และฎีกาในข้อเท็จจริงมาใช้บังคับนะคะสมาชิกกลุ่มไม่มีสิทธิอุทธรณ์และฎีกาคำพิพากษาคำสั่งของศาลนะคะยกเว้นในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นตามมาตรา222ทับ42เท่านั้นนะคะคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์หรือฎีกานะคะในคดีที่ศาลชั้นต้นนะคะมีคำสั่งรับอุทธรณ์หรือฎีกาส่งมาให้ศาลอุทธรณ์หรือฎีกาแล้วนะคะหากศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วแต่กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่าอุทธรณ์หรือฎีกานั้นต้องห้ามอุทธรณ์ฎีกาก็ให้ยกอุทธรณ์หรือฎีกาโดยไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นที่อุทธรณ์หรือฎีกาเลยนะคะ
แต่ถ้าศาลอุทธรณ์หรือฎีกาเนี่ยเห็นว่า เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมนะคะจำเป็นจะต้องมีการแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆก็สามารถให้ฎีกาได้นั่นเองนะคะในส่วนของค่าธรรมเนียมนะคะ เป็นไปตามมาตรา222/49การยื่นคำขอรับชำระนะคะค่ายื่นขอรับชำระหนี้นะคะ200 บาทนะคะแต่การขอรับชำระหนี้ที่ไม่เกิน 20,000 บาทก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะคะการคัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีต่อศาลในเรื่องการขอรับชำระหนี้นะคะก็เรื่องละ200 บาทนะคะค่าขึ้นศาลในกรณีที่มีการอุทธรณ์เรื่องการขอรับชำระหนี้หรือการอุทธรณ์เรื่องเงินรางวัลของทนายความนะคะก็เรื่องละ200 บาทนะคะสุดท้ายค่าธรรมเนียมอื่นนะคะให้คิดอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมตามตารางท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดของการดำเนินคดีแบบกลุ่มค่ะ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้อาจารย์จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเมืองอัจฉริยะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเมืองอัจฉริยะในต่างประเทศนะครับอาจารย์จะพาให้นักศึกษาได้เข้าใจคำว่าเมืองอัจฉริยะก่อนนะครับเมืองอัจฉริยะเนี่ยเป็นการจัดเกณฑ์ของเมืองในทั่วประเทศทั่วโลกนะครับ441เมืองทั่วโลกนะครับโดยสถาบันที่เรียกว่า IMD International Institute for Management Development นะครับซึ่งเขาให้ความสำคัญว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยมันคือพื้นที่ของเมืองนะครับที่มันที่ต้องใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรมีสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดีนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยเข้ามาใช้นะโดยเป้าหมายเนี่ยนะครับก็คือเพื่อที่ให้ประชาชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตนะครับที่ดีนะครับรวมทั้งธุรกิจแล้วก็การเข้าถึงบริการต่างๆประชาชนเนี่ยเป็นการเข้าถึงบริการที่สะดวกรวดเร็วนะครับผ่านทางด้านเทคโนโลยีผลจากการจัดของ IMD นะครับที่ล่าสุดนะครับจะทำในทุก2ปีนะครับอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่จะได้มาคือปี2023นะครับก็ในถ้านักศึกษาดูในแรงกิ้งนะครับในปี2023นะครับก็จะมีเมืองต่างๆนะครับเช่นเมืองอยู่ในอันดับต้นๆนะครับเช่นเมืองซูริกนะออสโลนะครับแคนเบราโคเปนเฮเกนนะครับนะเมืองโลซานลอนดอนนะแล้วก็มีเอเชียเราเข้าไปก็คือสิงคโปร์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่จะให้นักศึกษาได้เห็นนะครับว่าในทุก2ปีนะครับองค์กรที่เรียกว่า IMD เนี่ยจะมีการจัดแล้วก็ให้คะแนนแรงกิ้งของเมืองต่างๆนะครับทั่วโลกนะครับรวมทั้งถึงแบงคอกนะ กรุงเทพของเราด้วยนะครับก็เป็น1ใน111เมืองที่ถูกจัดอันดับนะไว้ด้วยนะโดย IMD เนี่ยนะครับได้ใช้เกณฑ์ประเมินทั้งหมดเนี่ยนะครับ7ตัวนะครับอันที่1นึงคือการประเมินเนี่ยนะครับเขาจะไปประเมินเรื่องการรับรู้ของประชาชนในเมืองนะครับว่ามีความเป็นเมืองดิจิทัลมากน้อยขนาดไหนนะครับโดยการรับรู้เนี่ยก็รับรู้เรื่องของด้านอินฟราสตรัคเจอร์นะครับเกี่ยวเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับในเกณฑ์ที่2นะครับคือใน141เมืองที่เข้าไปทำการศึกษาเนี่ยนะครับเขาจะสุ่มตัวอย่างการรับรู้ของประชาชนในเมืองมาเนี่ยทั้งหมด120นะครัวเรือนนะครับหลังจากนั้นก็จะเอาคะแนนใน3ปีนะครับใน3ปีในปี2020 2021 2023เนี่ยมาเวทในอัตราส่วนนะครับที่แตกต่างกันนะครับถ้ามาปัจจุบันก็เวทในอัตราส่วน3ต่อ2ต่อ1นะครับเกณฑ์ที่3ก็คือว่าการมองเนี่ยในการรับรู้เนี่ยนะครับจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองเนี่ยนะครับก็จะให้ความสำคัญต่อ2เสาหลักนะครับเสาที่1ก็คือว่าด้วยเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับของเมืองนะครับแล้วก็เสาที่2คือว่าด้วยเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับในเมืองนั้นนะเกณฑ์ที่4นะครับก็คือในแต่ละเสา2เสาหลักเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็จะมีการประเมินโดยที่ให้ประชาชนเนี่ยประเมินเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านสุขภาพนะครับและเรื่องความปลอดภัยนะเรื่องของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในเมืองนะครับเรื่องกิจกรรมต่างๆในเมืองนะครับและโอกาสต่างๆที่ทำให้ชีวิตของคนในเมืองเนี่ยสะดวกขึ้นนะครับรวมทั้งการบริหารจัดการภาครัฐนะครับในเมืองนะครับในเกณฑ์ที่5เนี่ยนะครับก็ผลจากการประเมินเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกมาเป็น4กลุ่มนะครับโดยใช้เกณฑ์ของ Global Data Lab นะครับเป็นเกณฑ์นะครับก็ผลจากเกณฑ์ในข้อ5เนี่ยก็จะแบ่งเป็น4กลุ่มเหมือนในหน้า6นะครับก็จะมีกลุ่มที่1เป็นกลุ่มที่ว่าจะได้กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดนะครับเป็น AAAAA BBB แล้วก็ BB นะครับมีทั้งหมด4กลุ่มนะครับแล้วเกณฑ์ที่7คือการแรงกิ้งเนี่ยก็จะแรงกิ้งทั้งหมด141เมืองทั่วโลกนะครับโดยมีการให้คะแนนให้เห็นทั้งภาพรวมแล้วก็ภาพของทั้ง2เสาหลักคือความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็ความพร้อมด้านเทคโนโลยีครับเมืองแรกที่อาจารย์จะพูดให้นักศึกษานะครับได้เข้าใจก็คือที่ผลจากการจัดอันดับของตัว IMD นะครับซึ่งเป็นองค์กรสากลที่เขาจัดอันดับความเป็นเมืองอัจฉริยะนะครับทั่วโลกจากทั้งหมด141เมืองนะครับทั่วโลกนะครับปรากฏว่าอันดับ1ในปี2023เนี่ยก็คือที่เมืองซูริกนะครับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับโดยที่เมืองซูริกสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับก็เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นนะครับเรื่องของการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนะครับมาปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพชีวิต
ของประชาชนนะครับแล้วก็ที่สำคัญมากที่ค่อนข้างจะโดดเด่นของเมืองซูริกก็คือว่ามีการพัฒนาเมืองเนี่ยอย่างยั่งยืนด้วยนะครับนี่มาดูว่าโครงการสำคัญสำคัญที่เมืองซูริกนะครับในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับที่ถือว่าเป็นโครงการที่สำคัญที่แสดงถึงการเป็นสมาร์ทซิตี้หรือการเป็นเมืองอัจฉริยะนะครับที่หนึ่งคือการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเนี่ยเขาจะเอาประชาชนเป็นโจทย์นะครับโฟกัสออนซิติเซนนีดนะครับนะจะเอาประชาชนเป็นตัวตั้งนะครับมันคือการพัฒนาเมืองต่างๆก็จะเรียนรู้จากปัญหาความต้องการของพลเมืองนะครับแล้วก็เอามาออกแบบนะครับดีไซน์ในรูปแบบของสมาร์ทโซลูชันต่างๆนะครับที่ตอบสนองต่อประชาชนนะครับในตัวที่2ที่เป็นโครงการที่สำคัญก็คือว่าการตัดสินใจทุกอย่างโดยใช้ข้อมูลนะครับโดยนำระบบของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่เรียกว่า data analytics นะครับซึ่งเอาข้อมูลเนี่ยจากแหล่งต่างๆเนี่ยนะครับมาใช้ในเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจนะครับการวางแผนของเมืองนะครับเกี่ยวเรื่องการใช้ชีวิตของเมืองการเดินทางนะครับหรือการจราจรนะฮะเรื่องของการใช้พลังงานนะครับรวมทั้งการจัดการของเสียนะครับในโครงการที่3ที่เป็นโครงการที่สำคัญก็คือเป็นเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับในซูริกของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับก็ให้ความสำคัญมากต่อการสร้างอาคารประหยัดพลังงานนะครับที่เรียกว่า energy efficient building นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในภาคของการขนส่งนะครับก็จะเน้นเรื่องของการให้มีสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับเพื่อเกิดความยั่งยืนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องมลพิษนะครับทางอากาศแล้วก็โครงการที่4นะครับก็เป็นโครงการที่ในส่วนที่เมืองซูริกเนี่ยจะให้ความสำคัญต่อคือการเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะครับเพื่อจะมาคิดค้นในส่วนของตัวโซลูชันต่างๆที่จะมาให้บริการกับประชาชนแล้วข้อสำคัญอย่างยิ่งก็คือการนำสตาร์ทอัพเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยนะครับโดยถ้าดูตัวอย่างนะครับของในเมืองซูริกนะครับก็จะมีการรายงานผลการจราจรเนี่ยนะครับเป็นแบบเร็วไทม์เลยนะครับมีไฟอัจฉริยะที่เปิดปิดตามปริมาณของรถนะครับอันนี้คือความเด่นนะครับรวมทั้งถึงให้ความสำคัญต่อการเดินทางโดยใช้รถไฟฟ้านะครับเป็นอิเล็กทริกเวชโกนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการของเสียเนี่ยนะครับก็มีความโดดเด่นตรงที่ว่ามีถังขยะนะครับมีระบบเซ็นเซอร์ในถังขยะนะครับเหมือนนักศึกษาเรานึกถึงตัวถังขยะนะครับเราทิ้งถังขยะไปมันก็เต็มไปแต่เนี้ยเขาจะมีระบบเซ็นเซอร์เช่นพอ3ไม่4เนี่ยถังไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเซ็นเซอร์ข้อมูลเนี่ยไปให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับที่ต้องเข้ามาจัดเก็บนะครับนี่ก็เรียกว่าสมาร์ทเซ็นเซอร์นะครับอันที่4นะครับที่สำคัญคือการทำพวกแพลตฟอร์มนะครับเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อจะที่จะรายงานข้อมูลต่างๆในชีวิตประจำวันทั่วๆไปของประชาชนนะครับและให้ประชาชนสามารถเข้ามาร่วมตัดสินใจนะครับแล้วก็สามารถเข้าถึงบริการต่างๆได้เป็นจำนวนมากนะครับอันนี้ก็คือเมืองอันดับ1นะครับในปี2023ครับเมืองอันดับ2นะครับในการจัดแรงกิ้งระดับโลกนะครับโดย IMD นะครับก็คือเมืองออสโลที่ประเทศนอร์เวย์นะครับอันนี้ก็ได้รับการถูกจัดแรงกิ้งเนี่ยเป็นอันดับ2ของโลกเลยนะครับในปี2023นะครับโดยออสโลเนี่ยนะครับเป็นเมืองอัจฉริยะนะครับที่มีความโดดเด่นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเมืองเนี่ยอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็มีการนำนวัตกรรมเนี่ยเข้ามาใช้ในเมืองอัจฉริยะเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับซึ่งจะมีตัวอย่างเยอะมากนะครับที่จะเล่าให้นักศึกษาฟังในเมืองออสโลที่นอร์เวย์นะครับอันที่หนึ่งคือให้ความสำคัญต่อเรื่องของเมืองสีเขียวนะครับเมืองสีเขียวโดยการที่ทางออสโซเองเนี่ยนะครับก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยในปี2030เนี่ยนะครับเขาจะให้อยู่ในระดับที่0นะครับให้ได้นะครับและรวมทั้งถึงก็ให้ความสำคัญต่อเรื่องของการเดินทางนะครับการระบบการขนส่งต่างๆที่ใช้ระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางโดยยานพาหนะต่างๆนะครับแล้วก็เน้นการนำเอาพลังงานทดแทนเนี่ยมาใช้นะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่
ที่เมืองออสโลนอร์เวย์ได้ตั้งไว้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการจัดการของเสียนะครับที่ยั่งยืนนะครับเห็นว่าเมืองที่จะเป็นเมืองอาชญะเนี่ยเขาใช้ความสำคัญต่อเรื่องสิ่งแวดล้อมมากนะครับก็ให้ความสำคัญต่อการนำเอาสิ่งเอาผลจากการที่เราใช้พลังงานต่างๆนะครับเอากลับมาเอากลับมาใช้ใหม่นะครับเพื่อที่จะให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียนนะครับที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเรื่องที่3ที่ในที่ออสโลเอามาใช้นะครับก็คือมีการเอาระบบของพลังงานพลังงานไฟฟ้านะครับมาผลิตพลังงานไฟฟ้าเหมือนที่เราเรียกกันโซล่าที่เราก็เรียกว่าโซล่าเซลล์นะครับก็คือสมาร์ทกริดเพื่อมาที่จะเจเนเรตนะครับพลังงานเพื่อให้สามารถที่จะใช้พลังงานเหล่านี้นะครับในด้านของเทคโนโลยีนะครับด้านที่2นะครับก็สิ่งที่มีความโดดเด่นของออสโลเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของระบบของการขนส่งนะครับโดยมีข้อมูลแบบเรียลไทม์นะครับรวมทั้งถึงมีระบบกองของการซื้อตั๋วอัตโนมัตินะครับผ่านระบบออนไลน์นะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงเน็ตเวิร์กต่างๆในทุกด้านนะครับเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับแล้วก็มีการให้ความสำคัญต่อการให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการพัฒนาพวกดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆรวมทั้งโครงการในเมืองอาชญะเหล่านี้นะครับอีกอันหนึ่งที่โดดเด่นก็คือว่าระบบการรักษานะครับที่เป็นระบบเรียกว่าเทเลเฮลท์นะคือการใช้การรักษาเนี่ยทางไกลนะครับแล้วก็ใช้เอาเครื่องมือด้านดิจิทัลเนี่ยเข้ามาใช้นะครับในการ

และการสร้างความร่วมมือนะครับแล้วก็มีการดึงสตาร์ทอัพเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการพัฒนาเมืองนะครับแล้วก็มีการเรื่องของOpen Data นะครับก็คือมีการทำคอนเทนต์ของเมืองนะครับเป็นระบบที่เป็นข้อมูลแบบเปิดนะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลเหล่านี้สามารถถูกนำมาใช้ตัวเพื่อพัฒนาเป็นโซลูชันต่างๆนะครับต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็จะให้ความสำคัญนะครับต่อเรื่องของการใช้รถบัสนะที่เป็นรถไฟฟ้านะครับเพื่อจะให้เกิดการเดินทางการขนส่งและมีการปล่อยตัวมลพิษนะให้น้อยนะครับมีให้ความสำคัญต่อเรื่องของการใช้ระบบการเซ็นเซอร์นะครับที่ถังขยะนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับเมืองแรกที่ยันได้พูดถึงนะครับเพื่อวัดปริมาณขยะที่อยู่ในขยะในถังนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลเนี่ยเซ็นเซอร์เนี่ยไปให้เจ้าที่ที่รับผิดชอบได้สามารถเข้าถึงนะครับแล้วก็พยายามทำให้ที่เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บท่านะครับเรียกว่า Service Portal นะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการต่างๆของภาครัฐเนี่ยณจุดเดียวนะครับเรียกว่าเป็น One Stop ออนไลน์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเมืองที่2นะครับที่เมืองโซครับครับมาดูอันดับ3นะครับที่เป็นเมืองอัจฉริยะในลำดับโลกนะครับจากการจัดแรงกิ้งของ IMD นะครับเมืองนั้นก็คือเมืองแคนเบรานะครับที่ประเทศออสเตรเลียนะครับในที่เมืองแคนเบราออสเตรเลียเนี่ยครับเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นมากว่าเป็นเมืองอัจฉริยะที่มีการเอานวัตกรรมเนี่ยมาใช้อย่างมากนะครับจะมาจะไฮไลท์ไปให้ความสำคัญต่อเรื่องของตัวinnovation นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับให้ความสำคัญต่อเรื่องของการพัฒนาเมืองเนี่ยที่เน้นความยั่งยืนนะครับเพื่อไปปรับปรุงคุณภาพชีวิตนะครับของประชาชนนะครับแล้วเป็นตัวอย่างแคนเบราเนี่ยเป็นเมืองอันดับ3นะครับที่ถูกจัดแรงกิ้งเนี่ยเป็นเมืองที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเหมือนต้นแบบของเมืองที่มีการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่เติบโตและรวดเร็วมากนะครับคล้ายๆเหมือนเป็นสตาร์ทอัพของเมืองอัจฉริยะเลยนะครับมาดูว่าแคนเบราเนี่ยประสบสำเร็จอะไรบ้างนะครับอันหนึ่งที่แคนเบราเป็นตัวอย่างของความเป็นเมืองอัจฉริยะนะครับคือการวางรากฐานของด้านดิจิทัลนะครับโดยเมืองแคนเบราเนี่ยได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลนะครับแล้วก็ให้คนเนี่ยสามารถใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวสัญญาณ Wi-Fi ใช้ได้ฟรีนะครับเป็นเรียกว่า CBR Free Wi-Fi Network นะครับซึ่งอันนี้เป็นบริการของภาครัฐที่ให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้นะครับอันนี้ก็รวมไปถึงเรื่องของระบบของการจองที่จอดรถนะครับในสมาร์ทพาร์คิ่งโซลูชันนะครับอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของตัวการพัฒนาเมืองเนี่ยด้วยความยั่งยืนนะครับในการพัฒนาเมืองด้วยความยั่งยืนเนี่ยเมืองเนี่ยให้ความสำคัญเนี่ยนะครับต่อการพัฒนาในหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องของการเอาระบบการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเมืองสีเขียวนะครับเป็นกรีนไลท์เรลแท็กนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการนำพลังงานนะครับที่นำสิ่งที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยนะครับย้อนกลับมากลับมาใช้ใหม่นะมารียูสใหม่อย่างเช่นน้ำตัวอย่างนะครับเป็น renewable energy source นะครับแล้วก็มีเรื่องของระบบของการจัดการของเสียนะครับที่เน้นความยั่งยืนนะครับเมืองแคนเบราเนี่ย ก็เหมือนกับเมืองที่1กับเมืองอันดับ2ที่อาจารย์ได้พูดถึงไปนะครับก็จะสังเกตว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยมันจะมีลักษณะอันหนึ่งก็คือว่าเขาจะให้ประชาชนในเมืองเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับเห็นว่าเป็นเรื่อง citizen engagement นะครับโดยการให้ประชาชนเนี่ยได้เข้ามาร่วมเนี่ยในการออกแบบเมืองนะครับนะออกแบบเมืองนะครับโดยรัฐบาลเองนะครับก็จะให้ความสำคัญต่อการที่พยายามจะหาข้อมูลจากประชาชนจากแหล่งต่างๆนะครับมา seek input from residents นะครับ through various channel นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลจากพฤติกรรมการใช้การบริการของประชาชนบนแพลตฟอร์มต่างๆนะครับอันนี้ทำให้เมืองแคนเบราเนี่ยได้เรียนรู้ถึงการใช้งานนะครับจริงของประชาชนนะครับแล้วเอาสิ่งเหล่านี้นะครับโอเคมาพัฒนาต่อยอดนะต่อนะครับตัวอย่างสำคัญของใ
โครงการที่เป็นเด่นๆในเมืองแคนเบอร์รา

ระนะครับก็คือการเอาเทคโนโลยีสรรพสิ่งนะครับหรือ IoT นะครับมาเชื่อมโยงนะครับ IoT ก็มันตัวอย่างอย่างเช่นเรามีตัวแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับแล้วก็สั่งเปิดปิดแอร์ได้อย่างเงี้ยนะครับเรียก IoT ก็คือเรียกการเอาวัตถุ2สิ่งนะครับมาเชื่อมโยงต่อเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ให้มันผ่านด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับก็ปรากฏว่าเมืองแคนเบอร์ราเนี่ยได้เอา IoT เนี่ยมาใช้ในการมอนิเตอร์เรื่องต่างๆของเมืองมากนะครับอย่างเช่นเรื่องของการจราจรนะเรื่องของการใช้พลังงานนะครับแล้วก็ที่โดดเด่นก็คือเป็นระบบของการซื้อตั๋วนะครับเป็นระบบอัจฉริยะเรียกว่า smart thinking system นะครับในระบบของการขนส่งทั้งเมืองเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความโดดเด่นนะครับที่ไม่ต้องไปเดินไปแล้วก็ไปซื้อนะครับเหมือนเดิมสามารถซื้อผ่านออนไลน์ได้นะครับแล้วก็มีระบบที่แสงไฟที่ถนนเนี่ยนะครับก็เป็นระบบปรับอัตโนมัตินะครับปรับอัตโนมัติเป็นโดยการปรับเนี่ยตามเรียลไทม์นะครับถ้าพื้นที่ตรงไหนมืดนะครับมันก็จะปรับแสงสว่างให้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเมืองที่มีการนำเอาเรื่องนวัตกรรมเนี่ยมาใช้ควบคู่ไปกับเรื่องของการใช้พลังงานด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกอันนึงนะครับที่เราได้เห็นการพัฒนาการเป็นเมืองอัจฉริยะนะครับของเมืองกับเมืองอันดับ5นะครับของโลกจากการจัดแรงกิ้งของ IMD นะครับในการเป็นเมืองอัจฉริยะนะครับเมืองนั้นก็คือเมืองโลซานนะครับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะเมืองโลซานเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่ถือว่าประสบสําเร็จนะครับเป็นเมืองอัจฉริยะเนี่ยในด้านของการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับที่โคเปนเฮเกนที่เดนมาร์กที่จะได้ไปพูดถึงนะครับโดยเมืองโลซานเนี่ยก็พยายามจะคิดตัวที่เป็นโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะครับเพื่อจะมาช่วยนะครับทำให้สร้างความสะดวกในชีวิตของคนในเขตเมืองมากขึ้นนะครับถ้าเรามาดูสิ่งที่เมืองโลซานประสบสำเร็จนะครับก็จะพบว่าเขาให้ความสำคัญต่อ4เสาหลักนะครับ4 pillar นะครับมีประกอบด้วยอะไรบ้าง1ก็คือด้านพลังงานenergy 2คือ mobility เรื่องของการเคลื่อนที่ของคนในเมืองนะครับในเมืองผ่านโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นทางถนนทางรางรถไฟฟ้าอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อันที่3คือเรื่องของการออกแบบเมืองนะครับรวมทั้งถึงเรื่องของอาคารนะครับเป็น architecture นะครับแล้วก็อันที่4ก็คือด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะนะครับมันก็จะมี4ด้านมีสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะนะครับมีเรื่องของการเคลื่อนที่แบบอัจฉริยะนะครับมีเรื่องของการออกแบบเมืองการออกแบบเมืองแบบอัจฉริยะแล้วก็เศรษฐกิจอัจฉริยะนี่คือ4เสาของเมืองโลซานนะครับในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญของเมืองโลซานเนี่ยนะครับก็หนีไม่พ้นนะครับเรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาเทคโนโลยีเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะนะครับทั่วโลกเลยนะครับโดยมีการนำเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยสร้างตกให้กับชีวิตของคนในเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงเรื่องของการให้บริการของภาครัฐนะครับที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงภาครัฐต่างๆได้ผ่านโดยผ่านเทคโนโลยีหรือผ่านโซลูชันต่างๆนะครับรวมทั้งถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วก็ข้อสำคัญคือเป็นการมองคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่โลซานให้ความสำคัญมากนะครับก็คือเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมนะครับโดยเมืองโลซานเนี่ยได้มีการนำเอาทั้งภาครัฐนะครับภาคเอกชนแล้วก็สถาบันวิจัยรวมทั้งถึงการเอาพวกสตาร์ทอัพนะครับเข้ามาคิดค้นพวกนวัตกรรมใหม่ๆนะครับในการพัฒนาพวกโซลูชันต่างๆนะเพื่อตอบโจทย์ต่อการใช้งานของคนในเมืองโลซานมาดูบางตัวอย่างบางโปรเจกต์นะครับที่เป็นของในเมืองโลซานนะครับอย่างเช่นเมืองอันที่หนึ่งนะตัวอย่างที่หนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการให้ความสำคัญต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับและเรื่องของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยเมืองเนี่ยออกแบบมาให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับในการออกแบบเรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ในเมืองเนี่ยนะครับก็จะออกแบบให้การใช้ชีวิตของคนเนี่ยนะครับอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืนนะครับมีการสร้างตึกการเน้นแปลกประหยัดพลังงานมีการนำเอาพลังงานมาทดแทนนะครับพลังงานหรือเรื่องที่เคยใช้แล้วมาทดแทนมาใช้เป็นพลังงานใหม่
นะครับรวมทั้งถึงการใช้พวกโซลาร์เซลล์นะครับนะไฟฟ้าแล้วนอกจากในเรื่องของการเคลื่อนที่นะครับเรื่องของการเคลื่อนที่ของคนในเมืองนะครับก็มีระบบมีแอปพลิเคชันที่เรียกว่าเป็นสมาร์ทโมบิลิตี้โซลูชันนะครับโดยในแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็จะรายงานเกี่ยวกับข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเนี่ยแบบเรียลไทม์เลยนะครับให้ประชาชนสามารถได้เห็นนะครับแล้วก็ในแอปตัวนี้นะครับก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่องของการซื้อตั๋วนะครับติ๊กเก็ตต่างๆนะในทั้งหมดนะครับรวมทั้งถึงเรื่องของการใช้รถด้วยนะครับนี่ก็เป็นการบูรณาการการขนส่งของคนนะครับในเมืองทั้งหมดเลยครับให้เป็นหนึ่งเดียวนะครับผ่านชื่อที่เรียกว่า Smart Mobility Solution นะครับแล้วก็มีระบบของการจัดการของเสียนะครับโดยมีการเอาระบบเซ็นเซอร์มามอนิเตอร์ของเสียนะครับต่างๆเช่นในขยะในถังขยะนะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการที่พยายามที่จะทำให้เกิดการจัดเก็บนะครับการจัดเก็บขยะเนี่ยนะครับที่มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับโดยวางเส้นทางของการจัดเก็บหรือการส่งต่อของขยะไปจุดที่กำจัดขยะนะครับแล้วก็ไปเอาขยะเนี่ยไปใช้เพื่อทำสร้างพลังงานใหม่นะแล้วเป็นเมืองที่มีการทำเป็นรูปแบบที่เป็น Open Data Platform นะครับเป็นเมืองของที่ทำมีการเปิดเผยข้อมูลของเมืองสาธารณะนะครับเพื่อจะให้ประชาชนเองนะครับหรือนักวิจัยนะหรือคนที่พัฒนาต่างๆนะครับได้เอาข้อมูลเหล่านี้มาออกแบบในการสร้างนวัตกรรมที่เป็นโซลูชันใหม่ๆนะครับให้กับคนในเมืองนะครับถ้าดูจากโชว์เคสนะครับที่ประสบสำเร็จมากๆนะครับก็คือน่าจะเห็นชัดเจนเรื่องของในเมืองโรซานเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของทางด้านภาคของด้านการศึกษานะครับด้าน สุขภาพนะครับการดูแลสุขภาพด้านความเป็นเมืองสีเขียวนะการสร้างพื้นที่สีเขียวแล้วก็การสร้างกิจกรรมด้านวัฒนธรรมในเมืองนะครับแล้วก็เช่นกันนะครับเมืองเนี้ยก็จะมีลักษณะที่สำคัญคือการเอาประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะเป็นเมืองที่ให้ประชาชนมาร่วมออกแบบของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับเพื่อให้เมืองเนี้ยนะครับได้ตรงกับความต้องการนะของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับโดยความท้าทายของเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับของเมืองโรซานเนี่ยก็คืออยู่ที่การสร้างการมีส่วนร่วมนะครับของประชาชนนะครับโดยพยายามจะให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีให้ได้ทั้งหมดนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเพราะการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเนี่ยเป็นเมืองที่ต้องเอาเทคโนโลยีหรือรวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยนะครับเข้ามาใช้นั้นหัวใจสำคัญคือจะต้องไม่มีใครเนี่ยที่หลุดรอดจากการที่ใช้เทคโนโลยีไม่เป็นนะครับอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญนะครับที่เขาใช้ตัวเทคโนโลยีเนี่ยเป็นตัวนำนะครับเพื่อสร้างความยั่งยืนสร้างนวัตกรรมแล้วก็เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมในการคิดพวก innovation solution ใหม่ๆนะครับในเพื่อที่จะตอบสนองต่อชีวิตที่สะดวกสบายของคนในเมือง

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์

0: 2504-8181-6 โทรสาร02503-3612
1: จัดแถวหนึ่ง
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
2: ัน ไกล
3: เอาอะไร
4: เอาเหมือนเดิมจานหนึ่ง
5: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
6: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งศาสตร์ที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

the bye. อาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

วัสดีครับนักศึกษานะครับการเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นหน่วยที่12นะครับซึ่งกล่าวถึงใน2เรื่องก็คือเรื่องการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินและเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานนะครับนะครับเรามาเรียนรู้กันนะครับใน2เรื่องหลักๆในวันนี้นะครับนะครับเรื่องแรกสุดนะครับในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินนะครับก็แนะนำให้นักศึกษารู้จักเกี่ยวกับว่าการเปิดเผยข้อมูลมันคืออะไรนะครับในแรงการเงินนะครับในเรื่องของความรู้ทั่วไปนิยามนะครับแล้วก็วิธีการเปิดเผยข้อมูลนะครับเรามาดูแนวคิดเกี่ยวเรื่องการเปิดเผยข้อมูลในแรงการเงินก่อนนะครับการเปิดเผยข้อมูลเป็นหน้าที่ของผู้บริหารของกิจการนะครับเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่เพียงพอถือว่าเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินนะครับทำให้ผู้ใช้งบการเงินหลงผิดได้นะครับส่งผลต่อให้ผู้ใช้งบการเงินตัดใจผิดพลาดไปนะครับงบการเงินและรายงานการเงินที่ถูกต้องนะครับควรต้องเปิดเผยข้อมูลและรายการต่างๆอย่างเพียงพอนะครับเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการเงินนะครับการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอจะช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลนะครับผิดพลาดไปนะครับแล้วก็ผู้ใช้ข้อมูลไม่เกิดการหลงผิดหรือเกิดความเสียหายแก่กิจการนะครับเรื่องการเปิดเผยข้อมูลในรายการเงินนะครับจะมีแนวคิดครับในเรื่องนี้แล้วก็ตัวมาตรฐานการบัญชี

นะครับเป็นตัวให้กรอบไว้ว่าในรายงานทางการเงินนะครับควรเปิดเผยข้อมูลอะไรบ้างนะครับดูความหมายของการเปิดเผยข้อมูลนะครับศัพท์บัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีนะครับได้ให้ความหมายไว้นะครับว่าการเปิดเผยข้อมูลหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงคำอธิบายหรือตัวอย่างประกอบรายงานหรืองบการเงินซึ่งให้ข้อเท็จจริงความเห็นหรือรายละเอียดนะเพื่อช่วยให้ตีความรายงานหรืองบการเงินนั้นได้ดีขึ้นนะครับจะแบบลำพังตรงงบการเงินอย่างเดียวอธิบายได้ยากนะครับเพราะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปนะครับการเปิดเผยข้อมูลอาจเป็นตัวเลขหรือไม่เป็นตัวเลขก็ได้นะครับนอกจากนี้ยังรวมถึงอะไรได้อีกครับรวมถึงการแสดงรูปแบบการจัดรายการหน้าต่างงบการเงินนะครับคำอธิบายคำศัพท์ที่ใช้เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ นะครับว่าตัวเลขในงบการเงินได้มันยังไงรายละเอียดนะครับซึ่งเป็นงบประกอบย่อยนะครับทั้งหลายเนี่ยช่วยให้ตีความหมายงบการเงินได้ดีขึ้นนะครับเพราะนั้นการเปิดเผยข้อมูลจะครอบคลุมถึงการแสดงรายการงบการเงินด้วยนะครับลองดูในภาพนี้ก่อนนะครับในภาพนี้เราจะเห็นนะครับในภาพที่ 12.1 ในหนังสือของนักศึกษานะครับจะเห็นว่าการรายงานการเงินมีขอบเขตมากกว่างบการเงินพื้นฐานนะครับจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับลองดูนะครับดูภาพที่ก่อนนะครับก็จะมีตัวงบการเงินนะครับงบการเงินที่นักศึกษารู้จักดีนะครับเช่นงบฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะครับงบกระแสเงินสดงบแสดงการเป็นส่วนของเจ้าของนะครับมีหมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับซึ่งเป็นรายละเอียดประกอบให้เข้าใจงบการเงินได้ดีขึ้นนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอีกนะครับอาจจะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานที่เกิดขึ้นกับกิจการบุคคลที่เกี่ยวข้องกันส่วนงานดำเนินงานนะครับอาจจะมีข้อมูลอื่นที่อยู่นอกเหนืออีกนะครับอย่างเช่นพวกรายงานการกำกับดูแลกิจการนะครับรายงานของผู้สอบบัญชีนะครับบทวิเคราะห์รายงานของฝ่ายจัดการที่เรียกว่า MD&A นะครับตรงนั้นนะครับนี่คือข้อมูลทางการเงินนะครับรวมทั้งตัวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับรายงานทางการเงินมีขอบเขตมากกว่าตัวงบการเงินพื้นฐานนะครับคือนอกจากตรงงบการเงินแล้วนะครับมีนอกจากงบนอกจากหมายเหตุนะครับกิจการควรจัดให้มีข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะครับเช่นบทวิเคราะห์ของการรายงานฝ่ายบริหารนะครับที่เรียกว่า MD&A นะครับหนังสือที่พูดถึงหุ้นนอกจากนี้ยังมีข้อมูลอื่นอีกที่อยู่นอกเหนือรายงานการเงินนะครับเช่นรายงานภาวะการแข่งขันรายงานของนักวิเคราะห์นะครับสถิติเศรษฐกิจต่างๆแล้วก็บทความที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนะครับแล้วมาดูประเภทของข้อมูลทางการเงินครับรายการที่ควรมีการแสดงและมีการเปิดเผยนะครับอันแรกสุดก็คือตัวงบการเงินนะครับงบการเงินเนี่ยจัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการผู้ใช้งบการเงินนะครับก็คือทำด้วยวัตถุประสงค์ทั่วไปนะครับไม่ได้เน้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งบการเงินกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะนะครับก็มีการเสนอข้อมูลที่เป็นแบบแผนเพื่อสถานะการเงินผลการดำเนินงานกระแสเงินสดนะครับซึ่งออกมาในรูปตัวงบการเงินครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการทุกฝ่ายในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจนะครับงบการเงินให้ข้อมูลอะไรบ้างนะครับควรเปิดเผยข้อมูลไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของรายได้กับค่าใช้จ่ายแล้วก็กระแสเงินสดซึ่งเป็นแสดงอยู่ในงบการเงินนะครับแต่ละงบนั่นเองนะครับงั้นลองดูตัวงบการเงินนะครับที่นักศึกษารู้จักดีนะครับงบแรกสุดก็คืองบฐานะการเงินนะครับซึ่งแสดงถึงฐานะการเงินนะครับของสินทรัพย์นะครับของหนี้สินนะครับของส่วนของเจ้าของนะครับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะครับซึ่งแสดงผลการดำเนินงานแล้วก็กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนะครับแล้วก็มีงบการเป็นส่วนของเจ้าของนะครับเป็นการกระทบยอดจากต้นงวดมาปลายงวดนะครับในรายการส่วนของเจ้าของนะครับแล้วก็งบกระแสเงินสดนะครับซึ่งแบ่งตามกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมดำเนินงานกิจกรรมจัดหาเงินนะครับแล้วก็กิจกรรมลงทุนนะครับนี่ตรงงบการเงินนะครับในหมายเหตุประกอบการเงินนะครับเป็นส่วนประกอบหนึ่งงบการเงินเลยนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นนะครับนโยบายการชี้ที่การเลือกใช้นะครับอย่างเช่นบอกว่ากิจการเลือกวิธีคำนวณราคาทุนสินค้าคงเหลือแบบเข้าก่อนออกก่อนหรือถั่วเฉลี่ยถุงน้ำหนักนะครับคิดค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรแบบเส้นตรงต่างเป็นต้นนะครับก็ต้องเป็นการให้ข้อมูลให้กับคนใช้รู้ว่ากิจการใช้นโยบายการบัญชีในเรื่องใดนะครับนอกจากนั้นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจะมีการมาตรฐานบัญชีก็กำหนดไว้นะครับให้มีข้อมูลเพิ่มเติมไปเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเช่นอะไรบ้างนะครับข้อมูลรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันนะครับที่เรียกว่า RPT Related Party Transaction นะครับอันนี้อยู่ในหน่วยที่14ของวิชานี้ด้วยนะครับ

แล้วข้อมูลส่วนงานดำเนินงานนะครับที่มีการเปิดเผยข้อมูลของส่วนงานแต่ละส่วนนะครับในมาเหตุประกอบการเงินด้วยนะครับอันนี้อยู่ศึกษาในหน่วยที่14นะครับเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับนอกจากนี้ยังมีข้อมูลอื่นนะครับของแหล่งทางการเงินนะครับเช่นเรารู้จักกันดีเป็นข้อมูลในแหล่งประจำปีหรือ annual report นะครับในรายงานประจำปีนะครับภาษาจะเห็นมีงบการเงินข้อมูลอื่นนะครับตามประกาศของกลต.นะครับเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินผลการงานนะครับของบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์นะครับในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนะครับตอนนี้เรียกว่าแบบ 56-1 วันรีพอร์ตนะครับก็อยู่ในวิชาเนื้อหาวิชานี้เหมือนกันนะครับศึกษาเพิ่มเติมได้ในหน่วยที่15นะครับตัวอย่างของตัวข้อมูลอื่นนะครับอย่างเช่นรายงานการกำกับดูแลกิจการนะครับ CG report นะครับมาจาก Corporate Governance Report เป็นข้อมูลที่แสดงถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทนะครับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบหรือ Audit Committee นะครับข้อมูลที่แสดงภารกิจของกรรมการกิจกรรมที่ทำในรอบปีเพื่อส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีนะครับส่งเสริมให้มีการคุ้มภายในที่ดีมีประสิทธิผลนะครับอันนี้นะครับอยู่ในตัวรายงานประจำปีนะครับรายงานเพื่อสอบบัญชีนะครับถึงแม้ไม่ใช่เป็นส่วนประกอบหนึ่งของการเงินนะครับเป็นแต่ว่าในรายงานประจำปีเราจะเห็นนะครับเหตุผลก็คือเนื่องจากผู้ใช้งบการเงินต้องการความเชื่อมั่นว่าข้อมูลงบการเงินถูกต้องตามควรหรือไม่นะครับกฎหมายจึงกำหนดให้งบการเงินของห้างส่วนจดทะเบียนบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนนะครับนิพนธ์ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศกิจการร่วมค้านะครับต้องผ่านการตรวจสอบโดยออดิเตอร์ก่อนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก่อนนะครับก่อนที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนนะครับตั้งเงินมาจากไหนในแบบนั้นการเงินนะครับรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการนะครับอีกการนึงที่เป็นข้อมูลที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันก็คือรายงานเพื่อความยั่งยืนนะครับเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของกิจการนะครับครอบคลุมถึงนโยบายด้านความยั่งยืนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจนะครับที่รู้จักในนาม ESG นะครับ ESG ก็คือสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็โซเชียลสังคมแล้วก็ภายใต้การกับดูแลกิจการนะครับซึ่งรู้จักในนาม ESG นะครับหรือเรียกว่ารายงานความยั่งยืนก็ได้นะครับหลักการเปิดเผยข้อมูลมีหลักการอย่างไรบ้างนะครับผู้บริหารของกิจการนะครับก็ควรระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลที่มีรายละเอียดมากเกินไปนะครับถ้าเปิดมากเกินไปจะกลายเป็นเหมือน information overload นะครับคนอ่านก็ต้องมาศึกษามากขึ้นนะครับเพราะนั้นข้อมูลที่มีรายละเอียดมากเกินไปจะลดความสำคัญของข้อมูลที่มีความน่าสนใจนะครับเพราะในบางเรื่องนะครับในอย่างเช่นหลายๆอย่างก็หน่วยงานกับดูแลก็ออกกรอบให้ว่าควรเปิดเผยข้อมูลอะไรบ้างนะครับข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจคนแสดงเปิดเผยไว้ในงบการเงินมาตรฐานบัญชีออกกฎเกณฑ์ระเบียบมาให้นะครับหรือข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอื่นอีกที่นอกเหนือแรงการเงินนะครับการเปิดเผยข้อมูลมีหลักการง่ายๆแบบนี้นะครับว่าควรมีข้อมูลอะไรบ้างรายละเอียดน้อยเพียงใดนะครับเพราะฉะนั้นผู้บริหารสูงสุดนะครับนักบัญชีควรตอบคำถาม3ข้อต่อไปให้ได้นะครับว่าการเปิดเผยในรายงานการเงินเปิดเพื่อใครกันแน่นะครับใครเป็นคนใช้นะครับข้อมูลรายงานการเงินนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดนะครับไปใช้ในการตัดสินใจหรือไปใช้ในการกำกับดูแลต่างๆเหล่านี้นะครับการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินนั้นควรมีมากน้อยเพียงใดนะครับการตอบคำถามข้างต้นนะครับกรอบแนวคิดเนี่ยก็ให้กำหนดหลักไว้นะครับว่าผู้ใช้หลักคือใครนะครับก็คือกรอบแนวคิดกรอบเก่าไว้ว่าผู้ใช้หลักมี3กลุ่มหลักๆนะคือผู้ลงทุนผู้ให้กู้เจ้าหนี้อื่นนะครับทั้งในปัจจุบันอนาคตนะครับเพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้ทรัพยากรกับกิจการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซื้อขายหรือถือตราสารทุนการชำระเงินกู้การให้เงินกู้ต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะนั้นผู้ใช้เนี่ยมีต้องการข้อมูลแตกต่างกันไปนะครับแต่บางอย่างมีข้อมูลที่ร่วมกันได้นะครับเพราะนั้นงบการเงินควรตอบสนองความต้องการข้อมูลร่วมกันนี้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเขาบอกว่าที่กล่าวไว้ในกรอบแนวคิดก็คือถ้าข้อมูลใดในงบการเงินตอบสนองนักลงทุนได้ข้อมูลนั้นก็ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งบการเงินกลุ่มอื่นได้เช่นกันนะครับลองดูรูปแบบวิธีการเปิดเผยข้อมูลในทางการเงินนะครับก็คือการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินนะครับนอกจากคำนึงว่าเนื้อหาจะเปิดเผยแล้วนะครับก็จะมีรูปแบบวิธีการที่แตกต่างกันนะครับในการเปิดเผยข้อมูลนะครับดังนี้นะครับเพราะนั้นรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลอาจเป็นทั้งลักษณะเชิงคุณภาพนะครับเช่นพรรณนาบรรยายเหตุการณ์ต่างๆนะครับหรือเชิง

ปริมาณนะครับโดยเช่นตัวเลขหรือข้อมูลทางด้านการเงินอื่นๆนะครับโดยการแสดงตัวเลขในงบการเงินก็เป็นการให้ข้อมูลเชิงปริมาณนะครับส่วนในหมายเหตุนะครับก็มีทั้งเป็นให้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณนะครับโดยการเปิดเผยข้อมูลก็เอาข้อมูลในงบบัญชีก่อนมาเปรียบเทียบกันด้วยนะครับเพื่อเห็นแนวโน้มนะครับเพราะการเปิดเผยข้อมูลนะครับมีได้หลายวิธีการนะครับก็ขึ้นกับลักษณะของข้อมูลและความสำคัญนะครับอาจจะเปิดเผยเป็นคำศัพท์การแสดงเสนอรายละเอียดใส่ในวงเล็บไว้นะครับข้างตัวเลขนะครับหรืออยู่ในที่เป็นที่นิยมคือในหมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับหรือทำเป็นงบประกอบหรืองบย่อยมีรายละเอียดนะครับแสดงให้เห็นมากขึ้นว่าเกิดจากรายการไหนในรายละเอียดบ้างนะครับในเรื่องของคำศัพท์การเสนอรายละเอียดนะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนดรายการย่อนะครับที่ต้องมีงบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีนะครับรายการย่อมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับเพื่อให้ผู้ทำบัญชีใช้เป็นแนวมาตรฐานเดียวกันนะครับมีการจัดแบ่งหัวข้อในรายละเอียดนะครับเพราะนั้นกรมพัฒน์ได้จัดทำคำชี้แจงในประกาศนะครับฉบับล่าสุดนะครับที่เพิ่งออกนี่เองนะครับให้ความหมายของรายการย่อแต่ละบรรทัดนะครับแล้วก็มีแบบรายการย่อนะครับแบบ1หรือแบบ5เป็นแนวทางนะครับซึ่งได้ประกาศนี้สามารถดาวน์โหลดได้นะครับจากในเว็บต่างๆเหล่านี้นะครับก็ทำให้สรุปให้เห็นชัดง่ายงบเปลี่ยนแปลงเจ้าของนะครับงบที่ไม่ต้องทำนะครับแต่เป็นทางเลือกได้ก็คืองบกระแสเงินสดนะครับแล้วงบการเงินรวมนะครับแน่นอนที่ต้องทำก็คือเปรียบเทียบกับปีก่อนแล้วก็มีการหมายเหตุประกอบการเงินนะครับแต่สังเกตดูในข้อ3บริษัทมหาชนจำกัดนะครับเนื่องจากผู้ใช้งบกันเยอะนะครับก็ต้องทำงบกระแสเงินสดทำงบการเงินรวมเข้ามาแบบนะครับอันนี้แบบย่อนะครับคำศัพท์และรายละเอียดนะครับอันนี้ได้กล่าวถึงไปแล้วนะครับผู้มีหน้าที่จะทำบัญชีตามกฎหมายบัญชีบ้านเราพ.ร.บ. 2543นะครับได้แบ่งแบบย่อเป็น5แบบนี้ก็คือกลุ่มผู้มีหน้าที่ทำบัญชีตามกฎหมายนะครับแต่ละท่านนะครับแล้วก็วิธีการเปิดเผยอีกแบบหนึ่งนอกจากแบบย่อก็คือแสดงข้อมูลในวงเล็บนะครับในวงเล็บเพื่อความชัดเจนสมบูรณ์นะครับดีกว่าไปอ่านได้ชัดนะครับชัดกว่าไปอ่านในหมายเหตุประกอบการเงินซึ่งข้อมูลเยอะแยะนะครับก็ใส่วงเล็บสั้นๆนะครับหลังชื่อต้องการอธิบายนะครับเพราะนั้นดูตัวอย่างง่ายๆครับสินค้าคงเหลือเอาวงเล็บไปเลยแสดงด้วยอะไรราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิได้รับแล้วแต่ราคาต่ำกว่าที่ดินนะครับเปิดเผยไปใส่วงเล็บไว้เลยจำนองเป็นประกันเงินกู้ยืมระยะยาวได้เห็นว่ากิจการมีกรรมสิทธิ์ไม่เต็มในตัวนี้เอาไปค้ำประกันจำนองอยู่ต้นทุนขายไปดูรายละเอียดประกอบที่3ที่ไม่อยากแสดงรายละเอียดในตรงนี้นะครับจะมีรายละเอียดให้เห็นนะครับนายหมายเหตุเป็นการเปิดเผยข้อมูลแบบหนึ่งนะครับที่กิจการนำเสนอเพิ่มเติมนะครับเป็นอธิบายที่มาของตัวเลขนะครับมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้เข้าใจงบการเงินมากขึ้นนะครับว่าตัวเลขมาได้ยังไงทำไมคิดค่าเสื่อมราคาแบบนี้ออกมาได้เพราะแบบเส้นตรงแบบวิธีผลรวมจำนวนงวดนะครับคิดคำนวณราคาทุนสินค้าคงเหลือแบบไหนเข้าก่อนออกก่อนหรือถูเฉลี่ยถ่งน้ำหนักต่างๆเหล่านี้นะครับหมายเหตุประกอบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลในหมายเหตุไม่ควรขัดแย้งหรือซ้ำซ้อนกับข้อมูลในตัวงบการเงินนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เปิดเผยในหมายเหตุนะครับเราจะเห็นอย่างเช่นเกณฑ์ในการทำการเงินนะครับทำตามมาตรฐานชุดไหนชุดใหญ่ชุดเล็กต่างๆที่เรารู้จักกันดีนะครับนโยบายเกี่ยวกับการวัดมูลค่านโยบายการบัญชีที่ใช้นะครับซึ่งเราศึกษาในหน่วยนี้เหมือนกันสัญญาข้อตกลงภาระผูกพันสัญญาเช่าโครงการเงินบำนาญหนี้สินอาจเกิดขึ้นคดีความฟ้องร้องก็เปิดเผยในหมายเหตุนะครับจำนวนเงินที่ผูกพันไว้สำหรับจะรายจ่ายฝ่ายทุนอนาคตเช่นมีการลงทุนสร้างโรงงานเหตุการณ์หลังรอบเวลารายงานนะครับก็เป็นข้อมูลที่ควรเปิดเผยในหมายเหตุของการเงินนะครับครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับถ้าเกิดนักสายเห็นงบการเงินนะครับหลังจากงบการเงินก็จะมีหมายเหตุอธิบายไว้นะครับก็อธิบายให้เห็นนะครับอันนี้เอาตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเช่นหมายเหตุข้อ1พูดถึงข้อมูลทั่วไปนะครับข้อ2เป็นเกณฑ์จัดทำงบการเงินข้อ3นโยบายการบัญชีที่สำคัญอะไรบ้างต่างๆเหล่านี้นะครับข้อ7เป็นสินค้าคงเหลือกำหนดราคาทุนแบบไหนนะครับข้อ8ที่ดินอาคารอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นรายละเอียดแล้วให้เข้าใจงบการเงินมากขึ้นนะครับนอกจากหมายเหตุแล้วก็จะมีงบประกอบกับงบย่อยนะครับเป็นให้รายละเอียดให้เข้าใจมากขึ้นนะครับก็คื
มีรายละเอียดอย่างเช่นข้อ

ข้อมูลส่วนการดำเนินงานงบวิเคราะห์อายุหนี้การเปิดเผยข้อมูลนะครับในงบประกอบนะครับมีตัวอย่างให้เห็นนะครับลองดูนะครับอย่างเช่นบอกว่าลูกหนี้นะครับท่านศึกษาเห็นในออกหน้างบฐานะการเงินเลยออกยอด15200นะครับคนอ่านก็อยากจะรู้เกิดจากอะไรก็เกิดจากด้วยการค้าหักด้วยค่าผืนผลขาดทุนด้านเครดิตนะครับก็คือค่าผืนใส่จะศูนย์ในชื่อเดิมนั่นแหละหักมาปุ๊บมีลูกหนี้อื่นเท่าไหร่นะครับหรือว่าแยกตามอายุหนี้ดูว่าสถานะหนี้เป็นยังไงทีละระดับเอจจิ้งเอามาไปให้รายละเอียดก็ให้เข้าใจงบการเงินมากขึ้นนะครับเห็นไหมครับจะเห็นว่าเอจจิ้งลูกหนี้เนี่ยโอ้ยแบบมากกว่า1ปีขึ้นไปตั้งเยอะนะครับสถานะลูกหนี้ก็อาจจะไม่ดีนักแบบนะครับงบย่อยก็ให้ข้อมูลรายละเอียดนะครับนะครับรายละเอียดออกมาเช่นสินค้าประกอบด้วยอะไรบ้างธุรกิจผลิตมีสินค้าเสร็จรูปฟินิชกู๊ดงานระหว่างผลิตแล้วก็วัตถุดิบต่างๆเหล่านี้มีรายละเอียดประกอบนะครับลองดูตัวอย่างนะครับอันนี้นะครับสินค้าสำเร็จรูปนะครับออกหน้างบด้วยยอด290000ก็มีรายละเอียดบอกประกอบด้วยสินค้าสำเร็จรูปฟินิชกู๊ดสินค้าระหว่างผลิต work in process แล้วก็ raw material วัตถุดิบส่งแล้วในรายการบัญชีที่ควรเปิดเผยนะครับรายการบัญชีคืออะไรคือหลักการโดยเฉพาะนะครับหลักการที่เกิดขึ้นมานะครับหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่ถือปฏิบัติขึ้นมาวิธีที่ใช้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งนั้นนะครับอย่างเช่นบอกว่ากิจการเราเลือกคำนวณราคาทุนสินค้าแบบเข้าก่อนออกก่อนเนี่ยแบบเพราะมันสะท้อนฐานะการเงินดีที่สุดฐานะลักษณะของตัวสินค้าดีที่สุดก็คือหลักการจริงรองทั่วไปนะครับที่เราเลือกใช้มานะครับเพราะนั้นในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีนะครับผู้บริหารต้องพิจารณาว่าเปิดเผยเนี่ยทำให้คนเข้าใจงบการเงินมากขึ้นไหมครับจะเปิดอะไรบ้างเช่นเกณฑ์รู้รายได้การทำงบการเงินรวมนะครับการเป็นต้นทุนการกู้ยืมประมาณการหนี้สินต่างๆเหล่านี้นะครับอธิบายนะครับลองดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับที่การเปิดเผยข้อมูลนะครับในตัวอย่างที่ในเอกสารประกอบคำสอนทั้งสามคือ 12.4นะครับก็จะมีพูดถึงอย่างเช่นข้อแรกเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินนะครับทำตามเกณฑ์ทำมาตรฐานที่ออกโดยไหนออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีนะครับเงินสดประกอบด้วยอะไรบ้างนี่การค้าแสดงด้วยยอดอะไรนะครับราคาทุนหักค่าเผื่อผลการดูด้านเครดิตจะเกิดขึ้นนะครับ PPE Property Plant Equipment ที่ดาวอุปกรณ์นะครับคำนวณราคาทุนนะครับแล้วก็คิดค่าเสื่อมราคาแบบไหนนะต่างๆเหล่านี้นะครับรายได้รับรู้อย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่เปิดเผยอยู่ในรายการบัญชีนะครับที่เป็นอยู่ในหมายเหตุประงบการเงินนะครับก็นี่เป็นรายละเอียดนะครับรูปรายละเอียดที่เป็นตัวงบย่อยที่แสดงให้เห็นนะครับว่าลูกหนี้การค้าหักด้วยค่าผืนเงินสายจะศูนย์นะครับสินค้าคงเหลือประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับแล้วก็เงินกู้ยืมนะครับที่ถึงกำหนดชำระภายในงวดหน้าก็เอามาหักออกนะครับนะครับอันนี้นะครับนี่เป็นรายละเอียดนี่สินอาจเกิดขึ้นนะครับ contingent liability มีภาระผูกพันอะไรบ้างนะครับเป็นข้อมูลที่นำเสนอให้กับคนอ่านงบการเงินให้เข้าใจงบการเงินมากขึ้นนะครับในเกณฑ์จัดทำงบการเงินนะครับเราจะเห็นที่เปิดเผยอยู่นะครับในบ้านเราท่านทราบอยู่แล้วมีมาตรฐานอยู่2ชุดนะครับคือชุดที่สำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะนะครับที่อิงตามมาตรฐานระหว่างประเทศอีกชุดนึงก็คือชุดเล็ก NPIEที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะก็มีมาตรฐานอีกชุดหนึ่งขึ้นมานะครับนี่เป็นตัวอย่างที่เปิดเผยเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินนะว่าทำตามมาตรฐานชุดไหนนะครับอันนี้นะครับข้อมูลทั่วไปที่มีการเปิดเผยในหมายเหตุนะครับก็เปิดเผยภูมิลำเนาฐานะกฎหมายลักษณะการดำเนินกิจกรรมนะครับชื่อบริษัทใหญ่นะครับของชื่อบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัทมีอะไรบ้างนะครับก็มีตัวอย่างให้เห็นนะครับข้อมูลทั่วไปบริษัทเป็นนิติบุคคลตั้งขึ้นในประเทศไทยที่อยู่ที่ไหนเกี่ยวกับหลักทรัพย์เมื่อไหร่นะครับทำธุรกิจประเภทไหนนะครับอันนี้ทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างนะครับอันนี้นะครับการเปลี่ยนทางบัญชีนะครับเป็นการเปลี่ยนวิธีการบัญชีจากวิธี1สู่วิธี1นะครับจากแก๊ป1สู่แก๊ป2นะครับเพราะนั้นในทางบัญชีเองเราก็ทราบอยู่แล้วต้องมีการหาผลสะสมมาไปปรับกับกำไรสะสมต้นงวดเรียกว่าปรับย้อนหลังนะครับถ้าเปลี่ยนในใบการบัญชีนะครับเพราะนั้นนอกจากหาผลสะสมแล้วนะครับก็ต้องมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบการเงินด้วยนะครับลองดูตัวอย่างนี้นะครับบริษัทเปลี่ยนวิธีคำนวณราคาทุนจากไฟโฟเป็นถั่วเฉลี่ยของน้ำหนักเนื่องจากอะไรวิธีถั่วเฉลี่ยให้ผลการที่เหมาะสมมากกว่าแล้วก็ปรับปรุงผลสะสมมานะครับไปปรับกับกำไรสะสมต้นงวดนะครับอันนี้นักศึกษาได้เรียนในวิชาหลายวิชาบัญชีชั้นสูงนะครับมีการหาผลสะสมนะครับแล้วก็ต้องมีการเปิดเผยในหมายเหตุด้วยนะครับตรงนี้

นะครับเปลี่ยนประมาณการก็คือเปลี่ยนการได้มาซึ่งตัวเลขนะครับเปลี่ยนประมาณการเปลี่ยนยุคการใช้งานเครื่องจักรนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องมีการไปปรับย้อนหลังอะไรนะครับก็หาผลไม่ต้องหาผลสะสมใดทั้งสิ้นนะครับมีการเปิดเผยในหมายเหตุนะครับอันนี้ทางบัญชีเราบอกใช้วิธีเปลี่ยนเป็นต้นไปไม่ต้องไปแก้ของเก่าเลยนะครับตรงนี้ก็เปิดเผยหมายเหตุอันนี้บริษัทเปลี่ยนวิธีประมาณการคิดค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์จากเส้นตรงเป็นวิธีใหม่เป็นอายุการใช้งานใหม่นะครับจาก10ปีเป็น15ปีนะครับทำให้ค่าเสื่อมราคาลดลงไปทั้งนี้เนี่ย 570,000 บาทก็เปิดไปให้คนอ่านรู้หน่อยนะครับตรงนี้นะครับอีกรายการหนึ่งเป็นข้อพิจารณาสำคัญนะครับจากผิดแก้เป็นถูกนะครับทางบัญชีบอกจากนันแก๊ปมาเป็นแก๊ปนะครับอย่างเช่นลืมนะครับสมมติกิจการปิด3เอธมาคมนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่รับอนุมัติให้ออกงบการเงินนะครับอันที่ออกอนุมัติก็คือวันที่งบการเงินได้รับอนุมัติออกมาให้มีการเผยแพร่ออกสู่บุคคลภายนอกต่างๆเหล่านี้นะครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
2: ปลัดอำเภอ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2: นักธุรกิจ
1: นักการเงิน
2: นักการธนาคาร
1: นักการตลาด
2: นักการบัญชี
1: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
2: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
2: โทรศัพท์024-8181-6โทรศัพท์02503-3612
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตระพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไรและแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
3: คุณรู้ไหมว่า1ใน10ของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหายใจเอาควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี
4: ่ทะเลมสทได้หรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพ

แน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีครับนี่คือรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อ นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดได้แล้วก็ทำได้จากผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยเรานะครับในช่วงแรกในวันนี้นะครับช่วงไทยคิดไทยทำนะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับนวัตกรรมหม้อหุงข้าวที่สามารถลดน้ำตาลในข้าวขาวได้นะครับหลักการการทำงานของเครื่องนี้เป็นอย่างไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรบ้าง นะครับไปติดตามรับชมในช่วงนี้ครับช่วงไทยคิดไทยทำเชิญครับ

แรงบันดาลใจในการทำหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลในข้าวขาวนะครับก็คือประสบการณ์ก็คือแม่นะครับก็คือเป็นโรคเบาหวานนะครับตอนนี้ทางคุณหมอเนี่ยให้ควบคุมอาหารนะครับแต่คนไทยก็ยังหลีกหนีไม่พ้นในเรื่องของการทานข้าวนะครับปริมาณข้าวเนี่ยในการทานแต่ละวันเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานจะต้องควบคุมนะครับน้ำตาลในเลือดผมก็เลยเกิดแนวความคิดว่าเอ๊ะถ้าเราลดปริมาณน้ำตาลในข้าวได้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดผลดีกับผู้ป่วยหลักการทำงานนะครับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลในข้าวขาวเนี่ยจะแตกต่างกับหม้อหุงข้าวปกตินะครับหม้อหุงข้าวปกติเนี่ยคือทุกคนก็สามารถหุงข้าวก็คือเอาข้าวนะครับเทใส่แล้วก็ซาวข้าวแล้วก็มีน้ำผสมหลังจากนั้นก็เสียบปลั๊กแล้วก็กดนะครับก็ทำการจนเดือดจนสุกแต่ปริมาณน้ำตาลในข้าวนะครับในหม้อหุงข้าวแบบปกติเนี่ยมันจะปริมาณน้ำตาลจะเพิ่มขึ้นส่วนหม้อหุงข้าวน้ำตาลในรสในข้าวขาวเนี่ยตัวนี้จะแยกน้ำกับข้าวต่างหากนะครับน้ำเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดน้ำตาลในข้าวนะครับเราก็เลยแยกน้ำตรงนี้ให้อยู่ส่วนล่างส่วนที่เป็นข้าวอยู่ส่วนบนใช้ความร้อนหรือไอน้ำนะครับเป็นตัวทำให้เกิดให้ข้าวสุกปริมาณของน้ำตาลในข้าวก็จะลดอยู่ประมาณ 30% ซึ่งทำการทดสอบจากสาธารณสุข3ที่นะครับรับรองว่าลดน้ำตาลในข้าวขาวได้ 30% ซึ่งจะมีเครื่องมือวัดนะครับเป็นตัววัดน้ำตาลในข้าวเมื่อเราหุงเสร็จแล้วนะครับการทำงานก็จะมีเบเกอร์นะครับที่เป็น220ไฟบ้านปกตินะครับแล้วก็สวิตช์เปิดปิดออนออฟนะครับแล้วก็ไอ้สวิตช์กดสลีน้อยให้ตัวกดนะครับสำหรับให้ปรุงอาหารนะครับแล้วก็ปั๊มน้ำชุดนี้ก็จะมีปั๊มน้ำที่ดูดน้ำนะครับเวียนขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์กล้องนะครับสามารถดูการทำงานสถานะว่าตัวนี้กำลังทำงานอยู่หรือไม่นะครับเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอแสดงผลว่าในการใช้งานเนี่ยใน1ชั่วโมงนะครับมันก็จะมีบอกว่าคุณใช้ไฟ200ตอนนี้อยู่215นะครับกระแสถ้าสังเกตดูครับกินน้อยมากนะครับแล้วก็จำนวนวัตต์ก็อยู่ที่ 0.042 นะครับก็50เฮิรตซ์ซึ่งเป็นแล้วกลับมาเนี่ยเราก็แต่เราต้องใส่ข้าวก่อนนะครับในหม้อหุงข้าวแล้วก็น้ำแล้วเราก็สั่งผ่านมือถือนะครับให้มันทำงานแล้วก็พอเรามาถึงบ้านแล้วเนี่ยสามารถทานข้าวได้เลยครับจุดเด่นของหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลในข้าวขาวเนี่ยครับปกติแล้วข้าวส่วนใหญ่ที่หุงในหม้อปกติที่เป็นหม้อไฟฟ้าครับก็จะเอาข้าวกับน้ำผสมกันนะครับทำให้สุกแต่ปริมาณน้ำตาลเนี่ยมันจะสะสมอยู่ในข้าวนะครับในหุงแบบปกติส่วนหม้อที่ทำการแยกน้ำกับข้าวออกเนี่ยนะครับซึ่งจะไม่มีน้ำเลยนะครับในข้าวแต่น้ำจะอยู่ส่วนข้างล่างนะครับน้ำจะอยู่ส่วนข้างล่างแล้วใช้ไอความร้อนนะครับไอน้ำเป็นตัวดันอุณหภูมิที่สูงนะครับมากระทบกับข้าวทำให้เกิดให้ข้าวสุกและปริมาณน้ำตาลก็จะอยู่ในน้ำซึ่งจะแยกเบ่งแยกออกนะครับผู้บริโภคต้องไว้วางใจได้เพราะว่าได้ผ่านการทดสอบนะครับจากสาธารณสุขจังหวัดนะครับโดยทดสอบถึง3ที่นะครับปริมาณน้ำตาลที่ลดเนี่ยใกล้เคียงหมดเลยนะครับ 30% นะครับขึ้นอยู่กับข้าวที่จะเอามาทำการทดสอบปัญหาในการทำงานนะครับช่วงแรกก็เกิดปัญหาอยู่ครับข้าวไม่สุกนะครับทำยังไงก็ไม่สุกนะครับก็ต้องมานั่งเขียนโปรแกรมแก้โปรแกรมนะครับในการวนลูปของน้ำนะครับอุณหภูมิไม่ได้ไม่ถึงนะครับแล้วก็ปัญหาคือโปรแกรมค่อนข้างจะลวนนะครับทำแล้วก็ลองผิดไปเกือบ 3-4 ครั้งนะครับปริมาณการใช้หม้อหุงข้าวก็ต้องไปทำยังไงให้มันได้จุดที่ข้าวมันสุกเราก็เลยทำการเจาะรูข้างล่างลองเจาะแบบตะแกรงรูทุกรู
แล้วก็ข้าวก็ยังไม่สุกนะครับคือพอตอนนี้ก็เลยลองใช้จอบแบบข้างล่างตอนนี้ปริมาณอุณหภูมิเนี่ยมันสะสมเพราะด้านข้างเนี่ยเราไม่ทำการเจาะตอนนี้ข้าวก็สุกทั่วถึงเท่ากับหม้อหุงข้าวที่เป็นหม้อหุงข้าวหุงแบบปกติครับวัสดุที่ใช้ก็จะเป็นสแตนเลสนะครับก็ทดสอบแล้วว่าน่าจะปริมาณข้าวเนี่ยมันน่าจะอุณหภูมิทั่วถึงเท่ากันหมดนะครับเพราะข้าวแต่ละที่เนี่ยมันก็สุกเท่ากันหมดครับประโยชน์ของการหุงข้าวแบบหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลในข้าวขาวเนี่ยขั้นตอนแรกก็คือ1ลดปริมาณข้าวนะครับแทนที่เราจะหุงปกติ3ถ้วยเราหุงแค่ถ้วยเดียวข้าวก็จะฟูสุกทั่วถึงกันหมดแต่ถ้าเป็นหม้อหุงข้าวแบบนี้ต้องมีอย่างน้อย2ถ้วยครึ่งหรือ3ถ้วยนะครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนซึ่งค่าไฟเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากนะครับเพราะกินกระแสน้อยนะครับซึ่งต่างกับตัวนี้นะครับหม้อหุงข้าวปกติตัวนี้จะกินไฟเยอะนะครับเพราะปริมาณน้ำกว่าจะหุงสุกนะครับค่อนข้างจะนานนะครับการพัฒนาต่อยอดจากหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลในข้าวขาวเนี่ยผมก็ทำเป็นหม้อดินนะครับปั้นรูปทุกอย่างอุปกรณ์เนี่ยจะรวมเป็นหม้อเดียวกันหมดอุปกรณ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ฝังอยู่ในนี้นะครับก็จะรวมอยู่ข้างล่างซึ่งตอนนี้ก็ทำแล้วนะครับรอแค่

0: ทำการตลาดขายนะครับซึ่งจะเอาไปใช้ในเกี่ยวกับเรื่องของโอท็อปครับให้ชุมชนเกิดมีรายได้ในชุมชนนะครับ
1: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับถือว่าเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยในการลดแล้วก็บรรเทาปัญหาและอาจจะช่วยในการป้องกันโรคเบาหวานได้ในระดับหนึ่งอีกด้วยนะครับในช่วงต่อไปนะครับช่วงคิดได้ทำได้นะครับเราจะไปรู้จักกับนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่า
2: ครับได้อย่างไรก็นวัตกรรมนี้นะครับคุณสามารถกินฟาสต์ฟู้ดที่ดีต่อสุขภาพคุณได้เพราะว่าทุกอย่างทำจากกล้วยนั่นเองครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.สุรพลใจวงศานะครับจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางขอต้อนรับท่านอาจารย์เลยอาจารย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับ
2: นิดนึงนะครับเราเห็นว่ามีเฟรนช์ฟรายเราเห็นว่ามีเบอร์เกอร์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วหลายคนอาจจะบอกว่านานๆกินทีนะครับแต่สิ่งที่อาจารย์นำเสนอนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่ควรกินและดีต่อสุขภาพเบอร์เกอร์กับเฟรนช์ฟรายของอาจารย์นี่ทำมาจากอะไรครับ
3: ครับก็แปรรูปมาจากส่วนต่างๆของกล้วยนะครับก็คือครับผมโดยเฉพาะอย่างเช่นนะครับขนมปังปกติเราก็ทำจากแป้งสาลี
2: ครับ
3: อันนี้เราก็ผลิตโดยจากแป้งกล้วยนะครับ
2: ขออนุญาตนิดนึงนะครับ
3: คือ
2: ทุกอย่างที่เราเห็นนะครับอย่างเช่นลูกอม
3: ครับ
2: ก็ทำมาจากกล้วย
3: ใช่ครับ
2: เฟรนช์ฟรายที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็ทำมาจากกล้วย
3: ครับผม
2: และขนมปังเหมือนกันใช่ไหมครับ
3: ครับผม
2: นิดนึงนะครับอาจารย์เรารู้แล้วขนมปังทำมาจากกล้วยและส่วนประกอบของเบอร์เกอร์ครับ
3: ครับส่วนประกอบของเบอร์เกอร์ข้างในนะครับทำมาจากปลีกล้วยนะครับผม
2: ก็คือทุกอย่างที่เราเห็นนะครับทำมาจากกล้วยยกเว
3: ้
2: น
3: ผักกาดแก้วและมะเขือเทศ
2: โอ้โหคือเราทำขนมปังจากกล้วย
3: ครับผม
2: เนื้อก็จากกล้วย
3: ครับ
2: เฟรนช์ฟรายที่เราเห็นก็จากกล้วย
3: ครับผม
2: คือขออนุญาตถามนิดนึงครับว่าขั้นตอนในการ

0: แห้งส่งต่างประเทศนะครับซึ่งเราก็ไปช่วยในการทำมาตรฐานอินทรีย์ให้เขานะครับพอช่วยไปปุ๊บปรากฏว่าบริษัทโชคดีก
1: ็
0: คือคู่ค้าเนี่ยถูกบริษัทเป๊ปซี่โคซื้อไปนั่นหมายความว่าเขาต้องขยายฐานกำลังผลิตเยอะมากวันหนึ่งเขาต้องการกล้วยน้ำว้าเนี่ยประมาณ 50-100 ตัน
1: ครับ
0: แต่ส่งเข้ามาให้เขาแค่ไม่ถึง5ตันนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยเราขยายพื้นที่การผลิตกล้วยน้ำว้าอินทรีย์เพิ่นช่วง2ปีที่แล้วเนี่ยปลีกล้วยบูมมากๆที่ต่างประเทศก
1: ็
0: คือสเต็กปลีกล้วยอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าไม่มีออเดอร
1: ์
0: ก็โทษทีคือไม่มีซัพพลายนะครับเผ
1: อ
0: ิญเราโชคดีหน่อยที่เรามีซัพพลายอยู่ในมือเ
1: รา
0: ก็เลยออฟเฟอร์ที่ว่าจะแปรรูปตอนแรกผู้ประกอบการต้องการทำสเต็กนะครับแต่สเต็กปุ๊บเนี่ยมันจะฟรอสเซนไม่ได
1: ้
0: เพราะถ้าเราส่งขายไปต่างประเทศเราต้องมีการฟรอสเซนก็เลยเปลี่ยนก็จะเป็นมอร์นิ่งซอสเซจนะฮะที่ว่าเล็กๆเค็มๆต่อไปก็เปลี่ยนจนกระทั่งแปรรูปเป็นเบอร์เกอร์บีกล้วยเบอร์เกอร์กล้วยหรือบานาน่าเบอร์เกอร
1: ์งั้นขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึงครับว่าทำไมเราถึงใช้กล้วยน้ำว้านี่คำถามแรกนะครับแล้วคำถามที่2คือในเมื่อมีดีมานด์เยอะทำไมเราถึงแปรรูปมาเป็นเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายลูกอมครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นผลิตอันตอนแรกเนี่ยจริงๆเรามุ่งแต่เนื้อจากปีกล้วยเพราะว่าหลังจากทดสอบคุณภาพทั้ง texture ทั้งการชิมต่างๆเนี่ยพบว่ามันมีให้รสชาติที่ใกล้เคียงกับเนื้อมากโดยเฉพาะความเหนียวปีกล้วยจะมีความเด่นเรื่องความเหนียวแล้วก็กลิ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาปรึกษากับผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องการอาหารมังสวิรัติ
1: ครับ
0: เขาก็ช่วยปรับปรุงสูตรจนกระทั่งได้เป็นเนื้อที่อร่อยมากแต่ปรากฏว่าแล้วจะขายยังไงนั่นคือปัญหาเพราะเอิญโควิดเข้ามาพอดีเราก็เลยบอกว่างั้นเราขายแบบสตรีทฟู้ดดีไหมให้ผู้ประกอบการเนี่ยเอาไปขายง่ายๆนะครับเราก็เลยพัฒนาเป็นสูตรเบอร์เกอร์เพราะเอิญว่าแป้งกล้วยเนี่ยหลายท่านอาจจะเห็นข่าวว่ามันมีประโยชน์มาตั้งนานละเพราะว่ามันก็คือมีแป้งทนย่อยเยอะทำให้กินแล้วน้ำตาลไม่มากแล้วก็มีพรีไบโอติกอยู่เยอะมากเลยนะครับเป็นแป้งที่มีสุขภาพดีต่อสุขภาพแล้วก็พัฒนาสูตรมาเป็นเบอร์เกอร์บัน
1: ครับผม
0: นะครับเสร็จปุ๊บเฟรนช์ฟรายปกติเนี่ยถ้าได้รับประทานเนี่ยจะมีความมันเพราะอมน้ำมันนะครับทานเฟรนช์ฟรายจากกล้วยเนี่ยจะไม่อมน้ำมันจะกรอบนอกแล้วก็นุ่มใน
1: ครับและการที่เราคิดค้นไอเดียนี้เป็นนวัตกรรมเนี่ยครับใช้เวลานานไหมครับเพราะว่าทุกวันนี้เราดูไม่ออกเลยว่าทำมาจากกล้วย
0: ครับผม
1: ครับ
0: เวลาก็คือไม่นานครับก็คือเพราะว่าเราทำงานกับผู้ประกอบการเนี่ยเทคนิคก็คือต้องทำงานให้เร็วนะครับเพราะผู้ประกอบการต้องการของที่เร็วที่ขายได้เร็ว
1: ซึ่งแรงบันดาลใจก็มาจากบริษัทใหญ่ใช่ไหมครับที่ต้องการเบอร์เกอร์หรืออะไรก็ตามที่ทำมาจากกล้วยก็คือพวกมังสวิรัติใช่ไหมครับ
0: ครับคือครับแรงบันดาลใจก็คือดีมานด์พูดง่ายๆก็คือมันมีดีมานด์จากตลาดว่าต้องการผลิตภัณฑ์แบบเนี้ยคุณทำให้ได้ไหม
1: และที่อาจารย์เลือกกล้วยก็เหมือนที่บอกนะครับเพราะว่ามันมีความคล้ายกับเนื้อมากที่สุดทั้ง texture ทั้งจากกลุ่มผู้ที่รับประทานมังสวิรัติแต่บางครั้งอยากกินเบอร์เกอร์แต่เอาเนื้อออกมันก็จะไม่มีนะไม่ใช่เบอร์เกอร์ที่แท้จริงเราก็เลยสามารถทำเบอร์เกอร์มาจากกล้วยน้ำว้าได้เพราะฉะนั้นนะครับไม่ใช่แค่สำหรับมังสวิรัติแต่คนทั่วไปที่กินเนื้อทำไมกล้วยน้ำว้าถึงมีประโยชน์ครับอาจารย
0: ์กล้วยน้ำว้าจริงๆนะเป็นกล้วยที่มีโปรตีนสูงนะครับแล้วก็รู้อยู่แล้วแหละในกล้วยมีวิตามินเยอะนะครับแล้วก็มีมินิรอลหรือแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับคนแต่สมัยก่อนโบราณถ้าของภาคเหนือเข้าป่าไปก็พกกล้วยน้ำว้าไปใช่ไหมครับกินระหว่างทางจะทำให้รู้สึกอิ่มท้องแล้วก็มีประโยชน์มีให้สารอาหารครบถ้วนครับ
1: ครับแล้วพอเราเห็นนวัตกรรมแบบนี้นะครับตอนนี้ดีมานด์สูงมากไหมครับ
0: ดีมานด์ก็คือบอกตามตรงก็คือพอขายเนี่ยกระทบหมดเลยนะครับตอนนี้ก็เลยเราถึงพยายามพัฒนาให้เป็นลักษณะของสตรีทฟู้ดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจนะครับอันนี้รู้สึกก็สามารถติดต่อกับทางสำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรหรือสวก.ได้นะครับเพราะเป็นนวัตกรรมที่รู้สึกจะเปิดเป็นพับลิกนะครับผม
1: งั้นขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะครับขอให้อาจารย์อธิบายว่ากล้วยน้ำว้าที่เราได้ทำมาเนี่ยเราได้แปลรูปมาเป็นแต่ละอย่างขออีกรอบนึงครับมีอะไรบ้างครับนอกจากเบอร์เกอร์เมื่อกี้เราอธิบายแล้วครับเรามาที่เฟรนช์ฟรายกับลูกอมดีกว่าครับ
0: เฟรนช์ฟรายนี่ก็คือเอากล้วยที่ใกล้สุกนะครับมาทอดเพราะฉะนั้นข้อดีของมันก็คือไม่อมน้ำมันเลยกินปุ๊บข้างนอกจะกรอบแล้วข้างในจะนุ่ม
1: ขออนุญาตนะครับอาจารย์
0: อันนี้เพิ่งทำตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะฮะนะครับอาจจะความกรอบความอาจจะหายไปนะคร
1: ับ แต่อร่อยนะครับรสชาติเหมือนเฟรนช์ฟรายเลยแต่นี่คือทำมาจากกล้วย 100%
0: ใช่ครับผม
1: แล้วลูกอมล่ะครับ
0: ลูกอมนี่เป็นไอเดียใหม่ครับก็คือว่าเวลาทำกล้วยน

0: ม้าอบแห้งเนี่ยมันจะมีของเสียประมาณ 20% ซึ่งเป็นกล้วยที่หั่นแล้วไม่ได้คุณภาพ 20% เนี่ยผู้ประกอบการบอกว่าช่วยไปทำอย่างอื่นได้ไหมเพราะพวกที่เขาก็ต้องโยนทิ้งนะครับแล้วเขาให้โจทย์มาว่าให้อาจารย์พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่วิสาหกิจสามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปได้เราก็คิดถึงท็อฟฟี่เพราะมันกินง่ายนะครับบางคนก็คิดว่าอาจจะเป็นกล้วยกรวนนะครับแต่จริงๆก็คือลักษณะเหมือนกล้วยกรวนแต่เราผสมก็คือผสมลูกหม่อนลงไปให้มันมีความเปรี้ยวนะครับและไฮไลท์ของนี้ก็คือว่าเผอิญว่าในเปลือกกล้วยครับที่ทุกวันเนี่ยเขาต้องเอาทิ้งใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: เราก็ไปสกัดสารจากเปลือกกล้วยมานะครับสารนั้นก็คือเรียกว่าสารเมลาโทนินนะครับสารนี้ปกติเป็นสารที่ร่างกายเราเนี่ยผลิตออกมาช่วงตอนกลางคืน
1: ครับ
0: จะช่วยทำให้เรารู้สึกสบายรู้สึกหลับลึก
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าสารเนี้ยเวลาเราแก่ตัวไปเรื่อยๆเนี่ยการสร้างก็จะลดลง
1: ครับ
0: นั้นคนสูงอายุมักจะมีปัญหาเรื่องนอนหลับไม่ค่อยลึกหรือนอนหลับไม่ค่อยยาว
1: หลับตื่นๆใช่ไหมคร
0: ับเราก็เลยสกัดสารนั้นออกมาได้ปริมาณเยอะแล้วก็ผสมในลูกอมหรือทอฟฟี่นี้เราก็เรียกนี้ว่าแฮปปี้บานาน่าทอฟฟี
1: ่
0: กินแล้วจะรู้สึกผ่อนคลายหรืออารมณ์ดี
1: ส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่จะไม่ให้เด็กกินลูกอมก่อนนอนนะครับแต่ลูกอมแบบนี้สามารถรับประทานได้เลยครับจะช่วยหลับลึกแล้วก็หลับสบายด้วยนะคร
0: ับก็เป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่นครับสมัยก่อนก็คือใครนอนไม่ค่อยหลับหรือนอนไม่ค่อยสนิทเนี่ยเขาก็ให้เอาเปลือกกล้วยมาชงเป็นชาทาน
1: ครับผมและนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นนะครับเบอร์เกอร์ที่ทำมาจากกล้วยทั้งเนื้อทั้งตัวขนมปังเฟรนช์ฟรายทอฟฟี่มีอะไรอีกไหมครับที่เราอยากนำกล้วยน้ำว้ามาแปรรูปแล้วก็พัฒนามาเป็นอาหารได้ครับ
0: ครับก็มีนี่ครับผงปรีกล้วยนะครับก็คือมีดีมานด์สูงมากเพราะว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์จากผงปรีกล้วยกำลังมาแรงนะครับส่วนมากเขาเอามาพัฒนาเป็นเครื่องดื่ม
1: ครับ
0: สำหรับผู้หญิงที่เพิ่งมีกำลังตั้งครรภ์หรือกำลังคลอดบุตรใหม
1: ่
0: นะครับช่วยกระตุ้นในการสร้างน้ำนมนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าดีมานด์มาปุ๊บเราบอกว่ามันไม่น่าเฉพาะสำหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันมีคุณมีฐานต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากนะครับเราคิดว่ามันน่าจะสามารถทำเป็นอย่างอื่นได้เราก็เลยพัฒนาเป็นผง
1: ครับ
0: และที่จริงเราพัฒนาเป็นผงผสมกับโยเกิร์ต
1: ครับผม
0: นะครับซึ่งเราก็ทำจำหน่ายเบื้องต้นนะครับเป็นที่ป๊อปปูล่ามากนะครับแต่ไม่สามารถนำมาที่นี่ได้เพราะว่าอาจเดินทางไกลครับแต่เชียงใหม
1: ่งั้นขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึงครับหลังจากเราได้คิดค้นนวัตกรรมนี้และก็เหมือนที่บอกนะครับใช้เวลาไม่นานเพราะว่าดีมานด์เยอะ
0: ครับ
1: ฟีดแบ็กเป็นไงบ้างครับ
0: ฟีดแบ็กเราทดสอบการตลาดนะครับก็คือเปอร์เซ็นต์การยอมรับของผู้บริโภคเนี่ยก็คือ90อัพนะครับแล้วเปอร์เซ็นต์การที่จะรับซื้อหรือซื้อสินค้าเนี่ยก็ 90% อัพเหมือนกันนะครับแล้วเราก็ให้อาจารย์ทางจุฬาเนี่ยช่วยทำการวิเคราะห์ทางการตลาดก็พบว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยมีเชี่ยวหรือมีศักยภาพสูงมากนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็รอผู้ประกอบการอื่นๆที่อยากจะไปเป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับผม
1: มีบ้างไหมครับที่เราโดนวิจารณ์ว่าการที่ทำผลิตภัณฑ์นี้ตลาดมันแคบเพราะว่าคนที่กินมังสวิรัติยังเปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยมีบ้างไหมครับที่เราโดน
0: มีครับนั่นก็คือเราต้องวางแผนก่อนว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะไปเป็นแมสหรือจะไปเป็นนิชมาร์เก็ตถ้าเป็นแมสต้องขายเยอะเพื่อให้ได้กำไรเยอะแต่เป็นนิชมาร์เก็ตขายแพงแต่กำไรเยอะแต่จำนวนชิ้นน้อยเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับ strategy ของผู้ประกอบการแต่ว่าเราโดนตำหนิเยอะมากครับตั้งแต่ทำใหม่ๆเรื่องรสชาตินะฮะจนกระทั่งปรับปรุงจนกระทั่งเขายอมรับได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจฮะว่าทำแล้วคนชอบกิน
1: ใช่ครับแล้วไม่ใช่สำหรับคนที่ชอบมังสวิรัติอย่างเดียวนะครับคนที่อยากกินเฮลตี้อยากกินเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายคุณก็สามารถรับประทานแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ทำมาจากกล้วยน้ำว้าดีกว่าที่ทำมาจากมันฝรั่งแล้วก็จะมีไขมันสูงใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมถามนิดนึงครับนอกจากนี้เราสามารถนำวัตถุดิบอะไรที่เป็นของไทยมาแปรรูปได้อีกนอกจากกล้วยน้ำว้าครับ
0: นอกจากกล้วยน้ำว้า
1: ที่ตอนนี้เราอาจจะวิจัยอยู่ก็ได้ครับ
0: ตอนนี้ของผมที่วิจัยอยู่ก็คือธัญพืชเมืองหนาวนะครับก็คือพวกข้าวสาลีพวกบาเล่พวกที่จิคาเร่ต่างๆนะครับก็สามารถแปรรูปได้หลากหลายมากนะครับอีกหน่อยเรากำลังทำงานวิจัยร่วมกับสวกนี่แหละครับในการทำหลอดดูดพลาสติกหลอดดูดธรรมชาตินะครับซึ่งอีกหน่อยก็จะออกตัวจะเปิดตัวเร็วๆนี้ครับ
1: ครับผมแล้วพอพูดถึงผลิตภัณฑ์นี้เราสามารถหาซื้อหารับประทานที่ไหนได้ครับ
0: ตอนนี้ยังครับตอนนี้ก็คือต้องเป็นต้องออเดอร์
1: ม
0: านะครับผม
1: ครับ
0: แล้วเรามีผู้ผลิตให้อยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่แจ้งให้ทราบก็คือโควิดมาปุ๊บกิจการปิดหมดนะครับต้องเป็นออนไลน์ออเดอร์ครับผม
1: อ๋อก็สามารถเสิร์ชได้ใช่ไหมคร
0: ับ
1: ถ้าจะเสิร์ชอะไรครับ
0: ทางบริษัททีทีพีฟู้ดเลยครับผม
1: โอเคครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับนวัตกรรมแล้วก็ผลิตภัณฑ์

0: ดีๆที่ทำมาจากกล้วยน้ำว้า
1: ครับ
0: น
1: ผ
0: ะค
1: ม
0: รับอืมครับผมสุดยอดจริงเลยอ่ะงั้นถามนิดนึงครับในอนาคตเมื่อกี้ถามแล้วว่าเราจะนำวัตถุดิบอะไรมาพัฒนาอีกแต่ในอนาคตมีแผนอะไรอีกไหมครับที่จะต่อยอดหรือว่าทำเพิ่มกว่านี้อาจจะจากกล้วยน้ำว้าหรืออาจจะวัตถุดิบอื่นๆก็ได้ครับ
1: ครับก็คือแผนกล้วยตอนนี้ก็คิดว่ารอให้เป็นแมสหรือว่าเป็นที่นิยมนะครับ
0: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นก็คงเป็นวิจัยชั้นสูงนะครับก็คือว่าสำหรับนันฟู้ดโปรดักต์ละ
0: ครับ
1: อย่างเช่นสารสำหรับผสมเครื่องสำอางนะครับซ
0: ึ่
1: งในเปลือกกล้วยเนี่ยมีอยู่เยอะทุกที่เราทิ้งใช่ไหมครับที่เป็นคุย
0: ๆ
1: ในนั้นนะฮะมีสารที่ต้านการอักเสบนะครับลดการอักเสบนะครับและช่วยบำรุงผิวหนังนะครับซึ่งเราก็สามารถจากโกทำให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับส่วนที่เหลือก็คือเราจะมีการแปรรูปนะครับผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรอื่น
0: ๆ
1: ให้มีมูลค่าสูงต่อไปนะครับตอนนี้ก็อยู่ในการขั้นตอนพัฒนาโครงการร่วมกับทางสวก.ครับผม
0: โหนี่เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าเราทำมาจากวัตถุดิบธรรมชาติและเปลือกกล้วยแทนที่จะเป็นแค่ขยะก็สามารถนำมาแปรรูปเป็นเครื่องสำอางได้ใช่ไหมครับ
1: ครับผมลืมบอกไปทั้งหมดนะครับมาตรฐาน USDA นะครับมาตรฐาน INCE
0: อ๋อคือได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติแล้วใช่ไหมคร
1: ับ เพราะเราปลูกเรารับไปประเมินแปลงนะครับและกระบวนการขั้นตอนต่างๆเราจะใช้อินกรีเดียนที่เป็น INCE
0: สุดยอดมากเลยต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้ประกอบการคนไทยนะครับที่จะสามารถขายกล้วยน้ำว้านำมาแปรรูปนำส่งออกได้แล้วก็ดีสำหรับผู้บริโภคเหมือนกันเพราะว่าเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครับใครๆก็ทราบนะครับว่ากล้วยน้ำว้านี่เป็นอาหารวิเศษเป็นผลไม้วิเศษที่ดีต่อสุขภาพมากๆเลยและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่ได้นำผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้เราได้เรียนรู้และก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนอื่นนะครับที่เขามีวัตถุดิบอยู่แล้วอาจจะนำมาแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับผม
0: ครับทุกๆอย่างที่ท่านเห็นอยู่นะครับนี่คือทำมาจากกล้วยน้ำว้าหมดเลยนะครับรวมถึงเบอร์เกอร์และเนื้อด้วยนะครับมีแค่ผักนะครับที่เป็นออริจินอลครับแต่นอกจากนั้นทุกอย่างนะครับที่ท่านเห็นทำมาจากกล้วยน้ำว้าไม่น่าเชื่อเลยว่าทุกวันนี้นวัตกรรมสามารถไปได้ไกลขนาดนี้สำหรับนวัตกรรมที่น่าสนใจพบกันได้นะครับในรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมรับชมรายการของเราตามช่องทางเหล่านี้ด้วยนะครับเสียดายนะครับที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี4หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีพาณิชยกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02504

0: 8191-3หรือที่ www.sgou.ac.th เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพ
1: จัดแถวหนึ่งจัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: จะคว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
2: คร
1: ับ ท่านโทรมาพอดี
3: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้นะคะก็จะพบกับอาจารย์ดร.สุวิดานวมาเจริญนะคะที่จะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับหน่วยเรื่องนโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนซึ่งหน่วยนี้นะคะก็จะเป็นหน่วยที่อยู่ในชุดวิชา41463องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลค่ะโดยในวันนี้นะคะในหน่วยนโยบายของการพัฒนาของรัฐนี่นะคะที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราก็จะมีสาระสำคัญนะที่เราจะต้องเรียนแล้วก็ทำความเข้าใจด้วยกันอยู่3ด้านนะคะ3เรื่องโดยแบ่งเป็นตอนเนาะโดยตอนที่1เนี่ยนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดแล้วก็ความสำคัญของนโยบายการพัฒนาของรัฐความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการพัฒนาแล้วก็สิทธิมนุษยชนต่อมานะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายของรัฐกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็แผนที่สำคัญนะคะแผนในพังของในประเทศแล้วก็ต่างประเทศที่สำคัญแล้วมีผลต่อนโยบายการพัฒนาหรือสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วตอนที่3นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีศึกษาค่ะในเรื่องนโยบายของรัฐที่มีที่เกิดขึ้นแล้วนะคะที่มีความสัมพันธ์ด้านกระทบสิทธิมนุษยชนรวมถึงมาดูกันนะคะว่าอุปสรรคนะคะแนวโน้มต่างๆของนโยบายการพัฒนาในประเทศไทยเนี่ยนะของรัฐไทยเนี่ยนะคะที่ส่งผลกับสิทธิมนุษยชนเนี่ยมีด้านใดบ้างนะคะเมื่อนักศึกษาพร้อมแล้วนะคะเราก็จะไปเริ่มกันเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพัฒนาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราได้ยินเป็นคำที่พูดเนาะพูดกันบ่อยๆนะคะรวมถึงนโยบายการพัฒนาทำไมมันถึงสำคัญเพราะว่าไม่ว่าจะนโยบายมันจะเป็นอะไรนะมันส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบกับทุกๆคนนะคะตั้งแต่ผู้ที่กำหนดทิศทางของนโยบายเช่นรัฐบาลเนาะหรือผู้ที่เข้าไปมีส่วนร่วมนะส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนารวมถึงประชาชนอย่างเราๆด้วยนะคะสังเกตเนาะว่าไม่ว่ารัฐจะออกนโยบายทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันล้วนส่งผลไม่ว่าทางใดทางหนึ่งกับใครทั้งนั้นจะส่งผลที่อาจจะเป็นแง่ลบในเรื่องบางเรื่องด้วยถ้าอย่างนักศึกษาเคยเห็นไง

นะคะอย่างการสร้างถนนหนทางเนี่ยเนาะมันทําความสะดวกให้กับเราก็จริงแต่ว่ามันก็จะอาจจะส่งผลในระยะยาวนะคะที่เกิดขึ้นอาจจะต้องเป็นการถมที่นะคะหรือตัดไม้ทําลายป่าเพื่อสร้างถนนใหม่อย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ทีเนี้ยนโยบายการพัฒนานะคะก็เป็นสิ่งที่สําคัญกับรัฐบาลเช่นกันเพราะว่าอะไรเพราะว่านโยบายการพัฒนาเนี่ยเป็นเสมือนแผนแม่บทนะคะที่จะนํามาซึ่งความเจริญนะคะไม่ว่าจะเป็นทางวัตถุต่างๆสาธารณูปโภคถนนหนทางรถไฟทางสังคมนะคะการที่มุ่งให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยเนาะได้ดีมากขึ้นนะคะรวมถึงการที่เสริมสร้างความมั่นคงของราชอาณาจักรนะคะก็ความสําคัญของนโยบายการพัฒนาเนี่ยจึงมีตรงนี้จุดเน้นด้วยคือว่าเป็นแผนแม่บทเลยนะคะในการนําความเจริญมาสู่ประเทศนะคะเมื่อเป็นแผนแม่บทแล้วเนี่ยนโยบายการพัฒนาเนี่ยจึงเป็นเสมือนเครื่องมือนะคะของรัฐในการที่จะกําหนดทิศทางว่าประเทศเรานะคะหรือประเทศใดๆก็แล้วแต่เนี่ยจะมีทิศทางการเจริญเติบโตหรือก้าวไปข้างหน้าไปในทิศทางใดแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยคือที่อาจารย์บอกว่าไม่ว่าจะเป็นแง่บวกหรือลบเนี่ยนะคะมันส่งผลต่อคนในประเทศหรือทุกคนเนาะไม่ว่าจะแง่บวกหรือแง่ลบดังนั้นเนี่ยรัฐบาลนะคะผู้เป็นคนกําหนดนโยบายการพัฒนาเนี่ยจึงต้องมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นให้ได้นะเพราะว่าการพัฒนาเนี่ยมันต้องให้ไปควบคู่กับการเคารพสิทธินะคะของประชาชนรวมถึงเสรีภาพการแสดงออกนะคะของประชาชนด้วยและขาดไปไม่ได้เลยก็คือสิทธิมนุษยชนค่ะเรามาดูความหมายทั่วๆไปของคำว่านโยบายการพัฒนาการก่อนนะคะอันดับแรกเรามาดูแยกรายตัวเนาะคำว่านโยบายนะคะนโยบายเนี่ยในภาพกว้างนะคะก็จะครอบคลุมนะคะสิ่งที่เราพูดกันก็คือนโยบายสาธารณะนะคะนโยบายสาธารณะก็คือสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยเลือกที่จะทำหรือเลือกที่จะไม่ทำนะคะดังนั้นเนี่ยการที่รัฐจะทำอะไรนะกำหนดทิศทางที่จะดำเนินการด้านใดอันนั้นก็เป็นนโยบายหรือรัฐบาลเนี่ยบอกว่าเราจะยกเลิกนะคะเราไม่ทำโครงการนี้แล้วนะเราจะหยุดยุติงานบางอย่างสิ่งนั้นก็ล้วนแต่เป็นนโยบายทั้งสิ้นนะคะดังนั้นคำว่านโยบายเนี่ยจะมีความหมายค่อนข้างกว้างนะคะแต่ในภาพรวมก็จะมีความหมายถึงกิจกรรมของรัฐนั่นเองส่วนในเรื่องของคำว่าการพัฒนานะคะการพัฒนาก็คือการที่เราคิดค้นนะคะประดิษฐ์หรือริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆนะคะขึ้นมาใช้เป็นครั้งแรกนะคะนี้เป็นความหมายอย่างกว้างแต่ความหมายเฉพาะขึ้นมานะคะก็การพัฒนาเนี่ยก็จะหมายถึงการที่เราเปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งต่างๆใดๆนะคะระบบต่างๆของสังคมให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอาสองคำนี้มารวมกันนะคำว่านโยบายแล้วก็การพัฒนานะคะดังนั้นคำว่านโยบายการพัฒนาเนี่ยจึงมีความหมายถึงกิจกรรมต่างๆของรัฐนะที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของสังคมนั่นเองเรามาดูประเภทของการพัฒนาบ้างนะคะถ้าเราแบ่งเป็นประเทศประเภทกว้างๆนะคะแล้วก็จะแบ่งประเภทการพัฒนาเนี่ยออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะคือประเภทที่1การพัฒนาทางเศรษฐกิจนะคะก็คือจะมุ่งเน้นเรื่องอะไรคะเรื่องการหารายได้เข้าประเทศนะคะการสร้างความกินดีอยู่ดีนะคะก็คือให้ประชาชนมีรายได้พอเพียงลดความยากจนนะคะรวมถึงการที่ดำเนินการค้าขายนะคะระหว่างภายในประเทศก็ดีหรือภายนอกประเทศก็ดีอันนี้คือความหมายถึงการพัฒนาด้านวัฒนธรรมนะคะความเป็นอยู่ต่างๆของประชาชนเนี่ยก็จะรวมอยู่ในการพัฒนาทางสังคมด้วยแต่อย่างไรก็ดีนะถ้าเราแบ่งประเภทออกเป็นประเภทย่อยๆนะคะก็ยังแบ่งออกเป็นได้อีกหลายประเภทเลยนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างมาให้อยู่บนสไลด์นี้ประมาณ7ประเภทนะคะได้แก่นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะคะนโยบายการพัฒนาทางสังคมนโยบายการศึกษาเนาะก็คือนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในประเทศไทยนั่นเองนะคะนโยบายด้านแรงงานก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับกำลังคนนะคะการทำงานค่าจ้างสวัสดิการต่างๆนะคะก็จะอยู่รวมอยู่ในประเภทนโยบายด้านแรงงานหรือนโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชนนะคะการที่รัฐบาลออก30บาทรักษาทุกโรคมาหรือว่าการออกสวัสดิการใดๆนะคะการให้ประชาชนได้รับการฉีดวัค

ีนอย่างทั่วถึงอนาคตนี้ก็จะอยู่ในประเภทนโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชนด้วยต่อมานะคะนโยบายด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมเนาะก็เหมือนที่เราได้พูดกันว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองพุทธนะคะเป็นผู้สนับสนุนนะคะพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆนะคะส่งเสริมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันตินะคะก็เป็นนโยบายนะคะที่จัดอยู่ในประเภทนโยบายศาสนาและยังรวมไปถึงศิลปะวัฒนธรรมด้วยนะคะการให้การสนับสนุนทางด้านศิลปะการส่งเสริมทำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีที่มีอยู่ในสังคมนะคะต่อมานโยบายสุดท้ายที่จะยกตัวอย่างด้านความมั่นคงของชีวิตและทรัพย์สินอย่างนี้เป็นต้นนะคะอย่างเช่นนโยบายการให้มีอาสาจราจรนะคะหรือว่าให้มีการติดกล้อง CCTV นะคะล้วนเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นจุดเน้นในด้านการพัฒนาทางด้านประเด็นต่างๆเนาะประเด็นต่างๆว่านโยบายที่เรากำหนดไว้เนี่ยจะมุ่งประเด็นเพื่อไปซัพพอร์ตหรือไปแก้ปัญหานะคะในด้านใดนะคะต่อไปในเรื่องของความสำคัญของนโยบายการพัฒนาแน่นอนนะคะความสำคัญมีอันดับแรกเลยก็คือมีความสำคัญต่อประเทศชาตินะในภาพรวมถ้าเรามีการวางนโยบายการพัฒนาที่ต่อเนื่องและเหมาะสมนะคะประเทศของเราเนี่ยก็จะสามารถเจริญได้ทัดเทียมเนาะกับนานาประเทศนะคะไม่ว่าจะในมิติทางด้านเศรษฐกิจก็ดีหรือทางด้านสังคมก็ดีการเป็นอยู่ของประชาชนมีความสะดวกสบายมีรายได้พอเพียงนะคะมีรายได้เหมาะสมที่จะดำเนินชีวิตนะคะอยู่บนพื้นฐานของความมั่นคงและปลอดนะอันนี้ก็คือในภาพรวมของประเทศนะคะรวมถึงประเทศเนี่ยก็อาจจะสามารถมีความก้าวหน้านะสามารถไปแข่งขันกับนานาชาติได้ในมิติทางด้านเศรษฐกิจหรือสังคมก็ดีนะคะอันนี้แน่นอนนโยบายการพัฒนาเนี่ยมีความสำคัญต่อประเทศชาติแน่ๆในภาพรวมเหมือนที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในกรณีที่นโยบายนั้นเนี่ยนะคะก็ยังมีความสัมพันธ์สหต่อผู้กำหนดนโยบายและผู้นำนโยบายไปปฏิบัติด้วยนะคะผู้กำหนดนโยบายคือใครนะคะก็คือรัฐบาลนั่นเองเนาะแล้วสำคัญอย่างไรก็สำคัญในประเด็นที่ว่าถ้านโยบายนั้นนะเป็นนโยบายที่ดีนโยบายที่ดีคือนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนใช่ไหมคะผู้กำหนดนโยบายนั้นหรือรัฐบาลชุดนั้นนั่นเองนะคะก็จะได้รับความนิยมนะคะได้รับการชื่นชมนะคะเป็นจุดได้เปรียบเนาะในเรื่องของการมีฐานคะแนนเสียงนะคะเป็นฐานอำนาจนะคะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้แหละค่ะก็คือความสำคัญของนโยบายการพัฒนาที่มีต่อผู้กำหนดนโยบายส่วนความสำคัญที่มีต่อผู้นำนโยบายไปปฏิบัตินะคะเมื่อการได้มีการกำหนดนโยบายการพัฒนาแล้วก็ต้องนำไปปฏิบัติเนาะดังนั้นเนี่ยการที่มีการกำหนดนโยบายการพัฒนาก็เสมือนเป็นกรอบในการทำงานนะคะให้ผู้นำนโยบายไปปฏิบัติเนี่ยสามารถดำเนินการนะคะตามกรอบที่ผู้กำหนดนโยบายได้วางไว้ได้นะคะก็จะนำไปสู่ความสามารถในการที่จะดำเนินนโยบายให้ประสบผลด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนได้นี่นะดังนั้นการพัฒนาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะคะต่อชีวิตของประชาชนทั่วไปด้วยเช่นกันและสุดท้ายนะคะความสำคัญของนโยบายการพัฒนาเนี่ยก็ยังมีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจสเต็กโฮลเดอร์ต่างๆนะคะภาคอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าในเรื่องของความมั่นคงนะของประเทศก็ดีนะคะมาเราไปต่อกันนะคะในเรื่องความสัมพันธ์นะคะแน่นอนมันมีความสำคัญมากเนาะเพราะว่าอะไรคะมันจะไปกระทบกับสิทธิ์ได้นะคะดังนั้นเนี่ยการกำหนดนโยบายสาธารณะใดๆเนี่ยก็ต้องพึงระวังเนาะว่าไม่ให้ไปก้าวข้ามนะคะสิทธิของมนุษยชนนะคะที่มีหลักกฎหมายสากลนะกำหนดไว้เลยนะคะว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจะละเมิดไม่ได้รัฐต้องพึงระวังต่อไปในเรื่องพัฒนาการพัฒนาการนโยบายของไทยเนี่ยก็มีจุดเริ่มต้นเนาะตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจนะคะก็มีมาทั้งหมดแล้ว12ฉบับนะปัจจุบันเนี่ยก็จบแล้วฉบับที่12นะคะแล้วก็มียุทธศาสตร์ชาติเข้ามาต่อเนาะซึ่งเนี่ยแหละค่ะมันก็จะเป็นพัฒนาการที่ส่งให้เห็นว่าของเราเนี่ยมีการพัฒนามาตลอดนะคะแล้วก็ยังไม่หยุดนะคะ
ทีนี้

ก็จะมีกฎหมายนะคะนโยบายแล้วก็แผนสำคัญที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศนะคะนโยบายและแผนว่าด้วยความมั่นคงชาติแล้วก็การประกาศวาระแห่งชาติแล้วก็สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะรวมถึงมีนโยบายนะคะที่เกี่ยวข้องกับในระดับนานาชาติมาเกี่ยวข้องด้วยยกตัวอย่างเช่นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือที่เรียกว่า SDGs นั่นเองมาถึงแผนสิทธิมนุษยชนกันหน่อยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่แผน4นะคะโดยแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่4เนี่ยก็จะมีจุดเน้นเนาะในเรื่องของการให้สังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะแล้วก็ขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนอย่างบูรณาการทั้งภาครัฐภาคธุรกิจภาคประชาสังคมนะคะเพื่อให้เกิดความพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นให้ได้นะคะมาถึงกรณีศึกษากันบ้างนะเมื่อกี้อาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างไปแล้วแหละในเรื่องของการเวนคืนที่ดินนะคะซึ่งการเวนคืนที่ดินเนี่ยเป็นสาระสำคัญโดยตรงเลยที่มีผลมาจากการพัฒนาเนาะเหมือนที่บอกแล้วว่าการจะสร้างถนนหนทางทางด่วนอะไรก็ตามนะคะมันก็ต้องมีการนำที่ดินของประชาชนเนาะมาแล้วก็จ่ายเงินไปนะคะเพื่อให้เขาได้ย้ายที่อยู่ไปแล้วก็ได้รัฐเนี่ยจะได้ใช้ที่ตรงนั้นเนี่ยในการพัฒนาสาธารณูปโภคให้ประชาชนอีกกลุ่มใหญ่ๆของประเทศนะคะแต่ในเรื่องของการปลูกสร้างเนี่ยรัฐมีความจำเป็นต้องจัดหาที่ดินเนาะมาสร้างความเจริญแต่การที่เวนคืนที่ดินเนี่ยแน่นอนมันกระทบกับสิทธิของเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมเนาะไม่ว่าอย่างไรก็ตามรัฐจะจ่ายเงินให้แค่ไหนก็ตามนะคะแต่ว่าผลกระทบเนี่ยมันเกิดขึ้นเนาะมันอาจจะเกิดขึ้นต่อในเรื่องของวิถีชีวิตนะสภาพความเป็นอยู่ของเขาการที่เขาต้องย้ายที่จากที่ใดที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะมันก็ส่งผลแน่นอนนะคะหรือบางครั้งเนี่ยมันไปรบกวนนะคะสิ่งที่เรียกว่าสิทธิชุมชนนะคะการที่เขามีสิทธิในการรวมกันอยู่เป็นกลุ่มนะชุมชนดั้งเดิมอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะเห็นได้เลยว่าอย่างเคสนี้เป็นเคสที่ดีมากเลยที่ยกมาเป็นนโยบายของการพัฒนาเนี่ยที่มันส่งผลให้เห็นจริงๆว่าเมื่อมีการพัฒนาเนี่ยมันก็มีการเคารพสิทธิต่อมานะคะส่วนในเรื่องของอุปสรรคนะคะที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการพัฒนาของรัฐเนี่ยมันก็มีด้วยกันอยู่4ประการเนาะในการที่รัฐจะออกจอกนโยบายการพัฒนานะคะที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันมีอุปสรรคก็คือว่าการที่คนน่ะหรือประชาชนเนี่ยเขารับรู้หรือเปล่าหรือเขาเข้าใจในสิทธิของเขาหรือเปล่านะคะว่าใดๆทั้งปวงเนี่ยนะคะเขาเป็นผู้ที่มีสิทธิ์โดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญนะคะที่จะได้รับการเคารพนะคะการที่รัฐจะต้องมาฟังเสียงพวกเขาหรือว่าต้องให้ข้อมูลพวกเขาสิ่งนี้ล่ะเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคสำคัญในประเทศไทยที่อาจารย์หยิบยกขึ้นมานะคะจะเล่าให้นักศึกษาฟังว่าบางครั้งปัญหามันเกิดมาจากการที่เราไม่รู้สิทธิ์นะคะหรือเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของเราไม่ได้นะคะประเด็นต่อมาก็คือว่าการพัฒนาเนี่ยมันมีผลมาจากที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยบางทีมันก็มีผลมาจากเรื่องประสิทธิภาพของราชการเช่นกันราชการทำงานดีมากน้อยแค่ไหนนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของการพัฒนาเนี่ยนะอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของรัฐเนี่ยนะคะมันก็มีมาตั้งแต่เรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองแล้วก็เจตนารมณ์ของรัฐที่มีต่อการพัฒนาเนาะเหมือนที่เราเคยเห็นกันว่าถ้าการเมืองมันเสถียรนะคะก็คือมีการเมืองที่ดีนะคะมีรัฐบาลที่ต่อเนื่องนะคะมันก็ทำให้ในบางการพัฒนาเนี่ยไม่ติดขัดแต่หลายๆครั้งเนี่ยที่มันมีการหยุดชะงักไปบางช่วงนะคะด้วยรัฐประหารก็ดีหรือการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็ดีอย่างเงี้ยนะคะการพัฒนาเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดภาวะหยุดชะงักได้หรือได้รับการยุติไปเลยก็ได้นะคะต่อไปนะคะในเรื่องของอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะคะหรือกสม.นะคะที่บางครั้งเนี่ยก็ยังดูจะคุมเครือนะคะก็ไม่ได้ชัดเจนมากนักว่ามีอำนาจหน้าที่มากน้อยแค่ไหนทำอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนนะส่วนมาดูแนวโน้มกันบ้างนะคะแนวโน้มของนโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนนะในเรื่องนโยบายของรัฐเนี่ยจะมีทิศทางนะคะที่ส

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเพราะว่าเมื่อกี้จันได้กล่าวแล้วว่ายุทธศาสตร์ชาติเนี่ยจะเป็นกรอบในการพัฒนานะคะในระยะอีก20ปีเนาะส่วนนโยบายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับจุลภาคหรือมหาภาคเนี่ยก็ต้องไปสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติซึ่งมีลักษณะเป็นแผนระยะยาวนะคะเช่นเดียวกันต่อไปนะคะในเรื่องของจุดเน้นในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งเป็นผลมาจากการที่เราเข้าร่วมเนาะหรือเป็นรับลูกมาจาก UN นะคะในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ SDGs นั่นเองนะคะเราก็ต้องรับข้อตกลงนั้นมาแล้วก็นำมาบรรจุเอาไว้ในการพัฒนาของรัฐของเราด้วยต่อไปนะคะแนวโน้มต่อไปก็คือการทำงานร่วมกันในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะระหว่างไทยแล้วก็หน่วยงานระดับสากล นะคะอย่างที่เห็นได้ว่าเราก็รับลูกนะคะจากหน่วยงานระดับนานาชาติหลายเรื่องหลายราวหลายประเด็นนะคะนำเข้ามาเพื่อมาบรรจุไว้ในแผนการพัฒนาของเราด้วยนะคะและต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการให้ความรู้ชุมชนเกี่ยวกับสิทธิตามรัฐธรรมนูญนะคะสิทธิเสรีภาพตลอดจนสิทธิชุมชนนะคะเหล่านี้นะคะก็จะเป็นแนวโน้มนะคะของนโยบายการพัฒนาที่เราจะเห็นภาพนะฉายภาพไปในอนาคตนะของประเทศไทยนะคะแล้ววันนี้นะคะในหน่วยที่12เนี่ยเรื่องนโยบายการพัฒนาของรัฐนะคะที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้ภาคบรรยายอาจารย์ก็ขอพักไว้เท่านี้แต่เดี๋ยวเราจะมีมาลองทดลองนะคะทำแบบถามตอบนะคะก่อนเรียนเท่าที่หลังเรียนนะคะกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับอาจารย์ในช่วงต่อไปได้ค่ะค่ะเรากลับเข้ามาสู่ช่วงแนวคำถามคำตอบนะคะของหน่วยการศึกษาเรื่องนโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนค่ะในแนวถามตอบนี้นะคะก็จะช่วยนักศึกษาในการโฟกัสนะคะในเรื่องประเด็นสำคัญที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจคีย์เวิร์ดนะคะอาจารย์จะคัดคีย์เวิร์ดสำคัญมาเพื่อลองถามดูว่านักศึกษาเนี่ยทำความเข้าใจกับคีย์เวิร์ดเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะโดยที่อาจารย์จะให้นักศึกษานะคะจดจำเดี๋ยวลองดูข้อความดังต่อไปนี้นะคะโดยทั้งหมดจะมี5ด้วยกัน5ข้อความนะคะแบ่งเป็นกอไก่นะคะกิจกรรมต่างๆของรัฐที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของสังคมขอไข่สิทธิที่ไม่อาจทำการเพิกถอนได้เนื่องจากมนุษย์และปวงชนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนได้รับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและการเมืองต่อไปนะคะเอกสารระหว่างประเทศฉบับแรกที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ของรัฐและความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชนมันยาวนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆดูไปนะคะงองูนะคะผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะและสุดท้ายเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆนะเมื่อนักศึกษาได้อ่านชุดข้อความของอาจารย์แล้ว5ชุดนะคะนักศึกษาลองสังเกตคีย์เวิร์ดนะคะอย่างเช่นกอไก่กิจกรรมของรัฐนะขอข่ายสิทธิที่ไม่อาจพึงเพิกถอนได้นะคะข้อควายเอกสารระหว่างประเทศนะฉบับแรกที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่รัฐกับความรับผิดชอบนะต่อไปผู้รับผิดชอบจอจานเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนคีย์เวิร์ดประมาณนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้นักศึกษาทำการจับคู่นะคะกับชุดข้อความที่นักศึกษาจะเห็นต่อไปนี้นะคะว่ากอไก่ขอไข่คอควายงองูและจอจานนะชุดไหนชุดที่1เนี่ยกอไก่ไปสัมพันธ์กับข้อความใดในชุดที่2นะขอไข่ไปสัมพันธ์กับข้อความใดในชุดที่2อย่างนี้นะคะไล่ไปมันก็จะมีทั้งหมด5คู่นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพลิกไปให้ดูนะคะชุดที่2แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะทิ้งเวลาให้คิดสักประมาณ30วินะคะมาดูข้อความในชุดที่2เนาะชุดที่2 1นะคะยุทธศาสตร์ชาติ2สิทธิในการพัฒนานะคะ3นโยบายการพัฒนา4กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมและ5นะคะหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษย

ชนนะมี5ตัวอีกครั้งหนึ่งยุทธศาสตร์ชาติสิทธิในการพัฒนานโยบายการพัฒนากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมนะคะและ5หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนจำข้อความ5ข้อนี้ไว้นะคะและเราจะไปดูให้จับคู่นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเฉลยแล้วนะมากอไก่นะคะให้นักศึกษาคิดตาม1นาทีไม่ถึง1นาทีหรอก2วินาทีกอไก่กิจกรรมต่างๆของรัฐที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นของสังคมควรจะมีความหมายสัมพันธ์กับข้อ3ค่ะก็คือนโยบายการพัฒนานั่นเองนะคะตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดของคำว่านโยบายการพัฒนานั่นเองนะคะสิทธิที่ไม่อาจเพิกถอนได้เนื่องจากมนุษย์และปวงชนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนและได้รับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมและการเมืองสิทธิที่ไม่อาจเพิกถอนได้นะคะจับคู่กับถูกต้องค่ะสิทธิในการพัฒนานะคะต่อมาเอกสารระหว่างประเทศฉบับแรกที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ของรัฐและความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชนถูกต้องค่ะใครตอบถูกบ้างนะหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนะเหลืออีก2ข้อเท่านั้นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกลุ่มคุ้มครองสิทธิเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมแน่นอนสุดท้ายและไม่มีตัวเลือกอื่นนะคะเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลนะคะเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆก็คือยุทธศาสตร์ชาตินั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของกิจกรรมนะคะในการสอน e-tutorial นะคะในนโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อมนุษยชนนะคะหวังว่านักศึกษาเนี่ยคงจะทำความเข้าใจกับสาระสำคัญที่ เราอยากให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะคะเพื่อเป็นแกนนะคะที่เราจะไปทำการศึกษาต่อนะคะในชุดวิชาหรือในหนังสือของเรานะคะสาระสำคัญที่อาจารย์เน้นให้วันนี้นี่แหละนะคะเป็นสาระที่ผู้เขียนซึ่งเป็นอาจารย์เองนี่แหละนะคะก็อยากให้นักศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจให้ตรงประเด็นนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

วัสดีค่ะนักศึกษารายการนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชา21328นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัยนะคะในเรื่องนี้นะคะเราจะคุยกันเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษานะคะซึ่งในเรื่องนี้ก็จะเป็นหน่วยแรกที่นักศึกษาจะได้เรียนกันในชุดวิชา21328นะคะในหน่วยนี้นะคะหรือในเรื่องที่วันนี้อาจารย์จะมาพูดนะคะก็จะเป็นการโปรยเนาะการโปรยเหมือนคำว่าเราให้เห็นภาพรวมนะคะเมื่ออ่านหน่วยที่1นะคะก็จะเห็นเลยว่ามีหลายประเด็นซึ่งประเด็นเหล่านี้ค่ะก็จะไปขยายในรายละเอียดในหน่วยอื่นๆของชุดวิชานี้นะคะในการทำความเข้าใจกับชุดวิชานี้นะคะอันดับแรกเลยที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจนะคะก็จะมีคำที่เกี่ยวข้องอยู่3คำนะคะคำแรกคือคำว่าการศึกษาปฐมวัยคำที่2คือคำว่านวัตกรรมและคำที่3คือคำว่าสื่อและเทคโนโลยีทางการสื่อและเทคโนโลยีนะคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำแรกก่อนเลยนะคะคำว่าการศึกษาปฐมวัยค่ะนี้หมายถึงอะไรเอ่ยคำนี้หมายถึงการที่เราจัดการศึกษาหรือจัดประสบการณ์นะคะในสำหรับปฐมวัยเราจะใช้คำว่าการจัดประสบการณ์นะคะแทนคำว่าการจัดการเรียนการสอนนะคะการจัดเป็นการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เขามีความพร้อมนะคะในให้เขามีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้ง4ด้านก็คือด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและก็สติปัญญานะคะในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยก็คือเป็นการที่ช่วยเด็กเตรียมความพร้อมให้เขาเนี่ยสามารถไปเรียนรู้ในระดับชั้นอื่นๆได้ดีนะคะนี่คือคำว่าการศึกษาปฐมวัยเวลาเราพูดถึงคำว่าการศึกษาปฐมวัยค่ะเราจะครอบคลุมเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีนะคะแต่สำหรับชุดวิชานี้เราจะเน้นเฉพาะเด็กแค่อายุ 3-6 ปีซึ่งเป็นเด็กที่เข้าสู่ในวัยเรียนนะคะที่เริ่มเข้าสู่ในศูนย์เด็กหรือว่าเข้าสู่ในโรงเรียนอนุบาลคำที่2ที่เราต้องมาทำความเข้าใจกันค่ะคือคำว่านวัตกรรมค่ะคำนี้นะคะเวลาเราพูดถึงนวัตกรรมเราจะเน้นไปที่นวัตกรรมทางการศึกษานะคะซึ่งเวลาเราพูดถึงนวัตกรรมนวัตกรรมเป็นได้ทั้งสิ่งใหม่นะคะต้องเป็นสิ่งใหม่แต่ในความเป็นสิ่งใหม่อาจจะใหม่ทั้งหมดเลยหรือว่าใหม่แค่บางส่วนนะคะในการเราพูดถึงนวัตกรรมแปลว่าเราต้องการจะทำสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยให้มันมีความให้มันดีขึ้นนะคะแต่ทีนี้เป็นสิ่งใหม่อย่างเดียวเนี่ยก็ไม่เพียงพอที่จะเรียกว่านวัตกรรมได้แต่มันจะต้องมีสิ่งสำคัญอีก4ประการก็คือ1นะคะมีการใช้วิธีการจัดระบบมาใช้ก็คือเป็นการที่นำพิจารณาแล้วก็กำหนดองค์ประกอบต่างๆทั้งด้านข้อมูลกระบวนการแล้วก็ผลลัพธ์นะคะแล้วก็มีขั้นตอนการดำเนินการด้วยนะคะจะเป็นนวัตกรรมได้เนี่ยมันจะต้องอยู่ในระหว่างพิสูจน์ด้วยการวิจัยหรืออยู่ในระหว่างการทำวิจัยเพื่อที่จะดูว่าซึ่งวิจัยเนี่ยมันเป็นการศึกษาเพื่อจะดูว่าสิ่งใหม่นี้มันได้ช่วยแก้ปัญหาจริงๆหรือเปล่ามันทำให้สิ่งมันสามารถมันดีกว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือเปล่านะคะต่อมาค่ะจะเป็นนวัตกรรมได้เนี่ยจะต้องไม่ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันนะคะและสุดท้ายค่ะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของตัวแนวคิดทฤษฎีด้วยนะคะต่อมาค่ะคำว่าสื่อและเทคโนโลยีค่ะคำนี้หมายถึงอะไรคะคำนี้จริงๆมีความหมายที่หลากหลายนะคะแต่ในชุดวิชานี้นะคะสื่อและเทคโนโลยีเราจะเป็นคำที่เราใช้ไปควบคู่กันนะคะและเราก็จะหมายถึงว่าเป็นวัสดุอุปกรณ์หรือวิธีการที่นักการศึกษาหรือผู้สอนนะคะใช้ในการพัฒนาการศึกษาใช้ในการถ่ายทอดความรู้ทักษะเจตคติแล้วก็ความสามารถต่างๆไปยังเด็กนะคะคำนี้นะคะในหน่วยในชุดวิชานี้นะคะเราจะใช้คำว่านวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีค่อนข้างควบคู่ไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นการที่เราจะอธิบายแต่ละคำให้นักศึกษาเห็นถึงความหมายของมันนะคะต่อมาค่ะเราจะมาคุยกันว่าทำไมเราถึงต้องมาเรียนรู้เรื่องนี้เนาะเพราะว่านวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะซึ่งความสำคัญก็จะแบ่งเป็นความสำคัญต่อบุคคล4ด้านด้วยกันนะคะคนแรกก็คือเด็กปฐมวัยต่อมาก็เป็นคุณครูนะคะต่อมาเป็นสถานศึกษาแล้วก็เป็นต่อพ่อแม่และก็ผู้ปกครองนะคะสำหรับเด็กปฐมวัยค่ะนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษามีความสำคัญอย่างไรมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยเพราะว่าทำให้เด็กเรียนรู้ได้ดีค่ะเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นนามรูปธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรานำพวกนวัตกรรมหรือสื่อเทคโนโลยีการศึกษาไปใช้เด็กเขาจะมีของที่เขาจับต้องได้นะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยเรียนรู้ได้ดีแล้วก็สนุกด้วยนะคะมันสนุกกับการที่เราจะนั่งเฉยๆแล้วก็พูดปากเปล่าอย่างเงี้ยเด็กเขาก็ไม่ได้สน

นุกร่วมไปด้วยเนาะและบางทีมันก็ทําให้เด็กเนี่ยเขาอาจจะไม่สนใจนะคะแล้วก็อาจจะการเรียนรู้ก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับถ้าเรามีตัวนวัตกรรมหรือสื่อเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ประกอบนะคะการที่เราเนี่ยมีนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีการศึกษามาใช้เนี่ยมีประโยชน์อีกประการนึงสำหรับเด็กก็คือมีบางเรื่องเนี่ยที่มันเป็นเรื่องมันอยู่ไกลตัวเด็กเนาะเราไม่สามารถเอาเรื่องนั้นเนี่ยมาอยู่ในห้องเรียนได้นะคะตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีการศึกษาก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติคุณครูสอนเรื่องหน่วยสัตว์ป่าเนาะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าแน่นอนเราเอาสัตว์ป่ามาไว้ในห้องเรียนไม่ได้ใช่ไหมแต่เราสามารถบางทีเราอาจจะสามารถเปิดใช้คอมพิวเตอร์นะคะเปิดใช้แอปพลิเคชันหรือเปิดเว็บไซต์นะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของสัตว์ป่ามาให้เด็กได้ศึกษาได้นะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะเราสามารถนำเรื่องไกลตัวเนี่ยมาอยู่ในห้องเรียนทำให้เรื่องไกลตัวนั้นเป็นเรื่องที่เด็กสามารถเข้าถึงได้นะคะแล้วก็แน่นอนพอเรามีสื่อหรือสื่ออะไรพวกนี้นะคะเด็กก็มีความสนใจที่อยากจะเรียนรู้นะคะแล้วก็นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาเด็กได้ทั้ง4ด้านนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะสามารถช่วยส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีทักษะการเข้าสังคมนะคะเพราะว่าตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีบางอย่างนะคะจะกระตุ้นให้เด็กเนี่ยเหมือนต้องทำงานร่วมกันได้เล่นร่วมกันนะคะก็จะทำให้เด็กเกิดทักษะทางเข้าสังคมที่ดีต่อมานะคะต่อคุณครูค่ะแน่นอนค่ะเวลาคุณครูมีตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีการศึกษาครูก็จะมีเครื่องมือค่ะแล้วก็มีแนวทางในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระที่มันเหมาะสมนะคะการจัดกิจกรรมของคุณครูก็จะมีความสนุกสนานมากขึ้นนะคะแล้วที่สำคัญคุณครูสามารถอธิบายสิ่งบางอย่างที่เป็นมีความเป็นนามธรรมสูงเนี่ยให้เด็กสามารถเข้าใจได้ง่ายนะคะแล้วก็คุณครูก็จะถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยตัวนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาไม่เพียงใช้กับเด็กเนาะแต่เราสามารถใช้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองได้สะดวกมากขึ้นนะคะเมื่อซึ่งเวลาผู้ปกครองและครูเนี่ยได้ติดต่อสื่อสารกันเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันแล้วก็ร่วมกันทำงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเด็กนะคะแล้วก็คุณครูเนี่ยสามารถใช้ตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้นะคะเช่นเด็กห้องคุณครูอาจจะมีความสนใจอะไรบางอย่างยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีเด็กบางคนสนใจเนื้อหาบางอย่างคุณครูสามารถหาพวกอีบุ๊กมาให้เด็กเนี่ยดูได้นะคะหรือตัวคำว่านวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีตรงนี้มันก็มีความหลากหลายเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในหน่วยอื่นๆนะคะแต่ตัวนี้ค่ะมันก็ตอบสนองความสนใจของเด็กแต่ละคนได้นะคะต่อสารศึกษาค่ะทำให้เมื่อคุณครูเนี่ยในโรงเรียนนะคะแล้วก็บุคลากรในโรงเรียนได้ใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาก็จะทำให้การจับประสบการณ์นะคะมีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานนะคะทำให้โรงเรียนนะคะถ้านำพวกตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีไปใช้เนี่ยก็จะทำให้การบริหารสารศึกษาในโรงเรียนเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นนะคะพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้แล้วก็สร้างการติดต่อสื่อสารนะคะที่มีคุณภาพระหว่างบุคลากรในโรงเรียนนะคะสุดท้ายค่ะต่อพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะเวลาเราใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเนาะก็ทำให้เราเนี่ยมีพ่อแม่นะคะมีช่องทางนะในการที่เขาจะศึกษาหาความรู้ทำให้เขามีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในการดูแลเด็กนะคะในการช่วยเด็กส่งเสริมเด็กให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดีนะคะเป็นเครื่องมือที่เขาสามารถจะใช้ในการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะพอตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีการศึกษาบางอย่างเนี่ยทำให้เขาเนี่ยรับรู้นะคะเรื่องราวที่เป็นไปในห้องเรียนนะคะทำให้เขาก็มีความคลายความกังวลใจเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความสำคัญทีนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะหน่วยนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมแล้วก็สื่อเทคโนโลยีใช่ไหมคะฉะนั้นสิ่งสำคัญอีกอันนึงที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจก็คือเราจะมาดูค่ะว่าคำสองคำนี้เมื่อมันใช้คู่กันเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยก็จะมีความหมายคล้ายๆกับความหมายของนวัตกรรมแต่มันมีอีกคำหนึ่งแทรกเข้ามาก็คือการศึกษาปฐมวัยเพราะฉะนั้นค่ะเวลาเราพูดถึงคำว่านวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยมันหมายถึงวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือวิธีการใหม่ๆค่ะที่มันประยุกต์มาจากพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีนะคะที่ยังไม่แพร่หลายนะคะและยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของงานปกติซึ่งเราจะใช้ในการจัดการศึกษาและก็พัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งในหน่วยนี้ย้ำอีกครั้งนึงนะคะมันก็จะเป็นเด็กที่อายุ 3-6 ปีนะคะอีกคำหนึ่งค่ะตัวสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยเนาะอย่างที่บอกไปแล้วความหมายมันเนี่ยจริงๆเนี่ยคล้ายกับนวัตกรรมมากเลย
นะคะมันก็เป็นเรื่องของวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือวิธีการนะคะแต่ความแตกต่างมันอยู่ที่ว่าถ้าเป็นสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยคือมันมีการใช้งานที่แพร่หลายแล้วนะคะเป็นส่วนหนึ่งของงานปกตินะคะฉะนั้นถ้าเรามองเห็นถึงผังกราฟิกตัวนี้นะคะจะเห็นเลยค่ะว่าคำสองคำนี้มันมีความเชื่อมโยงกันนะคะอย่างตัวนวัตกรรมเนี่ยเมื่อเราพัฒนาขึ้นมาใหม่ถูกไหมคะแล้วเราผ่านการใช้งานใช้จนกลายเป็นที่ยอมรับแล้วมันจะกลายเป็นสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยนะคะแต่เมื่อสื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางปฐมวัยเนี่ยที่เรามีอยู่แล้วเนาะบางทีเราใช้ไปสักพักนึงเนี่ยมันอาจจะเรียกว่าเกิดอาจจะเห็นจุดบางอย่างที่มันสามารถจะนำมาพัฒนาปรับเปลี่ยนดัดแปลงให้มันดีขึ้นได้นะคะมันก็จะถูกเอามาดัดแปลงและปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่เมื่อมันถูกดัดแปลงและปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่นะคะมันก็จะกลายเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยค่ะก็จะเห็นไหมคะว่าคำสองคำนี้คะมันเหมือนเป็นลูปเป็นวงจรเนาะที่มันเชื่อมโยงแล้วก็สัมพันธ์กันค่ะทีนี้มาดูนะคะว่าเวลาเราพูดถึงทางการศึกษาปฐมวัยเนี่ยมันมีนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาตัวไหนเนาะที่มันสามารถเอามาใช้ในการศึกษาปฐมวัยได้ซึ่งมันมีหลายตัวนะคะแต่ในที่นี้เนี่ยเราจะพูดถึงประเภทของมันใหญ่ๆซึ่งประเภทเนี่ยมันแบ่งได้เป็นหลายประเภทนะคะแต่ในชุดวิชานี้นะคะเราจะแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่ๆก็คือวัสดุอุปกรณ์และก็วิธีการนะคะวัสดุค่ะความหมายของมันคือสิ่งของที่ไม่คงทนใช้แล้วหมดไปนะคะเช่นดินสอปากกาแบบนี้ค่ะยางลบนะคะสีกระดาษเห็นไหมคะซึ่งวัสดุเหล่านี้เราใช้ในการศึกษาปฐมวัยให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆจริงๆมีเยอะนะคะวัสดุเองเนี่ยแบ่งถ้าจะแบ่งจริงๆแล้วแบ่งเป็น3ประเภทย่อยๆได้ก็คือ1วัสดุที่มาจากธรรมชาติเช่นอะไรบ้างเอ่ยใบไม้กิ่งไม้เอามาใช้ทำอะไรอาจจะใช้ทำงานศิลปะอาจจะมาใช้ให้เด็กสำรวจนะคะมีวัสดุจากในท้องถิ่นตัวนี้ค่ะก็จะเป็นไปตามลักษณะของท้องของชุมชนนั้นๆ นะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเชียงใหม่เนาะวัสดุที่ขึ้นชื่อนะคะก็คือพวกกระดาษสาแล้วก็จะเอากระดาษสาเนี่ยที่เป็นกระดาษนะคะมาให้เด็กทำกิจกรรมศิลปะหรืออาจจะมาทำหนังสือทำมือร่วมกันนะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่ใช้เยอะมากเลยก็คือวัสดุที่ครูจัดทำขึ้น

รีไซเคิลนะคะแล้วก็ทำเป็นกระดาษแผ่นใหม่ก็ได้นะคะพวกไม้บล็อกซึ่งคุณครูอาจจะหาจากพวกกิ่งไม้บล็อกใช้ขึ้นเองในห้องเรียนนะคะแล้วก็จะมีตัวหนึ่งก็คือวัสดุที่เราจัดหาซื้อนะคะนี่ก็คือประเภทของวัสดุใหญ่ๆนะคะที่มี4ประเภทย่อยนะคะต่อมาค่ะตัวอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์มีอะไรบ้างก็คือสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความคงทนนะคะมันก็จะเรียกว่าใช้ได้นานนะคะเป็นสิ่งตัวเนี้ยเราจะใช้อุปกรณ์เป็นสิ่งที่เป็นตัวกลางนะคะเป็นตัวผ่านที่ทำให้ความรู้หรือข้อมูลที่บันทึกไว้เนี่ยในวัสดุถ่ายทอดออกมาเห็นเป็นภาพหรือได้ยินเป็นเสียงวัสดุอุปกรณ์ขอโทษค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะแบ่งหลายประเภทนะคะประเภทใหญ่ก็คืออุปกรณ์ภาพและเสียงเช่นอะไรบ้างอาจจะเป็นเรื่องของทีวีนะคะอาจจะมีอุปกรณ์บางอย่างนะคะที่เป็นอุปกรณ์พวกคอมพิวเตอร์แล้วก็เครือข่ายนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คืออุปกรณ์อื่นๆที่เราใช้ในห้องเรียนเนาะแต่มันไม่เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่มันไม่ให้ภาพและไม่ให้เสียงเช่นอะไรบ้างโต๊ะไฟนะคะขาถาตั้งเนาะโต๊ะนักเรียนพวกนี้ค่ะเห็นไหมพวกนี้จะเป็นอุปกรณ์เป็นของชิ้นที่เรียกว่ามีความคงทนนะคะไม่ได้ชำรุดเสียหายง่ายหรือว่าไม่ได้หมดไปอย่างง่ายนะคะอีกประเภทนึงที่เป็นประเภทที่สำคัญมากเลยในการศึกษาปฐมวัยก็คือวิธีการค่ะวิธีการตัวนี้ก็คือถ้าแบ่งก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3วิธีการใหญ่ๆก็คือกิจเป็นวิธีการที่เป็นกิจกรรมสำหรับเด็กทั้งห้องนะคะเป็นกิจกรรมที่สำหรับเด็กเป็นกลุ่มแล้วก็เป็นกิจกรรมสำหรับเด็กรายบุคคลนะคะสำหรับกิจกรรมสำหรับเด็กทั้งห้องก็มีหลายแบบค่ะเช่นสาธิตเนาะเช่นบางทีเราสาธิตการทำอะไรบางอย่างกับเด็กเนาะนะคะอันนี้เราก็ทำกับทั้งห้องหรือเราจะพาเด็กไปทัศนศึกษานะคะก็ไปทั้งห้องหรือบางทีเราจะมีการเล่นแสดงบทบาทสมมติที่เป็นการอ่านหนังสือนิทานร่วมกันแล้วก็ให้เด็กมาแสดงบทบาทสมมตินะคะอันนี้ก็จะแตกต่างจากบทบาทสมมติที่ทำอยู่ในมุมเนาะอันนี้จะทำเป็นลักษณะของกลุ่มใหญ่นะคะต่อมาค่ะมันจะมีกิจกรรมอย่างที่เป็นลักษณะของเราทำกับเด็กกลุ่มย่อยๆสัก 5-6 คนต่อกลุ่มนะคะพวกนี้ทำอะไรได้บ้างเช่นอาจจะทำหนังสือนิทานร่วมกับเด็กนะคะอาจจะมีการทดลองปลูกพืชอะไรบางอย่างนะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ค่ะบางทีมันไม่จำเป็นจะต้องทำกับเด็กทั้งชั้นเรียนนะคะอาจจะแบ่งเด็กเป็นกลุ่มๆได้นะคะนอกจากนี้ในห้องเรียนปฐมวัยค่ะเราก็ยังมีวิธีการที่ใช้กับเด็กเป็นรายบุคคลเช่นให้เด็กทำงานศิลปะนะคะให้เด็กทำบันทึกเหตุการณ์ประจำวันที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะอาจจะให้เด็กสังเกตสมมติเรามีการให้เด็กสังเกตอะไรบางอย่างเด็กเขาก็มีสมุดบันทึกเนาะแล้วก็เด็กก็บันทึกสมุดเป็นรายบุคคลก็มีค่ะมีวิธีการต่างๆมากมายนะคะที่สามารถใช้ได้ในห้องเรียนปฐมวัยนะคะก็จะเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้ตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยในห้องเรียนปฐมวัยนะคะซึ่งมันก็มีหลายสิ่งเนาะแต่เราสามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได้3ประเภทก็คือวัสดุอุปกรณ์แล้วก็วิธีการค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นคำ3คำนี้ค่ะตลอดในทุกเรียกว่าจะทุกหน่วยของชุดวิชานี้เลยนะคะประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชานี้ก็คือเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยนะคะเวลาเราจะพัฒนาอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนาะคงไม่ใช่อยู่ๆเรานั่งขึ้นมาแล้วก็จะคิดจะทำอะไรก็ทำเลยเนาะอย่างนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ถือว่าเป็นเข้าสู่กระบวนการของการพัฒนานวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีเนาะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการพัฒนาตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยมันก็จะมีวิธีการค่ะซึ่งวิธีการเนี่ยก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด2วิธีการใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูทีละวิธีการนะคะซึ่งในหน่วยนี้นะคะในเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นการพูดในภาพรวมๆนะคะส่วนรายละเอียดนะคะนักศึกษาสามารถตามไปฟังได้ในหน่วยที่7และก็หน่วยที่8นะคะเดี๋ยวเรามาดูเนาะแนวทางและกระบวนการค่ะวิธีการแรกเลยเราจะใช้การพัฒนาด้วยวิธีการระบบนะคะวิธีการระบบคืออะไรเห็นมั้ยคะก็คือทำเป็นระบบเนาะมันก็จะเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการก่อนเพราะว่าเวลาเราต้องการจะพัฒนาอะไรบางอย่างเนาะมันเกิดจากความต้องการที่เราต้องการจะแสวงหาเนาะอยากจะแสวงหาวัสดุอุปกรณ์หรือวิธีการเนี่ยที่มันเอามาใช้ในการแก้ปัญหาแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยเนี่ยมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องมีเริ่มต้นจากการที่เคราะห์ปัญหาและความต้องการก่อนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราถ้าเราศึกษาจากเอกสารเราก็จะเห็นว่ามันมีรายละเอียดปลีกย่อยเนาะอันนี้อาจารย์ขอจะพูดในภาพรวมๆก่อนนะคะขั้นที่2ค่ะมีมาออกแบบ
ในการจะ

ออกแบบเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆทำเลยเนาะมันต้องมีการกำหนดก่อนวัตถุประสงค์ก่อนว่าเราต้องการจะพัฒนาอะไรเพื่ออะไรถูกไหมคะมีการกำหนดเนื้อหานะคะอาจจะมีการดำเนินการแล้วก็มีการประเมินผลนะคะเสร็จแล้วต่อมาค่ะเราก็มีการสร้างนะคะเวลาเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการทดสอบประสิทธิภาพนะคะเพื่อดูว่าสิ่งเนี้ยมันได้ผลจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราผ่านกระบวนการตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องนำไปใช้เวลาใช้ค่ะก็ต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราก็มีการประเมินนะคะประเมินผลว่าสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วอาจจะเอาผลตรงนี้สิ่งที่ได้นะไปปรับปรุงนะคะแล้วก็ค่อยมาถึงขั้นสุดท้ายก็คือเผยแพร่ซึ่งการเผยแพร่มีหลายวิธีการนะคะเช่นยกตัวอย่างเช่นอาจจะเอาไปนำเสนอผลงานในเวทีการประชุมวิชาการก็ได้หรืออาจจะทำเป็นนิทรรศการก็ได้มีหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับว่าตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีตัวนั้นเนี่ยเป็นอะไรนะคะซึ่งตรงนี้เห็นไหมคะว่ามันมีกระบวนการขั้นตอนของมันอันนี้เรียกว่าการพัฒนาด้วยวิธีระบบค่ะต่อมานะคะอีกวิธีการหนึ่งค่ะก็คือการที่เราจะพัฒนานวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนานะคะชื่อก็บอกเนาะมันจะประกอบด้วย2 ส่วนก็คือวิจัยและก็พัฒนาเราจะเรียกเป็นระยะนะคะระยะแรกคือระยะวิจัยนะคะระยะนี้เป็นระยะที่เราจะศึกษาสภาพปัญหาเนาะอาจจะไปดูสภาพการอาจจะไปดูความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของเราเนาะเมื่อเราได้รายละเอียดมาแล้วเราก็กำหนดมาเป็นรายละเอียดของตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เราจะต้องการที่จะพัฒนาถามว่าพอเราได้ตรงนี้มาแล้วเนี่ยวิธีการอะไรทำให้เราได้ตรงนี้มาเราอาจจะใช้วิธีการวิจัยค่ะซึ่งวิจัยส่วนใหญ่จะใช้ก็อาจจะเป็นวิจัยเชิงสำรวจนะคะหรือศึกษาจากวิจัยเชิงเอกสารที่เป็นการศึกษาเอกสารก็ได้เมื่อเราได้มาแล้วนะคะเราก็ต้องเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาประมวลผลแล้วก็สร้างเป็นต้นแบบนะคะของตัวนวัตกรรมสื่อและก็เทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยแต่ถามว่าเอาไปใช้งานได้เลยไหมยังค่ะเราต้องมาถึงระยะที่2ก่อนที่เรียกว่าระยะพัฒนาระยะนี้ค่ะเป็นระยะที่เราจะออกแบบเนาะแล้วเราก็ร่างต้นแบบนะคะแล้วก็เราต้องผ่านเอาไปผ่านตรวจสอบประสิทธิภาพนะคะว่าใช้งานได้จริงนะมันได้ตามเป้าหมายที่เราต้องการนะกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเขาเอาไปใช้แล้วเขาสึกความพึงพอใจเนาะฉะนั้นเสร็จจะรู้ได้ไงก็ต้องส่วนใหญ่จะเอาไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมายนะคะนี่ก็คือวิธีการกระบวนการทั้ง2วิธีเนาะจะเห็นเลยค่ะว่านวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะผลิตอะไรขึ้นมานะโดยไม่มีขั้นไม่มีตอนทำงั้นไม่ได้นะคะก็ต้องมีขั้นแล้วก็มีตอนด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันก็ต้องสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นก็ต้องถูกหลักตามการศึกษาปฐมวัยด้วยนะคะซึ่งรายละเอียดนะคะนักศึกษาเดี๋ยวไปศึกษาเพิ่มเติมในหน่วยที่7นะคะทีนี้ค่ะเวลาเราใช้การใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยเนี่ยเราก็จะใช้ในแง่มุมที่หลากหลายเนาะนะคะเราไม่เพียงแค่ใช้กับเด็กเนาะเราเอาไปใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมนะคะสภาพแวดล้อมในห้องเรียนสภาพแวดล้อมในสถานศึกษานะคะซึ่งเราจะพูดถึงเรื่องของการจัดสภาพทั้งกายภาพแล้วก็จิตภาพนะคะส่วนแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในการดำเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเนี่ยให้มันมีคุณภาพเนี่ยมันก็ต้องหันกลับไปดูการบริหารจัดการทางการศึกษาด้วยนะคะโรงเรียนก็ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีซึ่งตรงนี้ค่ะสามารถนำนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ได้นะคะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแล้วก็เกิดผลในการปฏิบัติงานที่ดีนะคะเพราะถ้าทุกระบบเนี่ยมันไปสภาพแวดล้อมดีนะคะการบริการการบริหารจัดการในโรงเรียนนะคะแล้วก็การพัฒนาเด็กดีเนี่ยก็จะทำให้สถานศึกษานี้มีคุณภาพนะคะต่อมาค่ะการใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีก็สามารถใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ซึ่งเวลาเราพูดถึงพัฒนาเด็กปฐมวัยเนี่ยเราก็จะมองในมิติของพัฒนาการ4ด้านด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจสังคมแล้วก็สติปัญญาซึ่งเวลาเรานำนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาไปใช้พัฒนาเด็กแต่ละด้านเนี่ยมันก็จะมีหลักการแล้วก็มีแนวทางการใช้ที่มันแตกต่างกันนะคะซึ่งตรงนี้นักศึกษาก็จะได้ศึกษาในหน่วยต่อๆไปนะคะนอกจากนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราก็ในปัจจุบันเนาะเราจะพบว่าเรามีเด็กที่มีความต้องการพิเศษเยอะนะคะซึ่งเด็กที่มีความต้องการพิเศษก็คือเด็กที่เขาอาจจะเรียนด้วยระบบปกติไม่ได้นะคะอาจจะต้องมีความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็ต้องมีนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษซึ่งเด็กที่มีความต้องการพิเศษก็จะมีหลายประเภทนะคะฉะนั้นเสร็จเวลาเราใช้นำนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีพวกนี้ไปใช้ก็อาจจะต้องดูนะคะลักษณะว่าเด็กเนี่ยเขามีความต้องการพิเศษในด้านไหน
นะคะและสุดท้ายอีกกลุ่มนึงค่ะที่เราลืมไม่ได้เลยก็คือเด็กที่ด้อยโอกาสนะคะเด็กนี้ก็จะมีหลายกลุ่มเนาะรวมไปถึงเด็กอาจจะเป็นเด็กที่เป็นชาติพันธุ์นะคะอาจจะเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าเด็กที่เด็กเร่ร่อนนะคะมีหลายประเภทเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีตรงนี้มันก็ต้องตอบสนองต่อบริบทของเขาด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดในหน่วยต่อไปค่ะต่อมานะคะอีกเรื่องนึงที่จะคุยกันในชุดวิชานี้ก็คือว่าเมื่อเราพัฒนาของขึ้นมาแล้วเนาะเมื่อเราใช้แล้วเนาะมันก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าการประเมินค่ะเราจะมีการประเมินนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยซึ่งเวลาเราประเมินนะคะเราจะประเมิน2ตัว1ประเมินตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีกับประเมินผลนะคะเวลาเราประเมินตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยเวลาเราประเมินค่ะเราจะประเมินดูอะไรบ้างดูความเหมาะสมเหมาะสมในด้านไหนคะเหมาะสมกับเด็กไหมนะคะซึ่งเด็กแต่ละช่วงวัยก็จะมีความต้องการหรือมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันเราก็ต้องดูซิว่าสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยหรือมาใช้เนี่ยมันเหมาะกับเด็กในช่วงวัยนั้นไหมนะคะมันสอดคล้องและเหมาะกับหลักการการจัดศึกษาปฐมวัยหรือไม่นะคะเพราะว่าการจัดการศึกษาปฐมวัยเนี่ยก็มีหลักการแล้วก็แนวทางที่มีความเฉพาะด้านที่มันจะไม่เหมือนการศึกษาในระดับชั้นอื่นนะคะตรงนี้ก็ต้องดูด้วยนะคะแล้วก็เหมาะสมกับลักษณะของตัวครูไหมซึ่งถ้าสมมติครูจะเป็นผู้ใช้เนี่ยมันต้องไปดูซิว่าในบริบทของเขาในลักษณะของเขาเนี่ยมันเหมาะที่จะใช้งานในลักษณะนี้หรือเปล่านะคะอีกด้านนึงที่ประเมินคือด้านความสะดวกในการใช้ค่ะมันใช้ง่ายใช้ยากไหมมันมีความสะดวกหรือความซับซ้อนในการใช้นะคะดูในเรื่องของประโยชน์คุณประโยชน์ว่ามันช่วยส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กไหมนะคะแล้วมันมีประโยชน์ต่อครูไหมหรือว่าอาจจะมองในวงกว้างเนาะว่ามีประโยชน์ต่อวงการการศึกษาหรือไม่นะคะวิธีการประเมินค่ะก็อาจจะสอบถามผู้ใช้นะคะหรืออาจจะทำเป็นการสัมภาษณ์นะคะหรือสนทนาคนผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็นำผลตัวนี้ค่ะมาเป็นผลการประเมินเนาะนะคะต่อมานะคะอีกตัวนึงอย่างที่บอกไปก็คือการประเมินผลการใช้สำหรับผลการใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยนะคะประเด็นการประเมินค่ะจะประเมินอะไรประเมินผลการใช้ที่นำมาใช้ในการพัฒนาเด็กตัวนี้จะดูได้จากไหนคะดูได้จากพัฒนาการเด็กค่ะเด็กเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นไหมนะคะเขามีพัฒนาการสมวัยไหมพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์ไหมดูจากคุณลักษณะตามวัยว่าเขามันไปช่วยพัฒนาคุณลักษณะตามวัยหรือไม่นะคะไปดูจากเรื่องของความสามารถของเด็กนะคะอีกก้อนนึงค่ะคือการประเมินผลการใช้ที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาไปดูประสิทธิภาพค่ะว่ามันทำให้การบริหารจัดการในสถานศึกษาเนี่ยดีขึ้นไหมนะคะหาที่มันเคยมีไหมนะคะดูความพึงพอใจของคนที่ใช้งานวิธีการประเมินก็จะคล้ายคลึงกับของการประเมินตัวนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยนะก็คือการสังอาจจะมีการสัมภาษณ์นะคะแต่ครั้งนี้เราอาจจะมีการสังเกตด้วยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบจากผลจากการปฏิบัติงานนะคะตรงนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดนะคะของสำหรับชุดวิชานี้นะคะนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหน่วยที่1 นะคะ

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสทนอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel

วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: the bye. อาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: วัสดีท่านผู้ชมการจัดระบบข้อมูลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาปฐมวัยนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.อรพันธ์บุตรกตัญญูจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้จะมาให้ข้อมูลกับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บุตร
1: สวัสดีค่ะค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะอยากให้อาจารย์บุ๋มเนี่ยช่วยอธิบายความหมายก่อนว่าคำว่าข้อมูลมันคืออะไรนะคะแล้วก็มันน่าจะมีคำที่เราควรจะรู้ก่อนอย่างเช่นคำว่าสารสนเทศว่าสองคำนี้เนี่ยมันเหมือนมันต่างกันอย่างไรค่ะ
1: ค่ะในส่วนที่สำคัญนะคะในเรื่องของการที่เรามีการส่งเสริมนะคะการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยหรือว่าส่งเสริมพัฒนาการนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องมากๆก็คือเรื่องของข้อมูลค่ะในส่วนของข้อมูลคือข้อเท็จจริงนะคะที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กค่ะซึ่งในส่วนที่สำคัญเนี่ยอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะมันจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจริญเติบโตเรื่องของพัฒนาการแล้วก็การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลอาจจะเป็นลักษณะของตัวเลขอาจจะมีเป็นลักษณะของการบรรยายในเรื่องราวต่างๆหรือเป็นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์นะคะในการที่เราจะให้ความหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งตรงนี้ค่ะเรายังไม่ได้มีการจัดระบบหรือให้ความหมายกับมันในส่วนที่สำคัญอีกคำหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องก็คือคำว่าสารสนเทศค่ะเมื่อใดก็ตามที่เรานำข้อมูลนะคะที่ไม่มีรายละเอียดนะคะที่เกี่ยวข้องกันนะคะมาจัดระบบแล้วก็เป็นการให้ความหมายนะคะมันก็จะทำให้เรานะคะสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมากขึ้นค่ะซึ่งสิ่งที่สำคัญขอยกตัวอย่างนะคะเช่นข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเด็กใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงจากนั้นนะคะเราก็ต้องเอาข้อมูลมาจัดระบบนะคะว่าเช่นเด็กที่มีน้ำหนักแบบนี้นะคะแปลว่าเด็กมีน้ำหนักน้อยหรือน้ำหนักปกติหรือมีน้ำหนักเกินนะคะหรือว่าถ้าเป็นเรื่องของส่วนสูงก็เช่นเดียวกันค่ะแต่เมื่อใดก็ตามที่เรานำข้อมูลมาจัดระบบนะคะแล้วก็วิเคราะห์เราจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเด็กค่ะ
0: ค่ะก็คือข้อมูลก็จะเป็นลักษณะที่เป็นข้อมูลดิบเป็นข้อเท็จจริงนะคะส่วนถ้าเป็นสารสนเทศเนี่ยจะเอาข้อมูลดิบนี้มาจัดระบบอาจจะให้คุณค่าอะไรบางอย่างเพ
1: ื
0: ่อให้ง่ายต่อการเอาไปใช้
1: ใช่ค่ะอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างนะคะเช่นน้ำหนักนะคะถ้าเราให้เด็กๆชั่งน้ำหนักแล้วเราก็บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักของเด็กอะค่ะมันก็จะเป็นข้อมูลเฉพาะเรื่องน้ำหนักแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจัดเก็บข้อมูลนะคะเป็นช่วงเวลาเช่นเราจะมีการชั่งน้ำหนักของเด็กทุกเดือนนะคะแล้วเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักของเด็กอะค่ะเราก็จะพบว่าเด็กๆมีการเจริญเติบโตเป็นอย่างไรค่ะ
0: ค่ะทีนี้อยากถามอาจารย์บุ๋มเพิ่มเติมอะค่ะว่าการจัดระบบข้อมูลเนี่ยมีลักษณะยังไงคะเป็นรายบุคคลหรือเป็นแบบกลุ่มหรือเป็นแบบไหนเอ่ย
1: ค่ะส่วนที่สำคัญเลยก็คือถ้าเมื่อไรก็ตามที่เรามีการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กอะนะคะมันก็ต้องมีการจัดระบบนะคะทั้งแบบรายบุคคลแล้วก็ทางชั้นเรียนค่ะจริงๆตรงนี้เป็นประโยชน์มากเลยนะคะในส่วนของข้อมูลหรือสารเทศรายบุคคลนะคะก็จะเป็นส่วนสำคัญที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะแต่ละคนซึ่งเราก็สามารถนำข้อมูลนั้นนะคะไปใช้ในการที่จะส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ให้กับเด็กได้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะเวลาที่เรามีการจัดชั้นเรียนแล้วก็มีเด็กหลายๆคนนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยค่ะเป็นยังไงแล้วภาพรวมของทั้งชั้นเรียนเป็นยังไงเราควรจะต้องส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กยังไงบ้างนะคะทั้งในรูปแบบของรายบุคคลและทางชั้นเรียนค่ะ
0: ค่ะนะคะจะเห็นได้ว่าการจัดระบบข้อมูลเนี่ยก็สามารถที่จะจัดได้ทั้งเป็นรายบุคคลแล้วก็เป็นทั้งชั้นเรียนซึ่งเมื่อกี้อาจารย์พูดมานิดๆหน่อยๆแล้วว่าจับแต่ละอย่างเนี่ยเอาไปทำอะไรงั้นอยากให้อาจารย์ช่วยบอกประโยชน์ของการจัดระบบข้อมูลนิดนึงนะคะว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้าง
1: ค่ะอย่างในเรื่องแรกเลยอะนะคะเราก็จะมีข้อมูลที่เป็นส่วนสำคัญเนาะที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กอะค่ะซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กเนี้ยค่ะเราสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เช่นเราต้องการในการที่จะวางแผนการจัดการเรียนรู้ใช่ไหมคะเราก็สามารถมาดูข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กค่ะแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นมาดูว่าเราควรจะต้องส่งเสริมเรื่องใดเป็นพิเศษเรื่องใดที่เด็กมีความก้าวหน้าอยู่แล้วและเรื่องใดที่เราจะต้อง ให้ความสำคัญกับเด็กเป็นรายบุคคลค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะเรื่องของการใช้ประโยชน์เนี่ยไม่เพียงแต่เรื่องของการวางแผนเนาะแต่มันก็ยังเป็นเรื่องของการที่เราสามารถนะคะจะนำข้อมูลเหล่านั้นนะคะมาทบทวนว่าเด็กเป็นยังไงแล้วที่สำคัญที่สุดเลยค่ะคือการรายงานต่อผู้ปกครองหรือรายงานต่อสถานศึกษาค่ะซึ่งตรงเนี้ยมันมีความสำคัญมากเลยว่าการจัดการศึกษาของเรานะคะเป็นยังไงบ้างเด็กๆมีความก้าวหน้าแค่ไหนจุดไหนที่เด็กๆควรได้รับการพัฒนาและจุดไหนที่เด็กๆดีอยู่แล้วนะคะซึ่งมันส่งผลนะคะต่อเรื่องของการจัดการเรียนรู้ของครูแล้วก็คุณภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาค่ะ
0: ฟังมาน่าสนใจนะคะทีนี้ก็เลยเริ่มสนใจแล้วอยากจะทราบแนวทางในการจัดระบบข้อมูลนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยจากที่ดูตำราเนี่ยมีคำอยู่3คำที่น่าสนใจแล้วก็อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคำแรกก็คือคำว่าแฟ้มข้อมูลคำที่2ก็คือระเบียนข้อมูลแล้วก็คำสุดท้ายคือเขตข้อมูลทั้ง3คำนี้มันคืออะไรคะ
1: ค่ะอย่างแฟ้มข้อมูลนะคะเราจะเป็นการจัดกลุ่มข้อมูลนะคะซึ่งจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณครูก็ได้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเด็กทั้งชั้นเรียนก็ได้นะคะหรือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเด็กนะคะที่รวบรวมกันนะคะให้เป็นระบบภายใต้หัวเรื่องใดหัวเรื่องหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของระเบียงข้อมูลนะคะเป็นแฟ้มข้อมูลนะคะซึ่งในแฟ้มอะค่ะเราก็จะมีระเบียงข้อมูลเป็นรายบุคคลค่ะคราวนี้ก็จะเข้าถึงเด็กละว่าเด็กแต่ละคนนะคะเราจะมีการบันทึกข้อมูลอะไรบ้างในระเบียงข้อมูลนะคะส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นข้อมูลที่สำคัญนะคะซึ่งพอจะต้องมีอะไรบ้างมันก็จะเป็นขอบเขตของข้อมูลนะคะเช่นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลส่วนตัวของเด็กนะคะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญเติบโตข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการซึ่งตรงนี้ขอบเขตของข้อมูลนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราวางแผนการจัดระบบข้อมูลอย่างไรแล้วตรงนี้เราก็ต้องมีการจัดเก็บนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาออกมาใช้ได้นะคะซึ่งความสำคัญมันอยู่ตรงที่การที่เราจัดเป็นแฟ้มจัดระเบียนเป็นรายบุคคลจัดขอบเขตข้อมูลนะคะจะทำให้เราสามารถดึงเอาข้อมูลมาใช้ได้ง่ายนะคะทั้งเป็นเด็กเป็นรายบุคคลแล้วก็เด็กทั้งชั้นเรียนนะคะแล้วในขณะเดียวกันนะคะในบางข้อมูลของเด็กน่าจะค่อนข้างเป็นความลับนะคะเราก็ต้องมีการจัดเก็บอย่างดีค่ะ
0: ค่ะค่ะพออาจารย์พูดเริ่มนึกถึงเวลาเราจัดเก็บของนั้นเราต้องมีลิ้นชักมีตู้จัดเก็บให้เรียบร้อยจ
1: ั
0: ดที่เป็นระบบแล้วก็ง่ายต่อการหยิบมาใช้งานนะคะ
1: ใช่ค่ะค่ะ
0: ค่ะทีนี้งั้นให้อาจารย์อธิบายต่อเลยว่าแล้วในการจัดระบบข้อมูลเนี่ยมีแนวทางในการดำเนินงานยังไงบ้างคะ
1: สำหรับแนวทางในการดำเนินงานนะคะตอนนี้เราอาจจะแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะคะส่วนแรกคือแบบไม่ใช้เทคโนโลยีนะคะกับส่วนที่เป็นการใช้เทคโนโลยีนะคะในส่วนสำคัญนะคะในเรื่องของความพร้อมของทางสถานศึกษานะคะหรือว่าเรื่องของความพร้อมของระบบอะค่ะมันก็จะเป็นส่วนสำคัญอย่างเช่นการจัดระบบที่เป็นแฟ้มนะคะที่ไม่ใช้เทคโนโลยีเป็นลักษณะของกระดาษแล้วก็มีการจัดเก็บนะคะอย่างเป็นระบบอะค่ะตรงนี้สะดวกมากต่อการใช้แล้วก็หยิบจับหรือเก็บอะค่ะที่เราสามารถจะดึงเอาข้อมูลนะคะมาใช้แล้วเห็นเชิงประจักษ์เลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะถ้าเป็นข้อมูลเทคโนโลยีอะค่ะเราก็จะต้องมีการเปิดเนาะแล้วก็มีการเรียกใช้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะระบบการจัดเก็บก็อาจจะมีความต่างกันเช่นถ้าเป็นที่ไม่ใช้เทคโนโลยีอะค่ะมันก็จะเป็นการแบบใช้กระดาษแต่ถ้าเป็นการใช้เทคโนโลยีอะค่ะข้อมูลก็จะเป็นไฟล์งานต่างๆซึ่งเราก็ต้องมีโปรแกรมสำหรับการจัดเก็บอีกด้วยเหมือนกันค่ะ
0: ค่ะงั้นอยากให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างของโปรแกรมที่ใช้ในการจัดเก็บ
1: ค่ะอย่างถ้าเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดเก็บนะคะเราก็อาจจะเป็นโปรแกรมที่เรามีอยู่ในเครื่องคอมทั่วไปนะคะเช่นระบบการจัดเก็บในแง่ของการใช้ Excel นะคะในการจัดเก็บข้อมูลของตัวเด็กที่เป็นข้อมูลสามารถที่จะมีการคำนวณนะคะในเรื่องต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจัดเก็บในเรื่องของจำนวนวันที่เด็กมาเรียนนะคะเพื่อที่จะให้ทราบว่านะคะเด็กๆ นะคะมาเรียนเป็นอย่างไรแล้วพอถึงช่วงเวลาของการประเมินนะคะเราก็จะต้องมีการประเมินว่าเด็กมาเรียนครบตามเวลาหรือไม่เราก็จะมีหลักฐานสำหรับการประเมินนะคะเช่นเดียวกันนะคะกับข้อมูลประเภทที่เป็นผลงานของเด็กนะคะซึ่งหรือว่าเป็นหลักฐานนะคะเช่นภาพถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะในส่วนของ Excel อาจจะไม่เพียงพอเราอาจจะต้องมีการจัดทำเป็นแฟ้มสะสมงานดิจิทัลเป็นในเรื่องของสารนิทรรศดิจิทัลซึ่งตรงนั้นนะคะมันก็จะเลือกโปรแกรมมาใช้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะทำแฟ้มสะสมงานและเข้าถึงง่ายเราอาจจะใช้พวก Google นะคะที่เป็น Google App for Education แล้วเราก็เลือกไปในลักษณะของการทำไซต์นะคะซึ่งตรงนั้นนะคะมันมีตัวเรื่องของการที่จะให้จัดทำเป็นแฟ้มเป็นพอร์ตฟิโอได้ด้วยแล้วก็ทำเป็นสารานิทรรศดิจิทัลได้ด้วยซึ่งถ้าเรามองภาพมันจะเหมือนการทำ PowerPoint แต่มันถูกจัดระบบนะคะให้มีหน้าต่างให้สามารถเข้าถึงจัดเรียงหัวข้อแล้วก็จัดนำเสนอนะคะข้อมูลที่สำคัญที่น่าสนใจของเทคโนโลยีอะค่ะมันจะเป็นข้อมูลในลักษณะที่เป็นภาพเคลื่อนไหวหรือเสียงหรือเป็นเหตุการณ์ที่เราบันทึกนะคะในขณะที่เด็กทำกิจกรรมอะค่ะตรงนั้นมีประโยชน์มากเลยค่ะ
0: ค่ะเทคโนโลยีก็ทำให้การจัดระบบข้อมูลมันมีสีสันมากขึ้นนะคะแล้วก็สะท้อนพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กได้ชัดเจนขึ้นนะคะก็การจัดระบบข้อมูลนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะช่วยให้ครูเนี่ยสามารถที่จะเก็บข้อมูลของเด็กอย่างเป็นระบบแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานนะคะซึ่งรูปแบบก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของครูเองหรืออาจจะขึ้นอยู่กับข้อจำกัดด้วยมีทั้งการใช้แบบไม่ใช้เทคโนโลยีหรือว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีแอปพลิเคชันหรือว่าจะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆเยอะแยะมากมายที่เอามาช่วยในการจัดระบบข้อมูลซึ่งครูสามารถเลือกใช้ได้ความสะดวกนะคะหรืออาจจะเรื่องข้อจำกัดไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าทางด้านราคานะคะก็ขอบพระคุณอาจารย์บุ๋มนะคะหรืออาจารย์อรพันธ์มากนะคะที่มาให้ความรู้กับเราขอบคุณค
1: ่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีท่านผู้ชมหลังจากเราจัดระบบข้อมูลแล้วนะคะการรายงานผลการประเมินก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.อรพันธ์ บุตรกตัญญูจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรายงานผลการประเมินค่ะ
1: ค่ะสวัสดีนะคะในวันนี้นะคะก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของการรายงานผลแล้วใช่ไหมคะในส่วนของการรายงานผลนะคะสิ่งสำคัญก็คือการสื่อความหมายให้

0: ให้กับบุคคลที่เราต้องการรายงานให้ทราบถึงข้อมูลหรือสารสนเทศต่างๆที่เราได้รับจากการประเมินนะคะลักษณะของการรายงานผลนะคะก็จะมีรูปแบบนะคะการนำเสนอที่แตกต่างกันออกไปนะคะในส่วนของปฐมวัยอะค่ะสิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของการบรรยายนะคะในส่วนของการบรรยายเนี่ยเราจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กได้ดีนะคะมีภาพนะคะแล้วก็มีการบรรยายในลักษณะของพฤติกรรมเด็กนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะได้ง่ายแต่ในขณะเดียวกันนะคะพอเป็นการประเมินของเด็กทั้งชั้นเรียนนะคะการที่เราจะบรรยายทั้งหมดนะคะกับทุกๆข้อมูลนะคะมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการจัดระบบข้อมูลนะคะแล้วก็ให้ความหมายของข้อมูลโดยการจัดทำนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นระดับคุณภาพนะคะหรือเป็นเรื่องของการให้ตัวเลขนะคะที่แทนความหมายต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราก็จะสามารถให้ข้อมูลนะคะซึ่งจะบ่งบอกว่าพัฒนาการของเด็กนะคะเป็นอย่างไรการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างไรระดับคุณภาพแบบไหนแปลว่าอย่างไรซึ่งตรงนี้ค่ะการรายงานผลก็จะทำให้เกิดการนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วในขณะเดียวกันนะคะเวลาที่เรารายงานผลเด็กอะค่ะเราจะพบว่านะคะในเด็กปฐมวัยอะค่ะสิ่งสำคัญมากเลยเราก็จะให้ความสำคัญกับความเป็นองค์รวมนะคะยกตัวอย่างเช่นพัฒนาการของเด็กอะค่ะเราก็จะมีพัฒนาการหลากหลายด้านใช่ไหมคะพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญาทีนี้เราอยากจะนำเสนอข้อมูลนะคะให้เห็นภาพรวมนะคะแล้วก็ในเรื่องขององค์ประกอบย่อยนะคะเราก็จะเลือกวิธีการนำเสนอเป็นเส้นภาพหรือเส้นกราฟนะคะเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ให้เห็นว่าเอ๊ะในเด็กคนนึงนะคะในข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงเด็กแต่ละด้านนะคะเด็กสม่ำเป็นไปในระดับเดียวกันไหมด้านไหนที่ดีกว่าด้านไหนที่น้อยกว่าก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่เราจะเห็นจากภาพได้เลยเข้าใจได้ง่ายเช่นเดียวกับการจัดระบบของเด็กทั้งชั้นเรียนค่ะเมื่อเราเอามาจัดเป็นค่าเฉลี่ยหรือว่าเป็นคะแนนนะคะถ้าเรานำเสนอด้วยเส้นภาพหรือว่าการที่เรานำเสนอด้วยกราฟอะค่ะเราก็จะทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กจากการเรียนรู้ค่ะ
1: ค่ะก็จะเห็นได้ว่าในการรายงานของการประเมินเนี่ยมันก็จะมีทั้งในลักษณะของการบรรยายนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการบอกระดับแล้วก็เป็นเส้นภาพที่จะให้เห็นภาพรวมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้เริ่มมีความน่าสนใจขึ้นอยากให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมอะค่ะว่าในการรายงานเนี่ยมันมีรูปแบบการรายงานยังไงบ้างนะคะ
0: ในรูปแบบของการรายงานนะคะอาจจะมีทั้งแบบเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการนะคะในรูปแบบของการรายงานเป็นทางการนะคะเราก็มักจะเห็นคุณครูทำแฟ้มสะสมงานนะคะหรือว่าแห่งก็อาจจะยังมีสมุดรายงานของเด็กนะคะที่เราก็จะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กอันนั้นก็คือจะเป็นลักษณะของปลายทางหรือว่าสิ้นสุดแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นนะคะก็คือเป็นการรายงานระหว่างทางที่เราจะมีการสื่อสารกับผู้ปกครองอะนะคะแล้วก็มีการให้ข้อมูลนะคะที่ทั้งเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีการเหมือนกับคอนเฟอเรนซ์เรียกว่ามีการประชุมผู้ปกครองเพื่อในระหว่างเทอมเพื่อให้ผู้ปกครองอะค่ะได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคุณครูประจำชั้นหรือว่าได้มีการพบปะกับผู้ปกครองท่านอื่นเกี่ยวกับเรื่องของความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของเด็กหรืออาจจะเป็นเรื่องของบางประเด็นที่คุณครูอยากขอความร่วมมือกับผู้ปกครองที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีการผสมผสานกันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีรายงานแบบเป็นเล่มแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการประชุมอะค่ะมันก็จะเป็นลักษณะของเป็นทางการละแต่ว่าถ้าไม่เป็นทางการนะคะเวลาที่ผู้ปกครองอะค่ะมาส่งลูกใช่ไหมคะเราก็จะสามารถพูดคุยนะคะกับทางคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะถ้าสมมติเราเป็นคุณครูประจำชั้นเนาะเราก็อยากจะมีการสื่อสารนะคะให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจในตัวลูกหรือว่าเกิดการสนับสนุนเด็กหรือว่าบางอย่างเราต้องการความร่วมมือจากคุณครูอะค่ะที่จะช่วยพัฒนาเขาที่บ้านให้สอดคล้องกันนะคะค่ะ
1: ค่ะก็จะเห็นว่ารูปแบบของการรายงานการประเมินผลนะคะก็จะทำทั้งในลักษณะของการบรรยายนะคะที่ก็จะทำให้เข้าใจลักษณะรายละเอียดต่างๆอาจจะมีภาพประกอบในการบรรยายนะคะแล้วก็มีรูปแบบของ การบอกระดับเพื่อจะ

0: ให้รู้ว่าเด็กมีระดับพัฒนาการอยู่ในระดับไหนนะคะนอกจากนี้เนี่ยการที่จะให้เห็นภาพรวมหรือเห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กเนี่ยเราสามารถทำในลักษณะของเส้นภาพหรือกราฟได้นะคะซึ่งรูปแบบที่ว่าเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของเป็นตัวข้อมูลซึ่งสามารถที่จะนำเสนอได้ทั้งในแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการนะคะไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการที่ทำเป็นสมุดรายงานนะคะหรือว่าเป็นแฟ้มสะสมผลงานหรือมีการประชุมพูดคุยกับผู้ปกครองหรือการที่ผู้ปกครองมาส่งเด็กแล้วมีการพูดคุยกับคุณครูถึงความก้าวหน้านะคะสิ่งเหล่านี้ต่างก็เป็นลักษณะของการรายงานผลการประเมินทั้งสิ้นค่ะก็ขอขอบพระคุณอาจารย์อรพันธ์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่มาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีท่านผู้ชมหลังจากเราจัดระบบข้อมูลแล้วนะคะการรายงานผลการประเมินก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.อรพันธ์ บุตรกตัญญูจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรายงานผลการประเมินค่ะ
1: ค่ะสวัสดีนะคะค่ะก็ในวันนี้นะคะก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของการรายงานผลแล้วใช่ไหม
0: คะ
1: ในส่วนของการรายงานผลนะคะสิ่งสำคัญก็คือการสื่อความหมายให้กับบุคคลที่เราต้องการรายงานให้ทราบถึงข้อมูลหรือสารสนเทศต่างๆที่เราได้รับจากการประเมินนะคะลักษณะของการรายงานผลนะคะก็จะมีรูปแบบนะคะการนำเสนอที่แตกต่างกันออกไปนะคะในส่วนของปฐมวัยอะค่ะสิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของการบรรยายนะคะในส่วนของการบรรยายเนี่ยเราจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กได้ดีนะคะมีภาพนะคะแล้วก็มีการบรรยายในลักษณะของพฤติกรรมเด็กนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะได้ง่ายแต่ในขณะเดียวกันนะคะพอเป็นการประเมินของเด็กทั้งชั้นเรียนนะคะการที่เราจะบรรยายหมดนะคะกับทุกๆข้อมูลนะคะมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการจัดระบบข้อมูลนะคะแล้วก็ให้ความหมายของข้อมูลโดยการจัดทำนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นระดับคุณภาพนะคะหรือเป็นเรื่องของการให้ตัวเลขนะคะที่แทนความหมายต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราก็จะสามารถให้ข้อมูลนะคะซึ่งจะบ่งบอกว่าพัฒนาการของเด็กนะคะเป็นอย่างไรการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างไรระดับคุณภาพแบบไหนแปลว่าอย่างไรซึ่งตรงนี้ค่ะการรายงานผลก็จะทำให้เกิดการนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วในขณะเดียวกันนะคะเวลาที่เรารายงานผลเด็กอะค่ะเราจะพบว่านะคะในเด็กปฐมวัยอะค่ะสิ่งสำคัญมากเลยเราก็จะให้ความสำคัญกับความเป็นองค์รวมนะคะยกตัวอย่างเช่นพัฒนาการของเด็กอะค่ะเราก็จะมีพัฒนาการหลากหลายด้านใช่ไหมคะพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญาค่ะทีนี้เราอยากจะนำเสนอข้อมูลนะคะให้เห็นภาพรวมนะคะแล้วก็ในเรื่องขององค์ประกอบย่อยนะคะเราก็จะเลือกวิธีการนำเสนอเป็นเส้นภาพหรือเส้นกราฟนะคะเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ให้เห็นว่าเอ๊ะในเด็กคนนึงนะคะในข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงเด็กแต่ละด้านนะคะเด็กสม่ำเป็นไปในระดับเดียวกันไหมด้านไหนที่ดีกว่าด้านไหนที่น้อยกว่าก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่เราจะเห็นจากภาพได้เลยเข้าใจได้ง่ายเช่นเดียวกับการจัดระบบของเด็กทั้งชั้นเรียนค่ะเมื่อเราเอามาจัดเป็นค่าเฉลี่ยหรือว่าเป็นคะแนนนะคะถ้าเรานำเสนอด้วยเส้นภาพหรือว่าการที่เรานำเสนอด้วยกราฟอะค่ะเราก็จะทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กจากการเรียนรู้ค่ะ
0: ค่ะก็จะเห็นได้ว่าในการรายงานของการประเมินเนี่ยมันก็จะมีทั้งในลักษณะของการบรรยายนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการบอกระดับแล้วก็เป็นเส้นภาพที่จะให้เห็นภาพรวมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงด้วยทีนี้เริ่มมีความน่าสนใจขึ้นอยากให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมอะค่ะว่าในการรายงานเนี่ยมันมีรูปแบบการรายงานยังไงบ้างนะคะ
1: ในรูปแบบของการรายงานนะคะอาจจะมีทั้งแบบเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการนะคะในรูปแบบของการรายงานเป็นทางการนะคะเราก็มักจะเห็นคุณครูทำแฟ้มสะสมงานนะคะหรือว่าบางแห่งก็อาจจะยังมีสมุดรายงานของเด็กนะคะที่เราก็จะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กอันนั้นก็คือจะเป็นลักษณะของปลายทางหรือว่าสิ้นสุดแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นนะคะก็คือเป็นการรายงานระหว่างทางที่เราจะมีการสื่อสารกับผู้

0: รองอ่ะนะคะแล้วก็มีการให้ข้อมูลนะคะที่ทั้งเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีการเหมือนกับคอนเฟอเรนซ์เรียกว่ามีการประชุมผู้ปกครองเพื่อในระหว่างเทอมเพื่อให้ผู้ปกครองอะค่ะได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคุณครูประจำชั้นหรือว่าได้มีการพบปะกับผู้ปกครองท่านอื่นเกี่ยวกับเรื่องของความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของเด็กหรืออาจจะเป็นเรื่องของบางประเด็นที่คุณครูอยากขอความร่วมมือกับผู้ปกครองที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีการผสมผสานกันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีรายงานแบบเป็นเล่มแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการประชุมอะค่ะมันก็จะเป็นลักษณะของเป็นทางการละแต่ว่าถ้าไม่เป็นทางการนะคะเวลาที่ผู้ปกครองอะค่ะมาส่งลูกใช่ไหมคะเราก็จะสามารถพูดคุยนะคะกับทางคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะถ้าสมมติเราเป็นคุณครูประจำชั้นเนาะเราก็อยากจะมีการสื่อสารนะคะให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจในตัวลูกหรือว่าเกิดการสนับสนุนเด็กหรือว่าบางอย่างเราต้องการความร่วมมือจากคุณครูอะค่ะที่จะช่วยพัฒนาเขาที่บ้านให้สอดคล้องกันนะคะค่ะ
1: ค่ะก็จะเห็นว่ารูปแบบของการรายงานการประเมินผลนะคะก็จะทำทั้งในลักษณะของการบรรยายนะคะที่ก็จะทำใหเข้าใจลักษณะรายละเอียดต่างๆอาจจะมีภาพประกอบในการบรรยายนะคะแล้วก็มีรูปแบบของการบอกระดับเพื่อจะได้รู้ว่าเด็กมีระดับพัฒนาการอยู่ในระดับไหนนะคะนอกจากนี้เนี่ยการที่จะให้เห็นภาพรวมหรือเห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กเนี่ยเราสามารถทำในลักษณะของ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 8:52 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันแรกในการนี้พระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพแก่พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลซึ่งสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมติขอประทานถวายด้วยทรงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพทรงประยุกต์องค์ความรู้เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศรวมทั้งทรงถ่ายทอดความรู้กับบุคลากรและสถาบันการศึกษาอันเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติจากนั้นพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และกิตติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวม15คนพระราชทานกิตติบัตรรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นกองทุนรัชดา

พิเศษสมโภชแก่นักวิจัยจำนวน3คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์คณะนิติศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์บูรณาการวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะรัฐศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์รวมจำนวน 3,126 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาน้อยเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจนจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในยานี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าได้ธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นการหลักที่แข็งแรงจนจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปในภายภาคหน้าได้พึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสมแก่การต่างๆจึงจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจนจะเป็นหลักค้ำจุนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอาจจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไปในพระบรมพิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออำนวยพรให้บัณฑิตทั้งหลายมีกำลังกายกำลังใจเป็นเสาหลักที่มั่นคงซื่อตรงซื่อสัตย์งดงามไม่คดงอเชิดชูจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเสาหลักของแผ่นดินตามที่ตั้งความจำนงไว้เป็นที่ชื่นใจของบรรดาครูอาจารย์และประชาชนผู้อุตสาหะลงทุนให้ได้เล่าเรียนเป็นเสาหลักค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงอยู่เย็นเป็นสุขสืบไปและขอให้ผู้มาอยู่ณที่ประชุมนี้มีความสุขสบายจงทั่วกันองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและกรุงเทพมหานครวันนี้ณห้องประชุมสโมสรนักทหารสัญบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัจฉริติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ราชการจังหวัดสระแก้วในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในการสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ครอบครัวประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วต่อไป
ต่อจากนั้นองค์มนตรีและคณะลงพื้นที่หมู่5ตำบลบ้านใหม่ไซทองอำเภออรัญญประเทศเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยจำนวน3ครอบครัวจังหวัดสระแก้วได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยมาตั้งแต่วันที่18ถึง25กันยายน2569เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องและปริมาณฝนสะสมในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์เป็นวงกว้างในพื้นที่7อำเภอ31ตำบล 12,773 ครัวเรือนเสียชีวิต8รายทั้งนี้จังหวัดสระแก้วได้เร่งดำเนินการสำรวจเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและดำเนินการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเพื่อประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วในวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานเป็นมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยนักสุขพัฒนาเด็กเล็กชุมชนแผ่นดินทองสิริวังวัฒนาและโรงเรียนลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร2เขตได้แก่ชุมชนภูมิสุขชุมชนโรงหวายชุมชนวัดใต้ชุมชนวัดทองเจ้าพัฒนาเขตสวนหลวงและชุมชนผลโยธินเขตจตุจักรยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยในบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันสถานการณ์น้ำในบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลงจังหวัดปทุมธานีห้างหุ้นส่วนจำกัดพูนตระกูลและองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประเทศไทยหรือ WWF ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดพระวรราชาธิจักรามาศวัดมงคลเทพนิมิตวัดรักไทยจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสัมปะซิววัดแควัดสกุลผักสีจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับและอนุโมทนา
เวลา 14:30 น.บริษัทเซ็นเตอร์คอนเทนเนอร์จำกัดพระเปรมมนัสถปวีเขมะธรรมโมธรรมอุทยาสวนป่าสิงหวัฒนานุสรพ่อแก่เงินล้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพิมพารามวัดพายัพวัดตลาดประดู่วัดป่าชาติพัฒนารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสมณัฐวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมกุฏกษัตริยารามและวัดสังเวชวิษยารามสวดมติกาสดับปกรณ์อนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทยบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทยจำกัดบริษัทกันมหามงคลจำกัดและบริษัทอเจริญทรัพย์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระมหาธาตุยุวราชรังสิต4 รูปและวัดป่าโม่ชนอ่างทอง4 รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท SPCG จำกัดมหาชนและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตราดตรการคุณจังหวัดตราดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาดเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดมงกุฎกษัตริยารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดวิเศษการกรุงเทพมหานครวัดเบญจคีรีนครวัดอุบลวรรณารามวัดอมรญาติสมาคมจังหวัดราชบุรีวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีสวดพระราชมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กองทัพอากาศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดเชิงเทรา4 รูปเวลา 17:00 น.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดเสวตฉัตรวัดอมรินทรารามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดทรงธรรมวัดบางหัวเสือจังหวัดสมุทรปราการวัดสัทธาราชวัดเบียงทุนจังหวัดราชบุรีวัดสวนหลวงวัดประดู่จังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
และเวลา 19:00 น.กองทัพอากาศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรนิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรม

ราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง

ันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางและศูนย์ข่าวเชียงใหม่สาระดีลานนาจังหวัดเชียงใหม่ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนตราดตรการคุณจังหวัดตราดสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง AVC Post 9951ชมรมภริยาทหารพันศึกอเมริกันกรุงเทพมหานครและศูนย์ข่าวเชียงใหม่สารดีลานนาจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้สมเด็จพระราชวังเผยประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ณวัดบางเตยเขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบึงกุ่มและเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือประชาชนไปจนถึงวันที่3ตุลาคม2569ซึ่งทำครัวฮาลาล 100% ให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาได้รับประทานอาหารสุกสะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะมีเป้าหมายวันละ 3,000 กล่องแจกจ่ายวันละ2รอบร่วมกับการเคหะแห่งในการแจกจ่ายอาหารพระราชทานไปยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่แฟลตคลองจันทร์เขตบางกะปิซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและมีระดับน้ำท่วมสูงการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของมูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่ายยังได้จัดตั้งระบบคลังกลางประจำตึกในแต่ละอาคารของแฟลตคลองจันทร์เพื่อแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มชุดเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอย่างทั่วถึงรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางส่งต่อให้แก่หน่วยงานแพทย์อย่างทันท่วงทีอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมบำรุงสุทธนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังสูงในบางพื้นที่การจัดตั้งโรงครัวพระราชทานและการได้รับสิ่งของพระราชทานต่างๆยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

ยานะคะหรืออันที่สองที่จะถือว่าเป็นคดีมโนสาเล่เช่นกันก็คือเป็นคดีฟ้องขับไล่บุคคลใดๆนะคะออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละ 30,000 บาทนะคะหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกานะคะในส่วนของกรณีคดีมโนสาเล่ในส่วนของคดีฟ้องขับไล่นะคะหมายความว่าคืออะไรบ้างคดีฟ้องขับไล่นะคะก็คือเป็นคดีที่มีคำขอบังคับฟ้องให้บังคับบุคคลใดๆนะคะออกจากอสังหาริมทรัพย์นะคะเช่นคดีฟ้องขับไล่ผู้บุกรุกออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ฟ้องขับไล่ออกไปจากบ้านออกไปจากที่ดินนะคะคดีฟ้องขับไล่ผู้เช่านะคะหรือคดีฟ้องให้รื้อถอนอสังหาริมทรัพย์เป็นต้นนะคะเหล่านี้ก็คือถือว่าเป็นคดีฟ้องขับไล่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามี3กรณีนะคะก็คือฟ้องขับไล่ผู้เช่าฟ้องขับไล่ผู้อาศัยนะคะฟ้องขับไล่ผู้อยู่ในอสังหาริมทรัพย์โดยละเมิดนั่นเองนะคะอันนี้คือถือว่าเป็นคดีฟ้องขับไล่บุคคลนะคะในคดีมโนสาเล่นะคะก็จะต้องมีค่าขึ้นศาลเหมือนกันนะคะค่าขึ้นศาลในคดีมโนสาเล่เนี่ยอยู่ภายใต้มาตรา190จัตตวานะคะก็คือโจทก์จะต้องเสียค่าขึ้นศาลตามตาราง1ท้ายประมวลกฎหมายวิแพ่งปวิแพ่งนะคะแต่ค่าขึ้นศาลรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 1,000 บาทนะคะค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์หรือในชั้นฎีกานะคะให้ผู้อุทธรณ์หรือผู้ฎีกาเสียตามจำนวนทุนทรัพย์นะคะแต่หรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูว่าหัวข้อย่อยที่2นะคะวิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่เป็นยังไงบ้างนะคะเราก็มาเริ่มกันตั้งแต่การฟ้องคดีนะคะมาตรา191นะคะก็มีการยื่นคำฟ้องทำเป็นหนังสือนะคะหรืออาจจะเป็นการฟ้องโดยแถลงข้อหาด้วยวาจาต่อศาลด้วยก็ได้นะคะในกรณีที่โจทยื่นคำฟ้องเป็นหนังสือนะคะหากศาลเห็นว่าคำฟ้องดังกล่าว

วไม่ถูกต้องหรือว่าขาดสาระสำคัญบางเรื่องนะคะศาลอาจมีคำสั่งให้โจทก์แก้ไขคำฟ้องในส่วนนั้นให้ถูกต้องก็ได้หรือให้ชัดเจนขึ้นก็ได้นะคะถ้าโจทก์มาแถลงข้อหาด้วยวาจานะคะให้ศาลบันทึกรายการแห่งข้อหาเหล่านั้นไว้อ่านให้โจทก์ฟังแล้วก็ให้โจทก์ลงลายมือชื่อสำคัญไว้ด้วยนะคะการพิจารณาคดีมโนสาเร่เป็นไปตามมาตรา193นะคะศาลต้องกำหนดวันนัดพิจารณาโดยเร็วนะคะและออกหมายเรียกไปยังจำเลยในหมายนั้นให้จดแจ้งประเด็นแห่งคดีแล้วก็จำนวนทุนทรัพย์นะคะหรือว่าราคาต่างๆที่เรียกร้องไว้ด้วยนะและข้อความว่าให้จำเลยมาศาลเพื่อการไกล่เกลี่ยนะคะให้การและสืบพยานในวันเดียวกันนะคะและก็ให้ศาลสั่งให้โจทก์มาศาลในวันพิจารณานั้นด้วยนั่นเองนะคะในวันนัดพิจารณานะคะเมื่อโจทก์จำเลยมาพร้อมแล้วให้ศาลไกล่เกลี่ยนะคะให้คู่ความได้ตกลงประนีประนอมยอมความกันก่อนนะคะในการพิจารณาถ้าคู่ความนะคะไม่อาจตกลงกันได้หรือไม่อาจประนีประนอมกันได้นะคะและจำเลยเนี่ยยังไม่ได้ยื่นให้การให้ศาลสอบถามคำให้การของจำเลยนะคะโดยจำเลยจะยื่นคำให้การเป็นหนังสือหรือวาจาก็ได้นะคะถ้าจำเลยไม่ให้การให้ศาลเองมีอำนาจใช้ดุลพินิจนะคะมีคำสั่งไม่ยอมให้เลื่อนเวลาให้จำเลยยื่นคำให้การก็ได้แล้วก็จะถือว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การไปเลยนะคะศาลก็มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดได้เลยนั่นเองนะคะในคดีมโนสาเร่ในการสืบพยานนะคะเมื่อศาลได้รับคำให้การของจำเลยหรือศาลมีคำสั่งให้สืบพยานศาลจะต้องดำเนินการพิจารณาคดีโดยเร็วนะคะให้ศาลสอบถามคู่ความฝ่ายที่จะต้องนำพยานเข้าสืบว่าต้องการจะอ้างอิงพยานหลักฐานใดหรือเปล่านะคะโดยศาลก็จะให้ระยะเวลาพอสมควรนะคะแล้วก็กำหนดว่าใครจะสืบพยานก่อนหลังนั่นเองนะคะแล้วก็เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมนะคะศาลมีอำนาจเรียกสืบพยานหลักฐานได้เองด้วยนะคะศาลมีอำนาจซักถามพยานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใดๆเกี่ยวกับคดีได้แม้คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่ได้ยกขึ้นอ้างเลยก็ตามนะคะในการบันทึกคำเบิกความของพยานศาลนะคะบันทึกโดยย่อก็ได้นะคะการพิจารณาคดีมโนสาเร่ต้องพิจารณาติดต่อกันไม่เลื่อนนะคะเว้นแต่มีเหตุจำเป็นนะคะศาลก็อาจจะสั่งเลื่อนได้ไม่เกินครั้งละไม่เกิน7วันนะคะในการพิพากษาศาลมีอำนาจออกคำสั่งและคำพิพากษาด้วยวาจาได้นะคะแล้วก็ให้นำบทบัญญัติอื่นๆเกี่ยวกับการพิจารณาคดีและการชี้ขาดตัดสินคดีมาใช้โดยอนุโลมได้ด้วยนะคะหัวข้อย่อยสุดท้ายนะคะคดีไม่มีข้อพิพาทนะคะอาจารย์สรุปให้ฟังก็คือในคดีสามัญนะคะที่โจทฟ้องเพียงขอให้ชำระเงินจำนวนแน่นอนตามตั๋วเงินซึ่งการรับรองหรือการชำระเงินตามตั๋วเงินนั้นได้ถูกปฏิเสธนะคะหรือตามสัญญาเป็นหนังสือซึ่งปรากฏในเบื้องต้นว่าสัญญาอันแท้จริงมีความสมบูรณ์และบังคับได้ตามกฎหมายนะคะโจทก์จะยื่นคำฟ้องพร้อมกับคำฟ้องขอให้ศาลพิจารณาคดีนั้นโดยรวบรัดก็ได้นะคะถ้าศาลมองว่าคดีที่โจทยื่นมาเนี่ยเป็นคดีที่ไม่มีข้อยุ่งยากนะคะเป็นดุลพินิจของศาลนะคะศาลก็จะมีคำสั่งพิจารณาคดีนั้นตามบทบัญญัติว่าด้วยคดีมโนสาเร่นะคะเว้นแต่ยกเว้นนิดนึงหลักการในส่วนของค่าขึ้นศาลนะคะคดีมโนสาเร่จะไม่นำมาบังคับใช้ในคดีที่มีข้อยุ่งยากนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเป็นเนื้อหาสาระทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีมโนสาเร่ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะสำหรับเนื้อหานะคะในครั้งนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอนุญาโตตุลาการนะคะซึ่งก็จะมีหัวข้อย่อยนะคะอยู่7หัวข้อด้วยกันนะคะหัวข้อแรกความหมายของอนุญาโตตุลาการคืออะไรนะคะหัวข้อที่2ประเภทของอนุญาโตตุลาการหัวข้อที่3การชี้ขาดอนุญาโตตุลาการหัวข้อที่4ความสิ้นสุดของข้อตกลงนะคะในการตั้งอนุญาโตตุลาการหัวข้อที่5การตั้งอนุญาโตตุลาการนอกศาลนะคะหัวข้อที่6การอุทธรณ์คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลและหัวข้อสุดท้ายนะคะการระงับข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพุทธศักราช2545นะคะเรามาดูหัวข้อย่อยแรกนะคะความหมายของอนุญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการเนี่ยก็คือเป็นบุคคลหนึ่งนะคะหรืออาจจะเป็นคนเดียวหรือหลายคนก็ได้นะคะซึ่งตัวคู่กรณี

นะคะหรือบุคคลภายนอกซึ่งคู่กรณีตกลงกันนะคะหรือศาลเป็นผู้ตั้งเพื่อเป็นผู้ชี้ขาดข้อพิพาทในคดีนะคะพูดง่ายๆก็คือเป็นเหมือนบุคคลกลางนะคะทำหน้าที่คล้ายๆศาลนั่นเองแต่ว่าเป็นบุคคลอื่นนั่นเองนะคะประเภทของอนุญาโตตุลาการนะคะมี2ประเภทนะคะ1อนุญาโตตุลาการที่คู่กรณีเนี่ยมีการตกลงกันตั้งขึ้นนะคะขณะที่คู่กรณีกำลังมีข้อพิพาทอยู่ในศาลนะคะและได้รับอนุญาตจากศาลก็คือเป็นกระบวนการที่ยังอยู่ในศาลอยู่นะคะตรงนี้เนี่ยจะเรียกอนุญาโตตุลาการเหล่านี้ว่าอนุญาโตตุลาการโดยศาลรับรู้นะคะประเภทของอนุญาโตตุลาการประเภทที่2ก็คืออนุญาโตตุลาการที่คู่กรณีตกลงตั้งขึ้นเองนะคะโดยศาลมิได้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็โดยไม่ได้รับรู้เลยนะคะอนุญาโตตุลาการเหล่านี้จะเรียกว่าอนุญาโตตุลาการนอกศาลนะคะหัวข้อย่อยที่3นะคะเมื่อมีอนุญาโตตุลาการแล้วเราลองมาดูว่าการชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเป็นยังไงนะคะอันดับแรกนะคะการกำหนดประเด็นข้อพิพาทเมื่อได้ตั้งอนุญาโตตุลาการแล้วนะคะถ้าในข้อตกลงหรือในคำสั่งของศาลเนี่ยมิได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้นะคะให้อนุญาโตตุลาการเป็นคนกำหนดประเด็นข้อพิพาทแล้วจดลงในรายงานพิสดารกลัดไว้ในสำนวนคดีของอนุญาโตตุลาการนะคะในการทำคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนะคะก่อนที่จะทำคำชี้ขาดเนี่ยให้อนุญาโตตุลาการจะต้องมีการฟังความของทั้งสองฝ่ายก่อนนะคะแล้วก็มีการไต่สวนตามที่เห็นสมควรนะคะอนุญาโตตุลาการอาจจะตรวจเอกสารอื่นๆที่มีการยื่นเข้ามาด้วยก็ได้นะคะและถ้าอนุญาโตตุลาการเห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินกระบวนพิจารณาอย่างใดที่ต้องดำเนินทางศาลนะคะเช่นต้องมีการออกหมายเรียกพยานหรือว่าให้ส่งเอกสารต่างๆนะคะก็อาจยื่นคำขอโดยเป็นทำเป็นคำร้องต่อศาลให้ศาลดำเนินกระบวนพิจารณาเหล่านั้นให้ด้วยก็ได้นะคะถ้าในข้อตกลงนะคะไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นนะคะคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับดังต่อไปนี้นะคะ 1. ถ้ามีอนุญาโตตุลาการหลายคนต้องชี้ขาดตามคะแนนเสียงของฝ่ายข้างมากนะคะ 2. ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันนะคะให้อนุญาโตตุลาการตั้งบุคคลภายนอกเป็นประธานขึ้นคนหนึ่งเพื่อออกเสียงคะแนนชี้ขาดนะคะถ้าอนุญาโตตุลาการไม่ตกลงกันในการตั้งประธานก็สามารถยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลให้ศาลมีคำสั่งตั้งประธานให้ก็ได้นะคะค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการนะคะก็ เป็นไปตามมาตรา214นะคะความสิ้นสุดมาดูหัวข้อย่อยที่4นะคะอนุญาโตตุลาการเนี่ยเมื่อมีการตั้งแล้วนะคะความสิ้นสุดของข้อตกลงตั้งอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดได้ยังไงบ้างนะคะถ้าในข้อตกลงไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นนะคะในกรณีที่ไม่อาจดำเนินการตามข้อตกลงที่เสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดได้นะคะเพราะบุคคลภายนอกซึ่งรับมอบหมายให้เป็นผู้ตั้งอนุญาโตตุลาการนะคะมิได้ตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นอันนี้ก็สิ้นสุดได้นะคะหรือนะคะอนุญาโตตุลาการที่ตั้งขึ้นคนเดียวหรือหลายคนปฏิเสธนะคะไม่ยอมรับหน้าที่นะคะหรือเสียชีวิตนะคะหรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถหรืออาจจะเป็นด้วยเหตุผลประการอื่นที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ก่อนให้คำชี้ขาดนะคะหรืออาจจะปฏิเสธหรือเพิกเฉยไม่กระทำตามหน้าที่ของตนนะคะเหล่านี้ก็ถือว่าข้อตกลงนะคะในการตั้งอนุญาโตตุลาการนั้นเป็นอันสิ้นสุดลงไปเลยนะคะในการตั้งอนุญาโตตุลาการเมื่อกี้เป็นอนุญาโตตุลาการที่ศาลรับรู้นะคะทีนี้มาดูหัวข้อย่อยที่5นะคะการตั้งอนุญาโตตุลาการนอกศาลนะคะมาตรา221บอกว่าการเสนอพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดนอกศาลนะคะต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการนะคะหัวข้อย่อยที่6นะคะการอุทธรณ์คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลนะคะมาตรา222นะคะกำหนดไว้ว่าห้ามมิให้อุทธรณ์คำสั่งศาลนะคะซึ่งปฏิเสธไม่ยอมพิพากษาตามคำสั่งชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนะหรือคำพิพากษาของศาลตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนะคะอย่างไรก็ตาม
ก็จะมีข้อยกเว้นนะคะข้อยกเว้นแรกเมื่อมีข้ออ้างแสดงว่าอนุญาโตตุลาการหรือประธานไม่ได้กระทำการโดยสุจริตนะคะหรือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้กลช่อชนนะคะเหล่านี้ก็เป็นข้อยกเว้น 2. เมื่อคำสั่งหรือคำพิพากษานั้นฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติกฎหมายนะคะที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนนั่นเองนะคะ 3. เมื่อคำพิพากษานั้นนะคะไม่ตรงกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนะคะอันนี้เนี่ยก็จะถือเป็นข้อยกเว้นนะคะซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกว่าซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยห้ามไม่ให้อุทธรณ์คำสั่งนะคะซึ่งปฏิเสธไม่ยอมพิพากษาตามคำสั่งชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนะคะแต่มีข้อยกเว้นอยู่3ข้อที่ให้กระทำได้นั่นเองนะคะทีนี้นะคะนอกจากการบังคับเกี่ยวกับเรื่องอนุญาโตตุลาการภายใต้ปวิแพ่งนะคะก็จะมีภายใต้อีกอันหนึ่งนะคะก็คือเป็นหัวข้อย่อยที่7ก็คือการระงับข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการนะคะพุทธศักราช2545นะซึ่งการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนี้เนี่ยก็คือเป็นอนุญาโตตุลาการนอกศาลนะคะนอกจากจะมีการระงับข้อพิพาทตามปวิแพ่งแล้วนะคะก็ยังมีการรับข้อพิพาทตามที่อาจารย์บอกด้วยภายใต้พรบ.นี้นะคะซึ่งบอกว่ากำหนดว่าโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดนะคะอ้างถึงบทบัญญัติแห่งปวิแพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการนอกศาลนะคะให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นอ้างถึงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ2545นั่นเองนะคะซึ่งภายใต้พระราชบัญญัตินี้นะคะก็จะมีกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆเช่นการคณะอนุญาโตตุลาการสัญญาอนุญาโตตุลาการนะคะการคัดค้านอนุญาโตตุลาการนะคะความสิ้นสุดของอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดได้ยังไงความรับผิดนะคะวิธีพิจารณาต่างๆนะคะแล้วก็การคัดค้านคำชี้ขาดนะคะแล้วก็การอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั่นเองก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินี้นะคะทั้งหมดนี้คือเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาโตตุลาการค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนสำหรับนะคะในหัวข้อนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะซึ่งในเรื่องการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยจะมีหัวข้อย่อยนะคะอยู่3หัวข้อนะคะ1 เป็นความเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะ2การขออนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะและ3วิธีพิจารณาคดีแบบกลุ่มนะคะเรามาดูหัวข้อแรกนะคะเป็นความทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบกลุ่มการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยนะคะเราจะใช้คำว่า class action นะคะซึ่งเป็นคำที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแนวความคิดในการที่จะมีการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะก็คือเพื่อรักษาความยุติธรรมแล้วก็คุ้มครองสิทธิของบุคคลในการดำเนินคดีนะคะดังนั้นเนี่ยในคดีที่มีบุคคลฝ่ายเดียวกันมีข้อเรียกร้องเป็นอย่างเดียวกันเนี่ยถ้ามีการกำหนดผู้แทนในการดำเนินคดีได้นะคะก็อาจจะทำให้ลดกระบวนการบางอย่างนะคะดำเนินคดีโดยผู้แทนแต่ผลสามารถผูกพันถึงกลุ่มบุคคลเหล่าหมดได้ด้วยนะคะนี่คือเป็นแนวคิดในการที่มีการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะในการดำเนินคดีแบบกลุ่มในคดีธรรมดานะคะก็จะอยู่หลักเกณฑ์จะอยู่ภายใต้บททั่วไปในภาคที่1นะคะแล้วก็วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้นในภาคที่2ลักษณะ1นะคะแล้วก็วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้นในภาคที่2ลักษณะที่2หมวด2การพิจารณาโดยขัดนัดแล้วก็หมวด3อนุญาโตตุลาการนะคะและวิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้นนะคะในภาค2ลักษณะ2หมวด4การพิจารณาคดีแบบกลุ่มนั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นการพิจารณาคดีธรรมดาแต่ถ้าเป็นการพิจารณาคดีแบบกลุ่มนะคะในคดีที่ใช้วิธีพิจารณาคดีแบบพิเศษทั่วๆไปก็จะไปอยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินั้นๆ นะคะเช่นในคดีผู้บริโภคนะคะก็จะมีพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค2551นะคะถ้าเป็นในคดีแรงงานก็จะมีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานนะคะมีการกำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะไว้นะคะถ้ามีการร้องขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะและศาลสั่งให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนอกจากจะใช้วิธีพิจารณาที่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะแล้วนะคะก็จะต้องนำวิธีพิจารณาตามบทบัญญัติในหมวด4การดำเนินคดีมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลมนะคะคือถ้าไม่มีในเฉพาะก็ต้องดึงหลักไปใช้ด้วยนั่นเอง
นะคะหัวข้อย่อยที่2นะคะการขออนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มทำได้อย่างไรบ้างนะคะการยื่นคำร้องขอให้

ดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะก็คือโจทย์ต้องยื่นคำร้องขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มต่อศาลพร้อมกับคำฟ้องเริ่มคดีเพื่อขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะโดยตามคำร้องเนี่ยในการขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยโจทย์ต้องมีการแสดงเหตุผลตามสมควรนะคะที่ศาลจะให้อนุญาตดำเนินคดีแบบกลุ่มได้นะคะโจทย์ต้องทำคำฟ้องเป็นหนังสือนะคะและแสดงโดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหาคำขอบังคับรวมทั้งข้ออ้างต่างๆที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาของโจทก์และของกลุ่มหมู่คนที่มีลักษณะที่เกี่ยวกับโจทก์นะคะนอกจากนั้นนะคะพอยื่นคำขอแล้วเนี่ยก็จะมีการศาลก็จะมีการตรวจคำฟ้องและส่งสำเนาคำฟ้องและคำร้องขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะเมื่อศาลนะคะได้ฟังคู่ความทุกฝ่ายแล้วและทำการไต่สวนตามที่เห็นสมควรแล้วนะคะศาลก็จะมีการอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะก็แต่ว่าต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนะคะซึ่งการพิจารณาคดีแบบกลุ่มนะคะวิธีพิจารณานะคะการวางเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะเมื่อคำสั่งอนุญาตมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มแล้วนะคะถึงที่สุดเราด้วยนะคะให้ศาลสั่งให้โจทนำเงินกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแบบกลุ่มมาวางต่อศาลตามจำนวนที่เห็นสมควรภายใน7วันนะคะนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งถ้าโจทเพิกเฉยไม่ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวแล้วไม่แจ้งเหตุต่างๆให้ศาลทราบนะคะให้ศาลสามารถมีคำสั่งยกเลิกการดำเนินคดีแบบกลุ่มได้เลยและให้ดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปแบบคดีสามัญ นะไม่ใช่เป็นคดีแบบกลุ่มต่อไปแล้วนะคะการบอกกล่าวคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะศาลจะต้องมีการส่งคำบอกกล่าวคำสั่งอนุญาตให้สมาชิกกลุ่มนะคะเท่าที่ทราบนะแล้วก็ต้องประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันนะคะที่แพร่หลายเป็นเวลา3วันติดต่อกันนะคะรวมทั้งทางสื่อมวลชนหรือวิธีการอื่นๆตามที่ศาลเห็นสมควรนะคะในการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยการออกจากการเป็นสมาชิกในการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะสมาชิกมีสิทธิ์ที่จะออกจากการเป็นสมาชิกในกลุ่มได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือนะคะยื่นต่อศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดนั่นเองนะคะส่วนสิทธิของสมาชิกของกลุ่มที่ไม่ได้ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มนะคะก็มีสิทธิที่จะดำเนินการหรือแต่งตั้งทนายความเพื่อดำเนินการอื่นๆต่อไปได้เหมือนเดิมนะคะในการดำเนินคดีแบบกลุ่มอาจจะมีการยกเลิกการดำเนินคดีแบบกลุ่มได้นะคะโดยศาลมีอำนาจที่จะสั่งยกเลิกการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะและดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปอย่างคดีสามัญได้นะคะหากมีกรณีดังต่อไปนี้1นะคะเมื่อความปรากฏต่อศาลเองนะคะหรือตามคำแถลงของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งว่าการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยมันจะไม่คุ้มครองหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มสมาชิกแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นกรณีที่ปรากฏต่อศาลเองนะคะหรือตามคำแถลงของคู่ความฝ่ายหนึ่งว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีแบบกลุ่มอีกต่อไปแล้วนั่นเองนะคะโดยก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งยกเลิกการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะให้ศาลจะต้องฟังคู่ความทุกฝ่ายก่อนนะคะและปิดประกาศแจ้งกรณีดังกล่าวเนี่ยให้สมาชิกของกลุ่มทราบไว้ก่อนนะคะกับประกาศอาจจะโดยใช้วิธีอื่นก็ได้นะคะและศาลอาจไต่สวนตามที่เห็นสมควรนะคะเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลด้วยก็ได้นะคะอันนี้เป็นกรณีที่มีการยกเลิกการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะทีนี้ถ้าไม่ได้ยกเลิกนะคะแล้วกระบวนการไปต่อวันนัดพร้อมนะคะเมื่อศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มแล้วจำเลยได้ยื่นคำให้การแล้วนะคะให้ศาลกำหนดวันนัดพร้อมโดยสั่งให้ทุกความทุกฝ่ายมาศาลนะคะการยื่นบัญชีระบุพยานนะคะในการยื่นบัญชีระบุพยานเนี่ยอาจจะมีการยื่นบัญชีระบุพยานได้2แบบนะคะยื่นครั้งแรกเป็นไปตามมาตรา 222/20 นะคะถ้าเป็นการยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นไปตามมาตรา 222/21 นั่นเองนะคะทีนี้นะคะในกรณีที่มีการขาดนัดยื่นคำให้การหรือขาดนัดพิจารณานะคะกฎหมายกำหนดว่าเมื่อจำเลยนะคะขาดนัดยื่นคำให้การหรือขาดนัดพิจารณาศาลเองนะคะจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดีโดยจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การหรือขาดนัดพิจารณาเลยไม่ได้นะคะแต่ศาลจะต้องมีการสืบพยานหลักฐานโจทก์โดยเป็นการสืบพยานไปฝ่ายเดียวก่อนนั่นเองนะคะเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมนั่นเองนะคะ
แต่ถ้าโจทย์ไม่นำพยานหลักฐานมาสืบภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดนะคะก็ต้องบังคับไปตามมาตรา222/25นั่นเองนะคะในการพิจารณาพิพากษาคดีนะคะมาตรา222/23นะคะกำหนดว่าให้ศาลนะคะมีอำนาจที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมนะคะศาลก็จะรับฟังพยานบุคคลพยานเอกสารหรือพยานอื่นใดก็ได้นะคะแต่ว่าต้องให้คู่ความทุกฝ่ายเนี่ยทราบแล้วก็ไม่ตัดสิทธิคู่ความในอันที่จะโต้แย้งพยานหลักฐานอื่นๆนะคะศาลเองนะคะก็มีอำนาจที่จะขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาได้ด้วยนะคะนะคะทีนี้นะคะถามว่าในการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยมีการถอนคำฟ้องได้หรือไม่นะคะคำตอบก็คือได้นะคะหลักเกณฑ์ในการถอนคำฟ้องเนี่ยก็จะเป็นไปตามมาตรา222/28นะคะการถอนคำฟ้องเนี่ยจะเป็นการถอนคำฟ้องก่อนจำเลยยื่นคำให้การนะคะเมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มแล้วโจทย์นะคะจะถอนคำฟ้องไม่ได้เว้นแต่ศาลจะอนุญาตนะคะหรือถ้าเป็นการถอนคำฟ้องหลังจำเลยยื่นคำให้การแล้วนะคะในกรณีที่จำเลยยื่นคำให้การแล้วห้ามไม่ให้ศาลให้ถอนฟ้องโดยไม่ได้ฟังจำเลยก่อนนั่นเองนะคะก็ในการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะก็จะมีการประนีประนอมยอมความได้นะคะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนั่นเองนะคะในวิธีพิจารณาคดีแบบกลุ่มนะคะการพิพากษานะคะในการพิพากษาเนี่ยคำพิพากษาของศาลนะคะมีผลผูกพันคู่ความแล้วก็สมาชิกของกลุ่มนะคะคำพิพากษาของศาลเนี่ยจะต้องมีการกล่าวหรือแสดงรายการดังต่อไปนี้นะคะ1. รายการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา141 2. นะคะลักษณะโดยชัดเจนของกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มย่อยที่จะต้องถูกผูกพันกับคำพิพากษานะคะ 3. ในกรณีที่มีการศาลนะคะมีการพิพากษาให้จำเลยชำระเป็นหนี้เงินก็ต้องมีการระบุจำนวนเงินที่จำเลยจะต้องชำระให้แก่โจทย์ด้วยนะคะรวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณในการชำระเงินให้กับกลุ่มสมาชิกด้วยนั่นเองนะคะ 4. จำนวนเงินรางวัลของทนายความฝ่ายโจทย์นะคะซึ่งเป็นไปตามมาตรา222/27นั่นเองนะคะการบังคับคดีแบบกลุ่มนะคะในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้โจทชนะคดีนะคะให้โจทหรือทนายความโจทก็มีอำนาจนะคะในการดำเนินการบังคับคดีแทนโจทและสมาชิกของกลุ่มได้เลยนะคะทีนี้มาดูในส่วนของการยื่นขอชำระหนี้นะคะในการยื่นขอชำระหนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์นะคะภายใต้มาตรา222/39นะคะในการพิจารณาคดีแบบกลุ่มนะคะที่อาจารย์บอกพอมีคำพิพากษามีอะไรทุกอย่างแล้วนะคะมาดูว่าอุทธรณ์ฎีกาได้หรือไม่นะคะหลักนะคะคู่ความมีสิทธิอุทธรณ์และฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยไม่นำข้อจำกัดสิทธิเรื่องทุนทรัพย์ของการอุทธรณ์และฎีกาในข้อเท็จจริงมาใช้บังคับนะคะสมาชิกกลุ่มไม่มีสิทธิอุทธรณ์และฎีกาคำพิพากษาคำสั่งของศาลนะคะยกเว้นในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นตามมาตรา222/42เท่านั้นนะคะคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์หรือฎีกานะคะในคดีที่ศาลชั้นต้นนะคะมีคำสั่งรับอุทธรณ์หรือฎีกาส่งมาให้ศาลอุทธรณ์หรือฎีกาแล้วนะคะหากศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วแต่กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่าอุทธรณ์หรือฎีกานั้นต้องห้ามอุทธรณ์ฎีกาก็ให้ยกอุทธรณ์หรือฎีกาโดยไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นที่อุทธรณ์หรือฎีกาเลยนะคะแต่ถ้าศาลอุทธรณ์หรือฎีกาเนี่ยเห็นว่า เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมนะคะจำเป็นจะต้องมีการแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆก็สามารถให้ฎีกาได้นั่นเองนะคะในส่วนของค่าธรรมเนียมนะคะ เป็นไปตามมาตรา222/49การยื่นคำขอรับชำระนะคะ
ถ้ายื่นขอรับชำระหนี้นะคะ200บาทนะคะแต่การขอรับชำระหนี้ที่ไม่เกิน 20,000 บาทก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะคะการคัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีต่อศาลในเรื่องการขอรับชำระหนี้นะคะก็เรื่องละ200บาทนะคะค่าขึ้นศาลในกรณีที่มีการอุทธรณ์เรื่องการขอรับชำระหนี้หรือการอุทธรณ์เรื่องเงินรางวัลของทนายความนะคะก็เรื่องละ200บาทนะคะสุดท้ายค่าธรรมเนียมอื่นนะคะให้คิดอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมตามตารางท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดของการดำเนินคดีแบบกลุ่มค่ะ

พราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อนประชาชนในช่วงบัลลังก์คุณธรรมในรูปแบบของการเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธ.นะครับหากเราจะพูดถึงเรื่องของศาลชำนาญพิเศษอาจจะเรียกได้ง่ายๆว่ามันก็คือศาลเฉพาะทางที่เอาไว้ใช้สำหรับในการตัดสินคดีบางประเภทที่จำเป็นจะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อการตัดสินคดีในคดีที่มีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งจริงๆแล้วในรายการของเราก็เคยได้นำเสนอในส่วนของศาลชำนาญพิเศษที่เราเรียกกันว่าศาลแรงงานไปแล้วนะครับและในวันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับศาลชำนาญพิเศษอีกหนึ่งแห่งก็คือศาลเยาวชนและครอบครัวโดยวันนี้ครับเรามีบุคคลที่ทำงานอยู่ในศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับเดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมเลยขอแนะนำนะครับคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมก็เดี๋ยวต้องขอแนะนำก่อนนะครับว่าคุณเนตินันท์เนี่ยอีกบทบาทหนึ่งก็คือตอนนี้กำลังศึกษาอยู่กับสาขาวิชานิติศาสตร์ของมสธของเรานี่เองนะครับก็คือตอนนี้คุณเนตินันท์ก็กำลังศึกษาอยู่ในระดับนิติศาสตร์มหาบัณฑิตใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผม
0: ก็เรียกได้ว่าการศึกษากับมสธนั้นก็จะช่วยในการพัฒนาในเรื่องของงานด้วยที่กำลังทำอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เอาละครับคุณเนตินันท์ครับถ้าเราพูดถึงศาลชำนาญพิเศษที่เรียกว่าศาลเยาวชนและครอบครัวอยากให้คุณเนตินันท์ลองอธิบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักการและเหตุผลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งศาลเยาวชนแล้วด้วยสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
1: ครับผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับท่านผู้ฟังนะครับได้ลองจินตนาการถึงว่ามีเด็กคนหนึ่งซึ่งตามกฎหมายแล้วถ้าบุคคลที่อายุยังไม่ถึง18ปีอันนี้จะอยู่ในข่ายของเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งเราลองคิดว่าบุคคลผู้นั้นถ้ากระทำความผิดอาญาแล้วเขาก็เข้าไปสู่กระบวนการอาญาตามวิธีการทำปกตินั้นเด็กที่กระทำความผิดเขาจะต้องเข้าไปอยู่ปะปนเมื่อถูกคำพิพากษาเขาจะต้องไปอยู่ปะปนร่วมกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในที่นี้อาจจะมีวิธีการหรือว่าความรู้ความชำนาญในการกระทำความผิดซึ่งจะกลายเป็นว่าเด็กจากที่เราต้องการให้เขาสำนึกผิดเขากลับเข้าไปเพื่อเรียนรู้กลเม็ดเด็ดพลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอาจจะเป็นการนำยาเสพติดเข้ามาการลักขโมยที่แยบยลมากขึ้นแล้วก็เมื่อเขาเรียนรู้วิธีเหล่านั้นมันน่าจะเป็นโทษมากกว่าประโยชน์ดังนั้นการที่ต้องได้ตั้งศาลเยาวชนขึ้นมาก็เนื่องด้วยหลักใหญ่ใจความเนี่ยมีที่มาจากหลักเกณฑ์ที่ว่าเราจะต้องแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กมากกว่าที่จะไปลงโทษไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ยับยั้งเขาแต่การลงโทษเหล่านั้นกับเด็กมันจะกลายเป็นการสร้างตราบาปให้เขา
0: ครับ
1: ครับผมศาลเยาวชนจึงมีลักษณะพิเศษแตกต่างออกมารวมไปถึงองค์คณะผู้พิพากษาครับองค์คณะผู้พิพากษาเราจะเห็นว่าศาลธรรมดานั้นจะใช้ผู้พิพากษาที่เรียกว่าผู้พิพากษาอาชีพแต่ในศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นครับเราจะพบจุดที่แตกต่างก็คือที่เรียกกันว่าผู้พิพากษาสมทบซึ่งผู้พิพากษาสมทบนั้นการออกแบบของกฎหมายก็เพื่อที่จะเอามาเป็นองค์คณะเพื่อที่จะช่วยผู้พิพากษาอาชีพในการที่จะตัดสินเกี่ยวกับความผิดอาญาหรือแม้แต่ในความในทางแพ่งที่เด็กมีส่วนได้เสียก็แล้วแต่เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้พิพากษาสมทบก็จะเป็นมีคุณสมบัติว่าท่านเหล่านั้นจะต้องเคยมีบุตรหรือเคยมีบุตร
0: นี่คือคุณสมบัติที่จำเป็นเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผมซึ่งความคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยมันมาพร้อมกับว่าผู้พิพากษาทั่วไปอาจจะยังเด็กหรือว่าอาจจะยังไม่มีครอบครัวซึ่งการที่จะไปตัดสินการตัดสินไม่ใช่ว่าเขาทำครบองค์ประกอบแต่การตัดสินของเขานั่นคือการว่า เอาพฤติกรรมนะครับเอาพฤติกรรมเอาสภาพทางจิตเอาสภาพทางสังคมครอบครัวทุกอย่างมาแล้วก็สามารถที่จะหาเขาเรียกว่าหนทางเพื่อที่จะทำให้เด็กคนนั้นกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมครับผม
0: แล้วรูปแบบของการดำเนินกระบวนการในศาลเนี่ยครับเราใช้ในรูปแบบไหนครับแบบการไต่สวนหรือแบบการกล่าวหาหรืออะไรต่างๆยังไงฮะ
1: ก็ในระบบการพิจารณาคดีอาญาของศาลไทยก็คงเป็นระบบการกล่าวหานะครับซึ่งระบบกล่าวหาเนี่ยศาลก็จะวางตนเป็นกลางถูกต้องไหมครับดังนั้นทั้งนั้นผมขออนุญาตเล่าในส่วนของการเริ่มคดีสมมติถ้าเป็นในคดีอาญาเนี่ยสิ่งแรกก็คือผู้ต้องหาไม่ว่าจะถูกจับหรือถูกแจ้งข้อกล่าวหาศาลก็จะมีตำรวจพนักงานสอบสวนก็จะพาผู้ต้องหาเนี่ยมาศาลเยาวชนภายใน24ชั่วโมงเพื่อที่จะทำการตรวจสอบการจับแล้วหลังจากนั้นกระบวนการที่กว่าพนักงานสอบสวนทำสำนวนส่งพนักงานอัยการและเพื่อที่ท่านจะฟ้องแล้วหลังจากนั้นการพิจารณาก็เหมือนกับที่ว่าเป็นระบบกล่าวหาก็คือพยานหลักฐานก็ได้มาตั้งแต่ชั้นสอบสวนศาลก็จะพิจารณาจากพยานหลักฐานเหล่านั้นนะครับก็แต่มันก็จะมีจุดหักเหซึ่งเราอาจจะไปว่ากล่าวกันในช่วงท้ายว่ากระบวนการมันเป็นยังไงนะครับ
0: ครับผมแล้วในรูปแบบขององค์คณะของผู้พิพากษาที่เมื่อกี้นี้คุณเนตินันบอกว่าเรามีผู้พิพากษาสมทบโดยโครงสร้างจำนวนผู้พิพากษานี่ยังไงครับ
1: ก็อยากจะให้องค์คณะเนี่ยจะมี4ท่านซึ่ง2ท่านเนี่ยก็จะเป็นผู้พิพากษาอาชีพที่เรารู้จักกันแล้วก็อีก2ท่านก็จะเป็นผู้พิพากษาสมทบด้วยคุณสมบัติเหมือนกันที่ผมกล่าวไปแล้วแต่1ใน2ท่านนั้นกฎหมายออกแบบว่าจะต้องเป็นผู้พิพากษาสมทบที่เป็นผู้หญิง1คนอย่างน้อยจะต้องมี1ท่านที่เป็นผู้หญิงเพื่อที่ว่าไม่ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าเราก็จะต้องใช้ทั้ง2เพศมาช่วยกัน
0: เรียกว่าการสร้าง gender balanceนะครับในการที่จะช่วยพิจารณาแล้วบางทีเนี่ยตัวที่เป็นผู้พิพากษาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมีความเข้าใจมีความละเอียดอ่อนมากกว่าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับนี่ก็คืออาจจะเป็นสิ่งที่กฎหมายได้กำหนดมาและคราวนี้เกี่ยวกับตัวผู้พิพากษาสมทบครับนอกจากบทบาทในศาลแล้วตัวผู้พิพากษาสมทบเองเนี่ยยังมีบทบาทอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับในกระบวนการ
1: ตามกฎหมายศาลเยาวชนนะครับก็นอกจากในการพิจารณาคดีในการร่วมเป็นองค์คณะหรือว่าแม้กระทั่งการจัดทำแผนที่เขาจะต้องมาร่วมทำกิจกรรมแล้วกฎหมายบอกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรวมทั้งผู้พิพากษาสมทบเนี่ยก็สามารถที่จะไปเข้าไปตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำเด็กๆที่ศาลส่งไปไม่ว่าจะเป็นสถานพินิจซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดและรวมถึงศูนย์ฝึกต่างๆเนี่ยพวกสาสมทบก็สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในจุดนี
0: ้ครับ
1: ครับผม
0: นั่นก็แสดงว่าในส่วนของการที่จะต้องจำเป็นจะต้องใช้บุคคลที่นอกจากจะต้องมีประสบการณ์แล้วก็ต้องมีความรู้ความสามารถด้วยแสดงว่าผู้พิพากษาสมทบนั้นก็ต้องผ่านการฝึกอบรมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางศาลเหมือนกับผู้พิพากษาอาชีพจริงแล้วก็จะต้องนั่งมาเป็นองคณะอยู่ในนั้นด้วยถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ครับผมเพราะว่าคณะผู้พิพากษาสมทบเนี่ยในการคัดเลือกเนี่ยก็คือส่วนมากก็จะเป็นผู้มีจิตสาธารณะรวมถึงผู้มีเขาเรียกว่ากำลังในการที่จะอาทิเช่นเจ้าของธุรกิจเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเราจะเห็นว่านำเด็กที่กระทำความผิดเสร็จแล้วก็พ้นการกระทำความผิดเนี่ยคดีจบก็ได้รับเด็กไปฝึกงานแล้วก็สามารถให้เด็กทำงานในโรงงานต่างๆก็มี
0: และนั่นก็คือในส่วนของการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับจริงๆแล้วเนื้อหารายการของเราเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งคุณเนตินันท์ก็จะอยู่กับเราต่อในช่วงตอนต่อๆไปนะครับแต่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันท์สุขชุมเป็นอย่างมากเลยนะครับขอบคุณครับ
1: We'll be right back.
2: สวัสดีค่ะ
3: กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
2: พี่อ้อยคะวันนี้ค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับละครนะคะในชื่อตอนว่านะคะใครรับผิดค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็คืออาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราเนี่ยแหละนะคะหรือว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเราก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าเรามีลูกจ้างนะคะเราลูกจ้างเราเกิดไปทำละเมิดขับรถไปสมมติว่าเราบอกว่าอ่ะให้ลูกจ้างเราเนี่ยนะคะขับรถไปให้เราทีแล้วลูกจ้างเนี่ยทะเลทลายนะคะหรือว่าลูกจ้างเนี่ยนะคะขับไปแล้วก็ไปชนคนอย่างเงี้ยนะคะ
3: โอ้ยเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
2: ใช่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยนะคะใครจะต้องรับผิดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคำตอบกันค่ะ
4: เอ้าพี่สวัสดีครับ
5: สวัสดีน้องวันเต้นั่งนั่งนั่งนั่งก่อนนั่งก่อน
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: เอ้ากินกาแฟก่อนไปไงมาไงเนี่ย
4: ขอบคุณครับก็พอดีมาส่งของแถวนี้ครับก็เลยมาแวะพักที่ร้านกาแฟนี้ซะหน่อยเพราะว่ากาแฟร้านนี้อร่อย
5: ตกลงกาแฟอร่อยหรือเจ้าของร้านสวย
4: อันนั้นอันที่สองนี่พี
5: ่มา
4: เมื่อกี้นี้ผมขับรถมาเนี่ยเจออุบัติเหตุด้วยแหละ
5: เอ้าแล้วไงอ่ะ
4: ก็มีรถส่งของนะเขาขับรถมาไปชนมอเตอร์ไซค์ใส่พังหมดเลยส่วนคนขับมอเตอร์ไซค์นะบาดเจ็บ
5: โอ้เป็นอะไรมากหรือเปล่าว่าคนขับ
4: นั่นแหละสิ
5: บาดเจ็บแต่ไม่ถึงกับตายมั้ง
4: ไม่ตายแต่ผมสงสัยอยู่อย่างนึง
5: สงสัยเรื่อง
4: ลูกจ้างเนี่ยที่เขานำรถของนายจ้างออกมาเนี่ยแล้วมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยนายจ้างเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบยังไงอะครับ
5: รับผิดชอบไงตามที่จริงนะเจ้าของรถน่ะต้องเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมด
4: ส่วนลูกจ้างอะครับที่เขาขับรถของนายจ้างออกมาเนี่ยลูกจ้างเนี่ยเขาต้องมีส่วนรับผิดชอบกับนายจ้างยังไงครับ
5: ข้าบอกว่าเจ้าของรถต้องเป็นคนรับผิดชอบก็ต้องเชื่อฉันสิ
4: เหรอแต่ผมว่านะ
5: เนี่ยยังไม่ฟังจะมาผมว่ายังไงอ่ะ
4: ก็ผมว่าลูกจ้างเนี่ยต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยสิก็เขาเป็นคนขับรถมานี่นะใช่ไหม
3: ค่ะจากละครนะคะก็เป็นเรื่องของคนส่งของเนาะที่เป็นลูกจ้างไปขับรถชน
2: มอเตอร์ไซค์
3: นะคะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเราจะแบ่งการเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยหรือว่าผู้ว่าใครต้องรับผิดบ้างเนี่ยเป็น2 ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างลูกจ้างทีมหนึ่งนะคะกับบุคคลภายนอกนะคะหรือว่ากับมอเตอร์ไซค์
2: ค่ะ
3: นะคะในเรื่องนี้นะคะ
2: กฎหมายตามกฎหมายนะคะก็คือ

0: เราจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ในกรณีนี้นะคะเขาเป็นในจ้างกับลูกจ้างเพราะว่าคนขับรถบรรทุกเนี่ยเขาเป็นลูกจ้างซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา425เนี่ยนะคะได้กำหนดไว้ชัดเจนเลยค่ะพี่ออยว่าให้ในจ้างนะคะต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในทางการที่จ้างในมูลละเมิดที่ลูกจ้างเนี่ยได้กระทำ
1: นั่นหมายความว่าเวลาที่ลูกจ้างเนี่ยไปทำเกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอกเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดเช็คกลับมาแล้วเนี่ยต้องให้ได้ความว่าสิ่งที่ลูกจ้างทำละเมิดไปเนี่ยเป็นการทำในทางการที่จ้างก็คือหมายความว่าทำไปตามคำสั่งหรือว่ายังอยู่ในสโคปของการจ้างอยู่นั่นเองนะคะถ้าเป็นเรื่องนี้เนี่ยนายจ้างเนี่ยจะต้องลงเข้ามาร่วมรับผิดกับลูกหนี้ด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะก็คือต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างเพราะว่าอยู่ในเวลางานอันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าขับรถบรรทุกส่งของ
1: ขับไปส่งของให้นายจ้างนี่แหละแต่เกิดอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะประมาทหรือจงใจเนี่ยกฎหมายถือว่าผิดหมดนะคะในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็เลยให้ผู้เสียหายหรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือคนที่เป็นบุคคลภายนอกที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยสามารถเรียกร้องจากนายจ้างได้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยบางทีลูกจ้างอาจจะยังไม่พร้อมหรือไม่มีเงินหรืออะไรมากพอนะคะก็คือเรียกนายจ้างเข้ามาร่วมด้วย
0: ก็คือกฎหมายเนี่ยมุ่งคุ้มครองผู้เสียหายหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากละเมิดนะคะ
1: เ
0: พราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะฟ้องทั้งนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยมาพร้อมกันเลยเพราะว่าโดยปกติลูกจ้างก็จะไม่มีเงินจ่ายเน
1: า
0: ะนายจ้างก็ต้องจ่ายแทนไปก่อนทีนี้ถ้านายจ้างจ่ายแทนไปแล้วทำยังไงล่ะคะพี่ออยลูกจ้างสบายหรือเปล่า ไม่ใช่นะคะลูกจ้างยังไม่ลอยลำนะคะ ในเคสนี้นะคะก็คือว่าถ้าสมมุติว่านายจ้างเนี่ยนะคะได้จ่ายค่าเสียหายจากมูลละเมิดที่ลูกจ้างได้กระทำไปเนี่ยให้กับคนภายนอกไปแล้วเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา426ค่ะได้บัญญัติต่อไปอีกค่ะพี่ออยว่าให้นายจ้างค่ะสามารถฟ้องไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นลูกจ้างยังไม่หลุดนะคะยังไม่หลุดพ้นความรับผิด
1: หลุดแค่สเต็ปแรกก่อนให้มีเงินก้อนอะไรก็แล้วแต่จ่ายให้ผู้เสียหายไปก่อนนะคะหลังจากนั้นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เถิบขึ้นมาอีกสเต็ปนึงอันนี้นะคะก็จะอยู่ในอำนาจของศาลแรงงานซึ่งนำประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา426มาใช้ด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: จ่ายไปเท่าไหร่ก็มาหักไปแต่ละเดือนนะคะหักไป 4,000 5,000 อะไรก็แล้วแต่นะคะหักเป็นเดือนลูกจ้างไปก็ได
0: ้ค่ะทีนี้นะคะก็คืออันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแต่ถ้าสมมติกลับกันในทางกลับกันนะคะพี่ออยถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่เราเนี่ยไปเรียกรถแท็กซี
1: ่
0: ยกตัวอย่างนะคะแล้วเราบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราระหว่างที่เราเดินทางไปสมมติว่าเนี่ยวันนี้แนนเนี่ยขับรถเสียก็เลยเรียกแท็กซี่มาที่มหาลัยมาอัดรายการเนี่ยแหละค่ะปรากฏว่าแท็กซี่เนี่ยขับสวิสวัสหน้าเลยพี่หอย
1: กลัวไม่ทัน
0: กลัวไม่ทันเพราะนั้นบอกว่าหูยตายแล้วสายแล้วแท็กซี่ก็ด้วยความหวังดีค่ะปาดซ้ายปาดขวาค่ะ
1: เ
0: ฉียวมอเตอร์ไซค์ล้มสมมติถ้าเป็นแบบนั้นนะคะอย่างเงี้ย
1: ผลต่างกัน
0: ผลต่างกันนะคะพี่ออยเพราะว่ากรณีนี้นะคะจะเห็นได้ว่ากรณีแรกตามละครนะคะก็คือจะเป็นเรื่องลูกจ้างนายจ้างแต่ถ้าเป็นเคสที่มันเกิดขึ้นว่าถ้าเราไปเรียกรถแท็กซี่เนี่ย มันจะเป็นความสัมพันธ์เขาเรียกว่าเป็นการจ้างทำของเป็นสัญญาจ้างทำของค่ะพี่ออยก็คือว่าแบบนี้นะคะเราอะ
1: ไม่เกี่ยว
0: เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นลูกจ้างเราเราเรียกเขาเฉพาะงานเราเรียกเขามาเฉพาะว่าอ่ะช่วยมาส่งฉันทีนะถ้าเขาบอกว่าเขาต้องรีบไปส่งคิวรถเขาก็จะไม่ส่งเราใช่ไหมคะพี่ออยเขาก็จะไม่รับเราแต่อันเนี้ยเขารับเราเพราะฉะนั้นเขาก็จบเป็นจอบๆไปถ้าอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าแท็กซี่รับผิดแต่เพียงผู้เดียวเลยค่ะแนนไม่ต้องแนนไม่ต้องร่วมรับผิด
1: นายจ้างกับลูกจ้างแต่เป็นเรื่องของการจ้างทำของ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้คำตอบก็คือว่าสุดท้ายแล้วนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างค่ะแล้วก
1: ็ค่อยไปไล่เบี้ยเอา
0: ค่อยไปไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างอีกทีนึงค่ะ
1: นะคะ
0: นี่คือคำตอบของเรื่องนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้คำตอบไปแล้วเนอะนะคะขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: แหมอาจารย์คะเสียงกระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย
1: ์โอ้โหมันกล้องกังวานไปเหลือเกินนะ
0: ใช่ค่ะแสดงว่าอาจารย์ฟิตมากวันนี้
1: ปึ้ง
0: เลยนะคะอาจารย์คะอาจารย์ช่วงโควิดนี่เป็นไงบ้างคะเนี่ย
1: โอ้โห
0: แย่นะคะหลายคนบอกตกงานค่ะอาจารย์

0: หลายคนบอกว่าไม่มีรายได
1: ้
0: ก็โรงงานปิดหมดนะคะอาจารย์คะ
1: เ
0: ออก็ตกงานกบการแต่อีกหลายคนเอ๊ะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่จะต้องหารายได้นะเออก็มีทั้งผู้ชมทั้งบ้านนะคะถามมาบอกว่ามีลูกชายคนหนึ่งอายุ17ค่ะอาจารย
1: ์
0: ลูกชายเนี่ยหัวการค้าค่ะอาจารย
1: ์
0: วันนึงมาบอกคุณแม่ว่าเอ้ยแม่ช่วงนี้นะเราทำปาตังโกสเปนขายดีกว่าไหมอ่ะ
1: เ
0: สร็จแล้วเราก็ไปส่งตามบ้านตอนเช้าๆเขากินกับกาแฟขายดีนะคนไม่ค่อยออกจากบ้านไงคะอาจารย์ช่วงโควิดอ่ะหัวดีนะคะอาจารย์คุณแม่เขาก็เลยบอกว่าเออก็ดีเหมือนกันนะรู้จักคิดนะอ่ะงั้นก็ไปทำเลยป่ะอันนี้ไอ้ลูกชายก็ไปซื้อข้าวซื้อของนู่นนี่นั่นมาใหญ่เลยนะคะเสร็จแล้วก็มาทำไปทำมาขาดทุนค่ะอาจารย์คะแล้วขาดทุนไม่ขาดทุนเปล่านะคะอาจารย์ยังไปเป็นหนี้เป็นสินเขาอีกค่ะอาจารย
1: ์
0: เนี่ยแล้วเจ้าหนี้ก็มาทวงท่านผู้ชมบอกเนี่ยลูกชายไปเป็นหนี้ค่านู่นค่าแป้งค่าน้ำตาลอะไรเยอะแยะไปหมดท
1: ่
0: านผู้ชมก็เลยถามมาว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะต้องมาใช้หนี้แทนลูกชายที่เป็นผู้เยาว์ด้วยหรือเปล่านะคะอาจารย์คะ
1: โอ
0: ้
1: ผู้เยาว์คือคนที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ
0: ่ค่ะ
1: ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0: ค่ะ
1: คนที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วในทางกฎหมายเนี่ยมันต้องอายุสัก20ปีอย่างนี้บรรลุปัจจุสมัยแล้ว
0: ค่ะ
1: หรือบอกเอ้ยเราอายุยังไม่ถึง20แต่อยากจะบรรลุนิติภาวะได้ไหมได้ถ้าคุณอายุ17กับ17ปีขึ้นไปเนี่ยจดทะเบียนสมรสกันโดยได้รับความยินยอมพร้อมใจจากพ่อจากแม
0: ่
1: ก็ถือว่าบรรลุ
0: นิติภาวะเหมือนก
1: ัน นะฮะเอาละทีนี้กรณีนี
0: ้ค่ะ
1: เขายังเป็นผู้เยาว
0: ์ค่ะ
1: เพราะยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส
0: ค่ะ
1: อย่างนั้นเขาก็เป็นผู้เยาว์อยู
0: ่ค่ะ
1: เวลาจะทำอะไรต่อมีอะไรในเรื่องของผู้เยาว์เนี่ย
0: ค่ะ
1: กฎหมายบอกเฮ้ยต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
0: ค่ะ
1: หรือบิดามารดานะ
0: ค่ะ
1: บิดามารดาก็ถือว่าเป็นผู้แทนของเด็ก
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจะไปเที่ยวทำอะไรตามอำเภอใจเนี่ยไม่ได้นะครับพอแก่ฐานะของเด็กอ่ะจะซื้อข้าวซื้อของเล็กหรือมีคนจะยกสมบัติให้เด็ก100 ล้านไปทำนิติกรรม
0: ค่ะ
1: ได้ไหมอาจารย์ได้สิเพราะมันไม่ได้เสียอะไรนี่
0: ใช่ค่ะมีแต่ได้อย่างเดียว
1: อะไรที่ได้เขาบอกให้เด็กทำได้แต่อะไรที่จะเสียหรือจะต้องผูกพันนี
0: ่ค่ะ
1: ต้องให้พ่อแม่เขายินยอมพร้อมใจภาษากฎหมายเขาบอกว่าขืนทำไปเนี่ยมันเป็นโมคียะ
0: อ๋อค่ะ
1: คำว่าโมคียะนี่คือพ่อแม่รู้แล้วให้ความยินยอมก็ถือว่าโอเค
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าพ่อแม่ปฏิเสธบอกเฮ้ยบอกล้าง
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได
0: ้
1: นี่เป็นทางกฎหมายหน่อย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเวลาจะไปทำนิติกรรมสัญญาใดๆตกลงอะไรกับผู้เยาว
0: ์ค่ะ
1: ซึ่งคนยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษขืนสุ่ม4สุ่ม5ไปทำขึ้นมา
0: ค่ะ
1: อาจจะมีเรื่องมีราวพ่อแม่เขารู้เรื่องเขาบอกล้างขึ้นมาพัว
0: ค่ะ
1: อะไรอย่ามิอะไรที่ทำไปแล้ว
0: ค่ะ
1: อาจจะจบสิ้นกันเลยก็ได
0: ้เป็นโมฆะไปเลย
1: เป็นโมฆะไปเลยนะฮะต้องระวังนะครับ
0: ค่ะ
1: กรณีนี
0: ้ค่ะ
1: ไปทำปลาต้องโกทอด
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทำมาหากิน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ได้รับความยินยอมพร้อมใจจากพ่อแม่บอกลูกไปทำเลยนะก็แปลว่าพ่อแม่รู้เห็นเป็นใจในการกระทำของลูกถ้าทำแล้วมันประสบความสำเร็จค้าขายดีก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่กรณีนี้มันไปสร้างภาระผูกพันสร้างหนี้สร้างสินไว
0: ้
1: อย่างนี้การกระทำนี้ไม่พ้นต่อความรับผิดชอบของเด็กไม่ต้องอื่นไกลอาจารย์ลูกเราเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะไปกระทำความผิดทางอาญา
0: ค่ะ
1: ไปตีกระบาลคนไปขับรถแว้นพ่อแม่นอนอยู่บ้านไม่รู้ครูไม่เห็นเนี่ยต้องรับผิดเผลอๆติดคุกติดตารางในทางแพ่งก็เหมือนกันครับเด็กไปทำนิติกรรมสัญญาใดๆกรณีนี
0: ้ไ
1: ปสร้างภาระผูกพันขึ้นมา
0: แล้วยอมนั่นแหละที่ไปบอกให้ลูกทำนะคะเมื่อยินยอมแล้วก็ต้องรับผิดชอบแทนลูกนะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าละเมิดละเมิดหมายถึงการที่บุคคลใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี

ติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์และวิทยากรรับเชิญท่านเป็นนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมอาจารย์นิตินันท์สุขชุมมาให้ความรู้ในเรื่องศาลชำนาญประเภทคดีที่ขึ้นสู่ศาลเยาวชนคดีอาญาสำหรับเด็กและเยาวชนช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีพบกับอาจารย์ออยและอาจารย์แนนค่ะทั้งสองท่านจะมาไขข้อปัญหาด้านกฎหมายในเรื่องรถโรงเรียนลืมเด็กไว้ในรถตู้ในเรื่องนี้จะทราบถึงความผิดตามหลักและข้อกฎหมายอาจารย์ออยและอาจารย์แนนมีคำตอบค่ะช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายพบกับทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรเป็นช่วงที่ผู้ชมทางบ้านถามมาค่ะจากกรณีการเช่าที่ดินเรื่องนี้เรามีคำตอบค่ะติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ทางสถานี STOU Channel ทุกวันพุธเวลา 19:00 น. ถึง 19:25 น.

0: วันนี้เสนอตอน
1: หุ้นหมี
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันภาษาจีนครับกับผมกันครับ
3: ผมปอครับ
2: รายการนี้จะพาท่านผู้ชมรู้จักกับคำศัพท์วลีสำนวนและประโยคน่ารู้ในภาษาจีนและในซีซั่นนี้จะเป็นชุดคำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับพี่ปอครับวันนี้มีคำศัพท์อะไรมาแนะนำครับ
3: ครับมีคำว่าหุ้นหมี
2: หุ้นหมี
3: คำว่าหุ้นหมีเป็นคำกริยาแปลว่าหมดสติสลบ
2: เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยครับ
4: 你们昏迷多长时间了
5: 五分左右
2: ฟังทันกันไหมครับงั้นขออีกสักรอบนึงนะ
4: 你们昏迷多长时间了
5: 五分钟左右
2: ผมว่าเป็นลมนานขนาดนี้ต้องสองเทอร์โบนะครับผมเองก็ไม่ไหวแล้วเป็นลมเหมือนกันนะครับ
3: ศัพท์ที่ได้เรียนรู้ในวันนี้คือคำว่าหุ้นหมีแปลว่าหมดสติสลบถ้าต้องการจะพูดว่าคุณย่าหมดสติไปนานแค่ไหนแล้วจะพูดว่านายนายหุ้นหมีตัวฉังสือเจียนละอีกครั้งนะครับนายนายหุ้นหมีตัวฉังสือเจียนละ
2: เห็นไหมครับรู้ภาษาจีนไว้ไม่ธรรมดาเลยพบกับรายการสีสันภาษาจีนได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่ปอไม่ไหวแล้วลม

0: ันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มททเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนักศึกษานะครับการเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นหน่วยที่12นะครับซึ่งกล่าวถึงใน2เรื่องก็คือเรื่องการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินและเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานนะครับเรามาเรียนรู้กันนะครับใน2เรื่องหลักๆในวันนี้นะครับเรื่องแรกสุดนะครับในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินนะครับก็แนะนำให้นักศึกษารู้จักเกี่ยวกับว่าการเปิดเผยข้อมูลมันคืออะไรนะครับในแรงการเงินนะครับในเรื่องของความรู้ทั่วไปนิยามนะครับแล้วก็วิธีการเปิดเผยข้อมูลนะครับเรามาดูแนวคิดเกี่ยวเรื่องการเปิดเผยข้อมูลในแรงการเงินก่อนนะครับการเปิดเผยข้อมูลเป็นหน้าที่ของผู้บริหารของกิจการนะครับเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่เพียงพอถือว่าเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินนะครับทำให้ผู้ใช้งบการเงินหลงผิดได้นะครับส่งผลต่อให้ผู้ใช้งบการเงินตัดใจผิดพลาดไปนะครับงบการเงินและรายงานการเงินที่ถูกต้องนะครับควรต้องเปิดเผยข้อมูลและรายการต่างๆอย่างเพียงพอนะครับเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการเงินนะครับการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอจะช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลนะครับผิดพลาดไปนะครับแล้วก็ผู้ใช้ข้อมูลไม่เกิดการหลงผิดหรือเกิดความเสียหายแก่กิจการนะครับเรื่องการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินนะครับจะมีแนวคิดครับในเรื่องนี้แล้วก็ตัวมาตรฐานการบัญชีนะครับเป็นตัวให้กรอบไว้ว่าในรายงานการเงินนะครับควรเปิดเผยข้อมูลอะไรบ้างนะครับดูความหมายของการเปิดเผยข้อมูลนะครับศัพท์บัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีนะครับจะให้ความหมายไว้นะครับว่าการเปิดเผยข้อมูลหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงคำอธิบายหรือตัวอย่างประกอบรายงานหรืองบการเงินซึ่งให้ข้อเท็จจริงความเห็นหรือรายละเอียดเพื่อช่วยให้ตีความรายงานหรืองบการเงินนั้นได้ดีขึ้นนะครับจะแบบลำพังตรงงบการเงินอย่างเดียวเนี่ยบางทีอธิบายได้ยากนะครับเพราะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปนะครับการเปิดเผยข้อมูลอาจเป็นตัวเลขหรือไม่เป็นตัวเลขก็ได้นะครับนอกจากนี้ยังรวมถึงอะไรได้อีกครับรวมถึงการแสดงรูปแบบการจัดรายการหน้าต่างงบการเงินนะครับคำอธิบายคำศัพท์ที่ใช้เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณนะครับว่าตัวเลขในงบการเงินได้มันยังไงรายละเอียดนะครับซึ่งเป็นงบประกอบย่อยนะครับทั้งหลายเนี่ยช่วยให้ตีความหมายงบการเงินได้ดีขึ้นนะครับเพราะนั้นการเปิดเผยข้อมูลจะครอบคลุมถึงการแสดงรายการงบการเงินด้วยนะครับลองดูในภาพนี้ก่อนนะครับในภาพนี้เราจะเห็นนะครับในภาพที่ 12.1 ในหนังสือของนักศึกษานะครับจะเห็นว่าการรายงานการเงินมีขอบเขตมากกว่างบการเงินพื้นฐานนะครับจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับลองดูนะครับดูภาพที่ก่อนนะครับก็จะมีตัวงบการเงินนะครับงบการเงินที่นักศึกษารู้จักดีนะครับเช่นงบฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะครับงบกระแสเงินสดงบแสดงการเป็นส่วนของเจ้าของนะครับมีหมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับซึ่งเป็นรายละเอียดประกอบให้เข้าใจงบการเงินได้ดีขึ้นนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอีกนะครับอาจจะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานที่เกิดขึ้นกับกิจการบุคคลที่เกี่ยวข้องกันส่วนงานดำเนินงานนะครับอาจจะมีข้อมูลอื่นที่อยู่นอกเหนืออีกนะครับอย่างเช่นพวกรายงานการกำกับดูแลกิจการนะครับรายงานของผู้สอบบัญชีนะครับบทวิเคราะห์รายงานของฝ่ายจัดการที่เรียกว่า MD&A นะครับตรงนั้นนะครับนี่คือข้อมูลทางการเงินนะครับรวมทั้งตัวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับรายงานทางการเงินมีขอบเขตมากกว่าตรงงบการเงินพื้นฐานนะครับคือนอกจากตรงงบการเงินแล้วนะครับมีนอกจากงบนอกจากหมายเหตุนะครับกิจการควรจัดให้มีข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะครับเช่นบทวิเคราะห์ของการรายงานฝ่ายบริหารนะครับที่เรียกว่า MD&A นะครับหนังสือหรือผู้ถือหุ้นนอกจากนี้ยังมีข้อมูลอื่นอีกที่อยู่นอกเหนือรายงานการเงินนะครับเช่นรายงานภาวะการแข่งขันรายงานของนักวิเคราะห์นะครับสถิติเศรษฐกิจต่างๆแล้วก็บทความที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนะครับเรามาดูประเภทของข้อมูลทางการเงินครับรายการที่ควรมีการแสดงและมีการเปิดเผยนะครับอันแรกสุดก็คือตัวงบการเงินนะครับงบการเงินเนี่ยจัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการผู้ใช้งบการเงินนะครับก็คือทำด้วยวัตถุประสงค์ทั่วไปนะครับไม่ได้เน้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งบการเงินกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะนะครับก็มีการเสนอข้อมูลที่เป็นแบบแผนเพื่อสถานะการเงินผลการดำเนินงานกระแสเงินสดนะครับซึ่งออกมาในรูปตัวงบการเงินครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการทุกฝ่ายในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจนะครับงบการเงินให้ข้อมูลอะไรบ้างนะครับควรเปิดเผยข้อมูลไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของรายได้กับค่าใช้จ่ายแล้วก็กระแสเงินสดซึ่งไปแสดงอยู่ในงบการเงินนะครับแต่ละงบนั่นเองนะครับ
งั้นลองดูตัวงบการเงินนะครับที่นักศึกษารู้จักดีนะครับงบแรกสุดก็คืองบฐานะการเงินนะครับซึ่งแสดงถึงฐานะการเงินนะครับของสินทรัพย์นะครับของหนี้สินนะครับของส่วนของเจ้าของนะครับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะครับซึ่งแสดงผลการดำเนินงานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนะครับแล้วก็มีงบการเป็นส่วนของเจ้าของนะครับเป็นการกระทบยอดจากต้นงวดมาปลายงวดนะครับในรายการส่วนของเจ้าของนะครับแล้วก็งบกระแสเงินสดนะครับซึ่งแบ่งตามกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมดำเนินงานกิจกรรมจัดหาเงินนะครับแล้วก็กิจกรรมลงทุนนะครับนี่ตรงงบการเงินนะครับในหมายเหตุประกอบการเงินนะครับเป็นส่วนประกอบหนึ่งงบการเงินเลยนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นนะครับนโยบายการชี้ที่การเลือกใช้นะครับอย่างเช่นบอกว่ากิจการเลือกวิธีคำนวณราคาทุนสินค้าคงเหลือแบบเข้าก่อนออกก่อนหรือถั่วเฉลี่ยถุงน้ำหนักนะครับคิดค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรแบบเส้นตรงต่างๆเป็นต้นนะครับก็ต้องเป็นการให้ข้อมูลให้กับคนใช้รู้ว่ากิจการใช้ในรายการบัญชีในเรื่องใดนะครับนอกจากนั้นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจะมีการมาตรฐานบัญชีก็กำหนดไว้นะครับให้มีข้อมูลเพิ่มเติมไปเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเช่นอะไรบ้างนะครับข้อมูลรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันนะครับที่เรียกว่า RPT Related Party Transaction นะครับอันนี้อยู่ในหน่วยที่14ของวิชานี้ด้วยนะครับแล้วข้อมูลส่วนงานดำเนินงานนะครับที่มีการเปิดเผยข้อมูลของส่วนงานแต่ละส่วนนะครับในหมายเหตุประกอบการเงินด้วยนะครับอันนี้อยู่ศึกษาในหน่วยที่14นะครับเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับนอกจากนี้ยังมีข้อมูลอื่นนะครับของแหล่งทางการเงินนะครับเช่นเรารู้จักกันดีเป็นข้อมูลในแหล่งประจำปีหรือ Annual Reportนะครับในรายการประจำปีนะครับนักศึกษาจะเห็นมีงบการเงินข้อมูลอื่นนะครับตามประกาศของกลต.นะครับเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินผลการดำเนินงานนะครับของบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์นะครับในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนะครับตอนนี้เรียกว่าแบบ 56-1 วันรีพอร์ตนะครับก็อยู่ในวิชาเนื้อหาวิชานี้เหมือนกันนะครับศึกษาเพิ่มเติมได้ในหน่วยที่15นะครับตัวอย่างของตัวข้อมูลอื่นนะครับอย่างเช่นรายงานการกำกับดูแลกิจการนะครับ CG report นะครับมาจาก Corporate Governance Report เป็นข้อมูลที่แสดงถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทนะครับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบหรือ Audit Committee นะครับข้อมูลที่แสดงภารกิจของกรรมการกิจกรรมที่ทำในรอบปีเพื่อส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีนะครับส่งเสริมให้มีการคุ้มภายในที่ดีมีประสิทธิผลนะครับอันนี้นะครับอยู่ในตัวรายงานประจำปีนะครับรายงานเพื่อสอบบัญชีนะครับถึงแม้ไม่ใช่เป็นส่วนประกอบหนึ่งงบการเงินนะครับเป็นแต่ว่าในรายงานประจำปีเราจะเห็นนะครับเหตุผลก็คือเนื่องจากผู้ใช้งบการเงินต้องการความเชื่อมั่นว่าข้อมูลงบการถูกต้องตามควรหรือไม่นะครับกฎหมายจึงกำหนดให้งบการเงินของห้างส่วนจดทะเบียนบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนนะครับนิพนธ์ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศกิจการร่วมค้านะครับต้องผ่านการตรวจสอบโดยออดิเตอร์ก่อนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก่อนนะครับก่อนที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนนะครับอีกรายการหนึ่งที่เป็นข้อมูลนะครับที่มีการเปิดเผยไว้นะครับบทวิเคราะห์และการรายงานของฝ่ายบริหารนะครับหรือ MD&A ย่อมาจาก Management Discussion Analysis นะครับเป็นการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานนะครับเพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการทำธุรกิจของเขานะครับการวิเคราะห์ผลกระทบแนวโน้มของเศรษฐกิจภาพรวมอุตสาหกรรมหลักๆคือผลการดำเนินงานนะครับแล้วก็อธิบายโครงสร้างทางการเงินนะครับว่าเงินมาจากไหนในแบบนั้นนั่นการเงินนะครับรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการนะครับการหนึ่งที่เป็นข้อมูลที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันก็คือรายงานเพื่อความยั่งยืนนะครับเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของกิจการนะครับครอบคลุมถึงอธิบายด้านความยั่งยืนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจนะครับในที่รู้จักในนาม ESG นะครับ ESG ก็คือสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็โซเชียลสังคมแล้วก็ภายใต้การกับดูแลกิจการนะครับซึ่งรู้จักในนาม ES นะครับหรือเรียกว่ารายงานความยั่งยืนก็ได้นะครับหลักการเปิดเผยข้อมูลมีหลักการอย่างไรบ้างนะครับผู้บริหารของกิจการนะครับก็ควรระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลที่มีรายละเอียดมากเกินไปนะครับถ้าเปิดมากเกินไปจะกลายเป็นเหมือน information overload นะครับคนอ่านก็ต้องมาศึกษามากขึ้นนะครับเพราะนั้นข้อมูลที่มีรายละเอียดมากเกินไปจะลดความสำคัญของข้อมูลที่มีความน่าสนใจนะครับเพราะในบางเรื่องนะครับในอย่างเช่นหลายๆอย่างก็หน่วยงานกับดูแลก็ออกมาออกกรอบให้ว่าควรเปิดเผยข้อมูลอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจควรแสดงเปิดเผยไว้ในงบการเงินมาตรฐานบัญชีออก
กฎเกณฑ์ระเบียบมาให้นะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับข้อมูลอื่นอีกที่นอกเหนือแล้วทางการเงินนะครับการเปิดเผยข้อมูลมีหลักการง่ายๆแบบนี้นะครับว่าควรมีข้อมูลอะไรบ้างรายละเอียดน้อยเพียงใดนะครับเพราะฉะนั้นผู้บริหารสูงสุดนะครับนักบัญชีควรตอบคำถาม3ข้อต่อไปนี้ให้ได้นะครับว่าการเปิดเผยในรายงานการเงินเปิดเพื่อใครกันแน่นะครับใครเป็นคนใช้นะครับข้อมูลรายงานการเงินนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดนะครับไปใช้ในการตัดสินใจหรือไปใช้ในการกำกับดูแลต่างๆเหล่านี้นะครับการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินนั้นควรมีมากน้อยเพียงใดนะครับการตอบคำถามข้างต้นนะครับกรอบแนวคิดเนี่ยก็ให้กำหนดหลักไว้นะครับว่าผู้ใช้หลักคือใครนะครับก็คือกรอบแนวคิดกรอบเก่าไว้ว่าผู้ใช้หลักมี3กลุ่มหลักๆนะคือผู้ลงทุนผู้ให้กู้เจ้าหนี้อื่นนะครับทั้งในปัจจุบันอนาคตนะครับเพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้ทรัพยากรกับกิจการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซื้อขายหรือถือตราสารทุนการชำระเงินกู้การให้เงินกู้ต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะนั้นผู้ใช้เนี่ยมีต้องการข้อมูลแตกต่างกันไปนะครับแต่บางอย่างมีข้อมูลที่ร่วมกันได้นะครับเพราะนั้นงบการเงินควรตอบสนองความต้องการข้อมูลร่วมกันนี้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเขาบอกว่าที่เก่าไว้ในกรอบแนวคิดก็คือถ้าข้อมูลใดในงบการเงินตอบสนองนักลงทุนได้ข้อมูลนั้นก็ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งบการเงินกลุ่มอื่นได้เช่นกันนะครับลองดูรูปแบบวิธีการเปิดเผยข้อมูลในทางการเงินนะครับก็คือการเปิดเผยข้อมูลในทางการเงินนะครับนอกจากคำนึงว่าเนื้อหาจะเปิดเผยแล้วนะครับก็จะมีรูปแบบวิธีการที่แตกต่างกันนะครับในการเปิดเผยข้อมูลนะครับดังนี้นะครับเพราะนั้นรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลอาจเป็นทั้งลักษณะเชิงคุณภาพนะครับเช่นพรรณนาบรรยายเหตุการณ์ต่างๆนะครับหรือเชิงปริมาณนะครับโดยเช่นตัวเลขหรือข้อมูลทางด้านการเงินอื่นๆนะครับโดยการแสดงตัวเลขในงบการเงินก็เป็นการให้ข้อมูลเชิงปริมาณนะครับส่วนในหมายเหตุนะครับก็มีทั้งเป็นให้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณนะครับโดยการเปิดเผยข้อมูลก็เอาข้อมูลในงบบัญชีก่อนมาเปรียบเทียบกันด้วยนะครับเพื่อเห็นแนวโน้มนะครับเพราะการเปิดเผยข้อมูลนะครับมีได้หลายวิธีการนะครับก็ขึ้นกับลักษณะของข้อมูลและความสำคัญนะครับอาจจะเปิดเผยเป็นคำศัพท์การแสดงเสนอรายละเอียดใส่ในวงเล็บไว้นะครับข้างตัวเลขนะครับหรืออยู่ในที่เป็นที่นิยมคือในหมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับหรือทำเป็นงบประกอบหรืองบย่อยมีรายละเอียดนะครับแสดงให้เห็นมากขึ้นว่าเกิดจากรายการไหนในรายละเอียดบ้างนะครับในเรื่องของคำศัพท์การเสนอรายละเอียดนะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนดรายการย่อนะครับที่ต้องมีงบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีนะครับรายการย่อมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับเพื่อให้ผู้ทำบัญชีใช้เป็นแนวมาตรฐานเดียวกันนะครับมีการจัดแบ่งหัวข้อในรายละเอียดนะครับเพราะนั้นกรมพัฒน์ได้จัดทำคำชี้แจงในประกาศนะครับฉบับล่าสุดนะครับที่เพิ่งออกนี่เองนะครับให้ความหมายของรายการย่อแต่ละบรรทัดนะครับแล้วก็มีแบบรายการย่อนะครับแบบ1หรือแบบ5เป็นแนวทางนะครับซึ่งได้ประกาศนี้สามารถดาวน์โหลดได้นะครับจากในเว็บต่างๆเหล่านี้นะครับนะครับก็ทำให้สรุปให้เห็นชัดง่ายๆนะครับนะครับดูฝั่งซ้ายมือสุดนะครับเราเห็นผู้จัดทำบัญชีนะครับก็คือมีใครบ้างมีหน้าที่ทำบัญชีตามกฎหมายตามพ.ร.บ. 2543นะครับกฎหมายบัญชีบ้านเรานะครับมี5แบบนะครับมี5กลุ่มนะครับแล้วก็ทำแบบย่อแบบไหนบ้างนะครับเราดูบางอันก็ได้ครับสมมติเราดูบริษัทจำกัดนะครับก็เป็นงบการเงินย่อแบบ2ทำงบอะไรบ้างเขาทำงบฐานะการเงินเห็นไหมครับท่านดูตรงช่องบรรทัดที่2นะครับทำงบอะไรขาดทุนนะครับอาจจะทำงบอะไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นทางเลือกก็ได้นะครับแล้วทำอะไรอีกครับงบเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของนะครับงบที่ไม่ต้องทำนะครับแต่เป็นทางเลือกได้ก็คืองบกระแสเงินสดนะครับแล้วงบการเงินรวมนะครับแน่นอนที่ต้องทำก็คือเปรียบเทียบกับปีก่อนแล้วก็มีการหมายเหตุประกอบการเงินนะครับแต่สังเกตดูในข้อ3บริษัทมหาชนจำกัดนะครับเนื่องจากมีผู้ใช้งบกันเยอะนะครับก็ต้องทำงบกระแสเงินสดทำงบการเงินรวมเข้ามาแบบนะครับอันนี้แบบย่อนะครับคำศัพท์และรายละเอียดนะครับอันนี้ได้กล่าวถึงไปแล้วนะครับผู้มีหน้าที่จะทำบัญชีตามกฎหมายบัญชีบ้านเราพ.ร.บ. 2543นะครับได้แบ่งแบบย่อเป็น5แบบ5แบบนี้ก็คือกลุ่มผู้มีหน้าที่ทำบัญชีตามกฎหมายนะครับแต่ละท่านนะครับแล้วก็วิธีการเปิดเผยอีกแบบหนึ่งนอกจากแบบย่อ ก็คือแสดงข้อมูลในวงเล็บนะครับในวงเล็บเพื่อความชัดเจนสมบูรณ์นะครับ
ดีกว่าไปอ่านได้ชัดนะครับชัดกว่าไปอ่านในหมายเหตุประกอบการเงินซึ่งข้อมูลเยอะแยะนะครับก็ใส่วงเล็บสั้นๆนะครับหลังชื่อที่ต้องการอธิบายนะครับเพราะนั้นดูตัวอย่างง่ายๆนะครับสินค้าคงเหลือเอาวงเล็บไปเลยแสดงด้วยอะไรราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิได้รับแล้วแต่ราคาต่ำกว่าที่ดินนะครับเปิดเผยไว้ใส่วงเล็บไว้เลยจำนองเป็นประกันเงินกู้ยืมระยะยาวได้เห็นว่ากิจการมีกรรมสิทธิ์ไม่เต็มในตัวนี้เอาไปค้ำประกันจำนองอยู่ต้นทุนขายไปดูรายละเอียดประกอบที่3สิไม่อยากแสดงรายละเอียดในตรงนี้นะครับจะมีรายละเอียดให้เห็นนะครับนะครับนายหมายเหตุเป็นการเปิดเผยข้อมูลแบบหนึ่งนะครับที่กิจการนำเสนอเพิ่มเติมนะครับเป็นอธิบายที่มาของตัวเลขนะครับมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้เข้าใจงบการเงินมากขึ้นนะครับว่าตัวเลขมาได้ยังไงทำไมคิดค่าเสื่อมราคาแบบนี้ออกมาได้เพราะแบบเส้นตรงแบบวิธีผลรวมจำนวนงวดนะครับคิดคำนวณราคาทุนสินค้าคงเหลือแบบไหนเข้าก่อนออกก่อนหรือถูเฉลี่ยถ่งน้ำหนักต่างๆเหล่านี้นะครับหมายเหตุประกอบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนะครับเพราะนั้นข้อมูลในหมายเหตุไม่ควรขัดแย้งหรือซ้ำซ้อนกับข้อมูลในตรงงบการเงินนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เปิดเผยในหมายเหตุนะครับเราจะเห็นอย่างเช่นเกณฑ์ในการทำการเงินนะครับทำตามมาตรฐานชุดไหนชุดใหญ่ชุดเล็กต่างๆที่เรารู้จักกันดีนะครับนโยบายเกี่ยวกับการวัดมูลค่านโยบายการบัญชีที่ใช้นะครับซึ่งเราศึกษาในหน่วยนี้เหมือนกันสัญญาข้อตกลงภาระผูกพันสัญญาเช่าโครงการเงินบำนาญหนี้สินอาจเกิดขึ้นคดีความฟ้องร้องก็เปิดเผยในหมายเหตุนะครับจำนวนเงินที่ผูกพันไว้สำหรับจะรายจ่ายฝ่ายทุนในอนาคตเช่นมีการลงทุนสร้างโรงงานเหตุการณ์หลังรอบเวลารายงานนะครับก็เป็นข้อมูลที่ควรเปิดเผยในหมายเหตุของการเงินนะครับครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับถ้าเกิดนักสายเห็นงบการเงินนะครับหลังจากงบการเงินก็จะมีหมายเหตุอธิบายไว้นะครับก็อธิบายให้เห็นนะครับอันนี้เอาตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเช่นหมายเหตุข้อ1พูดถึงข้อมูลทั่วไปนะครับข้อ2เป็นเกณฑ์จัดทํางบการเงินข้อ3นโยบายการบัญชีที่สําคัญอะไรบ้างต่างๆเหล่านี้นะครับข้อ7เป็นสินค้าคงเหลือกําหนดราคาทุนแบบไหนนะครับข้อ8ที่ดินอาคารอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นรายละเอียดแล้วให้เข้าใจงบการเงินมากขึ้นนะครับนอกจากหมายเหตุแล้วก็จะตอบกับงบย่อยนะครับเป็นให้รายละเอียดให้เข้าใจมากขึ้นนะครับก็คือมีรายละเอียดอย่างเช่นข้อมูลส่วนการดำเนินงานงบวิเคราะห์อายุหนี้การเปิดเผยข้อมูลนะครับในงบประกอบนะครับมีตัวอย่างให้เห็นนะครับลองดูนะครับอย่างเช่นบอกว่าลูกหนี้นะครับทั้งสายเห็นในออกหน้างบฐานะการเงินเลยออกยอด15200นะครับคนอ่านก็อยากจะรู้เกิดจากอะไรก็เกิดจากด้วยการค้าหักด้วยค่าผืนผลขาดทุนด้านเครดิตนะครับก็คือค่าผืนใส่จะศูนย์ในชื่อเดิมนั่นแหละหักมาปุ๊บมีลูกหนี้อื่นเท่าไหร่นะครับหรือว่าแยกตามอายุหนี้หรือว่าสถานะหนี้เป็นยังไงที่เรียกว่าเอจจิ้งเอามาไปให้รายละเอียดก็ให้เข้าใจงบการเงินมากขึ้นนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับจะเห็นว่าเอจจิ้งลูกหนี้เนี่ยโหแบบมากกว่า1ปีขึ้นไปตั้งเยอะนะครับสถานะลูกหนี้ก็อาจจะไม่ดีนักแบบนะครับงบย่อยก็ให้ข้อมูลรายละเอียดนะครับนะครับรายละเอียดออกมาเช่นสินค้าประกอบด้วยอะไรบ้างธุรกิจผลิตมีสินค้าเสร็จแล้วรูปฟินิชกู๊ดงานระหว่างผลิตแล้วก็วัตถุดิบต่างๆเหล่านี้มีรายละเอียดประกอบนะครับลองดูตัวอย่างนะครับอันนี้นะครับสินค้าสำเร็จรูปนะครับออกหน้างบด้วยยอด290000ก็มีรายละเอียดบอกประกอบด้วยสินค้าเสร็จรูปฟินิชกู๊ดสินค้าระหว่างผลิต work in process แล้วก็ raw material วัตถุดิบออกมาคนก็รู้ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับนี่เป็นการเปิดข้อมูลเรียกว่าย่อยนะครับตรงนี้ครับเราเดินในหมายเหตุประกอบการเงินจะเป็นเรื่องที่เป็นที่นิยมที่เปิดเยอะนะครับเขาจะเปิดอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับข้อมูลที่สำคัญส่วนหนึ่งที่เปิดเผยในหมายเหตุที่เยอะๆเราจะเห็นคือนโยบายการบัญชีก็คือวิธีการบัญชีที่เลือกใช้เลยนะครับเพราะนั้นในหัวข้อนี้นะครับอธิบายถึงความหมายวัตถุประสงค์แล้วนโยบายการบัญชีที่ควรเปิดเผยนะครับนโยบายการบัญชีคืออะไรคือหลักการโดยเฉพาะนะครับหลักการที่เกิดขึ้นมานะครับหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่ถือปฏิบัติขึ้นมาวิธีที่ใช้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งนั้นนะครับอย่างเช่นบอกว่ากิจการเราเลือกคำนวณราคาทุนสินค้าแบบเข้าก่อนออกก่อนเนี่ยแบบเพราะมันสะท้อนฐานะการเงินดีที่สุดฐานะลักษณะของตัวสินค้าดีที่สุดก็คือหลักการบัญชีรองทั่วไปนะครับที่เราเลือกใช้มานะครับเพราะนั้นในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีนะครับผู้บริหารต้องพิจารณาว่าเปิดเผยเนี่ยทำให้คนเข้าใจงบการเงินมากขึ้นไหมครับจะเปิดอะไรบ้างเช่นเกณฑ์รู้รายได้
การทำงบการเงินรวมนะครับการเป็นต้นทุนการกู้ยืมประมาณการหนี้สินต่างๆเหล่านี้นะครับอธิบายนะครับลองดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับที่การเปิดเผยข้อมูลนะครับในตัวอย่างที่ในเอกสารประกอบคำสอนทั้ง3คือ 12.4 นะครับก็จะมีพูดถึงอย่างเช่นข้อแรกเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินนะครับทำตามเกณฑ์ตามมาตรฐานที่ออกโดยไหนออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีนะครับเงินสดประกอบด้วยอะไรบ้างนี่การค้าแสดงด้วยยอดอะไรนะครับราคาทุนหักค่าเผื่อผลการดูด้านเครดิตจะเกิดขึ้นนะครับ PPE Property Plant Equipment ที่ได้อุปกรณ์นะครับคำนวณราคาทุนนะนะครับแล้วก็คิดค่าเสื่อมราคาแบบไหนนะต่างๆเหล่านี้นะครับรายได้รับรู้อย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่เปิดเผยอยู่ในนโยบายการบัญชีนะครับที่เป็นอยู่ในหมายเหตุประกอบการเงินนะครับก็นี่เป็นรายละเอียดนะครับรูปรายละเอียดที่เป็นตัวงบย่อยที่แสดงให้เห็นนะครับว่าลงทุนการค้าหักด้วยค่าผืนหนึ่งสายจะศูนย์นะครับสินค้าคงเหลือประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับแล้วก็เงินกู้ยืมนะครับที่ถึงกำหนดชำระภายในงวดหน้าก็เอามาหักออกนะครับนะครับอันนี้ครับนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดหนี้สินอาจเกิดขึ้นนะครับ contingent liability มีภาระผูกพันอะไรบ้างนะครับเป็นข้อมูลที่นำเสนอให้กับคนอ่านงบการเงินให้เข้าใจงบการเงินมากขึ้นนะครับในเกณฑ์จัดทำงบการเงินนะครับเราจะเห็นที่เปิดเผยอยู่นะครับในบ้านเราท่านทราบอยู่แล้วมีมาตรฐานชุดนะครับคือชุดที่สำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะนะครับที่อิงตามมาตรฐานระหว่างประเทศอีกชุดหนึ่งก็คือชุดเล็ก NPIE ที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะก็มีมาตรฐานอีกชุดหนึ่งขึ้นมานะครับนี่เป็นตัวอย่างที่เปิดเผยเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินนะว่าทำตามมาตรฐานชุดไหนนะครับอันนี้นะครับข้อมูลทั่วไปที่มีการเปิดเผยในหมายเหตุนะครับก็เปิดเผยภูมิลำเนาสถานทางกฎหมายลักษณะการดำเนินกิจกรรมนะครับชื่อบริษัทใหญ่นะครับของชื่อบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัทมีอะไรบ้างนะครับก็มีตัวอย่างให้เห็นนะครับข้อมูลทั่วไปบริษัทเป็นนิติบุคคลตั้งขึ้นในประเทศไทยที่อยู่ที่ไหนจดทะเบียนกับหลักทรัพย์เมื่อไหร่นะครับทำธุรกิจประเภทไหนนะครับอันนี้ทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างนะครับอันนี้นะครับการเปลี่ยนทางบัญชีนะครับเป็นการเปลี่ยนวิธีการบัญชีจากวิธี1สู่วิธี1นะครับจากแก๊ป1สู่แก๊ป2นะครับเพราะนั้นในทางบัญชีเองเราก็ทราบอยู่แล้วต้องมีการหาผลสะสมมาไปปรับกับกำไรสะสมต้นงวดเรียกว่าปรับย้อนหลังนะครับถ้าเปลี่ยนนโยบายการบัญชีนะครับเพราะนั้นนอกจากหาผลสะสมแล้วนะครับก็ต้องมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบการเงินด้วยนะครับลองดูตัวอย่างนี้นะครับบริษัทเปลี่ยนวิธีคำนวณราคาทุนจากไฟโฟเป็นถั่วเฉลี่ยถุงน้ำหนักเนื่องจากอะไรวิธีถั่วเฉลี่ยใหผลการที่เหมาะสมมากกว่าแล้วก็ปรับปรุงผลสะสมมานะครับไปปรับกับกำไรสะสมต้นงวดนะครับอันนี้นักศึกษาได้เรียนในวิชารายวิชาบัญชีชั้นสูงนะครับมีการหาผลสะสมนะครับแล้วก็ต้องมีการเปิดเผยในหมายเหตุด้วยนะครับตรงนี้นะครับเปลี่ยนประมาณการก็คือเปลี่ยนการได้มาซึ่งตัวเลขนะครับเปลี่ยนประมาณการเปลี่ยนยุคการใช้งานเครื่องจักรนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องมีการไปปรับย้อนหลังอะไรนะครับก็หาผลไม่ต้องหาผลสะสมใดทั้งสิ้นนะครับมีการเปิดเผยในหมายเหตุนะครับอันนี้ทางบัญชีเราบอกใช้วิธีเปลี่ยนเป็นต้นไปไม่ต้องไปแก้ของเก่าเลยนะครับตรงนี้ก็เปิดเป็นหมายเหตุอันนี้บริษัทเปลี่ยนวิธีประมาณการคิดค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์จากเส้นตรงเป็นวิธีใหม่เป็นอายุการใช้งานใหม่นะครับจาก10ปีเป็น15ปีนะครับทำให้ค่าเสื่อมราคาลดลงไปทั้งนี้เนี่ย 570,000 บาทก็เปิดไปให้คนอ่านรู้หน่อยนะครับตรงนี้นะครับอีกรายการหนึ่งเป็นข้อพิจารณาสำคัญนะครับจากผิดแก้เป็นถูกนะครับทางบัญชีบอกจากนันแก๊ปมาเป็นแก๊ปนะครับอย่างเช่นลืมคิดค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรมาแล้วมาเจอในปีนี้นะครับทางบัญชีบอกทำยังไงหาผลสะสมมาสิแล้วไปปรับกับกำไรสะสมต้นงวดบัญชีเรียกว่าปรับย้อนหลังนะครับก็ต้องมาเปิดเผยในหมายเหตุด้วยนะคนผู้ใช้ได้เข้าใจว่ามีการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดที่สำคัญอะไรบ้างนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่กำไรสมต้นงวด 44,000 นะครับมีใกล้ข้อผิดพลาดที่หรือคิดค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรมา5,500,000นะครับตรงนี้เห็นไหมครับนี่เป็นการเปิดเผยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราคนรู้จักในหน่วยนี้ที่สำคัญคือเหตุการณ์หลังรอบเวลารายงานนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่หนึ่งงบฐานะการเงินนะครับสมมติกิจการปิด3เอธมาคมนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่รับอนุมัติให้ออกงบการเงินนะครับอันที่ออกอนุมัติก็คือวันที่งบการเงินได้รับอนุมัติออกมาให้มีการเผยแพร่ออกสู่บุคคลภายนอกต่างๆเหล่านี้นะครับ

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สนใจอาชีพตำรวจ
11: ปลัดอำเภอ
10: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
11: นักธุรกิจ
10: นักการเงิน
11: นักการธนาคาร
10: นักการตลาด
11: นักการบัญชี
10: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
11: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
10: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
11: โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612
12: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
13: ฮัลโหล
14: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
13: งานนี้ผมขอแล้วกัน
14: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
13: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
15: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
16: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
10: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาในชุดวิชาการบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการของสาขาวิชาวิทยาการจัดการค่ะซึ่งการสอนเสริมในครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่4จะครอบคลุมเนื้อหาสาระในหน่วยที่10 11และ12ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะท่านผู้ชมกำลังรับชมผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือ STOU Channel และออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลหรือ DLTV 14และยังสามารถกลับมาติดตามรับชมย้อนหลังผ่านทาง media.stou.ac.th อีกด้วยค่ะสำหรับการสอนเสริมครั้งนี้ประกอบไปด้วยหน่วยที่10เรื่องการต้นทุนรวมและการต้นทุนผันแปรหน่วยที่11เรื่องต้นทุนเพื่อการวางแผนกำไรและหน่วยที่12เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจซึ่งการสอนเสริมในช่วงแรกนี้นะคะจะครอบคลุมเนื้อหาในหน่วยที่10ค่ะต้นทุนรวมและต้นทุนผันแปรโดยรองศาสตราจารย์สุชาดาสถาวรวงศ์ไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงหน่วยที่10นะคะซึ่งเป็นเรื่องของการต้นทุนรวมแล้วก็การต้นทุนผันแปรค่ะก่อนอื่นนะเนี่ยเราคงจะต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการต้นทุนรวมก่อนนะคะว่าคำว่าการต้นทุนรวมนั้นหมายความว่าต้นทุนมันถูกรวมกันมาทั้งคงที่และผันแปรนะคะซึ่งส่วนที่เป็นต้นทุนรวมนั้นเป็นเรื่องของการผลิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการต้นทุนรวมหรือที่เราเรียกว่า absorption costing หรือ full costing นั้นเนี่ยก็คือว่าในการผลิตนะคะในการผลิตเนี่ยต้นทุนที่ใช้ไปในการผลิตเนี่ยทุกชนิดเลยจะถูกกลืนเข้าไปในสินค้าสำเร็จรูปนะฮะซึ่งเป็นสินทรัพย์อยู่จนกว่าสินค้านั้นจะขายออกไปได้ค่ะทีนี้ในการที่เราจะคำนวณต้นทุนนะเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะรู้ที่สุดก็คือว่าแล้วต้นทุนต่อหน่วยเป็นเท่าไหร่นะคะต้นทุนต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยสำหรับการต้นทุนรวมจะประกอบด้วยอะไรบ้างคะประกอบด้วย3ส่วนนะคะ1ต้นทุนของวัตถุทางตรง2ต้นทุนของค่าแรงงานทางตรง 3. ค่าใช้จ่ายการผลิตทั้งส่วนที่ผันแปรและคงที่นะคะซึ่งค่าใช้จ่ายการผลิตนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นในโรงงานแล้วก็จะได้ประโยชน์สำหรับหลายๆหน่วยงานก็ต้องมาปันส่วนไปยังหน่วยผลิตทุกหน่วยงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการต้นทุนรวมนะคะค่ะทีนี้มาดูต่อนะคะแล้วเราจะคำนวณต้นทุนต่อหน่วยได้ยังไงนะคะในการที่เราจะคำนวณได้นั้นเนี่ยจะต้องรู้ปริมาณการผลิตว่าในช่วงระยะหนึ่งเช่น1ปีนั้นเนี่ยผลิตได้ทั้งหมดกี่หน่วยทำไมเราจะต้องคำนวณตรงนี้เพราะว่าเราจะต้องมาจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตนั้นเนี่ยนะคะให้กับหน่วยต่างๆให้ถูกต้องนะคะทีนี้มาดูนะคะว่าถ้าเราจะคำนวณต้นทุนต่อหน่วยนั้นเนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่สิ่งแรกที่จะต้องรู้คือต้นทุนผันแปรต่อหน่วยนะคะถ้ากำหนดให้วัตถุทางตรงถ้ากับ12บาทค่าแรงงานทางตรง6บาทนะคะแล้วค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร7บาทค่าใช้จ่ายในการขายบริหาร5บาทในส่วนของคงที่ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตที่มันคงที่ 150,000 บาทแล้วค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร 50,000 บาทนะคะอันนี้ก็คือให้เห็นตัวเลขถ้าจะโยงไปที่ตัวอย่างในการปฏิบัตินั้นเนี่ยเช่นการผลิตเสื้อผ้าวัตถุทางตรงก็คือผ้าที่เราต้องมาตัดเย็บค่าแรงงานทางตรงก็คือแรงงานช่างตัดเย็บนะคะค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรก็คือในการผลิตนั้นเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มันผันแปรไปตามจำนวนของการผลิตนะคะส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปรนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของทางสำนักงานและหรือที่เรียกเป็นค่าใช้จ่ายของออฟฟิศไปนะคะส่วนต้นทุนคงที่นั้นเนี่ยคือต้นทุนที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะผลิตเท่าไหร่นะคะก็จะเกิดขึ้นตามจำนวนนั้นเพราะฉะนั้นในส่วนของโรงงานก็จะคงที่ก็คือค่าจากการผลิตคงที่นั้นเนี่ยจากจดนี้กำหนดให้เป็น 150,000 บาทนะคะส่วนในส่วนของออฟฟิศหรือสำนักงานต้นทุนคงที่ก็คือค่าใช้ในการขายบริหารก็กำหนดให้เป็น 50,000 บาทนะคะสิ่งที่อยากจะรู้แล้วต้นทุนสินค้าต่อหน่วยที่เราผลิตนั้นเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะคะเรามาลองดูกันนะคะว่าต้นทุนของสินค้าในการผลิตต่อหน่วยสำหรับวิธีต้นทุนผันแปรนั้นเนี่ย ประกอบด้วยตัวแรกก็คือวัตถุทางตรง12บาทค่าแรงงานทางตรง6บาทค่าจ่ายการผลิตผันแปร7บาทรวมแล้วก็เป็น25บาทแล้วนะคะจบแค่นี้ไหมยังไม่จบค่ะจะต้องเอาค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่นะคะคือสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงงานเช่นเงินเดือนผู้จัดการค่ารักษาความปลอดภัยค่าเช่าโรงงานตัวนี้ซึ่งจะผลิตไม่ผลิตก็ต้องจ่ายนะคะก็ต้องมาดูว่าทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยคือ 150,000 บาทหน่วยผลิตคือ 15,000 หน่วยเพราะฉะนั้นค่าจ่ายการผลิตคงที่ต่อหน่วยก็คือ 150,000 หารด้วย 15,000 บาท150,000 บาทหารด้วย 15,000 หน่วยก็จะเท่ากับ10บาทสรุปแล้วสำหรับวิธีต้นทุนรวมนั้นเนี่ยต้นทุนสินค้าต่อหน่วยจะเท่ากับในส่วนของผันแปรก็คือ25ในส่วนของต้นทุนการผลิตคงที่ที่จัดสรรเข้าไปคือ10รวมแล้วเป็น35บาทค่ะคราวนี้มาดูต่อถ้าเกิดอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือวิธีต้นทุนผันแปรหรือการต้นทุนผันแปรนั้นเนี่ยวิธีการคิดต้นทุนของสินค้าที่ผลิตนั้นเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะสิ่งแรกก็คือค่าวัตถุทางตรงนะคะเช่นโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าค่าวัตถุทางตรงก็คือผ้านะคะค่าแรงงานทางตรงก็คือแรงงานช่างตัดช่างเย็บนะคะ6บาทแล้วก็ค่าจ่ายการผลิตผันแปร7บาทเพราะฉะนั้นต้นทุนสินค้าต่อหน่วยก็จะเท่ากับ25บาทค่ะข้อสังเกตคือว่าวิธีต้นทุนผันแปรเนี่ยไม่ได้เอาค่าจ่ายการผลิตคงที่เนี่ยมาถือเป็นต้นทุนเลยนะฮะไม่ได้ถือมาเป็นต้นทุนการผลิตของสินค้านั้นเลยเพราะต้นทุนค่าจ่ายการผลิตคงที่นั้นเนี่ยจะตัดเป็นค่าจ่ายของงวดนั้นทั้งหมดไม่ได้จัดสรรมาเป็นต้นทุนของสินค้านะคะเพราะจุดต่างอยู่ตรงนี้จะเห็นว่าวิธีต้นทุนผันแปรเนี่ยต้นทุนของสินค้าหน่วยละ25บาทแต่ว่าวิธีต้นทุนรวมต้นทุนสินค้าหน่วยละ35บาทก็จะต่างกันอยู่10บาทนะคะคราวนี้มาดูต่อสำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานนะคะที่เขาจะต้องจัดการในการขายในการบริหารต่างๆนั่นเนี่ยซึ่งค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนั่นเนี่ยทั้งประเภทผันแปรและคงที่จะไม่นำมาคำนวณเป็นต้นทุนการผลิตนะคะเพราะต้นทุนการผลิตนั้นเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในโรงงานเท่านั้นจะไม่รวมในส่วนของสำนักงานหรือในส่วนของออฟฟิศเนี่ยมาเป็นต้นทุนของสินค้านะคะแต่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนั้นเนี่ยไม่ว่าจะคำนวณโดยวิธีต้นทุนรวมหรือวิธีต้นทุนผันแปรนั้นเนี่ยก็จะตัดเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวดเหมือนกันนะคะคือตัดทั้งก้อนเลยเป็นค่าจ่ายในงวดนั้นในงบกำไรขาดทุนค่ะทีนี้เราจะมาลองเปรียบเทียบดูนะคะว่า2วิธีนั้นเนี่ยทั้งการต้นทุนรวมการต้นทุนผันแปรนั้นเนี่ยสรุปแล้วจะต่างกันยังไงนะคะก็คือต้นทุนผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะสำหรับการต้นทุนรวมประกอบด้วยอะไรบ้าง1วัตถุทางตรง2ค่าแรงงานทางตรง3ค่าจ่ายการผลิตผันแปรแล้วก็4ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ที่จัดสรรเข้ามาเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์แต่ถ้าเป็นการต้นทุนผันแปรนั้นเนี่ยตัวที่เป็นต้นทุนสินค้าหรือต้นทุนผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยจะประกอบด้วยเฉพาะวัตถุทางตรงค่าแรงงานทางตรงแล้วก็ค่าจ่ายการผลิตผันแปรโดยไม่เอาค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่เนี่ยมาถือเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับต้นทุนประจำงวดนั้นเนี่ยนะคะค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งผันแปรและคงที่จะตัดเป็นค่าจ่ายประจำงวดเหมือนกันทั้งการต้นทุนรวมและการต้นทุนผันแปรนะคะเพราะจุดต่างกันก็อยู่ที่ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่เท่านั้นเองว่าค่าจ่ายการผลิตคงที่ของการต้นทุนรวมจะถูกจัดสรรอยู่ในต้นทุนผลิตภัณฑ์แต่การต้นทุนผันแปรนั้นค่าจ่ายการผลิตคงที่นั้นเนี่ยจะตัดเป็นค่าจ่ายประจำงวดค่ะทีนี้มาดูวิธีการบัญชีต้นทุนนะคะกับการคำนวณกำไรนั้นเนี่ยจะแบ่งเป็น3กรณีค่ะ กรณีแรกก็คือว่าถ้าเราผลิตแล้วขายหมดนะคะก็คือหน่วยผลิตเท่ากับหน่วยขายนั่นก็คือผลิตเท่าไหร่แล้วขายหมดนะกรณีที่สองก็คือผลิตมากกว่าขายหมายความว่าผลิตแล้วขายไปขายไม่หมดก็ยังเป็นสินค้าคงเหลืออยู่นะคะกับกรณีที่สามก็คือว่าเมื่อหน่วยผลิตน้อยกว่าหน่วยขายนะคะนั่นหมายความว่าที่ผลิตมานั้นเนี่ยน้อยกว่าจำนวนที่ขายไปแสดงว่าจำนวนที่ขายไปแล้วเนี่ยไปดึงเอาสินค้าคงเหลือต้นงวดเนี่ยมาขายด้วยนะคะทั้ง3กรณีนี้นั้นเนี่ยจะมีผลยังไงเราก็มาดูทีละกรณีนะคะแต่ก่อนที่จะดูทีละกรณีนั้นเนี่ยลองมาดูตัวเลขสักนิดนึงก่อนว่าข้อมูลที่เราจะมาดูแต่ละกรณีนั้นเนี่ยเราจะกระทบกำไรยังไงนะคะถ้ากำหนดให้หน่วยที่เราผลิตเลยเนี่ยปีหนึ่ง 15,000 หน่วยนะคะโดยที่มีต้นทุนการผลิตผันแปรต่อหน่วยเนี่ย25บาทนะคะแล้วก็คงที่นะเนี่ยต่อปีเลยเนี่ย 150,000 บาทตัวเลขเดิมนะคะส่วนค่าใช้จ่ายการขายบริหารในส่วนของผันแปรหน่วยละ5บาทคงที่ก็ปีละ 50,000 บาทแล้วกำหนดให้ราคาขายหน่วยละ50บาทนะคะคราวนี้เรามาดูว่าการต้นทุนรวมหรือวิธีการของการคิดต้นทุนแบบ full costing หรือ absorption costing นั้นเนี่ยต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเมื่อกี้ก็ได้อธิบายแล้วนะคะว่าเท่ากับ25บวกด้วย10นะคะก็คือตัวผันแปรกับค่าจ่ายการผลิตคงที่บวกกันเนี่ยเพราะสินค้าต่อหน่วยหรือต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเนี่ยจะเท่ากับ35บาทนะคะทีนี้มาดูว่าแล้วถ้าเกิดว่าหน่วยผลิตเท่ากับหน่วยขายนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกำไรจะเท่ากับเท่าไหร่มาดูว่าถ้าหน่วยผลิตเท่ากับหน่วยขายก็คือค่าขาย 15,000 หน่วยขายไปหน่วยละ50บาทก็จะเป็นเงินเท่ากับ 750,000 บาทนะคะพอได้ขายแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายก็คือตัวต้นทุนขายค่าจ่ายในการขายและบริหารนั้นเนี่ยซึ่งจะต้องมาหักออกเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะคะต้นทุนขายในเมื่อขาย 15,000 หน่วยต้นทุนขายก็คือ 15,000 หน่วยเหมือนกันนะคะหน่วยละ35บาทก็เป็นเงิน 525,000 บาทส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารก็ประกอบด้วยตัวผันแปรกับคงที่เอาตัวผันแปรก่อนก็ 15,000 หน่วยเหมือนกันหน่วยละ5บาทก็เป็นเงิน 75,000 บาทนะคะแล้วในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายบริหารคงที่นั้นเนี่ยก็คือ 50,000 บาทรวมแล้วเป็น 125,000 บาทเพราะรวมค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนที่ผลิตเนี่ยนะคะในส่วนที่ผลิตแล้วขายออกไปเนี่ย 500,000 กว่าและในส่วนของออฟฟิศหรือของสำนักงานนั้นเนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายในการขายบริหารทั้งคงที่ผันแปร 12,500 รวมแล้วก็เป็น 650,000 บาทแต่ยอดขายของเราคือ 750,000 บาทเพราะฉะนั้นก็จะเกิดกำไรขึ้น 100,000 บาทนะคะอันนี้กรณีที่หน่วยผลิตเท่ากับหน่วยขายจะเกิดกำไร 100,000 บาทค่ะกรณีที่2เนี่ยนะคะเป็นหน่วยผลิตมากกว่าหน่วยขายแสดงว่าที่ผลิตออกมาเนี่ยขายไม่หมดนะคะคือผลิต 15,000 หน่วยแต่ขายไปเพียง 12,000 หน่วยนะคะแสดงว่าเป็นสินค้าคงเหลือปลายงวดอยู่ 3,000 หน่วยค่ะเพราะฉะนั้นกำไรจะเป็นเท่าไหร่เราลองมาดูกันนะคะค่าขาย 12,000 หน่วยหน่วยละ50บาทก็เป็นเงิน 600,000 บาทนะคะส่วน

แล้วก็จะหักด้วยสินค้าคงเหลือปลายงวดเนื่องจากขายไม่หมดเนี่ยนะคะ 3,000 หน่วยหน่วยละ35เหมือนกันนะคะก็จะเป็นต้นทุนขายเท่ากับ 420,000 บาทส่วนในส่วนของค่าจ่ายของสำนักงานหรือส่วนของออฟฟิศเนี่ยนะคะเป็นค่าจ่ายในการขายและบริหารผันแปรหน่วยละ5บาทนะคะ12,000 หน่วยก็จะเป็นเงิน 60,000 บาทค่าจ่ายในการขายและบริหารคงที่ก็จะเท่ากับ 50,000 บาทผลรวมแล้วในส่วนของค่าจ่ายในการขายบริหารเท่ากับ 110,000 บาทรวมแล้วค่าจ่ายก็เท่ากับ 530,000 บาทแต่ยอดขายเป็น 600,000 บาทนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดกำไรขึ้นเท่ากับ 70,000 บาทค่ะคราวนี้มาดูต่อนะคะกรณีที่3กรณีที่หน่วยผลิตน้อยกว่าหน่วยขายแสดงว่าที่หน่วยที่ขายไปนั้นเนี่ยไปดึงเอาสินค้าต้นงวดมาด้วยนะคะก็เป็นกรณีที่เราผลิตได้น้อยนะคะมาดูว่าเราผลิตได้แค่ 15,000 หน่วยแต่เราขายไปถึง 20,000 หน่วยนะคะเพราะเราไปเอาสินค้าต้นงวดมาเนี่ยเพราะค่าขายก็จะเท่ากับ 20,000 หน่วยคูณด้วย50บาทเป็นเงิน1ล้านบาทนะคะแล้วก็หักด้วยต้นทุนขายนะคะต้นทุนขายก็คือที่เราผลิตออกมาเนี่ย 15,000 หน่วยหน่วยละ35บาทนะคะแต่ไม่พอเพราะว่าเราไปเอาสินค้าต้นงวดออกมาอีก 5,000 หน่วยหน่วยละ35เหมือนกันนะคะผลรวมแล้วต้นทุนขายก็จะเท่ากับ 700,000 บาทนะคะมาดูส่วนของค่าจ่ายของสำนักงานนะคะก็คือค่าจ่ายในการขายและบริหารในส่วนของผันแปรเราขายไป 20,000 หน่วยเพราะค่าจ่ายสำนักงานหรือค่าจ่ายในการขายและบริหารผันแปรก็เท่ากับ 20,000 หน่วยเหมือนกันนะคะหน่วยละ5บาทก็จะเป็นเงิน 100,000 บาทส่วนค่าจ่ายในการขายและบริหารคงที่นะเนี่ยก็ตัดทั้งก้อนเลยนะคะก็คือ 50,000 บาทเหมือนเดิมนะคะรวมแล้วค่าจ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 150,000 บาทรวมค่าจ่ายก็เท่ากับ 850,000 บาทยอดขายของเราคือ1ล้านบาทหักกันก็จะเกิดกำไรเท่ากับ 150,000 บาทค่ะอันนี้เป็นกรณีที่3นะคะทีนี้มาดูอีกวิธีหนึ่งนะคะวิธีหนึ่งก็คือการต้นทุนผันแปรค่ะการต้นทุนผันแปรนั้นเนี่ยเราจะคิดต้นทุนของสินค้าหรือต้นทุนการผลิตนั้นเนี่ยคิดจากต้นทุนผันแปรเท่านั้นโดยไม่เอาค่าจ่ายการผลิตคงที่มาคำนวณนะฮะเป็นต้นทุนสินค้าเพราะอะไรคะเพราะค่าจ่ายการผลิตคงที่นั้นเนี่ยเราจะถือเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวดทั้งจำนวนค่ะทีนี้จากตัวอย่างเดิมนั้นเนี่ยนะคะต้นทุนการผลิตนั้นเนี่ยจะตกหน่วยละ25บาทนะคะเพราะเราไม่รวมค่าจ่ายการผลิตคงที่นะคะทีนี้กำไรเท่ากับเท่าไหร่คะกำไรก็จะเท่ากับยอดขายหรือค่าขายลบด้วยค่าจ่ายทั้งสิ้นหรือค่าจ่ายทั้งหมดนะคะกรณีที่1 นะคะหน่วยผลิตเท่ากับหน่วยขายแสดงว่าผลิตมาเท่าไหร่แล้วก็ขายไปหมดเพราะฉะนั้นยอดขายก็จะเท่ากับ 15,000 เท่ากับหน่วยที่ผลิตเนี่ยนะคะแล้วก็คูณด้วยราคาขาย50บาทเท่ากับ 750,000 บาทนะคะหักอะไรบ้างคะหักตัวแรกก็คือค่าจ่ายผันแปรค่ะค่าจ่ายผันแปรนั้นเนี่ยทั้งส่วนที่ผลิตและส่วนที่เป็นค่าจ่ายในการขายบริหารนะคะค่าจ่ายผันแปรในส่วนที่ผลิตก็พอขายออกไปก็จะกลายเป็นต้นทุนขาย 15,000 หน่วยแต่เป็นหน่วยละ25บาทเท่านั้นเองนะคะส่วนค่าจ่ายในการขายบริหารนั้นเนี่ยก็จะ 15,000 หน่วยหน่วยละ5บาทค่ะสำหรับค่าจ่ายคงที่เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าจ่ายการผลิตคงที่หรือค่าจ่ายในการขายและบริหารคงที่วิธีนี้นะคะวิธีต้นทุนผันแปรเนี่ยจะถือเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวดทั้งจำนวนเลยค่ะทั้ง 10,000 ทั้ง 150,000 บาทแล้วก็ทั้ง 50,000 บาทเนี่ยจะตัดไปเป็นค่าใช้จ่ายของงวดนะฮะทั้งจำนวนรวมค่าจ่ายออกมาก็เท่ากับ 650,000 บาทนะคะเพราะหักกันนะคะยอดขาย 750,000 ค่าจ่าย 650,000 กำไรก็จะเท่ากับ 100,000 บาทค่ะ

ันนี้คือกรณีที่1นะคะกรณีที่2กรณีที่หน่วยผลิตมากกว่าหน่วยขายก็คือเราผลิต 15,000 หน่วยแต่เราขายไป 12,000 หน่วยนะคะก็คือขายไม่หมดเมื่อขายไม่หมดขาย 12,000 หน่วยหน่วยละ50บาทนะคะก็เป็นเงิน 600,000 บาทหักอะไรบ้างหักตัวแรกก็คือค่าจ่ายผันแปรเอาตัวผันแปรมาหักก่อนนะคะคือต้นทุนขายผันแปร 12,000 หน่วยหน่วยละแค่25บาทเท่านั้นนะคะส่วนค่าจ่ายในการขายและบริหารก็ 12,000 หน่วยเหมือนกันหน่วยละ5บาทนะคะหลังจากนั้นหลังจากหักค่าจ่ายผันแปรแล้วก็จะหักอีกต่อก็คือค่าจ่ายคงที่หรือต้นทุนคงที่เนี่ยนะคะก็จะหักทั้งจำนวนเลยทั้งค่าจ่ายการผลิตคงที่แล้วก็จ่ายการขายบริหารคงที่นะคะค่าจ่ายการผลิตคงที่ทั้งจำนวนก็คือ 150,000 บาทค่าจ่ายในการขายบริหารคงที่ก็เท่ากับ 50,000 บาทมันรวมค่าจ่ายก็เท่ากับ 560,000 บาทกำไรก็จะเหลือเพียง 40,000 บาทค่ะไปอีกกรณีหนึ่งนะคะกรณีที่3กรณีที่หน่วยผลิตน้อยกว่าหน่วยขายนะคะเราขาย 200,000 หน่วยทั้งที่เราผลิตได้แค่ 15,000 หน่วยนะคะนั่นก็เป็นเพราะเราไปดึงเอาสินค้าคงเหลือต้นงวดเนี่ยมาขายด้วยเมื่อเราขาย 20,000 หน่วยหน่วยละ50บาทยอดขายของเราก็จะเท่ากับ1ล้านบาทนะคะ1ล้านบาทนี้แล้วเราหักอะไรอีกหักตัวแรกคือค่าจ่ายผันแปรทั้งต้นทุนขายผันแปรและค่าจ่ายในการขายบริหารผันแปรนะคะต้นทุนขายผันแปรก็หน่วยละ25บาท 20,000 หน่วยนะคะค่าจ่ายในการขายบริหารผันแปรก็ 20,000 หน่วยเหมือนกันแต่หน่วยละ5บาทนะคะส่วนค่าจ่ายคงที่ก็เหมือนกับกรณี2กรณีแรกคือตัดเป็นค่าจ่ายในงวดนี้ทั้งจำนวนเลยนะคะโดยค่าจ่ายในการผลิตคงที่เท่ากับ 150,000 บาทส่วนค่าจ่ายในการขายบริหารคงที่เท่ากับ 50,000 บาทรวมค่าจ่ายก็จะเป็น 800,000 บาทกำไรของกรณีที่3นี้ถึงเยอะมาเป็น 200,000 บาทนะคะมาดูเปรียบเทียบหน่วยผลิตกรณีแรกนะคะกรณีที่หน่วยผลิตเท่ากับหน่วยขายก็คือผลิตมาเท่าไหร่ขายหมดเลยมาดูวิธีต้นทุนของ2วิธีนี้เนี่ยนะคะถ้าการต้นทุนรวมกำไรก็จะเท่ากับ 100,000 วิธีต้นทุนผันแปรก็คือ 100,000 เหมือนกันนะคะทำไมเป็นอย่างนี้เพราะอะไรคะเพราะผลิตเท่าไหร่แล้วก็ขายหมดไม่มีค่าจ่ายการผลิตคงที่ไปเหลืออยู่เลยก็คือทั้ง2วิธีนั้นเนี่ยตัดหมดนะคะผลกำไรก็จะเท่ากันไปค้างอยู่ที่สินค้าคงเหลืออยู่นะคะก็จะหักไม่หมดหน่วยละ10บาท 3,000 หน่วยก็คือ 30,000 บาทเพราะฉะนั้นสินค้าคงเหลือก็จะต่างกันอยู่ 30,000 บาทพอดีนะคะก็คือ 150,000 ลบด้วย 75,000 นะในขณะที่ต้นทุนผันแปรนั้นเนี่ยการต้นทุนผันแปรเนี่ยหักค่าจ่ายการผลิตคงที่ทั้งจำนวนเลยนะคะถึงจะขายน้อยแต่ไปหักทั้งจำนวนกำไรน้อยกว่านะคะและสินค้าคงเหลือปลายงวดก็น้อยกว่าเหมือนกันค่ะไปกรณีที่3นะคะกรณีที่3นั้นเนี่ยหน่วยผลิตน้อยกว่าหน่วยขายแสดงว่าถ้าผลิตมาเนี่ยขายหมดแถมไปดึงสินค้าต้นงวดมาด้วยนะคะอันนี้จะทำให้กำไรตามการต้นทุนรวมนั้นเนี่ยน้อยกว่าการต้นทุนผันแปรอยู่นะคะค่ะสรุปถ้ากิจการผลิตสินค้าเท่ากันทุกงวดแล้วก็ต้นทุนการผลิตเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยนะคะถ้าหน่วยผลิตเท่ากับหน่วยขายกำไรเท่ากันถ้าหน่วยผลิตมากกว่าหน่วยขายกำไรตามวิธีต้นทุนรวมจะมากกว่าแต่ถ้าหน่วยผลิตน้อยกว่าหน่วยขายกำไรตามวิธีต้นทุนรวมเนี่ยก็จะน้อยกว่านะคะอันนั้นก็คือเป็นหลักของการเปรียบเทียบของหน่วยผลิตกับหน่วยขายค่ะคราวนี้เรามาดูนะคะว่างบกำไรขาดทุนของเวลาให้คนนอกดูเนี่ยนะคะเราให้ดูในรูปของการต้นทุนรวม
นะคะคือเราตั้งงบอย่างนี้ค่ะเอาค่า

ขายตั้งหักด้วยต้นทุนสินค้าขายได้เท่าไหร่ก็จะกลายเป็นกำไรขั้นต้นนะหรือที่เราเรียกว่า gross profit หลังจากนั้นก็หักค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารก็จะเป็นกำไรจากการดำเนินงานนะคะหรือ income from operation นะฮะเพราะเราจะให้คนนอกดูเนี่ยเราให้ดูในลักษณะอย่างนี้นะคะค่ะมาดูกรณีแรกกรณีที่หน่วยผลิตเท่ากับหน่วยขายนะคะก็คือ 15,000 หน่วยเนี่ยเพราะเวลาเราตั้งงบเราจะเอายอดขายหน่วยละ50บาทนะฮะก็เป็นเงิน 7,500 หักด้วยต้นทุนสินค้าขายหน่วยละ35ก็เป็นเงิน 525,000 ก็จะหักกันเป็นกำไรขั้นต้นแล้วก็หักค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 125,000 กำไรจากการโรงงานก็จะเท่ากับ1ขาย 12,000 เพราะฉะนั้นขายเราก็จะเป็น 600,000 หากด้วยต้นทุนขาย 420,000 นะคะเกิดกำไรขั้นต้น 180,000 นะคะแล้วหักอะไรอีกทีนึงคะก็คือหักค่าใช้ในการค่าใช้ในการขายและบริหารทั้งคงที่และผันแปรเนี่ย 110,000 ก็จะเป็นกำไรจากการงาน 70,000 ค่ะสรุปก็คือเอาขายหักต้นทุนขายเป็นกำไรขั้นต้นหักค่าใช้ในการขายบริหารก็จะเป็นกำไรจากการดำเนินงานนะคะไปกรณีที่3นะคะกรณีที่เราผลิต 15,000 หน่วยแต่เราขายไป 20,000 หน่วยเพราะฉะนั้นเราขายหน่วยละ50นะคะเป็นเงิน1ล้านบาทหากต้นทุนสินค้าขายหน่วยละ35ก็เป็นเงิน 700,000 บาทก็เป็นกำไรขั้นต้น 300,000 หากค่าใช้ในการขายและบริหารทั้งคนที่และผันแปร 150,000 ก็จะเป็นกำไรจากการงาน150,000 บาทนะคะทีนี้เรามาดูถ้างบกำไรขาดทุนตามการต้นทุนผันแปรนะเนี่ยถ้าเราตั้งงบอย่างนี้เราจะไม่ให้คนนอกดูนะคะเราจะให้ผู้บริหารเนี่ยเอาไปใช้ในการตัดสินใจเราจะตั้งงบโดยเอาขายหักด้วยค่าใช้จ่ายผันแปรคือประกอบด้วยต้นทุนสินค้าขายส่วนแปรแล้วก็ค่าใช้ในการขายบริหารผันแปรหักกันเราไม่เรียกกำไรขั้นต้นแล้วนะคะเราเปลี่ยนและเรียกเป็นกำไรส่วนเกินค่ะถ้ามีกำไรส่วนเกินแล้วก็ไปหักค่าจ่ายคงที่นะคะทั้งค่าจ่ายการผลิตคงที่แล้วก็ค่าจ่ายในการขายและบริหารคงที่นะคะหักกันก็จะเป็นกำไรจากการดำเนินงานค่ะทีนี้มาดูนะคะในกรณีแรกนั้นเนี่ยถ้าหน่วยผลิตเท่ากับหน่วยขายก็คือ 15,000 หน่วยนะคะเราเอาขายตั้งนะคะหน่วยละ50บาทหักด้วยค่าจ่ายผันแปรทั้งต้นทุนขายผันแปรแล้วก็ค่าจ่ายในการขายและบริหารผันแปรเนี่ยนะคะก็คือต้นทุนขายหน่วยละ25บาทนะคะ3เป็นเงิน 375,000 ส่วนค่าจ่ายในการขายบริหารส่วนที่ผันแปรก็หน่วยละ5บาทก็เป็นเงิน 75,000 บาทนะคะก็จะหักกันก็รวมแล้วเป็น 450,000 บาทอันนี้คือค่าใช้จ่ายผันแปรนะคะหักกันก็จะเรียกว่ากำไรส่วนเกินนะคะก็คือเอา 750,000 หัก 450,000 เท่ากับ 300,000 แล้วหักอีกทีหนึ่งคือจ่ายคงที่ค่ะคือทั้งค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ค่าใช้จ่ายการบริหารคงที่ 200,000 ก็จะเป็นกำไรจากการดำเนินงานนะคะก็สังเกตคือตัวคงที่เนี่ยรวมกันเท่ากับ 200,000 ค่ะคือหักทั้งก้อนเลยกำไรจากการดำเนินงานก็เท่ากับ 100,000 บาทค่ะกรณีที่2เราก็ตั้งเหมือนกันนะคะขายหักด้วยค่าจ่ายผันแปรนะคะต้นทุนขายก็หน่วยละ25ค่าใช้จ่ายในการขายบริหารก็หน่วยละ5บาทนะคะหักการเรียกกำไรส่วนเกินแล้วก็หักค่าจ่ายคงที่ทั้งก้อนเหมือนกันเลยนะคะ 150,000 กับ 50,000 รวมกันก็คือ 200,000 บาทกำไรจากการงานก็เท่ากับ 40,000 บาทค่ะส่วนกรณีที่3ผลิต 15,000 หน่วยแต่ขาย 20,000 หน่วยเนี่ยนะคะยอดขายแล้วก็เท่ากับ 100,000 หักค่าใช้จ่ายผันแปรนะคะก็ 20,000 หน่วยเนี่ยค่ะหักกันเราก็จะเกิดกำไรส่วนเกิน 400,000 บาทค่ะแล้วก็หักค่าใช้จ่ายคงที่ทั้งก้อนเหมือนกับกรณีที่1และ2เนี่ยนะคะ 200,000 บาทเพราะกำไรจากการดำเนินงานก็จะเท่ากับ 200,000 บาทค่ะ

0: เพราะประโยชน์ของวิธีต้นทุนผันแปรเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้บริหารเนี่ยมองเห็นว่ายอดขายที่ส่วนที่เกินต้นทุนผันแปรนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่ากำไรส่วนเกินแล้วไปหักต้นทุนที่นั้นเนี่ยก็จะเป็นกำไรจากการงานจะรู้ว่าจุดไหนที่ต้นทุนเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะเราสามารถควบคุมได้ว่าถ้าเราใช้ประโยชน์จากต้นทุนทุนที่เยอะก็จะกำไรมันก็จะสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเอาไปช่วยในการบริหารในการควบคุมต้นทุนในการกำหนดราคาขายในการตัดสินใจวางแผนผลิตแล้วก็ในการวิเคราะห์กำไรนะคะก็คือเราไปวิเคราะห์ได้ว่ากำไรตามประเภทผลิตภัณฑ์กำไรจากพนักงานขายแต่ละคนเป็นยังไงกำไรตามพื้นที่เนี่ยนะคะเป็นเท่าไหร่ค่ะทีนี้เราลองมาทดสอบความรู้ความเข้าใจนะคะว่าที่ฟังไปแล้วเนี่ยเข้าใจยังไงนะคะอันแรกก่อนนะคะโจทย์บอกว่าวัตถุทางตรงเนี่ยเท่ากับ10บาทค่าแรงงานทางตรงเท่ากับ12บาทค่าจ่ายการผลิตผันแปรเท่ากับ6บาทแล้วค่าจ่ายการผลิตคงที่ต่อเดือนเนี่ย 80,000 บาทหน่วยผลิตระหว่างเดือนก็คือ 20,000 หน่วยถามว่าต้นทุนการผลิตต่อหน่วยวิธีต้นทุนรวมเท่ากับเท่าไหร่คะวิธีคิดนะคะวิธีต้นทุนรวมนั้นเนี่ยก็รวมสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงงานทั้งหมดเลยนะคะคือ10บาทบวก12บาทบวก6บาทนะคะเนี่ยนะคะ10บาทบวก12บวก6ไม่พอค่ะจะต้องเอาค่าจ่ายการผลิตคงที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเอามาจัดสรรด้วยคือทั้งเดือน 80,000 บาทแต่ผลิต 20,000 หน่วยนะคะก็จะเท่ากับหน่วยละ4บาทเป็นเงินเท่ากับ32บาทค่ะส่วนวิธีต้นทุนผันแปรนั้นเนี่ยไม่เอา4บาทมาคิดนะคะเพราะต้นทุนการผลิตต่อหน่วยก็จะเท่ากับ10บวก12บวก6ก็จะเท่ากับ28บาทนะคะจุดต่างกันอยู่ที่4บาท4บาทคือค่าจ่ายการผลิตคงที่จัดสรรต่อหน่วยนั่นเองนะคะค่ะเรามาดูวิธีการคำนวณต้นทุนรวมนะคะถ้าเกิดว่าเราขาย 20,000 หน่วยหน่วยละ50บาทนะคะก็เป็นเงิน1ล้านบาทแล้วก็ต้นทุนขายเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเราคำนวณไว้วิธีต้นทุนรวมหน่วยละ32ใช่ไหมคะก็เป็นเงิน 640,000 ค่ะก็จะเป็นกำไรขั้นต้นทีนี้โจทย์กำหนดมาเพิ่มเติมก็คือว่าค่าใช้ในการขายบริหารนั้นเนี่ยผันแปรหน่วยละ3บาทนะคะก็ 20,000 หน่วยแล้วก็บวกด้วยคงที่อีก 10,000 หน่วยก็จะเป็นเงิน 70,000 บาทเพราะฉะนั้นกำไรจากการงานก็จะเท่ากับ 290,000 นะคะมาดูวิธีต้นทุนผันแปรค่ะคำตอบเหมือนกันเลย 290,000 นะคะเพราะอะไรคะเพราะยอดขายเท่ากันนะคะค่าจ่ายผันแต่ว่าวิธีต้นทุนผันแปรเราตั้งว่าเอาขายหักค่าจ่ายผันแปรนะคะก็คือในส่วนผลิตผันแปรก็หน่วยละ28บาทในส่วนของค่าจ่ายในการขายบริหารผันแปรก็หน่วยละ3บาทนะคะก็เป็นเงิน 620,000หักกันก็จะเป็นกำไรส่วนเกิน 80,000 นะคะแล้วก็หักค่าจ่ายคงที่ 90,000 บาทเพราะนั้นกำไรจากการงานเท่ากับ 290,000 บาทเท่ากันทั้ง2วิธีเพราะอะไรคะเพราะผลิตเท่าไหร่แล้วก็ขายหมดค่ะแต่ถ้าเราผลิต 20,000 แต่ขายแค่ 10,000 เดียวนะคะเพราะฉะนั้นยอดขายของเราก็จะเหลือ 500,000 บาทต้นทุนขายก็หน่วยละ32นะคะหักกันก็เราเรียกว่ากำไรขั้นต้นนะคะแล้วก็หักค่าใช้ในการขายและบริหารก็10,000หน่วยหน่วยละ3บาทแต่คงที่หักทั้งจำนวนก็เป็น40,000บาทนะคะกำไรจากการงานก็เท่ากับ140,000ค่ะแต่ถ้าใช้วิธีต้นทุนผันแปรนะคะเอาขายหักด้วยค่าใช้จ่ายผันแปรนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายผันแปรก็มีค่าใช้จ่ายในการขายค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปรหน่วยละ28ขายและบริหารผันแปรหน่วยละ3นะคะหักกันก็เป็นกำไรส่วนเกิน 190,000 หักค่าจ่ายคงที่ทั้งผลิตคงที่และขายบริหารคงที่เนี่ย 90,000 ก็จะเป็นกำไรจากการงาน 100,000 บาทค่ะทีนี้ถ้าเราผลิต 20,000 หน่วยแต่ขาย 10,000 หน่วยเนี่ยกำไร2วิธีต่างกันไหมคะกำไรต่างกันค่ะวิธีต้นทุนรวม 140,000 แต่วิธีต้นทุนผันแปร 100,000 บาทต่างกันอยู่ 40,000 บาทเพราะอะไรคะเพราะสินค้าคงเหลือ 10,000 หน่วยเนี่ยตามวิธีต้นทุนรวมเนี่ยมีค่าจ่ายการผลิตคงที่อยู่หน่วยละ4บาทยังไม่ตัดเป็นค่าจ่ายค่ะส่วนวิธีต้นทุนผันแปรนะตัดเป็นค่าจ่ายทั้งจำนวนแล้วทำให้กำไร ามวิธีต้นทุนผันแปรน้อยกว่าอยู่ 40,000 บาทค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นหน่วยที่10นะคะการต้นทุนรวมและการต้นทุนผันแปรขอให้นักศึกษาไปทบทวนแล้วก็ฝึกทดสอบลองคำนวณกำไรแล้วก็คำนวณต้นทุนสินค้าของแต่ละวิธีดูนะคะก็จะสามารถทำความเข้าใจได้ดีขึ้นแล้วก็จะสามารถประสบความสำเร็จในการศึกษาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: และเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการบรรยายสรุปสาระสำคัญในหน่วยที่10ค่ะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายสรุปสาระสำคัญในหน่วยที่11ต้นทุนเพื่อการวางแผนกำไรโดยรองศาสตราจารย์สุชาดาสถาวรวงศ์เช่นเคยไปพบกับอาจารย์กันต่อค่ะ
0: สวัสดีค่ะสำหรับหน่วยต่อไปนั้นเนี่ยเป็นหน่วยที่11นะคะการวิเคราะห์ต้นทุนปริมาณกำไรค่ะซึ่งในส่วนของการวิเคราะห์ต้นทุนปริมาณกำไรนั้นเนี่ยจะเห็นว่าต้นทุนกับปริมาณเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันนะคะเราจะรู้กำไรได้นะเนี่ยจะต้องมาดูว่าแล้วเราจะจัดการต้นทุนยังไงถึงจะให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการสูงสุดค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องมาเข้าใจถึงความหมายของพฤติกรรมต้นทุนก่อนนะคะว่าคืออะไรนะคะพฤติกรรมของต้นทุนเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกับกิจกรรมที่ทำให้เกิดต้นทุนนั้นนะคะเพราะเราจะต้องรู้ว่ากิจกรรมอะไรที่ทำให้เกิดต้นทุนนั้นเนี่ยเราจะได้มาจัดการได้ถูกต้องนะคะตัวอย่างนะคะโรงงานผลิตรถยนต์นะคะกิจกรรมที่จะทำให้เกิดต้นทุนนั้นเนี่ยก็คือจำนวนรถยนต์ที่ผลิตส่วนโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดนะคะก็คือจำนวนขวดของน้ำดื่มที่ผลิตธุรกิจผลิตนิตยสารกิจกรรมก็คือจำนวนเล่มของนิตยสารที่ผลิตนะคะโรงงานทอผ้าไหมก็คือจำนวนหลาของผ้าไหมที่ทอนะคะเพราะการที่กิจกรรมเปลี่ยนไปต้นทุนก็จะเปลี่ยนไปด้วยเพราะแต่ละธุรกิจพฤติกรรมต้นทุนก็จะไม่เหมือนกันค่ะทีนี้มาดูว่าพฤติกรรมของต้นทุนนะเนี่ยเอ๊ะเขามีพฤติกรรมต้นทุนยังไงนะคะสรุปแล้วก็จะมี3ลักษณะค่ะแบ่งเป็นต้นทุนคงที่ต้นทุนผันแปรแล้วก็ต้นทุนผสมนะคะมาดูก่อนต้นทุนคงที่นั้นเนี่ยจะเห็นว่าไม่ว่าจะจำนวนหน่วยผลิตจะมากยังไงหรือจะไม่ผลิตเลยพฤติกรรมของต้นทุนก็ยังคงที่อยู่นะคะเช่นโรงงานนะเนี่ยค่าเช่าโรงงานหยุดผลิตก็ต้องจ่ายค่าเช่า 60,000 บาทนะคะหรือค่ารักษาความปลอดภัยของโรงงานค่าทำความสะอาดโรงงานเหล่านี้ก็จะมีพฤติกรรมคงที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับหน่วยผลิตนะคะเพราะฉะนั้น เราจะได้ประโยชน์จากต้นทุนคงที่ก็ต่อเมื่อเราผลิตเยอะๆเราก็จะได้ประโยชน์ของต้นทุนคงที่มากขึ้นนะคะมาดูตัวอย่างนะคะถ้าเราผลิตกล่องบรรจุเนี่ยนะคะ1กล่องแต่ต้นทุนคงที่รวมของเราเลย เช่นค่าเช่าโรงงานค่ารักษาความปลอดภัยเหล่านี้ตกเดือนละ 60,000 บาทแต่เราไปผลิตแค่กล่องเดียวเพราะต้นทุนคงที่ก็จะถูกเฉลี่ยไปกลายเป็นต้นทุนกล่องละ 60,000 บาทซึ่งแพงมากเลยนะฮะแต่พอเราผลิตมากขึ้นเป็น500กล่องต้นทุนที่ก็ยังอยู่ที่ 60,000 บาทเพราะต้นทุนคงที่เฉลี่ยต่อหน่วยก็จะตก120บาทนะคะพอเป็น 1,000 กล่องต้นทุนคงที่เฉลี่ยก็จะตก60บาทนะคะ 1,500 กล่องก็จะตก40บาทนะคะ 2,000 กล่องต้นทุนที่เฉลี่ยก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะคะเช่น 3,000 กล่องก็จะต้นทุนที่ก็ยัง 60,000 บาทเหมือนเดิมเพราะต้นทุนคงที่เฉลี่ยต่อหน่วยหรือต่อกล่องก็เท่ากับ20บาทนะคะสรุปก็คือว่าพฤติกรรมของต้นทุนคงที่นั้นเนี่ยถ้าผลิตมากขึ้นขายมากขึ้นนั้นเนี่ยต้นทุนคงที่ต่อหน่วยก็จะลดลงลดลงนะคะมาดูพฤติกรรมของต้นทุนอีกลักษณะหนึ่งก็คือต้นทุนผันแปรหรือ variable cost เนี่ยนะคะก็สังเกตคือว่าเส้นต้นทุนเนี่ยจะเริ่มจากศูนย์นะคะถ้าไม่ผลิตเลยก็จะไม่มีต้นทุนตรงนี้เลยนะคะเช่นโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าถ้าไม่ผลิตเลยก็จะไม่มีต้นทุนค่าเสื้อผ้าค่าผ้านะคะที่ไปตัดเย็บเหล่านั้นนะ

ร้อนค่าผ้าเนี่ยก็เป็นต้นทุนผันแปรของโรงงานผลิตเสื้อผ้านะคะอันนี้ต้นทุนผันแปรนะเนี่ยถ้าผลิตมากขึ้นต้นทุนผันแปรก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับนะคะตัวอย่างถ้าเราผลิตสินค้าเนี่ยนะคะมีต้นทุนผันแปรหน่วยละ50บาทถ้าผลิต1ชิ้นหรือ1กล่องต้นทุนผันแปรก็จะเท่ากับ50บาทถ้าผลิต500ชิ้นหรือ500กล่องก็ยัง50บาทเท่าเดิมนะคะแต่ต้นทุนผันแปรรวมก็จะเป็น 25,000 บาทนะคะผลิต 1,000 กล่องต้นทุนผันแปรรวมก็กล่องละ50ก็จะเป็นเงิน 50,000 บาทนะคะเพราะยิ่งผลิตมากเท่าไหร่ไปถึง 3,000 หน่วยต่อหน่วยก็50บาทต้นทุนผันแปรรวมก็จะเป็น 150,000 บาทนะคะเพราะพฤติกรรมของต้นทุนผันแปรต่อหน่วยเนี่ยเท่าเดิมคือหน่วยละ50บาทแต่ต้นทุนผันแปรรวมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนที่ผลิตมากขึ้นนะคะมาดูต้นทุนผสมค่ะต้นทุนผสมหรือ mix cost เนี่ยเป็นต้นทุนที่มีทั้งผันแปรและคงที่ปนกันอยู่นะคะลองนึกถึงไฟฟ้าที่บ้านเราถ้าเรายังไม่ใช้ไฟเลยถามว่าต้องจ่ายค่าไฟไหมก็ต้องจ่ายส่วนหนึ่งถูกไหมคะส่วนที่จ่ายนั้นเนี่ยก็คือส่วนที่คงที่แต่พอเราใช้มากขึ้นค่าจ่ายก็จะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นต้นทุนผสมเนี่ยก็จะประกอบด้วย2ส่วนคือส่วนที่คงที่กับส่วนที่ผันแปรค่ะเพราะเส้นของต้นทุนผันแปรเนี่ยจะเริ่มที่ศูนย์เนี่ยนะคะคือเริ่มที่ 20,000 บาทหมายความว่าถ้าไม่ผลิตเลยในส่วนของต้นทุนผสมก็ยังจ่ายอยู่ 20,000 บาทแต่ถ้ามากขึ้นผลิตมากขึ้นหรือขายมากขึ้นต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือเช่นเงินเดือนพนักงานขายเนี่ยนะคะจ่ายเป็นเงินเดือนเขาเดือนละ 20,000 ถ้าขายมากขึ้นก็จะจ่ายมากขึ้นนะเป็นเปอร์เซ็นต์มากขึ้นเพราะลักษณะนี้ก็เป็นต้นทุนผสมเหมือนกันค่ะทีนี้เราจะต้องมาวิเคราะห์นะคะว่าในกรณีที่เป็นต้นทุนผสมเนี่ยต้องจับแยกให้ออกว่าเป็นต้นทุนคงที่เท่าไหร่เป็นต้นทุนผันแปรเท่าไหร่นะคะซึ่งจากสมการเนี่ย y เท่ากับ a บวก b x นะคะ y คือต้นทุนผสมรวมเลยก็คือมีทั้งคงที่และผันแปรผสมอยู่นะคะ A ก็คือต้นทุนคงที่รวม B ก็คืออัตราต้นทุนผันแปรต่อหน่วยของกิจกรรม X ก็คือปริมาณกิจกรรมที่จะมีผลต่อต้นทุนรวมนั้นนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าถ้าเราจะแบ่งแยกว่าแล้วถ้าเราเกิดต้นทุนผสมขึ้นมาเราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วในต้นทุนผสมนั้นเนี่ยมันจะมีคงที่เท่าไหร่ผันแปรเท่าไหร่เนี่ยนะคะมาดูว่าถ้าเกิดเราใช้วิธีเรียกว่า high low นะคะหรือวิธีสูงต่ำเนี่ยเราก็จะหยิบเดือนที่มีปริมาณขายสูงสุดกับปริมาณขายสูงสุดสำหรับปีเนี่ยดึงออกมาถ้าในปีนั้นเนี่ยปริมาณที่ขายสูงสุดเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนะคะโดยขายไป 3,000 หน่วยต้นทุนผสมรวมก็คือ 59,600 บาทแล้วก็เดือนที่ต่ำสุดก็เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะคะต้นทุนผสมรวมก็คือ 4,200 บาทแต่ปริมาณขายเหลือแค่ 1,260 หน่วยเท่านั้นวิธีหาอัตราต้นทุนผันแปรนั้นเนี่ยว่าเท่ากับเท่าไหร่ก็จะวิธีทำอย่างนี้ค่ะเอาต้นทุนผสมสูงสุดลบกับต่ำสุดนะคะ 59,600 ลบกับ 4,200 บาทตัวหารก็คือตัวปริมาณหรือกิจกรรมสูงสุดลบกับต่ำสุดนะคะ 3,000 ลบกับ 1,260 หารกันก็คือผลที่ได้คือ 11.15 บาทต่อหน่วยหมายความว่าในต้นทุนผสมเนี่ยมันมีอัตราต้นทุนผันแปรอยู่ 11.15 บาทเพราะถ้าผลิต1หน่วยจะมีต้นทุนผันแปรอยู่ 11.15 บาทถ้า2หน่วยก็เอา2หน่วยมาคูณไปเรื่อยๆ100หน่วยก็เอา100หน่วยมาคูณนะคะอันนั้นคือส่วนผันแปรทีนี้เราก็อยากรู้ว่าในต้นทุนผสมนั้นเนี่ยมันก็จะมีต้นทุนคงที่รวมอยู่ด้วยนะคะต้นทุนคงที่นั้นเนี่ย
ก็คือเอาต้นทุนรวมหยิบมาสักเดือนหนึ่งจะเป็นเดือนสูงสุดก็ได้หรือเดือนต่ำสุดก็ได้นะคะถ้าเราหยิบต้นทุนผสมรวมเดือนที่สูงสุดคือเดือนกรกฎาคมเนี่ยเท่ากับ 59,600 บาทเราก็หักด้วยต้นทุนผันแปรรวมนะคะต้นทุนผันแปรรวมมาจากไหนก็มาจากต้นทุนผันแปรของเดือนที่สูงที่สุดนั่นแหละจำนวนหน่วยที่เราขายนั่นเนี่ยคูณด้วยอัตราต้นทุนผันแปรที่เราคำนวณได้เมื่อกี้ 11.15 บาทก็จะเป็นเงินเท่ากับ 33,450 บาทนะคะแล้วหักกันก็คือต้นทุนคงที่เมื่อเราได้อย่างนี้แล้วเราก็จะได้สมการเส้นตรงนะคะ y เท่ากับ y คือต้นทุนผสมรวมเนี่ยนะคะเท่ากับคงที่ที่คำนวณได้เมื่อกี้ 26,150 บวกด้วย 11.15x หมายความว่า 11.15 เป็นอัตราต้นทุนผันแปร x ก็คือจำนวนขายเพราะฉะนั้นถ้าขาย1หน่วยก็เอา1หน่วยคูณด้วย 11.15 แล้วไปบวกต้นทุนคงที่ถ้าขาย 1,000 หน่วยก็เอา 1,000 หน่วยไปคูณด้วย 11.15 แล้วก็บวกด้วยต้นทุนคงที่ 26,000 กว่าบาทเนี่ยนะก็จะเป็นต้นทุนผสมรวมค่ะเราก็จะได้สมการเส้นตรงของต้นทุนผสมออกมาได้ค่ะทีนี้ในการที่เราจะมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุนกับปริมาณเพื่อที่จะไปวางแผนกำไรเนี่ยเราจะต้องเข้าใจคำว่าช่วงที่เกี่ยวข้องนะคะคำว่าช่วงที่เกี่ยวข้องหรือ relevant range เนี่ยนะฮะมันหมายถึงเวลาเราวิเคราะห์ต้นทุนเนี่ยเราจะต้องรู้ตัวเองว่าขนาดของเราแค่ไหนนะคะเช่นโรงงานของเราเนี่ยกำลังผลิตของเรา อยู่แค่ 5,000 หน่วยสูงสุดนะไม่ใช่ 100,000 หน่วยไม่ใช่ 200,000 หน่วยหรือถ้าเราจะตั้งร้านขายอาหารเราก็ต้องรู้ว่าช่วงที่เกี่ยวข้องหรือขนาดของเราเนี่ยเป็นขนาดตึกแถวห้องเดียวไม่ใช่เป็นตึกแถว5ห้อง6ห้องอันนั้นไม่ใช่เพราะเราต้องกำหนดว่าช่วงที่เกี่ยวข้องที่เราเอามาพิจารณานั้นเนี่ยคือขนาดที่เราจะมากำหนดว่าต้นทุนในส่วนในช่วงนี้มันตกเท่าไหร่เพราะถ้าเราตั้งร้านแล้วขนาดใหญ่ต้นทุนคงที่ของเรามากขึ้นตามไปด้วยเพราะเราจะต้องกำหนดต้นทุนที่เกี่ยวข้องของเราค่ะทีนี้มาดูนะคะว่าในการที่เราจะมาวิเคราะห์ต้นทุนปริมาณกำไรเนี่ยเราต้องมีข้อสมมติฐานที่จะต้องยอมรับก่อนที่จะวิเคราะห์นะคะมีอะไรบ้างนะคะอันแรกก็คือว่ารายการต้นทุนนั้นเนี่ยเราจะต้องสามารถแยกได้เป็นต้นทุนผันแปรกับต้นทุนคงที่นะคะแล้วรายได้แล้วก็ต้นทุนเนี่ยมีความสัมพันธ์กันในลักษณะเส้นตรงหมายความว่าอะไรคะเมื่อรายได้เพิ่มขึ้นต้นทุนก็จะต้องย่อมเพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรงนะคะแล้วข้อ3คือสภาวะการที่ใช้ในการวิเคราะห์นั้นเนี่ยมีความแน่นอนนะคะราคาขายก็แน่นอนต้นทุนคงที่ก็อยู่จำนวนแค่นั้นแน่นอนต้นทุนผันแปรต่อหน่วยก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแต่จะเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณขายเพิ่มขึ้นนะเป็นอย่างนี้แล้วข้อ4คือความสัมพันธ์ของต้นทุนและปริมาณในช่วงที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะข้อ5คือปริมาณเป็นปัจจัยเดียวที่มีผลต่อต้นทุนรวมและรายได้หมายความว่าอย่างนี้ค่ะถ้าเราปริมาณเพิ่มขึ้นก็จะมีผลทำให้ต้นทุนเราเพิ่มขึ้นเมื่อขายออกไปรายได้ของเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยแต่ถ้าปริมาณเราลดลงต้นทุนของเราก็จะลดลงรายได้ก็จะลดลงเพราะปริมาณเป็นปัจจัยเดียวที่มีผลต่อต้นทุนรวมแล้วก็รายได้รวมนะคะส่วนข้อ6ก็คือปริมาณผลิตเท่ากับปริมาณขายหมายความว่าผลิตเท่าไหร่เนี่ยเราสามารถที่จะขายออกไปได้หมดค่ะข้อ7นั้นเนี่ยในกรณีที่เราขายสินค้าหลายชนิดนะคะเช่นขายลำไยอบแห้งขายมะม่วงอบแห้งเนี่ยหลายชนิดปนกันเนี่ยสัดส่วนการขายแต่ละชนิดไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเช่นขายลำไยอบแห้งในสัดส่วน 60% มะม่วงอบแห้งในสัดส่วน 40% เหล่านั้นสัดส่วนจะไม่เปลี่ยนแปลงเราจะต้องยอมรับสมมติฐานนี้ก่อนถึงจะไปวิเคราะห์ต่อได้ค่ะมาดูนะคะ
มาดูสมการ

0: กำไรนะคะว่าเราจะวางแผนกำไรละเราจะต้องรู้ก่อนว่ากำไรมาจากไหนกำไรมาจากขายลบด้วยต้นทุนนะคะทีนี้หรือเราอาจจะเขียนอย่างนี้ก็ได้ว่าขายก็คือเอาราคาขายต่อหน่วยลบด้วยต้นทุนผันแปรต่อหน่วยนะคะได้เท่าไหร่ก็คูณด้วยปริมาณขายแล้วหลังจากนั้นถึงจะไปลบต้นทุนคงที่ยกตัวอย่างเช่นเราขายสินค้าอยู่เนี่ยกล่องหรือชิ้นละ100บาทนะคะแล้วเรามีต้นทุนผันแปรอยู่เนี่ย60บาทถ้าเราขาย1กล่องหรือขาย1ชิ้นเราก็จะมีกำไร100ลบ60เราเรียกกำไรส่วนเกินเนี่ย40บาทแต่เราขาย 1,000 ชิ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเอา40บาทคูณด้วย 1,000 ชิ้นนะคะได้เท่าไหร่ก็ลบด้วยต้นทุนผันแปรนะคะอาจจะเห็นนะคะเห็นไหมคะกำไรส่วนเกิน40บาทคูณด้วย 4,000 ชิ้นหรือ 4,000 หน่วยแล้วก็ลบด้วยต้นทุนคงที่ 80,000 บาทลบกัน 40,000 กำไรส่วนเกินมี 40,000 แต่ต้นทุนที่ตั้ง 80,000 ก็จะเกิดขาดทุนขึ้น 40,000 แสดงว่าอะไรคะแสดงว่าที่เราขายอยู่1,000 หน่วย 1,000 ชิ้นเนี่ยมันน้อยไปไอ้กำไรส่วนเกินที่เราได้มาเนี่ยไม่เพียงพอที่จะไปจ่ายต้นที่นะคะต้นทุนที่ก็เช่นค่าเช่าร้านค่าน้ำค่าไฟค่าจ้างเด็กที่เราจะต้องจ้างประจำเหล่านี้นะคะค่าแรงงานที่เป็นคงที่เหล่านี้แสดงว่ากำไรส่วนเกินที่มีอยู่ไม่พอจ่ายคงที่ก็จะเกิดผลขาดทุนขึ้นมาเรามาดูกราฟแสดงความสัมพันธ์ของต้นทุนปริมาณกำไรนะคะแกนตั้งก็คือจำนวนบาทนะคะจะเป็นต้นทุนหรือรายได้ก็ได้แกนนอนก็คือปริมาณนะคะเส้นรายได้เนี่ยจะเริ่มที่ศูนย์หมายถึงถ้าขายไม่ได้เลยสักชิ้นเดียวสักหน่วยเดียวก็ไม่ได้มีไม่เกิดรายได้ขึ้นแต่พอขายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเส้นรายได้ก็จะสูงขึ้นไปตามลำดับนะคะสูงขึ้นไปส่วนเส้นต้นทุนนั้นเนี่ยก็จะเริ่มที่ต้นทุนคงที่นะคะเมื่อกี้ต้นทุนคงที่ของเรานั้นเนี่ยก็จะประกอบด้วยต้นทุนที่จริงๆเลย 80,000 แล้วก็ต้นทุนที่ที่เราดึงมาจากเราแบ่งต้นทุนผสมอีก 20,000 รวมแล้วเป็นต้นทุนที่ของเราคือ 80,000 ต้นทุนที่ 80,000 นั้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นต้นทุนเพราะว่าถึงไม่ผลิตเลยก็จะเกิดต้นทุนคงที่นะคะแต่ถ้าผลิตมากขึ้นขายมากขึ้นต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นตามต้นทุนผันแปรไปนะคะรวมกันก็จะเป็นต้นทุนรวมเพราะฉะนั้นเมื่อเส้นรายได้ตัดกับเส้นต้นทุนรวมตรงไหนลากลงมาเราเรียกว่าจุดคุ้มทุน
1: สำหรับเนื้อหาในหน่วยที่11นะคะยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะยังมีสาระสำคัญที่นักศึกษาควรจะรู้เพิ่มเติมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวจะกลับมาติดตามในช่วงหน้าค่ะ
2: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
3: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
4: โอเคผ่านครับ
5: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
7: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์

0: ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
2: เอ้า
1: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
2: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
3: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
6: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
5: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
7: ว้าว
8: เพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
5: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
9: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
10: ขณะนี้ท่านกำลังชม STOU Channel
11: สำหรับในช่วงที่2นี้นะคะจะเป็นการบรรยายสรุปสาระสำคัญในหน่วยที่11กันต่อค่ะเพราะว่ายังมีเนื้อหาสาระสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นจะต้องรู้พบกับรองศาสตราจารย์สุชาดาสถาวรวงศ์กันต่อเลยค่ะ
12: จุดคุ้มทุนคืออะไรก็คือจุดที่ต้นทุนเท่ากับรายได้คือไม่กำไรแต่ไม่ขาดทุนถ้าเราขายนะฮะปริมาณขายต่ำกว่าจุดคุ้มทุนตรงนี้เราจะเกิดผลขาดทุนเห็นไหมคะแต่ถ้าเมื่อไรเราขายไปเกินจุดคุ้มทุนปุ๊บเราก็จะมีกำไรทันทีนะคะเพราะถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็สามารถที่จะเอาต้นทุนคงที่ต้นทุนผันแปรเนี่ยไปวางแผนกำไรต่อไปได้ค่ะก่อนที่จะไปวางแผนกำไรนะคะสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือว่างบกำไรส่วนเกินหรือcontribution margin statement เนี่ยว่ามันมีลักษณะยังไงนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเชื่อมโยงมาจากวิธีต้นทุนผันแปรเนี่ยนะคะที่เราจะตั้งงบเอาขายหักต้นทุนผันแปรเรียกว่ากำไรส่วนเกินหักต้นทุนคงที่ก็จะเกิดกำไรหรือขาดทุนนะคะทีนี้ถ้าเราขายไม่ได้เลยขายไม่ได้สักบาทเดียวเลยในขณะที่เราตั้งราคาขายไว้100บาทเนี่ยเห็นว่ายอดขายเราไม่เกิดเลยนะคะในขณะที่เราตั้งราคาไว้ร้อยหนึ่งเนี่ยต้นทุนผันแปรเราก็ไม่มีเลยเพราะเราขายไม่ได้เลยนะคะต้นทุนผันแปรหน่วยละ60บาทเห็นไหมคะต้นทุนเราไม่มีกำไรส่วนเกินเราก็ไม่มีเลยทั้งที่ว่ากำไรส่วนเกินเราถ้าเอาราคาขายที่เราตั้งกับต้นทุนผันแปรที่เรากำหนดไว้เนี่ยมันควรจะมีกำไรส่วนเกิน40บาทต่อหน่วยนะคะแต่ไม่เกิดขึ้นเลยเพราะอะไรเพราะเราขายไม่ได้สักหน่วยเดียวเพราะกำไรส่วนเกินก็เท่ากับ0บาทแต่เรายังมีต้นทุนคงที่อยู่ 80,000 บาทนะแสดงว่าถ้าเราขายไม่ได้เลยเราหนีไม่พ้นต้นคงที่เราก็จะเกิดขาดทุนจากการดำเนินงานเนี่ย 80,000 บาทค่ะทีนี้เราลองเพิ่มมานะคะเพิ่มจากขายไม่ได้เลยมาเป็นปริมาณขายที่ 2,000 หน่วยนะฮะก็คือขาย 2,000 หน่วยหน่วยละ100เป็นเงิน 200,000 บาทต้นทุนผันแปรก็คือ 2,000 หน่วยเหมือนกันแต่หน่วยละ60บาทก็เป็นเงิน 120,000 บาทนะฮะก็จะเกิดกำไร

ส่วนเกินขึ้นมา80,000 บาทแต่เรามีต้นทุนที่ที่เราจะต้องจ่ายอยู่80,000 บาทหักกันเป็นไงคะหมดพอดีนะฮะพอหมดพอดีเนี่ยกำไรจากการงานก็เท่ากับ0หมายความว่าไม่มีกำไรแต่ไม่ขาดทุนถ้าเราได้อย่างนี้แล้วแสดงว่าอะไรคะแสดงว่าที่ปริมาณขาย 2,000 หน่วยเนี่ยเป็นจุดคุ้มทุนค่ะคือไม่มีกำไรแต่ไม่ขาดทุนถ้าต่ำกว่า 2,000 หน่วยก็จะเกิดขาดทุนถ้าเกิน 2,000 หน่วยก็จะเกิดกำไรกำไรส่วนที่เกินไปนั้นเนี่ยเราก็จะได้กำไรเพิ่มขึ้นหน่วยละ40บาทเพราะว่าเมื่อเราขายเกินไป1หน่วยรายได้เราก็เพิ่มขึ้น100บาทต้นทุนผันแปรเราก็เพิ่มขึ้น60บาทเราจะมีกำไรส่วนเกินอยู่หน่วยละ40บาทนะคะต้นคงที่เราไม่เพิ่มแล้วอย่างเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเราจะได้ผลกำไรก็จะเติมต่อเมื่อเราขายได้เกินจุดคุ้มทุนนะคะค่ะทีนี้เรามาดูว่าถ้านับปริมาณขาย 3,000 หน่วยนะคะที่ 3,000 หน่วยเนี่ยเป็นจำนวนที่เกินจุดคุ้มทุนนะคะเพราะจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 2,000 หน่วยใช่ไหมคะทีนี้เรามาลองมาดูว่าถ้า 3,000 หน่วยเนี่ยเราขายหน่วยละ100บาทก็จะเป็นเงินเท่ากับ300,000 บาทนะคะต้นทุนผันแปรก็หน่วยละ60บาทก็เป็นเงิน 180,000 บาทจะเห็นว่าเกิดกำไรส่วนเกินนะคะก็คือส่วนที่ยอดขายเกินต้นทุนผันแปรเนี่ยเรียกว่ากำไรส่วนเกินอยู่ 120,000 บาทก็มีจำนวนมากพอที่จะไปจ่ายชดเชยต้นทุนคงที่ 80,000 บาทก็จะเกิดกำไรจากการดำเนินงานเนี่ยเท่ากับ 40,000 บาทค่ะอันนี้ก็จะเกิดผลประโยชน์ละเพราะว่าปริมาณขายของเรามากขึ้นหรือเราอาจจะคำนวณแบบอย่างรวดเร็วนะคะเรารู้จุดคุ้มทุนที่ 2,000 หน่วยแล้วยอดขายของเราเป็น 3,000 หน่วยแสดงว่าเราเกินจุดคุ้มทุนไป 3,000 ลบ 2,000 เท่ากับ 1,000 หน่วยหน่วยละ40บาทเราก็จะเกิดกำไรจากการงานขึ้น 40,000 บาทอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถคำนวณได้อย่างรวดเร็วค่ะคราวนี้มาดูต่อนะคะเรื่องของอัตรากำไรส่วนเกินหรือ contribution margin ratio เนี่ยนะคะซึ่งเราก็มีประโยชน์เอาไปใช้ในการวางแผนกำไรนะคะว่าถ้ายอดขายเราจะเพิ่มขึ้นเนี่ยกำไรเราจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะคะคำว่าอัตรากำไรส่วนเกินนั้นเนี่ยก็คือกำไรส่วนเกินเมื่อวัดเป็นอัตราร้อยละของยอดขายเราวิธีคำนวณอัตรากำไรส่วนเกินเนี่ยทำยังไงคะเอากำไรส่วนเกินรวมตั้งหารด้วยยอดขายรวมหรือถ้าเรารู้ต่อหน่วยนะคะเราก็เอากำไรส่วนเกินต่อหน่วยหารด้วยยอดขายต่อหน่วยก็ได้ค่ะจากโจทย์เมื่อกี้เนี่ยนะคะที่เราขายหน่วยละ100แล้วต้นทุนผันแปรของเรา60เพราะฉะนั้นจะมีกำไรส่วนเกินของเราอยู่40บาทนะคะอัตรากำไรส่วนเกินเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ40หารด้วย100ถูกไหมคะแล้วคูณด้วยทำเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือคูณด้วย100เท่ากับ 40% นะฮะมีประโยชน์ตรงไหนมีประโยชน์คือว่าถ้ายอดขายของเราเพิ่มขึ้น500หน่วย500หน่วยหน่วยละ100บาทถูกไหมคะก็จะเป็นเงิน 50,000 บาทเพราะฉะนั้นอัตรากำไรส่วนเกินของเรา 40% กำไรส่วนเกินของเราก็จะเพิ่มขึ้น 40% นะคะ 10% คูณด้วย 50,000 ก็เท่ากับ 20,000 บาทสามารถที่จะวางแผนกำไรได้อย่างรวดเร็วว่ายอดขายเพิ่มนะกระทบกำไรยังไงนะทีนี้เราก็มาวิเคราะห์จุดคุ้มทุนนะคะซึ่งวิเคราะห์จุดคุ้มทุนนั้นเนี่ยก็จะมีหลายวิธีนะคะวิธีแรกก่อนก็คือวิธีสมการหรือ equation method เนี่ยนะฮะโดยหลักๆ ก็คือว่ายอดขายของเราเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่คะก็เท่ากับต้นทุนถูกไหมคะต้นทุนมีกี่อย่างต้นทุนก็มี2 อย่างนะคะตอนนี้เรากำลังมาเรียนในเรื่องของการวางแผนกำไรเพราะเราจะแบ่งต้นทุนเป็นต้นทุนผันแปรกับต้นทุนคงที่แต่เรายอดขายของเราคงจะไม่ใช่กับต้นทุนอย่างเดียวนะคะต้องบวกอะไรเข้าไปด้วยต้องบวกกำไรเข้าไปด้วยนะคะเพราะขายเท่ากับต้นทุนผันแปรบวกต้นทุนที่บวกกำไรหรือถ้าเราให้ราคาขายของเราเป็น P นะคะ P คือ price นะx คือจำนวนขายราคาขายคูณจำนวนขาย
ย่อมเท่ากับต้นทุนผันแปรก็คือ V คือ variable cost คูณด้วยจำนวนที่เราขายถูกไหมคะเพราะขายมากขึ้นต้นผันแปรก็มากขึ้นแล้วก็บวกด้วยต้นคงที่หรือ fixed cost นะคะที่จุดคุ้มทุนนั้นเนี่ยไม่มีกำไรแต่ไม่ขาดทุนเพราะฉะนั้นกำไรเท่ากับศูนย์จากโจทย์เมื่อกี้เนี่ยนะคะกำหนดให้ต้นทุนคงที่เนี่ยเดือนละ 80,000 บาทต้นทุนผันแปรเนี่ยหน่วยละ60บาทนะคะทีนี้เรากำหนดให้ราคาขายเป็น100บาทเราลองมาแทนค่าดูนะคะ 100x เท่ากับ 60x บวกด้วย 80,000 นะคะย้ายข้าง 60x มาก็มาลบกับ 100x ก็เท่ากับ 40x นะคะ 40x เท่ากับ 80,000 x เดียวก็เท่ากับ 80,000 หารด้วย 40เท่ากับ 2,000 หน่วยเห็นไหมคะว่าอันนี้ก็เป็นวิธีวิเคราะห์จุดคุ้มทุนโดยวิธีสมการนะคะแทนค่าเข้าไปคำตอบก็คือ 20,000 หน่วยแต่ถ้าโจทย์ถามว่าอ้าวแล้วกี่บาทล่ะก็ต้องเอา2โทษค่ะคำตอบก็คือ 2,000 หน่วยนะคะแล้วถ้าโจทย์ถามว่ากี่บาทก็ต้องเอาหน่วยละ100บาทไปคูณด้วย 2,000 หน่วยคำตอบคือ 200,000 บาทนะคะเพราะจุดคุ้มทุนเนี่ยสามารถคำนวณได้ทั้งจำนวนหน่วยและคำนวณได้ทั้งจำนวนเงินนะคะอันนั้นเป็นวิธีสมการต่อไปก็เป็นวิธีการใช้สูตรนะคะจากวิธีสมการเห็นไหมคะว่าเราอะไรตั้งนะคะเอาต้นทุนคงที่ตั้ง 80,000 ถูกไหมคะหารด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยเมื่อกี้ต้นทุนที่คือ 80,000 บาทกำไรส่วนเกินต่อหน่วยคือ40บาทหารกันก็คือ 2,000 หน่วยวิธีนี้เนี่ยรวดเร็วมากเลยแต่ก็มีที่มาจากวิธีสมการนั่นเองนะคะคำตอบคือ 2,000 หน่วยถามว่ากี่บาทก็เอาหน่วยละ100บาทไปคูณด้วย 2,000 หน่วยคำตอบคือ 200,000 บาทค่ะอันนั้นเป็นวิธีจุดคุ้มวิเคราะห์จุดคุ้มทุนสินค้าชนิดเดียวนะคะแต่ถ้าเรามีสินค้าหลายชนิดการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนนั้นเนี่ยก็ทำนองเดียวกันก็คือเราจะต้องคำนวณกำไรส่วนเกินต่อหน่วยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักออกมานะคะแล้วก็เราใช้สูตรเพื่อคำนวณปริมาณขายรวมณจุดคุ้มทุนนะคะถ้าเราใช้สูตรใช้หลักการแบบเมื่อกี้นี้ปริมาณขายณจุดคุ้มทุนเอาปริมาณขายรวมเลยว่ามีกี่หน่วยเนี่ยเอาอะไรตั้งคะเอาต้นทุนคงที่ตั้งแล้วก็หารด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยแต่เนื่องจากมีสินค้าหลายชนิดกำไรส่วนเกินหน่วยนั้นเนี่ยต้องถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักซะก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็คำนวณปริมาณขายสินค้าแต่ละชนิดณจุดคุ้มทุนแล้วก็คำนวณยอดขายแต่ละชนิดณจุดคุ้มทุนเหมือนกันค่ะลองมาดูโจทย์นะคะเราขายสินค้า2อย่างนะคะลำไยอบแห้งกับขนุนอบแห้งลำไยอบแห้งก่อนขายอยู่กล่องละ150บาทนะคะโดยที่มีต้นทุนผันแปรอยู่กล่องละ105บาทเพราะฉะนั้นลำไยอบแห้งจะมีกำไรส่วนเกิน45บาทในขณะที่ขนุนอบแห้งเนี่ยขายกล่องละ100บาทแต่มีต้นทุนผันแปรอยู่60บาทขนมอบแห้งก็เลยมีกำไรส่วนเกิน40บาทถ้ากำหนดให้ขายลำไยอบแห้งได้เยอะกว่าขนมอบแห้งก็คือสัดส่วน60 40นะคะเราหากำไรส่วนเกินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเนี่ยก็คือ60สัดส่วน 0.6 ต่อ 0.4 หรือ60 40น่ะนะฮะ 60% ก็คือ 0.6คูณด้วยกำไรส่วนเกินของลำไยอบแห้งคือ45บาทส่วนขนมแห้งนั้นเนี่ยมีสัดส่วนการขายอยู่จุด4หรือ 40% แล้วมีกำไรส่วนเกินต่อหน่วย40บาทก็เท่ากับคูณออกมานะคะเท่ากับ27บวกกับ16เพราะฉะนั้น2อย่างนี้เนี่ยสินค้า2อย่างเนี่ยถัวเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีกำไรส่วนเกินหน่วยละ43บาทค่ะแล้วถามว่าแล้วจะขายลำไยอบแห้งกี่กล่องขนมอบแห้งกี่กล่องถึงจะคุ้มทุนนะคะมาดูต่อนะคะถ้าเรากำหนดนะคะเปลี่ยนโจทย์นิดนึงว่ากำหนดให้ต้นทุนคงที่เนี่ยนะคะเท่ากับ
129,000 บาทนะคะ

ซึ่งเราจะหาจุดคุ้มทุนก็ต้องเอาต้นทุนที่มาก่อนถูกไหมคะต้นทุนที่ 129,000 บาทหารด้วยกำไรส่วนเกินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเมื่อกี้ที่เราคำนวณมาคือ43บาทคำตอบคือ3,000กล่องนะคะสรุปแล้วทั้งขนุนทั้งลำไยเนี่ยขายรวมกันจะต้องได้ 3,000 กล่องแล้วขายอย่างละกี่กล่องล่ะคะลำไยเราขายอยู่สัดส่วน 0.6 หรือ 60% ก็คูณ 3,000 เท่ากับ 1,800 กล่องขนุนอบแห้งเราขายอยู่ 40%จาก 3,000 กล่องก็คือ 1,200 กล่องนะคะรวมแล้วก็เป็น 3,000 กล่องค่ะอันนั้นเราก็จะได้คำตอบในกรณีสินค้าหลายชนิดนะคะไปดูต่อนะคะส่วนเกินเพื่อความปลอดภัยนะคะว่าเวลาเราขายสินค้าเนี่ยเราจะปลอดภัยเมื่อไหร่ส่วนเกินเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเราสามารถวัดได้เป็นหน่วยนะคะก็คือเราจะปลอดภัยเมื่อยอดขายของเราเนี่ยเกินจุดคุ้มทุนเพราะฉะนั้นส่วนเกินเพื่อความปลอดภัยถ้าเราวัดเป็นหน่วยก็คือเอาปริมาณที่เราขายจริงเนี่ยลบกับปริมาณขายณจุดคุ้มทุนนะคะถ้ากำหนดให้ต้นทุนคงที่รวมเนี่ยเท่ากับ 80,000 บาทแล้วก็ต้นทุนผันแปรต่อหน่วยเนี่ยคือ60บาทนะคะโจทย์เดิมนะคะแล้วราคาขายคือหน่วยละ100บาทปัจจุบันเนี่ยเราขายอยู่ 3,000 หน่วยแต่ตอนที่เราคำนวณจุดคุ้มทุนเนี่ยเรารู้แล้วล่ะว่าจุดคุ้มทุนของเราเนี่ยคือ 2,000 หน่วยนะคะเพราะฉะนั้นเราปลอดภัยไหมเราก็ปลอดภัยค่ะปลอดภัยคือเอาปริมาณขายจริงลบปริมาณขายณจุดคุ้มทุนเท่ากับ 3,000 ลบ 2,000 เท่ากับ 1,000 หน่วยนะคะ 1,000 หน่วยแล้วถามว่าแล้วปลอดภัยกี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ต้องระวังนะคะต้องไหนปลอดภัยกี่เปอร์เซ็นต์คือปัจจุบันเนี่ยเราขายอยู่ 3,000 หน่วยเพราะฉะนั้นเราปลอดภัยอยู่พันหน่วยก็คือเอา 1,000 หารด้วย 3,000 ทำเป็นร้อยละก็คูณด้วยร้อยเท่ากับ 33.33% นะคะค่ะอันนี้คือส่วนเกินเพื่อความปลอดภัยค่ะเรามาดูต่อว่าถ้าเราวิเคราะห์ปริมาณขายเพื่อที่เราจะอยากจะได้กำไรตามเป้าหมายเนี่ยเราก็จะใช้สูตรจุดคุ้มทุนนั่นแหละนะคะปริมาณขายที่จะได้กำไรตามที่เราต้องการเนี่ยใช้สูตรเดิมเลยนะคะต้นทุนคงที่หารด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยแต่ถ้าเราอยากได้กำไรนะเนี่ยเราก็ต้องเอากำไรไปบวกกับต้นทุนคงที่นะคะจะเห็นว่าที่จุดคุ้มทุนเนี่ยเราไม่บวกเพราะอะไรเพราะกำไรเท่ากับศูนย์ถ้าเราวางแผนกำไรเราก็เอากำไรที่ต้องการบวกต้นทุนที่นะคะถ้าต้นทุนคงที่เท่ากับ 80,000 บาทอยากจะได้กำไร 40,000 บาทนะคะกำไรจากการทำงานนะคะแล้วก็หารด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยก็คือยอดขายเรา100ต้นทุนผันแปรเรา60นะคะหารกันเราก็ต้องขาย 3,000 กล่องสรุปคือเราต้องขาย 3,000 กล่องถึงจะได้กำไร 40,000 บาทค่ะทีนี้เรามาดูต่อนะคะแล้วเราจะมาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนปริมาณกำไรเนี่ยจะเห็นว่ากำไรมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงเราจะใช้วิธีวิเคราะห์เรียกว่าการวิเคราะห์ส่วนเพิ่มหรือ incremental analysis นะคะเราจับอะไรมาเลยเราดึงที่กำไรส่วนเกินที่เราเพิ่มขึ้นหรือลดลงแล้วเราจะไปบวกหักกับต้นทุนคงที่ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงผลที่ได้ก็คือกำไรจากการงานนั้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะค่ะเราลองมาดูโจทย์นะคะโจทย์เดิมอีกนะคะต้นทุนคงที่ 80,000 บาทต้นทุนผันแปรหน่วยละ60ราคาขายหน่วยละ100ตอนนี้เราขายอยู่ 3,000 หน่วยนะคะผู้จัดการฝ่ายขายบอกว่าเสนอให้เพิ่มค่าโฆษณาเมื่อเพิ่มค่าโฆษณาซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ก็จะทำให้ค่าขายคงที่เพิ่มขึ้น 12,000 บาทนะคะแต่พอโฆษณาแล้วก็จะคาดว่ายอดขายเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น 3,500 หน่วยถามว่าควรโฆษณาไหมนะคะมาวิเคราะห์นะคะกำไร

0: มาทดสอบความรู้สักเล็กน้อยนะคะถ้าเกิดต้นทุนคงที่รวมของเรา200,000 บาทนะคะต้นทุนผันแปรเรา60 บาทราคาขาย100 บาทตอนนี้เราขายอยู่6,000 หน่วยถามว่าจุดคุ้มทุนเท่ากับเท่าไหร่ทำไงคะเอาไรตั้งเอา200,000ต้นทุนที่ตั้งหารด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยกำไรส่วนเกินก็หน่วยละเท่าไหร่คะเนี่ย100 ลบ 60ก็เท่ากับ40 บาทจุดคุ้มทุนก็คือเท่ากับ200,000หารด้วย40คำตอบคือ 5,000 หน่วยแล้วถามว่ากี่บาทล่ะคะ 5,000 หน่วยหน่วยละ100บาทคำตอบคือจุดคุ้มทุนเป็นบาทเท่ากับ 500,000 บาทแล้วถามว่าปลอดภัยไหมปลอดภัยค่ะเพราะจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 5,000 หน่วยแต่เราขายอยู่ 6,000 หน่วยเพราะปลอดภัยอยู่กี่หน่วยคะก็คือปลอดภัยอยู่ 1,000 หน่วย 1,000 หน่วยตกกี่เปอร์เซ็นต์ 1,000 หน่วยก็จะตก1,000 หารด้วย 6,000 เท่ากับ 16.67% นะคะถามต่อแล้วถ้าต้องการกำไรดำเนินงาน 80,000 บาทล่ะจะต้องขายกี่หน่วยวิธีทำก็คือว่าเอาต้นทุนคงที่ตั้ง 200,000 บาทนะคะบวกด้วยกำไรที่อยากจะได้ 80,000 บาทก็เป็น 280,000 บาทหารด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยก็คือ40บาทคำตอบคือ 7,000 บาทเห็นไหมคะโจทย์เดียวเนี่ยสามารถที่จะถามได้หลายๆอย่างนะคะเพราะจะต้องไปทำความเข้าใจนะคะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นหน่วยที่11นะคะการวิเคราะห์ต้นทุนปริมาณกำไรก็ขอให้นักศึกษาทำความรู้ความเข้าใจนะคะแล้วก็ลองฝึกปฏิบัติดูนะคะก็จะช่วยให้การศึกษานั้นเข้าใจดีขึ้นนะคะค่ะขอขอบคุณค่ะ
1: ยังเหลืออีก1หน่วยนะคะที่นักศึกษานั้นจำเป็นจะต้องเรียนรู้ค่ะก็คือหน่วยที่12การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจซึ่งมีเนื้อหาสาระสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกันมาตั้งแต่หน่วยที่10แล้วก็หน่วยที่11นะคะเพราะฉะนั้นไปพบกับรองศาสตราจารย์สุชาดาสถาวรวงศ์กันต่อเลยค่ะ
0: สวัสดีค่ะสำหรับหน่วยที่จะได้ศึกษาต่อไปนี้นั่นเนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่12นะคะก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจค่ะซึ่งผู้บริหารนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องตัดสินใจในหลายๆเรื่องนะคะก็จะต้องมาเข้าใจถึงกระบวนการตัดสินใจนะคะว่ามีกระบวนการอะไรบ้างนะคะกระบวนการตัดสินใจในเรื่องแรกนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของรับรู้และก็ระบุปัญหาว่าในการบริหารงานนั้นเนี่ยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วจากปัญหานั้นเนี่ยเรามาลองกำหนดทางเลือกนะคะว่ามีทางเลือกอะไรที่จะเป็นไปได้นะคะแล้วก็มารวบรวมข้อมูลค่ะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละทางเลือกนะคะในทางบัญชีนั้นเนี่ยพอรวบรวมข้อมูลนั้นเนี่ยก็แน่นอนเลยค่ะย่อมมีตัวเลขเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกันในแต่ละทางเลือกนะคะว่าทางเลือกนั้นต้นทุนเป็นยังไงทางเลือกนี้ต้นทุนเป็นยังไงกำไรผลเป็นยังไงเหล่านี้หลังจากนั้นก็เสนอข้อมูลนะคะให้กับผู้บริหารเพื่อที่จะเลือกทางเลือกที่จะดีที่สุดนะคะทำให้กิจการนั้นสามารถบริหารไปได้อย่างราบรื่นค่ะทีนี้ในทางบัญชีนั้นเนี่ยพอเรามองถึงการตัดสินใจเนี่ยก็จะต้องมามองถึงประเภทด้วยนะคะว่าประเภทของการตัดสินใจเนี่ยถ้าสามารถจะแบ่งก็จะแบ่งได้เป็น2ประเภทนะคะก็คือการตัดสินใจระยะสั้นกับการตัดสินใจระยะยาวค่ะสำหรับการตัดสินใจระยะสั้นเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ของกิจการที่มีอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะคิดว่าเราจะใช้สินทรัพย์หรือกำลังผลิตที่มีอยู่นั้นเนี่ยทำยังไงถึงจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะส่วนการตัดสินใจระยะยาวนั้นเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ถาวรหรือสินทรัพย์ระยะยาวนะคะเช่นจะไปสร้างโรงงานใหม่นั้นเนี่ยอาจจะต้องวิเคราะห์โครงการลงทุนจะต้องลงทุนเท่าไรผลที่ได้ตอบแทนเป็นยังไงอันนั้นจะต้องวิเคราะห์โดยคำนึงถึงเงินที่เข้าออกทั้งเงินลงทุนแล้วก็เงินที่จะต้องมาอีกในระยะยาวนะคะสำหรับการศึกษาในหน่วยที่12เนี่ยจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจในระยะสั้นเท่านั้นนะคะสำหรับการตัดสินใจระยะสั้นเนี่ยมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจเนี่ยหลายลักษณะนะคะเรื่องแรกก็คือว่าเราจะตัดสินใจผลิตเองหรือซื้อจากภายนอกนะคะเพราะอาจจะมีสิ้นส่วน

ซึ่งส่วนบางอย่างถ้าซื้อจากภายนอกอาจจะดูว่าถูกกว่าหรือเปล่ากับการผลิตเองอันนี้ก็ต้องมาเปรียบเทียบต้นทุนกันนะคะเรื่องที่2ก็คือว่าการรับคำสั่งซื้อพิเศษค่ะบางครั้งเราขายสินค้าอยู่เนี่ยมีออเดอร์มาสั่งซื้อเยอะแต่คาเราจะรับไหวไหมนะคะเรื่องที่3เป็นการยกเลิกส่วนงานนะคะเพราะในการดำเนินกิจการนั้นเนี่ยอาจจะมีแผนกหลายแผนกเช่นห้างสรรพสินค้าประสบภาวะเศรษฐกิจตกต่ำยอดขายก็ต่ำลงมากถ้าจะอยู่ต่อไปนั้นเนี่ยต้นทุนก็สูงรายได้ก็จะคุ้มกันหรือเปล่าก็ต้องวิเคราะห์นะคะว่าควรจะปิดโรงงานชั่วคราวไหมหรือจะเปิดต่อไปนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรที่มีจำกัดนะคะเช่นเครื่องจักรมีจำกัดเราสามารถผลิตสินค้าได้แค่นี้เองแต่มันมีทางเลือกให้ผลิตสินค้าหลายชนิดเราจะผลิตสินค้าชนิดไหนเราก็ต้องไปดูกำไรที่เราจำเป็นจะต้องใช้ทรัพยากรจำกัดนั้นเนี่ยว่าตัวไหนที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจระยะสั้นค่ะทีนี้ในการตัดสินใจเนี่ยนะคะเราจะต้องมาดูลักษณะของข้อมูลที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจนะคะว่าสิ่งที่เราจะดึงข้อมูลมาใช้เนี่ยอันแรกคือมีความเกี่ยวข้องหรือ relevance นะคะคือข้อมูลนั้นเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนะแล้วมีความแตกต่างกันระหว่างทางเลือกต่างๆคือเรามีหลายทางเลือกเพราะทางเลือกเนี่ยมีรายได้ค่าจ่ายหรือต้นทุนต่างกันแต่จะต้องเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เรามาวิเคราะห์นะคะอันที่2ก็คือข้อมูลนั้นเนี่ยจะต้องมีความถูกต้องเชื่อถือได้หรือ accuracy นะฮะคือเราเก็บข้อมูลมานั้นเนี่ยเราจะต้องดึงข้อมูลมาให้ถูกต้องนะฮะแล้วข้อมูลนั้นเนี่ยที่เก็บมาเนี่ยต้องเชื่อถือได้นะคะแล้วข้อ3คือข้อมูลนั้นจะต้อง timeliness ก็คือทันเวลานะคะคือถ้าเป็นข้อมูลที่มันไม่ทันเวลาละมันเป็นข้อมูลเก่าไปละจะมาตัดสินใจก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะคะทีนี้ในการใช้ข้อมูลนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนะคะคุณภาพเช่นความต้องการของลูกค้านั้นเนี่ยเหมาะไหมกำลังผลิตของเรานั้นเนี่ยมีเพียงพอไหมอันนี้เป็นต้นอันนั้นเป็นเชิงคุณภาพส่วนเชิงปริมาณเนี่ยเรามักจะวิเคราะห์กันในเชิงของต้นทุนกำไรที่เกี่ยวข้องนะคะทีนี้การที่เราจะมาวิเคราะห์นั้นเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องเข้าใจถึงรายได้และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนะคะก็คือรายได้ส่วนต่างต้นทุนส่วนต่างต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้แล้วก็ต้นทุนเสียโอกาสนะคะมาดูรายได้ส่วนต่างก็คือว่าเวลาเราเลือก2ทางเลือกของเรานี่มีหลายทางเลือกแต่ละทางเลือกเนี่ยอาจจะสร้างรายได้แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาวิเคราะห์ว่ารายได้เกิดขึ้นเท่าไหร่ต่างกันเท่าไหร่ต้นทุนก็เหมือนกันค่ะแต่ละทางเลือกต้นทุนก็ไม่เหมือนกันนะคะเช่นเราทำขนมอบนะคะถ้าเราใช้ทำแบบนี้รายได้ก็จะเป็นอย่างหนึ่งทำอีกแบบหนึ่งก็อย่างหนึ่งต้นทุนก็จะต่างด้วยนะคะส่วนต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้นะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราตัดสินใจอย่างหนึ่งเนี่ยต้นทุนที่หลีกได้คือต้นทุนนั้นจะไม่เกิดขึ้นนะคะเช่นถ้าเราเป็นห้างสรรพสินค้าเรายกเลิกสายผลิตภัณฑ์ไปอย่างหนึ่งเราก็จะลดต้นทุนบางอย่างไปได้เพราะต้นทุนที่ลดไปได้เราเรียกว่าต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ค่ะตัวอย่างต้นทุนที่4นะคะที่เอามาใช้ตัดสินใจก็คือต้นทุนเสียโอกาสหมายความว่าถ้าเราตัดสินใจอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็จะเสียโอกาสไปอย่างหนึ่งนะคะเช่นเรามีเครื่องจักรเอามาใช้ในการผลิตเราก็จะเสียโอกาสที่จะเอาเครื่องจักรเนี่ยไปให้คนอื่นเช่าเพราะค่าเช่าที่เสียไปก็เป็นต้นทุนเสียโอกาสนะคะหรือเรามีอาคารถ้าเราใช้อาคารมาทำการผลิตเองเราก็เสียโอกาสที่จะเอาอาคารนั้นให้คนอื่นเช่าเพราะค่าเช่าที่เสียไปก็เป็นต้นทุนเสียโอกาสหรือ opportunity cost นะคะส่วนต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนั้นเนี่ยก็คือต้นทุนจมหรือซังค์คอ

0: คอสกับต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะต้นทุนจมคืออะไรต้นทุนจมชื่อบอกอยู่แล้วว่าจมคือมันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็เลยขอบเขตของการตัดสินใจไปแล้วมันเป็นต้นทุนในอดีตไปแล้วนะคะมันไม่ต้องมาตัดสินใจแล้วเพราะมันเกิดขึ้นไปแล้วส่วนต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หมายความว่าไม่ว่าเราจะเลือกทางเลือกไหนก็จะต้องเกิดต้นทุนนี้ขึ้นนะคะเช่นไม่ว่าเราจะเลือกผลิตสินค้ากอหรือสินค้าขอเราก็ต้องจ่ายค่าเช่าโรงงานเหมือนกันเพราะค่าเช่าโรงงานเป็นต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะการที่เราจะต้องทำความเข้าใจรายได้ต้นทุนต่างๆทั้งที่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อเราจะได้ดึงข้อมูลมาในการวิเคราะห์ให้ถูกต้องต่อไปค่ะมาดูวิธีวิเคราะห์นะคะวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเนี่ยเราก็จะมีอยู่2วิธีนะคะก็คือวิธีวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมหรือว่า total approach นะคะกับวิธีวิเคราะห์ข้อมูลส่วนต่างหรือ differential approach ค่ะวิธีวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมเนี่ยนะคะหมายถึงเราจะดึงข้อมูลทั้งที่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเอามาใช้หมดเลยนะคะเช่นเรามีทางเลือกอยู่2ทางคือเราไม่เช่าเครื่องจักรใหม่กับเราเช่าเครื่องจักรใหม่นะคะถ้าเราไม่เช่าเครื่องจักรใหม่รายได้หรือยอดขายของเราก็ยังคงเท่าเดิมนะคะจะเช่าไม่เช่าก็ไม่กระทบนะคะแต่ต้นทุนของเรานั้นเนี่ยวัตถุทางตรงของเราก็ยังเท่าเดิมนะคะแต่ถ้าเราเช่าเครื่องจักรใหม่ค่าแรงงานทางตรงของเราก็จะลดลงนะเพราะเครื่องจักรใหม่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นค่าแรงงานทางตรงของเราก็จะลดลงนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะพอค่าแรงของเราลดลงค่าแรงงานทางตรงลดลงกำไรส่วนเกินของเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะซึ่งเดิมยอดขายของเรา 200,000 บาทหากต้นทุนผันแปรคือ120,000 บาทเนี่ยก็จะเกิดกำไรส่วนเกินขึ้นเท่ากับ 80,000 บาทนะคะแต่ถ้าเราเช่าเครื่องจักรใหม่ยอดขายของเราเท่าเดิมแต่ต้นทุนผันแปรเราเปลี่ยนไปนะคะเป็น 150,000 บาทเพราะฉะนั้นกำไรส่วนเกินของเราก็คือ 95,000 บาทเห็นไหมคะว่ากำไรเปลี่ยนไปนะคะส่วนต้นทุนคงที่ของเรานะเนี่ยต้นทุนที่อื่นๆเนี่ยก็ยังคงเท่าเดิมนะคะเพียงแต่ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาก็คือค่าเช่าเครื่องจักรใหม่ที่เราต้องจ่ายเพิ่มขึ้นมาก็คือ 3,000 บาทมันวิธีวิเคราะห์ต้นทุนรวมก็คือเอาทั้งข้อมูลที่เหมือนกันไม่ว่าทางเลือกไหนจะเหมือนกันไม่เหมือนกันเอามาหมดเลยมาวิเคราะห์หมดเลยนะคะเมื่อรวมแล้วถ้าเราไม่เช่าเครื่องจักรใหม่เนี่ยกำไรจากการดำเนินงานนั้นเนี่ยก็จะเท่ากับ 18,000 บาทแต่ถ้าเราเช่าเครื่องจักรใหม่กำไรจากการงานของเราจะเท่ากับ 30,000 บาทเห็นไหมคะว่าเราก็ควรจะเช่าเครื่องจักรใหม่ก็จะได้ประโยชน์ต่อกิจการมากกว่าค่ะสำหรับวิธีวิเคราะห์ข้อมูลส่วนต่างเนี่ยเราจะดึงมาเฉพาะข้อมูลที่ต่างกันเท่านั้นเองนะคะสำหรับข้อมูลที่เหมือนกันไม่เอามาเลยค่ะข้อมูลที่ต่างกันก็คือมีอะไรบ้างอันแรกก็คือว่าการลดลงของค่าแรงงานทางตรงเนี่ยนะคะลดลงไป5,000 หน่วยละ3บาทก็เป็นเงิน 15,000 บาทอันนี้คือข้อดีนะคะแต่ข้อเสียคือว่าเราจะต้องจ่ายค่าเช่าเครื่องจักรใหม่เพิ่มขึ้นค่ะ 3,000 บาทแต่ยังไงก็ตามประโยชน์ที่ได้กับค่าจ่ายที่เพิ่มขึ้นนั้นเนี่ยมันคุ้มนะคะเพราะทำให้ต้นทุนที่ประหยัดได้จากการค่าเช่าเครื่องจักรใหม่เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมา 12,000 บาทนั่นก็คือจะทำให้กำไรเพิ่มขึ้นนั่นเอง 12,000 บาทอันนี้เราก็ควรจะเช่าเครื่องจักรใหม่ดีกว่าค่ะทีนี้เราลองมาตัดสินใจนะคะทีละเรื่องทีละเรื่องเรื่องแรกก็คือการตัดสินใจผลิตเองหรือซื้อนะคะก็จะแบ่งเป็น2กรณีค่ะกรณีแรกก็คือกรณีที่ไม่มีต้นทุนเสียโอกาสนะคะกับกรณีที่2คือกรณีที่มีต้นทุนเสียโอกาสค่ะกรณีที่ไม่มีต้นทุนเสียโอกาสนั้นเนี่ยมีหลักก็คือว่าถ้าผลิตเองแล้วเนี่ยมีต้นทุนส่วนเพิ่มนะคะผลิตเองมีต้นทุนส่วนเพิ่มเนี่ยสูงกว่าต้นทุนที่ซื้อจากภายนอก ก็ควรที่จะซื้อจากภายนอกนะคะเพราะเราผลิตเองต้นทุนสูงกว่านะคะแต่ถ้าเราผลิตเองแล้วมีต้นทุนส่วนเพิ่มต่ำกว่าต้นทุนซื้อจากภายนอกก็ควรจะผลิตเองอันนี้เป็นหลักในการตัดสินใจนะคะทีนี้กรณีที่มีต้นทุนเสียโอกาสนะเนี่ยเราก็ต้องนำต้นทุนเสียโอกาสเนี่ยมาประกอบการตัดสินใจด้วยนะคะมาใช้ในการคำนวณตัวเลขว่าต้นทุนเสียโอกาสเกิดขึ้นเท่าไหร่นะคะแล้วมาวิเคราะห์ด้วยค่ะเราลองมาวิเคราะห์การผลิตเองหรือซื้อจากภายนอกนะคะถ้าสมมุติว่ากิจการเนี่ยเป็นผู้ผลิตนะฮะผลิตอาหารว่างอยู่เนี่ยนะคะให้เป็นบริษัทที่อยู่ในเครือโรงแรมนะคะผลิตอาหารว่างอยู่เนี่ยแล้วมีผู้ผลิตภายนอกเนี่ยมาบอกว่าซื้อจากเขาเหอะเขาจะขายในราคาชุดละแค่19บาทแต่เราลองมาลองว่าถ้ากิจการผลิตเองนะเนี่ยผลิตอยู่เดือนละ 2,000 ชุดนะคะ 2,000 ชุดนะเนี่ยต้นทุนการผลิตต่อชุดเนี่ยเป็นเท่าไหร่ลองดูนะคะมีวัตถุทางตรง6บาทค่าแรงงานทางตรง4บาทค่าจ่ายการผลิตผันแปร1บาทเงินเดือนผู้ควบคุมการผลิตอาหารว่างก็คือ3บาทค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์การผลิตเนี่ย2บาทแล้วค่าจ่ายคงที่อื่นๆที่จัดสรรมานะคะก็5บาทรวมแล้วเป็น21บาทแต่มีคนมาเสนอมา19บาทน่าสนใจไหมคะน่าสนใจนะคะดูว่าเราควรจะผลิตเองหรือซื้อจากเขานะคะก่อนอื่นเราต้องมาดูว่าถ้าเราผลิตซื้อจากเขาเนี่ยต้นทุนที่เราหนีไม่พ้นนะคะต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มีอะไรบ้างต้นทุนที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้มีค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์การผลิตเพราะมันยังอยู่นะฮะ2บาทเนี่ยยังอยู่ค่าจ่ายคงที่อื่นๆจัดสรรอันนี้เป็นค่าจ่ายส่วนกลางจัดสรรก็ยังอยู่5บาทนะคะเพราะไม่ว่าจะซื้อจากภายนอกหรือผลิตเอง2บาทบวกกับ5บาทรวมเป็น7บาทเนี่ยก็ยังอยู่เราคิดว่าเราควรจะซื้อจากภายนอกไหมนะคะค่ะมาดูนะคะต้นทุนที่ใช้ในการวิเคราะห์ถ้าเราผลิตเองต้นทุนที่เรามาคำนวณก็มีอะไรบ้างวัตถุทางตรง6บาทค่าแรงงานทางตรง4บาทค่าจ่ายการผลิตผันแปร1บาทเงินเดือนผู้ควบคุมการผลิต3บาทรวมแล้วเป็นแค่14บาทนะคะ14บาทเท่านั้นเองโดยไม่เอา7บาทเมื่อกี้มาคำนวณเพราะฉะนั้น 2,000 หน่วยก็จะเท่ากับหน่วยละ14บาทก็เท่ากับ 28,000 บาทแต่ถ้าซื้อจากภายนอกเนี่ยเขาเสนอราคาเราถึง19บาทนะคะ19บาท 2,000 หน่วยก็เป็นเงิน 38,000 บาทเพราะควรผลิตเองเพราะอะไรคะเพราะต้นทุนต่ำกว่าอยู่หน่วยละ5บาท 2,000 หน่วยก็เป็นเงิน 10,000 บาทนะคะอันนี้ก็ต้องสิ่งที่ต้องระวังคือว่าต้นทุนที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นั้นเนี่ยเราไม่เอามาพิจารณาเพราะยังไงไม่ว่าผลิตหรือซื้อมันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะก็จะดึงมาเฉพาะต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้เท่านั้นเองที่เราเอามาพิจารณาการวิเคราะห์กรณีมีต้นทุนเสียโอกาสนะคะถ้าโจทย์เพิ่มขึ้นมาบอกว่าบริษัทเนี่ยสามารถนำเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอาหารว่างเนี่ยไปใช้ผลิตสินค้าอื่นได้นะคะก็คือสินค้า B ทำให้บริษัทเนี่ยได้รับกำไรจากการผลิตสินค้า B เนี่ยเดือนละ 15,000 บาทถามว่ากิจการควรจะผลิตเองหรือซื้อจากข้างนอกแล้วก็เอาเครื่องจักรนั้นไปผลิตสินค้า B ซะนะคะเราก็ลองมาคำนวณดูนะคะว่าถ้าเราผลิตเองนะคะผลิตอาหารว่างเองต้นทุนรวมเมื่อกี้นะคะที่เราคำนวณไว้หน่วยละ14บาท 2,000 หน่วยก็จะเป็นเงิน 28,000 บาทแต่ถ้าซื้อจากข้างนอกก็จะเป็นเงินหน่วยละ19บาทคูณ 2,000 ก็ 38,000 บาทถูกไหมคะแต่เราถ้าเราซื้อจากข้างนอกนะคะเราก็จะมีกำไรจากการที่เอาเครื่องจักรเนี่ยไปผลิตและขายสินค้า B เนี่ยได้มา 15,000 บาทเพราะฉะนั้นถ้าซื้อจากข้างนอกเนี่ยนะคะจะทำให้ต้นทุนเราเหลือแค่ 23,000 บาทแต่ถ้าผลิตเองต้นทุนของเราจะเป็น 28,000 บาทเพ ราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนเสียโอกาสเข้ามาเนี่ยต้องเอามาพิจารณาด้วยจะทำให้การตัดสินใจเปลี่ยนไปนะคะจากโจทย์นี้เนี่ยการตัดสินใจของเราจะเปลี่ยนเป็นเราซื้ออาหารว่านจากข้างนอกแล้วก็เอาเครื่องจักรเนี่ยมาผลิตสินค้าอื่นทำให้ได้กำไรเพิ่มขึ้นก็จะทำให้ต้นทุนโดยรวมเนี่ยลดลงนั่นเองค่ะไปการตัดสินใจอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องของการตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษนะคะซึ่งการตัดสินใจในเรื่องนี้เนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2กรณีค่ะกรณีแรกก็คือกรณีที่กิจการมีกำลังผลิตว่างเปล่ากับกรณีที่2คือกรณีที่กิจการไม่มีกำลังผลิตว่างเปล่านะคะกรณีที่กิจการมีกำลังผลิตว่างเปล่าเนี่ยเรามาดูว่าเราจะมีเกณฑ์ในการตัดสินใจยังไงนะคะถ้าเกิดว่ารายได้ส่วนเพิ่มสูงกว่าต้นทุนส่วนเพิ่มเราก็จะรับคำสั่งซื้อพิเศษนะคะแต่ถ้ารายได้ส่วนเพิ่มต่ำกว่าต้นทุนส่วนเพิ่มเราก็จะปฏิเสธคำสั่งซื้อพิเศษนั้นนะคะเพราะอะไรคะเพราะโดยทั่วไปเนี่ยคำสั่งซื้อพิเศษเนี่ยมักจะซื้อล็อตใหญ่แต่กดราคาเราค่ะกดราคาให้เราลดลงเราก็ต้องมาวิเคราะห์นะคะโดยใช้เกณฑ์นี้นะคะเป็นการเปรียบเทียบรายได้ส่วนเพิ่มกับต้นทุนส่วนเพิ่มนั่นเองนะคะถ้าคุ้มค่าถึงจะรับออเดอร์นะคะมาดูการวิเคราะห์กรณีกิจการมีกำลังผลิตว่างเปล่านะคะก็คือกิจการผลิตและจำหน่ายขนมอบโดยที่มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยดังนี้นะคะมีอะไรบ้างคะมีวัตถุทางตรง12บาทนะคะมีต้นทุนผันแปรเนี่ยมีวัตถุทางตรง12บาทแล้วมีค่าแรงงานทางตรงเนี่ย2บาทนะคะแล้วก็มีค่าจ่ายการผลิตผันแปร1บาทคงที่เฉลี่ยก็9บาทรวมแล้วเป็น10บาทนะคะรวมต้นทุนการผลิตทั้งหมดก็คือผันแปร15คงที่เฉลี่ย9รวมแล้วเป็น24บาทนะคะแต่มีค่าอะไรอีกคะมีค่าในหน้าจากการขายซึ่งเป็นผันแปรเนี่ย1บาทแล้วก็คงที่เนี่ยไม่มีนะคะไม่มีนะคะค่ะรวมแล้วเป็นค่าในหน้าเนี่ยต้นทุนต่อหน่วยก็คือ1บาทสรุปเลยนะคะต้นทุนผันแปรรวมคือ16บาทต้นทุนคงที่ต่อหน่วยคือ9บาทนะคะรวมแล้วเป็น25บาททีนี้มาดูต่อนะคะว่าบริษัทเนี่ยมีกำลังการผลิตอยู่ 5,000 ชิ้นต่อเดือนแต่ปัจจุบันเนี่ยผลิตอยู่แค่ 4,000 ชิ้นนะฮะต่อเดือนเนี่ยต้นทุนการผลิตเมื่อกี้เราคำนวณไว้แล้วนะคะก็คือ25บาททีนี้บริษัทเนี่ยขายอยู่เนี่ยชิ้นละ35บาทแต่มีคำสั่งซื้อพิเศษบอกว่าจะมาขอซื้อ800ชิ้นเนี่ยแต่กดราคาเราเหลือชิ้นละ22บาทเนี่ยถามว่าเราจะขายไหมนะคะวิธีคำนวณก็คือว่าดูรายได้ส่วนเพิ่มกับต้นทุนส่วนเพิ่มนะคะดูต้นทุนส่วนเพิ่มก่อนถ้าเรารับออเดอร์พิเศษนี้นะคะหรือรับคำสั่งซื้อพิเศษเนี่ย800ชิ้นเนี่ยสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาต่อชิ้นมีอะไรบ้างวัตถุทางตรงนะคะค่าแป้งค่าเนยค่าอะไรเนี่ยที่ใช้ในการทำขนมอบเนี่ยเพิ่มขึ้นมา12บาทนะคะค่าแรงงานทางตรงเพิ่มขึ้นมา2บาทแล้วค่าจ่ายการผลิตผันแปรเนี่ยเพิ่มขึ้นมา1บาทนะคะอันนี้อย่างอื่นจะไม่เพิ่มแล้วนะคะอันนี้คือส่วนอื่นจะไม่เพิ่มขึ้นละจะเพิ่มขึ้นแค่นี้รวมแล้วเพิ่มขึ้น15บาทแต่รายได้ส่วนเพิ่มของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นคือ22บาทนะคะกำไรที่เราเพิ่มขึ้นก็คือ7บาท7บาทมาจากไหน7บาทก็มาจาก22ลบกับ15ก็คือกำไรเพิ่มขึ้นหน่วยละ7บาทเขาต้องการสั่งซื้อเรา800ชิ้นเพราะกำไรเราจะเพิ่มขึ้นมา 5,600 บาทนะคะจะเห็นว่าเราไม่ได้เอาต้นทุนทุกตัวเนี่ยมาคำนวณนะคะเราจะเอาต้นทุนเฉพาะต้นทุนที่ส่วนเพิ่มกับ รายได้ส่วนเพิ่มเท่านั้นเองนะคะมาคำนวณเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รับออเดอร์เขาก็ไปซื้อจากที่อื่นทำให้เราต้องสูญเสียกำไรไป 5,600 บาทเพราะฉะนั้นเวลาใครมากดราคาเรานะคะกดซื้อถูกๆต้องมาวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าต้นทุนส่วนเพิ่มเราเท่าไหร่รายได้ส่วนเพิ่มเราเท่าไหร่ค่ะแต่ในกรณีที่กิจการไม่มีกำลังผลิตว่างเปล่านะคะก็คือหลักเดิมนะคะถ้ารายได้ส่วนเพิ่มสูงกว่าต้นทุนส่วนเพิ่มแต่บวกอะไรขึ้นมาคะบวกต้นทุนเสียโอกาสก็ควรรับคำสั่งซื้อพิเศษแต่ถ้ารายได้ส่วนเพิ่มต่ำกว่าอะไรต่ำกว่าผลบวกของต้นส่วนเพิ่มกับต้นเสียโอกาสเราก็จะปฏิเสธคำสั่งซื้อพิเศษนั้นนะคะค่ะตัวอย่างนะคะกรณีที่กิจการมีกำลังผลิต 5,000 ชิ้นแล้วก็มีกำลังผลิต 5,000 แต่ผลิตเต็มที่เลยผลิตแล้วก็ขายได้หมดเลย 5,000 ชิ้นนะคะต้นทุนการผลิต25บาทมีต้นทุนการผลิต25คือแบบต้นทุนรวมนะคะมีผู้ต้องการซื้อกดราคาเราเหลือ22บาทถามว่าควรขายไหมปัจจุบันเนี่ยเราขายอยู่ชิ้นละ35บาทนะคะโดยมีต้นทุนผันแปรอยู่16บาทเราได้กำไรอยู่นะคะ19บาท19บาทเนี่ยถ้าเราไปขายคนอื่นเราก็จะเสียโอกาสนะเพราะ19บาทก็ไปต้นทุนเสียโอกาสนะคะรายได้ที่เราเพิ่มขึ้นมาถ้าเรารับคำสั่งซื้อพิเศษเนี่ยเขากดราคาเราเหลือ22บาทแต่ต้นทุนที่เราเพิ่มคือต้นทุนผันแปร15บวกต้นทุนเสียโอกาส19เพราะต้นทุนรวมก็คือ34สรุปก็คือต้นทุนรวม34ที่เพิ่มขึ้นแต่รายได้ที่เพิ่มขึ้นคือแค่22บาทอันนี้ก็ควรที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อค่ะเนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นมามันไม่คุ้มกับต้นทุนส่วนเพิ่มกับต้นทุนเสียโอกาสที่เราต้องสูญเสียไปนะคะไปเรื่องการตัดสินใจต่อไปนะคะอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการยกเลิกส่วนงานนะคะการยกเลิกส่วนงานนั้นเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น2กรณีค่ะกรณีแรกก็คือเป็นกรณีที่ไม่มีผลกระทบต่อส่วนงานอื่นกับอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่มีผลกระทบต่อส่วนงานอื่นนะคะกรณีที่ไม่มีผลกระทบต่อส่วนงานอื่นนั้นเนี่ยเช่นมีห้างสรรพสินค้านะคะมีหลายแผนกถ้าเรายกเลิกแผนกนี้เนี่ยคนก็ไม่มาซื้อแผนกนี้ก็จริงแต่ก็จะทำให้เสียโอกาสที่จะซื้อของในแผนกอื่นด้วยนะคะแต่ถ้าไม่มีผลกระทบหมายความว่าถ้ายกเลิกแผนกนี้ไปแผนกอื่นก็ไม่มีผลอะไรเลยนะคะไม่มีผลกระทบเลยหลักในการตัดสินใจก็คือว่าถ้ากำไรส่วนเกินสูงกว่าต้นทุนคงที่ที่หลีกเลี่ยงได้ก็ควรคงแผนกนี้ไว้แต่ถ้ากำไรส่วนเกินต่ำกว่าต้นทุนที่ที่หลีกเลี่ยงได้ยกเลิกแผนกนั้นไปเลยนะคะถ้ามองอย่างนี้อาจจะดูว่าเข้าใจยากนิดนึงเราลองมาดูตัวเลขนะคะก็จะทำให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นค่ะกรณีแรกนะคะการวิเคราะห์กรณีไม่มีผลกระทบต่อส่วนงานอื่นนะคะบริษัทมี3ส่วนงานตามสายผลิตภัณฑ์เนี่ยคือมีแผนกยาอาหารแล้วก็เครื่องใช้นะคะปรากฏว่าแผนกเครื่องใช้เนี่ยขาดทุน 8,000 บาทนะคะเดือน 1,000 บาทแต่อีก2ส่วนงานเนี่ยมีกำไรทีนี้ปรากฏว่าไอ้กำไรส่วนเกินของส่วนงานเครื่องใช้เนี่ยมีอยู่ 20,000 บาทแล้วก็มีต้นทุนคงที่อยู่ 28,000 บาทเห็นไหมคะว่ากำไรที่มันเกินมาคือรายได้สูงกว่าต้นทุนผันแปรเนี่ยเกินมา 20,000 แต่จะต้องมีต้นทุนที่รวมถึง 28,000ทำให้เกิดผลขาดทุน 8,000 บาทนะคะทีนี้เราลองมาวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเนี่ยก็คือใน 28,000 บาทเนี่ยเป็นเงินเดือนและค่าโฆษณาอยู่ 15,000 บาทนะคะเป็นต้นทุนทางตรงที่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้หมายความว่าถ้ายกเลิกแผนกเครื่องใช้ไปเนี่ยเงินเดือนกับค่าโฆษณาก็จะลดลงไปได้นะคะแต่อีก 13,000 บาทก็คือค่าเสื่อมราคาค่าเบี้ยประกันภัยค่าใช้ในการบริหารเนี่ยเป็นต้นทุนคงที่ที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลางนะฮะ ก็คือเป็นค่าจ่ายกองกลางอ่ะแล้วก็แบ่งมาให้กับแผนกเครื่องใช้เพราะฉะนั้นถ้าเรายกเลิกแผนกเครื่องใช้ไปค่าเสริมราคาค่าเบี้ยประกันภัยค่าบริหารเนี่ยที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่รับการจัดสรรก็ยังอยู่ก็ยังหนีไม่พ้นนะคะกรณีนี้ควรคิดยังไงคะมาดูนะคะแผนกนี้เนี่ยแผนกเครื่องใช้เนี่ยยังมีกำไรส่วนเกินอยู่ 20,000 บาทนะคะ 20,000 บาทเนี่ยไปหักกับต้นทุนคงที่ที่หลีกเลี่ยงได้เนี่ย 15,000 บาทก็ยังมีกำไรของส่วนงานเครื่องใช้อยู่ 5,000 บาทนะคะ 5,000 บาทเนี่ยก็จะไปช่วยต้นทุนของกองกลางอะนะฮะต้นทุนของกองกลางมีที่จัดสรรมา 13,000 บาทเนี่ยก็จะยังมีกำไรของส่วนงานเครื่องใช้เนี่ยไปช่วยอยู่บ้างนะฮะจึงทำให้เกิดขาดทุน 8,000 บาทเห็นไหมคะมีกำไรจากส่วนงานเนี่ย 5,000 แต่ไอ้ของค่าจ่ายกองกลางที่จัดสรรมา 13,000 เพราะแผนกเครื่องใช้ก็ขาดทุน 8,000แต่ถ้ายกเลิกเลยไม่มีแผนกเครื่องใช้เลยปรากฏว่ายอดขายก็หายไปกำไรส่วนเกินก็หายไปต้นทุนอะไรก็หายไปกำไรส่วนงาน 5,000 บาทนี้ก็หายไปด้วยนะคะก็ไม่มีตัวช่วยค่ะเมื่อไม่มีตัวช่วยก็จะทำให้กิจการโดยรวมเนี่ยขาดทุนไม่ใช่ 8,000 และขาดทุนกลายเป็น 13,000 บาทนะคะกรณีนี้เนี่ยจะเห็นว่ากำไรส่วนเกินสูงกว่าต้นทุนคงที่ที่หลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะคงไว้นั่นก็คือควรจะคงส่วนงานเครื่องใช้นี้ไว้ต่อไปไม่ควรยกเลิกค่ะทีนี้กรณีที่มีผลกระทบต่อส่วนงานอื่นนะคะก็คือเมื่อกี้เราก็วิเคราะห์นะคะว่าถ้าเราคงไว้เนี่ยเราจะขาดทุน 8,000 แต่ถ้าเรายกเลิกเนี่ยเราจะขาดทุน 13,000 นะคะจะต่างกันอยู่ 5,000 แต่ถ้าเรายกเลิกเนี่ยต้นทุนเสียโอกาสหรือกำไรที่สูญเสียไปเนี่ยยังต้องสูญเสียอีกเพราะว่าลูกค้าเนี่ยไม่มาแผนกเครื่องใช้ก็ไม่มาทานอาหารนะคะเมื่อไม่มาทานอาหารก็ทำให้กำไรส่วนเกินลดลงไป 4,000 เพราะฉะนั้นกำไรส่วนเกินที่ลดไปเนี่ยก็จะเป็นต้นทุนเสียโอกาสก็จะหายไป 4,000 นะคะสรุปก็คือว่าถ้าคงแผนกนี้ไว้ขาดทุน 8,000 ถ้ายกเลิกโดยรวมแล้วเสียหายไป 17,000ก็คือเสียหายมากขึ้นถึง 9,000 บาทสรุปก็คือควรคงแผนกเครื่องใช้ไว้ค่ะเป็นเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการตัดสินใจปิดโรงงานชั่วคราวนะคะว่าถ้าเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำแล้วเราก็มีผลขาดทุนมากเนี่ยควรปิดโรงงานไหมนะคะมีหลักก็คือว่าถ้าผลขาดทุนจากการดำเนินงานนั้นเนี่ยสูงกว่าต้นทุนปิดโรงงานเราก็ควรจะปิดโรงงานแต่ถ้าผลขาดทุนจากการดำเนินงานเนี่ยต่ำกว่าต้นทุนปิดโรงงานก็ควรดำเนินงานต่อไปนะคะต้นทุนการปิดโรงงานคืออะไรคะก็คือต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้บวกกับค่าจ่ายเริ่มเดินเครื่องใหม่นะคะเมื่อเราเปิดโรงงานอีกครั้งหนึ่งการวิเคราะห์นะคะกรณีที่ไม่มีผลกระทบต่อส่วนงานอื่นเลยนะเนี่ยจุดปิดโรงงานของเราคือเท่าไหร่คะเนี่ยเราต้องวิเคราะห์จุดปิดโรงงานนะคะก็คือว่าถ้าเราเปิดโรงงานต่อไปต้นทุนคงที่รวมของเราเท่ากับ32,000บาทนะคะหักด้วยต้นทุนปิดโรงงานชั่วคราวก็คือถ้าเราปิดโรงงานเนี่ยต้นทุนคงที่บางส่วนลดลงไปได้ก็จะเหลือต้นทุนที่ 15,000 บาทแต่พอเปิดโรงงานใหม่เราก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงงานเนี่ยอีก 3,000 บาทนะคะเพราะฉะนั้นต้นทุนถ้าเปิดต่อไป 32,000 ต้นทุนถ้าปิดโรงงานรวมแล้วเป็น 18,000 หารด้วยอะไรคะหารด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยก็คือเราขายอยู่หน่วยละ40ต้นทุนผันแปรคือหน่วยละ24บาทนะคะคำตอบก็คือเมื่อหารกันแล้วคำตอบคือ875หน่วยต่อเดือนเนี่ยหมายความว่าถ้าเรายังผลิตอยู่875หน่วยเนี่ยแล้วขายได้ระดับนี้เราจะปิดโรงงานหรือเปิดก็ได้มีผลเสียหายเท่ากันแต่ถ้าเรามียอดขายสูงกว่านี้เราควรเปิดโรงงานต่อไปถ้ายอดขายต่ำกว่านี้เราก็ควรจะปิดโรงงานค่ะต่อไปนะคะอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการตัดสินใจผลิตต่อหรือขายทันทีนะคะถ้ากิจการเนี่ยมีรายได้ส่วนเพิ่มสูงกว่าต้นทุนส่วนเพิ่มก็ควรผลิตต่อ แต่ถ้าหากว่ารายได้ส่วนเพิ่มต่ำกว่าต้นทุนส่วนเพิ่มก็ควรจะขายทันทีนะคะเช่นเราผลิตผ้าไหมนะคะแล้วเอาไปผลิตเป็นเสื้อผ้าเราขายต่อผลิตต่อเนี่ยเราขายได้ในราคา 25,000 บาทแต่ถ้าเราขายทันทีที่เป็นผ้าเนี่ยนะเราจะขายได้แค่ 20,000 เพราะฉะนั้นการที่เราเอาสินค้าไปผลิตต่อเนี่ยเราจะได้รายได้ส่วนเพิ่ม 5,000 บาทแต่ต้นทุนในการผลิตต่อของเราคือ 2,000 บาทนะคะกำไรจากการผลิตต่อก็คือ 3,000 บาทค่ะเราก็ควรผลิตต่อนะคะสำหรับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรที่มีจำกัดนะคะก็คือกิจการเนี่ยมีเวลาที่ใช้ในการผลิตจำกัดแต่ต้องผลิตสินค้า2ชนิดคือสินค้า A กับ B เนี่ยนะคะถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยสินค้า A มีกำไรส่วนเกิน12บาทสินค้า B มีกำไรส่วนเกิน5บาทเนี่ยนะคะแต่ต้องใช้เวลาผลิต A ก็คือ4ชั่วโมง B แค่1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นกรณีที่ตลาดมีความต้องการสินค้าไม่จำกัดเนี่ยนะคะจะเห็นว่าสินค้า A เนี่ยมีกำไรส่วนเกินต่อชั่วโมงเนี่ย3บาทแต่สินค้า B เนี่ยมีกำไรส่วนเกินต่อชั่วโมง5บาทนะคะเพราะฉะนั้นควรเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยไปผลิตสินค้า B ทั้งหมดเลยค่ะจะได้ประโยชน์สูงสุดค่ะกรณีตลาดมีความต้องการสินค้าจำกัดนะคะคือต้องการสินค้า B แค่800หน่วยเนี่ยนะคะเราควรจะทำยังไงนะคะไปดูว่าชั่วโมงเครื่องจักรที่มีอยู่เนี่ย 1,000 ชั่วโมงถ้าผลิตสินค้า B 800หน่วยเนี่ยก็จะใช้ไป800ชั่วโมงละนะคะก็จะเหลือแค่200ชั่วโมงถึงจะไปผลิตสินค้า A ก็ผลิตสินค้า A เนี่ยหน่วยละ4ชั่วโมงเพราะก็จะผลิตได้แค่50หน่วยนะคะชั่วโมงก็หมดพอดีสรุปก็คือว่าผลิตสินค้า E ผลิตสินค้า B 800หน่วยแล้วก็ผลิตสินค้า A 50หน่วยค่ะคราวนี้มาทดสอบความรู้สักนิดหนึ่งนะคะว่าถ้าเกิดว่าในผู้ขายมาขายกล่องบรรจุเครื่องประดับในราคากล่องละ35บาทปัจจุบันผลิตอยู่100ชุดต่อเดือนนะคะโดยต้นทุนการผลิตต่อชุดเนี่ยก็คือต้นทุนผันแปร20เงินเดือนผู้ควบคุมการผลิตกล่องบรรจุ9บาทแล้วก็ค่าใช้จ่ายจัดสรรเนี่ย11บาทนะคะรวมแล้ว40บาทแต่เข้ามาเสนอ35บาทเนี่ยควรจะซื้อจากภายนอกหรือผลิตเองนะคะถ้าผลิตเองตัวที่หนีไม่พ้นคือ11บาทเพราะฉะนั้นถ้าผลิตเองต้นทุนที่จะมาพิจารณาก็แค่2รายการนั่นเองก็คือ20บวก29 20บวก9เท่ากับ29บาทก็ถ้าซื้อจากภายนอก35บาทวัน29ย่อมถูกกว่า35ก็ควรจะผลิตเองนะคะลองมาดูคำถามเกี่ยวกับการรับคำสั่งซื้อพิเศษนะคะถ้ากิจการเนี่ยมีกำลังผลิตอยู่ 6,000 ชิ้นแต่ว่าผลิตอยู่จริงอยู่ 4,500 ชิ้นก็ยังเหลืออยู่นะคะแล้วก็ขายอยู่ชิ้นละ50บาทต้นทุนการผลิตคือ30บาทเนี่ยเป็นต้นทุนผันแปรซะ20แล้วต้นทุนที่ซะ10บาทนะคะบริษัทได้รับออเดอร์พิเศษหรือคำสั่งซื้อพิเศษมาเนี่ย800ชิ้นแต่กดราคาเหลือ28บาทถามว่าควรรับคำสั่งซื้อพิเศษไหมนะคะวิธีวิเคราะห์ก็คือว่ารายได้ส่วนเพิ่มก็คือ28บาทแต่ต้นทุนส่วนเพิ่มก็คือต้นทุนผันแปรเท่านั้นคงที่ไม่เพิ่มแล้วนะฮะเพราะต้นทุนส่วนเพิ่มคือ20บาทเพราะถ้ารับออเดอร์นี้กำไรก็จะเพิ่มขึ้นมาชิ้นละ8บาทนะคะ800ชิ้นก็8864นะคะก็คือ 6,400 บาทเพราะฉะนั้นควรรับคำสั่งซื้อพิเศษนี้จะทำให้กิจการมีกำไรเพิ่มขึ้นค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นหน่วยที่12นะคะเป็นเรื่องของการตัดสินใจต่างๆที่นักศึกษาควรจะต้องไปศึกษาแล้วก็วิเคราะห์การตัดสินใจในเรื่องต่างๆซึ่งจะทำให้เข้าใจได้มากขึ้นแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้ค่ะ
1: ทั้งหมดนี้ค่ะก็คือการสรุปสาระสำคัญในหน่วยที่10 11และ12นะคะซึ่งหากนักศึกษามีข้อสงสัยก็สามารถที่จะกลับมาดูรายการย้อนหลังผ่านทาง media.stou.ac.th ค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกลับไปอ่านเอกสารการสอนชุดวิชาเพิ่มเติมด้วยนะคะเพื่อจะเตรียมพร้อมให้สอบผ่านนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกหางานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
3: จัดแถว1
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: ชึกวันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้อาจารย์ก็จะมาบรรยายชุดวิชา32303การจัดการการเงินนะครับซึ่งได้แบ่งรายการออกเป็น5รายการคือรายการที่1คือหน่วยที่1 5 7และ15รายการที่2หน่วยที่2และ4รายการที่3หน่วยที่3และ6รายการที่4หน่วยที่8 10 11รายการที่5คือหน่วยที่13และ14นะครับสำหรับวันนี้ก็อาจารย์ก็จะบรรยายในรายการที่1คือหน่วยที่1บางส่วนหน่วยที่5 7นะครับแล้วก็15หน้าที่ในการจัดการการเงินนะครับอันแรกนะครับหน้าที่ในการจัดการการเงินก็จะประกอบไปด้วย3ด้านด้วยกันก็คือ1หน้าที่ในการจัดการการใช้เงินทุนนะครับซึ่งประกอบด้วยการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับสินทรัพย์หมุนเวียนก็เป็นสินทรัพย์ที่มีความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจใช้หมุนเวียนในการดำเนินงานนะครับซึ่งธุรกิจก็จำเป็นต้องมีสินทรัพย์หมุนเวียนดำเนินงานเช่นซื้อวัตถุดิบจ่ายค่าแรงงานค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินงานนะครับอันที่2ก็คือการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็คือสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า1ปีเป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้นะครับธุรกิจก็จำเป็นจะต้องมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเช่นที่ดินอาคารโรงงาน

ครับซึ่งการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนก็จะต้องใช้เงินจำนวนมากนะครับหน้าที่อันที่2ก็คือหน้าที่ในการจัดการการจัดหาเงินทุนนะครับว่าเราทราบว่าเราจะใช้เงินทุนเท่าไหร่แล้วเราก็ไปจัดหาเงินทุนนะครับการจัดหาเงินทุนก็จะมีหลายช่องทางนะครับเช่นการออกหุ้นกู้หุ้นสามัญหุ้นรวมสิทธิ์หรือการกู้ยืมจากสถาบันการเงินนะครับซึ่งแหล่งเงินทุนต่างๆก็จะมีต้นทุนที่ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นผู้บริหารทางการเงินก็จำเป็นจะต้องจัดหาเงินทุนให้เหมาะสมกับการใช้เงินทุนจะไม่ประสบปัญหาเรื่องทางการเงินนะครับหน้าที่ที่3ก็คือหน้าที่ในการจัดงานในการประสานงานกับระบบงานอื่นของกิจการนะครับในการดำเนินงานของธุรกิจในแต่ละฝ่ายแต่ละแผนกเนี่ยจะต้องมีการทำงานประสานสอดคล้องกันนะครับเช่นฝ่ายการตลาดผลิตบัญชีการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการเงินเนี่ยก็จะต้องทำงานประสานสอดคล้องให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การก็จะทำให้องค์การประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของมูลค่าเงินตามเวลานะครับมูลค่าของเงินตามเวลาอันแรกก็คือจะมี2เรื่องนะครับก็คือมูลค่าในอนาคต future value 2ก็คือมูลค่าปัจจุบัน present value นะครับมูลค่าอนาคตหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงมูลค่าของเงินต้นที่จะได้รับในอนาคตโดยนำดอกเบี้ยรับในงวดก่อนๆทบเข้ากับเงินต้นซึ่งหาได้จากการคำนวณดอกเบี้ยของดอกเบี้ยและเงินต้นในงวดก่อนซึ่งเป็นการคำนวณมูลค่าของเงินต้นปีที่1กำหนดฝากไว้ N ปีอันนี้ต้องเป็น N ปีนะโดยได้รับดอกเบี้ย i เปอร์เซ็นต์โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ฝากจะไม่ได้รับดอกเบี้ยไปใช้ก่อนกำหนดเลยนะครับถ้าเราดูภาพนะครับภาพนี้ก็คือว่าความฝากเงินณปัจจุบันนะครับแล้วก็ไปในอนาคตนะครับต่อไปก็คือมูลค่าปัจจุบันนะครับก็คือมูลค่าของเงินจำนวนหนึ่งที่ฝากไว้หรือลงทุนในปัจจุบันเพื่อได้เงินจำนวนหนึ่งที่ต้องการในอนาคตหรือเงินในอนาคตเมื่อคิดลด discounting กลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันจะมีค่าเท่าไหร่นะครับทั้งนี้มีเงื่อนไขว่าเงินลงทุนในปัจจุบันจะได้รับผลตอบแทนเท่ากับ i เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เป็นมูลค่าปัจจุบันก็เป็นส่วนกลับของมูลค่าอนาคตนะครับก็คือเงินที่ได้รับในอนาคตจะมีค่าปัจจุบันเท่าไหร่ครับการคำนวณมูลค่าอนาคตก็สามารถจำแนกออกเป็น3กรณีคือ 1. มูลค่าในอนาคตของเงินจำนวนเดียว 2. มูลค่าอนาคตของเงินหลายจำนวนที่ไม่เท่ากัน 3. มูลค่าในอนาคตของเงินงวดในที่นี้ก็จะอธิบายเฉพาะกรณีที่1และ3เท่านั้นนะครับการใช้มูลค่าอนาคตนะการคำนวณมูลค่าอนาคตก็สามารถทำได้4วิธีก็คือ1การใช้เครื่องคำนวณแบบธรรมดา2การใช้ตารางมูลค่าในอนาคต3การใช้เครื่องคำนวณทางการเงิน4การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในที่นี้ก็จะอธิบายเฉพาะวิธีที่1เท่านั้น1แล้วก็2เท่านั้นตัวอย่างที่1นะครับนายสมชายฝากเงิน100บาทกับธนาคารแห่งหนึ่งเป็นเวลา3ปีโดยได้รับดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ3ได้รับดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ12ต่อปีทราบว่าสิ้นปีที่3เขาจะได้รับเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเราก็มาเขียนภาพนะครับก็คืออย่างนี้นะครับก็อันนี้ก็คือเส้นไทม์ไลน์นะครับปีที่0ก็คือฝากเงินไว้100บาทนะครับแล้วก็ปีที่1 2 3เราก็อยากทราบว่าเงินรวมปีที่3ก็คือ FV3 เนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่โดยที่อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 12% นะครับการเขียนภาพก็จะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายนะครับการคำนวณ นะครับดอกเบี้ยที่ได้รับก็แบบง่ายๆนะฮะดอกเบี้ยที่ได้รับนะครับแบบง่ายๆก็คือดอกเบี้ยปีที่1ก็ได้ 12% นะครับปีที่1 12% แล้วก็ปีที่2ก็คือ12คูณด้วย1บวกด้วย 0.12 แล้วก็ปีที่3ก็คือ 13.44 คูณด้วย1บวกด้วย 0.12 นะฮะมันก็จะได้เงินต้นได้เงินรวมนะครับปีที่1โอเคเงินต้น101ดอกเบี้ย12% ก็รวมกันได้112นะครับต่อไปปีที่2ดอกเบี้ย 13.44 เอา112บวก 13.44 ก็เป็นเงินรวมปีที่2 125.44 นะ

ครับแล้วก็เอา 125.44 รวมกับดอกเบี้ยในปีที่3 15.05 ก็จะได้ 140.49 นะครับอันนี้ก็คือเงินรวมในปีที่3ที่คำตอบนะฮะอันนี้เราก็สามารถแสดงการคำนวณได้ดังนี้นะครับตามข้างล่างนี่นะครับจากตัวอย่างที่1เนี่ยโดยใช้สูตรแล้วก็ใช้การคำนวณทีนี้เราก็จะมาใช้การใช้สูตรนะฮะก็เป็นเราก็จะมีสูตรว่า FVN เท่ากับ PV คูณด้วย1บวก i ยกกำลัง n นะครับแล้วก็แทนค่าเพราะว่าฝากเงินไว้3ปีก็จะเป็น FV3 P ก็คือ100บาทเงินต้น1บวก i 12% ก็แทนค่าเป็น1บวกด้วย 0.12 ยกกำลัง3นะครับยกกำลัง3นะยกกำลัง3โอเคแต่นี้เราก็กดเครื่องคำนวณไปนะครับ 1.12 กำลัง3ก็จะได้ 1.4049 คูณด้วย100ก็จะเป็น 140.49 บาทนะครับตารางมูลค่าอนาคตนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ตารางก็คือตารางที่1ก็คือตาราง FVF ก็คือมูลค่าอนาคตของเงินก้อนเดียวนะครับเป็นการคำนวณมูลค่าในอนาคตของเงินต้นของเงิน1ดอลลาร์หรือเงิน1บาทด้วยอัตราดอกเบี้ย i เปอร์เซ็นต์และระยะเวลานำฝากหรือระยะเวลาการลงทุน n งวดต่างๆกัน2ก็คือตาราง FVFA ก็คือมูลค่าอนาคตของเงินงวดหรือเงินเท่ากันหลายก้อนนะครับเป็นการคำนวณมูลค่าในอนาคตของเงินงวดคือเงินจำนวนเงินที่ผู้ฝากเท่าๆกันณตารางดอกเบี้ย i เปอร์เซ็นต์และระยะเวลานำฝากหรือระยะเวลาการลงทุน n งวดต่างๆกันจากตัวอย่างที่1เราก็มาแทนค่านะครับโดยการใช้ตารางเปิดตาราง FVF นะครับก็เป็น FVN เท่าสูตรก็คือ FVN เท่ากับ PV คูณด้วยตาราง FVAF i% n ปีนะครับก็แทนค่าไปนะครับแทนค่าไปก็จะได้ FV3 นะครับ FV3 n เท่ากับ3แล้วก็ PV เท่ากับ100 FVF ก็คือ i ก็คือ 12% โจทย์ก็บอกว่าฝากเงินได้ดอกเบี้ย 12% ระยะเวลา3ปี n ตรงนี้เท่ากับ3นะครับก็จะได้100คูณได้ 1.405 ก็ได้ 140.50 นะครับทีนี้เราก็มาเปิดตารางนะครับตารางก็คือ FVF ก็คือชื่อตาราง Table 1 Future of 1 Dollar at the end of the end period นะครับก็มาเปิดจากตรงนี้ตัวอย่างนี้ก็คือ N เท่ากับ3แล้วก็ I เท่ากับ12เนี่ยก็ล่างมาตั้งฉากนี่ 12% แล้วก็ N เท่ากับ3เนี่ยนะครับก็จะได้ค่าตาราง1.405 นะครับถ้าระยะเวลาฝากยิ่งนานอัตราดอกเบี้ยยิ่งสูงค่าในตารางก็จะสูงขึ้นนะครับข้อสังเกตจากตารางมูลค่าในอนาคตนะครับก็จะมีด้วยกัน3ข้อด้วยกันก็คือ1ถ้าระยะเวลายิ่งฝากยิ่งนานคือค่า n ยิ่งสูงขึ้นเนี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ย i เท่าเดิมก็จะทำให้ตารางมูลค่าอนาคต FVF มีค่ามากขึ้นนะครับอันที่2ก็คือถ้าระยะเวลาฝากเท่าเดิมคือ n เท่าเดิมและ i เพิ่มขึ้นนะครับก็จะทำให้ตาราง FVF มูลค่าอนาคตเนี่ยเงินก้อนเดียวก็จะมีค่ามากขึ้นเช่นเดียวกันและข้อที่3ก็คือถ้าระยะเวลายิ่งฝากยิ่งนาน n ยิ่งสูงขึ้น i ยิ่งสูงขึ้นก็จะทำให้ตาราง FVF นะครับมูลค่าอนาคตยิ่งมีค่ามากขึ้นนะครับนี่ก็คือข้อสังเกตจากตารางมูลค่าในอนาคต นะครับซึ่งนักศึกษาจะต้องเข้าใจในเรื่องการเปิดตารางนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องมูลค่าในอนาคตของเงินงวดนะครับเงินงวดก็หมายถึงจำนวนเงินที่จะได้รับหรือจ่ายออกไปเป็นจำนวนเท่าๆกันโดยมีระยะเวลาห่างกันแต่ละงวดเท่าๆกันแล้วก็มีสูตรว่าFVAN เท่ากับ PMT ก็คือเงินต้นคูณด้วย summation เนี่ยนะครับ T เท่ากับ1ถึง N แล้วก็1บวก I ยกกำลัง N ลบ T นะครับหรือเราจะใช้สูตรนี้ก็ได้ว่า FVAN เท่ากับ PMT คูณด้วยตาราง FVFA i% N ปีนะครับ FVFA ก็คือตารางมูลค่าในอนาคตของเงินงวดหรือเงินฝากเท่าๆกันนะครับนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าสูตรมันจะไม่เหมือนกันนะฮะจะมีคำว่าถ้ามูลค่าเงินนึงก็จะมี summation ก็คือมีฝากเท่าๆกันหลายก้อนบวกไปเรื่อยๆนะครับตัวอย่างที่2นะครับนายสิทธิชัยต้องการนำเงินไปฝากกับธนาคารกรุงสยามเป็นประจำทุกๆสิ้นปี
ปีละ100บาทเป็นเวลา5ปีธนาคารคิดดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ5ต่อปีนายศิริชัยจะได้รับเงินรวมสิ้นปีที่5ต่อปีจะได้รับเงินรวมเท่าไหร่นะครับจากโจทย์นี่นะครับเราก็มาทำตารางนะครับฝากเงิน100บาทเท่าๆกันทุกปีแล้วก็มาเขียนมาเขียนภาพนะครับนี่คือเส้นไทม์ไลน์นะครับปีที่0ปีที่1ฝาก101ปีที่2 101ปีที่3 101ปีที่4 101แล้วก็ปีที่5 101นะครับจากตรงนี้โอเคนะครับฝากตอนสิ้นปีฝากอันนี้ฝากตอนต้นปีนะฮะอันนี้ก็จะปีที่1นะครับก็จะได้นะฮะปีที่1ก็จะ n เท่ากับ4แล้วฝากตอนสิ้นปีนะก็คือปีที่1เนี่ยจะได้ดอกเบี้ยคือ4ปีก็คือปีที่2 3 4 5เนี่ยนะครับเพราะนั้นก็คือ100คูณได้1บวก i กำลัง n ก็คือ n เท่ากับ4ต่อไปปีที่2จะได้ดอกเบี้ย3ปีคือไม่นับตัวมันก็ปีที่3 4 5เพราะนั้นก็เป็น1บวก i 1.05 ยกกำลัง3ปีที่3ก็ n เท่ากับ2นะครับปีที่4 n เท่ากับ1แล้วก็ปีที่5คือไม่ได้ดอกเบี้ยเพราะฝากตอนสิ้นปีนะครับจากตรงนี้เราก็ใช้คำนวณโดยยกกำลังก็เคยใช้เครื่องคำนวณ นะฮะปีที่4ก็ได้100คูณได้ 1.05 ก็105ปีที่3ก็100คูณ 1.5 กำลัง2เนี่ยเราก็กดเครื่องคิดเลขไปนะครับก็จะได้ยอดรวมนะครับเงินรวมในปลายปีที่5ก็คือ552บาท56สตางค์นะครับทีนี้กรณีที่2ก็เป็นใช้การใช้ตารางมูลค่าในอนาคตโดยใช้สมการ 5.3 5.3 ในหนังสือเนี่ยไปสร้างตารางสำเร็จรูปก็คือมูลค่าอนาคตของเงินงวด Future Value of Annuity of $1 per period หรือเรียกย่อๆว่า PVFA นะครับตาราง A2 ในภาพผนวกนะครับเราก็มาแทนค่าสูตรนะครับจากสูตร FVN เท่ากับ PV PMT นะครับคูณด้วยตาราง PVFA i% NP แล้วก็แทนค่าเพราะว่าฝากเงิน5ปีใช่ไหมFVN 5เท่ากับ PMT คูณด้วย FVFA 5% นะได้ดอกเบี้ย 5% แล้วก็5ปีแล้วก็ตลาดเปิดตาราง FVFA ที่ N เท่ากับ5แล้วก็ i เท่ากับ5นะครับก็จะได้ค่าตาราง 5.5256 นะครับก็คูณกับ100ก็จะได้เงินรวมในปีที่5คือ552บาท56สตางค์นะครับนะครับทีนี้เราก็มาดูการเปิดตารางนี่คือตารางที่2 FVFA มูลค่าอนาคตของเงินงวดนะครับเราก็มาเปิดตาราง N เท่ากับ5นะครับแล้วก็ I เท่ากับ5เนี่ย N เท่ากับ5 I เท่ากับ5ล่างมาตั้งฉากกันก็จะได้ค่าตาราง 5.5256 นะครับคูณกับ100เมื่อกี้เนี่ยนะครับก็จะได้552บาท56สตางค์นะครับอันนี้ก็เป็นตารางย่อนะครับจริงๆมันก็มีไปถึง 30-40% N ก็ยาวไปถึง50ปีอะไร50งวดเนี่ยนะฮะนักศึกษาก็เปิดตารางในภาพผนวกนะครับนี่คือตารางย่อมาส่วนหนึ่งนะครับนั่นคือ 5.5256 ก็เปิดตาราง A2 นะโดยดูแถว N เท่ากับ5สะดม I เท่ากับ5ล่างมาตั้งฉากกันที่จะอธิบายแล้วนะครับก็จะได้ค่านี้เรียกว่ามูลค่าอนาคตของเงินงวด1บาทที่ฝากไว้ทุกสิ้นปีโดยฝากไว้5ปีได้รับอัตราดอกเบี้ย 5% เพราะนั้นสิ้นปีที่5เนี่ยก็จะได้เงินรวมทบต้น 5.5256 ถ้าเรานั่นคือต่อเงิน1บาทถ้าเราฝากเงินไว้100บาทเราก็เอา100มาคูณนะครับก็จะได้100คูณด้วย 5.5256 นะโอ้โหอันนี้พิมพ์ผิดพิมพ์ผิดนะ

ที่ฝากไว้ต้นปีทำได้โดยการคำนวณมูลค่าในอนาคตแต่ละจำนวนแล้วนำมารวมกันนะครับดังนี้นะครับแล้วก็เขียนภาพเนี่ยนะครับภาพเนี่ยก็คือเส้นไทม์ไลน์นะครับปีเราฝากตอนต้นงวดก็ปีที่0 1 2 3 4 5อันนี้นะปีที่5ไม่มีเนาะอันนี้ต้องปีที่5ไม่มีเนาะไม่มีผิดโอเคก็ปีปากก็ต้นงวดเพราะฉะนั้นปีที่0คือปัจจุบัน100คูณได้ 1.05 ยกกำลัง5เราก็นับ1 2 3 4 5เนี่ยนะฮะก็ได้1 100คูณได้ 1.05 กำลัง5ปีที่1ก็กำลัง4ปีที่2ก็กำลัง3 1.05 กำลังปีที่3ก็กำลัง2แล้วปีที่4ก็คือกำลัง1นะฮะกำลัง1เนาะนะฮะแล้วก็มาปีที่4ก็100คูณด้วย 1.05 กำลัง1แล้วก็ใช้โอเคก็คูณไปใช้เครื่องคิดเลขนะครับก็จะได้มูลค่าอนาคตนะครับรวมนะฮะในปีที่5เท่ากับ 580.19 บาทนะครับต่อไปก็เป็นการใช้ตารางมูลค่าในอนาคตนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการคำนวณมูลค่าอนาคตฝากทุกๆต้นงวดกับทุกๆสิ้นงวดก็จะพบว่าการฝากทุกต้นก็จะมีการคิดดอกเบี้ยทบต้นของเงินแต่ละงวดที่ฝากมากขึ้นอีก1งวดดังนั้นสูตรที่ใช้ในการคำนวณก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะได้สูตร FVN due เท่ากับ PMT คูณด้วยตาราง FVFA i% NP 1 - i อันนี้เราก็เพิ่ม1 - i เพราะเป็นฝากตอนต้นงวดนะครับเราก็แทนค่าฝาก5ปี FVN due คือ 5N เท่ากับ5แล้วก็ dueคูณด้วยเงินต้น101คูณด้วยตาราง PVFA อโทษคูณด้วยตาราง FVFA 5% 5แล้วก็คูณด้วย 1.05 คือ 1+i นะครับก็จะได้ค่าออกมาก็คือ 580.19 ก็จะเห็นว่ามากกว่าการฝากตอนสิ้นงวด นะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของมูลค่าปัจจุบันนะครับมูลค่าปัจจุบันก็จะเป็นส่วนกลับของการคำนวณมูลค่าในอนาคตนะครับจากสูตรของมูลค่าอนาคตเราก็มารีไลซ์สูตรออกมาก็จะได้ PV เท่ากับ FVN คูณด้วย1หารด้วย1 - i กำลัง n นะครับนะฮะโดยที่ PV หรือเราจะใช้สูตรนี้ก็ได้นะครับหรือเท่ากับ PV เท่ากับ FVN นะเราไม่ต้องใช้สูตรก็มันปวดหัวนะก็คูณด้วยตาราง PVF i% np PV ก็คือมูลค่าปัจจุบันที่มีอยู่ตอนต้นงวดFVN ก็คือมูลค่าอนาคตในปลายปีที่ N I คืออัตราคิดลดแล้ว N ก็คือระยะเวลานะครับตารางมูลค่าปัจจุบันก็จะแบ่งออกเป็น2ตารางนะครับตาราง PVF ก็คือมูลค่าปัจจุบันของเงินก้อนเดียวนะครับชื่อเต็มก็คือ Present Value of $1 Due at the End of N Period เป็นการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของเงิน1ดอลลาร์หรือเงิน1บาทที่ได้รับตอนสิ้นปีที่ Nหน้าอัตราดอกเบี้ย i% นะครับ2ก็คือตาราง PVFA Present Value of an Annuity of $1 per period of n period นะครับอันนี้ก็คือมูลค่าปัจจุบันของเงินงวดนะครับเป็นการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันเงินงวดคือจำนวนเงินที่ฝากเท่าๆกันหน้าอัตราดอกเบี้ย i% นะครับและระยะเวลานำฝากหรือระยะเวลาลงทุน n ปีต่างๆกันเห็นได้ว่าการคำนวณมูลค่าปัจจุบันตามสมการ 5.5 ในหนังสือก็คือส่วนกลับของการคำนวณมูลค่าในอนาคตตามสมการ 5.1 การคำนวณมูลค่าปัจจุบันณระดับ n ต่างๆกันเพื่อความสะดวกในการคำนวณนะครับนักคณิตศาสตร์การเงินก็ได้นำค่า1หารด้วย1 - i กำลัง n เนี่ยไปสร้างตารางมูลค่าปัจจุบันนะครับก็คือตาราง A3 เรียกว่าตาราง PVF ซึ่งสามารถดูในรายละเอียดได้ในท้ายภาพผนวกของชุดวิชานี้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะตัวอย่างของตาราง present value อันนี้ก็ผิดแล้วเนาะอันนี้ต้องเป็น PVF เนาะอันนี้จริงๆเขาแก้แล้วนะทีนี้ทำไมไม่แก้เนี่ยเนาะอันนี้ก็ตารางนะครับ PVF มูลค่าปัจจุบันเงินก้อนเดียวนะครับปีที่1ถึง5แล้ว i 6% แล้วก็ถึง 10% อันนี้คือตารางย่อซึ่งตารางในละเอียดหรือสมบูรณ์เนี่ยก็จะไป

อยู่ในภาคผนวกเนาะตาราง A3 แนวนอนแสดงถึงอัตราดอกเบี้ย N ต่างๆกันและแนวตั้งคือระยะเวลา N มีค่าต่างกันตารางมูลค่าปัจจุบัน A3 เนี่ยคำนวณมาจาก1หารด้วย1บวก i กำลัง n ในขณะที่ค่า PUF ตามตาราง A1 คำนวณมาจาก1บวก i ต้องยกกำลัง n ณ i และ n ต่างๆกันข้อสังเกตของตารางมูลค่าปัจจุบันนะครับก็จะมีด้วยกัน3ประการนะครับคือตาราง A3 แสดงถึงมูลค่าปัจจุบันของเงิน1บาทที่ได้รับณ i และ n ต่างๆกันก็สังเกตด้วยกัน3ประการคือ 1. ค่า PVIF อันนี้ต้องเป็น PVIF นะฮะจะน้อยกว่า1เสมอยกเว้นในกรณีที่อัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบี้ย i เปอร์เซ็นต์เท่ากับ0จึงทำให้ค่า PVIF มีค่าเท่ากับ1 2. ถ้าระยะเวลาที่ได้รับเงินในอนาคต n ที่เท่ากันอัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบี้ย i ที่มีค่าสูงก็จะทำให้ค่า PVIF ยิ่งมีค่าน้อยลงข้อที่3ถ้าตาคิดลดหรือตัดเวีย i สูงขึ้นถ้า i เท่ากันแล้วก็ระยะเวลาที่ฝากได้รับยิ่งนานออกไปก็ทำให้มูลค่าเนาะได้รับยิ่งน้อยลงนะครับการคำนวณมูลค่าปัจจุบันนะครับก็จะแบ่งเป็น3กรณีก็คือ1มูลค่าปัจจุบันของเงินจำนวนเดียว2มูลค่าปัจจุบันของเงินหลายจำนวนไม่เท่ากัน3มูลค่าปัจจุบันของเงินงวดนะครับในที่นี้ก็จะอธิบายเฉพาะกรณีที่1และ3เท่านั้นจากตัวอย่างที่3นะครับนายสมชายต้องการได้รับเงิน140บาท49สตางค์โดยต้องฝากเงินไว้เป็นเวลา3ปีธนาคารคิดดอกเบี้ยร้อยละ12ต่อปีแบบทบต้นอยากทราบว่านายสมชายจะต้องฝากเงินปัจจุบันเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ใช้วิธีการแบบคำนวณแบบเครื่องคำนวณธรรมดานะครับก่อนหนึ่งก็เขียนรูปก่อนนะครับปีที่0 1 2 3นี่คือเส้นเวลาเส้นไทม์ไลน์นะครับก็คือปีที่1 1.12 ปีที่2ปีที่0 1.12 ปีที่1 1.12 ปีที่3 1.12 แล้วก็ปีที่3 140.49 อันนี้ก็คือเงินรวมที่ได้รับ 140.49 ถามว่าจะมีค่าปัจจุบันเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เราก็คำนวณออกมาเป็น100ก็คือ discount 1บวก i ก็คือ 1.12 ไปตลอดนะเป็นเวลา3ปีปีที่0ปีที่1ปีที่2เอา 1.12 ไปหารตัวนี้นะครับต่อไปก็เป็นตารางมูลค่าปัจจุบันนะครับเราก็มีสูตรว่าในการใช้ตารางนะครับPV เท่ากับ FVN คูณด้วย PVF i% NP แทนค่าก็จะได้เท่ากับ140บาท .49 คูณด้วยตาราง PVF ที่ i 12% N เท่ากับ3นะครับแล้วก็เปิดตาราง PVF ที่นะฮะที่ N เท่ากับ3 i ค่า12ก็จะได้ค่าตาราง 0.712 คูณกับ 140.49 ก็คือ100บาทเพราะฉะนั้นนายสมชายจะต้องฝากเงินปัจจุบันก็คือ100บาทนะครับอันนี้ก็เป็นตาราง PVF นะn เท่ากับ3เนี่ยนะเราก็มา n เท่ากับ3นี่นะ n เท่ากับ3 n เท่ากับ3แล้วก็ i เนี่ยเท่ากับ12ก็ลากมาตั้งฉากกัน n เท่ากับ3 12ก็ได้ค่าตาราง 0.712 นะครับตัวอย่างที่4นายสิทธิชัยซื้อโทรทัศน์เครื่องหนึ่งจากร้านสมชัยการไฟฟ้าโดยทางร้านยอมให้นายสิทธิชัยผ่อนชำระทุกๆสิ้นปีปีละ1,000บาทเป็นเวลา5ปีถ้าผู้ขายคิดอัตราดอกเบี้ยทบต้นในอัตราร้อยละ10ต่อปีการคำนวณหาราคาโทรทัศน์สามารถทำได้ดังนี้ก็คือราคาโทรทัศน์ณปัจจุบันนะครับเราก็มาเขียนรูปนะครับก็คือเส้นไทม์ไลน์นะครับผ่อนชำระปีที่0 1 2 3 4 5ผ่อนชำระปีที่1 1,000 ปีที่2 1,000 ปีที่3 1,000 ปีที่4 1,000 แล้วปีที่5 1,000 เราก็ใช้ในเรื่องของ present value นะครับก็ discount ออกมานะปีที่1ก็ 1,000 discount ได้ 10% นะมันก็ออกมา909บาท10สตางค์ปีที่2 1,000 discount ด้วย1บวก i กำลัง2นะ1บวก 1.1 บวกด้วย 0.10 กำลัง2ก็ออกมา826.40ปีที่3ก็เป็น 1,100 หารด้วย 1.10 กำลัง3นะไล่ไปเรื่อยจนถึงปีที่5ก็จะได้ราคาโทรทัศน์นะสิ้นปีที่5ก็คือ 3,790 บาท72 สตางค์เพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่า

ผ่อนชำระโทรทัศน์ 5,000 บาทเนี่ยมีค่าปัจจุบันเท่ากับ 3,790 บาท72สตางค์นะครับการใช้เครื่องคำนวณแบบธรรมดาในการหามูลค่าปัจจุบันการผ่อนชำระทุกๆสิ้นปีปีละ1,000บาทนะครับทำได้โดยหามูลค่าปัจจุบันของเงิน1,000บาทแต่ละปีตามเส้นเวลาที่กำหนดนะครับก็จะได้เท่า 3,791 อันนี้ก็เป็นการปัดตัวเลขเมื่อกี้นะครับต่อไปก็เป็นการใช้ตารางมูลค่าปัจจุบันนะ present value นะครับก็มีสูตรว่า FVAN เท่ากับ PMT คูณด้วย PV โทษนะอันนี้ผิดเนาะอันนี้ต้องใช้สูตร PVAN เท่ากับ PMT คูณด้วย PVIFA i% n ปีนะครับก็อันนี้ก็ PVA 5 P ไม่ใช่ F นะ1,000คูณด้วย PVIFAi% n เท่ากับ5นะครับก็มาเปิดตารางมูลค่าปัจจุบันเงินงวดก็จะได้ค่า 3.791 คูณด้วย 1,000 ก็จะได้ 3,791 บาทนะครับอันนี้ก็เป็นตารางเนี่ย PVFA เนี่ยนะเนี่ยก็ n เท่ากับ3เมื่อกี้เดี๋ยวๆมันจะได้กลับไปหน่อยอันนี้มันเท่าไหร่นะอ๋อ n เท่ากับ5นะฮะท่านผู้ n เท่ากับ5 i เท่ากับ10n เท่ากับ5นี่นะครับi เท่ากับ10เนี่ยนะลากมาตั้งฉากนี่คือ n ฝากไว้5ปี n เท่ากับ5 i เท่ากับ10อัตราคิดลดก็ได้ 3.791 นะครับเอาส่วนรายละเอียดนักศึกษาก็สามารถศึกษาได้จากเอกสารการสอนหน่วยที่5นะครับสำหรับต่อไปอาจารย์ก็จะบรรยายในหน่วยที่7 เรื่องการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับก่อนอื่นก็มาต้องมาทราบความหมายของการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก่อนนะครับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหมายถึงสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานใช้ทางประโยชน์ทางเศรษฐกิจนานกว่า1รอบระยะเวลาการดำเนินงานสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนแบ่งออกเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประเภทที่มีตัวตนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประเภทมีตัวตนการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรืองบลงทุนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินจำนวนมากการตัดสินใจลงทุนต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ประเภทของโครงการลงทุนก็จะแบ่งออกเป็น6ประเภทด้วยกัน 1. การทดแทนเครื่องจักรเก่าที่ชำรุดครับการทดแทนในกรณีนี้จะเกิดขึ้นเนื่องจากเครื่องจักรเก่าถูกใช้งานมาเป็นเวลานานจนชำรุดหรือหมดสภาพการจัดหาทดแทนจำเป็นต้องทำเพื่อทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้การตัดสินใจหรือลงทุนในกรณีนี้ก็จะไม่ยุ่งยากและไม่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาตามวิธีการงบลงทุนหากอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า 1. การดำเนินงานต้องทำต่อไป 2. กระบวนการผิดยังต้องเป็นไปเหมือนเดิมจากเงื่อนไข 2 ข้อข้างต้นสรุปได้ว่าจำเป็นต้องซื้อโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงข้อ 2. การทดแทนเพื่อลดต้นทุนเครื่องจักรใหม่ที่ถูกนำมาพิจารณาเพื่อทดแทนเครื่องจักรเก่าเนื่องจากเทคโนโลยีใหม่อาจให้ประโยชน์ในแง่ของการใช้ทรัพยากรในการผลิตลดลงในด้านวัตถุดิบแรงงานหรือไฟฟ้าเป็นต้นกรณีนี้จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์ในลักษณะของงบลงทุนก่อนการตัดสินใจ3. การขยายผลิตภัณฑ์หรือตลาดที่มีอยู่แล้วการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอาจเป็นความต้องการเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้สามารถเพิ่มผลผลิตออกสู่ตลาดหรืออาจลงทุนสร้างคลังสินค้าเพิ่มขึ้นรวมถึงการจัดหาอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการกระจายสินค้าออกสู่ตลาดเหล่านี้ล้วนเป็นกรณีที่ต้องจัดหาข้อมูลและใช้วิธีการที่รอบคอบในการวิเคราะห์และตัดสินใจโดยผู้แผนระดับสูงของกิจการในลักษณะของงบลงทุนข้อ 4. การขยายผลิตภัณฑ์ใหม่หรือขยายตลาดใหม่เป็นโครงการลงทุนที่ต้องใช้เงินจำนวนมากเพราะเกี่ยวข้องกับการทดลองผลิตการทำตลาดการตัดสินใจลงทุนจึงต้องทำอย่างรอบคอบและกระทำโดยผู้แผนระดับสูงเพราะการลงทุนในลักษณะนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธ์ของธุรกิจวิธีวิเคราะห์จึงจำเป็นต้องไปเป็นไปตามลักษณะของงบลงทุน
5. การสร้างความปลอดภัยหรือรักษาสภาพแวดล้อมกิจการอาจต้องลงทุนในโครงการต่างๆที่ไม่สร้างรายได้ให้แก่กิจการโดยตรงโดยบางโครงการเป็นไปตามข้อบังคับของภาครัฐเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมหรือบางโครงการต้องดำเนินการเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่พนักงานหรือการที่ต้องทำตามข้อตกลงที่ให้ไว้ในสัญญาแก่พนักงานเช่นการสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียการติดตั้งเครื่องเตือนภัยเป็นต้น 6. การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นกิจกรรมที่ธุรกิจต้องทำซึ่งลักษณะของงานจะยากกว่าการคาดคะเนกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นได้การวิเคราะห์โครงการจะอยู่ภายใต้การลงทุนที่มีความไม่แน่นอนวิธีการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจลงทุนจึงต้องใช้วิธีการที่มีเทคนิคสูงขึ้นลักษณะของโครงการลงทุนก็จะมีด้วยกัน3ลักษณะคือ1โครงการอิสระ Independent Project 2โครงการลงทุนที่ขึ้นต่อกัน Contingent Project 3โครงการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน Mutually Exclusive Project นะครับโครงการอิสระก็เป็นโครงการลงทุนที่แตกต่างกันเช่นงบลงทุนของบริษัทในปีหน้าประกอบด้วยการสร้างคลังสินค้าเพิ่มขึ้นสร้างห้องอาหารพนักงานสร้างอาคารสำนักงานใหญ่เป็นต้นโครงการเหล่านี้เป็นอิสระต่อกันการที่บริษัทจะรับหรือปฏิเสธโครงการหนึ่งหรือโครงการใดจะไม่มีผลต่อการพิจารณาโครงการอื่น 2. โครงการที่ลงทุนขึ้นต่อกันเป็นโครงการลงทุนที่มีความเกี่ยวข้องกันเช่นโครงการซื้อเครื่องจักรใหม่จะยอมรับการลงทุนก็ต่อเมื่อมีการลงทุนในโครงการสร้างโรงงานใหม่การตัดสินใจลงทุนในโครงการประเภทนี้จะต้องพิจารณาความสำคัญของโครงการที่เกี่ยวข้องด้วย 3. โครงการที่มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันเพียงโครงการที่เมื่อเลือกโครงการหนึ่งแล้วโครงการที่มีวัตถุประสงค์อื่นเดียวกันก็จะต้องยกเลิกไปเช่นการซื้อเครื่องจักรชนิดหนึ่งอาจมีทางเลือกได้จากหลายทางจากผู้ผลิตต่างๆเมื่อเลือกซื้อจากผู้ผลิตรายหนึ่งแล้วโครงการซื้อจากผู้ผลิตรายอื่นต้องยกเลิกไปต่อไปก็เป็นเรื่องของกระแสเงินสดและกระแสเงินสดส่วนเพิ่มการตัดใจลงทุนในโครงการจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับตัวเลขกับกระแสเงินสดนะหรือเราเรียกว่า cash flow ซึ่งไม่ใช่กำไรทางบัญชีเพราะกระแสเงินสดจะสะท้อนถึงตัวเงินที่แท้จริงที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้จริงกระแสเงินสดส่วนเพิ่มหมายถึงผลต่างของกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นก่อนและหลังจากการดำเนินงานโครงการที่ลงทุนใหม่การใช้กระแสเงินสดส่วนเพิ่มจะส่งผลกระทบในโครงการใหม่เพราะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดของกิจการกระแสเงินสดของโครงการนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ1กระแสเงินสดจ่ายลงทุนหรือเงินลงทุนครั้งแรกก็จะแบ่งเป็น2ประเภทคือ1เงินลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนกับ2เงินลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนข้อ2กระแสเงินสดจากการดำเนินงานจะเท่ากับกำไรสุทธิบวกค่าเสื่อมราคากลับคืนเพราะว่าค่าเสื่อมราคาเป็นค่าใช้จ่ายที่เราไม่ได้จ่ายเป็นตัวเงินไปนะครับเพราะฉะนั้นกระแสเงินสดจากการดำเนินงานก็คือกำไรสุทธิบวกกระแสค่าเสริมราคากลับคืนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดนะครับก็จะมีต้นทุน3ข้อต้นทุนจมค่าใช้จ่ายจัดสรรแล้วก็ต้นทุนค่าเสียโอกาสนะครับต้นทุนจมก็เป็นรายจ่ายที่ได้จ่ายไปแล้วในอดีตเป็นรายการที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือไม่อาจเรียกคืนได้ไม่ว่าจะดำเนินการหรือไม่ก็ตามตัวอย่างเช่นค่าใช้จ่ายในการวิจัยและการพัฒนาในการประเมินโครงการจึงไม่นำรายจ่ายดังกล่าวมารวมเป็นต้นทุนของโครงการได้2คือค่าใช้จ่ายจัดสรรนะครับเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นบางรายการเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ที่หลายฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันจึงมีการจัดสรรรายจ่ายให้แก่ผู้ใช้ประโยชน์ร่วมกันตามวิธีการทางการบัญชีค่าใช้จ่ายจัดสรรจะไม่นำมาคำนวณเป็นต้นทุนการดำเนินงานของโครงการที่กำลังพิจารณาเว้นแต่ได้พิสูจน์ว่ารายจ่ายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดส่วนเพิ่มของโครง

0: องค์การที่กำลังพิจารณา 3. ต้นทุนค่าเสียโอกาสในกรณีที่กิจการมีสินทรัพย์ที่สามารถนำไปลงทุนหาประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นการขายให้เช่าหรือใช้ในรูปแบบอื่นใดก็ตามหากโครงการลงทุนใหม่ได้นำสินทรัพย์เหล่านั้นมาใช้งานทำให้ผลประโยชน์ที่ได้รับจากสินทรัพย์ดังกล่าวหายไปกรณีนี้ถือว่าผลประโยชน์ที่ต้องสูญเสียไปนั้นไม่ว่าจะเป็นการเช่าหรือราคาขายเป็นต้นทุนของโครงการกระบวนการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับก็จะมีทั้งหมด4ขั้นตอนคือ 1. การพิจารณาข้อเสนอหรือทางเลือกในการลงทุน 2. การประมาณกระแสเงินสดโครงการลงทุน 3. การประเมินโครงการลงทุน4การตัดสินใจลงทุนนะครับขั้นตอนที่สำคัญก็คือขั้นตอนที่2ก็คือการประมาณกระแสเงินสดโครงการลงทุนถ้าผู้ลงทุนประมาณกระแสเงินสดของการลงทุนผิดพลาดก็จะทำให้การประเมินโครงการลงทุนผิดพลาดไปด้วยทำให้การตัดสินใจลงทุนก็ผิดพลาดด้วยเช่นกันนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากการประเมินโครงการลงทุนนะครับก็จะแบ่งเป็น3วิธีใหญ่ๆก็คือ1วิธีระยะเวลาคืนทุน payback period ย่อว่า PB นะครับหมายถึงระยะเวลาที่กระแสเงินสดรับเท่ากับเงินสดจ่ายลงทุน 2. วิธีค่าปัจจุบันสุทธิ net present value ย่อว่า NPV หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินการกับกระแสเงินสดจ่ายลงทุน 3. วิธีดัชนีกำไร profitability index ย่อว่า PIเป็นการเทียบระหว่างกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานกับกระแสเงินสดจ่ายลงทุน 4. วิธีผลตอบแทนโครงการนะครับหมายถึงอัตราคิดลดซึ่งเมื่อใช้คำนวณค่าปัจจุบันรวมของกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานตลอดอายุโครงการแล้วจะได้ค่าปัจจุบันที่เท่ากับกระแสเงินสดจ่ายลงทุนในปัจจุบันพอดีตัวอย่างที่1 นะครับเพื่อประกอบความเข้าใจนะครับบริษัทดีดีจำกัดอยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ S ซึ่งเป็นโครงการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเนื่องจากความต้องการสินค้าในตลาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่รวบรวมได้มีดังนี้นะครับอันแรกก็คือราคาเครื่องจักรเนี่ยคือ 850,000 บาทนะครับค่ามีค่าติดตั้ง 30,000 บาทแล้วก็ค่าทดลองเดินเครื่อง 20,000 บาทเงินทุนหมุนเวียนสุทธิที่ต้องใช้เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานปกติคือ 100,000 บาทเครื่องจักรมีอายุการใช้งาน4ปีคิดค่าเสื่อมแบบเส้นตรงคาดว่าจะขายเครื่องจักรได้เมื่อจบโครงการได้ในราคา 100,000 บาทนะครับแล้วก็บริษัทใช้เงินลงทุนจากกำไรสะสมของบริษัทเพื่อลงทุนในเครื่องจักรใหม่ต้นทุนเงินทุนคำนวณได้โดยเท่ากับร้อยละ10การดำเนินงานของโครงการนะครับการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ทำให้กิจการผลิตสินค้าได้มากขึ้นยอดขายกิจการเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้วคาดว่ากำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลังภาษีตลอดอายุโครงการ4ปีเกิดขึ้นดังนี้คือปีที่1 300,000 บาทปีที่2 200,000 บาทปีที่3 100,000 บาทและปีที่4ติดลบ 300,000 บาทต่อไปเราก็จะมาคำนวณกระแสเงินสดของโครงการนะครับกระแสเงินสดของโครงการก็จะมี2ประเภทคือกระแสเงินสดจ่ายลงทุนกับกระแสเงินสดรับตลอดอายุโครงการนะครับ1ก็คือกระแสเงินสดจ่ายลงทุนครั้งแรกนะครับประกอบด้วย2ส่วนคือเครื่องจักรซึ่งต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายทุกรายการที่ทำให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2. เงินทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับการคำนวณก็ทำดังนี้นะครับก็คือราคาเครื่องจักรเท่ากับ 850,000 บวกค่าติดตั้ง 30,000 นะครับบวกค่าทดลองเครื่องอีก 20,000 ก็เป็นรวมราคาเครื่องจักรนะหรือต้นทุนทางบัญชีเครื่องจักรคือ 900,000 ทีนี้ในการลงทุนในการดำเนินงานใช้เครื่องจักรเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินหนุนเวียนด้วยอีกแสนหนึ่งเราก็บวกเข้าไปนะบวกเข้าไปอีกแสนหนึ่งก็จะได้เป็นกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดเนี่ย1ล้านนะครับนี่เราก็จะไปใช้ในการคำนวณต่อไปนะครับต่อไปก็มาคำนวณหากระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินการของโครงการนะครับ การลงทุนติดตั้งเครื่องจักรและผลิตสินค้าออกมาจำหน่ายนั้นกิจการมีทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการขายเมื่อเปรียบเทียบระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละปีคาดว่ากำไรสุทธิจากการดำเนินงานตลอดอายุของโครงการซึ่งกำหนดไว้ตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่4เป็นอย่างนี้ก็คือก็จะได้กำไรสุทธิปีที่1 300,000ปีที่2 200,000ปีที่3 100,000และปีที่4ติดลบนะคือขาดทุน 300,000นั่นเป็นกำไรทางบัญชีดังนั้นในการคำนวณกระแสเงินสดกระแสเงินสดสุทธิจึงต้องมีการปรับปรุงกำไรตามบัญชีด้วยการบวกค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จ่ายเงินสดออกไปก็คือค่าเสื่อมราคาที่หักไว้แล้วก็บวกกลับเข้าไปก็จะได้เป็นกระแสเงินสดรับสุทธินะครับแล้วก็สำหรับปีสุดท้ายของการดำเนินโครงการก็จะมีกระแสรับเพิ่มขึ้น2รายการก็คือการขายเครื่องจักรในราคาซากของสินทรัพย์นะนี่คือตัวหนึ่งปีที่4นะครับแล้วก็เงินลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนซึ่งถือว่าเมื่อโครงการสิ้นสุดลงเงินทุนที่นำมาใช้ซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตและขายสินค้าซึ่งอาจจะเป็นการขายเป็นเงินเชื่อด้วยนั้นก็จะสามารถเรียกเก็บหนี้กลับมาเป็นเงินสดได้ตามเดิมนะครับดังนั้นเงินสดที่ได้รับกลับมาทั้งหมดจึงกำหนดให้มีจำนวนเท่ากับที่ลงทุนไปครั้งแรกการคำนวณกระแสเงินสดจากการดำเนินการโครงการตามแนวคิดดังกล่าวข้างต้นสามารถทำได้ดังนี้นะครับก็ดังนี้นะครับจากโจทย์เราก็จะมีนะฮะเขาก็บอกว่ากิจการมีกำไรสุทธิปีที่1 300,000ปีที่2 200,000ปีที่3 100,000แล้วก็ปีที่4ติดลบ 300,000 นะครับบวกค่าเสื่อมราคากลับคืนนะครับค่าเสื่อมราคาหามาได้ไงนะครับก็จะใช้สูตรดังนี้นะครับค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรเท่ากับราคาทุนลบราคาซากหารด้วยอายุการใช้งานนะครับราคาทุนเราหาไปแล้วนะครับเท่ากับ 900,000 บาทนะลบราคาซากที่เหลือของเครื่องจักรใหม่เนี่ย 100,000หารด้วยอายุการใช้งาน4ก็ตัวบนก็จะเหลือ 800,000 หารด้วย4ก็คือ 200,000 บาทเราก็เอาไปบวกกลับเข้าไปนะฮะในกระแสเงินสดทุกปีเพราะฉะนั้นในปีที่1นะฮะก็จะได้กระแสเงินสดรับ 500,000 ปีที่2 400,000 ปีที่3ก็ 300,000 นะทีนี้ปีที่4นะครับบวกค่าเสริมราคา 200,000 แล้วก็รายได้จากการขายเครื่องจักรก็เอามาบวกนะอีก 100,000 แล้วก็เงินทุนหมุนเวียนสุทธินะครับเพราะฉะนั้นปีที่4ก็เลยไม่ติดลบนะฮะมีบวก 400,000 200,000 100,000 100,000 นะฮะไปลบ 300,000 ก็จะได้กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานก็คือ 100,000 นั่นเองนะครับตัวนี้เราก็นำไปใช้ในการคำนวณหาค่า NPV IR พวกนี้นะครับต่อไป3กระแสเงินสดเพื่อการประเมินโครงการนะครับอันนี้จากเมื่อกี้เนี่ยเราก็มาเขียนภาพนะเขียนภาพจากที่เราทำไปแล้วนะทั้งต้นก็คือกระแสเงินสดจ่ายสุทธิคือ1ล้านนะครับกระแสเงินสดรับปีที่1 500,000ปีที่2 400,000ปีที่3 300,000แล้วปีที่4 100,000นะจากภาพเมื่อกี้เนี่ยนะฮะเนี่ยเราก็ไปเขียนภาพเนี่ยนะ 500,000 400,000 300,000 นะฮะก็ไปเขียนภาพในต่อไปเนี่ยนะฮะก็อธิบายได้ว่าเงินสดจ่ายลงทุนก็คือ1ล้านเมื่อกี้นะกระแสเงินสดรับสุทธิที่เป็นตัวเงินอันจากการดำเนินโครงการตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่4ก็คือ 500,000 400,000 300,000 100,000 ตามภาพตามลำดับนะครับซึ่งกระแสเงินสดทั้งหมดจะถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการต่อไปด้วยวิธีต่างๆตัวอย่างที่2มีโครงการที่ต้องพิจารณาอยู่2โครงการก็คือโครงการ S กับ L โดยที่โครงการทั้ง2เป็นโครงการประเภทเดียวกันใช้เงินลงทุนเท่ากันมีขนาดของความเสี่ยงเท่ากันกระแสเงินสดสุทธิที่เกิดขึ้นในแต่ละปีเป็นกระแสเงินสดหลังภาษีที่ได้พิจารณาครอบคลุมแล้วถึงรายการต่างๆทั้งหมดนับแต่การขายต้นทุนสินค้าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเงินทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนค่าเสื่อมราคามูลค่าซากของสินทรัพย์ลักษณะเด่นชัดของโครงการคือกระแสเงินสดสุทธิแต่ละปีของโครงการ S มีแนวโน้มลดลงส่วนโครงการ L มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นในแต่ละปีมีแนวโน้มจะเป็นโครงการที่ให้ผลตอบแทนยาวนะฮะระยะยาวซึ่งตรงข้ามกับโครงการ S ที่มีแนวโน้มสิ้นสุดโครงการโดยเร็ว นะฮะจากจอดเราก็มาเขียนภาพเนี่ยนะโครงการ S เนี่ยนะ S กับ L ใช้เงินลงทุนเท่ากันนะดังตารางนะครับก็คือลบ 1,000 นะลบ 1,000 หน่วย 1,000 บาทก็คือ1ล้านนะครับโครงการ S กระแสเงินสดรับ 500,000 400,000 ปีที่2 400,000 ปีที่3 300,000 แล้วปีที่4 100,000โครงการ L นะครับปีที่1 100,000 กระแสเงินสดรับปีที่2 300,000 ปีที่4 300,000 ปีที่4 600,000ก็จะเห็นได้ว่าโครงการ S เนี่ยกระแสเงินสดเนี่ยมันมีแนวโน้มลดลงนะฮะส่วนโครงการ L กระแสเงินสดรับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่งตรงข้ามกับโครงการ S นะครับจากข้อมูลดังกล่าวเราก็มาอธิบายมาเขียนเส้นไทม์ไลน์เส้นเวลานะครับโครงการ S กับ L เนี่ยใช้เงินสดจ่ายลงทุนเท่ากันก็คือปีที่0เงินสดจ่ายลงทุนก็จะติดลบก็คือลบ 1,000 L ก็ลบ 1,000 กระแสเงินสดรับปีที่1 500,000 ปี2 400,000 300,000 แล้วปีที่4 100,000 นะครับเนี่ยแล้วก็มาเขียนเส้นไทม์ไลน์โครงการ L ก็คือปีที่1 100,000 ปีที่2 300,000 ปีที่3 400,000 และปีที่4 600,000 นะครับการคำนวณก็จะมีดังนี้นะครับก็เป็นการคำนวณระยะเวลาคืนทุนแบบธรรมดานะครับแนวคิดในการคำนวณคือกระบวนการสะสมกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานแต่ละปีจนมีจำนวนเท่ากับเงินสดจ่ายลงทุนจากภาพที่1โครงการ S ใช้เงินลงทุนคือ1ล้านบาทนะกระแสเงินสดสุทธิเกิดขึ้นก็คือมี 500,000 400,000 300,000 100,000 หากสะสมกระแสเงินสดตั้งแต่ปีที่1จนถึงปีที่2เนี่ย1บวก2เนี่ยก็จะได้ 900,000 ซึ่งยังไม่คุ้มทุนนะครับหากกระแสเงินสดบวกต่อไปจนถึงปีที่3เนี่ยอีก 300,000 มันก็จะเกินก็เป็น 1,000,000 2ซึ่งเราจริงๆเราใช้แค่แสนเดียวจะเห็นว่ากระแสเงินสด2ปีมีจำนวนต่ำกว่ากระแสเงินสดจ่ายเมื่อกี้เนี่ย 900,000 เนี่ยนะ500,000 บวก 400,000 ก็น้อยกว่า1ล้านแต่กระแสเงินสดปีที่3เนี่ยมันมียอดเท่ากับ 300,000 ซึ่งเราไม่ได้เอามาใช้ทั้งหมดเราใช้แค่เพียง 100,000 นะครับก็คือ 1,100 เนี่ยนะฮะ 100,000 ในเบื้องต้นจึงประมาณได้ว่าระยะเวลาคืนทุนอยู่ระหว่าง 2-3 ปีการคำนวณระยะเวลาคืนทุนที่แน่นอนสามารถทำได้โดยใช้สูตรดังนี้นะครับนะฮะเราก็มีสูตรระยะเวลาคืนทุน payback period PB นะครับจำนวนปีเต็มก่อนคืนทุนบวกด้วยจำนวนเงินสดที่ยังไม่ครบทุนหารด้วยกระแสเงินสดของปีที่ได้รับทุนคืนอันนี้ก็เป็นสมการที่ 7.1 นะครับโอเคจากภาพที่1เมื่อกี้นะครับจำนวนปีเต็มก่อนคืนทุนก็คือ2ปีเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็คือเอา 500,000 บวก 400,000 นะฮะก็ได้ 900,000 มันยังไม่ครบ1ล้านนะครับจำนวนเงินที่ยังไม่ครบทุนก็คือ1ล้านหรือ 1,000 นะฮะลบด้วย 900,000 หรือ900นะฮะหน่วยต่อไปก็เหลือ100นะครับกระแสเงินสดรับปีที่3คือ300เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ระยะเวลาคืนทุนก็คือจำนวนปีเต็มก่อนคืนทุนก็คือ2ปีแล้วมาบวกปีที่3เนี่ยมันไม่ได้ใช้ทั้ง 300,000 บาทก็คือใช้ 100,000 ก็เอา 100,000 หาร 300,000 ก็เป็น 1/3 ปีจึงจะได้เท่ากับ 2 บวกด้วย 0.33 ก็จะได้2.33 ปีนะครับในทำนองเดียวกันโครงการ L ก็เหมือนกันนะครับก็ใช้เวลา3ปีกว่านะครับก็เอาตัวเลขมาบวกกันนะบวกกันเดี๋ยวทำให้ดูนะบวกกันโครงการ L เนี่ยนะฮะก็เอา101บวก300บวก400ก็เป็น800ซึ่งยังไม่เท่ากับ 1,000 เพราะฉะนั้นปีที่4ก็มาบวก200หารด้วย600นะครับ200หารด้วย600ก็คือ3.33 ก็จะเป็น3บวกด้วย200หาร600ก็จะเป็น 3.33 ปีทำเช่นเดียวกับโครงการ S นะครับเนี่ยนะฮะนะ2ปีเอาเนี่ยมั้ยนี่คือโครงการ S นะเอาโครงการ S ไปแล้วอธิบายแล้วต่อไปโครงการ L ใช่ไหมฮะก็เอาบวกกัน3ปี1 2 3 3ปีนะแล้วก็มาอันนี้ยังไม่ได้ 1,000 ก็จะบวกโครงการที่บวกอีก2200ในปีที่4หารด้วย600ก็คือ 2.33 ปีหรือเราคิดอย่างนี้ก็ได้ลบ 1,000 บวกด้วย100หนึ่งก็ได้ลบ900ลบ900ไปรวมกับ300ลบ600ลบ600ไปรวมกับ400ลบ200ยังไม่คืนทุนนะลบ200ไปรวมกับ600ก็คือ400ก็พอดี 1,100 นะครับ ต่อไปก็เป็นการคำนวณอีกวิธีหนึ่งก็คือการคำนวณค่าปัจจุบันสุทธินะครับก็มีสูตรว่า NPV เท่ากับ CF1 หารด้วย1บวก K กำลัง1บวก CF2 1บวก K กำลัง2บวกไปเรื่อยๆจนถึง CFN หารด้วย1บวก K กำลัง N แล้วลบ CF0 ก็คือสมการที่ 7.2 หรือเราเขียนเป็นสูตรนี้ก็ได้ว่า NPV เท่ากับ summation นะ T เท่า1ถึง N นะครับ CFT ก็คือ cash flowปีที่1ถึงปีที่4หารด้วย1บวก K กำลังที K ก็เป็นตัว discount กระแสเงินสดรับนะครับลบด้วย CF0 ก็คือเงินสดจ่ายลงทุนนะในหนังสือบางเล่มเขาใช้เป็น I ก็คือ investment นะครับเหมือนกันนะครับ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
5: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
6: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรโทนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
7: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
8: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
9: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
10: คร
9: ับ ท่านโทรมาพอดี
11: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
12: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
13: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
14: ัน ไกล
13: เอาอะไร
14: เอาเหมือนเดิมจานหนึ่ง
3: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
15: สนุกมากเลยครูไม่อยู่
16: เอาครูไปไหนอ่ะ
15: ไม่รู้
16: เอาวันนี้ก็ไม่มีการบ้านสักแก้วมาเร็วลมบกเลยซ้ำๆหน่อยนานแล้วเอาสองไม้พี่สองไม้
17: น่ารัก
18: เมื่อไหร่จะเลิก
19: เลิกเราเลิกแล้วเลิกเลย
20: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งศาสตร์ที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีครับผมชื่อนายบุญยฤทธิ์พิมพ์สกุลครับปัจจุบันนะครับอยู่บ้านที่สุรินทร์นะครับแล้วก็เป็นนักกีฬาทีมชาตินะครับนอกเหนือเป็นนักกีฬาว่ายน้ำครับก็หลังจากการฝึกซ้อมกีฬานะครับตอนเย็นก็จะอ่านหนังสือก่อนที่จะนอนนะครับแล้วก็เปิดแผ่นซีดีนะครับเป็นแนวการสอนของอาจารย์นะครับก็สำหรับอุปสรรคในการที่ว่าพิการครับก็ไม่มีอุปสรรคครับเพราะว่าทางมหาลัยได้ให้โอกาสกับผู้พิการทุกท่านครับที่ตั้งใจจะเล่าเรียนนะครับผมก็ได้ความรู้นะครับและที่สำคัญนะครับก็ศึกษาเล่าเรียนด้วยตนเองแล้วก็จากตำราจากซีดีแล้วก็คณาจารย์ที่แนะนำนะครับก็ภูมิใจครับได้จบปริญญาครับผมการเรียนครับก็ไม่ได้กีดกันว่าจะพิการหรือว่าแก่เกินวัยนะครับถ้าเราตั้งใจที่จะศึกษาแล้วเล่าเรียนให้จบนะครับทางมสท.ก็เปิดโอกาสให้กับทุกท่านครับที่อยากจะเล่าเรียนครับผมจากการลงทะเบียนเรียนตั้งแต่วันแรกก็ภูมิใจที่สุดครับผมได้แต่งชุดบัณฑิตสำเร็จการศึกษาสักทีภูมิใจมากครับ
2: CF0 ก็คือกระแสเงินสดจ่ายลงทุน CF1 ถึง CFN ก็คือกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานรายปีตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่ N ของโครงการลงทุนที่เรากำลังพิจารณา N ก็คืออายุของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ลงทุนหรืออายุโครงการลงทุนนะครับ K ก็คือต้นทุนเงินทุนหรืออัตราผลตอบแทนที่จัดการที่ต้องการจากการลงทุนตัว K นี่ก็เป็นตัว discount กระแสเงินสดรับนะถ้าเราดูสูตรกลับไปดูที่สูตรเดิมเนี่ยนะเห็นไหมฮะว่าตัว K เนี่ยเป็นตัว discount เป็นตัวหักลดตัวกระแสเงินสดรับให้เท่าแล้วก็ไปลบเงินสดจ่ายลงทุนนะครับนะหรือเป็นสูตรนะก็เลือกเป็นสูตรตรงนี้นะก็คือ summation T เท่ากับ1ถึง N CFT 1บวก K กำลัง T ก็คือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานตลอดยุคของโครงการนะครับจากตัวอย่างข้างต้นของโครงการลงทุน S กับ L เราก็สามารถคำนวณหา NPV อันนี้ก็เป็นสูตรนะฮะที่เมื่อกี้ได้อธิบายไปแล้วนะก็คือ CF0 ก็คือเงินสดจ่ายลงทุนก็คือโครงการ S เนี่ยก็คือ 1,000 แล้วก็ CF1 จนถึง CFT CF1 ถึง CFT เนี่ยนะถึง4ปีนะครับ CF1 CF2 CF3 CF4 ก็เป็น500 400 300 100นะครับราคาด้วย1บวก K ตัว discount แล้วก็แทนค่าสูตรนะก็จะเป็น NPV ของโครงการ S ก็จะได้ดังนี้นะครับก็คือปีที่1กระแสเงินสดรับก็คือ500หารด้วย1บวก K K เขาบอกว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนคือ 10% เราก็แทนค่าเป็น 0.1 นะ1บวก K ยกกำลัง1 1บวก 0.1 ก็มา400 1บวก 0.1 ก็คือ 1.1 ยกกำลัง2ปีที่3 1หารด้วย 1.1 กำลัง3ปีที่4 100หารด้วย 1.1 กำลัง4แล้วก็ลบ CF0 ก็คือเงินสดจ่ายลงทุนนะครับจากตรงนี้เราก็มาเปิดตารางเราก็เรียนไปแล้วนะจากหน่วยที่5เนี่ยครับอันนี้ก็เปิดตาราง present value เพราะว่ากระแสเงินสดรับไม่เท่ากัน present value นะก็เป็น PVF มูลค่าปัจจุบันของเงินก้อนเดียว500ก็เปิดคูณด้วย PVF 10% 1ก็จะได้จุด9091นะต่อไป400คูณด้วย PVF 10% 2ก็ค่าตาราง 0.8264 นะครับคูณกับ400ต่อไปปีที่3คือ300คูณด้วย PVF 10% 3นะก็ไปเปิดตาราง PVF ที่เรียนไปแล้วหน่วยที่5นะครับก็จะได้10% 3ค่าตารางคือ 0.7513 ไปคูณ300ปีที่4กระแสเงินสดรับก็คือ500คูณด้วยค่าตาราง PVF 10% 4ก็เปิดตารางนี่นะฮะก็จะได้ 0.6830 แล้วก็ลบ CF0 เงินสดจ่ายลงทุน 1,000 นะครับแล้วก็มาหาค่าแล้วก็ออกมามูลค่าปัจจุบันเงินสดรับเนี่ยนะคือได้ 178.80 ลบเงินสดจ่ายลงทุนเพราะนั้นจะเห็นได้ว่า NPV เป็นบวกเท่ากับ 78.80 พันบาทหรือเท่ากับ 78,800 นะครับนะครับโครงการนี้ก็เสร็จไปแล้วนะฮะ ทีนี้เราก็มาเขียนเป็นภาพเนี่ยนะเป็นภาพนะเส้นไทม์ไลน์นะฮะเงินสดจ่ายลงทุน 1,000 กระแสเงินสดรับ500 400 300 100แล้วก็ดิสเคานต์มานะฮะอย่างนี้แต่ละปีเหมือนที่คำนวณมาที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้แล้วนะครับก็จะได้ค่าปัจจุบันสุทธิ 78.80 นะครับต่อไปเป็นโครงการ L ก็เหมือนกันใช้สูตรเดียวกันเนี่ยนะฮะ CF0 ก็คือกระแสเงินสดจ่ายลงทุนเท่ากันก็คือเท่ากับ 1,000 นะฮะเท่ากับโครงการ S แล้วก็แสงเงินสดรับดำเนินการตั้งแต่ปีที่1ถึง4ก็จะเป็น100 300 400 600นะครับ K ต้นทุนเงินทุนหรือผลตอบแทนที่ต้องการ 10% แล้วก็ N ระยะเวลาโครงการเท่ากับ4เราก็มาแทนค่าสูตรนะครับแทนค่าสูตรก็จะได้ NPV นี่ต้องเป็นตัว L นะฮะก็คือ100คูณด้วย 0.9091 นะคือPUF 10% 1 10% แล้วก็1ต่อไป PUF 10% 2นะฮะ PUF 10% 3แล้ว PUF 10% 4เท่ากับโครงการ S ที่เปิดตารางเท่ากันเลยนะฮะเท่ากันแล้วก็มาคูณกับ100เนี่ยก็จะได้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับเนี่ยนะฮะคือ 1,049.15 ลบหันลบเงินสดจ่ายลงทุน 1,000 ได้ค่าปัจจุบันสุทธิโครงการ L 45.15 นะหรือ 49,150 ซึ่งก็น้อยกว่าโครงการ S นะครับแล้วก็เขียนภาพนะแบบเดียวกันเนี่ยนะเงินสดจ่ายลงทุนลบ 1,000 กระแสเงินสดรับ100 300 400 600นะครับก็discount present value ออกมาก็จะได้ 49.15 เนี่ยนะฮะตามภาพนะครับต่อไปก็เป็นการคำนวณดัชนีกำไรนะครับก็มีสูตรว่า PI นะ PI นะเอาตรงนี้ก่อนก็ได้ summation t เท่า1 n cft 1 + k กำลัง t แล้วหารด้วย cf สูตรนะครับก็กระจายสูตรก็จะเป็น cf 1cash flow ปีที่1หารด้วย1 + k กำลัง1 cash flow ปีที่2กระแสเงินสดรับปี2 1 + k กำลัง2 cash flow ที่3 1 + k กำลัง3บวกไปเรื่อยๆจนถึงปีที่ n ก็คือ cfn หารด้วย1 + k กำลัง n นะครับหรือเราเขียนเป็นง่ายๆนะฮะ pi ดัชนีกำไรโครงการใดๆก็คือมูลค่าปัจจุบันรวมของกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินโครงการกับกระแสเงินสดจ่ายลงทุนนี่นะครับนี่ก็คือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของโครงการใช่ไหมฮะ summation t เท่ากับ 1n cft 1 + k กำลัง t และหารด้วยกระแสเงินสดจ่ายลงทุนนี่ก็คือ cf 0ก็คือกระแสเงินสดจ่ายลงทุนนะครับมันจากตัวอย่างเดิมเนี่ย S กับ L เนี่ยเราก็ได้แล้ว PI ของ S นี่ก็คือเมื่อกี้เนี่ยตัวเนี้ยนะ 1,078.80 หารด้วย 1,000 นะก็จะออกมาเท่ากับ 1.079 ได้ 1.08 เท่านะ PI ของ L ก็คือ 1,049.15 หารด้วย 1,000 ก็เป็น 1,049 ก็คือเท่ากับ 1.049 จะได้ 1.05 นะ 1.05ต่อไปเป็นการคำนวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับแนวคิดนี้ก็คือการคำนวณเพื่อหาอัตราคิดลดคือ R discount ด้วยวิธีการลองทำไปเรื่อยๆเรียกว่าลองผิดลองถูก trial and error นะครับเพื่อหาค่าตัว R ที่ทำให้ค่าปัจจุบันรวมของกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตของโครงการเท่ากับกระแสเงินสดจ่ายลงทุนนะเขียนเป็นสมการได้ดังนี้นะครับนี่ก็จะได้ว่าCF1 หารด้วย 1 + R กำลัง 1 + CF2 1 + R กำลัง 2 + CF3 1 + R กำลัง 3 บวกไปเรื่อยๆถึง CFN 1 + R กำลัง N เท่ากับ CF0 CF0 ก็คือเงินสดจ่ายลงทุนนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าสูตรนี้มันก็คล้ายๆกับหาค่าของ NPV นะครับแต่ว่าตัวนี้คือค่า R เนี่ยเราต้องหาเองนะฮะแต่เมื่อกี้ถ้าเป็น NPV เป็นค่า K โจทย์เราจะบอกให้นะอย่างนี้นะครับค่า R เราต้องหาเองว่า R เป็นเท่าไหร่นะครับเราก็ก็เขียนไปเป็นสูตรดังสมการที่ 7.7 นั่นคือเท่ากับ CF0 เท่ากับ summation t ถึง n cft หารด้วย1 + r กำลัง t นะครับเราก็มาหาค่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนคือ IR โครงการ S เนี่ยนะ CF0 ก็คือ 1,001 CF4 500 400 300 100ตามลำดับนี่นะแล้วก็มาเขียนสมการนี่นะครับก็จะได้500หารด้วย1 r กำลัง1 400 1 r กำลัง2 300 1 r กำลัง3 100หารด้วย1 r กำลัง4เท่ากับ 1,000 นะครับเราก็มาหาว่า r เท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ที่ดิสคาวต์กระแสเงินสดรับเนี่ยข้างซ้ายให้เท่ากับข้างขวาคือ 1,000 นะครับนะครับเราก็ไปเขียนรูปเนี่ยนะนี่ r เนี่ยนะเงินสดจ่ายลงทุนโครงการ S ลบ 1,000 กระแสเงินสดรับ100 300 400 600ดิสคาวต์มาเรียกนะฮะเท่ากับ 1,000 เราก็มาทดลองนะทดลองหาค่าก็คือทดลองที่ r เท่ากับ 12% นะแล้วก็ไปแทนค่าสูตรนะสูตร500ก็คือ501บวก r คือ 0.12 กำลัง1 400บวก1บวก0.12 กำลัง2คือ 1.12 นั่นเอง300หารด้วย 1.12 กำลัง3 100หารด้วย 1.12 กำลัง4นะครับก็เปิดตาราง present value PVF นี่นะฮะ500 PVF 12% 1เท่ากับ.8929 400คูณด้วย PVF 12% 2.7972 300 PVF 12% 3คือ.7118แล้วก็ปีที่4 100คูณด้วย 12% 4ก็เปิดตาราง PVF .6355 นะครับนี้เนี่ยก็รวมกันออกมาได้ 1,012.42 นะครับนั่นก็แสดงว่าค่าอ่างเราที่ไปดิสคาวต์กระแสเงินสดรับเนี่ยมันน้อยไปมันได้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยได้ 1,012 สิ่งที่เราต้องการคือได้ 1,001 นะเพราะฉะนั้นก็จะต้องก็เลยแล้วขยับขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นถ้าตัวหารมากขึ้นผลลัพธ์มันก็จะออกมาเท่ากับพันหรือน้อยกว่าพันเราก็เลยขยับขึ้นไปอีกนะครับก็สมมติว่าให้ R เพิ่มขึ้นเป็น R เท่ากับ 14% เราก็ทำตามวิธีดังกล่าวนะค่าปัจจุบันกระแสเงินสดรับก็จะได้ 1,008.11 นะก็แสดงว่า R ก็ยังน้อยไปอีกนะมันได้จริงๆที่เราต้องการคือ 1,001 นะเราก็ลองขยับไปเป็น 15% แล้วก็ใช้วิธีเดิมหาค่ามาออกมาเท่ากับ991.67ก็แสดงว่า R เนี่ยอยู่ระหว่าง14กับ15ถูกไหมเราก็ใช้เทียบปัจจัยถ้า R 14% เนี่ยค่าตารางที่ดิสคาวต์มันออกมามากเกินไปถ้า 15% เนี่ยแสดงว่า R สูงไปผลลัพธ์มันออกมาต่ำกว่าพันนะเราก็ใช้วิธีเทียบปัจจัยนะครับเราก็ทำแบบนี้จากการทดลองค่านะครับพบว่าเมื่อปรับลดกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานแล้วทั้งหมดเนี่ยด้วยคิดลดต่างๆสามารถสรุปได้ว่า R อยู่ระหว่าง 14-15% พิจารณาได้จากผลการคำนวณที่ปรากฏดังนี้เมื่อ R เท่ากับ 14% ค่าปัจจุบัน PV ของกระแสเงินสดสุทธิเท่ากับ 1,008.11 เมื่อ R เท่ากับ 15% ค่าปัจจุบันรวมของกระแสเงินสดสุทธิเท่ากับ 991.67 นะเราก็จับมาหาว่าผลต่างตรงนี้มันอยู่เท่าไหร่ก็ PV กระแสเงินสดต่างกันก็เอา 1,008.11 ลบ 991.61 มีค่า R ต่างกันคือ difference เนี่ย 1% ถ้า R PV ถ้ากระแสเงินสดตรงนี้ต่างกัน 1,008.11 ลบ 1,000 เนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ลบกันตรงนี้ลบอันแล้วก็ได้ตรงนี้ก็คือ1คูณด้วย 1,008.11 ลบ 1,000ก็ได้ 8.11 แล้วเอา2ตัวนี้ใช่ไหมลบกันก็ได้ 16.44 มหารนะครับก็จะได้ออกมา R คือ 0.5% นะเพราะนั้นเราเทียบที่ 1,008.11 เราคือเทียบที่ 14% ดังนั้นค่า R ของโครงการที่ได้ที่ส่วนต่างต้องมาบวกก็คือ 14% บวกด้วย 0.5 ก็จะได้อัตราผลตอบแทนของโครงการคือ 14.5% นะครับเกณฑ์การพิจารณาตัดสินใจลงทุนนะครับก็จะมีเกณฑ์ดังนี้นะครับถ้า NPV เป็นบวกมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นบวก IRR มากกว่า CC ก็คืออัตราผลตอบแทนโครงการมากกว่าต้นทุนเงินทุนแล้ว PI มากกว่า1เนี่ยก็ตอบว่าควรลงทุนนะ NPV เป็นบวกนะ IRR มากกว่า CC ก็คือผลตอบแทนที่ได้มากกว่าต้นทุนเงินทุนเช่นผลตอบแทนที่เราต้องการได้ 10% ต้นทุนเงินทุนออกมา 6% ก็ควรลงทุนได้เยอะกว่าในทางตรงข้ามถ้า NPV เป็นลบนะ IRR ก็จะน้อยกว่า CCแล้วก็ PI น้อยกว่า1ก็ไม่ควรลงทุนนะครับวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายหน่วยที่15ต่อจากหน่วยที่1 5และ7ที่ได้บรรยายไปแล้วนะครับห หน่วยที่15ก็คือการจัดการการเงินระหว่างประเทศนะครับความหมายของธุรกิจระหว่างประเทศนะครับเป็นการดำเนินงานธุรกรรมต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรมในประเทศต่างๆตั้งแต่2ประเทศขึ้นไปซึ่งแตกต่างกับการดำเนินธุรกิจในประเทศวิวัฒนาการธุรกิจระหว่างประเทศนะครับก็มีดังนี้นะครับ1คือการพัฒนาสินค้าจนเป็นที่ยอมรับในประเทศ2การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ3การส่งสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศโดยผ่านตัวแทน4การส่งสินค้าไปจำหน่ายต่างประเทศโดยตรง5การตั้งสาขาเป็นตัวแทนขายในประเทศ6การขอรับใบอนุญาตเพื่อทำการผลิต7การขอรับใบอนุญาตร่วมกับกิจการร่วมค้า8กิจการร่วมค้า9การตั้งโรงงานสาขาที่เป็นเจ้าของสมบูรณ์ในต่างประเทศ10กิจการระหว่างประเทศที่มีผู้บริหารเป็นคนท้องถิ่น11กิจการระหว่างประเทศที่ผู้ถือหุ้นเป็นคนท้องถิ่นความหมายและวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทข้ามชาติครับบริษัทข้ามชาติหมายถึงการดำเนินธุรกรรมต่างๆของกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในประเทศต่างๆมากกว่า2ประเทศขึ้นไปโดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินการดังนี้1. เพื่อแสวงหาตลาดใหม่นะครับหลังจากที่บริษัทข้ามชาติได้ไปลงทุนในประเทศเจ้าบ้านที่มีตลาดสินค้าในประเทศนั้นถึงจุดอิ่มตัวจึงแสวงหาโอกาสที่จะไปลงทุนในตลาดต่างประเทศ 2. เพื่อแสวงหาแหล่งวัตถุดิบบริษัทน้ำมันของสหรัฐอเมริกาจำนวนมากตัวอย่างเช่นบริษัทเอ็กซอนจำกัดได้ไปจัดตั้งบริษัทลูกหรือบริษัทสาขาในต่างประเทศขยายเครือข่ายออกไปทั่วโลกเพื่อแสวงหาแหล่งวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจของตน 3. เพื่อแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆเทคโนโลยีต่างๆย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีบริษัทใดที่จะมีความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีตลอดไปดังนั้นจึงจำเป็นที่บริษัทต่างๆจะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตบริษัทที่ผลิตสินค้าที่ตั้งอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีต้นทุนการผลิตที่สูงจึงจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า 5. เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากฎหมายและการเมือง

เหตุผลเบื้องต้นของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ของประเทศญี่ปุ่นที่เคลื่อนย้ายฐานการผลิตไปตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาการจำกัดโควต้าการนำเข้ารถยนต์ของประเทศสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งในปัจจุบันนี้บริษัทรถยนต์ต่างๆของประเทศญี่ปุ่นเช่นบริษัทโตโยต้าฮอนด้านิสสันมาสด้าและมิตซูบิชิต่างมีโรงงานผลิตรถยนต์อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ครับซึ่งมีความแตกต่างกันด้วยกันทั้งหมด6ประการด้วยกันนะครับ1ก็คือความแตกต่างด้านสกุลเงินตาที่ได้รับนะครับกระแสเงินสดรับที่บริษัทข้ามชาติที่จะได้รับจะมีความหลากหลายไม่เพียงพอต่อไม่เพียงแต่เงินตาสกุลใดสกุลหนึ่งเท่านั้นซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ซื้ออาจจะเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐยูโรสวิสฟรังเงินเยนเป็นต้นดังนั้นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศและการเคลื่อนไหวขึ้นลงของค่าเงินจะมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทข้ามชาติในด้านสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทสาขาหรือบริษัทลูกที่เป็นเงินตาต่างประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทแม่ 2. ความแตกต่างด้านเศรษฐกิจความแตกต่างด้านเศรษฐกิจและกฎหมายกิจการที่ดำเนินงานในแต่ละประเทศจะมีระบบเศรษฐกิจและการเมืองที่แตกต่างกันความแตกต่างด้านเศรษฐกิจและการเมืองดังกล่าวจะทำให้เกิดปัญหาในการควบคุมและการประสานงานของบริษัทสาขาที่ดำเนินงานในต่างประเทศ 3. ความแตกต่างด้านภาษาภาษานับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันทั้งในด้านความเข้าใจความรู้สึกวัฒนธรรมและทัศนคติของคนในชาติการค้าขายระหว่างประเทศนั้นถ้าบุคคลสามารถพูดได้หลายภาษาย่อมดีกว่าบุคคลที่พูดได้ภาษาเดียว 4. ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมวัฒนธรรมของประเทศใดประเทศหนึ่งก็จะมีความแตกต่างกันวัฒนธรรมนั้นก็คือแบบแผนของการดำเนินชีวิตของประชาชนในชาติรวมทั้งความคิดความเชื่อความคาดหวังและค่านิยมร่วมกันดังนั้นบริษัทข้ามชาติที่เข้าไปทำธุรกิจในประเทศใดก็ตามก็ควรทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆเพื่อทำให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 5. บทบาทของรัฐบาลในทางทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์นั้นมักกล่าวได้ว่าการแข่งขันที่สมบูรณ์นั้นการค้าขายสามารถทำได้โดยเสรีโดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาลแต่ในทางปฏิบัติแล้วรัฐบาลจะมีอิทธิพลต่อทางการค้าระหว่างประเทศมากเช่นการกำหนดอัตราภาษีการนำเข้าการกำหนดโควต้าการนำเข้าการกีดกันทางการค้าดังนั้นบริษัทข้ามชาติจึงควรให้ความสำคัญต่อบทบาทของรัฐบาลในแต่ละประเทศที่บริษัทข้ามชาติเข้าไปดำเนินธุรกิจเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นข้อ 6. ความเสี่ยงด้านการเมืองประเทศใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยๆจะทำให้ประเทศนั้นไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองทำให้เกิดความเสี่ยงทางการเมืองดังนั้นบริษัทข้ามชาติควรพิจารณาถึงความเสี่ยงทางการเมืองที่จะไปลงทุนในประเทศนั้นด้วยหากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอยู่บ่อยๆก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจระหว่างประเทศธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายเงินตาต่างประเทศครับก็จะมีด้วยกัน2ธุรกรรมนะครับ1ก็คือธุรกรรมทันที Spot Transaction หมายถึงธุรกรรมซื้อขายเงินตาต่างประเทศโดยมีการส่งมอบและชำระทันทีณราคาที่ตกลงกันไว้เรียกว่าอัตราแลกเปลี่ยนทันที Spot Rate 2ธุรกรรมล่วงหน้า Forward Transaction หมายถึงการตกลงซื้อขายเงินตาต่างประเทศในปัจจุบันที่ราคาสำหรับการส่งมอบในวันข้างหน้าเรียกว่าอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า Forward Rate 3ธุรกรรม Swap มี3อันนะฮะSwap Transaction หมายถึงการตกลงแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศจำนวนเดียวกันแต่มีการส่งมอบในระยะเวลาที่ต่างกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศความหมายของระบบการเงินระหว่างประเทศนะครับหมายถึงโครงสร้างทางการเงินระหว่างประเทศซึ่งประกอบด้วย 1. สถาบันการเงินระหว่างประเทศและ 2. ตลาดการเงินระหว่างประเทศความสำคัญของระบบการเงินระหว่างประเทศมีดังนี้นะครับ 1. ทำให้การค้า

ค้าขายสินค้าและบริการขยายตัวเพิ่มขึ้น 2. ทำให้มีการเคลื่อนไหวเงินทุนเป็นไปโดยเสรี 3. ทำให้เกิดการจ้างงานและการขยายตัวของเศรษฐกิจความหมายของตลาดการเงินระหว่างประเทศนะครับหมายถึงแหล่งที่เกิดกิจกรรมระหว่างประเทศในการซื้อขายแลกเปลี่ยนและการกู้ยืมซึ่งเงินตราและตราสารหนี้ระยะสั้นระยะยาวบทบาทและความสำคัญของตลาดการเงินระหว่างประเทศมีดังนี้ 1. ทำให้เศรษฐกิจและการค้าของโลกขยายตัว 2. ทำให้การใช้เงินทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ทำให้เกิดการจ้างงาน 4. ทำให้เกิดการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องประเภทของตลาดการเงินระหว่างประเทศนะครับ 1. ตลาดการเงินระหว่างประเทศเป็นแหล่งของกิจกรรมระหว่างประเทศในการซื้อขายแลกเปลี่ยนและกู้ยืมเงินตราและตราสารหนี้ระยะสั้นไม่เกิน1ปีตลาดทุนระหว่างประเทศเป็นแหล่งระดมเงินทุนตราสารหนี้ตราสารทุนระยะยาวระหว่างประเทศที่เกินกว่า1ปีรูปแบบของธนาคารระหว่างประเทศนะครับก็จะมีดังนี้มี4รูปแบบนะครับ1ก็คือธนาคารตัวแทนนะครับธนาคารตัวแทนก็คือธนาคารขนาดใหญ่ของโลกจะมีการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคารอื่นๆในลักษณะที่เป็นตัวแทนทางการเงินซึ่งธนาคารเหล่านี้ไม่มีสาขาปฏิบัติงานในประเทศนั้นๆความสัมพันธ์ซึ่งเป็นตัวแทนระหว่างกันระหว่าง2ธนาคารแต่ละฝ่ายจะมีบัญชีเงินฝากระหว่างกันเพื่อดำเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน 2. สำนักงานตัวแทนของธนาคารสำนักตัวแทนของธนาคารเป็นหน่วยงานหนึ่งของธนาคารของธนาคารแม่ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทข้ามชาติในการดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนของธนาคารแม่ส่วนสำนักตัวแทนของธนาคารจะให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทข้ามชาติในเรื่องของข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทท้องถิ่นสภาวะเศรษฐกิจและการประเมินเครดิตลูกค้าของบริษัทข้ามชาติ 3. ธนาคารสาขาธนาคารในต่างประเทศสาขาธนาคารในต่างประเทศตามกฎหมายแล้วเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารแม่ที่ดำเนินธุรกิจคล้ายกับธนาคารท้องถิ่น 4. ธนาคารสาขาและธนาคารในเครือธนาคารสาขาเป็นธนาคารย่อยของธนาคารต่างประเทศซึ่งดำเนินงานภายใต้นโยบายของธนาคารแม่ส่วนธนาคารในเครือเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารแม่แต่ดำเนินนโยบายการบริหารแบบอิสระไม่อยู่ในการควบคุมของธนาคารแม่ในต่างประเทศวิวัฒนาการของระบบการเงินระหว่างประเทศนะครับก็จะแบ่งเป็น3ยุคนะครับยุคที่1ก็คือระบบมาตรฐานทองคำตั้งแต่ปีคศ1876ถึง1913นะครับ2ยุคระหว่างสงครามโลกคศ1914ถึง1944และ3ยุคระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่คศ1945ถึง1972ข้อดีของระบบมาตรฐานทองคำนะครับก็มีดังนี้1ทำให้เกิดเสถียรภาพในอัตราแลกเปลี่ยน2. ทำให้เกิดเสถียรภาพในดุลการชำระเงินระหว่างประเทศนะครับ3. ทำให้เกิดความสะดวกต่อการดำเนินการ 4. ทำให้สามารถขจัดปัญหาในการเก็งกำไรข้อเสียของระบบมาตรฐานทองคำนะครับมาตรฐานทองคำก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อเสียก็มี4ประการก็คือ 1. ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ 2. ทำให้ไม่มีอิสระในการดำเนินงาน3. ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 4. ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างประเทศสมาชิกข้อดีของระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่นะครับ 1. ช่วยทำให้อัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพนะครับ 2. ช่วยทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานของธุรกิจระหว่างประเทศลดลง 3. ช่วยทำให้เกิดการควบคุมปัญหาเงินเฟ้อที่เกิดจากการอ่อนค่าของเงินตราในประเทศส่วนข้อเสียของระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่นะครับมีดังนี้ 1. การกำหนดค่าเงินตราในประเทศให้หรือต่ำเกินไป 2. การกำหนดค่าเงินที่แข็งเกินไปอาจถูกโจมตีจากนักเก็งกำไรค่าเงินได้
3. สร้างภาระให้กับทางการต้องเข้ามาแทรกแซงภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ในปัจจุบันนี้เราก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับยุคระบบอัตราแลกเปลี่ยนปรับตัวไปจนถึงปัจจุบันก็คือปีค.ศ.1973ถึงปัจจุบันระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบปรับตัวเกิดขึ้นภายหลังสิ้นสุดของระบบเพรสเซนต์วูดนะครับในเดือนมกราค.ศ.1976และประเทศสมาชิก IMF ได้ประชุมกันที่จาไมกาจัดตั้งระบบการเงินระหว่างประเทศโดยมีสาระสำคัญดังนี้ 1. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบปรับตัวได้จะต้องทำให้ประเทศสมาชิกยอมรับได้อย่างชัดเจนและธนาคารกลางสามารถที่เข้าแทรกแซงในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราที่มีความผันผวนได้ 2. สามารถนำทองคำออกจากสินทรัพย์สำรองระหว่างประเทศได้ประเทศสมาชิกของ IMF ครึ่งหนึ่งสามารถนำทองคำออกไปขายได้และสามารถนำไปช่วยประเทศยากจนได้ 3. ประเทศที่ไม่ได้ส่งออกน้ำมันและประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้าถึงเงินทุนของ IMF ได้ความหมายของความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนครับหมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในกำไร profitability กระแสเงินสด net cash flow และมูลค่าทางการตลาด market value ของกิจการอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนประเภทของความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1การเปิดรับความเสี่ยงเชิงเศรษฐกิจนะครับเป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของธุรกิจอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดที่ได้รับจากการดำเนินงานในอนาคตซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้คาดว่าจะเกิดขึ้น 2. การเปิดรับความเสี่ยงจากธุรกรรมหรือจากรายการค้าเป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของการผูกพันทางการเงินที่กิจการมีอยู่ซึ่งภาระผูกพันนั้นได้ทำขึ้นก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนแต่มีการกำหนดการชำระเงินภายหลังที่อัตราแลกเปลี่ยนได้เปลี่ยนแปลงไป 3. การเปิดรับความเสี่ยงจากการแปลงค่าในงบการเงินเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานหรือบริษัทสาขาในต่างประเทศและบัญชีเงินทุนในบริษัทต่างประเทศให้เป็นเงินตราสกุลเดียวกันกับบริษัทแม่ซึ่งการแปลงค่าในงบการเงินอาจส่งผลต่อกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนที่มีต่อส่วนผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวมของบริษัทเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินระหว่างประเทศนะครับก็จะมีด้วยกัน3ประเภทด้วยกันนะครับก็คือ 1. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า forward หรือ future contract 2. สัญญา option 3. สัญญา swap นะครับ swap contract ทีนี้เราก็มาดูความหมายในแต่ละอันนะครับสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับข้อ1ก็คือสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศเพื่อส่งมอบในอนาคต currency future contract เป็นสัญญามาตรฐานที่ซื้อหรือขายตราต่างประเทศโดยกระทำผ่านในหน้าหรือสมาชิกของตลาดจดทะเบียนซึ่งสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศกำหนดไว้แน่นอนในด้านของอัตราแลกเปลี่ยนในวันทำสัญญาและวันส่งมอบ2. สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้านะครับเป็นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศเป็นส่วนตัวระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายทางโทรศัพท์ขนาดของการซื้อขายไม่เป็นมาตรฐานไม่มีสำนักหักบัญชีแต่จะทำธุรกรรมโดยตรงระหว่างลูกค้าและธนาคารดังนั้นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทที่2เนี่ยจึงมีความเสี่ยงมากกว่าประเภทแรกอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบนะนักศึกษาระหว่างสัญญาซื้อขายเงินต่างประเทศส่งมอบในอนาคตกับสัญญาซื้อขายต่างประเทศล่วงหน้าก็คือ future contract กับ forward contract นะครับนะก็จะมีด้วยกัน9ประการนะครับ1ก็คือขนาดของการซื้อขายนะครับ
currency future เนี่ยก็จะกำหนด

ขนาดของการซื้อขายแต่ละสกุลที่กำหนดไว้เช่นสมมติซื้อขายเงินแคนาดาดอลลาร์ก็คือ100,000แคนาดาดอลลาร์นะครับส่วน currency forward future ที่ไม่ได้กำหนดมาตรฐานก็เป็นการซื้อขายตกลงกันเองอาจจะอยู่ที่ 50,000 แคนาดาดอลลาร์เลยนะครับสองสถานที่ทำการซื้อขายก็ถ้าเป็น future contract เนี่ยนะครับก็ซื้อขายในห้องค้าของตลาดการเงินในบริษัทจดทะเบียนนะครับส่วน forward contract นี่ก็ซื้อขายส่วนตัวในทางโทรศัพท์นะครับมันก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าสามระยะเวลาครบกำหนดนะครับของfuture contract เนี่ยก็กำหนดไว้ไม่เกิน1ปีนะครับส่วน forward contract ก็เกินกว่า1ปีวันครบกำหนดชำระเงินนะครับครบกำหนดชำระเงินก็กระทำทุกวันนะโดยผ่านสำนักบัญชีนะครับส่วน forward contract กำหนดชำระร่วมกันระหว่างธนาคารและลูกค้านะเป็นการตกลงกันเองนะครับวันส่งมอบกำหนดระยะเวลาไว้เป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็สำหรับ forward contract นี่ก็ขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างธนาคารลูกค้าราคาซื้อขายของ future contract ถูกกำหนดโดยการแข่งขันในตลาดมันก็ขึ้นอยู่กับ demand supply นะครับส่วน forward contract เนี่ยเสนอโดยธนาคารในรูปแบบของราคาเสนอซื้อราคาเสนอขายนะครับ bid กับ offer นะครับ7ต้นทุนในการทำธุรกรรมเนี่ยนะครับสำหรับ future contract ก็จะมีค่าในหน้านะครับคิดจากคำสั่งซื้อคำสั่งขายนะครับส่วน forward contract เนี่ยขึ้นอยู่กับความแตกต่างของราคาเสนอซื้อกับราคาเสนอขายนะครับแล้วก็8วงเงินมัดจำนะครับของ future contract นี่ก็คือผู้ซื้อเงินตราต่างประเทศต้องวางวงเงินมัดจำนะเราเรียกว่า margin นะฮะนะครับส่วน future contract เนี่ยไม่ต้องวางวงเงินมัดจำนะครับ9ความเสี่ยงกับเกี่ยวกับหนี้สินนะครับเครดิตลิสต์เนี่ยสำหรับฟิวเจอร์คอนแทคเนี่ยสำนักหักบัญชีจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้กับผู้ซื้อผู้ขายจึงช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการชำระหนี้ลงได้นะครับส่วนฟอร์เวิร์ดคอนแทคเนี่ยนะครับความเสี่ยงขึ้นอยู่กับผู้ขายเพราะไม่มีสำนักหักบัญชีเป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อผู้ขายเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่าฟอร์เวิร์ดคอนแทคเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าฟิวเจอร์คอนแทคดังได้อธิบายไปแล้วนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของสัญญาออปชันนะฮะออปชันก็เป็นสัญญาระหว่างบุคคล2ฝ่ายที่ให้สิทธิ์ในการซื้อขายสินทรัพย์อ้างอิงเราเรียก underlying asset นะครับตามราคาที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาสำหรับออปชันเงินตราต่างประเทศซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อโดยไม่ถือเป็นภาระผูกพันที่จะซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศคน หน้าตาแลกเปลี่ยนที่ตกลงกันไว้นั่นคือผู้ซื้อเอกสารสิทธิ์ที่จะซื้อขายเงินตราต่างประเทศนั้นจะต้องซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศหน้าตาแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ถ้าหากว่าการปฏิบัติดังกล่าวผู้ซื้อจะไม่ได้รับประโยชน์ก็จะปล่อยให้ออปชันนั้นหมดอายุไปโดยไม่ได้ทำการซื้อขายเงินตราต่างประเทศก็ได้นะครับออปชันที่ซื้อขายเงินตราต่างประเทศก็สามารถจำแนกออกเป็น2ประเภทก็คือ1 call option นะครับcurrency call option หมายถึงตราสารสิทธิ์ที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อเงินตราต่างประเทศตามราคาและระยะเวลาที่กำหนดไว้นะถ้าผู้ซื้อใช้สิทธิ์ตามราคาที่กำหนดไว้เรียกว่า exercise price นะครับเกิดขึ้นได้ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนทันทีสูงกว่าราคาที่ใช้สิทธิ์ในนะครับในทางตรงกันข้ามถ้าอัตราแลกเปลี่ยนทันทีต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ์ผู้ซื้อ option ก็จะไม่ใช้สิทธิ์นะครับเช่นยกตัวอย่างว่าผู้ซื้อนะฮะใช้สิทธิ์ซื้อเงิน US ดอลลาร์ที่1 US ดอลลาร์เท่ากับ35บาทนะครับแต่อัตราเลขเปลี่ยนทันทีเท่ากับ34.50 บาทเพราะนั้นผู้ซื้อก็จะไม่ใช้สิทธิ์ก็คือไม่ exercise ไปเพราะถ้าใช้สิทธิ์ก็จะทำให้ขาดทุน2 put option currency put optionหมายถึงตราสารสิทธิ์ที่ให้สิทธิ์ผู้ขายเงินตราต่างประเทศตามราคาและระยะเวลาที่กำหนดไว้ถ้าผู้ขายใช้สิทธิ์ตามราคาที่กำหนดไว้เรียกว่า exercise price นอกจากนั้นออปชันที่จะซื้อขายเงินตราต่างประเทศยังสามารถจำแนกตามระยะเวลาออกเป็น3ประเภทคือ 1. ออปชันแบบอเมริกาก็คือ American option หมายถึงออปชันที่ผู้ถือสามารถใช้สิทธิ์เมื่อไหร่ก็ได้นับตั้งแต่ผู้ลงทุนซื้อออปชันจ
จนถึงวันที่หมดอายุเช่นนายณรงค์ศักดิ์ซื้อสิทธิ์ในการขายดอลลาร์สหรัฐระยะเวลา30วันเมื่อวันที่1พฤษภาเขาได้ใช้สิทธิ์วันใดก็ได้นับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31พฤษภาโดยสิทธิ์ดังกล่าวจะใช้เพียงครั้งเดียว2. ออปชันแบบยุโรป European Option หมายถึงออปชันที่ผู้ถือสามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะวันที่กำหนดไว้เป็นวันใช้สิทธิ์เท่านั้นซึ่งผู้ออกออปชันจะต้องกำหนดวันสำหรับใช้สิทธิ์อย่างแน่นอนอย่างตัวอย่างเมื่อกี้สมมติว่ากำหนดให้ใช้สิทธิ์วันที่10พฤษภาก็ต้องใช้สิทธิ์วันที่10พฤษภานะครับวันเดียว 3. ออปชันแบบอเมริกันเทียม Pseudo American Optionหมายถึงออปชันที่มีลักษณะผสมของออปชันแบบยุโรปกล่าวคือจะระบุให้ใช้สิทธิ์เป็นช่วงๆตลอดอายุของออปชันดังนั้นออปชันที่ออกมาจะระบุช่วงเวลาให้ใช้สิทธิ์ได้หลายช่วงหากผู้ถือออปชันไม่ใช้สิทธิ์ช่วงหนึ่งก็จะรอไปจนกว่าจะถึงช่วงเวลาที่กำหนดให้ใช้สิทธิ์ครั้งต่อไปสัญญาสวอปหมายถึงสัญญาในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศหรืออัตราดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างคู่สัญญาดังนั้นสัญญาสวอปสามารถจำแนกออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือ1สวอปเงินตราต่างประเทศ2สวอปอัตราดอกเบี้ยสวอปเงินตราต่างประเทศหมายถึงข้อตกลงระหว่างบุคคล2ฝ่ายโดยฝ่ายหนึ่งตกลงที่จะแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามจำนวนที่ระบุไว้กับอีกฝ่ายหนึ่งภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาจะมีการแลกเปลี่ยนกลับเป็นสกุลเดิมจำนวนเดิมการสวอปเงินตราต่างประเทศสามารถจำแนกออกเป็น3วิธีคือ 1. back to back swap หรือ parallel loan เป็นวิธีที่เกี่ยวข้องกับ2กิจการที่ดำเนินงานอยู่คนละประเทศโดยแต่ละฝ่ายจะให้กู้ยืมเงินตราสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้และเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะใช้คืนเงินกู้ที่ได้กู้ยืมไปวิธีการนี้เหมาะสำหรับประเทศที่มีข้อจำกัดในการห้ามโอนเงินออกนอกประเทศหรือไปประเทศอื่น 2. Currency Swap เป็นลักษณะคล้ายกับ Back to Back Swap แต่การทำ Currency Swap จะไม่ปรากฏรายการกู้ในงบดุลไม่ว่าจะเป็นรายการลูกหนี้หรือเจ้าหนี้เพราะการทำ currency swap เป็นการตกลงกันทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับจำนวนเงินที่เป็นเงินตราสองสกุลที่มีมูลค่าเท่ากันในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ currency swap อาจทำการตกลงช่วงระยะเวลาที่ยาวนานออกไปถึง10ปีถ้าอัตราดอกเบี้ยระหว่างสองประเทศแตกต่างกันมากบริษัทที่อยู่ในประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงอาจต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อชดเชยกับส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย 3. เครดิตสวอปเป็นวิธีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนวิธีหนึ่งโดยการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศชั่วคราวเช่นเดียวกับวิธี back to back swap แต่มีธนาคารเป็นสื่อกลางดังนั้นจึงเป็นวิธีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างธุรกิจกับธนาคารและจะแลกเปลี่ยนกลับคืนเมื่อครบกำหนดเวลา2ก็เป็น swap อัตราดอกเบี้ยนะครับเมื่อกี้ currency swap นี่ interest rate swap นะครับเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนภาระดอกเบี้ยระหว่างผู้กู้ทั้ง2ฝ่ายในสกุลเงินตราต่างประเทศในจำนวนเดียวกันภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ฝ่ายหนึ่งตกลงที่จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ให้กับอีกฝ่ายหนึ่งและอีกฝ่ายหนึ่งตกลงที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราลอยตัวให้อีกฝ่ายหนึ่งโดยการทำการแลกเปลี่ยนกันระหว่างแลกเปลี่ยนเฉพาะจำนวนเงินดอกเบี้ยเท่านั้นทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของดอกเบี้ยการทำ interest rate swap ก็คือการ swap อัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่จะกระทำระหว่างลูกค้ากับธนาคารซึ่งจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายมาพบกันและแลกเปลี่ยนภาระดอกเบี้ยซึ่งกันและกันโดยทั้งสองฝ่ายจะได้รับประโยชน์ในแง่ของการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ตนจัดหาได้โดยตรงจากตลาดเงินทุนสำหรับการชำระเงินหากเป็นเงินสกุลเดียวกัน
และวันชำระตรงกับการทั้งสองฝ่ายก็อาจทำความตกลงชำระกันเพียงบางส่วนของจำนวนดอกเบี้ยที่แตกต่างกันนะครับเรียกว่า interest rate differential จำนวนเงินที่ทำ interest rate swap ขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า $400,000Interest rate swap สามารถจำแนกออกเป็น2แบบคือแบบแรกเป็นการแลกเปลี่ยนภาระดอกเบี้ยระหว่างผู้กู้ทั้ง2ฝ่ายในสกุลเงินตราต่างประเทศและในจำนวนเดียวกันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้โดยการแลกเปลี่ยนจากอัตราดอกเบี้ยคงที่ไปเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวเรียกว่าคูปอง swap เช่นบริษัท A กู้ยืมเงินตราต่างประเทศจำนวน1ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 12%แล้วทำการสวอปการจ่ายดอกเบี้ยกับธนาคารเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวดังภาพที่แสดงไว้นี่นะครับนะครับก็คือบริษัท A เนี่ยนะฮะกู้เงินอัตราคงที่ 12% นะครับทีนี้ก็อยากจะเปลี่ยนเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวก็ไปสวอปกับธนาคารนะธนาคารก็จะมีการจ่ายดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยไลบอร์ London Interbank Offer Rate ก็คืออัตราดอกเบี้ยทางยุโรปนะฮะ6เดือนนะนี่ก็เป็นลอยตัวเขาไม่ต้องการจะถือดอกเบี้ยคงที่เนี่ยนะครับส่วนแบบที่2เป็นการแลกเปลี่ยนภาระดอกเบี้ยลอยตัวระหว่างกันของลูกค้ากับธนาคารจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวของยุโรป London Interbank Offer Rate นะก็คือย่อว่าไลบอร์เนี่ยนะ6เดือนเป็นอัตราดอกแลกเปลี่ยนลอยตัวโดยขึ้นอยู่กับตราสารพาณิชย์ตัวเงินขังเป็นต้นซึ่งเรียกว่า basis swap เช่นบริษัท A กู้ยืมเงินโดยมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวไลบอร์6เดือนเนี่ยนะครับแล้วก็มาทำการ swap อัตราดอกเบี้ยลอยตัวกับธนาคารโดยขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของตราสารพาณิชย์ตัวเงินขังนะฮะดังภาพที่2นะครับนะฮะอันนี้ก็บริษัท A กู้ยืมเงินนะอัตราดอกเบี้ยลอยตัวของไลบอร์6เดือนเนี่ยนะก็มาแลกเปลี่ยนกับธนาคารแต่ดอกเบี้ยเนี่ยก็เป็นจ่ายดอกเบี้ยลอยตัวขึ้นอยู่กับตราสารพาณิชย์นะครับนี่เรียกอันนี้เรียกว่า basis swap ความหมายของเงินทุนเงินเวียนระหว่างประเทศนะครับก็จำแนกออกเป็น2ความหมายคือ1เงินทุนหมุนเวียนรวมหมายถึงเงินทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดซึ่งเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องที่สามารถเปลี่ยนมาเป็นเงินสดภายในระยะเวลา1ปีนะครับ2เงินทุนหมุนเวียนสุทธิก็หมายถึงผลต่างระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนอันนี้ก็เป็นความหมายของเหมือนกับเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปนะครับอันแรกก็คือเงินทุนหมุนเวียนรวมก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมด2ก็คือเอาผลต่างระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนเรียกว่า net working capitalวัตถุประสงค์ของการจัดการเงินทุนระหว่างประเทศนะครับ1ทำให้เกิดความสอดคล้องและสมดุลระหว่างรายการในด้านของสินทรัพย์ระหว่างประเทศและหนี้สินระหว่างประเทศนะอันนี้ก็ความหมายจัดการก็คือทำให้เกิดการบาลานซ์ในการถือสินทรัพย์หมุนเวียนระหว่างประเทศกับหนี้สินหมุนเวียนนะก็จะทำให้ไม่ประสบปัญหาเรื่องสภาพคล่องนะครับ2เพื่อทำให้มีเงินสดเพียงพอในการชำระหนี้สินระหว่างประเทศนะครับ3เพื่อใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงินและกำหนดประเภทของสินทรัพย์หมุนเวียนระหว่างประเทศทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจ 4. เพื่อจัดทำมาตรการและการกำหนดกลยุทธ์การเร่งติดตามให้ได้มาซึ่งเงินสดจากรายการสินทรัพย์ระหว่างประเทศการเวียนลงทุนในมุมมองของบริษัทแม่นะครับก็จะมีด้วยกันหลายประการนะฮะก็คือ1ความแตกต่างด้านภาษีความแตกต่างด้านภาษีนะครับนะครับแต่ละประเทศก็จะมีภาษีที่แตกต่างกันเพราะนั้นบริษัทแม่ที่จะไปลงทุนในสาขาก็ต้องพิจารณาดูให้ดีด้วยนะครับอย่างประเทศไทยก็บริษัทต้องเสียภาษี 20% 2ข้อจำกัดในการโอนเงินอันนี้ก็ต้องดูด้วยบางประเทศก็จะมีข้อจำกัดในการโอนเงินนะครับอย่างเช่นประเทศไทยก็ห้ามโอนเงินเกินเท่าไหร่กี่แสน500,000บาทอะไรเงี้ยนะ3ข้อจำกัดในการโอนเงินส่วนเกินก็เพื่อจากกำไรเมื่อมีกำไรอาจจะบางประเทศอาจจะมีการข้อจำกัดห้ามโอนเงินกลับไปประเทศของบริษัทแม่นะครับ
ก็จะทำให้เงินทุนไหลเวียนอยู่ในประเทศนั้น 4. การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอันนี้ก็ต้องดูว่าจะ

โอนเงินเมื่อไหร่นะถ้าค่าเงินสกุลนั้นแข็งมาเทียบบริษัทแม่ก็ยังไม่ควรโอนเงินก็ไปก่อนนะปัจจัยที่ควรพิจารณานะครับในการตัดสินใจลงทุนนะครับก็จะมีทั้งหมด11ข้อด้วยกัน1ก็คือเงินลงทุนเริ่มแรกนะว่าจะลงทุนมากน้อยแค่ไหน2อุปสงค์ผู้บริโภคในการที่ไปลงทุนของบริษัทข้ามชาติก็จะต้องดูว่าประเทศนั้นมีดีมานด์มากน้อยเพียงไหนไปลงทุนแล้วมันคุ้มไหมนะครับ3ราคาสินค้า4ต้นทุนปั่นแปร5ต้นทุนคงที่ก็ต้องพิจารณาว่าไปลงทุนบริษัทนั้นเนี่ยมีต้นทุนคงที่มากน้อยไหมมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เขาที่จะไปลงทุนไหมก็คือพวกfacility ต่างๆนะครับ6วงจรชีวิตของโครงการนะว่าสินค้านั้นมันถึงจุดอิ่มตัวแล้วยังอะไรเงี้ยนะ7มูลค่าซากของสินทรัพย์นะมูลค่าซากของสินทรัพย์นะ8ข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายเงินทุน9ภาษีอธิบายไปแล้ว10อัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็11อัตราผลตอบแทนที่ต้องการนะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆเนี่ยนักศึกษาสามารถศึกษาได้ในเอกสารการสอนชุดวิชานี้ในหน่วยที่15นะครับสวัสดีครับ

0: าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
3: ในโลกของการแข่งการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะกระจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าสี่ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียง

0: ้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน4ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรม ทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: ลูกหมาหรือลูกแมวน่ารักไม่มีเชื้อหรอก
1: ผิดเพราะเราไม่รู้เลยว่าสุนัขมีเชื้อสุนัขบ้าอยู่หรือไม
3: ่ว้าวเพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยค่ะ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.edu.th
5: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะสำหรับหน่วยที่1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงนะคะเราจะมาพูดกัน5ประเด็นหลักๆก็คือความหมายลักษณะแล้วก็ประเภทของความเสี่ยงความหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดการความเสี่ยงกรอบและพัฒนาการของการจัดการความเสี่ยงเรื่องที่4ก็คือกระบวนการและแบบจำลองของการจัดการความเสี่ยงขององค์กรแล้วก็สุดท้ายคือผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงขององค์กรนะคะเรามาดูความหมายลักษณะและประเภทของความเสี่ยงกันก่อนเลยความเสี่ยงนิยามตามโคโซ2017นะคะความเสี่ยงหมายถึงโอกาสที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นและก็ส่งผลกระทบต่อการบรรลุกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจซึ่งอาจจะมาจากเหตุการณ์เดียวหรือหลายเหตุการณ์ก็ได้ซึ่งมีผลกระทบและส่งผลให้ธุรกิจนั้นไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์อันนี้คือนิยามของความเสี่ยงขององค์กรนะคะคราวนี้มาดูต่อว่าโคโซ2017เนี่ยนะคะได้ให้ความหมายของการจัดการความเสี่ยงขององค์กรซึ่งเราเรียกว่าโคโซ ERM นะคะว่ายังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยตามนิยามนี้เนี่ยจะหมายถึงว่าวัฒนธรรมความรู้ความสามารถแล้วก็แนวปฏิบัติที่บูรณาการร่วมกันกับการกำหนดกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงานซึ่งองค์กรใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการสร้างคุณค่าการรักษาคุณค่าและการทำให้เกิดคุณค่าเกิดขึ้นจริงนะคะคือโดยสรุปก็คือว่าในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงขององค์กรเนี่ยเราจะต้องทำคู่ขนานไปกับการปฏิบัติงานนะคะมาดูวัตถุประสงค์ของการจัดการความเสี่ยงขององค์กรตามโคโซ2017นะคะข้อที่1ก็คือเป็นการเพิ่มความหลากหลายของโอกาสให้มากขึ้นข้อที่2คือเป็นการระบุและการจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งกิจการข้อที่3คือการเพิ่มผลลัพธ์ในเชิงบวกและความได้เปรียบในขณะเดียวกันก็ลดผลลัพธ์เชิงลบที่ไม่คาดคิดนะคะข้อที่4คือเป็นการลดความผันผวนของผลการปฏิบัติงานที่ทำให้อาจจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์นะคะข้อที่5คือเป็นการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นและข้อที่6คือการช่วยให้องค์กรเนี่ยสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือวัตถุประสงค์ของการจัดการความเสี่ยงขององค์กรนะคะพัฒนาการของการจัดการความเสี่ยงขององค์กรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโคโซเป็นองค์กรในสหรัฐอเมริกานะคะที่เริ่มคิดขึ้นมามันพัฒนาการมาจากเรื่องการควบคุมภายในตั้งแต่ปี1992นะคะเขาได้เสนอกรอบการควบคุมภายในเชิงบูรณาการเรียกว่าโคโซ IC 1992อันนั้นก็เริ่มมีคำว่าความเสี่ยงเกิดขึ้นมาแล้วนะคะซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยมี5องค์ประกอบที่เสนอไว้ซึ่งสัมพันธ์กันได้แก่1องค์ประกอบทางด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม2คือเรื่องการประเมินความเสี่ยง3กิจกรรมการควบคุม4สารสนเทศและการสื่อสารแล้วก็5กิจกรรมการติดตามผลนะคะภาพนี้จะแสดงให้เห็นว่าจากโคโซ IC 1992ทางซ้ายเนี่ยนะคะเป็นกรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการที่เริ่มพูดเรื่องความเสี่ยงแล้วเนี่ยนะคะเป็นลักษณะของลูกเต๋าเนี่ยถ้าดูหน้าลูกเต๋าเนี่ยจะพบว่าก็จะมีด้วยกัน5องค์ประกอบนะคะแต่ต่อมาเนี่ยมีการพัฒนาครั้งใหญ่ตอน2004นะคะเรียกว่าโคโซ ERM เป็นกรอบการจัดการความเสี่ยงในเชิงบูรณาการจะเห็นได้ว่าในตรงหน้าลูกเต๋าเนี่ยนะคะจะมีสีแดงเกิดขึ้นมามีการขยายนะคะจาก5องค์ประกอบเนี่ยมาเป็น8องค์ประกอบนะคะเพราะฉะนั้นก็มีการพัฒนาการเรื่องความเสี่ยงเด่นชัดขึ้นแล้วนะคะสุดท้ายเลยล่าสุดเนี่ยเราเรียกว่าโคโซ2017นะคะเป็นกรอบการจัดการความเสี่ยงขององค์กรก็คือเป็นโคโซ ERM นะคะซึ่งตัวนี้จะยิ่งชัดเจนมากขึ้นมีการแบ่งออกเป็น5องค์ประกอบใหญ่นะคะแล้วก็สอดคล้องร้อยเรียงกันก็เลยกลายเป็นว่ารูปเนี่ยไม่อธิบายด้วยลูกเต๋าละแต่อธิบายด้วยริบบิ้นนะคะคือทุกองค์กรทุกส่วนงานในองค์กรเนี่ยจะต้องคำนึงแล้วก็จัดการความเสี่ยงขององค์กรไปควบคู่กับการทำงานนะคะในการวางแผนจนปฏิบัติงานจนควบคุมต้องมีการจัดการความเสี่ยงเรียงร้อยเข้าไปตลอดนะคะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าในโคโซ2017เนี่ยได้แบ่งการจัดการความเสี่ยงขององค์กรเนี่ยเป็น5องค์ประกอบหลักนะคะโดยที่องค์ประกอบที่1เนี่ยเราก็คือเรียกว่าเป็นการกำกับดูแลและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่2ก็คือเป็นองค์ประกอบเรื่องการกําหนดกลยุทธ์และก็การกําหนดวัตถุประสงค์นะคะองค์ประกอบที่3ก็คือเป็นการ implement หรือการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์นะคะแล้วองค์ประกอบที่4ก็คือเป็นการสอบทานแล้วก็แก้ไขปรับปรุงและองค์ประกอบที่5ตบท้ายก็คือเป็นสารสนเทศการสื่อสารและการรายงานนะคะซึ่งในหน่วยที่1เนี่ยเราก็จะไล่เรียงไปทั้ง5องค์ประกอบที่ว่านี้เรามาดูองค์ประกอบที่1เลยนะคะว่าการกำกับดูแลและวัฒนธรรมเนี่ยจริงๆแล้วโคโซอธิบายว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลการกำหนดท่าทีขององค์กรและก็ผู้บริหารองค์กรนะคะว่าให้ความสำคัญหรือว่ากำหนดคนรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการจัดการความเสี่ยงขององค์กรจนกระทั่งเกิดเป็นวัฒนธรรมเป็นคุณค่าทางจริยธรรมพฤติกรรมที่พึงประสงค์และก็ความเข้าใจในความเสี่ยงของกิจการนะคะถ้าหากว่าองค์กรให้ความสำคัญเนี่ยมากเนี่ยเราจะดูได้เลยว่ามันทำจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรไปแล้วสำหรับการจัดการความเสี่ยงแล้วก็มีเจ้าภาพที่ชัดเจนว่าหน่วยงานไหนเป็นคนจัดการนะคะสำหรับองค์ประกอบที่2คือกลยุทธ์และการกำหนดวัตถุประสงค์อันนี้อธิบายว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์นะคะซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของการจัดการความเสี่ยงขององค์กรเนี่ยกับการดำเนินงานตามกลยุทธ์และก็วัตถุประสงค์ขององค์กรพูดง่ายๆว่าทำงานไปด้วยก็ดู

ความเสี่ยงไปด้วยนะคะโดยที่ในองค์ประกอบนี้จะมีการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะคะที่เรียกว่า risk appetite ให้สอดคล้องไปกับวัตถุประสงค์แล้วก็กลยุทธ์ขององค์กรพูดโดยสรุปก็คือว่าเป็นการดำเนินการนะคะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็ดูว่าไหนมีเสี่ยงที่เกินกว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้เราก็จะมีการระบุเกณฑ์นะคะว่าความเสี่ยงนั้นเนี่ยต้องเอามาจัดการต่อหรือตอบสนองต่อนั่นเองนะคะสำหรับองค์ประกอบที่3นะคะอันนี้เป็นการ implement ละก็คือเราเรียกว่าองค์ประกอบผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นการอธิบายเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อความสำเร็จของกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจซึ่งความเสี่ยงที่ว่านี้จำเป็นต้องระบุให้ได้แล้วก็ประเมินความรุนแรงนะคะแล้วก็จัดลำดับว่าอันไหนสำคัญเป็นระดับ1 2 3 4นะคะเพราะว่าเราคงไม่สามารถจัดการความเสี่ยงได้ทุกเรื่องนะคะเพราะนั้นเราต้องมีการแรงกิ้งจากนั้นเราก็ต้องดูว่าความเสี่ยงที่ว่าเนี่ยมันเกินกว่าค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไหมถ้าเกินเราก็ต้องมาระบุหรือว่าเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงที่ว่าจากนั้นก็ทำเป็นภาพรวมของความเสี่ยงเพื่อเอาไว้ติดตามอีกหนึ่งนะคะกระบวนการทั้งหมดเนี่ยที่ว่าเนี่ยนะคะก็ต้องรายงานต่อผู้มีส่วนได้เสียนะคะขั้นตอนหรือว่าองค์ประกอบที่4ก็คือการสอบทานและการแก้ไขปรับปรุงอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเวลาเราจัดทำแผนปฏิบัติงานเนี่ยพอ3เดือน6เดือนหรือ1ปีเราก็ต้องมีการรีวิวแผนในเรื่องการจัดการความเสี่ยงก็เหมือนกันเราต้องมีการรีวิวการจัดการความเสี่ยงเหมือนกันนะคะซึ่งถ้าหากว่าปัจจัยภายในภายนอกเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่เราเคยระบุแล้วเคยคิดวิธีมาตรการวิธีการจัดการเอาไว้ล่วงหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันดังนั้นเมื่อสอบทานแล้วพบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็จำเป็นต้องมีการปรับแผนความเสี่ยงนะคะอันนี้คือองค์ประกอบที่4สำหรับองค์ประกอบที่5ชื่อว่าสารสนเทศการสื่อสารและการรายงานนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการต้องสื่อสารความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงให้ทุกๆคนทุกๆหน่วยงานในองค์กรเนี่ยทราบอย่างต่อเนื่องนะคะจนกระทั่งเป็น MIS ที่จำเป็นพูดง่ายๆว่าความเสี่ยงไหนที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดความเสียหายเนี่ยจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกนะคะคนในองค์กรต้องได้รับทราบข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วก็ช่วยกันจัดการความเสี่ยงซึ่งอันนี้ก็อาจจะหมายถึงสารสนเทศที่ส่งไปให้กับสเต็กโฮลเดอร์หรือผู้เกี่ยวข้องภายนอกด้วยนะคะที่เกี่ยวข้องเรามาสรุปกันนิดนึงว่าในโคโซ2017เนี่ยมีทั้งหมด5องค์ประกอบแล้วก็20หลักการนะคะเราเรียกว่า principle หรือหลักการก็ได้นะคะเพราะนั้นกรอบในการจัดการความเสี่ยงของโคโซ2017ล่าสุดเนี่ยก็สรุปได้อย่างนี้นะคะองค์ประกอบที่1เนี่ยการกำกับดูแลและวัฒนธรรมเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5หลักการด้วยกันซึ่งเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันนะคะส่วนองค์ประกอบที่2เนี่ยกลยุทธ์และการกำหนดวัตถุประสงค์เนี่ยจะมีด้วยกัน4หลักการนะคะแล้วก็องค์ประกอบที่3ผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เนี่ยก็จะมีด้วยกัน5หลักการคือตั้งแต่หลักการที่10จนถึง14นะคะระบุความเสี่ยงจนทำเป็นภาพรวมความเสี่ยงต่อไปองค์ประกอบที่4นะคะการสอบทานและการแก้ไขปรับปรุงจะประกอบด้วย3องค์3หลักการนะคะก็คือหลักการที่15ถึง17นะคะจากนั้นองค์ประกอบที่5สารสนเทศการสื่อสารและการรายงานจะประกอบด้วย3หลักการก็คือหลักการที่18ถึง20เพราะฉะนั้นสรุปเลยกรอบของโคเซอร์2017เรื่องการจัดการความเสี่ยงเนี่ยมี5องค์ประกอบแล้วก็มี20หลักการนะคะมาดูกระบวนการและแบบจำลองของการจัดการความเสี่ยงนะคะจริงๆต้องบอกว่าในตำราหรือว่าชุดวิชานี้เนี่ยนะคะในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงเนี่ยเราจะเจาะลึกไปที่4ขั้นตอนนี้ก็คือ1การระบุความเสี่ยงนะคะเรื่องอะไรด้านไหนนะคะจากนั้นก็ประเมินความเสี่ยงนะคะว่ามันรุนแรงแค่ไหนแล้วเราก็จะหามาตรการหรือวิธีการเนี่ยในการรีสปอนส์หรือตอบสนองความเสี่ยงจนถึงการนำไปปฏิบัติแล้วก็ติดตามความเสี่ยงนะคะคราวนี้เรามาดูว่าใน5องค์ประกอบ20หลักการที่เมื่อสักครู่กล่าวไปเนี่ยนะคะเราจะลงลึกกันทีละตัวเลยนะคะก็คือ

ด้วยกรอบการจัดการความเสี่ยงตามโคโซ2017เนี่ยซึ่งมี5องค์ประกอบอย่างที่พูดไปแล้วตั้งแต่องค์ประกอบที่1การกำกับดูแลและวัฒนธรรมองค์ประกอบที่2กลยุทธ์และการกำหนดวัตถุประสงค์องค์ประกอบที่3ผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์องค์ประกอบที่4การสอบทานและการแก้ไขปรับปรุงแล้วก็องค์ประกอบที่5สารสนเทศการสื่อสารและการรายงานนะคะเรามาดูองค์ประกอบที่1แล้วกันนะคะการกำกับดูแลและวัฒนธรรมโคโซ2017เนี่ยได้กำหนดหลักการเอาไว้5หลักการด้วยกันหลักการที่1คือการควบคุมดูแลความเสี่ยงโดยคณะกรรมการนะคะซึ่งเราต้องยอมรับว่าบริษัทเนี่ยถ้ายิ่งเป็นไซส์ขนาดใหญ่นะคะเราจะมีบอร์ดนะคะบอร์ดก็คือคณะกรรมการบริหารซึ่งบอร์ดเนี่ยจะทำหน้าที่ดูภาพรวมนะคะให้นโยบายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอร์ดให้ความสำคัญกับการจัดการความเสี่ยงเนี่ยบอร์ดจะต้องส่งสัญญาณอาจจะเป็นสเตทเมนต์นะคะแล้วก็มีการติดตามเป็นระยะระยะเพราะนั้นอันนี้ก็ว่าด้วยหลักการที่หนึ่งนะคะว่าบอร์ดหรือคณะกรรมการบริษัทเนี่ยเป็นผู้มีความสำคัญมากๆกับเรื่องการสร้างวัฒนธรรมในการจัดการความเสี่ยงขององค์กรนะคะจากนั้นหลักการที่สองคือการจัดตั้งโครงสร้างดำเนินงานเมื่อมีการส่งสัญญาณแล้วว่าให้ความสำคัญแน่นอนว่าผู้บริหารของบริษัทหรือหน่วยงานเนี่ยจะต้องมีการจัดเจ้าภาพนะคะเจ้าภาพก็คือหน่วยงานในการที่จะมาจัดการเรื่องของความเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องตั้ง Risk Management Committee ก็ดีหรือคณะทำงานเกี่ยวกับความเสี่ยงต่างๆซึ่งผู้บริหารทุกระดับเนี่ยจะต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะอันนี้คือหลักการที่2ที่พูดไว้สำหรับหลักการที่3ก็คือการกำหนดวัฒนธรรมที่พึงประสงค์แน่นอนว่าจะต้องฝังเรื่องการจัดการความเสี่ยงเนี่ยให้ทุกๆบุคคลในองค์กรเนี่ยตระหนักถึงนะคะจนกระทั่งเกิดเป็นวัฒนธรรมคือทำไปโดยธรรมชาติไปเลยนะคะสำหรับหลักการที่4ก็คือแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นต่อคุณค่าหลักนะคะก็จาก3เมื่อเป็นวัฒนธรรมแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าการจัดการความเสี่ยงเนี่ยมันมีประโยชน์นะคะทำจนกระทั่งมันส่งให้เกิดคุณค่าที่เพิ่มขึ้นขององค์กรนะคะและหลักการที่5เนี่ยก็ว่าด้วยคนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่นำมาซึ่งการกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงเนี่ยต้องเป็นบุคคลที่มีจิตใจตระหนักถึงเรื่องความเสี่ยงแล้วก็สามารถเป็นบุคคลที่มีความสามารถที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้กับการทำงานควบคู่กันไปด้วยนะคะเพราะนั้นในหลักการที่1ถึง5เนี่ยจะว่าด้วยภาพรวมของการให้ความสำคัญนะคะแล้วก็โครงสร้างจัดโครงสร้างในการจัดการความเสี่ยงจนกระทั่งเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในการจัดการความเสี่ยงนะคะสำหรับองค์ประกอบที่6ถึง9อันนี้จริงๆก็คือเป็นองค์ประกอบที่2นะคะท่านโทษก็คือองค์ประกอบกลยุทธ์และการกำหนดวัตถุประสงค์เนี่ยจะประกอบด้วย4หลักการก็คือหลักการที่6ถึง9นะคะว่าด้วยการวิเคราะห์บริบททางธุรกิจนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์กันต่อไปนะคะแล้วมากำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่พูดไปแล้วแล้วก็ประเมินกลยุทธ์ทางเลือกแล้วก็กำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจนะคะซึ่งในตำราเราก็จะเน้นองค์ประกอบนี้ค่อนข้างเยอะนะคะว่าด้วยการกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์จนกระทั่งสามารถไปจัดการความเสี่ยงได้ในหลักการถัดไปนะคะเรามาดูนิดนึงว่าในหลักการที่6เนี่ยมีการพูดถึงการวิเคราะห์บริบททางธุรกิจนะคะซึ่งการวิเคราะห์บริบททางธุรกิจเนี่ยก็หมายถึงอะไรหมายถึงพัฒนาการเหตุการณ์ความสัมพันธ์แล้วก็ปัจจัยอื่นๆที่มีอิทธิพลหรือเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของกิจการทั้งในปัจจุบันและอนาคตนะคะพูดง่ายๆว่าเราต้องวิเคราะห์ว่ามีปัจจัยภายในภายนอกอะไรที่มันจะมีผลกระทบนะคะกับการดำเนินงานของกิจการที่จะทำให้เราไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ยกตัวอย่างเช่นโดยทั่วไปเนี่ยนะคะองค์กรธุรกิจเนี่ยจะตั้งวัตถุประสงค์เป็นกำไรนะคะเช่นอัตรากำไรปีนี้ต้องให้ได้ 10% หรือตั้งเป็น market share ปีนี้จะต้องมี market share ให้ได้ 30% ของทั้งหมดของอุตสาหกรรมอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นมันมีปัจจัยภายนอกอะไรบ้างที่จะมีผลทำให้เรามีความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เมื่อสักครู่นะคะถ้าเป็นกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเนี่ย
เราเรียกว่ากรอบนั้นเราอาจจะใช้ตัวย่อว่า PESTEL นะคะซึ่ง PESTEL นี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างที่เราควรวิเคราะห์ P ตัวแรกก็คือมาจากคําว่า political แปลว่าการเมืองนะคะก็หมายถึงว่าการเสถียรภาพของการเมืองก็ดีนะคะหรือว่ามาตรการนโยบายของรัฐเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันมีผลกระทบกับการที่จะทําให้เราไม่บรรลุวัตถุประสงค์มั้ยนะคะอันนี้เราก็ต้องวิเคราะห์นะคะก็การเมืองภาครัฐ

ตัวนี้คือเศรษฐกิจหมายถึงภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาไม่ดีนะคะหรืออัตราดอกเบี้ยต่ำหรือสูงเงินเฟ้อเป็นยังไงอัตราแลกเปลี่ยนเป็นยังไงอันนี้มันมีผลกับการเติบโตของGDP ของชาติแล้วมันมีผลกระทบกับเขาเรียกว่าตลาดหรืออำนาจซื้อของสินค้าที่เราขายยังไงนะคะอันนี้ก็ต้องวิเคราะห์ด้วยตัวที่3ก็คือโซเชียลหรือ S นะคะสังคมนั่นเองก็คือคนที่เป็นกลุ่มชนชั้นต่างๆประชากรต่างๆนะคะที่มีการศึกษารายได้ที่ต่างกันหรือความมั่นคงทางการเงินต่างกันเนี่ยนะคะเขามีผลกระทบกับเรายังไงก็คือบริษัทเรายังไงนะคะถ้าหากว่าสังคมต่อต้านสินค้าเราอย่างนี้ก็จะทำให้เราไม่สามารถขายสินค้าได้เป็นต้นนะคะตัวที่4มาจากคำว่า T นะคะเทคโนโลยีนะคะอันนี้หมายถึงว่าการพัฒนาการของเทคโนโลยีหรือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเนี่ยนะคะมันมีผลกับสินค้าที่เราขายยังไงบริษัทเรายังไงนะคะเราก็ต้องวิเคราะห์ด้วยตัวที่5ก็คือตัว E environmental เนี่ยหมายถึงสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยเรื่องอากาศเรื่องน้ำเรื่องฝุ่นทั้งหลายเนี่ยนะคะมันมีผลต่อธุรกิจยังไงจะเห็นได้ว่าสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้สำคัญมากธุรกิจเนี่ยจะแคร์เรื่องสิ่งแวดล้อมมากเพราะฉะนั้นสินค้าต่างๆเนี่ยจะมีการพัฒนาแพคเกจจิ้งเพื่อให้ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นบริษัทก็ต้องมีการลงทุนในเรื่องแพคเกจจิ้งนะคะอันที่6คือกฎหมายก็คือ legal อันนี้หมายถึงทั้งกฎหมายใหญ่กฎหมายเล็กในองค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็นระเบียบประกาศต่างๆในองค์กรมันมีผลยังไงการทำธุรกิจของเราเนี่ยผิดกฎหมายจะทำให้เกิดความเสี่ยงสูงมากนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องทำงานไปด้วยก็ต้องดูในเรื่องของกฎระเบียบหรือกฎหมายไปด้วยนะคะซึ่งมันอาจจะหมายถึงถ้าหากว่าเราเป็นธุรกิจที่ขายของที่เป็นของกินอย่างเงี้ยก็ต้องมีอย.อย่างนี้เป็นต้นเราทำผิดระเบียบอย.หรือไม่นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเรื่องอื่นๆเช่นกฎหมายแรงงานด้วยเป็นต้นนะคะเราวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกไปแล้วต่อมาเราจะไปวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในนะคะภายในก็อาจจะใช้กรอบอย่างนี้ก็ได้นะคะก็คือดูว่าสิ่งที่มันอยู่ภายในเนี่ยตัวไหนที่มีอิทธิพลที่จะทำให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือกลยุทธ์ที่ว่านะคะอาจจะแบ่งว่าโอเคข้อที่1เนี่ยดูผู้มีส่วนได้เสียนะคะภายในซึ่งก็หมายถึงบุคลากรที่ทำงานเนี่ยนะคะไม่ตั้งแต่บอร์ดลงมาเลยคณะกรรมการบริษัทจนถึงพนักงานเลยนะคะว่าเขามีทัศนคติหรือมีความรู้ความสามารถมากน้อยแค่ไหนที่จะทำให้กิจการเราจะบรรลุวัตถุประสงค์อย่างที่ว่าหรือไม่บรรลุนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะความรู้ไม่ถึงหรือว่าสกิลไม่ดีอย่างนี้ก็จะต้องมีการก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงนะคะต้องมีการจัดการต่อไปข้อที่2ก็คือเรื่องทุนนะคะอันนี้หมายถึงทั้งตัวเงินแล้วก็เป็นสินทรัพย์ของกิจการนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในตัวกิจการเราเนี่ยนะคะเงินทุนไม่ค่อยเพียงพอก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องอย่างนี้ก็เป็นความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการประเมินข้อที่3ก็คือเรื่องกระบวนการทำงานนะคะก็หมายถึงกิจกรรมขั้นตอนวิธีปฏิบัติเนี่ยนะคะมีขั้นตอนไหนที่อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะต้องการความเชี่ยวชาญขนาดไหนอะไรอย่างนี้ก็ต้องดูความเสี่ยงนะคะซึ่งถ้าหากว่าปล่อยสินค้าที่ไม่มีคุณภาพออกไปก็อาจจะทำให้กิจการเนี่ยมีปัญหานะคะแบรนด์ลอยัลตี้หายไปอย่างนี้เป็นต้นก็จะเสียหายมากนะคะอันที่4คือระดับเทคโนโลยีที่ใช้นะคะซึ่งมันอาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะซึ่งมาทำให้disrupt เทคโนโลยีที่เราทำอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็ถือเป็นความเสี่ยงภายในที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการที่เรายังไม่ลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆเป็นต้นนะคะในหลักการที่7นะคะจะเห็นได้ว่าองค์ที่2เนี่ยนอกจากพูดเรื่องการวิเคราะห์บริบทนะคะ factor ในนอกแล้วเนี่ยมีการพูดเรื่องระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ซึ่งเราจะใช้คำว่า risk appetite นะคะคำนี้จะเจอบ่อยนะคะมันหมายถึงอะไรจริงๆมันหมายถึงค่าความเสี่ยงที่กำหนดในภาพกว้างที่องค์กรเต็มใจยอมรับนะคะว่าแค่นี้รับได้ถ้าความเสี่ยงระดับนี้รับได้ถ้าเกินกว่านี้รับไม่ได้ละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางองค์กรก็กำหนดไว้เข้มข้นมากนะคะเช่นเท่าที่เคยเห็นเนี่ยระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของ

0: กระบวนการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดเขาอาจจะยอมรับได้บ้างอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องคุณภาพของสินค้าเนี่ยเขาอาจจะกําหนดว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นี่คือไม่คือเป็นศูนย์เลยอ่ะคือไม่ยอมรับเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นมันมีหลายเรื่องก็ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรให้ความสําคัญเรื่องนั้นขนาดไหนนะคะฉะนั้นองค์กรจะต้องประกาศออกมาก่อนว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้เขาอยู่ในระดับไหนซึ่งอาจจะประกาศในรูปของเป็นสเตทเมนต์ในเชิงคุณภาพหรือว่าเป็นตัวเลขในเชิงปริมาณเลยก็ได้เช่นบอกว่าโอเคในเรื่องของสินค้าบกพร่องเนี่ยเรายอมรับได้ในระดับ 0% หรือ 1% อย่างนี้เป็นต้นนะคะงั้นก็ยังอยู่ในหลักการที่7นะคะเรากำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ว่าเนี่ยนะคะให้ชัดเจนแล้วก็เอาไปบังคับให้เกิดวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ในองค์กรนะเพื่อเราจะได้สร้างความสมดุลระหว่างความเสี่ยงกับโอกาสในองค์กรที่จะเกิดขึ้นนะคะสำหรับหลักการที่8นะคะเป็นการประเมินกลยุทธ์ทางเลือกนะคะตัวนี้เนี่ยถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกลยุทธ์รวมถึงการประเมินความเสี่ยงแล้วก็โอกาสของแต่ละทางเลือกนะคะโดยที่อยากจะบอกว่ามันมี2มุมมองนะคะเวลาที่เราจะประเมินว่ามันมีความเสี่ยงมากหรือน้อยเรียกว่าความรุนแรงเนี่ยเราจะดูที่ probability หรือความน่าจะเป็นนะคะเราจะดูว่าความน่าจะเป็นของกลยุทธ์ที่จะทำเนี่ยมันสอดคล้องกับพันธกิจวิสัยทัศน์แล้วก็คุณค่าหลักของกิจการมากน้อยแค่ไหนแล้วเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะเหตุการณ์ความเสี่ยงเกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลกระทบรุนแรงไหมนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือหลักการที่8โดยที่ในหลักการที่8เนี่ยวิธีการประเมินกลยุทธ์ทางเลือกนะคะเราก็อาจจะใช้หลัก SWOT ที่เราเคยรู้มานะคะโดย S ก็คือจุดแข็งนะคะ W ก็คือจุดอ่อน O ก็คือโอกาส T ก็คือ Threat หรืออุปสรรคนะคะหรืออาจจะใช้แบบจำลองพวกการประเมินมูลค่าการประมาณการรายได้การวิเคราะห์คู่แข่งการวิเคราะห์สถานการณ์ Scenario Analysis อันนี้เป็นเครื่องมือในการประเมินกลยุทธ์ว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะคะมาหลักการที่9การกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะว่าจริงๆแล้วในการจัดการความเสี่ยงเนี่ยเราบอกแล้วว่ามันคือความน่าจะเป็นที่จะทำให้กิจการไม่บรรลุเป้าหมายนะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจจะถูกกำหนดขึ้นก่อนนะคะเช่นวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยทั่วไปอาจจะกำหนดในรูปของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนะคะในการที่เอาเงินไปลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์อย่างนี้เป็นต้นเราคาดหวังอัตราผลตอบแทน 2% ต่อปีถามว่าช่วงที่ยอมรับได้ risk appetite นะคะแต่ว่าเป็นช่วงก็เราจะเรียกมันว่า risk tolerance นะคะก็คือช่วงที่ยอมรับได้ก็คืออยู่ระหว่าง 1.5 ถึง 2.5% ต่อปีอย่างนี้เป็นต้นหรืออีกเรื่องนึงอ่ะเรากำหนดวัตถุประสงค์ว่าระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อทางออนไลน์เนี่ยนะคะจะต้องส่งภายใน30นาทีถามว่าช่วงที่ยอมรับได้ก็คือเท่าไหร่ก็เช่น20ถึง40นาทีนะคะหรือจำนวนสายโทรศัพท์ของศูนย์บริการลูกค้าที่ไม่ได้รับเนี่ยเรากำหนดว่ามันควรจะต้องน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายคือจำนวนสายโทรศัพท์ที่ไม่ได้รับเนี่ย 2% ของสายที่เข้าทั้งหมดถามว่าช่วงที่ยอมรับได้เท่าไหร่ก็อาจจะกำหนดไว้ที่ 1-5% ของสายที่เข้าทั้งหมดตัวนี้แหละค่ะช่วงที่ยอมรับได้ตัวนี้มันจะนำไปสู่การประเมินถ้าหากว่าผลการปฏิบัติงานคาดว่าจะเกินกว่าช่วงเดี๋ยวเราจะถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ต้องจัดการนะคะมาดูหลังจากที่เรารู้แล้วว่าองค์สองเนี่ยนะคะเราเริ่มมีการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะคะแล้วก็มาถึงองค์ที่3นะคะองค์ที่3เป็นการ implement ผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ประกอบไปด้วย5หลักการตั้งแต่หลักการที่10คือระบุความเสี่ยงว่าองค์กรหรือหน่วยงานภายใต้องค์กรนั้นๆมีความเสี่ยงอะไรนะคะจากนั้นมาประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงแล้วก็มาจัดลำดับนะคะแล้วก็คิดวิธีตอบสนองความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติแล้วก็สรุปเป็นภาพรวมของความเสี่ยงที่องค์กรนี้จะเผชิญนะคะภาพนี้เป็นแผนที่แสดงความรุนแรงของความเสี่ยงเราอาจจะทำแบบนี้นะคะเช่นแกนนอนเนี่ยเป็น probability หรือความน่าจะเป็นนะคะอันนี้คือผลกระทบที่เกิดขึ้นเราอาจจะกำหนดเป็นเลข1 2 3 4 5 นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะความรุนแรง1 2 3 4 5จากนั้นเราก็วิเคราะห์ว่ามันจะมีเหตุการณ์หรือความเสี่ยงเกิดขึ้นถ้าเราพบว่าเหตุการณ์นั้นนะคะเป็น5 × 5เช่นสีแดงตรงนี้นะคะ5 × 5ก็เป็น25เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะใส่สีแดงไปเลยเพื่อเป็นการเตือนว่าอันนี้เป็นความเสี่ยงแบบรุนแรงมากระดับมากนะคะแต่ถ้าหากว่ารองลงมาก็อาจจะเป็นสีชมพูแล้วก็สีเหลืองซึ่งถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยก็ระดับ1 × 1อย่างนี้หรือ1 × 2อย่างนี้นะคะเพราะนั้นอันนี้เนี่ยมันก็คือความเสี่ยงน้อยนั่นเองนะคะอันนี้ก็อาจจะทำเป็นแผนที่เอาไว้นะคะมาดูวิธีการตอบสนองความเสี่ยงก็หลังจากที่เราระบุแล้วเรารู้ว่าความเสี่ยงไหนรุนแรงมากน้อยกว่ากันแล้วเราก็ต้องมาตอบสนองความเสี่ยงซึ่งเราจะใช้หลัก4 TนะคะT ตัวที่1มาจากคำว่า take นะคะอาจจะเรียกชื่ออื่นอย่างนี้ด้วยนะคะ tolerance หรือ accept นะคะหมายถึงว่าเป็นความเสี่ยงที่เรายอมรับได้อะเพราะเราอาจจะเห็นว่ามันมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นน้อยหรือผลกระทบเมื่อเกิดแล้วก็น้อยเพราะฉะนั้นอาจจะ1 × 1 1 × 2อะไรอย่างเงี้ยโดยสรุปก็คือว่ามันมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยขอเป็นยอมรับความเสี่ยงนะคะก็แจ้งบอร์ดว่าความเสี่ยงนี้เราจะใช้วิธีนี้นะคะก็คือเทคมันนั่นเองนะคะไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าเบเนฟิตกับคอสไม่คุ้มกันตัวอย่างเช่นการในการผลิตสินค้าเนี่ยอาจจะเกิดสินค้าที่ชำรุดหรือบกพร่องหรือมีตำหนิได้บ้างนะคะเช่นอาจจะเป็น 0.1% ซึ่งถ้าหากว่าอยู่พันชิ้นแล้วก็ไม่ได้คุณภาพหรือบกพร่อง1 ชิ้นอย่างเงี้ยเราก็อาจจะบอกว่าโอเคเป็นความเสี่ยงที่เราเทคหรือเรายอมรับได้ก็ไปตั้งเป็นกฎในการทำงานไว้นะคะทีตัวที่2มาจากคำว่า treat นะคะ treat หรือ control อันนี้ใช้กันเยอะมันคือกิจกรรมหรือการกระทำที่ช่วยลดความน่าจะเป็นของโอกาสไม่ให้เกิดขึ้นนะคะหรือลดผลกระทบของความเสี่ยงหรือลดทั้ง2 อย่างทั้งโอกาสและผลกระทบนะคะซึ่งอาจจะใช้เรื่องการควบคุมภายในมาช่วยหรือการวางระบบที่ดีในเรื่องต่างๆนะคะตัวอย่างเช่นเนี่ยการที่เราใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองหรือสารพิษนะคะหรือว่าติดกล้องโทรศัพท์ในห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าซักซ้อมการหนีไฟติดตั้งทั้งดับเพลิงอะไรเงี้ยนะคะหรือถ้าเรื่องการลงทุนก็ลงทุนในหลักทรัพย์กระจายเยอะๆเรียกว่าเป็นพอร์ตโฟลิโออย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้เป็นถือเป็นมาตรการในการทรีตนะคะหรือว่าควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงนะคะถัดมาก็คือเรื่องโอนความเสี่ยงหรือทรานสเฟอร์นะคะอันนี้หมายถึงการกระทำที่ช่วยลดความน่าจะเป็นหรือโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงหรือทั้ง2 อย่างแต่โอนไปให้คนอื่นนะคะอันนี้ที่นิยมกันเยอะๆก็คือการทำประกันภัยหรือว่าถ้าเป็นเรื่องการป้องกันความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนก็คือการซื้อพวกเดริเวทีฟหรือตราสารอนุพันธ์อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือการจ้างเอาซอร์สนะคะสุดท้ายคือเทอร์มิเนตการเลิกทำความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันนี้หมายถึงว่าเราจะยุติหรือหยุดการกระทำหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงคือไม่ทำเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพิจารณาแล้วว่ามันคุ้มที่จะไม่ทำนะคะดังนั้นก็ยกเลิกไปอย่างเช่นเราเกรงว่าผู้บริหารจะได้รับอันตรายในการเดินทางเราก็อาจจะคอนเฟรนท์แทนอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าเลิกขายสายผิดพันหรือส่วนงานที่มันขาดทุนหรือว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงเกินไปออกไปเป็นต้นค่ะต่อไปเป็นองค์ประกอบที่4นะคะชื่อว่าการสอบทานและการแก้ไขปรับปรุงนะคะประกอบไปด้วย3 หลักการก็คือหลักการที่15ว่าด้วยการประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่สำคัญนะคะทั้งภายนอกภายในแล้วก็หลักการที่16นะคะก็คือการสอบทานความเสี่ยงและผลการปฏิบัติงานอีกครั้งหนึ่งนะคะและที่17ก็คือการพยายามปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่องคือต้องบอกว่าการจัดการความเสี่ยงเนี่ยมันก็ต้องทำต่อเนื่องนะคะเป็นไซเคิลก็คือถ้าเป็นวงจรของเดมมิงก็คือ plan do check act นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันคือ check กับ act นะคะหมายความว่าในการที่เราทำแผนการจัดการความเสี่ยงซึ่งมันเป็นการมองอนาคตไปข้างหน้าเนี่ยเราตั้งไว้ว่าใน3 เดือน 6 เดือน 1 ปีเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อ implement ไป3 เดือน 6 เดือนแล้วเนี่ยเราต้องมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะคะซึ่งอาจจะเป็น factor หรือปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในภายนอกว่ามันมี factor อะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ไอ้ตามกรอบเพสเทลอะไรของเราเนี่ยนะคะที่เป็นปัจจัยภายนอกเช่นเศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปนะคะหรือการที่เจอโควิดอย่างเงี้ยนะคะทำให้อำนาจซื้อของคนลดลงเพราะการตกงานมากขึ้นหรือมีเทคโนโลยีตัวไหนที่มันเปลี่ยนไปที่มันมีผลกระทบกับการที่จะทำให้องค์กรเราเนี่ยไม่บรรลุวัตถุประสงค์กำไรหรือมาร์เก็ตแชร์ที่ตั้งไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมารีวิวแผนการจัดการความเสี่ยงเราอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะนั้นในองค์ประกอบที่4เนี่ยบอกเราว่าถ้าปัจจัยที่เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญเราต้องมีการทำแผนการจัดการความเสี่ยงใหม่หมดนะคะแล้วก็มีการสอบทานแล้วก็ปรับปรุงมาตรการต่างๆนั่นคือองค์ประกอบที่4ว่าด้วย3หลักการนะคะคราวนี้สุดท้ายเลยก็คือมาองค์ประกอบที่5นะคะว่าด้วยสารสนเทศการสื่อสารและการรายงานประกอบด้วย3หลักการก็คือหลักการที่18 19 20 18ก็คือการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศและเทคโนโลยีนะคะ19คือการสื่อสารสารสนเทศด้านความเสี่ยงให้ทั่วทั้งองค์กรนะคะแล้วก็20ก็คือการจัดทำเป็นรายงานหรือปลูกฝังไว้เป็นวัฒนธรรมของผลการปฏิบัติงานเรื่องการจัดการความเสี่ยงองค์กรเลยนะคะเพราะฉะนั้นในหลักการที่18 19 20เนี่ยก็คือว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันก่อให้เกิดความเสี่ยงนะคะจะต้องมีการบันทึกไว้แล้วก็มีการสื่อสารให้กับผู้ปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กรรับทราบพูดง่ายๆว่าที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกนะคะเราต้องทำเป็นบทเรียนไว้หรืออาจจะทำเป็นKRI ก็ได้นะคะก็คือ Key นะ Risk Indicator นะคะเพื่อให้คนในองค์กรเนี่ยสามารถวัดผลได้ทราบได้ว่าเราได้ทำงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของในตัวการจัดการความเสี่ยงของเราหรือไม่นะคะอันนี้ก็คือองค์ประกอบสุดท้ายนั่นเองคราวนี้เรามาดูกันว่าในหน่วยที่1เนี่ยนะคะเราว่าด้วยการจัดการความเสี่ยงซึ่งเป็นภาพทั่วๆหมายถึงว่าภาพรวมนะคะในเรื่องความรู้ทั่วไปเพราะว่าเดี๋ยวจะส่งต่อในแต่ละหน่วยเนี่ยลงลึกในการจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้านนะคะงั้นในหน่วยที่1เนี่ยเรามาทดสอบกันนิดนึงว่าเท่าที่ฟังไปเนี่ยนะคะเราสามารถจะตอบได้ไหมว่าในหน่วยที่1เนี่ยเราควรจะมีความรู้เรื่องอะไรนะคะขอเริ่มที่ข้อที่1เลยแล้วกันนะคะข้อที่1ถามว่าความเสี่ยงตามความหมายของโคเซอร์2017เนี่ยคือข้อใดนะคะข้อกความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือข้อขอโอกาสที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการบรรลุกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจข้อขอความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการดำเนินงานขององค์กรข้องอความน่าจะเป็นที่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขได้และส่งผลกระทบอย่างมากต่อองค์กรหรือข้อจอสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคลองค์กรธุรกิจและองค์กรภาครัฐนะคะจะเห็นได้ว่าใกล้เคียงกันมากนะคะนักศึกษาลองตอบดูเฉลยนะคะเฉลยก็คือข้อขอไข่นะคะทำไมเป็นข้อขอไข่คือความเสี่ยงเนี่ยมันจะมีคำสำคัญอยู่สองคำก็คือโอกาสหรือความน่าจะเป็นนะคะที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบนะคะคำที่สองคือส่งผลกระทบต่ออะไรคะต่อการบรรลุกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจนะคะเพราะว่าโคโซ2017เนี่ยเป็นโคโซ ERM นะคะ ERM ก็คือ Enterprise Risk Management หมายถึงการจัดการความเสี่ยงขององค์กรนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าองค์กรตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรก็ทุกองค์กรจะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็กลยุทธ์เอาไว้อันอะไรก็ตามที่มันมีเหตุการณ์มีโอกาสที่เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วมันส่งผลกระทบทำให้องค์กรนั้นไม่บรรลุทั้งวัตถุประสงค์และกลยุทธ์เนี่ยนั่นแหละค่ะคือความเสี่ยงที่ต้องจัดการต่อไปนะคะข้อที่สองถามว่าการจัดการความเสี่ยงขององค์กรมีวัตถุประสงค์หลายข้อนะคะตามที่ได้พูดไปแล้วนะคะซึ่งโคโซ2017กำหนดไว้นั่นเองถามว่ายกเว้นข้อใดเรามาดูกันข้อกอไก่บอกว่าช่วยลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรนะคะถูกหรือผิดคิดไว้นะคะข้อขอบอกว่า การปรับปรุงผลการปฏิบัติงานและเกิดความยั่งยืนข้อคอบอกว่าวัตถุประสงค์คือเพื่อเพิ่มผลลัพธ์เชิงบวกแล้วก็ลดผลลัพธ์เชิงลบที่ไม่คาดคิดนะคะข้องอบอกว่าการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรให้ดีขึ้นและข้อจอบอกว่าเป็นการช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะเฉลยนะคะเฉลยข้อขอไข่นะคะคือต้องบอกว่าในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงเนี่ยเราไม่ได้มีผลเรื่องการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานนะคะคือในเรื่องการปฏิบัติงานเป็นอีกเรื่องนึงนะคะการที่ทุกธุรกิจเนี่ยมีการกำหนดวัตถุประสงค์แล้วก็พยายามทำงานให้ได้ตามนั้นมีการวัดออกมาเป็น KPI นะคะ Key Performance Indicator อันนั้นก็เป็นเรื่องนึงแต่การจัดการความเสี่ยงเนี่ยทำขนานไปนะคะทำขนานไปเพื่อจะดูว่าทุกๆขั้นตอนของการทำงานเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์แล้วทำให้ไม่บรรลุความเสี่ยงไหมเพราะนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องของขาเรื่องการปฏิบัติงานนะคะวัตถุประสงค์หลักๆของการจัดการความเสี่ยงก็คือช่วยลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรเพราะว่าเราแผนการจัดการความเสี่ยงเนี่ยเป็นแผนล่วงหน้าเป็นการคิดล่วงหน้าเพราะนั้นถ้ามันไม่เกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายก็ทำให้เราเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแล้วก็ลดต้นทุนอยู่แล้วนะคะสำหรับข้อควายทำไมถูกก็ต้องบอกว่าทุกๆความเสี่ยงเนี่ยมีผลลัพธ์ในเชิงบวกและลบนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดมีผลลัพธ์ในเชิงบวกเช่นมีความเสี่ยงเรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างเช่นการที่มีโควิดเกิดขึ้นเนี่ยถามว่าทุกคนได้รับผลกระทบเชิงลบหมดไหมความจริงต้องบอกว่าไม่จริงนะคะเพราะว่าบางธุรกิจเนี่ยกลายเป็นได้ผลลัพธ์เชิงบวกเช่นธุรกิจที่ทำถุงมือการแพทย์ถุงมือยางขายเนี่ยนะคะหรือธุรกิจที่ทำหน้ากากอนามัยเนี่ยขายดีมากนะคะนี่คือผลกระทบเชิงบวกแต่แน่นอนว่ามันก็อาจจะมีผลกระทบเชิงลบนะคะในเรื่องอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดได้ทั้งบวกและลบข้อควายก็เลยยังถูกอยู่นะคะในเรื่องของการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรให้ดีขึ้นอันนี้ก็อธิบายไปแล้วเหมือนคล้ายๆกอไก่นะคะส่วนจอจานก็คือการช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในการจัดการความเสี่ยงเราก็จะมีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกที่อาจจะมีผลกระทบต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์องค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็ถือเป็นประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการความเสี่ยงขององค์กรนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเฉลยที่ขอไข่เรามาดูข้อ3ถามว่ากรอบการจัดการความเสี่ยงขององค์กรตามโคโซ2017เนี่ยซึ่งอธิบายไปแล้วว่ามันมี5องค์ประกอบนะคะหรือ5คอมโพเนนต์ที่สัมพันธ์กันเป็นรูปริบบิ้นม้วนไปม้วนมาอย่างที่พูดไปแล้วนะคะเราต้องรู้ว่าอะไรคือองค์ประกอบที่1 2 3 4 5เพราะว่ามันเรียงลำดับกันมันเป็นขั้นเป็นตอนนะคะเหมือนกับว่าโคโซเนี่ยเป็นคนคิดให้เราแล้วนะคะว่าเราต้องทำอะไรก่อนหลังเพื่อให้องค์กรเรามีการจัดการความเสี่ยงที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถามในเชิงความจำนะคะองค์ประกอบที่1คืออะไรคะนะคะแล้วองค์ประกอบที่2 3 4 5คืออะไรนะคะซึ่งอันนี้ก็เฉลยนะคะ5นี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าการจัดการความเสี่ยงเนี่ยต้องทําให้ครบลูปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราจัดการความเสี่ยงแล้วนะคะมีแผนการจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรมีการรีวิวแผนทุก3เดือน6เดือนแล้วเราก็ต้องจัดทําเป็นสารสนเทศหรือ MAS นะคะแล้วก็สื่อสารแล้วก็รายงานให้สเตคโฮลเดอร์ภายในภายนอกนะคะรู้ทั่วกันก็อย่างที่บอกวัตถุประสงค์ก็คือว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกนะคะเราต้องเรียนรู้สำหรับข้อที่4ถามว่าบริบททางธุรกิจเนี่ยมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของกิจการไหมนะคะข้อใดเป็นบริบททางธุรกิจซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกจริงๆข้อนี้ต้องบอกว่าตัวที่ถามเนี่ยคือทุกตัวกอไก่ถึงจอจานเนี่ยนะคะเป็นปัจจัยที่อาจเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่อกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทุกตัวเลยนะคะแต่ว่าอะไรคือสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรคือภายในนะคะเพราะฉะนั้นอย่างกอไก่เนี่ยผู้มีส่วนได้เสียภายในชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าภายในนะคะไม่ใช่ภายนอกสองเนี่ยขอไข่เนี่ยคือลูกค้านะคะอันนี้เราถือว่าอยู่ข้างนอกนะคะ คอควายคือระดับการใช้เทคโนโลยีของกิจการก็ต้องเป็นปัจจัยภายในนะคะงองูคือกระบวนการทำงานเจ้าจางคือทุนที่กิจการหามาเพราะนั้นสรุปเฉลยก็คือถือว่าขอไข่นะคะลูกค้าเนี่ยเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลภายนอกองค์กรนะคะสำหรับข้อที่5ถามว่าหลักการเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์มีอยู่5หลักการที่สัมพันธ์กันนะคะจริงๆคือ5องค์ประกอบนะคะที่สัมพันธ์กันตาม COSO ERM 2017นะคะเมื่อองค์กรระบุแล้วก็เลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงไปปฏิบัติแล้วองค์กรต้องดำเนินการอะไรต่อไปนะคะจะเห็นได้ว่าอันนี้เจาะลึกไปตรงองค์ประกอบที่3นะคะในการ implement เมื่อบริษัทหรือว่าธุรกิจหรือกิจการเราเนี่ยรู้ระบุได้ละว่าความเสี่ยงในองค์กรคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องประเมินความรุนแรงใช่ไหมคะแล้วก็เลือกวิธีตอบสนองนะคะจากนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเลือกวิธีการในการตอบสนองเนี่ยนะคะเราต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะคะว่าจริงๆแล้วความเสี่ยงในองค์กรถ้าเราทำมาเนี่ยทุกแผนกนะคะทุกส่วนงานเนี่ยเราจะพบว่ามีความเสี่ยงเยอะมากเพราะฉะนั้นเราต้องมาจัดลำดับความสำคัญนะคะว่าอะไรสำคัญมากที่สุดอันนี้ก็อย่างแผนที่ heat map ที่เป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวที่อธิบายไปแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าตอนนั้นเป็นตัวเครื่องมือในการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงในเมื่อทรัพยากรเรามีอยู่จำกัดนะคะแล้วก็เวลาก็จำกัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการจัดการความเสี่ยงโดยที่เลือกตัวที่สำคัญก่อนดังนั้นการที่เราจะเลือกได้ก็แปลว่าเราจะต้องมีการมาแรงกิ้งนะคะมาดูว่าความเสี่ยงตัวไหนสำคัญกว่าตัวไหนนะคะซึ่งในการแรงกิ้งเนี่ยจริงๆมันก็จะมีเครื่องมือในการแรงนะคะว่าโอกาสความน่าจะเป็นเนี่ยสูงเนี่ยแปลว่าอะไรเช่นเกิดบ่อยมากเลยเกิดทุกเดือนอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าถ้าเกิดทุกปีก็แสดงว่าเกิดไม่บ่อยอย่างที่เป็นต้นนะคะก็จะมีการให้คะแนน1 2 3 4 5นะคะส่วนในเรื่องของผลกระทบก็อาจจะเป็นตัวเงินถ้าเกิดแล้วเสียหายมูลค่าสูงก็อาจจะให้5อย่างเงี้ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับเป็นความเสี่ยงเรื่องอะไรนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็จะทำให้เราเห็นภาพแล้วว่าการจัดการความเสี่ยงขององค์กรเป็นเรื่องสำคัญมากและควรจะทำควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานขององค์กรนะคะก็หวังว่าจะได้ความรู้สำหรับหน่วยที่1นี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับจากนี้ไปก็จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับชุดวิชาการจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัยนะครับโดยหน่วยที่ผมจะได้บรรยายตอนนี้ก็คือหน่วยที่2ที่ว่าด้วยการจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และความเสี่ยงด้านการตลาดในองค์กรนะครับคือภาพรวมของหน่วยที่ผมจะบรรยายต่อไปนี้เป็นเรื่องของกลยุทธ์กับการตลาดนะครับซึ่งมีนัยยะของกระบวนการที่คล้ายคลึงกันนะครับจึงจับมารวมไว้ในหน่วยเดียวกันนะครับซึ่งคงจะได้มีการเล่าถึงภาพใหญ่ๆก็คือความหมายของการจัดการความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงคืออะไรมีกระบวนการในการจัดการอย่างไรนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวครับความหมายของการจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์นะครับผมจะไล่ไปทีละส่วนคือเล่าเรื่องกลยุทธ์ก่อนนะครับความเสี่ยงนี่จริงๆแล้วก็คือผลกระทบของความไม่แน่นอนนะครับที่ส่งผลให้องค์กรของเราหรือบริษัทของเราเนี่ยไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตัวนี้สำคัญมากนะครับคีย์เวิร์ดอยู่ที่ตรงนี้เลยครับคือเป็นเรื่องของผลกระทบที่ทำให้เราไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยที่ผลกระทบนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็โดยธรรมชาติก็อาจจะเป็นว่ามันเป็นผลกระทบทางลบแต่ในนิยามนี่ครอบคลุมไปถึงผลกระทบทางบวกด้วยครับจริงๆทางบวกนี่บางทีผมก็เรียกว่าเป็นwelcoming problem คือเป็น ปัญหาที่เราเวลคัมมันซึ่งบางทีมันก็เคยเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ทั่วๆไปแล้วเราจะคำนึงถึงผลกระทบทางลบครับสำหรับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เนี่ยจะหมายถึงความเบี่ยงเบนหรือ variation ของ

ทิศทางขององค์กรคือกลยุทธ์มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิชั่นมิชชั่นนะครับออบเจกตีฟซึ่ง3ตัวนี้เป็นกลุ่มของกลยุทธ์กลุ่มของวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ซึ่งถ้าเกิดว่ามันเบี่ยงเบนไปมีปัจจัยอะไรมาทำให้มันไม่เป็นไปตามนั้นเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ส่งผลไปถึงเรื่องของนโยบายองค์กรกลยุทธ์ระดับองค์กรกลยุทธ์ระดับธุรกิจหรือแม้กระทั่งกลยุทธ์ระดับหน้าที่นะครับตัวอย่างที่ชัดเจนก็คืออย่างองค์กรตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่ายอดขายปีนี้เนี่ยนะครับคือปี2020เนี่ยเราจะเป็นบริษัทในระดับหมื่นล้านซึ่งเราตั้งเอาไว้แหละแล้วก็ปรากฏว่าเกิดโรคระบาดโควิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยการบรรลุเป้าหมายหมื่นล้านเนี่ยก็มีปัญหาแหละเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นฝ่ายจัดการครับก็จะต้องนำเอาปัญหานี้นี่มาหาทางที่จะทำอย่างไรให้ผลกระทบนี้มันบรรเทาลงให้เรามีโอกาสเข้าใกล้เป้าหมายที่ตั้งไว้มากที่สุดอันนี้ก็คือเรื่องของการจัดการความเสี่ยงนะครับถ้านักศึกษาฟังเช่นนี้แล้วก็จะรู้ว่าความเสี่ยงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจมันต้องรู้มันนะครับต้องระบุมันให้ได้ต้องเข้าถึงสาเหตุของมันแล้วเราถึงจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีครับเรามาดูเรื่องของความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์นี่ก็มีบทบาทใหญ่ๆที่สำคัญอยู่5ประการด้วยกันครับประการแรกที่สุดก็คือถ้าเรามีการจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เนี่ยก็จะสามารถสนับสนุนให้เราบรรลุวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ขององค์กรได้นะครับดังกรณีเป้ายอดขายหมื่นล้านที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเรานำมาจัดการเรานำมาหาทางแก้ไขบรรเทาความเสี่ยงดังที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าใกล้ไอ้ตัวหมื่นล้านที่ตั้งไว้ได้ซึ่งเป็นเป้าหมายของระดับยุทธศาสตร์ขององค์กรนะครับประการที่สองที่เป็นความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ก็คือการช่วยรักษาความสมดุลของความเสี่ยงและโอกาสนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินกันนะครับพวกเราทุกคนคงเคยได้ยินเรื่องในวิกฤตมีโอกาสนะครับเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องมองหาโอกาสที่จะมาทำให้เกิดบาลานซิ่งนะครับในสถานการณ์นั้นๆ นะครับผมยกตัวอย่างเช่นในเครือเจริญพกพันเนี่ยในวิกฤตหวัดนกที่เกิดขึ้นเมื่อ10ปีก่อนนะครับหวัดนกที่เกิดขึ้นทำให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่กล้าที่จะบริโภคเนื้อไก่นะครับเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยทุกคนทราบกันดีว่าไข้หวัดนกที่มันเกิดกับไก่สดนะครับไก่ที่มียังไม่ได้ทำให้สุกซึ่งกรณีเช่นนั้นนี่ก็จะมีเชื้อโรคอยู่ที่นั่นเมื่อทำให้สุกนี่เชื้อโรคก็จะตายนะครับที่60องศาขึ้นไปดังนั้นเนี่ยเครือเจริญพวกควันได้เสนอสินค้าตัวหนึ่งเข้ามาในตลาดคือไก่ย่าง5ดาวเพราะว่าไก่ย่าง5ดาวนี้ทำให้มันสุกได้ที่อุณหภูมิเป็นพันองศาทีเดียวครับแล้วก็ไข้หวัดนกก็จะไม่อยู่ในนั้นก็เกิดธุรกิจอันนี้ขึ้นมานะครับในปีนี้เนี่ยก็เช่นกันนะครับในปี2020นี่ก็มีกรณีของไข้ระบาดของโควิด-19ใช่ไหมทุกคนทราบดีโควิดที่ระบาดเนี่ยก็ทำให้คนไม่กล้าที่จะออกไปไหนนะครับกรณีเช่นนี้นี่ก็ทำให้เกิดวิกฤตเช่นนี้นี่ทำให้เกิดธุรกิจCP Freshmart เพราะว่า CP Freshmart นี่เป็นการขายของสดหรือสินค้าสดดังนั้นเนี่ยผู้บริโภคก็โทรศัพท์สั่งหรือว่าสั่งซื้อทางออนไลน์แล้วก็ Freshmart ก็สามารถนำสินค้านั้นส่งมอบไปถึงที่บ้านได้อันนี้ก็คือในวิกฤตมีโอกาสนะครับเป็นตัวอย่างที่เข้าใจได้ง่ายๆบทบาทสำคัญอีกประการหนึ่งของการจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ก็คือการช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรบนแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเราดูสถานการณ์ก่อนแม้แต่จะก่อนโควิดก็ตามนะครับพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปคนรุ่นใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้มีแนวโน้มในการที่จะซื้อสินค้าโดยใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน
นะครับเพราะฉะนั้นการสั่งซื้อของผ่านร้านค้าปลีกอย่างช้อปปี้หรืออะไรก็ตามเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เป็นที่นิยมมากองค์กรจึงต้องนำเอาสิ่งเหล่านี้นะครับแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไปเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรนะครับด้วยการเสนอสินค้าที่สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้แล้วก็สามารถส่งสินค้านั้นไปถึงที่บ้านได้เลยหรือที่คอนโดมิเนียมที่คนรุ่นใหม่พักอาศัยได้เลยนี่ก็เป็นตัวอย่างของการเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรบนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับความสำคัญอีกประการหนึ่งของการเตรียมรับมือกับการจัดการความเสี่ยงก็คือการเตรียมรับมือกับภัยที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าเรารู้ว่าจะมีภัยนั้นเกิดขึ้นล่วงหน้าเราก็เตรียมการซะก่อนนะครับปี2020จริงๆมีข่าวในเบื้องต้นว่าจะเกิดภัยแล้งขึ้นจะไม่มีน้ำนะครับแต่ที่จริงแล้วตอนหลังนี่น้ำมาเยอะมากแต่ตอนแรกมีข่าวว่าจะเกิดภัยแล้งเนี่ยนะครับบริษัทที่ผลิตนมหรือบริษัทที่ผลิตอาหารเนี่ยต้องใช้น้ำในการผลิตจำนวนมากมหาศาลเลยทีเดียวนะครับในกระบวนการผลิตต้องใช้น้ำเข้าไปช่วยแล้วก็เกรงว่าน้ำนี่จะไม่มีนะครับกรณีเช่นนี้ก็จะต้องมีการเตรียมนะครับระบบน้ำเพื่อการผลิตเอาไว้นะครับเช่นการไปเตรียมโครงการเกี่ยวกับการผันน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มารอไว้ในการผลิตของบริษัทผลิตนม CP Meiji เป็นต้นนะครับบทบาทประการที่5ก็คือการช่วยปรับแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์อันนี้ก็เป็นความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ด้วยนะครับเมื่อโลกต้องล็อกดาวน์นะครับทุกประเทศในโลกตอนนี้ต้องล็อกดาวน์ในยุโรปนี่ล็อกดาวน์เป็นครั้งที่2ในช่วงที่มีโควิดระบาดหนักเนี่ยทุกธุรกิจก็ต้องปรับแผนกลยุทธ์ครับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะครับนี่ก็เป็นความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์นะครับทีนี้เรามาพูดคุยกันต่อนิดนึงถึงเทคนิคการระบุความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ซึ่งใหญ่ๆมีอยู่2เทคนิคนะครับก็คือประการแรกการระดมสมองจากผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในเหตุการณ์ทำนองเดียวกันที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าถ้าเราเนี่ยมีประสบการณ์จากคนที่เคยเจอสถานการณ์นั้นมาก่อนเนี่ยความเสี่ยงนั้นเนี่ยก็จะถูกรับมือได้ตรงจุดมากขึ้นผมยกตัวอย่างกรณีฝุ่น PM 2.5 นะครับที่มักจะเกิดในช่วงประมาณนี้ครับประมาณเดือนพฤศจิกาธันวามกรากุมภาช่วงนี้นะครับในช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยในเขตกรุงเทพมหานครนี่มาทุกปีโอกาสเกิดสูงมากนะครับแล้วก็ผลกระทบก็รุนแรงเพราะว่าผู้คนที่อาศัยอยู่นี่ก็จะไม่มีความสะดวกสบายนะครับในด้านสุขภาพลักษณะเช่นนี้นี่ถือว่าเป็นการทราบถึงความเสี่ยงนะครับจากประสบการณ์ที่เราเคยมีมาก่อนอีกประการหนึ่งก็คือการปรึกษาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนั้นๆอันนี้ก็จะช่วยทำให้เรานี่สามารถระบุความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เนี่ยได้ดีขึ้นนะครับดังเช่นการที่เราไปทำธุรกิจเกษตรเนี่ยในประเทศที่มีสภาพแวดล้อมเนี่ยต่างจากประเทศเรานะครับเช่นเราเก่งในการทำฟาร์มสุกรในประเทศไทยแล้วเราไปลงทุนในประเทศรัสเซียอย่างนี้เป็นต้นการสร้างฟาร์มในช่วงหน้าหนาวถึง 4-5 เดือนนี่จะเต็มไปด้วยหิมะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีความรู้หรือประสบการณ์จากผู้รู้มาก่อนเนี่ยการสร้างฟาร์มนั้นก็จะไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้นี่ก็เป็นความเสี่ยงที่จะต้องทราบให้ได้ก่อนนะครับไม่งั้นจะมีความเสียหายหรือผลกระทบต่อองค์กรนี่มากมายทีเดียวครับนะครับทีนี้เทคนิคของการระบุถึงความเสี่ยงนี่ก็ยังมีอีกหนึ่งเทคนิคที่เป็นที่นิยมกันนะครับเอามาเสริมเมื่อกี้ก็คือเทคนิคทางด้าน Pestel Analysis นะครับ Pestel Analysis นี้มันเป็นวิธีการวิเคราะห์อุตสาหกรรมทั่วๆไปที่พวกเรารู้จักกันดีก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เติมเข้าไปทางด้านของปัจจัยแวดล้อมหรือตัว environmental แล้วก็ทางด้านของ legal อีกด้วยนะครับรวมกันก็เรียกว่าเป็น pestel นะครับใน pestel นี่ทางด้านการเมืองก็เช่นอาจจะมีความเสี่ยงจาก
สงครามการค้านะครับอย่างสหรัฐกับจีนเนี่ยมีความไม่ชอบใจกันทางด้านการค้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับธุรกิจอย่างหัวเว่ยนี่ก็ได้รับผลกระทบทันทีอันนี้เป็นความเสี่ยงที่ไม่น่าเชื่อแต่ก็เกิดขึ้นนะครับเข้าใจได้เลยมาจากการเมืองแท้ๆเลยนะครับทางด้านเศรษฐกิจนี่ก็เป็นที่รู้กันทั่วไปในสถานการณ์โควิดนะครับธุรกิจอย่างการท่องเที่ยวนะครับธุรกิจการบินพวกนี้ได้รับผลกระทบชนิดที่เรานึกไม่ถึงเป็นอย่างมากนะครับกัปตันไม่มีงานทำเลยแอร์โฮสเตสได้รับผลกระทบสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นที่รับรู้กันทั่วไปแล้วก็เป็นความเสี่ยงที่จะต้องประเมินเอาไว้ให้ล่วงหน้านะครับทางด้านสภาพแวดล้อมก็ครับก็เป็นปัญหาครับเช่นภาวะโลกร้อนนะครับการเกิดโรคระบาดไข้หวัดสุกรไข้หวัดนกเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของปัจจัยแวดล้อมทั้งสิ้นปัจจัยเหล่านี้นี่ถ้าเรานำมาวิเคราะห์ก็มีโอกาสที่จะบอกเราให้ทราบว่าความเสี่ยงอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับนี่คือเรื่องของสภาพแวดล้อมตัวต่อไปคือด้านสังคมนะครับที่ผมได้เรียนไปแล้วในด้านสังคมนี่เดี๋ยวนี้คนดูโทรทัศน์น้อยลงนะครับเราจะเห็นว่าคนจะไปคนรุ่นใหม่เนี่ยจะหันไปดูสิ่งบันเทิงต่างๆจากสมาร์ทโฟนหรือมือถือกันเป็นส่วนใหญ่ลักษณะเช่นนี้เนี่ยกิจการทางด้านบันเทิงเนี่ยอาจจะต้องนำมาคิดนะครับว่าความเสี่ยงอะไรจะเกิดขึ้นกับเราบ้างนะครับสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลที่ตั้งขึ้นเนี่ยต้องเลิกกิจการไปก็เป็นจำนวนหลายรายทีเดียวอันนี้ก็คือความเสี่ยงทางด้านสังคมอันมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนะครับด้านเทคโนโลยีก็เหมือนกันครับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจจะมีความเสี่ยงในสมัยก่อนนี่โทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับอย่างยี่ห้อโนเกียก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วเนี่ยเมื่อเกิด 2G ขึ้นไม่น่าเชื่อว่าสมาร์ทโฟนทำให้โนเกียนี่ต้องหายไปจากโลกนะครับไม่อยู่ในสารระบบเลยแล้วปัจจุบันนี้จาก 2G เป็น 3G แล้วปีนี้นี่ 5G ก็กำลังจะมาเพราะ 5G มานี่จะ disrupt หรือจะมีผลกระทบต่อธุรกิจเก่าๆอีกมากมายทีเดียวอันนี้ก็คือความเสี่ยงของธุรกิจที่ต้องประเมินตลอดเวลานะครับแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือกฎหมายนี่มีผลเป็นความเสี่ยงทีเดียวครับเช่นกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านยาสูบเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะครับการห้ามจำหน่ายสุราต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยเป็นกฎหมายที่ธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามให้สอดคล้องนะครับแล้วก็ธุรกิจก็ต้องพิจารณาให้ดีว่าจะมีความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้นบ้างทีนี้ผมมีตัวอย่างความเสี่ยงกลยุทธ์และปัจจัยเสี่ยงเนี่ยมาแสดงให้นักศึกษาดูนิดหน่อยครับเช่นเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเช่นความเสี่ยงกลยุทธ์ด้านทิศทางองค์กรคือเวลาองค์กรวางวิสัยทัศน์ของธุรกิจนี่จะต้องบอกเดเรคชั่นด้วยว่าเราจะไปทางไหนนะครับเช่นเราจะเป็นที่หนึ่งของธุรกิจปศุสัตว์ในประเทศรัสเซียยกตัวอย่างนะครับอย่างนี้เป็นต้นปรากฏว่าเราก็ไปลงทุนรัสเซียนี่ในอดีตเนี่ยไม่มีธุรกิจปศุสัตว์เลยนะครับเนื้อสุกรเนื้อไก่เนื้อวัวนี่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดแล้ววันหนึ่งนี่รัสเซียก็ถูกแซงชั่นโดยประเทศตะวันตกจึงรีบหันมาส่งเสริมในการทำธุรกิจปศุสัตว์นะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีผู้ลงทุนจากทั่วโลกไปลงทุนในรัสเซียจากยุโรปจากประเทศไทยเป็นต้นนะครับเราก็เข้าไปลงทุนในรัสเซียด้วยทีนี้เมื่อไปลงทุนเนี่ยปรากฏว่าก็มีผลประกอบการที่ดีแต่ขณะเดียวกันเมื่อผลประกอบการที่ดีเนี่ยก็จะเชื้อเชิญให้คนมาลงทุนมากขึ้นในช่วงเวลาไม่ถึง5ปีนี่ธุรกิจปศุสัตว์ในระดับต้นน้ำของรัสเซียนี่อิ่มตัวครับอย่างนี้เป็นผลกระทบแหละเมื่ออิ่มตัวก็จะทำให้ราคาขายนี่ต่ำลงแล้วก็มีผลประกอบการที่ไม่ดีเท่าที่ควรกรณีเช่นนี้เนี่ยปัจจัยเสี่ยงก็คือมีผู้เข้ามาในอุตสาหกรรมจำนวนมากนะครับเราจะต้องแก้ปัญหาตัวนี้อย่างไรนะครับในขณะที่ความเสี่ยงก็คือการที่ทิศทางองค์กรเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แล้วนะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็คือความเสี่ยงกลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจนะครับกระทบอุตสาหกรรมปศุสัตว์นะครับเช่นปัจจัยเสี่ยงทางด้านของแอฟริกันสวายฟีเวอร์นะครับที่เรารู้กันดีทั่วไปว่าอหิวาหมูอหิวาที่เกิดกับ
สุกรนะครับตัวนี้เนี่ยได้เกิดขึ้นอยู่ในทั่วโลกเลยแล้วก็ประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็คือประเทศจีนครับประเทศจีนนี่เป็นประเทศที่บริโภคเนื้อสุกรเนี่ยมากที่สุดในโลกนะครับสุกร 80% ถูกบริโภคในประเทศจีนนะครับท่านนักศึกษาสังเกตดูจะรู้ว่าคนจีนชอบทานหมูนะครับแล้วก็มีเมนูหมูมากมายประเทศแถบใกล้เคียงกับจีนอย่างเวียดนามอะไรต่างๆนานาเหล่านี้แล้วก็บริโภคสุกรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดอหิวาสุกรเกิดขึ้นเนี่ยเป็นผลเสียต่อผู้ประกอบการในประเทศจีนมากมายแต่ขณะเดียวกันก็เป็นข้อดีต่อคนอื่นนะครับอย่างประเทศเรามีตัวนี้น้อยเนี่ยเราก็สามารถส่งออกเนื้อสุกรไปที่ประเทศจีนได้นะครับในราคาที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งก็คือผลกระทบจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบินในช่วงที่เกิดโคโรนาไวรัสที่ผมได้เรียนไปแล้วตัวนี้ก็ชัดเจนมากๆนะครับทำให้จนนาทีนี้เนี่ยที่ผมกำลังบรรยายอยู่นี่ธุรกิจการบินระหว่างประเทศเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าขณะนี้เป็นช่วงอุณหภูมิลดลงแล้วก็โควิดรอบใหม่ก็เริ่มระบาดขึ้นอีกครั้งหนึ่งจะสังเกตเห็นว่าการท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบนะครับรัฐบาลก็ยังแก้ปัญหาตัวนี้อยู่เพราะว่าการที่ภูเก็ตไปที่สมุยก็ยังไม่มีผู้คนเลยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงก็คือโรคระบาดครับเมื่อเราทราบถึงความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแล้วนะครับนักศึกษาครับเราก็ต้องมาประเมินความเสี่ยงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์นี้ก็จะถูกประเมินเช่นกันในการประเมินนี่เราจะประเมินไปที่2ตัวนะครับคือ1ปัจจัยเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดสูงไหมแล้วก็2ถ้าเกิดขึ้นมานี่ผลกระทบมีความรุนแรงหรือเบนออกจากตัวเป้าหมายเนี่ยนะครับในขนาดที่ใหญ่แค่หรือเล็กเพียงใดนะครับคือผลกระทบมากไหมนั่นเองเพราะจะดู2อย่างคือดูโอกาสที่จะเกิดกับผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงตัวนั้นๆมี2เรื่องภาษาฝรั่งเราใช้คำว่าlikelihood สำหรับโอกาสแล้วก็ผลกระทบเราใช้ว่า consequence นะครับมันมี2ตัวที่ต้องดูอันนี้ก็เป็นวิชาการนิดหน่อยเพราะเรากำลังเรียนวิชาการอยู่นะครับก็ต้องเอ่ยถึง2ตัวนี้ครับปัจจัย2ตัวนี้นี่นะครับเรามาดูตัวอย่างนิดนึงนะครับผมยกตัวอย่างว่าอย่างในช่วงเดือนนี้นะครับที่มีฝุ่น PPM 2.5 มาที่ประเทศไทยจริงๆแล้วมันอยู่ทั้งอนุภูมิภาคครับถ้าเราไปเข้าดูรายงานแอปพลิเคชันของฝุ่นเนี่ยจะพบว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับฝุ่นเริ่มมาแล้วก่อนหน้านี้นี่เป็นช่วงฤดูฝนแถบอุษาคเนย์เรานี่นะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยเรานี่ตัวรายงานของฝุ่นนี่จะเป็นตัวเขียวที่สวยงามมากแต่วันนี้เริ่มเป็นสีเหลืองแล้วครับแล้วก็ประเดี๋ยวก็จะเป็นตัวแดงดังนั้นนี่โอกาสเกิดมันเป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วแล้วผู้รับผิดชอบคือกทม.นี่ต้องทราบเรื่องนี้นะครับแล้วจริงๆต้องมีมาตรการในการเตรียมการทั้งระยะสั้นและระยะยาวด้วยในการที่จะมารับมือกับความเสี่ยงอันนี้หรือมาจัดการความเสี่ยงอันนี้เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นเราทราบกันดีว่าสุขภาพของคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับหรืออยู่ในที่ใดๆที่มีฝุ่น PM เนี่ยเป็นสุขภาพทางด้านระบบการหายใจที่แย่มากๆทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นตัวอย่างที่ผมยกให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการประเมินความเสี่ยงเนี่ยเราก็จะใช้ตารางที่ผมใช้ให้นักศึกษาดูอยู่ตอนนี้นะครับผมเรียกว่าเป็นตารางสรุปการประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ขององค์กรซึ่งก็จะมีคอลัมน์ที่เกี่ยวกับความเสี่ยงนะครับปัจจัยเสี่ยงแล้วก็ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงและมาตรการที่จะไปดูแลมันนะครับเพราะจากตรงนี้นี่เห็นว่าตัวอย่างที่ผมยกนี่นะครับเป็นความเสี่ยงของด้านการแข่งขันขององค์กรนะครับซึ่งจะมีปัจจัยอยู่2ตัวที่บอกว่าองค์กรนั้นมีความสามารถในการแข่งขันเนี่ยดีหรือไม่ดีก็คือสมรรถนะของทีมงานในองค์กรซึ่งเราเรียกว่า competencyกับอีกตัวหนึ่งก็คือสมรรถนะด้านการทำวิจัยและพัฒนาในกรณีที่เราเป็นธุรกิจใดๆก็ตามทุกวันนี้ต้องมีเรื่องR&Dนะครับก็จะเห็นว่าตัว I เนี่ยในช่องความรุนแรงเนี่ย
จะบอกถึงตัว impact และตัว L นี่คือ livelihood นะครับจากตารางที่แสดงอยู่นั้นเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าสมรรถนะของทีมงานนี่นะครับจะมีตัว impact นะครับค่อนข้างแรงแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดสูงมากนะครับจากการประเมินโดยผู้บริหารนะครับขณะที่สมรรถนะด้าน R&D นี่ก็มีผลกระทบแรงเท่าน้อยลงมาแล้วก็มีโอกาสเกิดต่ำกว่านะครับเช่นนี้เนี่ยเมื่อเราประเมินเสร็จนี้เราก็จะมานำเอาความเสี่ยงเหล่านี้เนี่ยลำดับครับไปเรียงลำดับว่าในองค์กรเราเนี่ยมีความเสี่ยงอยู่ชุดหนึ่งเนี่ยอยู่บนโต๊ะเนี่ยตัวใดเป็นตัวที่มีความเสี่ยงสูงตัวใดเป็นตัวที่มีความเสี่ยงต่ำ1 2 3 4แล้วในการจัดการเนี่ยเราก็จะไป tackle หรือไปดูแลตัวที่มีความเสี่ยงสูงและมีความสำคัญมากกว่าก่อนนะครับเรียงลำดับลงไปนะครับอันนี้ก็คือเราประเมินความเสี่ยงไปเพื่อที่จะไปจัดการความเสี่ยงนั่นเองครับดังนั้นการตอบสนองความเสี่ยงนะครับจะเป็นสไลด์ต่อไปที่ผมจะพูดถึงนักศึกษาครับในการตอบสนองความเสี่ยงเนี่ยเราก็จะมีการตอบสนองอยู่นะครับ4วิธีใหญ่ๆหลังจากที่เรารู้ว่าความเสี่ยงเราคืออะไรอะไรสำคัญแล้วเนี่ยก็คือเราจะมาดูว่าวิธีไหนมีอะไรบ้างนะครับวิธีแรกก็คือเราจะยอมรับความเสี่ยงนั้นก็คือนับอันที่หนึ่งคือการยอมรับความเสี่ยงนั้นนะครับอันนี้เราเรียกว่า tolerating risk หรือ taking risk ก็หมายความว่ามันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้วเราคงทำอะไรไม่ได้เราก็ยอมมันยอมรับมันนะในวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายแต่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยแต่ว่าเป็นวิธีที่ดูไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่มันก็เป็นหนึ่งในวิธีที่สองคือการยุติความเสี่ยงเราเรียกว่าเรา terminate มันเลยเมื่อมีความเสี่ยงเราจะต้อง terminate หรือเราจะต้อง avoid ก็คือหลีกเลี่ยงมันซะนะครับอาจจะหาวิธีซึ่งเดี๋ยวจะมีตัวอย่างอธิบายนะครับแล้วก็ประการที่สามก็คือการลดความเสี่ยงลงหรือการบรรเทาความเสี่ยงนะความเสี่ยงเมื่อเกิดขึ้นก็เราก็ต้องบรรเทามันลงทำให้มันไม่รุนแรงเกินไปนะครับแล้วประการที่สี่ที่ฉลาดมากก็คือการโอนความเสี่ยงไม่ให้คนอื่นนะครับอันนี้เราทำได้ด้วยนะครับเช่นการไปซื้อประกันเป็นต้นนี่เป็นนักอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เราจ่ายค่าเบี้ยประกันแล้วเราก็โอนความเสี่ยงไปให้คนอื่นรับเสียนี่ก็เป็นวิธีการสรุปก็คือมี4วิธีนะครับยอมรับความเสี่ยงยุติความเสี่ยงลดความเสี่ยงและโอนหรือแบ่งเบาความเสี่ยงนั้นผมมีตัวอย่างด้วยนะครับนักศึกษาครับเกี่ยวกับการตอบสนองความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ในองค์กรเนี่ยในกรณีของด้านทิศทางองค์กรที่ผมได้เรียนไปตั้งแต่แรกนั้นเนี่ยนะครับองค์กรมุ่งจะเป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรในรัสเซียปรากฏว่าธุรกิจต้นน้ำนี่อิ่มตัวนี่จะรับมืออย่างไรนะครับความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้วถ้าธุรกิจต้นน้ำอิ่มตัวเนี่ยการที่เราจะไปเป็นผู้นำตามวิสัยทัศน์ที่เราวางไว้เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาแหละนะครับเช่นผลกำไรที่ตั้งไว้เนี่ยก็จะไม่ได้ตามที่วางแผนไว้วิธีการเช่นนี้เราก็ต้องหาทางที่จะรับมือกับความเสี่ยงนี้นะครับวิธีที่ทำก็คือการโยกเงินที่เราลงทุนอยู่ที่ต้นน้ำในการเลี้ยงสุกรหรือเลี้ยงไก่เนื้อเป็นตัวนี่นะครับโยกการลงทุนซึ่งเรามีอยู่แล้วนี่เราก็รักษาไว้แค่นั้นแล้วโยกเงินลงทุนเนี่ยมาลงทุนที่ดาวสตรีมคือพวกการแปรรูปอาหารซึ่งการแปรรูปอาหารนี่จะมีราคาที่นิ่งกว่าสินค้าที่เป็นคอมโมดิตี้ต้นน้ำนะครับการแปรรูปอาหารนี่ก็จะมีแบรนด์เนมด้วยมีแพคเกจจิ้งด้วยแล้วก็สามารถที่จะให้ cross profit หรือ contribution margin หรือผลกำไรที่ตอบแทนกลับมานี่สูงกว่าธุรกิจต้นน้ำเพราะเป็นธุรกิจที่มี value adding หรือมูลค่าเพิ่มนี่มากกว่านะครับอันนี้การโยกเงินมาอย่างนี้นี่ก็เป็นมาตรการในการรับมือกับความเสี่ยงนะครับที่จะเกิดขึ้นเราเรียกตัวนี้ว่าเป็นการลดความเสี่ยงหรือบรรเทาความเสี่ยงเป็นการบริหารความเสี่ยงแบบ treating risk ที่เรากล่าวไปใน4แบบเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่คือแบบลดหรือบรรเทาความเสี่ยงตัวอย่างนี้ก็ชัดเจนนะครับผมยังมีอีกตัวอย่างนึงที่คิดว่าน่าสนใจแล้วอยากจะเรียนให้นักศึกษาทราบก็คือเป็นเรื่องของความเสี่ยงด้านสังคมนะครับความเสี่ยงด้านสังคมเนี่ยมันชัดเจนมากๆเลยว่าคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งต่อไปนี้จะมีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะคนรุ่นเก่านี่นับวันจะหายไปนะครับคนรุ่นใหม่เหล่านี้นี่สักอายุ30ลงไปเนี่ย
เดี๋ยวนี้ไม่ดูโทรทัศน์แล้วครับเขาไม่ดูโทรทัศน์แล้วแล้วถ้าใครที่อยู่ที่บ้านนะสังเกตดูว่าถ้าเราดูโทรทัศน์เนี่ยเราจะถูกมองว่าเราเป็นคนรุ่นเก่านะครับนะแต่ผมก็ยังดูทีวีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อผมอาจจะเป็นคนในเจเนอเรชันที่เป็นตัวเจเนอเรชันเราเรียกอะไรครับบีบีบูมนะครับอย่างไรก็ตามครับเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็ทำให้เครื่องสมาร์ทโฟนเนี่ยมีบทบาทในการที่จะช่วยด้านเอนเตอร์เทนมากกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยธุรกิจตัวหนึ่งนะครับที่ผมต้องยกมาเป็นตัวอย่างนี้ก็คือ Voice TV นะครับ Voice TV เนี่ยได้คืนสิทธิ์ของ Digital TV เนี่ยให้กับรัฐบาลซึ่งตอนนั้นรัฐบาลเปิดให้คืนได้แล้ว Voice TV ก็รู้ว่าแนวโน้มมาทางนี้แน่นอนสังคมเปลี่ยนมาทางนี้แน่นอนคืนสิทธิ์ครับแล้วได้เงินก้อนหนึ่งกลับมาด้วยเสร็จแล้ว Voice TV นี่มาเปิดช่องทาง YouTube ทาง Facebook ทาง IG นะครับทาง LINE การเปิดเช่นนี้ขึ้นมาปรากฏว่าตอนนี้ถ้าเราคลิกเข้าไปดูที่ YouTube ของ Voice TV นี่มีคน Subscribe เกือบ3ล้านคนรายได้จาก Voice TV เนี่ยเกือบ3ล้าน Subscription เนี่ยไม่ใช่น้อยนะครับอันนี้ก็คือการเดาทิศทางของสังคมถูกแล้วก็เราก็บรรเทาหรือรับมือกับความเสี่ยงโดยการยุติความเสี่ยงนะครับจากการที่คนไม่ดูโทรทัศน์เนี่ยแล้วก็มาทางอื่นนะครับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับมองว่านักศึกษาคงเข้าใจเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ที่ผมเล่ามาให้ฟังเป็นภาพรวมค่อนข้างครบทีเดียวนะครับตั้งแต่เรื่องของมันความหมายคืออะไรนะครับแล้วเรานำไปจัดการ อย่างไรความเสี่ยงใดคือความเสี่ยงที่มี priority ความเสี่ยงใดคือความเสี่ยงที่สำคัญน้อยสำคัญมากนะครับจากนั้นเนี่ยความเสี่ยงก็จะมีการ treat หรือการดูแลอยู่ประมาณทั้งหมดด้วยกัน4วิธีใน4วิธีนั้นเนี่ยมีวิธีใดบ้างผมก็ได้ยกตัวอย่างไปให้แล้วนะครับซึ่งนักศึกษาก็สามารถที่จะกลับไปทบทวนในบทเรียนได้ว่ามีอะไรบ้างแต่วันนี้น่าจะเล่าตัวอย่างให้เข้าใจได้ดีทีเดียวนะครับการจัดการความเสี่ยงด้านการตลาดนี่ก็มีความหมายของความเสี่ยงคล้ายคลึงกับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์นะครับคือเราจะมีวัตถุประสงค์ทางการตลาดก่อนและจากวัตถุประสงค์ทางการตลาดนั้นเช่นต้องการมีมาร์เก็ตแชร์เป็นเท่าไหร่ต้องการมีตำแหน่งในการในตลาดเป็นที่1ที่2ที่3อย่างไรเนี่ยแล้วมีปัจจัยหรือมีเหตุอะไรเนี่ยมาทำให้เราไปไม่ถึงเป้าหมายนั้นนะครับนี่คือนัยยะของความเสี่ยงเมื่อปัจจัยนั้นเกิดขึ้นเนี่ยเราไปไม่ถึงเนี่ยเราต้องจัดการมันครับเพราะถ้าเราไม่จัดการมันเนี่ยมันก็จะทำให้เราไปไม่ถึงเป้าหมายแล้วองค์กรก็จะมีความเสียหายได้นะครับแต่นี้กระบวนการก็คล้ายคลึงกันอีกคือเพียงแต่เปลี่ยนจากทีมหรือสโคปของกลยุทธ์นี้มาเป็นเรื่อง functional strategy ด้าน marketing function เท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นนี่ในการจัดการนี่ก็จะประกอบด้วยกระบวนการสำคัญคือจะต้องมีการค้นหาและระบุความเสี่ยงให้ได้นะครับคล้ายๆกันแล้วเสร็จแล้วก็ต้องนำเอาความเสี่ยงนั้นไปวิเคราะห์และไปประเมินว่าความเสี่ยงนั้นๆเนี่ยนะครับมันมีความมีผลกระทบอย่างไรจากนั้นก็ไปจัดการลำดับความเสี่ยงนะครับตาม likelihood และตาม impact ที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับแต่ว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือการมากำหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงนะครับด้านการตลาดนั้นๆเพื่อที่จะลดความเสียหายนะครับจากความเสี่ยงเนี่ยที่จะเกิดต่อองค์กรเราโดยเฉพาะด้านการตลาดเนี่ยลดให้มากที่สุดนะครับและนี่ก็คือเรื่องการจัดการความเสี่ยงด้านการตลาดผมมีตัวอย่างครับตัวอย่างเกี่ยวกับงานด้านการตลาดในองค์กรนะครับมันคืออะไรบ้างความเสี่ยงด้านการตลาดเรามาคุยกันนิดนึงนะครับเช่นความเสี่ยงด้านตราสินค้าอย่างเงี้ยนะครับตราสินค้าที่เราใช้มานี่นะครับใช้มานานเข้านี่อาจจะต้องมีการรีแบรนดิ้งแล้วอย่างแป้งหอมสีจันทร์นี่นักศึกษารู้จักนะครับนักศึกษารุ่นใหม่อาจจะรู้จักน้อยหน่อยแต่ว่าคนรุ่นเก่ารู้จักแต่แป้งหอมสีจันทร์นี่เป็นเคสหนึ่งที่ทำคือเจเนอเรชันลูกหลานนี่นำเอาตราสีจันทร์เนี่ยนะครับมารีแบรนดิ้งใหม่มาทำให้แบรนด์ที่มันโบราณเนี่ยทันสมัยขึ้นอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงด้านการตลาดจากการที่มันโบราณอีกตัวหนึ่งก็คือชาตรามือถ้าเราไปดูในตลาดเนี่ยชาตรามือก็เป็นสินค้าที่มีมานานมากครับแล้วเมื่ออยู่นานเข้านี่ก็จะ
เริ่มมีความล้าสมัยของตราเป็นความเสี่ยงนะครับอันนี้คือความเสี่ยงด้านตราสินค้าความเสี่ยงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงของด้านการตลาดเนี่ยจะต้องทำ new product development นะครับอยู่ตลอดเวลาออกเมนูใหม่ออกสินค้าใหม่ตลอดเวลาเสร็จแล้วเนี่ยถ้าวางสินค้าใหม่ผิดช่วงเวลาความสำเร็จไม่มีนะครับเพราะ timing ในการวางก็เป็นความเสี่ยงตัวหนึ่งถ้าวางแล้วไม่สำเร็จนี่ต้องหาสาเหตุให้ได้นะครับ

ลาดตอนแรกๆเนี่ยวางแล้วไม่สำเร็จนะครับเพราะว่าอาจจะมาโจ๊กสำเร็จรูปนะแต่อาจจะมาในช่วงเวลาที่เร็วไปนิดหนึ่งแต่ตอนหลังโจ๊กก็เป็นที่ยอมรับของตลาดทั่วไปนี่คือในประเทศไทยนะครับความเสี่ยงทางด้านการตลาดเนี่ยยังมีตัวอย่างอีกเช่นความเสี่ยงด้านความต้องการนะครับความต้องการมันเปลี่ยนไปอันนี้เราต้องรู้ยกตัวอย่างเช่นร้านหนังสืออย่าง C1 เนี้ยนะครับร้านหนังสือเนี่ยมันไม่น่าเชื่อว่าทุกวันนี้คนเข้าร้านหนังสือน้อยลงเพราะคนรุ่นใหม่เหมือนกันนะครับด้วยเทคโนโลยีโดยทุกอย่างเนี่ยอ่านหนังสือจาก iPad อ่านหนังสือจากมือถือนี่เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยนับวันแต่จะหายไปอันนี้เป็นเรื่องที่เราอยู่ทางภาคธุรกิจต้องทราบอีกตัวอย่างนึงที่ผมอยากจะยกคือทางด้านความต้องการเนี่ยก็คือเรื่องของธนาคารพาณิชย์ธนาคารพาณิชย์วันนี้นี่มันเปลี่ยนไปหมดแล้วถ้านักศึกษาเข้าไปที่ธนาคารวันนี้เนี่ยแต่ละสาขาทำไมต้องทยอยปิดสาขาเพราะว่ามันไม่มีผู้ไปใช้บริการเลยครับคือมีคนไปใช้บริการไม่มากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบอันเกิดจากว่าพฤติกรรมหรือดีมานด์เนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับความเสี่ยงด้านการตลาดยังมีอีกหลายตัวเช่นความเสี่ยงด้านราคานะครับเกิดการทำสงครามราคาขึ้นหรือใช้กลยุทธ์การต่อสู้กันด้วยราคาอย่างนี้เป็นต้นถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นเนี่ยแย่นะครับเพราะว่าถ้าคนหนึ่งลดราคาคนหนึ่งก็ลดลงไปอีกลดไปเรื่อยๆเนี่ยแต่ธุรกิจมันมีต้นทุนนะครับถ้าราคาต่ำกว่าต้นทุนมันก็ขาดทุนนะอันนี้เป็นไปไม่ได้เลยนะดังนั้นเนี่ยถ้ามีความเสี่ยงด้านนี้จะต้องมีมาตรการในการที่จะต้องหาทางรับมือกับเรื่องนี้แล้วครับความเสี่ยงที่น่าสนใจมากๆแล้วต้องพูดถึงด้วยก็คือความเสี่ยงด้านการขายนะครับอย่างสมมติว่าผมก็เคยเจอนะมีทีมขายที่เก่งๆเนี่ยแล้วฝ่ายขายที่เก่งๆคนนี้นี่ออกจากบริษัทเราไปจริงๆแล้วเขาถ้าเขามีจริยธรรมเขาจะไม่ทำแต่บางทีเขาก็อดไม่ได้เพราะเขาต้องมีผลงานเพราะฉะนั้นเนี่ยยอดขายเราบางส่วนก็ไปกับฝ่ายขายคนนี้ที่ออกจากบริษัทเราไปความเสี่ยงเช่นนี้เกิดขึ้นครับแล้วเราจะรับมือกับมันอย่างไรนะครับความเสี่ยงด้านการขายยังมีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องช่องทางการขายนะครับทุกวันนี้นี่การขายในช่องทางที่เรานึกไม่ถึงนี่มีมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเรายังไปขายที่ห้างอยู่แต่ปรากฏว่าคนไปสั่งของจากออนไลน์เป็นซะส่วนใหญ่แล้วอย่างนี้เป็นต้นช่องทางอย่างนี้เราก็ต้องนำมาพิจารณาด้วยว่าสินค้าเราอะไรที่จะต้องเข้าไปในช่องทางใหม่ๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ความเสี่ยงประการสุดท้ายเกี่ยวกับด้านการตลาดก็คือชื่อเสียงของบริษัทอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากจะมูฟอะไรจะทำอะไรเนี่ยนักศึกษาต้องระวังนะครับไม่ให้มันกระทบต่อแบรนด์ต่อชื่อเสียงขององค์กรนะครับอย่างเร็วๆนี้ก็เกิดขึ้นในประเทศไทยที่บริษัทรถยนต์บริษัทหนึ่งถอนกิจการจากประเทศไทยไปนะครับไม่วางตลาดสินค้านั้นอีกแล้วแล้วก็นำเอารถนะครับที่ยังอยู่ในสต็อกใหม่ๆเนี่ยมาขายในราคาลดลง 50% ทำให้คนที่ซื้อไปก่อนนะครับเมื่อไม่นานมานี้เองนะซื้อในราคาเต็มเนี่ยรู้สึกเสียใจมากเพราะว่าตัวเองซื้อราคาเต็มแล้วอีก3เดือนราคาก็ลดลงครึ่งหนึ่งภาพนี้นี่เป็นภาพที่เกิดการไม่พอใจและทำให้องค์กรมีชื่อเสียงที่เสียหายไปมากทีเดียวนะครับเรื่องนี้เวลาจะ move เนี่ยต้องคิดรอบด้านให้ดีอันนี้เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการตลาดที่ผมยกมาให้ดูมากมายเหมือนกันทีนี้ความเสี่ยงนะครับด้านการตลาดนี้จะมีตัวอย่างด้วยเหมือนกันเช่นความเสี่ยงด้านตราสินค้าที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ปัจจัยเสี่ยงก็คือความล้าสมัยนะครับความล้าสมัยแป้งหอมสีจันทร์ก็ต้องมาทำรีแบรนดิ้งนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทำแล้วทำได้ดีมากด้วยนะครับตลับหอมสีจันทร์เนี่ยก็กลับกลายเป็นว่าคนรุ่นใหม่นิยมใช้เพราะว่าเมื่อนำมาใช้แล้วเนี่ยก็ดีทีเดียวได้ผลดีคือตัวสินค้าเนี่ยมันดีแต่แบรนด์มันโบราณเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการต้องชื่นชมว่าได้มีการปรับปรุงที่ดีนะครับความเสี่ยงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ต้องตรวจสอบให้ดูว่าดูให้ดีว่าสาเหตุจากอะไรปัจจัยคืออะไรแล้วก็พบว่าปัจจัยนี้มาจากช่วงเวลาในการวางตลาดต้องเหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการอธิบายว่าความเสี่ยงคืออะไรสาเหตุมาจากอะไรทีนี้ในการประเมินความเสี่ยงก็เมื่อเราเรียนช่วงที่แล้วไปแล้วนี่ก็อธิบายง่ายแหละก็คือด้านการตลาดก็เหมือนกับด้านกลยุทธ์นะครับจะมีตัวองค์ประกอบในการประเมินอยู่2ตัวก็คือโอกาสที่ปัจจัยตัวนี้จะเกิดแล้วก็ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนี้ว่ามันมากหรือน้อยเพียงไรมี2ตัวนี้เท่านั้นเองนะครับ
ซึ่งเราสามารถที่จะนำไปประเมินด้วยตารางแบบเดียวกัน

เราเรียกว่าเป็นตารางประเมินความเสี่ยงด้านการตลาดนะครับซึ่งนักศึกษาเห็นอยู่บนจอนี้ความเสี่ยงอาจจะมีหลายตัวแต่ผมลองจับไปตัวที่3คือความเสี่ยงด้านความต้องการถ้านักศึกษาดูก็จะเห็นว่าความเสี่ยงบางตัวนี่มีปัจจัยเสี่ยง2ตัวนะครับความเสี่ยงด้านการตลาดตัวที่3นี่คือความเสี่ยงด้านความต้องการนี่มีปัจจัยเสี่ยง2ตัวคือ1การเข้ามาของระบบดิจิทัล2พฤติกรรมของตลาดเปลี่ยนไปนะ2ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ความต้องการมันเปลี่ยนไปนะครับเราก็ต้องนำเอามาคลี่ทีละตัวด้วยนะครับว่าปัจจัยตัวที่1คือการเข้ามาของระบบดิจิทัลเนี่ยมีผลกระทบรุนแรงแค่ไหนในที่นี้มีผลกระทบสูงมากนะครับคะแนนเท่ากับ5แล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดหรือไลดีฮูดเนี่ยสูงด้วยเช่นกันครับในขณะที่พฤติกรรมของตลาดที่เปลี่ยนไปเนี่ยมีผลกระทบต่ำกว่าแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดต่ำกว่าแต่อย่างไรก็ตาม2ตัวนี้ก็จะถูกนำไปจัดลำดับความเสี่ยงที่เราจะต้องเข้าไปจัดการต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการประเมินความเสี่ยงซึ่งเป็นขั้นตอนต่อมาคือขั้นตอนที่3นะครับจากนั้นเนี่ยก็อีกแหละครับนักศึกษาครับมันก็เป็นการตอบสนองความเสี่ยงนะการตอบสนองความเสี่ยงด้านการตลาดอยู่ในทฤษฎีเดียวกันนะครับในชุดวิชานี้นี่เป็นหลักเดียวกันหมดนะครับก็คือเราจะตอบสนองความเสี่ยงที่เราจัดลำดับแล้วอย่างไรครับซึ่งก็วิธีแรกก็คือเรายอมรับความเสี่ยงนั้น2เราเลิกหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้น3เราลดความเสี่ยงลงแล้วก็ประการที่4คือโอนความเสี่ยงไปยังที่อื่นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตอบสนองความเสี่ยงด้านการตลาดนะครับผมมีกรณีตัวอย่างเหมือนกันนะครับซึ่งก็น่าสนใจมากกรณีตัวอย่างนี่จะมักจะทำให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจเรื่องราวต่างๆนี่ได้ดีขึ้นนะครับตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ผมประสบด้วยตัวเองก็คือตอนนั้นผมเข้าไปขยายธุรกิจไก่ย่าง5ดาวในประเทศอินเดียนะครับการเข้าไปทำธุรกิจไก่ย่าง5ดาวในประเทศอินเดียนี่เราก็คิดว่ามันก็คงแค่ย้ายธุรกิจจากเมืองไทยไปตั้งที่อินเดียนะครับมันก็น่าจะง่ายที่สุดแล้วเพราะเรามีความชำนาญในการบริหารซุ้มทุกอย่างสินค้าจะเข้าย่างอย่างไรนะครับการเทรนคนจะทำอย่างไรเราคิดได้หมดแหละแล้วมั่นใจว่าสำเร็จสูงแน่นอนเมื่อเข้าไปแล้วก็พบว่ามันไม่สำเร็จนะครับในช่วงแรกนะฮะมันไม่สำเร็จก็เพราะว่าประการที่หนึ่งปัจจัยเสี่ยงประการที่หนึ่งก็คือในทางกฎหมายเนี่ยประเทศอินเดียไม่ให้เราเปิดร้านเปิดตั้งซุ้มกลางถนนนี่เป็นกฎหมายเลยครับเพราะฉะนั้นการตั้งซุ้มลืมไปแล้วลืมไปเลยเราไม่มีทางที่จะทำให้ซุ้มเกิดขึ้นแบบในประเทศไทยประการที่สองก็คือดีมานด์ของผู้บริโภคคนอินเดียนิยมรับประทานไก่ทอดมากกว่าไก่ย่างนะครับสองเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นสองปัจจัยที่เราค้นพบแล้วก็มีโอกาสเกิดสูงผลกระทบสูงเราจะรับมืออย่างไรนะครับการรับมือของปัจจัย2ตัวนี้ต่างกันนะครับตัวแรกก็คือกรณีซุ้มผิดกฎหมายถ้าตั้งซุ้มเนี่ยมันไม่ถูกกฎหมายเราทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เราทำผิดกฎหมายไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ย้ายนะครับไปเปิดร้านเล็กๆอยู่ในตึกแถวที่ถูกกฎหมายนะครับเป็นร้านเล็กๆแต่เราไม่ทำใหญ่เราเรียกว่าเป็นธุรกิจแบบ small format คือ format เล็กนะครับซึ่งก็จบปัญหานี้ไปอันนี้เป็นการบริหารความเสี่ยงแบบที่เราเรียกว่า terminating risk คือทำให้ความเสี่ยงนั้นหายไปประการที่2ก็คือเราเปลี่ยนไก่จากย่างเป็นทอดครับอันนี้เป็นการบรรเทาความเสี่ยงนะครับจากย่างเป็นทอดก็ตรงกับที่เป็นความต้องการของผู้บริโภคไก่ของเราก็ไปได้ดีนะครับจากนั้นธุรกิจนี้ก็เดินเติบโตขึ้นในอินเดียเป็นปกติทุกวันนี้ถ้าไปเที่ยวที่ประเทศอินเดียนะครับในเมืองบังกาลอร์ก็จะมีไก่ทอด5ดาวนะครับให้รับประทานกันทุกท่านครับครับนักศึกษาครับนี่ก็ได้เล่าถึงวิชาชุดวิชาของการจัดการความเสี่ยงนะครับเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และความเสี่ยงด้านการตลาดมาครบถ้วนแล้วนะครับในเชิงของกรอบหลักคิดต่างๆผมเชื่อมั่นว่านักศึกษาสามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับอยู่ในเอกสารคำสอนที่ผมได้เขียนเอาไว้แล้วในมสทนะครับในเอกสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องสำ

0: คันที่เป็นเรื่องท้ายนะครับ last but not least นี่ก็คือเรื่องของแนวข้อสอบนะครับผมจะขอกล่าวถึงแนวข้อสอบสักเล็กน้อยคือแนวข้อสอบนี่ก็จะเป็นการยกตัวอย่างคล้ายๆอย่างนี้นะครับเช่นการประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์นี่อาจพิจารณาจากองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นผมอาจจะถามคอนเทนต์อย่างนี้นะครับซึ่งนักศึกษาก็ต้องตอบว่าอ้อมันต้องพิจารณาถึงโอกาสที่ปัจจัยนั้นจะเกิดกับผลกระทบนะครับจากปัจจัยนั้นนักศึกษาต้องรู้ว่าคำตอบที่ถูกคืออะไรอย่างนี้นะครับหรือผมอาจจะถามนะครับในข้อสอบว่าความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เนี่ยนะครับอาจยกเป็นตัวอย่างได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งความเสี่ยงเช่นความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมนะครับวิธีตอบสนองเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเรื่องนี้นี่ก็จะมีตัวอย่างเอาไว้ในนี้ทั้งหมดแล้วนะครับหรืออย่างกรณีของการจัดการความเสี่ยงด้านการตลาดจะมีความหมายว่าอย่างไรนะครับแนวตอบก็จะมีอยู่นะครับดังอยู่ในสไลด์นี้ผมอยากจะเรียนนักศึกษาว่าอย่างนี้นะครับจากการสาระที่พูดมาทั้งหมดนี้เนี่ยเราถามแนวนี้ก็จริงแต่ข้อสอบมสทนี้จะเป็นแบบตัวเลือกนะครับก็คือ1คําถามแล้วจะมีตัวเลือกกขคงจเพราะฉะนั้นนี่ผมจะมีคําตอบเอาไว้ที่ถูกที่สุดอยู่คําตอบเดียวนะครับนักศึกษาแต่นักศึกษาต้องมีความรู้ก่อนเมื่อความรู้มีความรู้แล้วก็จะสามารถตอบข้อสอบวงได้ถูกข้อครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมฝากเอาไว้ในที่นี้นะครับขอให้นักศึกษาทุกท่านเนี่ยกลับไปทบทวนตำราทั้งหมดให้ดีนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพตัวเองให้ดีในช่วงโควิดนะครับแล้วก็มาสอบให้เรียบร้อยครับก็ขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับนักศึกษาครับ
1: ครับสวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมที่ติดตามรายการสอนเสริมนะครับผ่าน STOU Channel นะครับในวันนี้นะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับหน่วยที่3นะครับชื่อหน่วยเนี่ยการจัดการความเสี่ยงด้านการดำเนินงานนะครับก็โดยอาจารย์เองนะครับขอแนะนำตัวนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเดชหวังทองนะครับก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็เดี๋ยวเรามาค่อยๆมาดูเนื้อหากันนะครับว่าในวันนี้เนี่ยสำหรับหน่วยที่3เนี่ยเราจะมาพูดคุยอะไรกันบ้างนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเราจะมาคุยกันใน2ประเด็นนะครับในวันนี้ก็คือ เรื่องของแนวคิดนะครับการจัดการความเสี่ยงด้านการดำเนินงานนะครับกับเรื่องที่2นะครับก็คือแนวทางในการจัดการความเสี่ยงด้านการดำเนินงานนะครับเอาง่ายๆก็คืออันแรกคือเรื่องของแนวคิดนะครับอันที่2คือเรื่องของแนวทางนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยนักศึกษาก็คงจะได้เรียนรู้ผ่านมาบ้างแล้วนะครับจากใน2หน่วยแรกนะครับก็คงจะมองเห็นภาพแล้วว่าความเสี่ยงเนี่ยมันมีด้านใดบ้างนะครับในด้านของการดำเนินงานเนี่ยมันก็เป็นด้านหนึ่งนะครับของการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจนะครับซึ่งในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของการจัดการด้านความเสี่ยงในด้านของการดำเนินงานเนี่ยก็จะช่วยให้นักศึกษานะครับหรือผู้บริหารองค์กรธุรกิจเนี่ยสามารถรับกับความเสี่ยงต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมทั้งในหัวข้อที่2เนี่ยในเรื่องของแนวทางจัดการความเสี่ยงในด้านของการดำเนินงานเนี่ยก็เป็นการทำความเข้าใจว่าเมื่อเกิดความเสี่ยงแล้วเนี่ยเราจะต้องรับมือยังไงเป็นแนวทางนะครับซึ่งก็เดี๋ยวเราก็จะคุยกันในสไลด์ต่อๆไปนะครับเรามาพูดกันถึงเรื่องของการดำเนินงานก่อนที่จะของความเสี่ยงนะครับการดำเนินงานนะครับหรือ operations นะครับก็คือ เป็นหน้าที่หนึ่งนะครับในทางธุรกิจหรือว่า business function นะครับซึ่งนักศึกษาเนี่ยเคยเรียนรู้ผ่านมาแล้วว่า business function เนี่ยหรือหน้าที่ทางธุรกิจเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอาจารย์ทวนง่ายๆก็คือมีเรื่องของการดำเนินงานนะครับหรือการผลิตนะครับการตลาดนะครับการเงินแล้วก็บัญชีนะครับแล้วก็สุดท้ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งในการบริหารความเสี่ยงก็จะบริหารความเสี่ยงในหน้าที่ทางธุรกิจเหล่านี้ล่ะครับนะครับเพื่อให้ธุรกิจของเราเนี่ยนะครับดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ

ก็เป็นหน้าที่หนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าเนาะภายใต้การนำของผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการนะครับในส่วนของโอเปอเรชั่นเนี่ยนะครับผู้นำสูงสุดนะครับหรือว่า เรียกได้ว่าลีดเดอร์เลยของฝ่ายนี้เนี่ยเราเรียกว่าผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการหรืออาจจะเรียกผู้จัดการฝ่ายผลิตหรืออาจจะเรียกผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการอันนี้ก็แล้วแต่นะครับองค์กรธุรกิจนะครับโอเคทีนี้ระบบการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจเนี่ยมีหลักการนะครับหรือมีกระบวนการคล้ายๆกันนะครับก็คือมีปัจจัยนำเข้านะครับหรือ input นะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการผลิตหรือว่ากระบวนการแปลงสภาพนะครับนำไปสู่ปัจจัยส่งออกนะครับหรือ output นะครับอะไรคือปัจจัยนำเข้าปัจจัยนำเข้าก็คือปัจจัยที่ใช้ในการผลิตนั่นเองนะครับก็ได้แก่วัตถุดิบแรงงานเงินทุนทรัพยากรอื่นๆนะครับส่วนกระบวนการผลิตก็คือประกอบไปด้วยเครื่องจักรนะครับคนนะครับจะอยู่ในนี้นะฮะก็เรียกว่าแปลงสภาพวัตถุดิบที่เราใส่เข้าไปในกระบวนการกลายมาเป็นอะไรครับสินค้าหรือบริการนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นโครงสร้างของการจัดการการดำเนินงานคร่าวๆนะครับทีนี้องค์กรธุรกิจเนี่ยเขาเจริญเติบโตได้นะครับโดยการผลิตแล้วก็ส่งมอบนะครับสินค้าและบริการที่มีอะไรครับที่มีคุณค่านะครับต่อลูกค้านะครับแล้วอะไรคือคุณค่าล่ะนะครับคุณค่าคืออะไรครับคุณค่าก็คือประโยชน์ที่สามารถรับรู้ได้จับต้องได้นะครับเป็นรูปธรรมที่ลูกค้าได้รับจากการบริโภคสินค้าหรือบริการนะครับในราคาที่เป็นไงครับในราคาที่สมเหตุสมผลนะครับหรือในราคาที่ลูกค้าเนี่ยเต็มใจจะจ่ายนะครับถ้ามีอรรถประโยชน์มากมายแต่ราคาแพงหรือราคาสูงเนี่ยนะครับลูกค้าไม่เต็มใจจ่ายลูกค้าไม่ซื้ออันนี้คุณค่าเหล่านี้มันก็ไม่ถูกส่งมอบหรือส่งต่อให้กับลูกค้านะครับดังนั้นเนี่ยสินค้าที่มีคุณภาพคือ1มีประโยชน์จับต้องได้นะครับ2มีราคาที่สมเหตุสมผลลูกค้าเต็มใจจ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของคุณค่าของสินค้าครับครับผมความเสี่ยงนะครับของการดำเนินงานนะครับหรือความเสี่ยงในด้านของการดำเนินงานเนี่ยคืออะไรนะครับความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานเนี่ยก็คือเหตุการณ์นะครับหรือสภาวะการหรือว่าเป็นเหตุเป็นสถานการณ์นะครับที่อะไรครับที่ทำให้การดำเนินงานหรือว่าการผลิตนะครับหรือว่ากระบวนการนะครับของบริษัทเนี่ยผิดปกตินะครับหรือไม่ราบรื่นนะครับซึ่งเกิดจากความล้มเหลวต่างๆมันจะมีวอร์ดดิ้งคำหนึ่งนะครับก็คือคำว่าความล้มเหลวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วความล้มเหลวคืออะไรนะครับแต่ว่ามาดูความหมายของความเสี่ยงในด้านนี้กันก่อนนะครับครับอันเกิดจากความล้มเหลวต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานความล้มเหลวที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานเนี่ยมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดนะครับเช่นผลผลิตไม่ได้ตามเป้านะครับที่ตั้งไว้หรือว่าคุณภาพไม่ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้หรือว่าการส่งมอบให้ลูกค้าเนี่ยไม่ทันเวลานะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงนะครับเรามาดูคำศัพท์อีกคำหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของความล้มเหลวที่ค้างไว้เมื่อกี้นะครับความล้มเหลวคืออะไรครับความล้มเหลวก็คือความผิดพลาดนะครับที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานนะครับในกระบวนการในการผลิตแล้วเป็นไงครับทำให้เกิดผลกระทบนะครับในด้านลบต่อองค์กรนะครับทีนี้เนี่ยอาจารย์ก็อยากจะสรุปง่ายๆนะครับก็คือ wording 2คำนี้มันเกี่ยวข้องกันนะครับ wording 2คำนี้มันเกี่ยวข้องกันในเมื่อความล้มเหลวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์นะครับมันเป็นความผิดพลาด ที่เกิดขึ้นนะครับในกระบวนการผลิตเราไม่พึงประสงค์ดังนั้นเนี่ยถ้ามันยังไม่เกิดความล้มเหลวตอนนั้นคือมันเป็นความเสี่ยงแต่เมื่อใดนะครับที่ความเสี่ยงดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงนะครับมันก็นำพาความล้มเหลวนะครับมาสู่องค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามเดี๋ยวเราไปคุยกันในเรื่องของว่ามันมีด้านอะไรบ้างนะครับแต่พยายามจะ

โยง wording 2 คำนี้นะครับก็คือความเสี่ยงด้านการดำเนินงานกับความล้มเหลวในด้านของการดำเนินงานนะครับตอนแรกยังไม่เกิดความล้มเหลวมันคือความเสี่ยงแต่เมื่อใดที่ไอ้ความเสี่ยงนั้นมันเกิดเป็นความจริงขึ้นมามันคือความล้มเหลวนั่นเองนะครับสั้นๆง่ายๆโอเคต่อไปครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างความเสี่ยงทั่วไปนะครับในด้านการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจนะครับอาจารย์เอามาโชว์เนี่ย3เรื่องนะครับ3เคสด้วยกันนะครับความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานอันแรกนะครับก็คือเรื่องของการเกิดความเสี่ยงในการผลิตหยุดชะงักนะครับซึ่งความเสี่ยงด้านนี้เนี่ยนะครับมันเกิดจากอะไรได้บ้างมันเกิดจากปัญหาจากแรงงานเช่นแรงงานอาจจะประท้วงรวมกลุ่มประท้วงนะครับเช่นบริษัทใหญ่ๆที่มีสภาพแรงงานนะครับมีข้อตกลงที่ไม่เป็นไปตามความต้องการของแต่ละฝ่ายก็อาจจะเกิดการหยุดงานประท้วงอะไรเงี้ยก็ทำให้การผลิตหยุดชะงักได้นะครับการหยุดชะงักของโครงสร้างพื้นฐานคืออะไรครับการหยุดชะงักของโครงสร้างพื้นฐานก็คือไฟดับนะครับน้ำไม่ไหลนะครับหรือว่าระบบแก๊สมีปัญหานะครับก็ทำให้ระบบการผลิตมีปัญหานะครับระบบโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นที่เรื่องของระบบพลังงานนะครับอุทกภัยอุบัติภัยภัยธรรมชาติสงครามหรือการก่อการร้ายเหล่านี้เนี่ยทำให้การผลิตสามารถหยุดชะงักได้ทั้งนั้นนะครับตัวต่อไปนะครับความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลังนะครับก็อาจจะเกิดจากซัพพลายเออร์นะครับความไม่แน่นอนของอุปสงค์อุปทานนะครับการจัดการสินค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือว่าการต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลังที่สูงเกินไปนะครับอาจจะถือครองสินค้าคงคลังมากก็ทำให้ต้นทุนการเก็บรักษานะครับหรือว่าตัว carrying cost เนี่ยสูงด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับอันสุดท้ายนะครับก็เรื่องของคุณภาพนะครับการส่งมอบและการลูกค้านะครับเป็นความเสี่ยงนะครับในด้านที่มีผลโดยตรงถึงลูกค้าเลยเช่นคุณภาพผลิตภัณฑ์ไม่ดีเป็นไงครับลูกค้าตีคืนบ้างลูกค้าคอมเพลนบ้างนะครับการส่งมอบล่าช้าก็อันนี้อาจจะส่งผลต่อเนื่องมาจากการผลิตหยุดชะงักด้วยนะครับหรือการให้บริการจากฝ่าย customer service ที่อาจจะไม่ดีนะครับลูกค้าก็คอมเพลนได้นะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นความเสี่ยงหลักๆที่เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันนะครับว่า เราจะระบุสาเหตุยังไงและเราจะตอบสนองต่อความเสี่ยงทั้ง3ตัวเหล่านี้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับครับก็จากการความเสี่ยงด้านการดำเนินงานนะครับตอนนี้เราเริ่มเข้ามาสู่การจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานเพื่อที่จะมาเรียนรู้ว่าในการจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานเนี่ยมีกิจกรรมอะไรหรือว่ามีแนวทางยังไงนะครับเพื่อที่จะจัดการความเสี่ยงในด้านนี้นะครับต่อก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูในแง่ของคำนิยามของมันก่อนแล้วกันนะครับกระบวนการจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานเนี่ยมันคือการระบุครับแล้วก็ประเมินสิ่งต่างๆที่อาจจะเกิดความล้มเหลวจากการดำเนินงานนะครับจากนั้นเนี่ยจึงตอบสนองครับพอระบุประเมินแล้วนะครับก็เลยตอบสนองด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาจจะยอมรับความเสี่ยงนั้นนะครับยอมรับยังไงมันเกิดแน่ก็รับความเสี่ยงไว้นะครับหรือถ้าไม่ยอมรับความเสี่ยงเราจะยุติความเสี่ยงยังไงนะครับหรือถ้ายุติมันแบบขาดไม่ได้เราจะลดยังไงล่ะนะครับลดความเสี่ยงหรือว่าถ้าเราอยากจะลดหรืออยากจะยุติแล้วมันยังไม่โอเคเนี่ยเราต้องหาตัวช่วยโดยการถ่ายโอนยังไงนะครับซึ่งอันนี้คือทั้ง4ตัวเนี่ยเราเรียกว่า4 T เดี๋ยวเรามาดูกันแต่ละตัวว่าเอ๊ะทำไมเขาเรียกว่า4 T นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับสุดท้ายก็คือเป็นการฟื้นฟูครับเมื่อความล้มเหลวมันเกิดเมื่อความเสี่ยงที่เรากลัวมันกลายเป็นความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจริงนะครับสิ่งที่เราต้องทำเป็นสิ่งสุดท้ายก็คือว่าฟื้นฟูความล้มเหลวนั้นนะครับให้ผลกระทบต่อองค์กรเนี่ยน้อยที่สุดแล้วก็เรียนรู้จากความล้มเหลวที่มันเกิดขึ้นนะครับอันต่อไปเนี่ยอาจารย์อยากให้ดูแผนภาพการจัดการความเสี่ยงนิดนึงนะครับที่อาจารย์

ได้อธิบายไปเมื่อกี้นะครับเรามาดูแผนภาพแล้วก็ทวนกันอีกนิดนึงเมื่อเกิดความล้มเหลวเนี่ยครับที่เป็นรูปที่เป็นรูประเบิดเนี่ยครับมันนำไปสู่ผลกระทบในเชิงลบจากความล้มเหลวนั้นซึ่งในการจัดการหรือแนวทางในการจัดการความเสี่ยงเนี่ยนะครับมีอยู่3กล่องนี้ครับก็คือ1ระบุหรือประเมินความเสี่ยงนะครับของด้านนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ตอบสนองนะครับซึ่งตอบสนองเนี่ยเรามีทางเลือกนะครับเราเรียกทางเลือกนี้ว่าการตอบสนองแบบ 4T ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับก็อย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้ก็คือยอมรับความเสี่ยงนะครับหรือ tolerating risks นะครับหรือว่าเลือกที่จะยุติความเสี่ยงนะครับ terminating risks นะครับหรือว่าเลือกที่จะลดความเสี่ยงนะครับหรือ treating risks นะครับแล้วก็สุดท้ายคือการถ่ายโอนความเสี่ยงนะครับ transferring risks นะครับมันขึ้นต้นด้วยตัว T หมดเราก็เลยเรียกว่า 4T นะครับอันนี้คือวิธีการตอบสนองนะครับสุดท้ายครับสุดท้ายก็คือการฟื้นฟูครับฟื้นฟูจากผลกระทบของความล้มเหลวนะครับซึ่งในการฟื้นฟูก็จะมีกระบวนการมันอีกเดี๋ยวเราจะคุยกันในตอนท้ายสุดเลยนะครับอันนี้เป็นมุมมองนะครับในเรื่องของความล้มเหลวในด้านการดำเนินงานครับอยากให้นักศึกษาดูแผนภาพนี้แล้วก็ค่อยๆที่จะดูไปด้วยกันนะครับแนวตั้งเนี่ยนะครับมันคือผลกระทบจากความล้มเหลวครับมีมาทั้งน้อยนะครับแล้วก็ขึ้นไปเป็นมากนะครับแนวนอนครับโอกาสที่จะเกิดความล้มเหลวครับทางด้านซ้ายเนี่ยน้อยนะครับไปถึงมากนะครับเรามาดูกันในกราฟครับว่ามันมีอะไรบ้างผมขอเริ่มที่ความล้มเหลวที่ค่อนข้างไม่สำคัญก่อนนะครับอยู่ที่มุมล่างซ้ายเลยมันคืออะไรครับมันคือความล้มเหลวที่อาจจะน่ารำคาญรบกวนจิตใจทำให้เกิดความรำคาญแต่ว่าเป็นไงครับมีโอกาสเกิดเป็นไงครับน้อยนะครับแล้วก็เวลาเกิดแล้วผลกระทบก็น้อยนะครับเช่นอะไรครับเช่นอุบัติเหตุเล็กน้อยจากการทำงานเช่นเดินสะดุดอะไรเงี้ยนะครับสะดุดบันไดลื่นอะไรเงี้ยก็อาจจะหรือว่ามีดบาดเล็กๆน้อยๆอันนี้เราเรียกว่าอุบัติเหตุเล็กน้อยนะครับก็คืออยู่ในกลุ่มของความล้มเหลวที่ค่อนข้างไม่มีนัยยะสำคัญอะไรนะครับอันต่อไปครับอยู่ที่มุมล่างขวานะครับเราเรียกว่าความล้มเหลวแบบเล็กๆน้อยๆเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนะครับที่มันเกิดเป็นประจำสม่ำเสมออันนี้เริ่มเกี่ยวกับการดำเนินงานและคือของเสียจากการผลิตนะครับมีดีเฟกต์นะครับมีเรื่องของปัญหาทางด้านของ quality control นะครับหรือมีการ เสียหายชำรุดนิดหน่อยจากเครื่องจักรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับส่งผลกระทบนะครับต่อการดำเนินงานนะครับเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยสามารถที่จะพอจะแก้ไขได้นะครับอันต่อไปครับความล้มเหลวที่ควบคุมได้ยากนะครับอยู่บนมุมบนด้านซ้ายนะครับความล้มเหลวด้านนี้มันเป็นยังไงครับมันเป็นความล้มเหลวที่เกิดจากปัจจัยภายนอกครับเช่นปัญหาเศรษฐกิจนะครับปัญหาภัยพิบัตินะฝนตกน้ำท่วมนะครับพายุนะครับหรือไฟไหม้นะครับเป็นความล้มเหลวที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยนะครับถ้าดูจากกราฟเนี่ยน้อยแต่พอเกิดแล้วเนี่ยส่งผลกระทบค่อนข้างรุนแรงมากนะครับแต่ว่าก็เป็นความล้มเหลวที่ควบคุมได้ยากเนื่องจากมันเป็นปัจจัยภายนอกนะครับโอเคตัวสุดท้ายครับก็คือความล้มเหลวที่เป็นไงครับต้องหลีกเลี่ยงอันนี้เป็นความล้มเหลวที่รุนแรงมากนะครับรุนแรงไงครับเป็นความล้มเหลวที่องค์กรต้องเร่งจัดการเป็นลำดับแรกเลยขอขีดเส้นใต้3เส้น4เส้นเลยว่าความล้มเหลวที่ต้องหลีกเลี่ยงเนี่ยองค์กรต้องจัดการเป็นลำดับแรกเลยนะครับเช่นอะไรครับความล้มเหลวที่เกิดจากภายในนะครับก็คือเช่นของการทุจริตเช่นของการทุจริตประพฤติมิชอบนะครับดังนั้นเนี่ยองค์กรจะต้องดูเรื่องของความล้มเหลวในด้านนี้ก่อนเลยนะครับครับผมในการระบุแล้วก็ตอบสนองความเสี่ยงด้านการดำเนินงานเนี่ยอาจารย์ขออนุญาตยกนะครับความเสี่ยงในด้านการดำเนินงาน3ความเสี่ยงนะครับ
มาคุยกับนักศึกษานะครับความเสี่ยงอันแรกนะครับก็คือความเสี่ยงในเรื่องของการผลิตหยุดชะงักนะครับก็คือเป็นความเสี่ยงที่ตอนต้นนี้เราได้คุยกันไปบ้างแล้วนะครับว่าเกิดจากปัญหาด้านแรงงานบ้างนะครับเกิดจากอุบัติภัยบ้างเกิดจากโครงสร้างพื้นฐานมีปัญหาอะไรต่างๆเหล่านี้ทำให้การผลิตของเราเนี่ยหยุดชะงักบางที่หยุดวันเดียวบางทีหยุดเป็นสัปดาห์บางทีหยุดเป็นเดือนเลยนะครับซึ่งทำให้องค์กรเนี่ยสูญเสียรายได้แล้วก็มีความเสี่ยงในการที่จะขาดทุนเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงหยิบเรื่องนี้มาคุยนะครับแล้วก็มาช่วยกันระบุสาเหตุแล้วก็เรามาดูกันว่าจะตอบสนองกันยังไงนะครับในการผลิตในความเสี่ยงเรื่องของการผลิตหยุดชะงักเนี่ยนะครับก็น่าจะมีสาเหตุนะครับหลักๆเนี่ยอาจจะมาจาก3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือความล้มเหลวจากสภาพแวดล้อมนะครับความล้มเหลวจากบุคลากรนะครับแล้วก็ความล้มเหลวจากเทคโนโลยีนะครับตัวอย่างเช่นความล้มเหลวจากบุคลากรเนี่ยเช่นอะไรบ้างครับคือการที่บุคลากรปฏิบัติงานแล้วก็ผิดพลาดอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เกิดการผลิตที่หยุดชะงักได้นะครับหรือการที่เราสูญเสียคนดีๆไปจากการถูกซื้อตัวจากคู่แข่งนะครับหรือว่าการเกษียณอายุราชการเกษียณอายุราชการหรือว่าการเกษียณจากบริษัทอย่างเงี้ยครับคือเราสูญเสียคนดีคนเก่งไปอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่จะทำให้การดำเนินงานของเราเนี่ยหยุดชะงักได้ถ้าเราไม่มีการวางแผนในการถ่ายทอดความรู้นะครับหรือการมอบหมายงานที่ชัดเจนเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหานะครับส่วนความล้มเหลวทางด้านเทคโนโลยีเช่นระบบ IT เครื่องจักรเนี่ยมันรวนนะครับมันเสียหายมันก็สามารถที่จะทำให้การผลิตหยุดชะงักได้นะครับความล้มเหลวจากสภาพแวดล้อมภายนอกเช่นความวุ่นวายทางการเมืองอย่างเงี้ยหรือฝนตกน้ำท่วมนะครับการโจรกรรมการฉ้อโกงการก่อวินาศกรรมอะไรต่างๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุนะครับของการทำให้การผลิตหยุดชะงักได้นะครับเมื่อเราสามารถระบุได้แล้วเนี่ยนะครับต่อไปก็เป็นในเรื่องของการตอบสนองละนะครับเราจะตอบสนองต่อการความเสี่ยงด้านการผลิตหยุดชะงักอย่างไรนะครับเราก็อาจจะตอบสนองได้ใน2กรณีนะครับกรณีที่1คือการถ่ายโอนความเสี่ยงจากการผลิตหยุดชะงักนะครับกรณีที่2คือการลดความเสี่ยงในด้านการผลิตหยุดชะงักนะครับในการถ่ายโอนความเสี่ยงเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ยกตัวอย่างง่ายๆก็คืออาจจะใช้ส่วนสำรองซึ่งยกตัวอย่างเช่นในการผลิตของบริษัทที่ใช้เครื่องจักรเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ระบบเซิร์ฟเวอร์ในการสำรองข้อมูลสมมุติว่าถ้าไฟดับหรือเครื่องเกิดมีปัญหานะครับก็จะมีการแบ็กอัพนะครับข้อมูลการผลิตไว้ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นะครับเราเรียกว่าการถ่ายโอนความเสี่ยงก็คือใช้เซิร์ฟเวอร์ในการสำรองข้อมูลนะครับทำให้เมื่อสตาร์ทกลับมาใหม่แล้วเนี่ยไม่มีปัญหานะครับหรือในการลดความเสี่ยงนะครับในด้านการผลิตหยุดชะงักก็อาจจะมีระบบแจ้งเตือนนะครับเตือนไฟไหม้เตือนแผ่นดินไหวเตือนสึนามิอะไรต่างๆเหล่านี้จะช่วยนะครับให้บริษัทเนี่ยสามารถที่จะเตรียมแผนฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการอพยพหรือว่าจุดร่วมพลอะไรต่างๆซึ่งหลายๆบริษัทก็มีอยู่นะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะครับคือเรื่องของการระบุและก็ตอบสนองความเสี่ยงด้านการผลิตหยุดชะงักนะครับอันต่อไปครับนะครับก็คือการระบุและตอบสนองความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลังนะครับก็คือเกี่ยวกับการสต็อกสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าสำเร็จรูปสินค้าระหว่างการผลิตหรือวิปนะครับหรือสินค้าที่เป็นวัตถุดิบนะครับตัวนี้เนี่ยอาจจะมีสาเหตุหลักๆมาจาก2สาเหตุก็คือมันเกิดความล้มเหลวจากอุปทานนะครับเกิดความล้มเหลวจากการจัดการองค์กรเกิดการล้มเหลวจากอุปทานเนี่ยคืออะไรครับก็คือความล้มเหลวในเรื่องของคุณภาพสินค้าที่หรือคุณภาพของวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์เนี่ยไม่มีคุณภาพนะครับก็แหล่งอุปทานของเรามันมีปัญหามันก็ทำให้สินค้าหรือวัตถุดิบของเราเนี่ยมีปัญหาส่งผลให้การผลิตของเราเนี่ยมีปัญหาด้วยนะครับต่อไปเรื่องของความล้มเหลวในการจัดการองค์กรนะครับการจัดการสินค้าคงคลังเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับการเลือกระบบการจัดการสินค้าคงคลังให้เหมาะสมนะครับไม่เกิดปัญหาข้อขวดนะครับไม่เกิดการสต็อก
จนมากเกินไปนะครับอันนี้

ก็เป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องของสินค้าคงคลังนะครับทีนี้เราจะตอบสนองยังไงครับเราอาจตอบสนองได้ใน2ประเด็นครับก็คือการยุติความเสี่ยงในด้านสินค้าคงคลังครับหรือการถ่ายโอนความเสี่ยงนะครับในด้านสินค้าคงคลังการยุตินะครับหรือการหยุดความเสี่ยงด้านนี้ทํายังไงครับส่วนใหญ่เนี่ยเขานิยมใช้วิธีครับที่เรียกว่าโพกายโยเกะเป็นวิธีที่มาจากญี่ปุ่นเลยนะครับวิธีนี้มีหลักการยังไงครับก็ให้นักศึกษานึกถึงเวลาไปกดตู้ ATM ไปกดเงินแล้วเวลาเงินออกมาเนี่ยจะมีเสียงเตือนตื๊ดตื๊ดทำให้ผู้กดเนี่ยไม่ลืมที่จะหยิบบัตรคืนไปหยิบเงินคืนไปอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือการถ่ายโอนความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลังนะครับก็คืออาจจะใช้การทำประกันหรือการที่จะใช้เซฟตี้สต็อกในการมีสินค้าคงคลังที่ปลอดภัยนะครับเหล่านี้ก็เป็นการตอบสนองต่อความเสี่ยงทั้งสองด้านนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันในด้านสุดท้ายนะครับครับความเสี่ยงตัวสุดท้ายนะครับในการที่เราจะมาเรียนรู้ถึงการระบุแล้วก็ตอบสนองกันก็คือนะครับความเสี่ยงด้านคุณภาพนะครับการส่งมอบและบริการลูกค้าอันนี้เป็นความเสี่ยงด้านสุดท้ายที่มีผลกระทบโดยตรงถึงลูกค้าเลยนะครับก่อนอื่นเรามาลองระบุกันก่อนนะครับก็ปัญหานี้หรือความเสี่ยงนี้เนี่ยอาจจะเกิดจากอะไรได้บ้างครับความล้มเหลวจากการออกแบบนะครับออกแบบอะไรครับออกแบบสินค้าออกแบบกระบวนการผลิตนะครับอาจจะไม่ได้คุณภาพหรือออกแบบได้ไม่ดีนะครับมันก็กระทบต่อการผลิตพอกระทบต่อการผลิตก็กระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะครับกับอีกตัวนึงก็คือความล้มเหลวจากลูกค้าฟังดูแปลกๆนะครับว่าความล้มเหลวจากลูกค้าเนี่ยมันคืออะไรนะครับก็ถ้าจะบอกว่าเป็นความล้มเหลวจากลูกค้าก็อาจจะไม่ถูกซะทีเดียวนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยจะให้คำจำกัดความของอันนี้ก่อนนะครับความล้มเหลวจากลูกค้าเนี่ยก็คือลูกค้าอาจจะไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรืออาจจะเอาไปแล้วเอาไปใช้งานแล้วใช้ไม่เป็นใช้ผิดนะครับแล้วก็ทำให้สินค้าเสียหายหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสินค้าหรือเป็นอันตรายต่อตัวลูกค้าเองนะครับโดยที่ลูกค้าไม่ได้ตั้งใจอันนี้เนี่ยก็ต้องโทษฝ่ายบริษัทด้วยที่อาจจะให้การคำชี้แจงนะครับในการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดปัญหาในการใช้งานนะครับอันนี้ก็เรามาดูกันนะครับว่าเมื่อเกิดความเสี่ยงนะครับในด้านนี้แล้วเนี่ยเราจะตอบสนองยังไงนะครับเราก็อาจจะตอบสนองได้ใน2ประเด็นครับก็คือการยุติความเสี่ยงนะครับในด้านคุณภาพการส่งมอบแล้วก็การบริการลูกค้านะครับอีกประเด็นนึงก็คือการลดความเสี่ยงนะครับในด้านคุณภาพการส่งมอบและการบริการลูกค้ายุติความเสี่ยงยังไงครับการยุติความเสี่ยงในด้านคุณภาพเนี่ยนะครับประเด็นนึงก็คือการทําให้สินค้ามีคุณภาพครับสินค้าจะมีคุณภาพนะครับส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเครื่องจักรหรือกระบวนการที่จะต้องดำเนินไปอย่างประสิทธิภาพมีการบำรุงรักษาที่ดีนะครับอาจจะใช้หลักการบำรุงรักษาต่างๆมาช่วยนะครับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันการบำรุงรักษาตามเงื่อนไขอะไรต่างๆนะครับในอันที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของการลดความเสี่ยงนะครับเราจะลดยังไงครับก็อาจจะมีการวางแผนครับเช่นมีการวางแผนบรรเทาผลกระทบโดยการมีการฝึกอบรมการใช้งานนะครับกรณีที่สินค้าเป็นสินค้าที่อาจจะใช้งานยากนะครับก็ต้องมีการอบรมนะครับมีขั้นตอนต่างๆนะครับหรือถ้าเป็นสินค้าประเภทอาหารนะครับก็จะต้องมีกระบวนการในการยับยั้งการแพร่กระจายนะครับเช่นการปนเปื้อนนะครับหรือว่าการแพร่กระจายภายในห่วงโซ่นะครับแพร่กระจายที่นี้คือแพร่กระจายเชื้อโรคนะครับอันนี้ก็เป็นการลดความเสี่ยงในด้านคุณภาพของสินค้าประเภทอาหารได้ด้วยนะครับครับทั้งหมดนี้ก็เป็น3ตัวนะครับหรือ3ความเสี่ยงนะครับของความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่อาจารย์เอามานำเสนอนะครับแต่หัวข้อยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับก็สุดท้ายเนี่ยเมื่อมีการระบุมีการตอบสนองความเสี่ยงแล้วเนี่ยสุดท้ายก็คือการฟื้นฟูจากผลกระทบของความล้มเหลวเมื่อความเสี่ยงนั้นมันเกิดเป็นความล้มเหลวจริงๆขึ้นมานะครับเมื่อความล้มเหลวเกิดขึ้นนะครับองค์กรจะ

ยังไงอันดับแรกเลยก็คือนะครับเมื่อเจอนะครับเมื่อค้นพบก่อนพอค้นพบเนี่ยนะครับจะต้องทําการหาข้อเท็จจริงครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นผลที่ตามมาเป็นยังไงเสร็จแล้วเนี่ยดำเนินการครับก็อาจจะแจ้งลูกค้ายับยั้งผลกระทบนะครับติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิดนะครับจากนั้นจึงเรียนรู้ครับเรียนรู้ยังไงครับค้นหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็พยายามป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะครับเมื่อเรามีการเรียนรู้แล้วเนี่ยมันเลยกลับไปสู่นะครับการวางแผนเนี่ยครับการวางแผนเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดซ้ํานะครับวางแผนวิเคราะห์ความล้มเหลวความเป็นไปได้นะครับแล้วก็แผนที่จะเมื่อมันเกิดซ้ําอ่ะนะครับเราจะฟื้นฟูมันยังไงนะครับหรือเป็นไปได้เนี่ยเราต้องหยุดนะครับการเกิดความล้มเหลวนั้นๆให้สิ้นเชิงนะครับอันนี้ก็เป็นการครบจบนะครับกระบวนการจัดการความเสี่ยงในด้านของการดำเนินงานที่อาจารย์เอามานำเสนอในวันนี้อันนี้ก็เป็นบทสรุปย่อๆนะครับของหน่วยที่3นะครับในวันนี้นะครับก็หวังว่านักศึกษาเนี่ยก็จะได้รับความรู้นะครับแล้วก็ขอให้กลับไปอ่านในรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นการสรุปหัวข้อหลัก

ครับสำหรับเรื่องนี้นะครับก็แบ่งนะศึกษาหลักๆ ก็มีอยู่3ส่วนด้วยกันนะก็คือหลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับเรื่องที่2ก็คือหมายเรียกแล้วก็เรื่องที่3ก็คือหมายอาญานะครับเรามาดูในเรื่องแรกก่อนนะฮะหลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนะครับนะฮะกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยนะครับก็นะเริ่มเขียนนะฮะอาจจะยุคในสมัยของรัชกาลที่5นะครับเราก็เอามาจากนะประมวลกฎหมายหรือกฎหมายจากต่างประเทศนะครับซึ่งกฎหมายต่างประเทศเนี่ยก็พัฒนานะฮะมาจากแนวคิดนะหรือว่าของนักปราชญ์นะฮะต่างๆเนี่ยพัฒนามานะครับยกตัวอย่างเช่นท่านแรกก็คือโวลแตร์เนี่ยนะครับในปี1747นะฮะก็มีบทความเขียนว่ายอมเสี่ยงนะปกป้องคนผิดดีกว่าลงโทษผู้บริสุทธิ์นะครับต่อมาเนี่ยนะครับก็นะมีเซอร์วิลเลียมแบล็กสโตนนะครับในปี1769เนี่ยนะก็กล่าวว่าปล่อยคนผิด10คนนะดีกว่าลงโทษคนบริสุทธิ์1คนนะจนในปีนะครับ1789เนี่ยก็มีคำประกาศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพลเมืองนะของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยนะครับนะในช่วงการปฏิวัติเนี่ยนะซึ่งเขียนไว้ในข้อ9นะโดยเขียนว่าบุคคลทุกคนย่อมได้รับข้อสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยตัดสินว่าเป็นผู้ต้องกระทำความผิดนะครับอันนี้ก็คือหัวใจนะในการที่จะเอามานะเขียนนะเป็นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยนะครับซึ่งหลักเนี้ยเราเรียกว่าหลักการให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับซึ่งเรานะจะพบได้นะครับในรัฐธรรมนูญนะแห่งราชอาณาจักรไทยเรียกว่าเกือบทุกฉบับเลยนะซึ่งในฉบับล่าสุดเนี่ยก็ปรากฏอยู่ในมาตรา29วรรค2ที่ว่าในคดีอาญานะครับให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดนะและก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิดนะจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้นะนี่คือหลักการหรือหัวใจสำคัญนะครับสำหรับ

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับเมื่อเราทราบแล้วนะครับว่าหลักการนะของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยนะฮะเขียนอยู่บนหลักการใดนะครับเรามาดูในเรื่องของโครงสร้างนะฮะหรือขั้นตอนในการดำเนินคดีอาญาในที่นี้ก็อาจจะแบ่งเป็น2ช่วงก็คือช่วงก่อนฟ้องนะกับช่วงหลังฟ้องไปแล้วนะฮะช่วงการดำเนินคดีนะครับในส่วนแรกก่อนก็คือมันต้องมีการกระทำความผิดก่อนนะต้องมีผู้กระทำความผิดก่อนนะในที่นี้คือความผิดทางอาญานั่นเองครับเมื่อมีผู้กระทำความผิดแล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับกฎหมายนะให้ทั้งผู้เสียหายแล้วก็รัฐนะมีอำนาจในการดำเนินคดีหรือฟ้องคดีนั่นเองนะครับเราอาจจะเรียกระบบนี้ว่าระบบคู่ขนานก็ได้คือผู้เสียหายก็มีสิทธิ์ดำเนินคดีไปรัฐก็มีสิทธิ์ดำเนินคดีได้ไม่ตัดสิทธิ์กันซึ่งแตกต่างจากในบางประเทศนะครับรัฐเท่านั้นอาจจะเป็นผู้ที่มีอำนาจฟ้องอาจจะไม่ให้สิทธิ์แก่ผู้เสียหายนะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยให้ทั้งผู้เสียหายให้ทั้งรัฐนะมีอำนาจในการดำเนินคดีหรือในการฟ้องร้องคดีนั่นเองในส่วนของผู้เสียหายเนี่ยทำอย่างไรได้บ้างก็มาดูก่อน1นะเป็นโจทย์นะฟ้องคดีอาญาเองก็ได้นะครับหรือกรณีนี้กฎหมายเขามองว่ากรณีเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดอาญาแล้วถ้าจะให้เขาไปฟ้องคดีเองอาจจะเป็นการผลักภาระหรือสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนะกฎหมายก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรัฐจะดำเนินการฟ้องร้องคดีให้นะครับในที่นี้อาจจะเป็นพนักงานอัยการผู้เสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมเป็นโจทย์ได้นั่นเองนะหรือต่อมาผู้เสียหายอาจจะดำเนินการร้องทุกข์นะร้องทุกข์ต่อหน่วยงานรัฐนะร้องทุกข์ต่อหน่วยงานรัฐให้รัฐเป็นคนดำเนินการหรือมีการกล่าวโทษนะเจ้าหน้าที่รัฐก็สามารถดำเนินการต่อไปได้นะเจ้าหน้าที่รัฐอาจจะดำเนินการโดยการมีการสืบสวนสอบสวนนะนำไปสู่นะขั้นตอนการจับกุมการค้นเนี่ยนะครับนะเสร็จแล้วก็นำมาสอบสวนนะสอบสวนแล้วก็ทำไมครับก็นะครับพนักงานอัยการท่านอาจจะสั่งฟ้องคดีก็ได้นะนี่คือขั้นตอนนะฮะนะในการกระบวนการจะเป็นอย่างนี้ในการขับเคลื่อนคดีนะครับหรือจะเข้าร่วมเป็นโจทย์นะฮะพนักงานอัยการท่านสั่งฟ้องใช่ไหมฮะตัวผู้เสียหายก็เข้าร่วมเป็นโจทย์ในตอนนั้นก็ยังได้นะนี่คือกระบวนการนะครับรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ก่อนฟ้องนะครับนี่คือหลักการเบื้องต้นต่อมาขั้นตอนการดำเนินคดีอาญาหลังฟ้องนะเมื่อฟ้องแล้วเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างก็มีผู้เสียหายฟ้องเองนะหรือพนักงานอัยการเนี่ยเป็นคนฟ้องนะครับเมื่อฟ้องแล้วก็นะฮะให้มีการตรวจฟ้องซะก่อนคำฟ้องบรรยายเขียนถูกต้องไหมนะครับลงลายมือชื่ออะไรไหมนะครับฟ้องถูกศาลหรือเปล่านะต้องมีการตรวจฟ้องก่อนนะเมื่อตรวจฟ้องแล้วก็เข้าไปสู่ขั้นตอนการไต่สวนมูลฟ้องนะขั้นตอนการไต่สวนมูลฟ้องก็อาจจะถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่อะไรครับตรวจสอบในเบื้องต้นก่อนว่าคดีมันมีมูลที่จะพอจะพิจารณาคดีไหมไม่ใช่เป็นการกลั่นแกล้งกันนะนะครับฉะนั้นแล้วคดีอาญาเนี่ยใช่ไหมนะถ้ามีการฟ้องร้องเนี่ยนะจำเลยเนี่ยนะครับก็อาจจะถูกขังระหว่างพิจารณาได้ก็จะต้องมีการไต่สวนมูลฟ้องเพื่อป้องกันการกลั่นแกล้งนะครับนะหรือนะครับนะกรณีไต่สวนมูลฟ้องเสร็จแล้วนะครับศาลอาจจะประทับฟ้องนะคดีมันมีมูลนะครับหรือศาลอาจจะไม่ไต่สวนมูลฟ้องก็ได้ในกรณีที่พนักงานอัยการเป็นคนฟ้องเห็นนะลูกศรจะชี้เลยนะครับจะประทับฟ้องโดยไม่ไต่สวนมูลฟ้องก็ได้ในกรณีที่พนักงานอัยการเป็นคนฟ้องแต่กรณีผู้เสียหายฟ้องเนี่ยนะครับต้องมีการไต่สวนมูลฟ้องเสมอเพราะผู้เสียหายฟ้องเนี่ยอาจจะไม่มีการสอบสวนอาจจะมีการตรวจสอบในเรื่องของฐานความผิดมาก่อนเลยนะถ้าอัยการฟ้องต้องมีการสอบสวนมาแล้วต้องมีการเช็คพยานหลักฐานเรียบร้อยในระดับหนึ่งแล้วถึงจะมาฟ้องได้กรณีอัยการฟ้องศาลอาจจะประทับฟ้องโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้องก็ได้นะครับต่อมาก็จะมาสู่ขั้นตอนการพิจารณาคดีนะครับพิพากษาอุทธรณ์ฎีกาต่อไปนะครับเรื่องต่อมาก็คือการนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับนะฉะนั้นกรณีเนี่ยมาตรา15บอกว่าวิธีพิจารณาข้อใดซึ่งประมวลกฎหมายนี้มิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้นำบทบัญญัติ

แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้เห็นไหมฮะดังนั้นถ้าวิอาญาพูดสั้นๆวิอาญาเนี่ยนะครับบัญญัติอะไรไว้ก็ใช้ตามนั้นแต่ถ้าไม่บัญญัติเอาไว้ก็นำวิแพ่งมาใช้นั่นเองนะครับกรณีที่ไม่นำปวิแพ่งเนี่ยมาใช้บังคับมีอะไรบ้างนะมีเขตอำนาจศาลการโอนคดีการขอเข้าร่วมเป็นโจทก์คำท้าฟ้องซ้ำโจทก์ไม่มาตามกำหนดนัดนะครับส่วนกรณีที่นำปวิแพ่งมาใช้บังคับก็มีเรื่องการร้องซ้ำฟ้องซ้อนทิ้งฟ้องการยื่นคำร้องขอให้รับรองฎีกาการฎีกาในส่วนคดีแพ่งให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากศาลฎีกานะครับเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องของหมายเรียกนะฮะหมายเรียกคืออะไรนะครับก็อยู่ที่มาตรา52นะฮะการที่จะให้บุคคลใดมาที่พนักงานสอบสวนนะหรือมาที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะหรือมาศาลนะเนื่องในการสอบสวนนะการไต่สวนมูลฟ้องการพิจารณาคดีหรือการอย่างอื่นตามที่บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้นะจะต้องมีหมายเรียกของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือของศาลแล้วแต่กรณีเช่นได้ว่าครับหมายเรียกเนี่ยเราจะแบ่งได้ดูทีละประเด็นกันได้ประเด็นแรกใครบ้างนะที่มีอำนาจในการออกหมายเรียกประเด็นต่อมาก็คือออกหมายเรียกมาเพื่ออะไรนะครับอันแรกก่อนนะหมายเรียกนะมาตรา2อนุ6พนักงานสอบสวนนะหมายความถึงเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่ทำการสอบสวนนะสอบสวนขึ้นไปเนี่ยนะครับนะนั้นกรณีนี้กฎหมายเลยต้องให้อำนาจนะสอบสวนก็คือพนักงานสอบสวนนั่นเองนะครับถ้าเรามาดูว่าใครคือพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับก็จะมีบัญญัติเอาไว้นะครับในกฎหมายเนี่ยในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีนะครับอันนี้เป็นภาษาโบราณนะฮะจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเนี่ยนะครับปัจจุบันก็คือกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับแต่ว่ากฎหมายเนี่ยก็ไม่ได้แก้แต่อันเข้าใจกันก็คือตัวกรุงเทพเนี่ยก็คือจังหวัดอื่นก็คือจังหวัดที่ไม่ใช่กรุงเทพนั่นเองจังหวัดอะไรก็ได้พนักงานนะฮะสอบสวนคือใครก็คือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะหรือปลัดอำเภอแล้วก็ข้าราชการตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยตำรวจตรีขึ้นไปเห็นไหมฮะฉะนั้นพนักงานสอบสวนในต่างจังหวัดจำง่ายๆก็คือมีตั้งแต่นะครับปลัดอำเภอนะครับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วก็ตำรวจนะตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะนี่คือวิธีการจำง่ายๆนะครับในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีก็คือกรุงเทพนั่นเองนะแต่ถ้าไปกรุงเทพแล้วพนักงานสอบสวนคือใครนายกฎหมายก็บอกว่าให้ข้าราชการตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะครับเป็นพนักงานสอบสวนเห็นนะฮะฉะนั้นกรณีคดีเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนก็คือตำรวจนั่นเองเห็นนะฮะแต่ตำรวจต้องเป็นยศนะครับตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไปด้วยแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดนะก็จะมีสองฝ่ายก็คือฝ่ายปกครองก็คือตั้งแต่ระดับปลัดอำเภอขึ้นไปนะฮะแล้วก็ตำรวจตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนั่นเองนะครับอันนี้คือกรณีที่เป็นพนักงานสอบสวนนะครับสามารถออกหมายเรียกได้นะต่อมาพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่อันนี้คือคำเดียวกันเลยนะนะครับนะอย่าเข้าใจว่ามันคนละคำกันมันคือคำเลยนะคำมันคือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับรายละเอียดเนี่ยนะครับให้ไปดูในที่มาตรา2อนุมาตรา17เยอะมากเลยนะเป็น10ตำแหน่งเลยนะครับอาจารย์ก็ขอย่อๆมาให้ดูท่านดูรายละเอียดเล็กๆแล้วกันนะครับคำว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่นี่คือคำเดียวกันนะนะครับเริ่มตั้งแต่ใครครับเริ่มตั้งแต่ปลัดอำเภอนะผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอนะฉะนั้นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็คือถ้าเป็นฝั่งปกครองก็คือตั้งแต่ปลัดนะยันจนไปถึงอะไรครับโทษทีปลัดนะจนไปถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับปลัดเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นฝั่งตำรวจนะถ้าเป็นฝั่งตำรวจเนี่ยตั้งแต่ใครบ้างก็คือหัวหน้า
กิ่งสถานีตำรวจนะซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยนะตำรวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อยตำรวจตรีขึ้นไปก็คือตั้งแต่แล้วครับร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนั่นเองนะคือนี่คือเรียกว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่จนไปถึงอธิบดีกรมตำรวจกฎหมายเขียนอย่างนี้นะอธิบดีกรมตำรวจอาจารย์ไม่ได้เขียนผิดนะเพียงแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเลิกใช้คำว่าอธิบดีกรมตำรวจแล้วนะกฎหมายไม่ได้แก้เราก็เทียบเคียงได้ก็คือในปัจจุบันก็คือครับผู้บัญชาการใช่ไหมตำรวจแห่งชาตินะครับนี่คือฝั่งของตำรวจนะครับนะแต่กิ่งอำเภอปัจจุบันก็น่าจะไม่มีละใช่ไหมก็คือตั้งแต่ปลัดอำเภอขึ้นไปเนี่ยนะครับนะตอนตำรวจก็คือร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะนี่คือวิธีการจำง่ายๆนะครับเพราะรายละเอียดเนี่ยมันมีเยอะนะครับหลายคนเลยต่อมาเนี่ยนะครับในส่วนของหมายเรียกใครบ้างนะที่มีอำนาจในการออกหมายเรียกนะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะนะครับก็มี1นะพนักงานสอบสวนนะครับ2พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะฮะ3ก็คือศาลเห็นนะจะเห็นได้ว่าตามปวิอาญาเนี่ยนะครับมีอยู่3คนนะที่มีอำนาจในการออกหมายเรียกแต่ในกฎหมายอื่นนะก็มีบัญญัติไว้เช่นกันว่าใครบ้างที่มีอำนาจในการออกหมายเรียกเช่นพนักงานอัยการนะอาจจะตามพรบอัยการนะครับหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอันนี้คือตัวอย่างนะจริงๆก็มีเจ้าพนักงานอีกเยอะแยะหมดที่มีอำนาจออกหมายเรียกแต่เฉพาะตามปวิอาญาเนี่ยมีอยู่3คนเท่านั้นนะครับส่วนกฎหมายอื่นที่เราคงไม่พูดถึงแล้วกันมันเยอะไปหมดนะฮะต่อมาวัตถุประสงค์ในการออกหมายเรียกนะครับหลักๆ ก็มี1ในชั้นสอบสวนก็คือเรียกผู้ต้องหาหรือพยานมาถามปากคำนะหรือเรียกผู้ต้องหามาทำการสอบสวนอันแรกคือเรียกผู้เสียหายนะครับอันสองคือเรียกผู้ต้องหาอันที่3คือเรียกบุคคลให้ส่งมอบสิ่งของซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานก็ว่าง่ายๆก็คือเรียกคนเรียกของนั่นเองนะในชั้นสอบสวนเนี่ยนะครับจะเป็นผู้เสียหายเรียกพยานก็ได้หรือว่าเรียกผู้ต้องหามาก็ได้นะครับต่อมาในชั้นไต่สวนมูลฟ้องก็เรียกบุคคลเอกสารหรือวัตถุมาเป็นพยานเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งคดีได้นะฮะแล้วก็สุดท้ายในชั้นพิจารณาคดีนะครับก็เรียกจำเลยมาศาลนะฮะเรียกพยานบุคคลมาศาลนะเรียกบุคคลผู้ยึดถือนำเอกสารมาส่งศาลก็เหมือนกันนะก็คือเรียกคนเรียกของนั่นแหละนะครับสำหรับในชั้นพิจารณาคดีนะครับในส่วนนี้ก็จบในส่วนของเรียกครับครับในส่วนสุดท้ายในเรื่องของหมายอาญานะครับเมื่อกี้เราดูหมายเรียกแล้วนะครับหมายอันที่2นะไม่เหมือนกันนะเป็นเรื่องหมายอาญานะครับบัญญัติไว้ในมาตรา2อนุมาตรา9นะครับให้คำอธิบายหมายอาญาไว้ดังนี้นะครับหมายอาญาหมายความถึงหนังสือบงการนะที่ออกตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้นะสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำการจับนะขังจำคุกหรือปล่อยผู้ต้องหาจำเลยหรือนักโทษหรือให้ทำการค้นนะฮะรวมทั้งสำเนาหมายจับหรือหมายค้นอันได้รับรองว่าถูกต้องเช่นว่าหมายอาญามีอยู่5อย่างนักศึกษาจำไว้นะครับจับขังจำคุกปล่อยแล้วก็ค้นนะครับรวมทั้งทำไมครับรวมทั้งยังสามารถใช้สำเนาหมายจับนะหรือสำเนาหมายค้นก็ได้นะถ้าได้มีการรับรองว่าถูกต้องนะมันจำเป็นต้องใช้ตัวจริงใช้สำเนาก็ได้นะครับและคำบอกกล่าวทางโทรเลขนะว่าได้ออกหมายจับหรือหมายค้นแล้วนะก็คือว่าคำบอกกล่าวนะทางอะไรครับทางโทรเลขก็สามารถใช้ได้นะแต่ปัจจุบันอาจจะไม่มีโทรเลขแล้วนะครับตลอดจนสำเนาหมายจับหรือหมายค้นที่ได้ส่งทางโทรสารหรือแฟกซ์นั่นเองนะครับสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา77นะซึ่งปัจจุบันก็นะในส่วนของหมายจับหมายค้นเนี่ยก็เริ่มมีการนะขอผ่านทางนะระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะกระบวนการนะฮะสามารถที่จะขอได้ในปัจจุบันนี้เพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของโควิดนะครับจึงสามารถขอได้ในส่วนของสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือสื่อสารสนเทศประเภทอื่นนะครับ
จ๋า

มาดูต่อในส่วนของมาตรา57นะภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในมาตรา78มาตรา79นะมาตรา80มาตรา92และมาตรา94แห่งประมวลกฎหมายนี้ก็คือเว้นแต่มันจะมีบัญญัติไว้ต่างหากนะครับในการจับขังจำคุกหรือค้นในที่

มาดูวรรคสองต่อบุคคลซึ่งต้องขังหรือจำคุกตามหมายศาลจะปล่อยไปได้ก็ต้องมีหมายปล่อยของศาลก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าหมายจับทั้ง5ประเภทโทษที่หมายอาญาทั้ง5ประเภทนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นการจับขังจำคุกค้นหรือปล่อยนะออกได้แต่เพียงใครครับศาลเท่านั้นนะไม่เหมือนกับหมายเรียกนะหมายเรียกเนี่ยถ้าตามปวิยญาณออกได้3คนนะครับแต่ถ้าเป็นหมายอาญาแล้วนะหมายอาญาทั้ง5ประเภทเนี่ยนะครับคนที่มีอำนาจออกก็คือมีเพียงแค่ศาลเท่านั้นนะซึ่งเรื่องนี้ก็บัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญนะเป็นที่แน่นอนเรามาดูต่อในส่วนของมาตรา59นะศาลจะออกคำสั่งหรือหมายจับหมายค้นหรือหมายขังนะตามที่ศาลเห็นสมควรก็คือศาลเห็นเองก็ได้หรือโดยมีผู้ร้องขอก็ได้ในเรื่องการจับค้นขังเนี่ยนะครับนะจะมีคนมาขอให้ศาลออกก็ได้หรือศาลจะออกเองก็ได้นี่เป็นเรื่องของดุลพินิจนะครับในกรณีที่ผู้ร้องขอเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะกฎหมายบอกกรณีคนขอเนี่ยถ้าเป็นนะพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับ3นะหรือตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะฉะนั้นคนที่จะมาขอนะออกหมายจับหมายค้นต่างๆเนี่ยนะครับนะผู้ที่มาขอเนี่ยนะครับนะถ้านะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเนี่ยนะก็ต้องดูตำแหน่งด้วยนะถ้าเป็นปกครองก็คือระดับ3ขึ้นไปนะต่ำกว่านี้ไม่ได้ถ้าเป็นตำรวจก็เหมือนกันต้องร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะต่ำกว่านี้ไม่ได้นะครับนี่คือตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ในการผู้ที่จะมาขอหมายอาญาแต่ถามว่าราษฎรมาขอได้ไหมราษฎรก็ขอได้เหมือนกันนะตัวอย่างเช่นขอหมายค้นเนี่ยนะครับนะก็อาจจะมาขอนะต่อศาลก็ได้นะครับนะต่อมามาตรา66เหตุที่จะออกหมายได้มีดังต่อไปนี้นะครับก็จะมีอยู่2กรณีด้วยกันนะครับนะเหตุในการออกหมายจับก็ประการที่1ก็คือเมื่อมีหลักฐานตามสมควรนะกฎหมายใช้คำว่าหลักฐานตามสมควรนะครับแล้วว่าเอาตามสมควรฉะนั้นในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในแต่ละชั้นนะในชั้นของพนักงานนะในชั้นของชั้นสอบสวนนะครับอาจจะมีการขอหมายจับจากศาลเนี่ยนะครับศาลท่านอาจจะชั่งพยานนะไม่ต้องมากนะเท่ากับการพิพากษาคดีนะฮะในชั้นออกหมายจับเนี่ยกฎหมายจะว่าเอาหลักฐานแค่ตามสมควรพอไม่ต้องฟังเป็นมั่นคงสอดคล้องต้องกันเลยไม่ต้องถึงขั้นนั้นนะครับเอาแค่ตามสมควรพอว่าบุคคลใดน่าจะนะได้กระทำความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่นะครับอย่างสูงเกิน3ปีนะฮะจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีคือขั้นติดอย่างสูงเนี่ยนะก็เกิน3ปีแล้วต่ำกว่านี้มาออกหมายจับไม่ได้ใช่ไหมฮะเขามองว่าแล้วครับคดีมันเล็กน้อยนะเช่นคดีอะไรทำร้ายร่างกายคดีลักทรัพย์เนี่ยโทษอย่างสูงเขาไม่เกิน3ปีอย่างนี้จะไปออกหมายจับตามมาตรา66อนุ1ไม่ได้ใช่ไหมเพราะการจับเนี่ยมันเป็นการประทุษร้ายต่ออะไรครับเสรีภาพเขานะมันทำร้ายเสรีภาพของเขาใช่ไหมถูกขังถูกอะไรเงี้ยเพราะการจับไปมันก็ต้องเป็นการเอาไปควบคุมอะไรต่อนะครับดังนั้นเนี่ยโทษที่จะนะควรกำหนดไว้ก็ควรจะเป็นโทษที่สูงขึ้นมาหน่อยก็คืออย่างสูงเนี่ยต้องเกิน3ปีนะถึงจะทำไมครับมาขอหมายจับได้นะในส่วนอนุหนึ่งเนี่ยเราดูที่ฐานความผิดว่ามันความผิดที่หนักหรือไม่นะครับหรือในอนุสองเนี่ยก็บอกว่าเมื่อมีหลักฐานตามสมควรเหมือนกันเลยนะครับนะว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทำความผิดอาญาและนะฮะประการที่หนึ่งคือมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีนะประการที่

0: สองคือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะประการที่สามคือหรือเนี่ยจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นจะเห็นได้ว่าอนุสองเนี่ยไม่ได้ดูในส่วนของระวางโทษว่าโทษหนักไหมแต่กฎหมายเนี่ยดูที่พฤติการถ้าไม่มีพฤติการอย่างใดอย่างหนึ่งใน3ประการนี้ก็สามารถขอออกหมายจับตามมาตรา66อนุ2ได้เช่นมีพฤติการที่จะหลบหนีหรือไม่นะมีพฤติการจะไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานเช่นไปข่มขู่พยานอย่างเงี้ยนะเป็นผู้มีอิทธิพลเนี่ยจะไปข่มขู่พยานดูพฤติการแล้วเนี่ยนะครับนะแม้คดีอาจจะไม่มีโทษจำคุกนะเกิน3ปีแต่ถ้ามีพฤติการเหล่านี้ก็อาจจะขอหมายจับได้หรือจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นเนี่ยนะดูแล้วจะไปก่อเหตุอย่างอื่นอีกเนี่ยนะครับก็สามารถที่ขอออกหมายจับได้นะวรรคสองถ้าบุคคลนั้นไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะหรือไม่มาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควรนะไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่มาตามหมายเรียกไม่มาตามนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัวเนี่ยผลคืออะไรครับกฎหมายให้สันนิษฐานว่าบุคคลจะหลบหนีเช่นอะไรครับตำรวจนะออกหมายเรียกไปแล้วกฎหมายไม่ได้บอกออกกี่ครั้งนะนะครับอาจจะออกครั้งเดียวออกหมายเรียกแล้วไม่มานะโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควรเนี่ยผลก็คืออะไรครับตำรวจเนี่ยก็สามารถที่จะไปขอนะฮะหมายจับได้ตามมาตรา66อนุ2ก็คืออะไรครับสันนิษฐานว่าจะหลบหนีนั่นเองเห็นฮะนั้นกรณีนี้ก็คือเป็นพฤติการดูแล้วเนี่ยนะออกหมายเรียกแล้วไม่มานะครับนัดแล้วไม่มาเนี่ยนะแต่ถ้ามันมีเหตุจำเป็นมีข้อแก้ตัวก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าไม่มีข้อแก้ตัวนะครับนะอันสมควรนะกรณีนี้ตำรวจก็มีสิทธิ์ที่จะทำไมครับไปขอนะศาลให้ออกหมายจับได้นั่นเองนะต่อมาหมายค้นนะหมายค้นมาตรา69บอกเหตุที่จะออกหมายค้นได้นะมีดังต่อไปนี้นะครับก็จะมี5ประการด้วยกัน1นะเพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานนะประกอบการสอบสวนการไต่สวนมูลฟ้องหรือการพิจารณาคดีนะก็คือเพื่อเป็นการหาพยานเองข้อ2นะครับเพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิดเช่นอะไรครับอาวุธปืนเถื่อนยาเสพติดเนี่ยมีไว้เป็นความผิดได้มาโดยผิดกฎหมายจะไปลักเข้ามาเนี่ยนะหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้นะในการกระทำความผิดนะก็สามารถที่จะขอหมายค้นนะเพื่อหาสิ่งของเหล่านี้ได้นะครับ3เพื่อพบและช่วยบุคคลซึ่งได้ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะครับนะฉะนั้นกรณีเนี่ยนะคนอาจจะถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังเอาไว้นะครับถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมายนะนะครับเช่นถูกพรากตัวไปเนี่ยแล้วก็ไปกักขังหน่วงเหนี่ยวกรณีนี้ก็สามารถที่จะขอหมายค้นได้แล้วก็4นะครับเพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายให้จับนะกรณีมีหมายเนี่ยนะหมายจับเนี่ยนะก็สามารถที่จะขอหมายค้นเพื่อจับบุคคลเหล่านี้ได้แล้วก็5นะเพื่อพบและยึดสิ่งของตามคำพิพากษาหรือตามคำสั่งศาลในกรณีที่จะพบหรือยึดโดยวิธีอื่นไม่ได้แล้วนะอันนี้ก็คือยึดของตามคำพิพากษาแล้วก็สุดท้ายนะครับนะฮะหมายค้นซึ่งออกเพื่อพบและจับบุคคลนั้นห้ามให้ออกเว้นแต่จะมีหมายจับบุคคลนั้นด้วยนะครับและเจ้าพนักงานซึ่งจะจัดการตามหมายค้นนั้นต้องมีทั้งหมายค้นและหมายจับก็คือหมายจับกับหมายค้นในที่ละโหฐานเนี่ยนะฮะกรณีเช่นนี้นะครับก็ต้องออกคู่กันนะฮะก็ขอจบในส่วนของหมายอาญาครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

สำหรับนะฮะหลักทั่วไปนะครับในการจับการค้นนะฮะแล้วก็การควบคุมเนี่ยนะฮะก็จะมีอยู่3หัวข้อด้วยกันนะครับในเรื่องแรกนะฮะขอไปดูในเรื่องของการจับก่อนละกันนะครับหลังจากนะครับที่ได้มีการนะขอหมายจับแล้วนะขั้นตอนการจับเนี่ยนะกระบวนการเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะหมายจับจะใช้อย่างไรบ้างเรามาดูอันแรกก่อนนะครับมาตรา77นะกฎหมายบัญญัติว่าหมายจับให้ใช้ได้ทั่วราชอาณาจักรก็คือทั่วประเทศนั่นเองนะเฉพาะประเทศไทยนะนะการจัดการตามหมายจับนั้นจะจัดการตามเอกสารหรือหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้นะครับ 1. สำเนาหมายอันรับรองว่าถูกต้องแล้วนะครับโทรเลขแจ้งว่าได้ออกหมายแล้วนะหรือสำเนาหมายที่ส่งทางโทรสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นเห็นไหมฮะเราจะเห็นได้ว่าหมายจับเนี่ยนะสามารถที่จะนะใช้ได้หลายรูปแบบทั้งตัวต้นฉบับก็ได้นะครับตัวสำเนาก็ได้นะครับซึ่งในทางปฏิบัติอาจจะเห็นกันเยอะๆก็คือส่งทางแฟกซ์เนี่ยนะครับไปตามสถานีตำรวจต่างๆก็สามารถที่จะใช้ได้เลยนะครับนะเมื่อกี้นะครับเป็นเรื่องของการจับโดยมีหมายจับนะแต่นะครับกฎหมายมันก็มีข้อยกเว้นนะบางกรณีเนี่ยถ้าเรามัวแต่ไปรอหรือไปขอหมายจับเนี่ยใช่ไหมครับอาจจะไม่ทันการนะจนผู้ร้ายอาจจะหลบหนีไปก่อนได้นั้นกฎหมายก็จะมีข้อยกเว้นให้เจ้าพนักงานจับโดยที่ไม่ต้องมีหมายจับก็ได้นั่นเองซึ่งก็เป็นข้อยกเว้นไว้นะเรามาดูทีละเรื่องนะเรื่องแรกก่อนนะปรากฏอยู่ในมาตรา78พนักงานฝ่ายปกครองนะหรือตำรวจอันนี้คำเดียวกันนะครับจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือคำสั่งของศาลไม่ได้นะนั้นหลักการคือการจับเนี่ยนะต้องมีหมายจับจากศาลหรือของศาลนั่นเองจะจับโดยพละการไม่ได้แต่กฎหมายก็เขียนข้อยกเว้นไว้ก็คือเว้นแต่1นะเมื่อบุคคลนั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้าดังได้บัญญัติไว้ในมาตรา80นะนั้นกรณีมาตรา78อนุ1เนี่ยนะก็ต้องไปดูมาตรา80ประกอบนั่นเองว่าซึ่งหน้าคืออะไรพอเราดูมาตราปฏิบอกว่าที่เรียกว่าความผิดซึ่งหน้านั้นได้แก่นะอันที่หนึ่งคือความผิดซึ่งเห็นกำลังกระทำก็คือพนักงานฝ่ายปกครองเนี่ยหรือตำรวจเนี่ยนะเห็นกำลังกระทำเลยเห็นเลยกำลังขโมยเงินเขากำลังทำร้ายร่างกายเขานะเป็นความผิดซึ่งหน้าเจ้าพนักงานใช่ไหมครับคำว่าซึ่งหน้าที่นี่คือซึ่งหน้าเจ้าพนักงานนะไม่ใช่ว่าคนอื่นเห็นแล้วก็มาเล่าให้ตำรวจฟังอย่างนี้ไม่ใช่คำว่าซึ่งหน้าคือตำรวจเนี่ยเห็นเองยกตัวอย่างเป็นตำรวจนะครับหรือพบในอาการใดซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทำผิดมาแล้วสดๆดนะก็เป็นพฤติการเรียกว่าอาจจะไม่เห็นนะฮะในขณะนั้นก็จริงแต่อาจจะนะฮะเห็นมีอะไรครับอาการนะครับที่แรกไม่มีความสงสัยเลยว่าการทำผิดมาแล้วสดๆเลยนะต้องสดๆอาจจะเห็นผ่านกล้องวงจรปิดก็ได้ตาคนเนี้ยนะครับใส่เสื้อสีแดงเนี่ยเดินไปชกทำร้ายร่างกายเขาเนี่ยนะครับนะตำรวจก็เห็นอยู่พอดีนะกำลังดูกล้องวงจรปิดนะฮะอย่างเงี้ยก็ถือว่าแทบจะไม่มีความสงสัยเลยการทำผิดมาแล้วสดๆได้เหมือนกันนะครับกับอีกกรณีหนึ่งนะอย่างไรก็ดีนะฮะความผิดอาญาดังระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้นะให้นักศึกษาเนี่ยไปเปิดดูแต่ในบัญชีท้ายก็จะมีความผิดเยอะแยะหมดเลยนะเท่าที่สังเกตคือเป็นความผิดนะตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็เป็นความผิดส่วนใหญ่แล้วจะเป็นความผิดร้ายแรงนะครับเป็นความผิดต่อแผ่นดินอันนี้คือความผิดที่อยู่ในบัญชีท้ายประมวลนี้ให้ถือว่าความผิดนั้นเป็นความผิดซึ่งหน้าคือกรณีนี้โดยหลักแล้วไม่ใช่ซึ่งหน้านะแต่กฎหมายให้ถือว่ามันเป็นความผิดซึ่งหน้ามีอะไรบ้าง 1. เมื่อบุคคล1ถูกไล่จับนะดังผู้กระทำโดยมีเสียงร้องเอะอะนะครับตำรวจไม่เห็นตอนกระทำความผิดแต่เห็นคนวิ่งไล่จับกันมีเสียงร้องเอะอะโวยวายกันมันก็ดูแล้วมันน่าจะมีครับมีการกระทำความผิดเกิดขึ้น
ถูกไหมฮะกรณีนี้ก็สามารถที่จับกลุ่มเจ้าพนักงานตำรวจจับกลุ่มโดยที่ไม่ต้องมีหมายจับได้นะครับหรือกรณีที่สองคือเมื่อพบบุคคลหนึ่งแทบจะทันทีทันใดหลังจากการกระทำผิดในถิ่นแถวใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุนั้นแล้วก็มีสิ่งของที่ได้มาจากการกระทำความผิดหรือมีเครื่องมืออาวุธหรือวัตถุอย่างอื่นอันสันนิษฐานได้ว่าได้ใช้ในการกระทำผิดหรือมีร่องรอยพิรุธเห็นประจักษ์ที่เสื้อผ้าหรือเนื้อตัวของผู้นั้นใช่ไหมอาจจะตำรวจอาจจะมีคนรับมีคนแจ้งว่ามีการยิงกันนะในที่เกิดเหตุมีการยิงกันนะครับนะปรากฏว่าตำรวจไปถึงเนี่ยก็พบนะผู้ชายมีอาวุธปืนนะครับมีคราบเลือดบนเสื้ออะไรเงี้ยนะครับมีร่องรอยพิรุธต่างๆเนี่ยก็อาจจะถือว่าอะไรครับนะมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดได้ใช่ไหมกรณีนี้ถ้าเราไปรอขอออกหมายจับมันก็อาจจะไม่ทันการทั้งกรณีนี้ก็อาจจะถือได้ว่าเป็นความผิดซึ่งหน้านะเจ้าพนักงานสามารถจับกุมได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมีหมายจับนะครับอันนี้คือกรณีแรกคือความผิดซึ่งหน้านะครับกรณีที่2นะก็มาตราเดิมคือมาตรา78เมื่อพบบุคคลนะโดยมีพฤติการอันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายนะกฎหมายใช้คำว่าน่าจะนะน่าจะก่อเหตุร้ายแสดงว่าอะไรครับอาจจะยังไม่ก่อเหตุร้ายก็ได้นะครับให้เกิดภัยร้ายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมืออาวุธหรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถอาจใช้ในการกระทำความผิดได้นะครับพบมีดดาบยาวเป็นเมตรเลยนะครับพกกันมาขึ้นรถเมล์อะไรกันมาเนี่ยพฤติการดูแล้วจะไปก่อเหตุร้ายหรือเปล่าพบอาวุธปืนเถื่อนอาวุธไทยประดิษฐ์นะอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ต่างๆเนี่ยนะครับดูแล้วพฤติการน่าจะไปก่อเหตุร้ายหรือเปล่าจะรวมตัวกันไปทำอะไรไม่ทราบแต่พฤติการมันมีเครื่องมืออาวุธอย่างเงี้ยนะปล่อยไปมันก็จะทำไมครับมันอาจจะไปก่อเหตุร้ายได้กรณีนี้ก็สามารถจับกุมได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายจับนะเขาเป็นข้อยกเว้นประการอีกประการหนึ่งนะประการที่3เมื่อมีเหตุออกหมายจับบุคคลนั้นตามมาตรา66อนุ2นะก็ต้องย้อนกลับไปใช่ไหมฮะตาม66อนุ2คืออะไรครับนะมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลในมูลนิธิพฤติการที่จะหลบหนีจะไปก่อเหตุร้ายนะครับนะหรืออะไรครับไปทำลายพยานหลักฐานอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับโดยหลักแล้วต้องทำไมครับต้องขอหมายจับแต่ถ้ามันเป็นกรณีที่มันมีความจำเป็นเร่งด่วนไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้นะครับนะกรณีนี้ถ้ามันมีความจำเป็นเร่งด่วนนะถ้าไปขอหมายจับไอ้นี่มันรู้ตัวแน่มันเผ็ดแน่นะครับมีคนโทรไปบอกแน่ต้องมีสายโทรไปบอกแน่กรณีเช่นนี้นะถ้ามันมีพฤติการจะหลบหนีเนี่ยนะครับนะหรืออย่างไรเช่นอยู่ตรงอะไรช่องทางธรรมชาติที่จะหนีไปประเทศเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยนะพฤติการเนี่ยหลบหนีไหมหลบหนีมีความจำเป็นเร่งด่วนไหมเร่งด่วนเพราะอะไรครับอยู่ตรงนะตะเข็บชายแดนแล้วกำลังจะข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านเพื่อจะหลบหนีแล้วอย่างเงี้ยถ้าไปขอหมายจับทันไหมก็คงไม่ทันพฤติการนี้ก็สามารถที่จะจับกุมได้เพราะมีความจำเป็นเร่งด่วนนะประกอบมาตรา66อนุ2นั่นเองนะต่อไปอนุ4เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างการถูกปล่อยชั่วคราวนะครับหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าได้ประกันตัวถูกไหมฮะกรณีได้การปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยนะถ้ามันมีการหลบหนีหรือจะหลบหนีไปเนี่ยนะครับนะกรณีเช่นนี้ก็สามารถที่จะ

จับกุมได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายจับนะครับตามมาตรา117ต่อมาคือมาตรา65นะก็บัญญัติว่าถ้าบุคคลที่ถูกจับตามหมายเนี่ยหลบหนีหรือมีผู้ช่วยให้หนีไปได้นะเจ้าพนักงานผู้จับมีอำนาจติดตามจับกุมผู้นั้นโดยไม่ต้องมีหมายอีกนะครับก็คือถูกจับเนี่ยหลบหนีไปแล้วก็สามารถที่จับกุมได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายจับอีกต่อไปนะหรือกรณีตามมาตรา134วรรค5นะครับอันนี้ก็สรุปย่อๆมาก็คือเมื่อได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วในชั้นการสอบสวนเนี่ยนะครับได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วถ้าผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้ถูกจับนะแกอาจจะมามอบตัวแล้วแกเองนะได้ยินข่าวว่าตำรวจเนี่ยจะออกหมายจับชิงมอบตัวก่อนใช่ไหมฮะผู้ต้องหาเนี่ยชิงมอบตัวก่อนแสดงว่าแกไม่ได้ถูกจับผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้ถูกจับและยังไม่ได้มีการออกหมายจับนะครับนะแต่พนักงานสอบสวนเห็นว่ามีเหตุที่จะออกหมายขังนะเหตุที่ออกหมายขังก็นะก็ต้องไปดูนะเหตุในการออกหมายจับใช่ไหมฮะพนักงานสอบสวนมีอำนาจสั่งให้ผู้ต้องหาไปศาลเพื่อขอหมายขังโดยทันทีนะกรณีเช่นนี้นะพนักงานสอบสวนว่าควรจะขังไว้นะก็บอกว่าให้ไอ้ผู้ต้องหาคนนี้นะครับนะที่มีการสอบสวนเนี่ยไปศาลเพื่อขังนะหากผู้ต้องหาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งก็คือไม่ไปศาลให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจจับผู้ต้องหาผู้นั้นได้โดยถือว่าเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่จะจับผู้ต้องหาได้โดยไม่ต้องมีหมายจับนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นในชั้นสอบสวนนะถ้าเขามาชิงมอบตัวก่อนใช้ภาษาชาวบ้านนะครับนะกรณีเนี้ยนะเขาบอกอ่ะให้ไปศาลเพื่อออกหมายขังถ้าไม่ยอมไปก็สามารถจับนะโดยที่ไม่ต้องมีหมายจับได้นะเมื่อกี้นะครับที่อธิบายไปในเรื่องการจับโดยมีหมายนะโดยเจ้าพนักงานนะครับกับจับโดยไม่มีหมายของเจ้าพนักงานแต่การจับเนี่ยกฎหมายยังให้อำนาจราษฎรในการจับกุมได้อีกนะครับไม่ใช่เจ้าพนักงานอย่างเดียวนะราษฎรก็จับกุมได้ราษฎรคือครับก็คือชาวบ้านนี่แหละนะครับภาษาโบราณแล้วก็ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยไม่ต้องเป็นตำรวจก็จับได้มาตรา79ก็บอกว่าราษฎรจะจับผู้อื่นไม่ได้เว้นแต่โดยหลักเลยไปจับใครไม่ได้นะแต่มันก็มีข้อยกเว้นนะจะเข้าเกณฑ์แห่งมาตรา82กรณีแรกคือมาตรา82หรือเมื่อผู้นั้นกระทำความผิดซึ่งหน้าและความผิดนั้นได้ระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้ด้วยทั้งกรณีราษฎรจับได้มีอยู่2กรณีก็คือตามมาตรา82คืออะไรครับเจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายจับจะขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้เคียงเพื่อจัดการตามหมายนั้นก็ได้แต่จะบังคับให้ผู้ใดช่วยโดยอาจเกิดอันตรายแก่เขานั้นไม่ได้นะครับก็คืออะไรครับเจ้าพนักงานเนี่ยนะครับนะขอชาวบ้านเนี่ยมาช่วยล้อมจับหน่อยพฤติการเป็นอย่างนี้กับอีกกรณีก็คือเป็นความผิดซึ่งหน้าและความผิดนั้นอยู่ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นคนร้ายเนี่ยทำร้ายร่างกายนะข่มขืนฆ่าคนอย่างเงี้ยลักทรัพย์อย่างเงี้ยมันความผิดร้ายแรงอ่ะราษฎรพลเมืองดีอ่ะพลเมืองดีแหละพลเมืองดีเห็นเนี่ยก็สามารถที่จะจับกุมได้เพราะเป็นความผิดซึ่งหน้ากฎหมายก็ให้อำนาจนะในการจับกุมได้นะสุดท้ายมาดูขั้นตอนการจับกุมนะมาตรา73ในการจับนั้นเจ้าพนักงานหรือราษฎรซึ่งทำการจับต้องแจ้งให้ผู้ถูกจับว่าเขาต้องถูกจับแล้วก็สั่งไปที่ทำการของพนักงานสอบสวนนะในกรณีเจ้าพนักงานเป็นผู้จับแจ้งข้อกล่าวหาข้อหาอะไรหากมีหมายจับก็แสดงหมายจับแจ้งด้วยว่ามีสิทธิ์ที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้ถ้อยคำเขาจะใช้เป็นพยานหลักฐานนะมีสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาทนายความนะถ้าต้องการที่จะนะแจ้งญาตินะก็สามารถที่จะให้เขาแจ้งได้นะครับแล้วก็ทำการบันทึกการจับกุมเอาไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ต้องมีการส่งตัวผู้ถูกจับนะครับไปที่พนักงานสอบสวนเมื่อถึงที่ทำการพนักงานสอบสวนแล้วก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหารายละเอียดการจับต่างๆนะครับแล้วก็มอบสำเนาบันทึกการจับนะครับกรณีราษฎรเป็นผู้จับเนี่ยก็ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจซึ่งรับมอบตัวเนี่ยบันทึกรายละเอียด

ต่างๆของผู้จับแจ้งข้อกล่าวหารายละเอียดต่างๆแจ้งสิทธิต่างๆนะให้ผู้ถูกจับทราบนะครับนะแล้วก็ให้ดำเนินการแจ้งตามมาตรา 7/1 นะฮะนะไม่ใช่มาตรา 71 นะ 7/1 นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือนะครับถ้อยคำใดๆที่ผู้ถูกจับให้ไว้ต่อพนักงานผู้จับหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจในชั้นจับกุมหรือรับมอบตัวนะถ้าถ้อยคำนั้นเป็นคำรับสารภาพจำไว้นะครับคำรับสารภาพชั้นจับกุมห้ามให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานเลยแต่ถ้าเป็นถ้อยคำอื่นรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ต่อเมื่อได้มีการแจ้งสิทธินะตามวรรคหนึ่งหรือตามมาตรา83 วรรค 2แก่ผู้ถูกจับแล้วนั่นเองนะนี่คือชั้นจับกุมเนี่ยคำรับสารภาพก็ไม่รับฟังเลยนะเพราะคนถูกจับอาจจะเกิดความตกใจตื่นกลัวกรณีกฎหมายก็บัญญัตินะฮะคุ้มครองเอาไว้นั่นเองนะครับก็ขอจบในส่วนของการจับครับต่อมานะครับเป็นเรื่องการค้นนะฮะนะการค้นนะฮะก็จะมีอยู่2 อย่างคือค้นในที่ละโหฐานกับค้นในที่สาธารณสถานนะครับเรามาดูแรกอันแรกก่อนการค้นในที่ละโหฐานเนี่ยต้องมีหมายค้นนะครับต้องมีหมายค้นนะนะในกรณีที่ค้นโดยมีหมายนะเจ้าพนักงานผู้มีชื่อในหมายค้นหรือผู้รักษาการซึ่งต้องเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับ3นะหรือตำรวจตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะเป็นหัวหน้านะครับไปจัดการตามหมายค้นนั่นเองนี่คือกรณีค้นในที่ละโหฐานแบบมีหมายค้นนะนะครับก็คือต้องให้เจ้าพนักงานเนี่ยลำดับนะร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะครับทำดำเนินการค้นสำหรับฝั่งตำรวจถ้ามันฝั่งปกครองก็คือตั้งแต่ระดับ3ขึ้นไปนะก็คือตำแหน่งเดียวกับคนขอนั่นเองนะเรามาดูการค้นในที่ละโหฐานโดยมีหมายค้นนะครับห้ามไม่ให้ค้นในที่ละโหฐานโดยไม่มีหมายค้นนะหรือคำสั่งของศาลเว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้นในกรณีดังต่อไปนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการค้นโดยไม่มีหมายค้นละนะครับอันแรกก่อน1มีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่ละโหฐานนะหรือมีเสียงหรือพฤติการอื่นใดอันแสดงได้ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นในที่ละโหฐานนั้นนะกรณีนะครับหลักการคือการค้นในที่ละโหฐานเนี่ยนะครับต้องมีหมายค้นนะแต่มันก็มีข้อยกเว้นที่สามารถค้นได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมีหมายค้นก็คือต้องเป็นการค้นประการหนึ่งคือแล้วค้นโดยเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจก่อนในการค้นที่ละโหฐานราษฎรไม่มีอำนาจค้นนะฮะไม่เหมือนการจับการจับเนี่ยนะฮะราษฎรหรือพลเมืองดีมีอำนาจในการจับได้ไม่ต้องมีหมายจับด้วยนะครับแต่ในการค้นที่ละโหฐานเนี่ยกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจราษฎรกฎหมายให้อำนาจเฉพาะฝ่ายปกครองหรือตำรวจเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ดำเนินการค้นในที่ละโหฐานได้แต่ก็มีข้อยกเว้นที่ค้นได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายก็คืออะไรครับ1มีเสียงร้องให้ช่วยนะช่วยด้วยช่วยด้วยหรือมีเสียงปืนเสียงระเบิดนะฮะตูมตามตูมตามเสียงกรี๊ดอะไรเงี้ยนะครับนะพฤติการอย่างนี้นะครับนะพฤติการอย่างนี้ถือว่าอะไรครับมันมีความจำเป็นฉุกเฉินนะใช่ไหมอาจจะมีคนเสียชีวิตได้ถ้าไปรอหมายค้นทันการไหมไม่ทันการนะครับไม่ทันการแต่ก็มีข่าววันก่อนใช่ไหมครับมีคุณป้าครับเปิดทีวีนะมีเสียงละครดังมากเลยตกแกก็ตกใจแกคงลืมไปว่าเปิดทีวีอยู่นึกว่ามีผู้ร้ายเข้าบ้านนะไปดูปรากฏว่าคุณป้าแกเปิดทีวีเสียงดังนะที่สองนะเมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทำลงในที่ละโหฐานนั้นกรณีเจ้าพนักงานนี่พูดถึงเจ้าพนักงานเจ้าพนักงานเห็นต่อหน้าต่อตาเลยว่ากำลังกระทำความผิดอยู่นะกำลังซื้อขายยาเสพติดซื้อขายยาบ้ากำลังเล่นการพนันเลยเนี่ยนะครับโอ้โหป๊อก8ป๊อก9ใช่ไหมเล่นป๊อกเล่นกันในบ้านเนี่ยนะความผิดนะซึ่งหน้าเนี่ยกระทำลงในที่ละโหฐานก่อนในทีนี้เจ้าพนักงานก็สามารถดำเนินการเข้าไปค้นโดยที่ไม่ต้องมีหมายค้นได้เห็นเลยกำลังเล่นไฮโลอยู่นะเข้าไปค้นได้มันต้องมีหมายค้น
เมื่อเข้าไปค้นแล้วพบการกระทำความผิดซึ่งหน้าก็ทำไมครับจับได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายจับอีกตามมาตรา78อนุ1นะประกอบมาตรา80เห็นนะฮะ92อนุ2ก็อาจจะมีการเชื่อมโยงไปถึงในส่วนของการจับได้ด้วยนะอันที่3นะเมื่อบุคคลที่ได้กระทำความผิดซึ่งหน้าขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไปหรือมีเหตุอันควรแน่นแฟ้นควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่ละโหฐานนั้นนะกรณีที่3เนี่ยนะครับเป็นกรณีที่ว่ากระทำความผิดซึ่งหน้าที่อื่นนะไม่ได้ในที่ละโหฐานอาจจะเป็นกระทำความผิดซึ่งหน้านะครับในที่สาธารณสถานเสร็จแล้วขณะถูกจับเนี่ยนะดันวิ่งหนีเข้าไปในที่ละโหฐานนะก่อนในที่นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตามเข้าไปจับกลุ่มในที่ละโหฐานได้เนี่ยก็มีเทคนิคในการท่องนะฮะเสียงซึ่งซุกนะฮะเสียงซึ่งซุกอันที่4นะฮะเมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดเช่นอะไรครับยาบ้านะปืนเถื่อนนะหรือได้มาโดยการกระทำความผิดเนี่ยไปลักเข้ามานะหรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อจะใช้อาจจะยังไม่ใช้ก็ได้นะเพื่อจะเอาไปใช้เนี่ยเครื่องปลอมธนบัตรอะไรต่างๆก็ได้นะเพื่อจะใช้ในการกระทำความผิดหรืออาจจะเป็นพยานหลักฐานก็ได้พิสูจน์ในการกระทำความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในที่นั้นนะประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้านะกว่าที่เอาหมายค้นมาได้สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อนเช่นตำรวจเนี่ยนะครับได้รับแจ้งจากสายว่าเมื่อกี้ได้มีการจับกุมผู้จำหน่ายยาบ้านะฮะให้การซัดทอดมาว่าเนี่ยยาบ้าเนี่ยนะครับนะซุกซ่อนไว้ในบ้านหลังหนึ่งนะเป็นนะครับเป็นบ้านที่เอาไว้จำหน่ายยาบ้าโดยเฉพาะเลยนะเจ้าของบ้านอยู่ในบ้านหลังนั้นถ้าทำไมครับถ้าเราไปขอหมายจากศาลเป็นไงอาจจะมีนะนกรู้ใช่ไหมนะคนโทรไปแจ้งเฮ้ยตอนนี้ตำรวจกำลังมาตามจับยาบ้านะนะเขาทำไมครับเขาอาจจะเอายาบ้าทิ้งในชักโครกก็ได้นะกดชักโครกตู้มนะละลายหายไปก็ได้ปลาทิ้งลงในแม่น้ำก็ได้นะฮะนั่นสิ่งของเหล่านี้อาจจะถูกทำลายอาจจะถูกโยกย้ายก็ได้หรือในกรณีตามแนวคำพิพากษาศาลเนี่ยใช่ไหมครับนะรถยนต์เนี่ยนะครับถูกโจรกรรมมามันก็จะมีเลขแชสซีใช่ไหมฮะถ้าเข้าไปช้าเนี่ยนะครับนะได้ข่าวว่าตอนนี้กำลังถอดชิ้นส่วนถอดอะไรอยู่เนี่ยนะถ้าเกิดถอดไปลบหมายเลขเครื่องลบหมายเลขแชสซีไปก็อาจจะตามจับกลุ่มหรือพยานหลักฐานอาจจะถูกทำลายก็ได้เหล่านี้นะครับกรณีเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการค้นโดยไม่ต้องมีหมายค้นก็ได้เพราะว่ามันมีความทำไมครับความจำเป็นเนื่องจากถ้าเนิ่นช้ากว่าจะรอหมายค้นมาได้เนี่ยนะครับสิ่งของจะถูกโยกย้ายถูกทำลายเสียก่อนนะก็เป็นข้อยกเว้นตามอนุ4แล้วก็อนุ5นะครับเมื่อที่ละโหฐานนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้านและการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตามมาตรา78ก็คือจับโดยไม่ต้องมีหมายจับก็ได้สังเกตนะฮะกรณีเนี่ยถ้าเป็นเจ้าบ้านนะเจ้าบ้านเนี่ยนะครับถ้าเป็นเจ้าบ้านแล้วถ้ามันมีหมายจับนะครับหรือจับตามมาตรา18เนี่ยก็คือจับโดยไม่ต้องมีหมายจับเนี่ยนะครับกรณีเป็นเจ้าบ้านสามารถเข้าไปค้นได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายค้นเหตุเพราะอะไรครับเพราะว่าการค้นเนี่ยมันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุขถูกไหมเช่นเราจะไปจับในส่วนของผู้อยู่อาศัยในบริวารอย่างเงี้ยมันก็เป็นการรบกวนการครอบครองของเจ้าบ้านเราก็ต้องมีหมายค้นนะครับผมจะไปจับคนเนี้ยซึ่งเป็นบริวารเนี่ยก็ต้องมีหมายค้นแต่กรณีไปจับเจ้าบ้านเนี่ยนะครับนะมันไม่ได้เป็นการรบกวนบริวารเนี่ยใช่ไหมมันรบกวนแต่เจ้าบ้านฉะนั้นกรณีนี้กฎหมายก็เลยให้นะสิทธิ์ที่จะจับได้ให้อำนาจจับได้โดยที่ไม่ต้องมีนะไอ้ค้นได้โทษทีค้นได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายค้นได้กรณีถ้าเป็นผู้ถูกจับเนี่ยเป็นเจ้าบ้านนั่นเองนะครับก็สุดท้ายนะครับ
นะอันนี้กฎหมายไม่ได้เขียนเอาไว้แต่เป็นแนวคำพิพากษาศาลนะกรณีเนี่ยนะถ้าไม่มีนะ

0: เหตุในการค้นได้ตามมาตรา92เลยแต่ปรากฏว่าเจ้าบ้านเนี่ยอนุญาตให้ขอค้นได้นะตำรวจไปถึงบอกว่าไม่มีหมายจับหรอกไม่มีหมายค้นหรอกขอเข้าไปค้นหน่อยนะถ้าเจ้าบ้านเนี่ยบอกว่าเชิญเลยผมเป็นผู้บริสุทธิ์ผมบริสุทธิ์ใจอยากค้นอะไรค้นเลยกรณีชนิดถือว่าครับเจ้าบ้านเนี่ยสละสิทธิ์ในความคุ้มครองเขาแล้วกรณีเจ้าพนักงานจึงเข้าไปทำการค้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีหมายค้นนั่นเองนะเพราะเจ้าบ้านเนี่ยเขาสละสิทธิ์ไปแล้วอันนี้ปรากฏอยู่ในแนวคำพิพากษาของศาลนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะในการค้นบุคคลในที่สาธารณสถานเนี่ยมาตรา93ก็บอกว่าห้ามให้ทำการค้นบุคคลใดในสาธารณสถานเว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้นในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นจะมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทำความผิดได้มาโดยการกระทำผิดหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิดนะครับอันนี้คือกรณีที่ว่าต้องมีเหตุอันควรสงสัยนะไม่ใช่นะถือวิสาสะค้นได้นะต้องมีพฤติการนะอันควรสงสัยก่อนนะครับแล้วก็ข้อจำกัดในการค้นก็คือค้นได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกนะยกเว้นแหละแต่ว่าค้นในเวลากลางวันแล้วยังไม่เสร็จก็ค้นต่อในเวลากลางคืนได้แล้วก็กรณีเป็นการฉุกเฉินนะครับนะหรือมีกฎหมายบัญญัติให้ค้นเป็นพิเศษในเวลากลางคืนก็ได้หรือเป็นกรณีค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายสำคัญเนี่ยก็สามารถที่ทำการค้นในเวลากลางคืนได้นะครับก็ขอจบในส่วนของการค้นครับ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
3: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
2: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
4: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะเนาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
5: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
7: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
8: ผู้บริหารนะชอบออกแบบ

0: ข้อ
1: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
2: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
3: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
0: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
2: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
4: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
5: ในเรื่องอำนาจสืบสวนสอบสวนและหลักการการสอบสวนความผิดอาญานะครับแบ่งเป็น2หัวข้อด้วยกันนะฮะในเรื่องแรกก็คืออำนาจสืบสวนสอบสวนส่วนในข้อที่2ก็คือหลักการสอบสวนความผิดอาญานะครับเรามาดูในเรื่องแรกก่อนนะเริ่มที่มาตรา2อนุมาตรา10นะครับการสืบสวนหมายถึงการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานนะซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิดนะฮะฉะนั้นถ้าดูให้ดีเนี่ยนะครับการสืบสวนเนี่ยก็คือในเรื่องของการรักษาความสงบเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือเพื่อที่จะทราบนะรายละเอียดเกี่ยวกับความผิดนั่นเองเห็นไหมฉะนั้นกรณีการสืบสวนเนี่ยจะเป็นการกระทำก่อนที่จะมีความผิดเกิดหรือหลังเกิดก็ได้นะต่อมามาตรา17นะครับพนักงานฝ่ายปกครองนะหรือตำรวจมีอำนาจทำการสืบสวนคดีอาญาได้นะกฎหมายเขียนไว้เลยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเนี่ยนะครับมาตรา2อนุมาตรา16ก็ได้อธิบายว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจคืออะไรนะก็ให้คำนิยามว่าฉะนั้นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเนี่ยเป็นคำเดียวกันนะครับถ้าเราเจอคำนี้ไม่ได้แยกกันนะฮะเป็นคำเดียวกันหมายความถึงเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนให้รวมทั้งพัสดีนะเจ้าพนักงานกรมสรรพสามิตกรมศุลกากรกรมเจ้าท่านะพนักงานตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าพนักงานอื่นๆในเมื่อทำการอันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายซึ่งตนมีหน้าที่ต้องจับกุมหรือปราบปรามเจ้าพนักงานอื่นๆก็ตัวอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับหรือเจ้าพนักงานนะกรมสอบสวนคดีพิเศษนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้กฎหมายก็จะให้อำนาจในการดำเนินการจับกุมได้ในเรื่องเองมีอำนาจนั่นเองนะครับมาดูนะครับมาตรา120ตรงนี้คือความสำคัญนะครับในเรื่องของการสอบสวนเนี่ยห้ามมิให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีใดต่อศาลโดยไม่ได้มีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อนเห็นไหมกฎหมายเนี่ยเขียนไว้ชัดเลยว่าอัยการเนี่ยจะฟ้องได้ต่อเมื่ออะไรครับต่อเมื่อได้มีการสอบสวนมาก่อนหรือเอาให้ชัดเลยก็คือการสอบสวนนั้นต้องเป็นการสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยนะครับไม่ใช่สอบสวนไปแบบไม่ชอบด้วยกฎหมายการสอบสวนต้องชอบด้วยกฎหมายด้วยถ้าการสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมายพนักงานอัยการก็ไม่มีอำนาจฟ้องเมื่อพนักงานไม่มีอำนาจฟ้องศาลก็ไม่มีอำนาจในการพิจารณาคดีเห็นไหมจะเหมือนกับโดมิโนนั้นจุดเริ่มต้นเนี่ยกระบวนการต้องถูกต้องก่อนนะจุดเริ่มต้นก็คือถ้ากรณีพนักงานอัยการยื่นฟ้องเนี่ยต้องมีการสอบสวนในความผิดนั้นมาก่อนนะครับเรามาดูกันรายละเอียดว่ากรณีการสอบสวนที่ชอบเนี่ยนะครับมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างซึ่งอาจารย์เนี่ยนะครับได้นะไปสกัดนะมาจากแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาว่ากรณีที่เป็นการสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยเรื่องอะไรบ้างนะประการที่หนึ่งก็คือมีอำนาจสอบสวนนะครับต้องมีอำนาจสอบสวนนะครับเป็นเจ้าพนักงานถ้าไม่มีอำนาจสอบสวนแล้วก็เป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบประการต่อมาท้องที่ที่รับผิดชอบหรือท้องที่ที่มีอำนาจสอบสวนนะเดี๋ยวจะไปว่ากันอีกส่วนหนึ่งงั้นการสอบสวนเนี่ยนะครับดูว่าเจ้าพนักงานคนใดมีอำนาจสอบสวนบ้างนะก็ต้องดูว่าท้องที่เป็นท้องที่ของตนเองหรือเปล่าเราก็ต้องไปดูว่าเป็นผู้รับผิดชอบสำนวนหรือเปล่านะ 3. ได้มีการร้องทุกข์นะในคดีที่เป็นความผิดต่อ ส่วนตัวนั่นเองนะครับฉะนั้นกรณีความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนจะดำเนินการสอบสวนได้ต้องมีการอะไรครับร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมายก่อนนะครับนะความผิดต่อส่วนตัวก็คือความผิดอะไรครับที่ยอมความได้นะครับนะกฎหมายก็จะเขียนเลยว่าความผิดเรื่องนี้เป็นความผิดที่ยอมความได้ก็แสดงว่าเป็นความผิดต่อส่วนตัวฉะนั้นพนักงานสอบสวนจะทำการสอบสวนได้ต้องผ่านการร้องทุกข์มาก่อนเห็นได้ว่าแล้วพอเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยนอกจากจะการมีการสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วการร้องทุกข์ก็ต้องชอบด้วยกฎหมายด้วยนะฮะก็ยังมีเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะนักศึกษาก็ไปดูได้ในมาตรา2อนุ7แล้วก็มาตรา121นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือต้องมีการแจ้งข้อหานะที่บัญญัติไว้ในมาตรา134ตรงเนี้ยเป็นหลัก4ประการนะที่เราจะต้องคำนึงถึงพิจารณาว่าการสอบสวนนั้นชอบหรือไม่ต้องดู4ข้อนี้ก็คือให้สูตรเอาไปท่องนะครับมีท้องร้องแจ้งนะครับฉะนั้นสูตรนี้ก็คือเอาไว้เช็คว่าเป็นการสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับถ้าชอบด้วยกฎหมายแล้วก็พนักงานอัยการย่อมมีอำนาจฟ้องตามมาตรา120นะนี่คือกระบวนการนะเริ่มต้นก่อนต้องเช็คตรงนี้ก่อนนะเรามาดูในรายละเอียดนะครับมาตรา2อนุ11การสอบสวนนะหมายความถึงการรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินการทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ทำไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหาเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงนะหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อที่เอาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษนะฉะนั้นกรณีการสอบสวนเนี่ยเป็นเรื่องที่มันมีความผิดเกิดขึ้นแล้วจะมีความแตกต่างกันเรื่องการสืบสวนซึ่งอาจจะเป็นการกระทำนะก่อนที่จะมีการกระทำความผิดได้นะเช่นมีคนแจ้งว่านะจะมีการวางระเบิดนะที่งานคอนเสิร์ตคืนนี้ใช่ไหมตำรวจก็จะลงพื้นที่นะไปตรวจสอบก่อนนะก็เลยความผิดมันยังไม่เกิดมันยังไม่มีการระเบิดใช่ไหมอาจจะมีการนะสืบสวนในทางลับนะเข้าไปนะค้นหาดูที่มีการวางระเบิดจริงหรือเปล่าลักษณะการสืบสวนก็จะเป็นการกระทำก่อนมีความผิดเกิดก็ได้แต่กรณีการสอบสวนเนี่ยนะเป็นกรณีที่ความผิดเนี่ยมันเกิดแล้วนะครับนะก็คือทำเพื่อที่เอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษนั่นเองนะครับแล้วก็เพื่อพิสูจน์ความผิดต่างๆนี่คือความแตกต่างระหว่างการสืบสวนสอบสวนนะครับเรามาดูมาตราที่สำคัญนะเกี่ยวกับเรื่องการสอบสวนเนี่ยนะครับมาตรา18วรรค1นะในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีนะก็คือนอกจากกรุงเทพนั่นเองนะครับจังหวัดพระนครกับจังหวัดธนบุรีปัจจุบันก็เปลี่ยนชื่อเป็นกรุงเทพมหานครแล้วในจังหวัดอื่นก็คือนะต่างจังหวัดว่าง่ายๆต่างจังหวัดเนี่ยพนักงานฝ่ายปกครองนะหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะปลัดอำเภอแล้วก็ข้าราชการตำรวจซึ่งยศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีนะหรือเทียบเท่าร้อยตำรวจตรีขึ้นไปจำง่ายๆนะครับงั้นกรณีเนี่ยนะครับเจ้าพนักงานที่มีอำนาจสอบสวนก็คืออะไรครับถ้าเป็นฝ่ายปกครองก็คือตั้งแต่ปลัดอำเภอขึ้นไปเห็นไหมนะครับนะแต่ถ้าเป็นตำรวจก็คือตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะวิธีการจำนะมีอำนาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งได้เกิดนะอ้างเชื่อนะว่าได้เกิดภายในเขตอำนาจของตนหรือผู้ต้องหามีที่อยู่หรือถูกจับภายในเขตอำนาจของตนได้ดังนั้นในท้องที่นะเรานึกภาพในท้องที่ที่ความผิดมันเกิดมีการยิงกันตายขอสมมตินะยิงกันตายที่จังหวัดอยุธยาใช่ไหมพนักงานสอบสวนนะสภ.จังหวัดอยุธยานะไม่รู้ท้องที่ไหนกันแน่อาจจะติดต่างเมืองอยุธยานะครับนะก็สภ.เมืองอยุธยาก็เป็นพนักงานสอบสวนที่มีอำนาจสอบสวนได้นะกรณีที่2ก็คืออ้างว่านะความผิดเกิดขึ้นในเขตอำนาจของตนเช่นมีคนมาร้องทุกข์นะบอกว่านะครับมีการลักทรัพย์มีการทำร้ายร่างกายกันนะครับในอำเภอเมืองอ่างทองเนี่ยนะครับมีการอ้างว่ากรณีนี้พนักงานสอบสวนนะสภ.เมืองอ่างทองก็มีอำนาจสอบสวนนั่นเองเพราะมีการอ้างว่าความผิดมันเกิดที่เมืองอ่างทองนะครับนะหรือเชื่อว่านะได้เกิดภายในเขตอำนาจของตนเช่นนะมีศพนะไหลมาตามแม่น้ำ นะครับมาติดอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีอำเภอเมืองนะจังหวัดปทุมธานีไม่รู้อำเภอเมืองมีแม่น้ำไหลผ่านหรือเปล่าติดต่างว่าผ่านแล้วกันนะฮะติดต่างว่านะฮะมีศพลอยตามน้ำมานะครับนะมาติดที่อำเภอเมืองนะจังหวัดปทุมธานีนะครับก็เชื่อได้ว่าน่าจะมีการฆาตกรรมใช่ไหมฮะนะฮะการบริเวณนี้ไม่รู้นะครับอาจจะลอยมาจากจังหวัดอื่นก็ได้นะครับแต่ก็เชื่อได้ว่าน่าจะมีการนะฆ่ากันบริเวณนี้นะครับแล้วก็ผู้ตายก็ตายแถวบริเวณริมน้ำใช่ไหมฮะฉะนั้นพนักงานสอบสวนท้องที่นะครับท้องที่สภ.เมืองปทุมธานีก็มีอำนาจสอบสวนได้หรือกรณีไปจับนะผู้ต้องหาเนี่ยนะครับนะที่จังหวัดไหนก็ตามหรือผู้ต้องหามีที่อยู่ไหนก็ตามฉะนั้นจะเห็นได้ว่านะครับพนักงานสอบสวนทั้ง5ท้องที่นี้มีอำนาจสอบสวนด้วยกันทั้งสิ้นนะใครก็มีอำนาจสอบสวนได้ใน5ท้องที่นี้นะนะครับต่อมาเรามาดูความหมายฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับก็อย่างที่บอกไปว่ากรณีนะครับคำว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็คือตั้งแต่ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอจนไปถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับแต่ถ้าเป็นตำรวจก็คือตั้งแต่อะไรครับร้อยตำรวจตรีขึ้นไปจนถึงอธิบดีกรมตำรวจนะครับอันนี้ก็เป็นศัพท์โบราณนะครับปัจจุบันก็คืออะไรครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ18วรรค2นะครับสำหรับจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีก็คือกรุงเทพนั่นเองนะครับให้นะครับตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะมีอำนาจสอบสวนในกรณีที่เกิดอ้างเชื่อที่อยู่ถูกจับเห็นไหมฮะฉะนั้นกรณีกรุงเทพเนี่ยพนักงานสอบสวนมีแค่ตำรวจเท่านั้นเห็นไหมฮะไม่มีฝ่ายปกครองแล้วนะครับนี่เป็นข้อสังเกตต่อมา18วรรค3นะภายใต้มาตรา19 20 21นะกรณีที่นะครับความผิดอาญาได้เกิดนักศึกษาดูนะเกิดในเขตอำนาจพนักงานสอบสวนคนใดให้พนักงานสอบสวนผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบนะในการสอบสวนครั้งนี้เห็นได้ว่าตอนแรกเนี่ยมีพนักงานสอบสวนหลายท้องที่สามารถสอบสวนได้แต่คนที่เป็นผู้รับผิดชอบเนี่ยทำสำนวนส่งต่อพนักงานอัยการเพื่อจะส่งฟ้องศาลเนี่ยคือท้องที่ที่ความผิดเกิดนั่นเองเพราะอะไรครับเพราะว่าความผิดที่เกิดเนี่ยมันมีทั้งพยานนะหลักฐานต่างๆเนี่ยมันมักจะอยู่ตรงนั้นนะการสอบสวนเนี่ยมันก็น่าจะง่ายที่สุดใช่ไหมการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยน่าจะง่ายที่สุดนั่นก็คือในท้องที่ความผิดมันเกิดนั่นเองนะต่อมามาตรา19วรรคหนึ่งนะครับกรณีมาตรา18เนี่ยเป็นเรื่องของความผิดที่เกิดขึ้นในท้องที่เดียวแต่กรณีมาตรา19เนี่ยมันเกี่ยวพันกันในหลายท้องที่อันแรกก่อนนะครับเป็นการไม่แน่ว่าการกระทำผิดอาญาได้กระทำในท้องที่ใดระหว่างหลายท้องที่นะไม่แน่บางทีอาจจะไปยิงกันในป่าเนี่ยไม่รู้ว่ามันเกิดในท้องที่ไหนกันแน่นะครับข้อ2เมื่อความผิดส่วนหนึ่งกระทำในท้องที่1นะลักทรัพย์ในท้องที่1ไปทำร้ายร่างกายอีกท้องที่1เนี่ยก็เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ใช่มั้ยฮะนะก็อาจจะนะครับนะมีความเกี่ยวพันกันในท้องในกรณีนี้นะครับ3เมื่อมีความผิดต่อเนื่องและกระทำต่อเนื่องกันในท้องที่ต่างๆเกินกว่า1ท้องที่ขึ้นไปนะ4เมื่อเป็นความผิดซึ่งมีหลายกรรมและกระทำลงท้องที่ต่างๆกันนะครับ5เมื่อความผิดขณะผู้ต้องหากำลังเดินทางแล้วก็สุดท้ายก็คือเมื่อความผิดเกิดขึ้นขณะผู้เสียหายกำลังเดินทางนะครับอาจารย์ให้สูตรในการท่องนะครับก็คือแน่1เนื่องนะหลายหาหายนะครับเป็นเทคนิคในการท่องนะครับพนักงานสอบสวนท้องที่1ท้องที่ใดมีอำนาจสอบสวนทั้งสิ้นเห็นนะฮะท้องที่ที่มีความเกี่ยวพันสอบสวนได้หมดนะแต่เรามาดูว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบนะซึ่งบัญญัติอยู่ในมาตรา19วรรค2ก็บอกว่าในกรณีข้างต้นพนักงานสอบสวนต่อไปนี้เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนกรณีแรกกอไก่นะครับถ้าจับผู้ต้องหาได้แล้วก็คือพนักงานสอบสวนซึ่งท้องที่ที่จับได้อยู่ในเขตอำนาจแปลว่าอะไรแปลว่าใครจับไม่สำคัญสำคัญที่ว่าจับในท้องที่ไหนท้องที่นั้นรับผิดชอบโอเคนะส่วนขอไข่ก็คือถ้าจับผู้ต้องหายังไม่ได้นะอาจจะมีคนมาร้องทุกข์ในภายหลังเนี่ยนะครับนะฮะอันนี้คือยังจับไม่ได้นะครับพนักงานสอบสวนท้องที่ที่พบการกระทำผิดก่อนอยู่ในเขตอำนาจก็คือท้องที่ไหนที่มีคนมาร้องทุกข์ก่อนท้องที่นั้นก็ถือได้ว่าเป็นการพบการกระทำความผิดก่อนนะเป็นผู้รับผิดชอบสำนวนไปนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะถ้าความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระทำลงนอกราชอาณาจักรไทยนะให้อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบหรือจะมอบหมายหน้าที่นั้นให้พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเป็นผู้รับผิดชอบทำการสอบสวนแทนก็ได้น ะครับก็ขอจบในส่วนแรกก่อนครับครับเรื่องต่อมานะครับหลักการสอบสวนความผิดอาญานะครับตรงนี้ก็มีความสำคัญนะฮะว่าการสอบสวนทำอย่างไรกระบวนการเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูก่อนนะความผิดต่อส่วนตัวกับความผิดต่อแผ่นดินนะฮะนะดูที่มาตรา121นะครับพนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวงนะถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความผิดคดีอะไรก็ตามเนี่ยนะครับนะพนักงานสอบสวนเนี่ยมีอำนาจสอบสวนทั้งหมดนะแต่ถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวแล้วนะห้ามไม่ให้ทำการสอบสวนนะเว้นแต่จะมีการร้องทุกข์ตามระเบียบนะฮะอย่างที่อธิบายไปตอนต้นก็คือว่าจะเป็นความผิดต่อประเด็นหรือความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยมีอำนาจทำการสอบสวนทั้งสิ้นแต่ความผิดต่อส่วนตัวนั้นต้องมีการทำไมครับร้องทุกข์เสียก่อนนะถ้าไม่มีการร้องทุกข์หรือร้องทุกข์ไม่ชอบเนี่ยพนักงานสอบสวนก็ไม่มีอำนาจสอบสวนในความผิดต่อส่วนตัวนั่นเองนะครับซึ่งกรณีที่ร้องทุกข์นะชอบหรือไม่ก็ลองไปดูว่าเป็นผู้เสียหายหรือไม่นะครับมีการร้องทุกข์โดยชอบหรือไม่การร้องทุกข์นั้นต้องทำต่อเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ต้องอยู่ภายในอายุความนะฮะต่อมาคำร้องทุกข์ตามมาตรา2อนุ7นะคำร้องทุกข์หมายความถึงการที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่ามีผู้กระทำความผิดขึ้นนะจะรู้ตัวผู้กระทำความผิดหรือไม่ก็ตามซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายและการกล่าวหาเช่นนั้นได้กล่าวโดยมีเจตนาจะให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษนะประการที่1ฮะคำร้องทุกข์คือต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นผู้เสียหายถ้าไม่ใช่ผู้เสียหายก็ร้องทุกข์ไม่ได้นะประการต่อมาคือต้องกล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่นะครับว่ามีผู้กระทำความผิดเกิดขึ้นก็ต้องมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นส่วนจะรู้ตัวหรือไม่สำคัญถูกไหมครับเช่นเรากลับบ้านมาเนี่ยของใช้ในบ้านมันหายหมดเลยแปลว่าอะไรครับแปลว่ามีคนขโมยไปถูกไหมฮะมีความผิดเกิดขึ้นเรารู้ไว้รู้ไหมว่ามีใครขโมยไปเราไม่ทราบเราไม่รู้กรณีนี้เราก็สามารถที่จะไปร้องทุกข์ได้แต่การร้องทุกข์เนี่ยสำคัญก็คือต้องมีเจตนาที่จะให้ผู้กระทำความผิดมารับโทษถ้าเราไม่มีเจตนานะที่จะให้ผู้กระทำผิดมารับโทษเช่นบันทึกไว้เป็นหลักฐานให้เฉยนะครับเพื่อนกันเนี่ยออกเช็คแล้วปรากฏเช็คเนี่ยมันเด้งนะครับนะไม่สามารถจะขึ้นเงินได้แต่ผมเนี่ยมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ต้องการที่จะมาเอาผิดกับเพื่อนผมหรอกเพียงแต่ว่าจะลงเป็นลงบันทึกไว้เฉยเพื่อจะเป็นหลักฐานว่ากรณีผิดสัญญานะไม่ชำระเงินตามเช็คอะไรก็ว่าไปครับกรณีเช่นนี้นะครับไม่ถือว่ามีเจตนาที่จะให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษกรณีนี้ก็ไม่ใช่เป็นการร้องทุกข์โดยชอบนั้นความสำคัญคือต้องมีเจตนาที่จะเอาผู้กระทำความผิดเนี่ยมารับโทษนั่นเองต่อมาการถามปากคำผู้เสียหายหรือพยานนะฮะมาตรา133พนักงานสอบสวนมีอำนาจออกหมายเรียกผู้เสียหายหรือบุคคลใดซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อว่าถ้อยคำของเขาอาจเป็นประโยชน์แก่คดีมาตามเวลาและสถานที่ในหมายแล้วให้ถามปากคำบุคคลนั้นไว้นะครับตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นตัวผู้เสียหายอาจจะเป็นตัวพยานก็ได้นะครับพนักงานสอบสวนก็มีอำนาจที่จะออกหมายเรียกบุคคลดังกล่าวเนี่ยนะครับให้มาพบนะตามเวลาสถานที่ที่กำหนดเอาไว้นะมาพบที่สถานีตำรวจอะไรก็ว่าไปวันเวลาเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับการถามปากคำพนักงานสอบสวนจะให้ผู้ให้ถ้อยคำสาบานนะหรือปฏิญาณตัวก่อนก็ได้นะและต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยพยานบุคคลนะความสำคัญก็คือห้ามไม่ให้พนักงานสอบสวนตักเตือนพูดให้ท้อใจหรือใช้กลอุบายอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลใดให้ถ้อยคำซึ่งอยากจะให้ด้วยความเต็มใจเห็นไหมฮะกฎหมายเนี่ยเขียนไว้ชัดเลยว่าอย่าไปทำอะไรนะครับนะทำให้เกิดเขาไม่อยากจะให้ถ้อยคำไม่ให้อยากให้ปากคำนะครับแล้วก็ให้เขาให้ปากคำนะด้วยความเต็มใจนะต่อมานะ133ทวีนะกรณีการถามปากคำผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปี นะครับงั้นกฎหมายเนี่ยนะต้องคุ้มครองนะเด็กนะครับนะอายุไม่เกิน18ปีเนี่ยเรายังมองว่าเป็นเด็กอยู่นะครับเพราะว่าบางทีอาจจะทำอะไรไปเนี่ยโดยอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนะครับแล้วเด็กเนี่ยอายุยังน้อยอยู่นะครับถ้าเอาไปลงโทษนะแต่บัดนี้กรณีตอนนี้นะครับก็อาจจะเป็นปัญหาสังคมในอนาคตนะว่าวันหนึ่งเขาออกจากคุกมาใช่ไหมก็อาจจะนะครับขาดโอกาสจากสังคม

ร่างกายอันไม่ใช่ความผิดที่เกิดจากการชุลมุนต่อสู้นะความผิดเสรีภาพความผิดกันโชคชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์นะตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการค้าประเวณีนะครับความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็กนะความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการนะหรือนะฮะคดีความผิดอื่นที่มีอัตราโทษจำคุกซึ่งผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีร้องขอก็คือคดีอะไรก็ได้เนี่ยนะครับถ้ามีโทษจำคุกเนี่ยกรณีเนี่ยผู้เสียหายหรือเป็นเด็กเนี่ยนะไม่เกิน18ปีเนี่ยนะครับร้องขอผลคืออะไรครับผลก็คือการถามปากคำผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีนะครับให้พนักงานสอบสวนแยกกระทำเป็นส่วนสัตว์นะในสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเด็กนะฮะในทางปฏิบัติบางทีเราอาจจะเห็นตามข่าวใช่ไหมอาจจะมีการกั้นห้องกั้นปิดม่องปิดม่านนะครับเพื่อไม่ให้ใครมาได้ยินไม่ให้มารับฟังเนี่ยนะครับก็ต้องการความเป็นส่วนตัวสำหรับเป็นเด็กนะและให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์นะครับบุคคลที่เด็กร้องขอจะเป็นใครก็ได้นะครับจะเป็นพ่อแม่จะเป็นเพื่อนใครก็ได้นะครับนะตามที่เขาร้องขออยากให้มาฟังเป็นเพื่อนเขาก็ได้ใช่ไหมเพราะเด็กก็อาจจะเกิดความกลัวความตื่นตระหนกใช่ไหมถ้ามีคนมาอยู่เป็นเพื่อนหรือบางคนก็บอกว่าไม่อยากให้พ่อแม่มาอยู่เป็นเพื่อนใช่ไหมอยากได้เพื่อนจริงๆมากกว่าเดี๋ยวพ่อแม่ตีเอาซ้ำอีกนะฮะก็แล้วแต่เขาเลยเขาต้องการใครแล้วก็สุดท้ายก็คือพนักงานอัยการนะฮะเราอาจจะในทางปฏิบัติเราจะเรียกว่าสหวิชาชีพก็คือมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์นะบุคคลที่เด็กร้องขอแล้วก็พนักงานอัยการเนี่ยร่วมนะอยู่ด้วยในการถามปากคำเด็กนั้นก็คือ3คนเนี้ยต้องอยู่ร่วมนะในการถามปากคำเด็กนะในกรณีที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เห็นว่าการถามปากคำเด็กคนใดหรือคำถามใดอาจจะมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็กอย่างรุนแรงให้พนักงานสอบสวนถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เป็นการเฉพาะตามประเด็นคำถามของพนักงานสอบสวนนะโดยไม่ให้เด็กได้ยินคำถามพนักงานสอบสวนและก็ห้ามไม่ให้ถามเด็กซ้อนหลายครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควรใช่ไหมบางทีเด็กอาจจะเล็กมากใช่ไหมไปถามอะไรเงี้ยนะครับนะอาจจะเด็กอาจจะกลัวก็อาจจะต้องให้นักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์เนี่ยเป็นคนถามว่าหนูวันก่อนทำอย่างนั้นอย่างนี้มาอะไรเงี้ยหนูกินข้าวอะไรอ่ะที่ต่างเขาว่าไปนะครับก็คือเพื่อให้เด็กเกิดการผ่อนคลายไม่เครียดนะครับนะนี่คือก็เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อมานะครับตรงนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับการสอบสวนที่ชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนะครับมาตรา134นะครับเมื่อผู้ต้องหาถูกเรียกหรือส่งตัวมานะหรือเข้ามาหาพนักงานสอบสวนเองนะชิงมอบตัวก่อนเลยเนี่ยนะครับหรือปรากฏว่าผู้ใดซึ่งมาอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวนเป็นผู้ต้องหาเห็นไหมครับไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดนะจะถูกเรียกมาหรือส่งตัวมาถูกจับมาอะไรได้หมดหรือมาพบเองอะไรเงี้ยนะครับต่อหน้าพนักงานสอบสวนก็ให้พนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับนะถามอะไรครับถามชื่อนะชื่อตัวชื่อรองชื่อสกุลสัญชาติบิดามารดาอายุอาชีพที่อยู่ที่เกิดเห็นไหมก็เป็นการเช็คให้ทราบเบื้องต้นก่อนว่าถูกตัวไหมถูกคนไหมนะครับนะฮะแล้วก็อะไรครับแจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริงนะพอรู้แล้วว่าเป็นเคยเป็นผู้ต้องหาถูกตัวแล้วก็แจ้งทราบข้อเท็จจริงก่อนนะวันเวลายิ่งเกิดเหตุอะไรขึ้นนะไปทำอะไรมาไปลักรถกระบะอะไรก็ว่าไปนะเกี่ยวกับการกระทำที่เก่าหาว่าผู้ก็ต้องหาได้กระทำผิดแล้วก็จึงมีการแจ้งข้อหาให้ทราบตรงนี้สำคัญนะฮะการสอบสวนเนี่ยถ้าไม่มีการแจ้งข้อหาให้ทราบต่อไปกันนะเป็นการตั้งข้อหาฆ่าคนตายข้อหาทำร้ายร่างกายถ้าไม่มีการแจ้งข้อหาเนี่ยนะครับตามแนวคำพิพากษาศาลถือว่าเป็นการสอบสวนที่มิชอบเมื่อเป็นการสอบสวนมิชอบพนักงานอัยการย่อมไม่มีอำนาจฟ้องตามมาตรา120นั่นเองนะฮะฉะนั้นแล้วกระบวนการต้องถูกต้องก่อนนั้นในชั้นนี้นะครับ134เนี่ยต้องมีการแจ้ง2อย่างแจ้งข้อเท็จจริงกับแจ้งข้อหานะส่วนการไม่แจ้งข้อเท็จจริงเนี่ยนะฮะตอนนี้ยังไม่มีแนวคำพิพากษาศาลว่าจะออกมาทางไหนนะครับนะมีแค่เฉพาะการไม่แจ้งข้อหานะครับว่าถ้าไม่แจ้งข้อหาแล้วถือว่าเป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบนะส่วนข้อหาจะตรงนะ

0: ไม่ตรงกับการสอบสวนต่อไปก็อีกเรื่องหนึ่งอาจจะตอนแรกแจ้งก่อนแจ้งชิงทรัพย์นะภายหลังออกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ชิงทรัพย์อันนี้มันเป็นเรื่องของการอะไรครับทำร้ายร่างกายนะครับก็ได้ไม่เป็นไรนะก็ถือว่ามีการแจ้งข้อหาในแต่เบื้องต้นก่อนแล้วนะแต่ภายหลังนะได้มีการสอบสวนแล้วปรากฏไม่ตรงกันนะภายหลังแจ้งข้อหาชิงทรัพย์ตอนหลังอาจจะเห็นว่าเฮ้ยไม่ใช่ชิงทรัพย์นะเป็นการอะไรนะวิ่งราวทรัพย์ก็ได้นะครับต่อมานะครับในเรื่องของการสอบสวนเนี่ยนะก็ต้องมีการคุ้มครองนะผู้ต้องหานะครับนะต้องมีการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิต่างๆนะหรือแจ้งสิทธิต่างๆเนี่ยให้ผู้ต้องหาทราบนะครับนะอันดับแรกก่อนคือ134/1นะในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิตหรือคดีที่ผู้ต้องหาอายุไม่เกิน18 ปีในวันที่แจ้งข้อหาเนี่ยนะครับก่อนเริ่มถามคำให้การเนี่ยให้พนักงานสอบสวนถามว่ามีทนายความไหมถ้าไม่มีก็ต้องจัดหาทนายความให้เขานะครับเขาบอกว่าไม่เอาไม่ต้องการผมมันเลวนะผมมันฆ่าพ่อฆ่าแม่ผมมันชั่วประหารผมไปเลยไม่ต้องเอาทนายความมาหรอกไม่ต้องการได้ไหมไม่ได้เพราะคดีที่มีโทษประหารชีวิตเนี่ยนะครับกฎหมายบอกเลยว่ารัฐเนี่ยต้องจัดหาทนายความให้ไม่ได้สนใจว่าเขาทำไมครับเขาจะต้องการหรือไม่ต้องการอันนี้เป็นบทบังคับที่ต้องมีครับกับอีกกรณีหนึ่งก็คือในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกก่อนเริ่มถามคำให้การให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่ถ้าไม่มีและต้องการถึงจะจัดทนายความให้อันนี้คือกรณีจำคุกนะถ้าต้องการถึงจะจัดให้นะต่อมา134/2ก็คือนะให้นำ133/ทวินะมาใช้กับผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กอายุไม่เกิน18 ปีด้วยก็คือต้องมีการดำเนินคดีแบบอะไรครับนะทำเป็นส่วนสัตว์นะในนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์บุคคลที่เด็กร้องขอพนักงานในการร่วมทำการสอบสวนนะประมาณนี้นะครับ134/3นะผู้ต้องหามีสิทธิ์ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำตนได้แล้วก็สุดท้ายนะครับสิทธิตาม134/4ในการถามคำให้การผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนแจ้งผู้ต้องหาทราบก่อนว่า1ผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะถ้าต้องหาให้การถ้อยคำที่ให้การนั้นจะใช้เป็นพยานหลักฐานได้นะครับ2ผู้ต้องหามีสิทธิ์ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการถามปากคำตนได้นะครับเมื่อต้องหาเต็มใจให้การยังไงก็จดคำให้การไว้ถ้าไม่เต็มใจก็ให้บันทึกเอาไว้ถ้อยคำใดๆก่อนที่จะมีการแจ้งสิทธิ์นะตาม134/1นะหรือมีการดำเนินการตาม134/1/2/3ว่าคือไอ้ตระกูลทับ1ทับ2ทับ3เนี่ยถ้าไม่ทำผลก็คือแล้วรับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดนั้นไม่ได้กรณีนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าการสอบสวนเนี่ยก็ยังไม่เสียไปยังใช้ได้อยู่นะแต่คำให้การต่างๆนั้นใช้ไม่ได้กรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม134/1/2/3/4นะครับตรงนี้จำเอาไว้แล้วก็สุดท้ายนะครับ135เนี่ยในการถามคำให้การผู้ต้องหาห้ามไม่ให้พนักงานสอบสวนทำหรือจัดให้ทำการใดซึ่งเป็นการให้คำมั่นสัญญาขู่เข็นหลอกลวงทรมานใช้กำลังบังคับหรือกระทำโดยไม่ชอบด้วยประการใดเพื่อจูงใจให้เขาให้การอย่างใดในเรื่องที่ต้องหานั้น135ก็คืออะไรครับว่าง่ายก็คือห้ามซ้อมผู้ต้องหาถ้าซ้อมผู้ต้องหาเนี่ยคำให้การเขาใช้ไม่ได้นะเพียงแต่ว่าไอ้การสอบสวนเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่ก็ฟ้องได้เพียงแต่คำรับสารภาพต่างๆที่เขาให้ไปอ่ะนะครับเพราะเนื่องจากถูกซ้อมเนี่ยไอ้กรณีตรงนี้ใช้ไม่ได้นั่นเองครับตรงนี้ก็ขอจบในส่วนที่2ครับ
1: จะเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: หน้าที่และอำนาจของพนักงานอัยการถ้าเราคุยกันถึงประวัติศาสตร์สักนิดหนึ่งนะครับอัยการเราจริงๆเนี่ยแต่เดิมเนาะเอาเฉพาะที่ร่วมสมัยเนี่ยแต่เดิมเราสังกัดอยู่กับกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็แยกออกมาในปี2534นะครับมาสังกัดกับตัวนายกรัฐมนตรีแล้วจนกระทั่งนะครับเรามาเป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญปี50แล้วก็มาเป็นองค์กร อิสระนะครับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเนี่ยตั้งปี50กับปี60อัยการจริงๆเราแยกหน้าที่ใหญ่ๆเลยนะฮะมีอยู่3หน้าที่หน้าที่ประการที่1ก็คือหน้าที่ในการเป็นโจทย์ในคดีอาญาเรียกว่าหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรมในทางคดีอาญาแล้วก็หน้าที่ประการที่2ก็คือหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของทางรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสัญญาการเป็นโจทย์แทนหน่วยงานของรัฐหรือแม้กระทั่งหน่วยงานของรัฐที่โดนเอกชนฟ้องเนี่ยอัยการเราก็จะเป็นทนายจำเลยในการแก้ต่างให้ได้นะครับและก็หน้าที่ประการที่3ก็คือหน้าที่ในการเผยแพร่กฎหมายให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายให้ชนนะครับถ้าเกิดเราไปดูในตัวกฎหมายจริงเนี่ยกฎหมายของเราก็คือตัวพระราชบัญญัติองค์กรในการและพนักงานในการปีพุทธศักราช2553นะครับซึ่งถ้าเราไปดูเน้นจริงๆในตัวของอำนาจหน้าที่ของพนักงานในการเนี่ยจะอยู่ในมาตรา14นะครับพนักงานในการมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้นะครับอนุมาตรา1หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยเรามีอยู่2ฉบับเนาะที่มีบัญญัติไว้เกี่ยวกับหน้าที่ของไอ้องค์กรในการอย่างชัดเจนก็มีรัฐธรรมนูญปี2550อยู่ในมาตรา255บอกพนักงานในการมีอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องการขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินการไปตรวจสอบการขอยุบเลิกพรรคการเมืองอะไรต่างๆนะครับและหน้าที่ว่าด้วยกฎตามกฎหมายว่าด้วยอำนาจและหน้าที่ของพนักงานการและกฎหมายอื่นนะครับก็จะไปแทรกอยู่ตามกฎหมายต่างๆนะครับไม่ใช่จะเป็นกฎหมายวิธีพิจารณาอาญาหรือว่าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั่วๆไปนะครับที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของพนักงานในการโดยเฉพาะนะครับวรรคสองก็เป็นการย้ำหลักเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอิสระของพนักงานในการว่าพนักงานในการเนี่ยมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรมนะครับต่อมารัฐธรรมนูญปี2160มาตรา248ก็ยังย้ำหลักการเดิมนะครับวรรคแรกบอกว่าองค์กรในการมีหน้าที่และอำนาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายนะครับวรรคสองย้ำเหมือนเดิมครับว่าพนักงานในการเรามีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยรวดเร็วเที่ยงธรรมและปราศจากอคติทั้งปวงอคติในที่นี้ก็คืออคติ4ตามพุทธศาสนานะครับก็คือไม่ละเมียงด้วยความโลภไม่ละเมียงด้วยความโกรธไม่ละเมียงด้วยความกลัวและไม่ละเมียงด้วยความหลงนะครับและไม่ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองเพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้นเลยว่าไม่สามารถไปฟ้องศาลปกครองได้เนื่องจากเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในทางกฎหมายอาญานะครับอนุมาตรา2บอกว่าในคดีอาญามีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญานะครับซึ่งอาจจะหมายถึงความเป็นโจทย์นะครับในการดำเนินคดีในการดำเนินคดีในของคดีอาญาแผ่นดินนะครับหรือในคดีความผิดต่อส่วนตัวที่ได้มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนทำให้เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบนะครับเมื่อได้มีการสอบสวนโดยชอบแล้วก็ส่งสำนวนที่พนักงานการพนักงานการก็มีความเห็นที่จะเห็นควรสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องหรือยังหลักฐานไม่ครบถ้วนก็สั่งสอบสวนเพิ่มเติมไปยังพนักงานสอบสวนได้นะครับอนุมาตรา3นะครับในคดีแพ่งหรือคดีปกครองนะครับให้มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาลหน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคในศาลหรือในกระบวนการอนุญาโตตุลาการนะครับแล้วก็มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายนะครับในการดำเนินคดีเนาะส่วนอนุมาตรา4เนี่ยเป็นเรื่องที่ไปถูกฟ้องนะครับเจ้าหน้าที่รัฐถูกฟ้องนะครับเจ้าหน้าที่รัฐถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำการไปตามอำนาจหน้าที่อันนี้จะต่างกันเนาะอนุมาตรา3จะเป็นเรื่องที่ไปหน่วยงานภาครัฐเนี่ยไปฟ้องเขาแต่อนุมาตรา4นี่คือหน่วยงานรัฐเนี่ยหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยถูกฟ้องนะครับเนื่องจากการกระทำการตามหน้าที่นะครับหรือราษฎรนะครับที่ไปปฏิบัติตามคำสั่งนะครับของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเช่นเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการไปจับคนร้ายนะครับปรากฏว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยคนร้ายถึงแก่ความตายปรากฏทายาทของคนร้ายเข้ามาฟ้องอย่างนี้อัยการก็สามารถเป็นทนายจำเลยแก้ต่างให้ได้นะครับหรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระทำการตามหน้าที่ราชการแต่ย้ำว่าต้องเป็นการกระทำการตามหน้าที่ราชการนะครับเมื่อเห็นสมควรเนี่ยพนักงานในการเนี่ยสามารถใช้ดุลพินิจในการรับแก้ต่างให้ได้นะครับอันนี้แก้ต่างนี่เป็นภาษาของทางอัยการแล้วเนาะคือถ้าไปเป็นโจทก์ฟ้องเขาเนี่ยเราเรียกว่าการว่าต่างแต่ถ้าเกิดไปเป็นทนายจำเลยรับช่วยเขาเนี่ยเขาจะเรียกว่ารับแก้ต่างแต่ทั้งนี้ต้องเป็นการปฏิบัติราชการไปตามหน้าที่หรือปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับอัยการเราจะเป็นทนายจำเลยแก้ต่างให้ฟรีเลยนะครับไม่ต้องเสียเงินเสียทองในอย่างสิ้นอนุมาตรา5บอกว่าในคดีแพ่งคดีปกครองหรือกรณีที่มีข้อพิพาทที่ต้องดำเนินอนุญาโตตุลาการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้กล่าวไว้ในอนุมาตรา3นะครับหรือนิติบุคคลซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐนะครับอนุมาตรา5เนี่ยจะเป็นเรื่องของหน่วยงานนะอนุมาตรา3อนุมาตรา4เป็นเรื่องของบุคคลเนาะนะครับเมื่อเห็นสมควรเนี่ยพนักงานในการจะรับว่าต่างหรือรับแก้ต่างให้ก็ได้ ก็เหมือนเดิมครับว่าต่างก็คือไปเป็นโจทก์ฟ้องแทนเขาแก้ต่างก็คือเขาโดนฟ้องนะครับอัยการก็จะเป็นทนายจำเลยแก้ต่างให้ในคดีที่ราช

รอนฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้ามเมื่อเห็นสมควรพนักงานในการมีอำนาจเป็นโจทย์ได้นะครับอย่างเช่นคดีอุทลุมเนาะปกติเนี่ยประเทศไทยเราก็มีเรื่องความกตัญญูต่อบุพการีคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับในกรณีที่จะฟ้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยถ้าเป็นกฎหมายประเทศอื่นก็อาจจะไม่ได้ห้ามเนาะแต่ถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยก็จะห้ามฟ้องเองนะครับดังนั้นเนี่ยอัยการก็สามารถที่จะไปฟ้องในกรณีที่เป็นคดีอุทลุมก็คือไปฟ้องแทนตัวบุพการีลูกหลานเนี่ยตัวลูกหลานเนี่ยที่จะไปฟ้องบุพการีอัยการก็สามารถที่จะฟ้องแทนได้แต่ก็เหมือนเดิมครับอัยการก็ต้องเห็นสมควรด้วยว่าเป็นกรณีที่ควรจะฟ้องไม่ใช่ว่าฟ้องให้ตะพื้นตะพือก็ต้องดูเหตุผลด้วยว่าสมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับอนุมาตรา7ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วนการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับหรือตามคำพิพากษาในการนี้ไม่ให้เรียกค่าลิขสิทธิ์ธรรมเนียมก็คืออย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นในคดียาเสพติดอย่างเงี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยพอศาลตัดสินจำคุกเสร็จก็จะมีโทษปรับตามมาด้วยปรากฏว่าเราก็ปล่อยโทษปรับให้มันทิ้งไปทำให้อาชญากรเนี่ยยังคงมีทรัพย์สินในการที่จะกลับมาก่อเรื่องก่อราวอะไรเยอะแยะกฎหมายใหม่ก็เลยบัญญัติให้ชัดเจนไปเลยว่าอัยการสามารถที่จะเข้าไปบังคับยึดทรัพย์ในคดียาเสพติดได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติภารกิจอย่างนึงตามอนุมาตรา7ก็คือไปยึดทรัพย์ในคดียาเสพติดให้ได้ด้วยนะครับอนุมาตรา8ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลยซึ่งปกติเราจะประกันกันอยู่3ชั้นแน่นอนแล้วครับก็คือชั้นตำรวจชั้นพนักงานในการและก็ชั้นศาลนะครับในกรณีที่มีการผิดสัญญาต่างๆเนี่ยอัยการก็สามารถที่จะไปฟ้องเพื่อบังคับตามสัญญาประกันให้ได้นะครับยึดทรัพย์สินหรือยึดสิ่งของสิ่งนั้นมาถ้าเป็นเงินก็ยึดเข้าหลวงเลยแต่ถ้าเป็นที่ดินเป็นบ้านนะครับก็ไปยึดแล้วก็ขายทอดตลาดเอาเงินเข้าหลวงมานะครับนี่คือเป็นหน้าที่ของพนักงานในการในการบังคับนะครับโทษเกี่ยวกับเรื่องการผิดสัญญาประกันอนุมาตรา9นะครับเป็นอำนาจหน้าที่อื่นคณะกรรมการที่คณะกรรมการอัยการหรือกอ.นะครับประกาศกำหนดหรือเห็นชอบกอ.เราก็เปรียบเสมือนเหมือน CEO แล้วกันเนาะเหมือนคณะกรรมการที่คอยบริหารงานบุคคลนะครับเมื่อกำหนดหน้าที่อะไรมาอัยการในฐานะผู้ปฏิบัติตามคำสั่งก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งแต่ก็ต้องเป็นกอ.ก็ไม่ใช่ว่าจะอะไรได้นะครับก็คือต้องปฏิบัติประกาศอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติให้พนักงานอัยการทำพนักงานอัยการก็จะปฏิบัติตามนะครับก็จะมีระเบียบต่างๆแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานในการนะครับยกตัวอย่างเช่นพรบซ้อมทรมานนะอุ้มเรียกภาษาชาวบ้านแล้วนะพรบอุ้มหายเราเนี่ยมาตรา22วรรคแรกก็กำหนดว่าเวลาที่ชุดจับกุมเนี่ยเขาไปจับกุมผู้กระทำความผิดหรือว่าผู้ที่ถูกกล่าวหามาได้เนี่ยสมัยก่อนก็จับแล้วก็จับแล้วก็จับเลยก็ไม่รู้ว่ามีการอุ้มมีอะไรหรือเปล่าเหมือนกรณีอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกฎหมายก็เลยกำหนดว่าเมื่อจับแล้วเนี่ยต้องแจ้งทั้งเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองแล้วก็แจ้งมาที่พนักงานอัยการพนักงานอัยการก็จะไปทำการตรวจสอบดุลพินิจว่าเป็นการจับที่ถูกต้องไหมจับโดยทรมานทารุณโหดร้ายไหมอันนี้ก็ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามอนุมาตรา10ก็คือการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายอื่นกำหนดให้เราต้องรับผิดชอบนะครับแล้วก็นี่ก็คืออำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการในฐานะที่เป็นทนายของแผ่นดินครับอำนาจฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการและผู้เสียหายอำนาจฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการอัยการเราในฐานะที่เป็นโจทนะครับเป็นทนายแผ่นดินเนาะก็มีหน้าที่ในการเป็นโจทตั้งแต่เป็นโจทในคดีอาญาแผ่นดินเป็นโจทด้วยตัวเองเลยก็คือว่ามีกรณีที่มีคำร้องทุกข์โดยชอบด้วยได้มีการสอบสวนโดยชอบโดยพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบแล้วก็สามารถส่งสำนวนมาที่พนักงานอัยการเมื่อพนักงานอัยการเนี่ยได้รับสำนวนจากพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบแล้วนะครับเมื่อได้มีการสั่งสอบสวนเพิ่มเติมหรือได้รวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วนเรียบร้อยอัยการอาจจะสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากเห็นว่าไม่เป็นความผิดนะครับหรืออัยการอาจจะเห็นว่าเป็นความผิดจึงมีความเห็นควรสั่งฟ้องส่งไปยังศาลได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยอัยการยังสามารถขอเข้าเป็นโจทร่วมในคดีอาญาแผ่นดินที่เอกชนเป็นคนฟ้องนะครับเมื่อขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถขอที่จะไปเบรกการกระทำที่ตัวโจทย์ร่วมเขาทำแล้วจะเป็นที่เสื่อมเสียนะครับก็เคยมีนะว่ามีการสมยอมกันระหว่างตัวแม่ของผู้ตายกับตัวจำเลยเนี่ยเขาไปฟ้องคดีกันเองปรากฏว่าพออัยการทราบเข้าก็ไปขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมแล้วครับเราก็ไปยับยั้งการกระทำของตัวคุณแม่ที่เขาไปเจรจากับทางฝั่งคนที่ทำให้ลูกเขาตายเรียบร้อยอย่างนี้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของชาตินะครับเพราะว่าอัยการเราเนี่ยเป็นทนายของแผ่นดินไม่ได้ยึดติดกับผลประโยชน์ของฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับจึงมีอำนาจในการขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมนะครับหรือแม้กระทั่งการรวมคดีนะครับเช่นอัยการเป็นโจทย์ฟ้องไปในคดีอาญาคดีนึงแล้วเอกชนก็ไปฟ้องเป็นอีกคดีอาญาเป็นอีกคดีนึงนะครับเราก็มีอำนาจในการขอผูกพ่วงคดีหรือว่าศาลมีอำนาจในการสั่งรวมคดีให้เป็นคดีเดียวกันจะได้ใช้พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีสืบไปในคดีเดียวกันเลยก็ได้
นอกจากนี้นะครับยังมีประเด็นนิดนึงว่าที่ต้องชี้แจงเข้าใจคือในกรณีที่สั่งไม่ฟ้องเนี่ยตัวผู้เสียหายเนี่ยก็สามารถไปฟ้องเองได้นะครับกรณีที่อัยการสั่งไม่ฟ้องนะครับนอกจากนี้เนี่ยสิทธิของผู้เสียหายยังสามารถไปขอสรุปพยานหลักฐานจากพนักงานอัยการเพื่อไปเป็นพยานหลักฐานส่วนหนึ่งในการฟ้องคดีในของตัวผู้เสียหายเองก็ได้นะครับในการสั่งสำนวนของพนักงานอัยการเนี่ยนะครับเรามีสั่งกันอยู่ประมาณ3แบบแล้วกันนะครับแบบที่1ก็คือเมื่อได้รับสำนวนจากพนักงานสอบสวนมาแล้วพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบไปแล้วเนี่ยอัยการอาจจะเห็นว่าพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอในการฟ้องอัยการก็อาจจะสั่งสอบสวนเพิ่มเติมให้ไปสอบพยานปากนั้นปากนี้อะไรมาเพิ่มหรือไปถ่ายรูปจุดเกิดเหตุส่งน้ำอสุจิไปตรวจส่งเครื่องกระสุนปืนไปตรวจอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็เป็นการสั่งสำนวนเมื่อรวบรวมพยานหลักฐานชัดเจนแล้วสมมติว่าอัยการเห็นเลยว่าพยานหลักฐานมันไม่พอฟ้องอัยการก็จะสั่งไม่ฟ้องแต่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการที่อัยการสั่งไม่ฟ้องไม่ได้แปลว่าผู้ต้องหาไม่ได้กระทำผิดนะครับเพียงแต่พยานหลักฐานยังไม่พอฟ้องแต่ถ้าเกิดอัยการเผลอฟ้องไปโดยที่พยานหลักฐานยังไม่เพียงพอแล้วศาลพิพากษายกฟ้องเนี่ยจะไม่สามารถฟ้องใหม่ได้เนื่องจากเป็นการฟ้องซ้ำดังนั้นการสั่งสำนวนของพนักงานอัยการเนี่ยถึงแม้จะเป็นการสั่งไม่ฟ้องก็เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของภาครัฐนะครับเพราะดูแล้วเนี่ยพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอเมื่อวันหลังปรากฏพยานหลักฐานใหม่ก็สามารถที่จะฟ้องศาลได้นะครับการสรุปสำนวนของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสรุปสำนวนนะครับปกติแล้วเนี่ยการสรุปสำนวนของพนักงานสอบสวนเนี่ยต้องเป็นการสรุปสำนวนโดยพนักงานสอบสวนรับผิดชอบซึ่งเขาจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานนะครับส่งมาที่พนักงานในการว่ามีหลักฐานแน่นอนเท่านี้นะครับอัยการก็จะดูว่าหลักฐานเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าถ้าหลักฐานเพียงพอแล้วอัยการก็อาจจะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องก็ได้แต่ถ้าพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอยังไม่ชัดเจนอัยการก็อาจจะสั่งสอบสวนเพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งให้ส่งพยานเนี่ยมาให้พนักงานอัยการทำการสอบถามปากคำด้วยตัวเองเพราะว่าบางทีมันเป็นเขาเรียกว่าคำถามในลำดับที่สองคือหมายความว่าคือถ้าสอบสวนเพิ่มเติมสั่งไปคำถามชั้นแรกเสร็จปรากฏถามชั้นต่อมามันต้องสั่งสอบสวนเพิ่มเติมสอบสวนเพิ่มเติมไปสอบสวนเพิ่มเติมมามันก็ช้าดังนั้นเนี่ยในบางครั้งเนี่ยพนักงานอัยการอาจจะขอให้พนักงานสอบสวนรับผิดชอบเนี่ยส่งตัวพยานเนี่ยมาให้พนักงานอัยการทำการสอบปากคำและลงบันทึกเขาเรียกว่าลงบันทึกอก22นะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าได้ให้การยังไงแล้วถ้าเกิดให้การเป็นเท็จกับพนักงานอัยการก็จะเป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานในคดีอาญาก็มีโทษจำคุกด้วยนะครับสำนวนเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ใช่คำหยาบคายนะครับสำนวนมีตัวหมายว่าสำนวนมีตัวผู้ต้องหากับสำนวนที่ไม่มีตัวผู้ต้องหานะครับต่างกันยังไงนะครับประเภทแรกก็บอกว่าสำนวนมีตัวเสนอความเห็นสั่งฟ้องอย่างนี้ต้องส่งตัวผู้ต้องหามาด้วยเพราะอัยการจะได้ฟ้องศาลเลยนะครับพอมีตัวปุ๊บหรือว่ามารับทราบหรือมาประกันตัวในชั้นพนักงานอัยการถือว่าตัวอยู่ในชั้นพนักงานอัยการพนักงานอัยการก็สามารถที่จะสั่งฟ้องได้ดังนั้นถ้าสำนวนมีตัวผู้ต้องหาและเสนอความเห็นสั่งฟ้องพนักงานสอบสวนจะต้องเสนอสำนวนพร้อมกับตัวผู้ต้องหามาที่พนักงานอัยการแต่ถ้าสำนวนมีตัวก็จริงแต่พนักงานสอบสวนรวบรวมความเห็นเบื้องต้นและเห็นว่าไม่เป็นการกระทำความผิดก็เสนอความเห็นสั่งไม่ฟ้องอย่างนี้อาจจะไม่ต้องส่งตัวมาก็ได้นะครับเมื่อไหร่ถ้าเกิดพนักงานการมีความเห็นกลับคำสั่งของพนักงานสอบสวนก็คือว่ามีความเห็นควรสั่งฟ้องพนักงานการก็จะสั่งพนักงานสอบสวนให้ไปเอาตัวมาส่งถ้าส่งไม่ได้ก็ต้องไปขอหมายจับมาเมื่อจับตัวมาได้ก็สามารถฟ้องศาลได้ในภายหลังนะครับสำนวนไม่มีตัวคืออะไรก็สำนวนที่ไปแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จก็พนักงานสอบสวนก็รวบรวมข้อเท็จจริงเบื้องต้นปรากฏว่าหลบหนีไปในชั้นสอบสวนนะครับหรือไม่มาพบไม่มาอะไรนะครับก็ไปออกหมายจับเอาไว้อย่างนี้เมื่อเสนอความเห็นควรสั่งฟ้องก็ยังไม่มีตัวก็ไม่เป็นไรครับก็ส่งสำนวนพร้อมกับหมายจับอัยการก็จะทำการตรวจสอบดูพินิจรอบหนึ่งก่อนว่าพนักงานสอบสวนที่รวบรวมพยานหลักฐานมาเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าถ้ารวบรวมพยานหลักฐานมาถูกต้องเห็นชอบเหมือนกันว่าควรจะฟ้องก็จะสั่งให้จัดการให้ได้ตัวมาภายในกำหนดอายุความตามหมายจับนะครับดังนั้นทั้งถ้าสำนวนไม่มีตัวพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องเนี่ยจะต้องส่งมาพร้อมหมายจับอัยการก็เห็นสั่งฟ้องแล้วก็จัดการให้ได้ตัวมาตามหมายจับนะครับประเภทที่4คือสำนวนไม่มีตัวก็หมายความว่าจับตัวไม่ได้หรือไม่นำตัวเข้าสู่สำนวนเลยแล้วก็มีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องด้วยส่งมาที่พนักงานอัยการพนักงานอัยการถ้าเกิดพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องก็ให้ไปเอาตัวมาถ้าเกิดเอาตัวมาไม่ได้ก็ออกหมายจับหรือถ้าเกิดพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องตามความเห็นของพนักงานสอบสวนก็แค่ส่งไปว่าสั่งไม่ฟ้องตามนั้นนะครับสำนวนไม่รู้ตัวผู้กระทำผิดหรือเรียกว่าสำนวนมุมดำเนาะก็เช่นแบบไปเจอยาเสพติดข้างถนนจำนวนหนึ่งไม่ทราบจริงๆว่าใครเป็นคนเอามาทิ้งนะครับอย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่าในวงการเราเรียกว่าสำนวนมุมดำก็คือสำนวนที่ไม่รู้ตัวผู้กระทำผิดเมื่อพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนนะครับตัวชุดสืบสวนเช่นไปสืบสวนมาแล้วตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติบางสำนวนก็ต้องใช้เวลาประมาณครึ่งปีหรือถ้าเป็นสำนวนใหญ่ๆก็อาจจะปีนึงถ้าสำนวนคดีโทษอัตราโทษไม่สูงก็เนี่ยอาจจะแค่3เดือนนะครับอัยการก็ดูตามความเหมาะสมว่าได้แสดงพยานหลักฐานกับพนักงานในการ
อย่างเต็มที่หรือยังในการที่จะตามตัวผู้ทำผิดถ้ามันเป็นทรัพย์สินของเล็กน้อยอ่ะ

นี่โอเคอาจจะตามตัวไม่ได้จริงแต่ถ้าเกิดเป็นการบุกรุกที่ดินเป็นร้อยๆไร่เป็นพันๆไร่อย่างเงี้ยแล้วจะบอกว่าสืบสวนไม่พบตัวอย่างนี้อัยการอาจจะไม่เชื่ออาจจะสั่งให้ทําการสอบสวนต่อไปก็ได้นะครับอัยการไม่จําเป็นต้องเชื่อตามความเห็นที่พนักงานสอบสวนเสนอขึ้นมานะครับทั้งนั้นสํานวนไม่รู้ตัวผู้กระทําผิดพนักงานอัยการก็มีดุลพินิจในการที่จะเชื่อว่าเชื่อหรือไม่เชื่อว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยได้ทำการสอบสวนอย่างเต็มที่หรือยังถ้าสอบสวนอย่างเต็มที่อัยการเชื่ออัยการก็สั่งงดการสอบสวนแต่ถ้าเกิดอัยการยังไม่เชื่อว่ายังสอบสวนยังไม่เต็มที่อัยการยังไม่เชื่อหรือว่ามีหลักฐานที่มันน่าจะอยู่ตรงนั้นตรงนี้ได้อัยการก็จะยังไม่สั่งให้งดการสอบสวนยังสั่งให้ทำการสอบสวนต่อไปคดีมันจะคาอยู่นะครับเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะครับเมื่อสั่งฟ้องนะครับเมื่อสั่งฟ้องก็ต้องให้ส่งตัวมาแล้วก็ไปฟ้องที่ศาลนะครับและอัยการก็ต้องไปนำสืบพยานแล้วก็ส่งแล้วก็ให้ศาลพิพากษาลงโทษว่าศาลเชื่อไหมคนคนนึงจะติดคุกเนี่ยต้องหนึ่งก็คือต้องอัยการสั่งฟ้องสองตัวพวกศาลเนี่ยต้องเชื่อตามที่อัยการนำสืบและตัดสินลงโทษถ้าอัยการสั่งไม่ฟ้องนะครับมันคดีมันก็ไม่ถึงศาลดังนั้นถ้าคนคนนึงจะติดคุกถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านก็ต้องมีสององค์กรให้ความเห็นชอบคือหนึ่งองค์กรอัยการต้องเห็นว่าเขามีหลักฐานพอฟ้องส่วนศาลเนี่ยก็ต้องเป็นองค์กรที่2มาเช็คตรวจสอบที่ว่าอัยการสั่งฟ้องมาเนี่ยมันมีหลักฐานน่าเชื่อถือไหมพยานหลักฐานเบิกความสอดคล้องต้องกันไหมมาตรฐานเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันแต่ไม่ได้แปลว่าอัยการไม่ให้ความยุติธรรมไม่ใช่เพราะว่าในชั้นสอบสวนเนี่ยมันเป็นการให้ข้อเท็จจริงเพียงฝ่ายเดียวของทางฝั่งผู้เสียหายแต่ในชั้นศาลเนี่ยมันมีทนายจำเลยมาช่วยในการซักฟอกข้อเท็จจริงอะไรด้วยมีการเบิกความต่อหน้าอัยการด้วยดังนั้นการสั่งพิพากษาลงโทษมันก็มีความชัดเจนมากกว่าหรือในกรณีที่จะสั่งไม่ฟ้องเนี่ยอัยการก็จะเสนอไปที่ถ้าเป็นต่างจังหวัดถ้าเป็นสำนวนคดีตำรวจเนี่ยเสนอไปที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหรือรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคแต่ถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นผบตรหรือรองผบตรหรือผู้ช่วยผบตรที่ได้รับมอบนะครับหรือแม้กระทั่งการที่ศาลพิพากษายกฟ้องแล้วอัยการไม่อุทธรณ์นะครับหรือศาลพิพากษาลงโทษแล้วอัยการไม่อุทธรณ์หรือไม่ฎีกาตามกำหนดก็ส่งไปที่ผบตรหรือรองผบตรหรือผู้ช่วยผบตรหรือถ้าในต่างจังหวัดก็จะเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหรือรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคนะครับนี่คืออำนาจในการฟ้องคดีอาญาแล้วก็อำนาจในการขั้นตอนในการดำเนินคดีอาญาคร่าวๆของพนักงานอัยการและผู้เสียหายครับผมการชันสูตรพลิกศพนะครับเป็นขั้นตอนในทางกฎหมายเนอะในการที่จะพิสูจน์ถึงหาถึงสาเหตุการตายทำไมต้องชันสูตรพลิกศพคือศพเนี่ยเวลาคนที่ตายเนาะจำเลือดรอยบาดแผลต่างๆมันตกลงสู่ด้านล่างบางทีเราก็ต้องไปก็ต้องพลิกศพเวลาอย่างที่ผมไปชันสูตรก็ต้องพลิกศพจริงๆนะคือต้องมายืนกันให้ครบแล้วก็พลิกศพจริงๆกันถึงเรียกว่าเป็นการชันสูตรพลิกศพเป็นขั้นตอนทางกฎหมายเป็นเทคนิคอลเทอมเป็นคำศัพท์เฉพาะเวลาเขียนต้องเขียนให้ครบถ้วนนะครับชันสูตรนอหนูนะไม่ใช่นอเนนนะครับการชันสูตรพลิกศพเนี่ยปกติเนี่ยกฎหมายบังคับอยู่5กรณีว่าจะต้องมีการชันสูตรพลิกศพมีอนุมาตรา1ก็คือการฆ่าตัวตายคือหมายถึงว่าเห็นตอนแรกเนี่ยเชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตายนี่ก็คือต้องชันสูตรนะส่วนชันสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้วพบว่าสิ่งนั้นไม่ได้เป็นการฆ่าตัวตายนะครับอย่างนี้ก็สามารถที่จะดูจากร่องรอยการชันสูตรพลิกศพของคุณหมอความเห็นของคุณหมอว่าอย่างนี้ลักษณะการยิงตัวตายแบบเนี้ยมันไม่น่าที่จะเป็นการฆ่าตัวตายนะสมมุติเวลายิงปืนเนี่ยสมมติว่าเวลาเรายิงปืนเนี่ยเรายิงปกติยิงด้วยมือขวาการที่แบบมือถนัดมือซ้ายมือขวาเนี่ยต้องมาประกอบด้วยในการที่เวลาไปชันสูตรพลิกศพต้องสอบถามญาติผู้ตายว่ายิงการยิงก็มีหลายระยะมียิงระยะที่จ่อติดขมับนะอันนี้บาดแผลจะฉีกเป็นรูปดาวเพราะว่าแก๊สมันดันเข้าไปในแผลแล้วมันดันออกมาหรือยิงแบบในระยะที่2คือห่างมานิดนึงเนี่ยเขม่าจะอยู่รอบนอกบริเวณบาดแผลหรือในระยะที่3บอกถ้ายิงตัวตายแต่ปรากฏว่าไม่พบบาดแผลเขม่าบริเวณรอบๆบาดแผลเลยอันนี้ก็สันนิษฐานได้เลยว่าเป็นการฆาตกรรมเพียงแต่อำพรางว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะครับอนุมาตรา2ถูกผู้อื่นทำให้ตายอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วเนาะนะครับเว้นแต่เป็นการตายโดยการประหารชีวิตตามกฎหมายเพราะนั้นมีสาเหตุชัดเจนอยู่แล้วว่าใครเป็นผู้ที่ทำให้เขาตายนะครับเมื่อถูกผู้อื่นทำให้ตายเนี่ยก็ต้องไปฉ่าผ่าชันสูตรพลิกศพดูว่าลักษณะบาดแผลเนี่ยตรงตามที่ผู้อื่นเนี่ยเขาเล่าให้ฟังหรือเปล่าสภาพเหตุการณ์แม้กระทั่งอย่างปืนกระสุนปืนลูกซองอย่างเงี้ยถ้าเขาบอกว่ายิงในระยะเมตรเดียวแต่บานเป็นกลุ่มกระสุนนี่บานออกแล้วออกกว้างมากแล้วแสดงว่าขัดกับข้อเท็จจริงแต่เขาบอกยิงในระยะไกลแต่ปรากฏว่ากลุ่มลูกกระสุนปืนลูกปลายเนี่ยมันกระจุกตัวอยู่แสดงว่ามันเป็นเท็จนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็สามารถที่จะมาพิสูจน์กันได้หรือถูกสัตว์ทำร้ายตายนี้ต้องมาพิสูจน์อย่างบาดแผลที่เกิดขึ้นจากสัตว์แทะกับบาดแผลที่เกิดจากสัตว์กัดตายเนี่ยบาดแผลก็ไม่เหมือนกันนะฮะถ้าเป็นลักษณะที่ว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นหลังตายแล้วสัตว์มากัดแทะเนี่ยจะไม่มีร่องรอยการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อนะเพราะตามหลักความจริงลองนึกว่า

เราตายแล้วนะพอเราตายเสร็จเป็นศพแห้งเรียบร้อยปรากฏว่ามีหมาป่ามีอะไรมากัดเนี่ยร่างกายมันไม่ซ่อมแซมตัวเองแล้วเมื่อเวลาเรากล้องจุลทรรศน์ไปส่องเนี่ยเราก็จะพบว่าไม่มีการซ่อมแซมบาดแผลเนี่ยตอนนี้มันก็จะเป็นการยืนยันได้ว่าสัตว์ทำร้ายตายหรือฆ่าตายจากที่อื่นแล้วมาทิ้งแล้วสัตว์มาแทะศพภายหลังนะครับอนุมาตร4ตายโดยอุบัติเหตุอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วเนาะว่าจะไปดูให้มันสอดคล้องว่าตายแบบไหนอย่างนี้ก็เกี่ยวในเช่นคดีรถยนต์ชนคนตายอย่างเงี้ยชนคนเป็นจนคนเป็นถึงแก่ความตายหรือขับรถทับศพเนี่ยเราสามารถพิสูจน์ได้เพราะถ้าเกิดขับรถทับศพเนี่ยเขาไม่มีอาการบาดเจ็บไม่มีการบิดงอหลังจากที่ทับนี่แสดงว่าเขาตายก่อนหน้านั้นแล้วรถคันที่มาทับอาจจะไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดก็ได้นะครับหรืออนุมาตร5บอกตายโดยยังมิเปลี่ยนนะครับอาจจะมีอย่างที่เราเคยได้ยินกันมาดังๆโดนวางไซยาไนด์หรืออะไรต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุในการที่จะมีการผ่าชันสูตรพลิกศพได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีอีกกรณีที่น่าสนใจตามกฎหมายนะครับก็คือกรณีวิสามัญฆาตกรรมนะครับวิสามัญฆาตกรรมก็คือถ้าแปลตามรูปศัพท์ก่อนเนาะสามัญแปลว่าปกติวิแปลว่าไม่ก็คือการฆ่าที่ไม่ปกติการฆาตกรรมที่ไม่ปกติคือเป็นการฆ่าตายหรือการตายเนื่องจากการกระทำของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอันนี้ตามกฎหมายเราเนี่ยตามวิทยาเนี่ยมีอยู่3กรณีด้วยกันกรณีที่1ก็คือความตายเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากนะครับการกระทำของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่นะครับอย่างเช่นมีการก่อม็อบชุลมุนกันในเรือนจำปรากฏว่ามีคนนึงจะบุกเข้ามาหาเจ้าหน้าที่จะมาทำร้ายเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็เลยใช้ไม้กระบองตีไป1ทีปรากฏว่าโดนบริเวณที่ศีรษะถึงแก่ความตายกะโหลกแตกพอดีอย่างนี้ก็ต้องมาทำการผ่าชันสูตรพลิกศพประกอบกับการตรวจสภาพแวดล้อมทำเป็นสำนวนวิสามัญฆาตกรรมเกิดขึ้นนะครับสมัยก่อนเนี่ยพูดตามตรงก็คือการวิสามัญฆาตกรรมเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐเป็นคนฆ่าตายเช่นขออนุญาตนะเช่นตำรวจเป็นคนฆ่าตายแล้วคนที่มาเป็นคนที่ทำสำนวนการสอบสวนนี่ก็เป็นตำรวจด้วยกันหรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้วยกันเนี่ยคนอื่นเขาก็ไม่ไว้วางใจดังนั้นก็เลยมีการเขียนแก้กฎหมายว่าไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐเป็นคนฆ่าแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจมันเป็นคนทำสำนวนมันต้องมีองค์กรอื่นเข้าไปร่วมด้วยนะปัจจุบันก็จะมี4ส่วนงานที่เข้าไปร่วมด้วยก็คือ1มีคุณหมอเนาะไปดูเรื่องบาดแผลไปดูเรื่องการผ่าชันสูตรพลิกศพไปอะไร2ก็คือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองนะครับเพื่อไปคานอำนาจกับเจ้าพนักงานฝ่ายที่3ก็คือฝ่ายตำรวจแล้วก็มีพนักงานในการไปดูแลเกี่ยวเรื่องข้อกฎหมายไปดูแลเรื่องความเป็นกลางไปดูแลเรื่องความโปร่งใสมี4ส่วนงานนี้4หน่วยงานนี้นะครับที่ไปเกี่ยวข้องนะครับการวิสามัญฆาตกรรมประเภทที่2คือความตายที่อยู่ในระหว่างความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่เช่นตายในเรือนจำผูกคอตายในเรือนจำผูกคอตายในห้องขังเนี่ยก็ถือว่าตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่นะครับอย่างที่เราเห็นผูกคอตายตามห้องขังตามโรงพักอย่างเงี้ยอัยการเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองคุณหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยต้องไปร่วมการชันสูตรพลิกศพว่าเขาฆ่าตัวตายจริงหรือเขาโดนฆาตกรรมนะครับอย่างร่องรอยบางอย่างอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็นการผูกเชือกฆ่าตัวตายกับโดนรัดคอเนี่ยรอยเชือกจะไม่เหมือนกันนะถ้าผูกเชือกฆ่าตัวตายเนี่ยรอยตรงต้นคอเนี่ยมันจะดึงขึ้นตามแรงโน้มถ่วงแต่ถ้าเป็นการรัดคอตายเนี่ยมันจะเป็นการรัดตามแนวขนานกับพื้นโลกเวลาที่เราไปดูบาดแผลเนี่ยเราจะเห็นลักษณะบาดแผลว่ามันไม่ตรงกันนะครับกับแบบที่3ก็คือผู้ตายเนี่ยถูกกล่าวหาว่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่นะครับเช่นเอาปืนยิงต่อสู้ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเข้าไปทำการจับกุมก็เลยมีการยิงต่อสู้กันแล้วก็โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงตายอันนี้เขาเรียกวิสามัญฆาตกรรมซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีอยู่3อย่างตามที่นำเรียนไปนะครับผู้ที่ไปร่วมในการชันสูตรพลิกศพนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังแล้วเนาะมี4ฝ่ายนะครับก็คือมี1ก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจ2เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง3คุณหมอ4พนักงานอัยการนะครับขั้นตอนเนี่ยก็เหมือนกันครับก็เริ่มตั้งแต่ว่ามีความตายเกิดขึ้นตัวเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำให้ตายก็โทรแจ้งพนักงานสอบสวนในท้องที่พนักงานสอบสวนในท้องที่ก็จะประสานไปที่ตำรวจอัยการประสานไปที่อัยการฝ่ายปกครองแล้วก็คุณหมอไปพร้อมกันครบ4ส่วนก่อนนะถึงค่อยพลิกศพดูทางด้านหลังดูระยะยิงดูบาดแผลดูร่องรอยการทำร้ายว่าสอดคล้องกับที่เขาเล่าให้ฟังหรือเปล่าร่องรอยกระสุนบานหรือกระสุนยังไม่บานนะครับอย่างเช่นปืนลูกซองวิถีกระสุนต่างๆหรือร่องรอยบาดแผลดินปืนนะครับดินปืนกระสุนต่างๆเนี่ยมาอยู่ในระยะใกล้ระยะไกลสอดคล้องกับระยะยิงหรือเปล่านะครับความรู้เบื้องต้นทางนิติเวชนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องร่องรอยการจ้ำเลือดต่างๆถ้าเกิดเราตายภายในช่วงปกติแล้วเนี่ยถ้าตายในอุณหภูมิปกติเนี่ยจะดรอปลง1 องศาเซลเซียส
ทุกๆ1ชั่วโมงนะครับถ้าเราไปพบศพเนี่ย33องศาเซลเซียสในอุณหภูมิปกตินะไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ไม่ได้แช่ไม่ได้ตากแดดแสดงว่าตายมาแล้ว3ชั่วโมงรอยจ้ำเลือดต่างๆถ้าเปิดไปพบเนี่ยรอยจ้ำเลือดมันอยู่ทางด้านล่างอันนี้คือถูกต้องแต่ถ้าเกิดไปพบว่ามีจอรอยจ้ำเลือดอยู่ทางด้านบนของศพแสดงว่าหลังจากที่ศพตายไปแล้วหลังจากที่ตายไปแล้วสักพักเนี่ยประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงเนี่ยได้มีการมีคนมาจัดการกับศพมีการบิดท่าทางต่างๆนะครับการแข็งการอ่อนของเนื้อตัวร่างกายต่างๆก็ประกอบกันได้นะครับอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นในทางนิติเวชนะครับข้อสังเกตในทางปฏิบัติในการร่วมชันสูตรพลิกศพเวลาที่เราไปเนี่ยเราก็ต้องสังเกตร่องรอยสถานที่ต่างๆนะครับมีการใช้ยาไหมมีร่องรอยการต่อสู้ขัดขวางไหมตามศพต่างๆตามนิ้วเท้ามีร่องรอยการลากศพหลังจากตายหรือเปล่านะครับนิ้วเนี่ยมีเนื้อเยื่อในการที่ไปข่วนผู้ที่กระทำผิดแล้วเราต้องเก็บเนื้อเยื่อไปตรงนี้หรือเปล่ามาประกอบกันนะครับขั้นตอนในการทำสำนวนการชันสูตรพลิกศพนะครับถ้าเล่าให้อย่างเร็วๆกว้างๆก็จะมีอยู่3ช่วงนะครับมีช่วงที่1ก็คือช่วงของคุณหมอที่ไปทำการผ่าชันสูตรพลิกศพก็จะมีระยะเวลาทั้งหมดประมาณรวมกันทั้งหมด7วันแรกนะครับถ้ามีเหตุจำเป็นก็ขยายได้30วันบวก30วันก็รวมเป็นทั้งหมด67วันในเรื่องการทำผ่าชันสูตรพลิกศพทำรายงานการเกี่ยวเรื่องศพนั้นนะครับเมื่อส่งมาที่พนักงานสอบสวนนะครับให้ทำสำนวนก็มีระยะเวลาในการ30วันในการทำสำนวนถ้ามีเหตุจำเป็นก็ขยายได้อีก2ครั้งครั้งละ30วันรวมเป็น90วันนะครับจากนั้นก็ส่งมาที่พนักงานในการเพื่อร่วมในการทำสำนวนด้วยกันนะครับก็จะมีระยะเวลาของพนักงานในการทำสำนวนเนี่ยอีก30วันบวก30วันในการทำสำนวนนะครับรวมกันทั้งหมดจากนั้นก็จะเป็นการทำสำนวนส่งไปยื่นการไต่สวนคดีวิสามัญฆาตกรรมในชั้นศาลนะครับโดยขั้นตอนปกติเนี่ยก็จะมีระยะเวลาแค่ควบคุมอยู่ตัวเดียวก็คือว่าต้องแจ้งญาติมิตรนะครับคู่สมรสให้เขาทราบก่อนอย่างน้อย15วันก่อนที่จะมีการไต่สวนนะครับแล้วตัวญาติมิตรเขาเนี่ยตัวคู่สมรสเนี่ยก็จะมาเข้ามาสอบถามในการตายในชั้นศาลก็ได้หรือถ้าไม่เป็นเนี่ยก็สามารถที่จะแต่งทนายเข้ามาร่วมในการชันสูตรพลิกศพก็ได้และเมื่อศาลนะครับทำการไต่สวนชันสูตรพลิกศพเนี่ยจะเรียกผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ทางอะไรต่างมาชันสูตรมาให้ความเห็นในศาลก็ได้หลังจากนั้นศาลก็จะทำเป็นสำนวนคดีนะครับเป็นการผลของการไต่สวนการตายว่าใครทำให้ตายยังไงนะครับสมเหตุสมผลหรือเปล่าจากนั้นก็ส่งสำนวนไปที่พนักงานอัยการนะครับพนักงานอัยการก็จะมารวมเป็นสำนวนส่งสำนวนไปที่พนักงานสอบสวนนะครับพนักงานสอบสวนก็จะได้เป็นรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นในการทำคดีเป็นสำนวนคดีวิสามัญฆาตกรรมครับผมครับนี่คือขั้นตอนเบื้องต้นนะครับในการทำสำนวนชันสูตรพลิกศพครับผม

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
3: เรียนมสท.ดีอย่างไร
4: การที่จะเรียนมสท.จบได้จะต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองนะครับคือมีความเอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าใครเรียนหนังสือในลักษณะที่ว่าทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับก็สามารถที่จะเรียนจบได้เช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่าการศึกษาไม่ว่าจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยใดนะฮะก็สามารถนำประโยชน์ไปใช้ได้ทุกที่แต่การศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะทำให้คนที่ศึกษานี่รู้จักการใช้ชีวิตนะฮะรู้จักการทุ่มเทเวลาและรู้จักที่จะนำเอาความรู้ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนตำบลใดก็สามารถศึกษาได้ทุกคนนะครับ

พราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงชีวิตของเรานะคะเมื่อผ่านไประยะหนึ่งต้องมีการเกษียณอายุจากการทำงานนะคะซึ่งส่วนมากการทำงานนะคะในระบบการเกษียณอายุก็จะประมาณ60ปีนะคะหรือการทำงานในระบบของเอกชนก็เกษียณเร็วหน่อยนะคะประมาณสักไม่ถึง60ปีค่ะเพราะช่วงอายุขนาดนั้นคงไม่สนุกกับการทำงานเหมือนช่วงวัยรุ่นแน่นอนค่ะ

ความฝันเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฝันได้อาจจะฝันเป็นสีเขียวทางด้านการเกษตรอย่างท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงท่านทำการเกษตรนะคะหลังการเกษียณค่ะ

0: ผมก่อนเกษียณนะครับผมเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเดิมนั้นเคยสอนที่วิทยาลัยเกษตรกรรมสุรินทร์มาก่อนแล้วก็ย้ายมาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2529ครับแล้วก็อยู่ในสาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับมหาวิทยาลัยจ้างต่ออีกเป็นปีๆอีก5ปีก็จะมาปลดเกษียณในปี2554นะครับเป็นเท่ากับ66ปีพอดีนะครับก็ถือว่าเป็นข้างโชคดีและอยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้อบอุ่นมากครับได้เลยโดยเฉพาะทางเพื่อนร่วมงานอธิการบดีต่างๆก็ให้ความอนุเคราะห์ด้วยดีนะครับถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีคนหนึ่งทีเดียวปัจจุบันนี้ก็ยังทำงานให้กับมหาวิทยาลัยอยู่นะครับเป็นกรรมการ2กรรมการใหญ่ๆด้วยกันก็คือกรรมการวางผังแม่บทมหาวิทยาลัยกับกรรมการอุทยานการศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วยครับ
1: ด้วยความรักในด้านการเกษตรหลังจากที่รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงเกษียณมาแล้วได้มาทำเกษตรที่บ้านของอาจารย์เองที่เรียกว่าฟาร์มโฮมตั้งอยู่ในหมู่บ้านเมืองเอกตำบลหลัก6อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีนี่เองค่ะแต่กว่าจะมีสถานที่ที่สวยงามเช่นนี้ได้นั้นจุดเริ่มต้นเกิดจากอะไรเราลองไปรับชมกันนะคะ
0: มาผมมีความสุขกับนี้อยู่แล้วผมรักการเกษตรมาโดยตลอดนะครับตอนเรียนปริญญาตรีก็ตามนะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาโทก็ตามผมก็ทำฟาร์มผมไปทำฟาร์มปลูกพวกถั่วในแปลงนาผสมกับนาเลยแล้วก็ทำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์สวรรค์หนึ่งตั้งแต่ปี2516ปริญญาโทนะผมทำมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นมันก็เลยผูกพันนะครับเนาะ
1: รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงได้เล่าให้ฟังว่าการให้ความรักกับต้นไม้เป็นสิ่งที่สำคัญคล้ายกับว่าเราได้ฝากวิญญาณให้ความรู้สึกกับเขาก็จะตอบสนองเราโดยการเติบโตให้ความสวยงามให้เราได้ชื่นชมและใช้ประโยชน์จากต้นของเขาได้นอกจากความผูกพันกับต้นไม้ทุกต้นแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำการเกษตรก็คือการออกกำลังกาย
0: แล้วที่สำคัญที่สุดได้ออกกำลังกายครับเป็นการที่ออกกำลังกายจึงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแก่เราผมจะตื่นตีห้าเนาะผมจะรดน้ำแต่เช้าตรู่เลยนะครับและผมก็บริหารจัดการของผมมาเรื่อยๆ

0: ภรรยาผมก็ช่วยผมด้วยน้องเมื่อผมทำเสร็จแล้วเนี่ยครอบครัวอบอุ่นครับภรรยาก็ไปช่วยน้องก็ไปเก็บผักไปห่อมะระไปอะไรต่ออะไรน้องสาวภรรยาผมนะครับและนอกจากนี้เขาก็สิ่งสำคัญที่สุดเราได้บริโภคผักที่มีคุณภาพจากใจเราจริงๆเพราะเราไม่มั่นใจว่าข้างนอกที่ว่าปลอดภัยจากสารพิษมันจริงหรือเปล่านะครับอันนี้สำคัญจริงๆแต่เราทำกับมือเรารู้เลยเพราะฉะนั้นผักที่ผมทำทั้งหมดคือกางมุ้งหมดเลยป้องกันพวกนี้นะครับถึงไม่ 100% ก็ได้ 90% อ่ะนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยความรักมีผูกพันเลยครับได้เรื่องมีแต่เรื่องดีๆครับมีแต่เรื่องดีๆจริงๆ
1: ของรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตยุทธคงได้จัดแบ่งสวนในบ้าน3หลังแต่ละหลังมีสไตล์แตกต่างกันไปบ้านหลังแรกเป็นแบบสวนป่าสไตล์รีสอร์ทเนื่องจากอาจารย์ไม่ชอบเที่ยวจึงอยากพักผ่อนในบ้านของอาจารย์เองหลังนี้มีพื้นที่125ตารางวาบ้านหลังที่2สไตล์ไม้ดัดและสวนหินกับพื้นที่100ตารางวาบ้านหลังที่3เป็นสไตล์ไม้แคระแปลงผักและพืชสวนครัวหลังนี้มีพื้นที่125ตารางวาสวนแต่ละสไตล์ของอาจารย์จะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะทำอะไรจากนั้นมาสร้างแนวคิดว่าจะทำอะไรบ้างแล้วจึงทำการออกแบบสวนซึ่งอาจารย์ได้ฝากแนวคิดไว้สำหรับผู้ที่มีใจรักด้านการเกษตรค่ะ
0: คือผมฝากนะครับขอเชิญชวนเนาะฝากแนวคิดไว้แล้วแต่ท่านจะนำไปใช้นะครับตรงนี้คงอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อท่านมีบ้านมีพื้นที่แล้วยังไงก็ต้องวางแผนก่อนนะครับวางแผนการวางแผนสำคัญที่สุดเลยจากนั้นก็ดูซิความคิดเราความคิดของท่านเองหรือจะระดมมาจากครอบครัวก็ได้นะหมายความว่าตัวภรรยาก็ตามหรือสามีก็ตามลูกๆก็ตามเขาต้องการอะไรก็เซตแนวความคิดว่าจะให้เป็นลักษณะอย่างไรจากนั้นก็ทำการออกแบบครับการออกแบบนั้นจะถ้าท่านมีความรู้ท่านจะออกแบบเองก็ได้หรือท่านจะจ้างมืออาชีพก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ยังไงก็ตามผมคิดว่าอย่าเริ่มต้นงานโดยไม่มีแบบนะครับเพราะแบบเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยนะครับมันจะบอกว่าราคาค่าใช้จ่ายจะเป็นอย่างไร
2: คุณผู้ชมคะรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงเป็นอาจารย์นะคะวัยเกษียณที่มากด้วยรอยยิ้มและความสุขผู้ที่มีความตั้งใจนะคะเลือกชีวิตหลังการเกษียณนี่ค่ะเป็นเกษตรกรนะคะจากงานประจำนะคะอาจารย์ยังมีความสุขนะคะกับนะการทำการเกษตรอีกด้วยค่ะ

0: เกษตรแบบผสมผสานไม่มีคำจำกัดความหรือมีกติกาหรือกฎตายตัวนะคะว่าต้องปลูกพืชชนิดใดนะคะที่ฟาร์มโฮมของรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงท่านอาจารย์นะคะทำการเกษตรหลังการเกษียณเปลี่ยนนะคะพื้นที่บ้านนะคะเป็นแปลงนะคะเกษตรที่สวยงามเพื่อการบริโภคในครอบครัวและสร้างความสุขให้กับครอบครัวที่นี่นะคะท่านทำการเกษตรที่มีความหลากหลายสไตล์นะคะและแต่ละสไตล์จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัฒมุกไปรับชมได้เลยค่ะ
1: ที่นี่อากาศสดชื่นมากนะครับวันนี้นะครับเราพาท่านผู้ชมนะครับมาพบกับฟาร์มโฮมครับนะครับที่ฟาร์มโฮมของเรานี่นะครับมีต้นไม้นานาพันธุ์หลายชนิดครับแล้วก็วิทยากรของเราในวันนี้นะครับคือรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตครับอาจารย์สมจิตอยู่ตรงไหนครับ
2: อาจารย์อยู่ตรงน
1: ี้อ้ออาจารย์สมจิตตรงนั้นนะครับอาจารย์กําลังทําสวนอย่างมีความสุขมากเลยครับเราไปพบอาจารย์กันเลยดีกว่าครับอาจารย์สมจิตสวัสดีครับ
3: โอ้สวัสดีครับอาจารย์ดร.ยาย
1: ครับอาจารย์ทําอะไรอยู่ครับเนี่ย
3: พอดีผมกําลังตัดแต่งทรงพุ่มของต้นมิกกี้เมาส์ครับอาจารย์ต้นนี้เป็นนี่ปลูกมานานแล้วต้นนี
1: ้
3: นะครับให้เป็นทรงพุ่มมังกรให้สวย
1: ๆส่วนนี้อากาศสดชื่นมากเลยครับอาจารย์นี่ถือว่าอาจารย์ปลูกต้นไม้3สไตล์ใช่มั้ยครับ
3: ครับ
1: ส่วนสไตล
3: ์ตามบ้านที่ผมมีทั้งหมด3หลังอ่ะเนาะ
1: โอ้ครับ
3: และบ้านหลังนี้เป็นหลังแรกของผมที่เราซื้อมาตั้งแต่ปี2529แล้วเราก็สร้างสวนปลายปี2529ครับอาจารย์และผมต้องการให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสวนป่าสไตล์รีสอร์ท
1: แนวคิดในการทำสวนของอาจารย์นี่เริ่มจากอะไรครับอาจารย
3: ์ผมจะเน้นเลยนะครับว่าสวนนี้เมื่อเ

0: เป็นสวนป่าสไตล์
1: คร
0: ร
1: ั
0: ี
1: บ
0: สอร์ทเราจะต้องทำอะไร
1: ครับ
0: มีองค์ประกอบอะไร
1: ม
0: ีหินและประเด็นสำคัญที่สุดคือ
1: ครับ
0: ผมจะไม่มีหญ้าเพราะผมไม่ต้องการได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้า
1: แต่ผมเห็นมีต้นมอสขึ้นเต็ม
0: ครับอันนั้นความชื้นนะอาจารย
1: ์
0: ฉะนั้นเป็นสวนป่าป่าดิบก็ตามเต็มไปผสมด้วยสวนหิน
1: ครับ
0: และเป็นจะมีหินทั้งหมดเต็มไปหมดและที่หัวใจสำคัญที่สุดของสวนนี้คือสวนไม้แคระใหญ
1: ่
0: นะครับผมจะเล่นพวกตะโกที่อายุจริงๆก็เกือบร้อยปีนะ
1: อาจารย์ครับผมอยากจะดูแล้วครับว่าไอ้ไม้แคระเป็นยัง
0: ไงได้สิอาจารย์ได้ครับไม้แคระจริงๆคือไม่มีการพันธนาการแล้ว
1: ครับ
0: เอาคือโซ่ตรวนที่ผูกรัดเขาทั้งหลายต้องออกหมด
1: ครับ
0: นะครับออกหมดจนกระทั่งเขาได้ฟอร์มเหมือนกับต้นข่อยต้นนี
1: ้
0: นี่คือต้นข่อยต้นข่อยนี่ให้ต้นข่อยครับเห็นไหมครับเหมือนตะโกต้นนี
1: ้ครับ
0: ตะโกต้นนี้ก็เป็นเพื่อนกันมาจากป่าเดียวกันนะครับ
1: แต่ต้นข่อยต้นนี้ผมไม่เคยเห็นต้นข่อยฟอร์มแบบนี้เลยครับ
0: โอ้ใช่คือเราจะต้องตั้งแต่เล็กๆแล้วก็พยายามดัดตามแล้วก็มีการขูดข้างเห็นไหมครับ
1: ขูด
0: แต่งแผลแผลช่วย
1: อ๋อคือ
0: ใช้เทคนิค
1: เป็น
0: แผลให้เกิดแผลแล้วเขาก็จะเกิดหูดหุ้มนั่นก็คือความนี่คือความเท่ของเขาอาจารย
1: ์ใช่เห็นไหมอาจารย์มีลวดช่วยมั้ยนะครับ
0: นิดหน่อยตอนนี้เพียงกิ่งใหม่ที่ต้องการดึงให้เกิดความสมดุลอื่นๆแล้วก็ไม่ต้องไปช่วยครับ
1: ท่านผู้ชมครับนะครับท่านผู้ชมก็จะได้เห็นสวนป่าสไตล์รีสอร์ทของอาจารย์สมจิตแล้วนะครับลำดับต่อไปครับเราจะพาท่านผู้ชมไปบ้านหลังที่2กันเลยครับเป็นสวนหินใช่มั้ยครับอาจารย์ครับ
0: ครับเป็นสวนหินกับสวนไม้ดัดครับอาจารย์ครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
0: นะครับเชิญครับอาจารย์ตัวใหญ่

0: าจารย์ครับวันนี้เรามาพูดถึงบ้านสไตล์โซนหินบ้างครับอาจารย์มีลักษณะจุดเด่นยังไงบ้างครับ
1: บ้านหลังที่2เนี่ยนะครับที่ผมทํานี่เป็นลักษณะของสวนหินผสมกับพวกเรียกว่าไม้ดัดนะอาจารย
0: ์
1: ไม้ดัดที่ผมนํามาใช้ที่เป็นไม้หลักๆนั่นคือตะโกดัดอาจารย์อายุก็เป็นคิดไปแล้วก็น่าจะร่วมเกือบ100ปีแล้วล่ะ
0: 100ปี
1: นะครับเป็นไม้เก่าแก่ของผมตั้งแต่คู่กับไม้แคระที่อาจารย์เห็นที่บ้านหลังแรกของผมเนาะและนอกจากนั้นก็ผมจะจัดรอบบริเวณบ้านเลยให้มีทางเดินเชื่อมทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม้สูงๆก็เป็นพวกปาล์มด้วยแล้วก็มีไม้ป่าพวกเสม็ดป่านะครับแล้วก็มีผักเม็กนะครับพวกนี้นะครับผมก็จะเอามาเสม็ดหรือก็พวกผักเม็กแล้วก็เป็นหลายอย่างที่ผมปลูกลงไปที่ในบริเวณแต่ด้านหน้าบ้านของผมที่เป็นฟุตบาทเนี่ยผมจะจัดเป็นแบบคล้ายๆกับไม้ตัดแต่งเป็นแบบไม้ทำเป็นรั้วก่อนเข้าประตูบ้านผมนะครับและบริเวณของบริเวณลานของสวนหินต่างๆที่ผมทำนั้นผมจะทำเป็นลานอาจารย์ผมใช้พวกหินอ่อนที่เป็นแบบปลุกมาผสมกับหินสันเพื่อเป็นลานพักผ่อนของผมและมีม้านั่งประกอบและบ้านของผมทุกหลังเนี่ยนะอาจารย์จะมีศาลาพักหมดเลยไฟเนี่ยผมจะใช้แบบดุมเกวียนนะครับและจะวางสายไฟตามรั้วหมดสายไฟที่ใช้ผมใช้ของเยอรมันเลย
0: โอ้
1: ว่าทีเดียวให้จบอาจารย์
0: ครับอาจารย์ครับจะมีสวนป่าใช่ไหมครับสวนหินและสวนอันที่3นี่คืออะไรครับ
1: คอนเซปต์ก็คือแนวคิดผมก็คือ1มีสวนมีไม้แคระกลางเล็กจิ๋วแล้วก็มีพวกพืชผักที่ไว้บริการในครอบครัวในบริโภ
0: ค
1: ซึ่งในบ้านหลังที่3ผมต้องการให้ครบ3อย่างคืออาหารกายอาหารใจและอาหารสมอง
0: อาจารย์ครับนี่เรามายืนกันอยู่ที่บ้านหลังที่3ใช่ไหมครับ
1: อย่างในส่วนที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นสวนสวนลักษณะของค่อนข้างจะเป็นเขาเรียกแบบทันสมัย contemporary design และสไตล์เนาะทั้งหมดเนี่ยคือเป็นไม่ให้เหยียบดินนะครับผมใช้โครงสร้างที่แข็งแรงทั้งหมดและตรงนี้จะมีด้านหน้าเนี่ยจะเห็นเป็นกลุ่มไม้แคระต่าง
0: ๆ
1: ที่เป็นไม้แคระกลางไม้แคระเล็กและก็ไม้แคระที่เป็นจิ๋วอันดับต่อไปนี้เราจะพามาดูสวนผักนะดรใหญ่นะ
0: ผักเต็มเลยครับอาจารย์
1: เนี่ยครับเป็นผักกลางมุ้งครับอยู่ในมุ้งหมดเลยเพราะแมลงมันเยอะที่นี่ต้องอยู่ในมุ้งอย่างแปลงนี้ก
0: ็สวยมาก
1: แปลงนี้เป็นแปลงที่เพาะมาประมาณไม่ถึง20วันแต่ว่าพื้นฐานทั้งหมดเนี่ยคือในแปลงปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักทั้งหมด
0: ปลอดสารพิษด้วย
1: ปลอดสารพิษครับปลอดสารพิษแล้วก็อยู่แมลงก็ไม่มีแต่แปลงที่2นี้จะเห็นไหมครับว่ามี3ชนิดบุกแบบเหลื่อมมีทั้งผักบุ้งนะครับเดิมๆนี่มีแครอทด้วยนะครับแล้วก็มี
0: คะน
1: ้
0: า
1: แล้วก็นี่ผมเพิ่งหวานกวางตุ้งลงไป
0: ผมอยากจะถามอาจารย์นึงว่าเคล็ดลับที่สำคัญยังไงเพราะผักอาจารย์ดูสุขภาพดีมาก
1: ผมจำคำพูดของท่านอาจารย์คึกฤทธิ์ปาโมทท่านบอกว่าจะให้พืชพันธุ์งามไม่ใช่ปุ๋ยนะแต่เงาทับหมายก็ว่าเงาของเราไปทับดูแลบำรุงรักษาเขาตลอดเวลาเลยอันนี้สำคัญนั่นอาจารย์จะเห็นว่าตอนแรกสุดเนี่ยอยู่ในมุ้งทั้งหมดเลยแม้กระทั่งแตงกวาและผมปลูกเนื่องจากว่าผมปีแปลงไม่มากผมจะปลูกทั้งผสมแบบเหลื่อมทั้งแบบขนาดคือเป็นแบบชนิดเดียว
0: ฟาร์มโฮมของอาจารย์คือการบูรณาการนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: มีสวนป่าสวนหินแล้วก็ผัก
1: ผมใช้ความวิทยาศาสตร์เข้ามาครับอาจารย์และต่อมาอาจารย์จะเห็นว่าด้านฝั่งนี้อาจารย์จะเห็นเป็นสวนป่าสมรม
0: อาจารย์ครับวันนี้ผมสงสัยอย่างนึงครับว่าสวนป่าสมรมนี่มันเป็นยังไงคร
1: ับ สวนป่าสมรมจริงๆแล้วเป็นภาษาภาคใต้นะเป็นทางใต้นะครับในความหมายทางใต้ความหมายว่าการปลูกพืชผักหลายๆชนิดพันไม้ผสมผสานกันมีตั้งแต่บนดินบนฟ้าลองลงมาเรื่อยๆจนถึงดินและใต้ดินให้ระบบนิเวศเกื้อกูลกันเหมือนกับครอบครัวสามารถเก็บกินได้ตลอดเวลาเพราะว่าผักทั้งหมดที่นำมาปลูกนั้นพืชที่นำมาปลูกนั้นต้องอายุยืนยาว
0: คุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะจัดสวนแบบบ้านอาจารย์สมจิตนะครับก็นำไปประยุกต์ใช้กันได้เลยครับ
2: คุณผู้ชมคะการปลูกพืชผสมผสานทั้ง3สไตล์นะคะของฟาร์มโฮมยึดหลักนะคะสร้างความร่มรื่นนะคะการให้พืชนะคะหลายชนิดปลูกอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะมีการเกื้อกูลกันทางธรรมชาตินะคะให้ได้มากที่สุดที่สำคัญนะคะปลูกยังไงต้องได้ใช้ประโยชน์อย่างมากแล้วก็สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยเช่นกัน

0: การทำการเกษตรหลังการเกษียณไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำยังไงให้ประสบความสำเร็จขอให้มีใจรักนะคะที่จะทำก็เพียงพอแล้วค่ะการทำการเกษตรก็ถือเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะคะแค่เรามีพื้นที่เล็กๆก็สามารถทำการเกษตรได้แล้วค่ะ
1: วัย75ปีของรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงสามารถทำการเกษตรได้อย่างมีความสุขอาจารย์ได้ทำการศึกษาทดลองต่างๆโดยใช้แปลงผักรอบบ้านในการปลูกจนมีเคล็ดลับในการปลูกพืชผักหลายชนิดเราไปชมเคล็ดลับในการเพาะเมล็ดผักบุ้งในถาดพลาสติกของอาจารย์กันนะคะ
2: อันดับแรกสุดก็คือนำดินร่วนที่เราร่อนแล้วนี่นะฮะมาไว้ในไว้มาใส่ในกะละมังนะครับในสัดส่วนขององค์ประกอบที่เราจะผสมดินก็คือดินร่วน2ส่วนนะครับดินร่วน2ส่วนแล้วก็ดินกาบมะพร้าวนะครับ1ส่วนจากนั้นผมก็ใช้มูลโคร่อนดีแล้วใส่ลงไปอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็น4ส่วนด้วยกันโดยอนุมานนะครับไม่ใช่ว่า 100% เต็มทีเดียว
3: ครับ
2: หลังจากคลุกเคล้าแล้วก็ใช้น้ำพรมนะครับเพราะได้มีความชื้นทั้งหมดนะก่อนที่เราจะนำเข้าสู่กระบะนะครับจากนั้นเราก็จะนำทำกระบวนการเพาะต่อไปสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือว่าต้องเอากาบมะพร้าวสับนี่นะครับโรยลงในก้นกระบะนะครับบางๆนะครับไม่ต้องมาก ต่อไปก็จะเอาดินลงในกระบะนะครับเอาดินลงในกระบะที่เราผสมแล้วนะครับแล้วใส่เข้าไปโรยครับโรยนี้อย่าให้เต็มกระบะดีนะครับให้กระจายทั่วนะครับแล้วจากนั้นใช้เกลียงนะครับเกลียงฉาบอันนี้เขาเรียกว่าเกลียงฉาบนะเกลียงฉาบตบครับตบให้เรียบขั้นตอนต่อไปก็คงจะต้องเป็นการโรยเมล็ดที่เราแช่น้ำอุ่นไว้แล้วนี่เราก็ต้องเทออกให้หมดแล้วนำเมล็ดนี่ไปคลุกกับทรายนะครับที่เราเตรียมไว้เห็นไหมครับอันนี้เป็นคลุกกับทรายที่เราเตรียมไว้ง่ายๆก็คือใช้มือนี่แหละคลุกนะครับเมื่อได้ที่แล้วเราก็ใช้เมล็ดนี่โรยนะครับทรายนี่เราจะเป็นตัวกำหนดนะครับว่ารู้ว่าน้ำหนักเบาของมือเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับพอเราโรยเอาเมล็ดผสมทรายเราจะเห็นความหนาความบางของการโรยของเราเองจากนั้นครับเราก็ใช้เกลียงฉาบนี่แหละตบอีกครั้งหนึ่งเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้เมล็ดจมลงไปในดินนะครับจมลงไปในดินจากนั้นเอาดินผสมร่อนเนี่ยทับหน้าเขาอีกครั้งหนึ่งเพื่อโรยทับก่อนจะโรยทับเราขีดก่อนนิดหนึ่งให้ความชื้นอันนี้ใช้มือดีที่สุดนะครับการโรยก็ต้องดูด้วยนะครับถ้าโรยหนาโรยบางก็มีผลต่อการงอกเหมือนกันว่าต้องใช้เวลามากน้อยกว่ากันหรือเปล่านะครับนี่สำคัญ

0: ิดนึงก่อนนะครับจากนั้นนะครับอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเลยนะครับเราก็คลุมด้วยผ้าขาวบางนะครับแล้วเมื่อคลุมผ้าขาวบางเสร็จแล้วก็เย็บนะต้องเย็บขอบเขาหลังจากที่เราคลุมผ้าขาวบางได้รดน้ำเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำผักบุ้งนี้ไปเก็บไว้ในที่มืดก็ได้นะครับเพราะว่าธรรมชาติของการงอกของเมล็ดจะงอกในที่มืดหลังจากที่เขาพอเห็นว่าเขางอกแล้วค่อยๆเลื่อนตัวมาที่แสงสว่างนะครับเพื่อให้เขาเกิดใบของเขาได้เขียวขึ้นก็จะเปิดขึ้นถ้าในกรณีอย่างนี้นะครับถ้าเราแช่น้ำอย่างนี้วันรุ่งขึ้นก็เริ่มงอกแล้วอาจจะเกือบหมดทั้งแปลงเลยทีเดียวนะครับการเพาะผักบุ้งแบบนี้นะครับก็จะสะดวกที่สุดครับนะครับเราก็จะได้ต้นผักบุ้งที่สวยงาม
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะท่านผู้ชมการเพาะเมล็ดผักบุ้งในถาดพลาสติกไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปขอเชิญท่านผู้ชมไปรับชมเคล็ดลับในการปลูกผักอีกชนิดนึงกันค่ะจะเป็นผักอะไรนั้นไปติดตามรับชมกันนะคะ
0: เครื่องดับต่อไปที่ผมจะนำเสนอเนี่ยเป็นเทคนิคเพาะผักน้ำแบบไร้ดินหรือ water less นะฮะอุปกรณ์สำคัญที่สุดหนึ่งเราก็ต้องมีกระบะเนาะเพื่อใส่น้ำนะครับนอกจากนั้นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดรองลงมาก็คือโฟมครับที่เราจะต้องมาเจาะเพื่อเป็นช่องสำหรับที่เราจะใช้ผักลงไปนะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของเครื่องมือนะครับและที่หัวใจสำคัญที่สุดครับอันหนึ่งที่จะทำให้ผักมันอยู่ยึดอยู่ได้ก็คือฟองน้ำฟองน้ำนี่มีขนาดความหนานะครับเป็นลูกบาศก์เหมือนกันจากนั้นนี่คือตัวอย่างของที่ผมเจาะเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเจาะเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำหลุมที่เราทำได้ทั้งหมดนี้ไปวางลงยังกระบะที่เราใส่น้ำไว้โดยเรียบร้อยแล้วจะพอดีปั๊บเลยต่อมาก็คือเรื่องของกล้าผักกล้าของผักน้ำที่เราไปตัดมานะครับเอาไปใส่ในโฟมที่เราตัดเรียบร้อยเห็นไหมครับหุ้มเลยให้มีส่วนหนึ่งลงไปในน้ำให้ได้เพราะส่วนนี้แหละจะพัฒนาเป็นรากต่อไปนะครับตัวอย่างนะฮะผมก็จะมาใส่ให้ดูนะครับและอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะฝากไว้น้ำที่เราแช่สำหรับที่จะวางโฟมลงไปนั้นอย่าใส่ปุ๋ยไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นอันนี้คือเสร็จขั้นตอนของการทำเขาเรียกว่าผักไร้ดินผมภาษาง่ายๆแบบว่าเทคโนโลโซนะครับเราใช้วัสดุที่ง่ายที่สุดเลยนะครับเข้ามานะครับ
1: เคล็ดลับในการปลูกผักทั้ง2ชนิดของรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงน่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้ายังไงลองนำไปปลูกกันนะคะท่านผู้ชมคะการเกษียณก็เหมือนกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกช่วงหนึ่งของชีวิตยิ่งได้ใช้ชีวิตบนพื้นฐานเกษตรนับเป็นความสุขที่หาจากที่ใดไม่ได้อย่างที่รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงได้รับความสุขจากการทำเกษตรหลังเกษียณค่ะ
2: ในส่วนตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงเนี่ยเริ่มต้นจากความรักในเรื่องของต้นไม้นะคะแล้วท่านก็สามารถที่จะวางแผนผังฟาร์มนะคะหรือว่าเรื่องของการออกแบบพื้นที่ที่มีอย่างจำกัดเนี่ยให้เกิดประโยชน์นะให้เกิดความร่มรื่นในพื้นที่บ้านได้นั่นเองมองไปรอบๆนะพันไม้เนี่ยมีมากมายเลยนะคะมีแบบเรียกว่าเป็นร้อยๆชนิดเลยแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือพืชผักนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันว่ามีความหลากหลายในพื้นที่นะสร้างระบบนิเวศนะที่สมบูรณ์ขึ้นมาเราจะได้ยินบางทีเราได้ยินเสียงนกเสียงน้ำต่างๆนะอันนี้คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในบริเวณบ้านนะคะสุดท้ายเลยนะดังนั้นเนี่ยเรื่องของเกษตรหลังเกษียณคงเป็นทางเลือกหนึ่งเลยที่จะนำไปสู่เรื่องของความสุขที่แท้จริงนะคะ
3: คุณผู้ชมคะฟาร์มโฮมเป็นฟาร์มที่ทำการเกษตรหลังการเกษียณของรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงเป็นความสุขไม่ได้ผูกติดนะคะกับอนาคตแต่ผูกติดกับปัจจุบันอย่างมีความสุขนะคะซึ่งเป็นความสุขที่ทำหลังการเกษียณหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำก็สามารถเข้าร่วมพูดคุยได้ที่ Facebook Fanpage STOU Channel รวมถึงรับชมย้อนหลังทั้ง YouTube และ Facebook STOU Channel เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
3: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
5: เพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
6: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

หน่วยที่1ตอนที่ 1.1 นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการเงินค่ะก็ในหน่วยนี้นะคะเราก็จะต้องรู้เกี่ยวกับว่าวัตถุประสงค์ของการจัดการการเงินเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะวัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยก็จะมีด้วยกันหลายข้อเลยนะคะในการที่ว่าเราต้องจัดการการเงินให้กับองค์กรนะทั้งเรื่องของความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นการสร้างกำไรการให้เกิดสภาพคล่องนะคะการให้รางวัลกับในการบริหารงานนะคะก็ยังมีเป้าหมายเชิงพฤติกรรมขององค์กรแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีเรื่องคำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาด้วยนะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเลยนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะของวัตถุประสงค์ทั้งหมดเนี่ยก็คือเรื่องของการสร้างความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นค่ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยบางบริษัทนะคะที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในรูปแบบของบริษัทนะคะก็จะไม่มีผู้ถือหุ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะ เรียกวัตถุประสงค์ในการที่จะสร้างความมั่งคั่งสูงสุดเนี่ยเป็นการสร้างมูลค่ากิจการให้สูงสุดนะคะก็คือ maximize value of the firm ค่ะทีนี้แนวทางหลักๆที่จะไปถึงในการไปถึงการสร้างความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นเนี่ยมีด้วยกัน2แนวทางหลักๆนะคะก็คือได้แก่เรื่องของการปรับปรุงกระแสเงินสดของกิจการให้มีสภาพคล่องนะคะแล้วก็อีกแนวทางนึงก็คือการลดต้นทุนเงินทุนของกิจการนะคะเราก็ต้องทำทั้ง2แนวทางนี้ค่ะควบคู่กันไปนะคะเพื่อที่จะทำให้มูลค่ากิจการเนี่ยมากที่สุดนะคะแล้วก็เพิ่มความมั่งคั่งให้กับผู้ถือหุ้นได้นะคะนี้เราก็มาดูในรูปได้เลยนะคะก็จะเห็นได้ว่าในด้านบนก่อนเนาะก่อนที่จะสร้างมูลค่าของกิจการเนี่ยได้นะคะด้านบนเนี่ยจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงกระแสเงินสดนะคะให้มีสภาพคล่องในองค์กรเนาะคือองค์กรมองทุกองค์กรเลยค่ะถ้าจะมีแต่กำไรแต่ว่าไม่มีสภาพคล่องไม่มีกระแสเงินนะคะก็ไม่สามารถที่จะดำเนินต่อไปได้หรือว่าเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของกระแสเงินสดเนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของกำไรจากการดำเนินงานนะคะก็เริ่มจากการที่เราจะต้องหารายได้เข้ามาให้กับกิจการแล้วก็พยายามลดค่าใช้จ่ายหรือว่าควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆนะคะแล้วเราก็เอาเงินตัวเนี้ยมาหักกับเงินลงทุนของเราที่ได้ลงทุนในพวกสินทรัพย์ในการดำเนินงานนั้นไปเราก็จะได้เป็นตัวกระแสเงินสดนะคะส่วนด้านล่างของรูปนะคะจะเป็นเรื่องของการลดต้นทุนเงินทุนนะคะเนื่องจากว่าในทุกกิจการนะคะเราต้องมีแหล่งเงินทุนแหล่งเงินทุนเนี่ยมาได้จากส่วนของเจ้าของแล้วก็ส่วนของเจ้าหนี้นะคะเป็น2แหล่งเงินทุนหลักๆเลยนะคะทีนี้เราจะต้องพยายามที่จะทำให้ต้นทุนถัวเฉลี่ยของทั้งส่วนของเจ้าของและส่วนของเจ้าหนี้เนี่ยต่ำที่สุดนะคะเพื่อจะทำให้มูลค่าของกิจการเนี่ยสูงที่สุดนั่นเองค่ะทีนี้เนี่ยในการที่จะควบคุมทั้งต้นทุนเงินทุนให้ต่ำที่สุดแล้วก็เพิ่มกระแสเงินสดให้สูงที่สุดเนี่ยเราก็จะสูงในรูปตรงกลางก็คือมูลค่าของกิจการนะคะมันก็จะ เพิ่มขึ้นสูงที่สุดนั่นเองนะคะซึ่งระหว่างทางในการคำนวณหรือว่าเพิ่มมูลค่าของกิจการเนี่ยเราต้องคำนึงถึงปัจจัยรอบด้านเนาะซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกด้วยนะคะซึ่งสามารถที่จะมากระทบกิจการได้ทั้งอัตราดอกเบี้ยของตลาดความเสี่ยงจากภาวะตลาดหรือว่าความเสี่ยงในธุรกิจเองด้วยนะคะพวกนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อทั้งต้นทุนเงินทุนด้วยนะคะแล้วก็มูลค่ากิจการทั้งหมดนะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะนอกจากที่เราต้องคำนึงถึงแนวทาง2แนวทางเมื่อตะกี้แล้วเนาะปัจจุบันเนี่ยยังคำนึงถึงเรื่องของความยั่งยืนหรือว่า sustainable ด้วยนะคะก็จะมีเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเนี่ยตอนนี้เป็นเรื่องที่กำลังป๊อปปูล่าแล้วก็สำคัญมากๆหลายกิจการธุรกิจเนี่ยมีกำไรนะคะมีสภาพคล่องดีหมดเลยแต่ผู้บริหารไม่มีจริยธรรมนะคะการดำเนินงานเนี่ยก็แทนที่จะเอาเงินมาทำให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจนะคะก็เอาเงินไปใช้จ่ายในเรื่องของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะทำให้กิจการไปไม่รอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องของจริยธรรมหรือว่าของcorporate governance ต่างๆเนี่ยมีความสำคัญมากเลยค่ะทีนี้เรามาดูหน้าที่ในการจัดการการเงินกันนะคะ

คะการจัดการการเงินเนี่ยมีหน้าที่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยห้าหน้าที่หลักเลยนะคะก็หน้าที่แรกนะคะก็คือเป็นการวิเคราะห์แล้วก็การวางแผนทางการเงินนะคะธุรกิจเนี่ยก่อนที่จะเริ่มเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนทางการเงินนะคะว่าเราจะเอาเงินทุนมาจากไหนในอนาคตเราจะไปลงทุนอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังจากนั้นก็มาถึงเรื่องของการตัดสินใจลงทุนค่ะในการตัดสินใจลงทุนเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่อายุมากกว่า1ปีนะคะหรือว่าเรียกว่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะเป็นหลักซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปในหน่วยที่4แล้วก็หน้าที่ที่3ก็คือการจัดหาเงินทุนเป็นเรื่องของแหล่งเงินทุนระยะสั้นแล้วก็แหล่งเงินทุนระยะยาวนะคะก็เราจะเรียนต่อไปในหน่วยที่5 6แล้วก็7นะคะถัดมาค่ะเป็นเรื่องของการจัดการทรัพยากรทางการเงินนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของสินทรัพย์ที่หมุนเวียนนะคะหรือมีอายุไม่เกิน1ปีก็จะเป็นเรื่องของเงินสดลูกหนี้สินค้าคงเหลืออันนี้เราจะเรียนในหน่วยที่3แล้วก็การจัดการทางการเงินหน้าที่สุดท้ายก็คือการจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจซึ่งเราจะเรียนในเล่มหลังนะคะคือเล่มที่หน่วยที่9ถึงหน่วยที่15เลยนะคะในเรื่องของการบริหารกิจการนะคะเรายังต้องคำนึงถึงปัญหาของเรื่องตัวแทนด้วยนะคะโดยปัญหาตัวแทนเนี่ยมันมีแบ่งด้วยกันเป็น3ประเภทหลักๆนะคะสาเหตุหลักๆอย่างแรกก็คือมาจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นกับผู้บริหารอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาตัวแทนก็คือว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยไม่สามารถที่จะทำงานเพียงลำพังได้นะคะเขาก็ไปจ้างคนมาบริหารงานมาช่วยกันนะคะผู้บริหารมาช่วยนะคะมาช่วยบริหารงานให้เพราะฉะนั้นอำนาจในการบริหารงานเนี่ยก็จะไปอยู่ที่ตัวผู้บริหารนะคะโดยผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าผู้บริหารเนี่ยจะทำบริหารงานให้เกิดกำไรสูงสุดแก่บริษัทนะคะแล้วก็ผู้ถือหุ้นก็จะได้ผลตอบแทนสูงสุดด้วยนะคะก็คือเมื่อมูลค่ากิจการสูงแล้วเนี่ยผู้ถือหุ้นก็จะได้รับผลประโยชน์นั้นนะคะแต่บางครั้งเนี่ยผู้บริหารนะคะเขาคำนึงถึงผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าของผู้ถือหุ้นนะคะจึงทำให้บางครั้งเนี่ยการบริหารงานเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงมูลค่าของกิจการและแต่เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวเช่นผู้บริหารบางคนก็มีรถประจำตำแหน่งนะคะมีห้องที่ห้องทำงานใหญ่โตเลยโอ่งโถงเลยแล้วก็บางทีเนี่ยรถประจำตำแหน่งอาจจะไม่ได้ใช้ในการทำงานกิจการอาจจะไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้คือแสดงเห็นว่าผู้บริหารเนี่ยเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นแต่ว่า เกิดปัญหาตัวแทนก็คือว่าไม่ได้บริหารงานให้เกิดกำไรสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นหรือว่าลดต้นทุนในการดำเนินงานนั่นเองนะคะประมาณนี้เนาะปัญหาที่หนึ่งตัวแทนที่หนึ่งนะคะส่วนเรื่องที่2ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้กับผู้ถือหุ้นนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้เนี่ยเขาให้เงินเราให้บริษัทเนี่ยให้มากู้ยืมได้เนี่ยเพราะว่าเขาก็คาดหวังว่าบริษัทเนี่ยจะดำเนินงานตามที่ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ขอกู้หนี้เขาไปอย่างเงี้ยนะคะแต่ปรากฏว่าตัวผู้ถือหุ้นเนี่ยก็คือจะให้ตัวผู้บริหารเนี่ยมาบริหารงานให้เนาะปรากฏว่าลงทุนในโครงการบางโครงการที่มีความเสี่ยงมากกว่าที่ได้บอกเจ้าหนี้ไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาตัวแทนอีกประเภทนึงนะคะเพราะฉะนั้นการที่ลงทุนมีแล้วมีความเสี่ยงสูงๆเนี่ยอาจทำให้เกิดการผิดลับชนะหนี้ที่เราได้ไปบอกเจ้าหนี้ไว้ว่าเราจะคืนเงินเขาเนี่ยอาจจะมีเงินไปไม่คืนเงินไม่ทอหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นปัญหาตัวแทนอันที่สองนะคะส่วนปัญหาตัวแทนอันสุดท้ายคือเป็นความเสี่ยงเป็นความสัมพันธ์ค่ะระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อยนะคะก็ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยถ้าเขาถือหุ้นปริมาณที่ค่อนข้างมากเนี่ยเขาก็จะมีอำนาจเนาะมีเหมือนกับว่าสามารถที่จะไปใช้อำนาจเบ็ดเสร็จตรงนี้เนี่ยมีอิทธิพลต่อผู้บริหารได้นะคะก็ทำให้ เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มของตัวผู้บริหารรายใหญ่นะคะซึ่งปัญหาเนี่ยมักจะพบกับบริษัทที่เป็นธุรกิจครอบครัวอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งผู้บริหารกับเจ้าของเนี่ยดันเป็นคนคนเดียวกันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเป็นครอบครัวเนาะอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เกิดปัญหาตรงนี้ได้ก็คืออาจจะไม่ได้อาจจะเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆได้นะคะถัดมาค่ะเป็นหน้าที่ทางการเงินในโครงสร้างขององค์การนะคะก็ในทุกกิจการนะคะก็จะมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องเงินเนาะทีนี้เนี่ย เรื่องเงินเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของผลประโยชน์การมีส่วนได้ส่วนเสียของฝ่ายต่างๆนะคะ
ทีนี้เราจะมาดูโครงสร้างตัวอย่างเนาะเป็นโครงสร้าง

ในรูปโครงสร้างตัวการเงินในโครงสร้างขององค์การในรูปแบบบริษัทนะนะคะก็จะเริ่มจากผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาเลือกคณะกรรมการก่อนในคณะกรรมการเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารนะคะแล้วก็มีคณะกรรมการอิสระมีกรรมการอิสระอยู่ในนั้นด้วยนะคะเพื่อที่ว่าจะมาบริหารงานเราเนี่ยให้สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับกิจการนะคะแล้วก็เกิดความโปร่งใสนะคะมีประสิทธิภาพแล้วก็ถูกต้องนะคะในการทำงานทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีแผนกต่างๆเนาะก็จะมีแผนกตลาดการเงินการผลิตอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เรามาจะดูในเรื่องของด้านการเงินนะคะในการเงินเนี่ยรองประธานฝ่ายการเงินเนี่ยนะคะเขาก็จะดูแลเยอะเลยทั้งในเรื่องของการวางแผนควบคุมดูงบประมาณดูทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีสามารถแตกแยกย่อยมี2แผนกเนาะแผนกอันนี้แผนกนี้แตกคร่าวๆนะคะก็คือจะมีแผนกด้านการเงินกับด้านบัญชีการเงินต่างจากบัญชีตรงที่ว่าของด้านการเงินเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเงินสดสินเชื่อการลงทุนนะคะการวางแผนต่างๆส่วนทางด้านบัญชีเนี่ยจะเป็นเรื่องของบัญชีต้นทุนบัญชีการเงินแล้วก็ด้านภาษีค่ะอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะที่เป็นรูปแบบของบริษัทค่ะหวังว่านักศึกษาจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเข้าใจมากขึ้นมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการค่ะในตอนที่ 1.2 นะคะเราจะเรียนเรื่องของผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงจากการลงทุนนะคะเรามาดูเรื่องของผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนนะคะผลตอบแทนจากการลงทุนก็คือผลตอบแทนในอนาคตนะคะณเวลาหนึ่งของหลักทรัพย์นั้นๆที่ผู้ลงทุนได้รับจากสิ่งที่ลงทุนในระหว่างที่ผู้ลงทุนได้ครอบครองหรือว่าเป็นเจ้าของสิ่งที่ลงทุนนั่นเองค่ะทีนี้สามารถแบ่งประเภทของการลงทุนนะผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยได้เป็น2ประเภทก็คือผลตอบแทนที่สามารถกำหนดค่าเป็นตัวเลขตัวเงินได้กับอันที่2ก็คือประเภทที่2คือผลตอบแทนที่ไม่สามารถกำหนดค่าเป็นตัวเงินได้แล้วก็ไม่มีตัวตนนะคะต่างกันยังไงคะแบบแรกนะคะผลตอบแทนที่สามารถกำหนดค่าเป็นตัวเงินเนี่ยก็คือจะเป็นสิ่งที่สามารถวัดเป็นมูลค่าได้เป็นสิ่งที่ผู้ลงทุนต้องการนะคะในรูปของรายได้เงินปันผลกำไรดอกเบี้ยกำไรส่วนทุนนะคะ capital gain นะคะแล้วก็หุ้นปันผลก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่สามารถกำหนดเป็นตัวเงินได้เนาะส่วนผลตอบแทนที่ไม่สามารถกำหนดค่าเป็นตัวเงินได้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้ลงทุนเช่นความพึงพอใจนะคะการได้ความต้องการด้านการเติบโตจากผลตอบแทนของเงินทุนลงทุนนั้นๆความปลอดภัยของเงินลงทุนหรือว่าการได้กระจายความเสี่ยงการได้กระจายเงินลงทุนอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งทั้งนี้เนี่ยการได้มาซึ่งผลตอบแทนประเภทที่ไม่สามารถกำหนดค่าเป็นตัวเงินแล้วก็ไม่มีตัวตนเนี่ยมักจะต้องชดเชยด้วยการลดมูลค่าในผลตอบแทนประเภทแรกนะคะซึ่งเป็นผลตอบแทนที่สามารถตีเป็นตัวเงินได้นะคะต่อมาค่ะความเสี่ยงจากการลงทุนนะคะความหมายของความเสี่ยงจากการลงทุนเนี่ยก็คือโอกาสนั่นเองนะคะที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นแล้วก็ทำให้ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนที่เราคาดหวังไว้นั่นเองนะคะทำให้ผลตอบแทนที่เราคาดหวังไว้เนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูประเภทของความเสี่ยงนะมี5ประเภทนะคะมีความเสี่ยงด้านของสภาพคล่องจากหลักทรัพย์ที่ลงทุนนะคะความเสี่ยงเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้ความเสี่ยงจากภาวะตลาดความเสี่ยงจากการจากอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ความเสี่ยงที่เกิดจากอำนาจซื้อหรือว่าค่าของเงินนะคะในประเภทที่1เนี่ยความเสี่ยงอันแรกก็คือการที่ว่าเราจะต้องจำหน่ายหลักทรัพย์นั้นๆเนี่ยแล้วมันทำได้ยากก็จะเป็นความเสี่ยงแบบนึงนะคะอีกแบบที่2ก็คือความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้อันนี้ก็คือกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์เนี่ยมีฐานะทางการเงินที่อ่อนแอนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะให้ผลตอบแทนเราได้นะคะตามที่เราคาดหวังเนาะก็ทำให้ความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์เนี่ยแย่ลงนะคะเราต้องคอยดูเครดิตเรตติ้งด้วยนะคะประกอบอันที่3คือความเสี่ยงจากภาวะตลาดนะภาวะเศรษฐกิจการเมืองนะคะในช่วงนั้นๆแล้วก็ที่4เป็นความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือถ้าเกิดว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันสูง

ขึ้นเนี่ยแสดงให้เห็นว่าต้นทุนทางการเงินทางการของกิจการเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นราคาตราสารหนี้เนี่ยก็จะต่ำลงนะคะแล้วก็ทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยลดลงได้นะคะอันสุดท้ายเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากอำนาจซื้อหรือว่าค่าของเงินก็คือภาวะเงินเฟ้อนะคะก็ทำให้เงินในวันนี้1บาทนะคะในอนาคตเนี่ยมีมูลค่าที่ต่ำกว่า1บาทนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะรับจากหลักทรัพย์แต่ละตัวนะคะคือดูแค่ตัวเดียวก่อนเนาะในตัวหนึ่งๆนะคะเราจะวัดยังไงดีนะคะก็จะวัดจากความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นคูณกับอัตราผลตอบแทนนั้นๆนะคะในแต่ละสถานการณ์เนาะเช่นสภาวะที่ดีผลตอบแทนก็มักจะสูงนะคะสภาวะเหตุการณ์ที่โอกาสที่สภาวะที่แย่เศรษฐกิจแย่ผลตอบแทนก็จะต่ำลงเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมาคิดคำนวณก็ให้นักศึกษาดูที่สูตรการคำนวณประกอบด้วยนะคะทีนี้พอมาดูในก็จะเห็นได้สูตรเนาะก็จะเป็นตัวผลตอบแทนคูณกับความน่าจะเป็นนะคะแล้วก็มาบวกกันในทุกสถานการณ์นะคะประมาณนี้ทีนี้เรามูในกลุ่มหลักทรัพย์ค่ะกลุ่มหลักทรัพย์จะแตกต่างจากหลักทรัพย์แต่ละตัวเพราะว่ามีการลงทุนที่กระจายในหลักทรัพย์หลายตัวนะคะทีนี้การคำนวณเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับเนี่ยควบคู่กับการถ่วงน้ำหนักอัตราผลตอบแทนในแต่ละหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์นั้นๆที่เราถือครองอยู่ในเขาเรียกว่าพอร์ตโฟลิโอนะคะที่เราถือครองในพอร์ตเราอะค่ะเพราะฉะนั้นในการคำนวณเนี่ยก็จะขึ้นจะมีเวทในการในที่เราลงทุนไปด้วยเนาะในหลักทรัพย์แต่ละตัวนะคะคูณกับอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะในแต่ละหลักทรัพย์นั่นเองนะคะตอนนี้เราก็มาดูความหมายของความเสี่ยงบ้างเนาะความเสี่ยงในหลักทรัพย์แต่ละตัวบ้างนะคะเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ลงทุนได้ลงทุนในหลักทรัพย์เพียงตัวเดียวเนาะแล้วก็มันจะเป็นความเสี่ยงเฉพาะตัวของหลักทรัพย์นั้นๆนะคะเวลาเราคำนวณเนี่ยก็จะต้องใช้คำนวณจากค่าความแปรปรวนแล้วก็ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะของหลักทรัพย์นั้นๆนะคะนี่ก็เป็นเครื่องมือแรกนะคะก็คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเนาะก็ใช้วัดการกระจายตัวของการแจกแจงความน่าจะเป็นนะคะของอัตราผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละสภาวะเศรษฐกิจหรืออาจกล่าวได้ว่าใช้วัดโอกาสที่อัตราผลตอบแทนที่จะได้รับจริงมีโอกาสที่จะเบี่ยงเบนไปจากอัตราผลตอบแทนที่คาดไว้เท่าไหร่ว่าเท่าไหร่นะคะทั้งนี้เนี่ยหากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยยิ่งน้อยนะการกระจายตัวของความแจกแจงความน่าจะเป็นก็จะน้อยก็แสดงเห็นว่าความเสี่ยงที่จะลงทุนในหลักทรัพย์นั้นเนี่ยมีน้อยนั่นเองนะคะก็ให้ไปดูสูตรการคำนวณเพิ่มเติมนะคะซึ่งก็จะสูตรตามนี้เนาะอีกตัวนึงค่ะที่ใช้วัดความเสี่ยงก็คือค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนนะคะก็เรียกสั้นๆว่า CV เนาะ coefficient of variation นะคะก็อันนี้ก็คือเป็นค่าสติอีกตัวนึงที่เป็นที่นิยมในการวัดการกระจายตัวของเหตุการณ์สหสัมพันธ์โดยมักใช้ในการเปรียบเทียบความเสี่ยงแบบสัมพันธ์กล่าวได้ว่าความเสี่ยงต่ออัตราผลตอบแทน1หน่วยนั่นเองนะคะก็คือเวลาเรามีหลักทรัพย์หลายๆตัวที่1กับตัวที่2เนี่ยเราอยากรู้ว่า2ตัวนี้เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยตัวนึงอาจจะให้ผลตอบแทนเยอะความเสี่ยงน้อยหรือว่าอันนึงความเสี่ยงมากแล้วผลตอบแทนก็มากด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราจะเปรียบเทียบกันยังไงนะคะก็จะใช้เจ้าตัว CV นั่นแหละค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนเนี่ยมาเปรียบเทียบความเสี่ยงของหลักทรัพย์ A กับหลักทรัพย์ B ง่ายๆนะคะหลักทรัพย์แต่ละตัวนั่นเองนะคะทีนี้เราก็มาดูในเรื่องเรารู้แล้วว่าเรื่องของความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละตัวแล้วเนาะทีนี้เรามาดูความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์นะคะก็จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เลยค่ะนักลงทุนเนี่ยเขาจะไม่ลงทุนหลักทรัพย์แค่ตัวเดียวหรอกเขาจะลงทุนในหลักทรัพย์หลายๆตัวก็คือมีพอร์ตโฟลิโอนั่นเองนะคะก็เลยทำให้เกิดความเสี่ยงในกลุ่มหลักทรัพย์ขึ้นมานะคะแล้วก็ความเสี่ยงนี้เนี่ยมันเราจะใช้ตัวหนึ่งที่จะเราจะใช้เลยก็คือเป็นเรื่องของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างหลักทรัพย์ A กับหลักทรัพย์ B ค่ะอันนี้ค่านี้

อันนี้คือค่า P นี้นะคะเนี่ยค่ะจะโผล่ขึ้นมาคือจะไม่ใช่แค่ดูเวทหรือว่าดูน้ำหนักที่เหมือนเรื่องของผลตอบแทนแล้วแต่จะมีเรื่องของการถ่วงน้ำหนักในเรื่องของความเสี่ยงที่มีความสหสัมพันธ์กันในหลักทรัพย์ที่เราลงทุนในพอร์ตโฟลิโอเราอะค่ะในกลุ่มหลักทรัพย์นี้นะคะระหว่าง A กับ B ด้วยนะโดยค่าสหสัมเอ่อโดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตัวนี้ค่ะจะมีค่าอยู่ระหว่างลบ1ถึง1นะคะซึ่งระดับความเสี่ยงในการลงทุนของหลักทรัพย์เนี่ยมันจะเพิ่มหรือมันจะลดลงอะไรเงี้ยมันจะขึ้นอยู่กับค่านี้แหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถใช้ตัวนี้ในการกระจายความเสี่ยงได้นั่นเองก็คือลงทุนในหลักทรัพย์ที่แตกต่างกันถ้าตัวนึงผลเมื่ออยู่ในสถานการณ์เดียวกันเนี่ยตัวนึงเนี่ยมีความเสี่ยงที่ขึ้นเดี๋ยวที่เพิ่มสูงขึ้นอีกตัวเนี่ยจะลดลงเงี้ยในการกระจายความเสี่ยงได้นะคะโดยจะพบว่าหากค่าความสัมพันธ์ตัวนี้เป็นเชิงบวกก็แสดงว่าเมื่อราคาหลักทรัพย์ A เพิ่มหลักทรัพย์ B ก็จะเพิ่มไปในทิศทางเดียวกันแต่ถ้าเป็นเชิงลบก็คือถ้าราคาของหลักทรัพย์ตัว A เพิ่มนะคะตัว B ก็จะลดลงนะคะแล้วถ้าเป็น0ก็แสดงว่าหลักทรัพย์ทั้ง2ตัวเนี่ยไม่ได้มีราคาที่สัมพันธ์กันนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราลงทุนในหลักทรัพย์ที่ตัวค่าสหสัมพันธ์ตัวนี้นะคะมีค่าเป็นตัวนี้นะคะมีค่าเป็นลบ1ก็คือว่าเป็นเชิงลบแบบสมบูรณ์เนี่ยก็จะสามารถกระจายความเสี่ยงได้ 100% เลยนะคะคือว่าความเสี่ยงเนี่ยมันความเสี่ยงในกลุ่มหลักทรัพย์จะถูกกำจัดออกไปเลยนะคะเพราะว่าเมื่อ A เพิ่ม B ก็ลดลงอย่างเท่ากันนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปลงทุนแล้วตัวเนี้ยเป็นค่าเป็นบวก1อะค่ะก็จะไม่ได้ช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 100% นั่นเองนะคะแบบสมบูรณ์ค่ะทีนี้เรามาดูองค์ประกอบของความเสี่ยงนะคะก็จะเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีระบบแล้วก็ความเสี่ยงที่มีระบบนะคะความเสี่ยง2ตัวนี้แตกต่างกันยังไงนะคะก็คือว่าความเสี่ยงที่ไม่มีระบบเนี่ยเราเรียกชื่อหนึ่งว่าเป็นว่าความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงได้นะคะก็คือไม่มีระบบนี่คือหลีกเลี่ยงได้นะเป็นความเสี่ยงเฉพาะตัวของหลักทรัพย์นั้นๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าซึ่งตัวนี้สามารถกระจายความเสี่ยงได้นะไอความเสี่ยงที่ไม่มีระบบแต่ถ้าเป็นความเสี่ยงที่มีระบบอะค่ะเป็นความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากตัวตลาดก็คือตัวสภาพแวดล้อมสภาพเศรษฐกิจสภาพสังคมเราไม่สามารถที่จะไปกระจายความเสี่ยงได้นะทีนี้อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกนะคะว่าถ้าเราลงทุนหลักทรัพย์ที่เราสามารถกระจายความเสี่ยงได้ถ้าเราลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์นะก็จากในรูปนะคะเห็นไหมว่าถ้าลงทุนหลักทรัพย์แค่ตัวเดียวความเสี่ยงเนี่ยค่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยอยู่ที่ 35% ตรงข้างบนนี้เลยนะคะแต่เมื่อเราเพิ่มปริมาณการถือหลักทรัพย์เนี่ยเพิ่มเป็น 2,000 ตัวหรือว่าเพิ่มเป็นเท่ากับทั้งหมดหลักทรัพย์ทุกตัวในตลาดนั้นๆได้อย่างเงี้ยนะคะถ้าเราเพิ่มไปลงทุนทุกหลักทรัพย์เลยนะคะแล้วก็ลงทุนในจำนวนแล้วก็ปริมาณที่มันมากพอเนาะแล้วก็ค่าสหสัมพันธ์เนี่ยเป็นขั้นติดลบ1คือติดลบสมบูรณ์เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะกำจัดความเสี่ยงออกไปได้นะคะเป็นการกระจายความเสี่ยงได้เมื่อเราถือหลักทรัพย์เยอะมากเลยในกลุ่มในพอร์ตโฟลิโอเราเนาะความเสี่ยงจาก 35% นะคะค่าเบี่ยงมาตรฐานเนี่ยก็จะเหลือแค่ 20% ซึ่งเท่ากับค่าเบี่ยงเบนของตลาดนะคะเพราะว่านี่คือส่วนที่ด้านบนเนี่ยคือส่วนที่เราเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีระบบเนาะมันหลีกเลี่ยงได้ส่วนด้านล่างเนี่ยก็คือเป็นที่ 20% เมื่อกี้เนี่ยของตลาดนะคะมันก็คือเท่ากับตลาดและอันนี้มันเลี่ยงไม่ได้ มันเกิดในตลาดนะคะทุกหลักทรัพย์ได้รับผลกระทบหมดนะประมาณนี้ค่ะทีนี้เราก็มาดูแบบจำลองนะคะของราคาสินทรัพย์ตลาดทุนหรือว่าเรียกสั้นว่า CAPM นะคะก็คือ Capital Asset Pricing Model นะคะอันนี้ก็อยากให้นักศึกษาจำสูตรไว้ด้วยเพราะว่ามันเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงนะคะโดยจะเห็นได้ว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ตัวหนึ่งเนาะก็คือ RJ เนี่ยหลักทรัพย์ J นะคะจะเท่ากับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยงซึ่งส่วนมากก็จะเป็นพวกพันธบัตรรัฐบาลนะคะที่เขาเอามาอิงนะคะ

แล้วก็เมื่อกี้เนี่ยก็คืออัตราผลแทนจากผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยงเนี่ยบวกกับตัวลิกพรีเมียมก็คือ M ลบ RF ก็คืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์เนี่ยลบจากอัตราผลตอบแทนที่เป็นลิกฟรีนะคะก็จะเป็นลิกพรีเมียมนะคะแล้วก็คูณกับค่าเบต้าของหลักทรัพย์เจนะคะซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนของหลักทรัพย์นั้นกับผลตอบแทนโดยรวมของตลาดหลักทรัพย์ก็คือเป็นการซึ่งค่าเบต้านี้สามารถแทนความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์ได้ด้วยนะคะโอเคไหมคะก็ให้ดูสูตรของ Cap M ประกอบไปด้วยเนาะทีนี้ในสูตร Cap M เนี่ยเราสามารถจริงๆแล้วเนี่ยสามารถมาวาดเป็นกราฟให้เห็นชัดได้เลยนะคะว่าตัวนี้นะคะคือ RF ก็คือ Risk Free นะคะ Risk Free Rate Return ตรงนี้ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงนะคะซึ่งมันก็เช่นเราลงทุนในพันธบัตรอย่างเงี้ยไม่มีความเสี่ยงรัฐบาลไม่ล้มแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะผู้ออกพันธบัตรก็คือรัฐบาลเนาะรัฐบาลไม่ล้มก็แนวโน้มก็จะเป็นผลตอบแทนเท่ากับที่นะคะความเสี่ยงเป็น0เนี่ยความrisk free ก็จะเท่านี้เนาะทีนี้เมื่อความเสี่ยงมันเพิ่มสูงขึ้นนะคะผู้ลงทุนก็ต้องการผลตอบแทนเพื่อมาชดเชยความเสี่ยงนะผลตอบแทนก็จะเพิ่มไงคะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกนะคะนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าส่วนที่เราเพิ่มตรงนี้เนี่ย RM ลบอันนี้คือเรียก RM เนาะเส้นนี้เนาะ RM ลบกับ RF นะคะคือเส้นปะลบกับเส้นปะนี่ก็จะได้เป็นส่วนRisk Premium นะคะนี่คือส่วนชดเชยความเสี่ยงนั่นเองเพราะฉะนั้นกราฟนี้ก็แสดงให้เห็นว่ายิ่งมีความเสี่ยงสูงเนี่ยผลตอบแทนที่นักทุนคาดหวังก็จะต้องสูงตามไปด้วยนั่นเองนะคะเป็นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันก็คือเชิงบวกนั่นเองค่ะก็อาจารย์ก็หวังว่าหลังจากที่เราได้รู้ในเรียนรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนกับความเสี่ยงแล้วนะคะก็จะสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นความรู้พื้นฐานนะคะไปใช้ในหน่วยต่อๆไปได้ค่ะ

0: สนใจอาชีพตำรวจ
1: ปลัดอำเภอ
0: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
1: นักธุรกิจ
0: นักการเงิน
1: นักการธนาคาร
0: นักการตลาด
1: นักการบัญชี
0: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
1: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
1: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
2: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
3: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
4: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
5: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
6: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
7: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้
8: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน